0: plus ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับเดือนสุดท้าย
1: ไม่ของแอนยังเหลือประมาณ500กว่าบาทพี่ณรง
0: ค์โอ้ยังทันอีกตั้งครึ่งเดือน
1: เพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปซื้ออะไรไงแต่ว่าเราก็คิดว่าสิ้นเดือนนี้ก็คงจะหมดแล้วล่ะแต่ที่แน่ๆคือว่าทางรัฐบาลบอกว่าชู2นิ้วค่ะมีการต่อน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เดือน
0: รอคุณเอกนิติเป็นผู้เคาะนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ออกมาให้สัมภาษณ์ไงว่านายกรัฐมนตรีมีดำรินะฮะมอบหมายให้คุณเอกนิติไปพิจารณาว่าเอ๊ะสถานการณ์พลังงานโลกที่มันวิกฤตขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยสถานการณ์การสรบมันยังไม่สิ้นสุดแล้วก็มีแนวโน้มยืดเยื้อไปเนี่ยมันกระทบเราอย่างไรมันเข้าเกณฑ์เข้าเงื่อนไขที่เราจะต้องช่วยพี่น้องประชาชนต่อไหมจะช่วยเท่าไหร่คุณสุภชีเลยยกแบบนี้ฮะ
1: ชู2นิ้วก็
0: 2
1: เดือ
0: นแล้วทำทันทีไม่ต้องรอปลายปีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันแล้วขอเริ่มเรื่องนี้กันเลยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นหวังของพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนโดยทั่วไปนะคร
1: ับ เพราะว่าพอราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมันก็เป็นต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าราคาข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินก็จะต้องปรับตามขึ้นไปด้วยถ
0: ้
1: าหากว่ามีโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ต่อไปอีกเนี่ยก็จะได้ลดเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนไปอีก
0: สังเกตจากอะไรครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันยังพุ่งขึ้นไม่หยุดเลยนะครับล่าสุดเมื่อวันก่อนก็ขึ้นไปอีก85สตางค์ต่อลิตรนี่แหละครับคุณสุภชีฮะบอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งคุณเอกนิติหาทางต่อไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนครับเพราะว่าไทยเรายังไม่ฟื้นจากวิกฤตพลังงานจอจะคลอดมาตรการทันทีไม่รอปลายปีและไม่ได้แค่แจก60 40เท่านั้นนะครับยังจะมีมาตรการอื่นๆช่วยพี่น้องประชาชนช่วงนี้ด้วยครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าขณะนี้ครับประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์อีกแล้วเห็นได้จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มเติมและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีเข้าใจสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจึงขอให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาต่อโครงการดังกล่าวไปอีกสักระยะได้หรือไม่ครับเมื่อถามว่าจะต่อโครงการนี้ไปอีกกี่เดือนคุณสุภชีชู2นิ้วให้ผู้สื่อข่าวดูครับพร้อมบอกว่านายกรัฐมนตรีให้ไว้เป็นแนวทางส่วนวงเงินจะได้เท่าเดิมคือ1,000บาทต่อเดือนหรือไม่คุณสุภชีบอกว่ารายละเอียดเนี่ยคุณเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงต้องมาดูว่าภายใน2เดือนจะแค่กระปุกช่วยได้อย่างไรส่วนจะแค่กระปุกด้วยพรกเงินกู้หรือว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีคุณสุภชีบอกว่ามีทุกกระปุกแกะหมดเลยนะฮะซึ่งในเอกนิติจะเป็นผู้ดำเนินการว่าจะใช้กระปุกใดเมื่อถามว่ากระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการรับมือราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไรคุณสุภชีบอกว่าตนได้ซ้อมใหญ่มาแล้วช่วงเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นต้องทำในลักษณะคล้ายกันซึ่งเมื่อวานนี้ครับได้มีการหารือกับคุณเอกนิตินายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงพลังงานในรูปแบบวงเล็กหลังจากนี้จะมีแผนออกมาอธิบายให้ฟังโดยเป็นมาตรการที่ดำเนินการได้เลยครับไม่ต้องรอไปจนถึงช่วงปลายปีคุณสุภชียังยอมรับด้วยนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ได้มีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าจะมีมาตรการอื่นด้วยครับเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้อาจจะรุนแรงมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราช้ำมาจากรอบแรกและยังไม่ฟื้นเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราประสบปัญหาโควิดอีกเนี่ยนะครับก็จะต้องดูทั้งระบบว่าจะทำอย่างไรให้เราค่อยๆยืนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะพรกเงินกู้200,000 ล้านบาทเนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณ 4-50,000 ล้านบาท
0: อันนี้ก่อนแรก
1: เมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูเรื่องงบประมาณก็บอกว่ายังมีเวลานะมีเวลาให้กระทรวงการคลังตัดสินใจมีเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณาว่าจะต่อโครงการนี้หรือไม่แต่ถ้าถามว่าเงินยังมีอยู่หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคุณพระดอนบอกว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้จากพรก.เงินกู้นะคะก็มีการเสนอรายละเอียดการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังตัดสินใจค่ะว่าสถานการณ์ขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งคุณเอกนิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทีมเศรษฐกิจก็คงจะมีการประเมินสถานการณ์ว่าจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรหากว่าเห็นว่าเหมาะสมกระทรวงการคลังจะเป็นต้นเรื่องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบก็จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับงบประมาณพรก.กู้เงินส่วนแรกก็ยังเหลืออยู่ที่ 4-50,000 ล้านบาทจะพอหรือเปล่า

0: เปล่าหรือว่าจะต้องมีการไปโยกงบประมาณในส่วนอื่นๆมาเพิ่มเติมหรือไม่คุณพระดอนบอกว่าอยู่ที่การตัดสินใจค่ะแต่โมเดลของกระทรวงการคลังที่จะเห็นว่าควรต่ออายุโครงการมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าจำนวนสิทธิ์จะยังมีสิทธิ์เนี่ยมากเท่าไหร่จำนวนเงินมีเท่าไหร่และจำนวนระยะเวลาในการใช้โครงการจะเป็น2เดือนอย่างที่คุณสุภจีชูนิ้วเอาไว้หรือเปล่าที่ทางนายกรัฐมนตรีให้เอาไว้เบื้องต้นนะคะหรือว่าจะต่อไปจนถึงสิ้นปีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวก็รอดูนะคะส่วนเงินกู้ก้อนที่2แสนล้านบาทหลังค่ะจะสามารถนำมาใช้โครงการนี้ได้หรือไม่คุณพระดอนบอกว่า2แสนแรกยังไม่หมดเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าแล้วถ้าไม่พอล่ะจะสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ซึ่งในพ.ร.ก.ก็ไม่ได้เขียนห้ามเอาไว้ค่ะ
1: ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาที่จะให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้ตัดสินใจว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังโดยท่านเอกนิติเนี่ยรวมถึงผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับก็อยู่ที่การตัดสินใจย้ำอีกครั้งนะครับอยู่ที่การตัดสินใจและอยู่ที่โมเดลของกระทรวงการคลังว่า เขาเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยควรจะต้องต่อไปมากน้อยสั้นยาวแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่จำนวนสิทธิ์หนึ่งจำนวนเงินจำนวนระยะเวลา2แสนแรกยังไม่หมดเลยจริงๆในพ.ร.ก.ก็ไม่ได้เขียนห้ามเอาไว
0: ้ถ้าหากว่าสิทธิ์มากระยะเวลายาวไปก็จะทำให้ต้องใช้งบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าถามว่ายังเหลืออยู่ไหมก็ยังเหลืออยู่ 4-50,000 ล้านบาทนะคะระยะเวลาเนี่ยทางรัฐบาลเบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนเดือนกันยาหมดแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นตุลาพฤศจิกาบางคนบอกว่าแล้วธันวาล่ะเดี๋ยวจะสิ้นปีแล้วนะเพิ่มอีกสักเดือนไหมเป็น3เดือน
2: ก็แนวทางเนี่ยนายกให้ไว้2เดือนก็ไม่ได้ผิดนะฮะถ้าจะต่อเป็น3เดือนไปจนถึงสิ้นปีเลยถ้าเกิดว่าสถานการณ์ลองพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะฮะว่าสถานการณ์น้ำมันไม่จบง่ายแน่นอนสงครามสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยืดเยื้อแน่นอนนะฮะก็ต้องวางการดูแลพี่น้องประชาชนระยะยาวเอาไว้ครับเพราะว่าวิกฤตเหล่านี้เราควบคุมไม่ได้นะฮะที่เมื่อสักครู่นี้คุณพระดอนบอกว่ายังมีเวลาเนี่ยก็คือวันนี้วันที่16นะฮะยังมีเวลาจนถึงสิ้นเดือนที่กระทรวงการคลังจะต้องตัดสินใจนะฮะเม็ดเงินมีอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของภาษีสหรัฐครับเมื่อคืนเนี่ยทีมไทยแลนด์มีการพูดคุยกับผู้แทนการค้าสรุปรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นายกรัฐมนตรีจะต่อสายคุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะ 17-18 กันยายนก่อนผู้นำจะพบปะกันในสัปดาห์หน้าครับคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับบอกว่าในส่วนของตัวเลขและก็อัตราภาษีตอนนี้นะครับยังรอลุ้นว่าจะมีข่าวดีแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยโดยกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่เจรจาในส่วนเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ซึ่งการผลักดันประเด็นการค้าจนถึงระดับผู้นำสองประเทศถือเป็นก้าวสำคัญครับที่จะช่วยสนับสนุนการส่งออกของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักที่มีมูลค่าสูงสำหรับหลักการสำคัญในการเจรจาภาษีสหรัฐมองว่าเป็นการรักษาเงื่อนไขและก็ต้องการให้อัตราภาษีของไทยเรานี่แหละครับอยู่ในระดับเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคชื่อว่าสหรัฐน่าจะมีมุมมองต่อประเทศไทยที่เป็นบวกมากขึ้นหลังจากที่เคยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการส่งผ่านสินค้าซึ่งไทยได้เสนอข้อมูลเชิงลึกและก็หลักฐานชัดเจนแล้วครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีสุภจียังกล่าวถึงการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยสหภาพยุโรปด้วยนะครับว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะสรุปผลการเจรจาในการเจรจารอบที่10ซึ่งกำหนดจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการเจรจาต่อเนื่องจากการเจรจารอบที่9ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเป็นเยี่ยมโดยการเจรจารอบนี้ครับเชื่อว่าจะสามารถสรุปข้อตกลงในเชิงหลักการทั้งหมดก่อนที่จะได้ข้อสรุปและก็ประกาศผลได้ภายในปี69นี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในกระบวนการขับเคลื่อนการ

0: จรจา FTA ไทย EU ในวันที่18กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อพิจารณารายละเอียดที่ยังติดขัดและมอบแนวนโยบายกรอบการเจรจาที่ชัดเจนพร้อมทั้งเตรียมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบผ่านการเร่งรัดขับเคลื่อนกองทุน FTA ก่อนที่จะเปิดการเจรจารอบที่10ต่อไปครับ
1: สำนักข่าวไทยยังติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายศพในสุสานชาวยิวที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยครบกำหนดวันนี
0: ้
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีการเคลื่อนย้ายทั้ง4ร่างออกจากในพื้นที่สุสานอำเภอบางคล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะไปฝังเอาไว้ต่อที่จังหวัดชลบุรีแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีญาติของชาวยิว1คนนะคะอันนี้ยังไม่ได้บอกนะว่าสัญชาติอะไรเพราะต้องไปตรวจพิสูจน์ในเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆเขาบอกว่าจะให้ทางคนในพื้นที่ที่เป็นสัปเหร่อเนี่ยดำเนินการเผาแล้วก็ชาปนกิจอะไรให้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยย้ายออกไปแล้วทั้ง4ร่างด้วยกันซึ่งคุณพลพียังบอกด้วยนะว่า3วันนี้มีกำหนดนะคะว่าจะต้องรีเช็คใบอนุญาตสุสานทั่วประเทศไทยด้วยเมื่อวานนี้ค่ะบริษัทการชาบาทได้เริ่มดำเนินการขุดศพชาวยิว4ศพมาจากสุสานบางคล้าฉะเชิงเทราแล้วนะคะเคลื่อนย้ายไปยังสุสานที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีมีตัวแทนฝ่ายปกครองตำรวจเข้าควบคุมพื้นที่ปิดทางเข้าออกไม่ให้ผู้สื่อข่าวและชาวบ้านเข้าไปด้านในเพราะว่าเขาอ้างว่ามีขั้นตอนทางศาสนาค่ะทางกรมการปกครองได้ร่วมวางดอกไม้ไว้อาลัยบนลงศพชาวยิวที่ถูกนำขึ้นมาจากหลุมฝังศพด้วยก่อนที่ขบวนรถตู้ทั้ง4คันจะเคลื่อนออกจากสุสานค่ะซึ่งสุสานแห่งนี้มีการขออนุญาตจัดตั้งสุสานครั้งแรกโดยบริษัทการชาบาทนี่แหละค่ะเมื่อปี2564 19เมษายนใช้ที่ดินโฉนดพื้นที่กว่า15ไร่ต่อมาค่ะมีการยื่นขอต่อใบอนุญาตใน21ธันวาคมปี66แต่ทางคณะกรรมการแกล่นกรองอำเภอบางคล้ามีมติไม่ต่อใบอนุญาตในปี67เนื่องจากพบว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและกายภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าอย่างที่เรานำเสนอข่าวไปข้างๆก็เป็นแหล่งน้ำเป็นบ่อกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ขัดต่อกฎกระทรวงผิดหลักเกณฑ์สถานที่ตั้งเพราะต้องอยู่ห่างจากน้ำซึ่งประชาชนใช้ในการจราจรสาธารณะนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตในการจัดตั้งครั้งแรกว่าเพราะเหตุใดทำไมณตอนนั้นถึงมีการให้ใบอนุญาตได้จากการตรวจสอบพื้นที่ทางกายภาพเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าและหลังจากนั้นมาค่ะทำไมในตอนปี67ถึงไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตอันนี้ก็ต้องมีการรายงานต่อไปรายงานข้อเท็จจริงให้กับทางกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันค่ะทางด้านกำนันตำบลเสม็ดใต้ก็บอกว่าสบายใจขึ้นนะคะชาวบ้านเองก็สบายใจขึ้นเช่นเดียวกันต้องไปถามพี่บ่อกุ้งข้างๆนะว่าหลังจากนี้ไปพอย้ายทั้ง4ร่างออกไปแล้วเนี่ยจะมีคนงานมาทำงานตกกุ้งกันในช่วงกลางค่ำกลางคืนกลับมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปว่ามีศพอยู่ที่สุสานแห่งนี้เขาก็มีการเปลี่ยนเวลามาตกกุ้งกันตอนกลางวันใช่ไหมคะก็ต้องดูนะคะชาวบ้านสบายใจมากขึ้นแต่ก็อยากให้มีการเกลี่ยทุกหลุมที่ทำเอาไว้ฝังศพนับ10หลุมอะค่ะโดยเอารถแบ็คโฮทำการเกลี่ยแต่ก็ต้องรอให้เคลื่อนย้ายศพออกไปจนครบแล้วเสร็จก่อนค่ะ
2: ก็สบายใจอะค่ะว่าที่ตามเจตนาของชาวบ้านว่าต้องการให้ย้ายร่างก็ได้ตามที่ทุกคนต้องการค่ะ
3: ครับตอนนี้คือด้านในนี่คือนำร่างผู้เสียชีวิตออกไป
2: ก็ออกทั้งหมด4ร่างค่ะ
3: 4ร่าง
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วหลุมอื่นๆที่เห็นอยู่เป็นไงบ้างครับ
2: หลุมอื่นๆก็ตอนนี้กำลังรอเคลียร์ว่าบริเวณนั้นมีอะไรอีกไหมค่ะเดี๋ยวแม่โคจะเคลียร์พื้นที่โดยรอบหลุมอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรตกค้างไหมค่ะ
1: คือนอกเหนือจาก4ร่างแล้วอะค่ะก็ต้องดูว่าหลุมอื่นน่ะเขาขุดเพิ่ม
0: เขาขุดรอไปเป็น10อ่ะฮะ
1: รอเป็น10ก็ต้องดูว่าข้างในอะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะซึ่งชาวบ้านก็มาดูมาคอยสังเกตการว่าเอาออกไปแล้วจริงๆใช่หรือไม่นะคะในขณะเดียวกันคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยตอนในช่วงเวลาของการขุดเพื่อที่จะนำร่างของผู้ที่อยู่ภายในแต่ละหลุมทั้ง4ร่างเนี่ยเอาไปที่จังหวัดชลบุรีได้ส่งทางกรมการปกครองเข้าไปสังเกตการนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการย้ายนำไปที่ชลบุรีจริงหรือไม่เพราะว่าสิ่งนึงเนี่ยเนื่องจากทางญาติที่เรานำเสนอข่าวไปว่าญาติเนี่ยเขาจะนำร่างหนึ่งร่างออกไปทำชาปนกิจทำพิธีอะไร

0: อะไรต่างๆทางคุณพลพีก็เลยสงสัยว่ายังไม่เข้าใจเนื่องจากว่าร่างเนี่ยถูกฝังอยู่แล้วแล้วถ้าเอาขึ้นมาจะเอาไปประกอบพิธีอะไรนะคะก็มอบหมายท้องที่ในจังหวัดเข้าไปดูแลค่ะนอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยจัดระเบียบสังคมให้กรมการปกครองทำตัวเลขสุสานสถานที่ประกอบชาปนกิจทั่วประเทศดูให้หมดเลยค่ะมีทั้งหมดกี่ที่ให้สำรวจใน3วันแล้วรายงานมาที่คุณพลพีเมื่อได้รายชื่อมาทั้งหมดแล้วจะไปตรวจสอบค่ะว่าใบอนุญาตแต่ละที่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่อนุญาตจะใช้แนวทางเดียวกันกับสุสานบางคล้าเนี่ยแหละค่ะ
1: ก็คือติดประกาศห้ามดำเนินการอย่างนี้เหรอ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะต้องมีการเคลื่อนย้ายไหมเพราะว่าพี่ณรงค์อย่าลืมนะถ้าหากยิ่งอยู่นานบางทีอาจจะมีร่างมากกว่า4ร่างมากกว่าที่นี่ก็ได้นะคะหลังจากนี้คงต้องมาดูกันต่อไปแต่จะใช้ที่เนี่ยเป็นโมเดลในการดูแลเพิกถอนการดำเนินคดีอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องตรวจสอบย้อนหลังชาวบัตรที่ฉะเชิงเทราด้วยนะคะข้อสงสัยตั้งแต่ปี64ซึ่งเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการขอสุสานมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยวิธีการที่เช็คค่ะคุณพลพีใช้วิธีไหนรู้ไหมพี่ณรงค
1: ์
0: เปิดเข้าไปใน Google Earth Google Earth เนี่ยเราสามารถเห็นได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาใช้ดาวเทียมเขาจะเห็นเลยว่าจุดตรงนี้เป็นที่ว่างเป็นสุสานคืออยู่กรอบตรงนี
1: ้โดยรอบเป็นอะไร
0: และโดยรอบเป็นอะไรเป็นแหล่งน้ำไหมเป็นอะไรไหมซึ่งมันมีแหล่งน้ำอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วค่ะนั่นหมายความว่ามาก่อนตั้งแต่ปี64นะคะแต่เอกสารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าราชการบางส่วนที่เซ็นอนุมัติทางผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะคะว่าในเมื่อมันมีแหล่งน้ำมาอยู่ก่อนแล้วและ
1: คุณให้อนุญาตได้อย่างไร
0: โดยกำหนดให้ทางผู้ว่าต้องรายงานมาตั้งคณะกรรมการต้องรายงานมายังคุณพลพีใน15วันค่ะถ้าสอบแล้วไม่แล้วเสร็จก็ขยายเวลาอันนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ว่ากำหนดก่อน15วันซึ่งส่วนตัวเห็นว่ามันผิดถ้ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีต่อไปแม้ว่าเวลาจะผ่านมาตั้งแต่ปี64แล้วก็ตามปีนี้69นะคะผ่านมากี่ปีละ5ปีก
1: ็
0: ดำเนินคดีได้ถ้าหากว่าผิดค่ะ
1: เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ฮะคุณพลพีกัดไม่ปล่อยต้องบอกอย่างนั้นนะครับอีกเรื่องนึงประมงก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกันฮะเรื่องของปลาหมอคางดำหลังศาลท่านนะฮะพิพากษาออกมาว่ากรมประมงต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะฮะให้เสร็จสิ้นภายใน180วันซึ่งใช้เวลามันค่อนข้างกระชั้นชิดฮะหลายฝ่ายก็บอกว่าเอ๊ะจะทำทันหรือเปล่าแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้คือปลาหมอคางดำบุกอีสานแล้วครับจังหวัดแรกที่ไปคือเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยชาวบ้านที่ไปเจอเขาบอกว่าเจอ1ตัวกินไปแล้วด้วยแต่พอไปพิสูจน์ DNA ก็เจอว่าเป็นปลาหมอคางดำวันถัดๆมาเรายังพูดเลยว่าไม่เชื่อหรอกว่าเจอแค่ตัวเดียวเพราะว่าธรรมชาติของปลาหมอคางดำอ่ะคุณผู้ชมเขาไม่ได้อยู่ตัวเดียวเขาไม่ได้แยกกันอยู่แต่เขาอยู่กันเป็นกลุ่มๆเป็นฝูงๆปรากฏไปๆมาๆเจอ2ตัวล่าสุดค่ะเจอ16ตัว
1: ใช่ครับจนถึงณเวลานี้เป็น16ตัวแล้วนะฮะชาวประมงที่เขาทำมาหากินอยู่แถวๆเขื่อนลำปาวเนี่ยไปหว่านแหฮะแล้วก็เจอต้องแจ้งประมงครับและประมงเองประกาศสึกเลยนะฮะเจอแจ้งจับจบจริงๆต้องมีเจี๊ยะด้วยนะเสร็จแล้วก็กินเลยนะฮะสกัดไม่ให้มันทะลักไปสู่ลุ่มน้ำอื่นครับไม่ว่าจะเป็นลำน้ำชีลำน้ำมูลหรือว่าลำน้ำโขงครับมันกินได้ครับสำหรับปลาหมอคางดำครับไม่ต้องให้มันระบาดนะฮะคือเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยมันปราบได้แน่นอนครับ
0: ก็ตัวแรกไงชาวบ้านกินไปแล้วเจี๊ยไปเรียบร้อยแต่พอเปิดปากมาดูเขาบอกว่ามันมีไข่อยู่เต็มปากเลยนะพี่ณรงค์อ
1: ีกคู่หนึ่งคือวันถัดมาเนี่ยที่เขาจับได้สองตัวแล้วประมงเอามาแถลงข่าวเลยนะฮะเดี๋ยวจะชัดจะใช้คัตเตอร์เนี่ยกรีดท้องดู
0: ปรากฏว่าม
1: ันมีไข่อยู่เต็มท้องเลย200กว่าฟองอยู่ข้างในนั้นแล้วก็เตรียมที่จะผสมพันธุ์เพื่อให้ตัวผู้อมไข่ไว้นะครับสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ครับเริ่มส่งสัญญาณน่าเป็นห่วงโดยเมื่อช่วงกลางดึกของ14กันยายนที่ผ่านมามีข้อความแจ้งเตือนเข้ากลุ่มไลน์ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่บ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัยได้หว่านแหจับปลาไปเจอปลาหมอคางดำติดมาเพิ่มอีก3ตัวก็ทำให้เฉพาะจุดนี้ครับเจอรวมแล้วเนี่ย9ตัวและเมื่อรวมกับจุดอื่นๆตรวจสอบในรอบเขื่อนลำปาวมียอดตอนนี้นะครับ16ตัวประมงจังหวัดเชื่อว่าปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดครับยังไม่แพร่ระบาดไปแหล่งน้ำอื่น ประมงกาฬสินธุ์ก็คือคุณบุญธงเผ่าเจริญบอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวประมงพื้นบ้านทั้ง11จุดรอบเขื่อนพบปลาหมอคางดำรวม13ตัวเฉลี่ยจุดละ 1-3 ตัวเท่านั้นจึงยังไม่เข้าข่ายการระบาดรุนแรงหรือว่าต้องประกาศเขตภัยพิบัติแต่อย่างใดคาดว่าปลาที่พบเนี่ยมีอายุประมาณ 3-6 เดือนซึ่งเป็นปลาที่มีพฤติกรรมชอบอยู่นิ่งอยู่เป็นฝูงตามแหล่งน้ำที่มีอินทรีย์วัตถุไม่ค่อยเคลื่อนย้ายไปไหนไกลครับจึงยังพอควบคุมสถานการณ์ได้หวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับทางนี้ครับกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดแรกในภาคอีสานที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำในเขื่อนจึงกำชับชาวประมงโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามอย่าเพิ่งประมาทนะฮะต้องคุมเข้มระบบกรองน้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแม้ว่าตัวเล็กเนี่ยแต่เชื่อว่าเขาไม่อยู่แค่นี้แหละครับต้องมีญาติของเขาอีกอยู่ในเขื่อนนั่นแหละครับประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางมาตรการเจอแจ้งจับจบเพื่อตัดวงจรชีวิตปลาหมอคางดำก่อนเกิดการระบาดครับโดยขั้นตอนมีดังนี้ครับเมื่อพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำให้พี่น้องชาวประมงหรือชาวบ้านที่จับได้ครับรีบแจ้งเบาะแสผ่าน QR code หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์043811034เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็กำจัดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมครับจบก็คือนำปลาที่จับได้ไปแปลรูปใช้ประโยชน์เลยฮะปรุงอาหารทำสาคูไส้ปลาทำไส้อั่วปลาทำข้าวเกลียบปลาน้ำยาขนมจีนทำได้หมดเลยฮะปลาบนยังทำได้เลยกระดูกเขาใหญ่นะฮะเป็นแคลเซียมอย่างดีพร้อมนะฮะถ้าจับได้จำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยไอ้น้ำหมักชีวภาพก็เหมาะสมเหมือนกันนะฮะเอาไปบำรุงพืชแล้วก็ไปทำเป็นอาหารสัตว์มาตรการนี้ทางประมงบอกว่าถือเป็นการล้อมคอกเขื่อนลำเปาไม่ให้ปลาหมอคางดำแพร่พันธุ์ออกไปไกลกว่านี้ครับ
0: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปดูวงการพระกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเข้าไปพบบัญชีเงินของสมีโชตมีมากถึง300ล้านนะคะอันนี้ยังไม่ได้รวมไปที่ไปเจอในกุฏิเลยนะคุณผู้ชมคะส่วนอีกวัดหนึ่งในพื้นที่หนึ่งค่ะเมื่อวานนี้ทางทนายอนันชัยนะคะก็ได้แถลงป้องพระมหาธีรนาถยืนยันว่าข้อกล่าวหาไร้มูลค่ะที่บอกว่ามีการซุกเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเอาไว้ช่วงหน้ามาติดตามค่ะ

0: เขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

0: เร็ว
1: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
2: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
0: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ำลังกายนะ
1: Euro
2: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
3: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
4: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
0: สะดวกช้อป
4: ที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรับคณาวุธอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
6: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดัง

0: รายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับตรวจสอบสมิโชติกันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางเขาไปพบเส้นเงินนะฮะเดี๋ยวจะมีการพิจารณาต่อว่าโยงถึงใครจะเรียกมาสอบแล้วก็จะดำเนินคดีทั้งหมดแต่เฉพาะของสมิโชติเองเนี่ยที่ไปเจอในกุฏินะฮะนับกันไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยทั้งทองคำทั้งเงินสดเนี่ยนะครับ
2: เรื่องน็อกไปเลยอะค่ะ
1: 700ล้านนะฮะปรากฏว่าในบัญชีธนาคารมีถึง300ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับอัน
2: นี้ก็รวมเป็นพันล้านแล้วสิพี่ณรง
1: ค์ใช่ยังไม่รวมกับสีกาเอที่มีอีก200กว่าล้านนะฮะดูสิครับเฉพาะเบื้องต้นนะฮะยังไม่ได้สาวลึกลงไปนะครับนี่คือผลงานของตำรวจสอบสวนกลางครับโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีวัดพุทไธสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังตำรวจจับกุมนายโชติและก็นางเอครับโดยในวันเข้าจับกุมเนี่ยตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่นะครับแต่ได้ส่งข้อมูลไปให้สำนักงานปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นพบว่าในโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปงซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางเงินและก็เตรียมดำเนินการต่อในเฟส2และเฟส3ครับส่วนการดำเนินคดีของกองปราบจะเน้นเฉพาะคดีอาญาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสซึ่งถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่พฤติกรรมหรือว่าประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปครับ
3: เราส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปง.ด้วยนะครับเราดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เรารอข้อมูลจากปปง.รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะปปง.เขาจะมีอำนาจมากกว่าทางตำรวจในการดำเนินการในเรื่องเส้นเงินนะครับรายละเอียดเนี่ยเรามีข้อมูลเบื้องต้นอยู่ส่วนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะรวมข้อมูลจากปปง.แล้วก็มาดำเนินการต่อที่ท่านผู้การกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการในเฟส2เฟส3ลุยต่อครับ
2: อันนี้คือทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีนะคะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าก่อนหน้านี้ย้อนไปวันที่หลังจากที่สมิโชโดนจับกุมตัวนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปค้นทั้งหมด6จุดด้วยกันสิ่งที่ไปเจอในกุฏิเนี่ยนะมีทั้งเงินสดเนี่ยมูลค่ารวมเนี่ย215ล้านนะคะมีเรื่องของเงินที่ฝากในบัญชีก่อนหน้านี้ที่ตำรวจก็รายงานมาคือ290ล้าน
1: ครับ
2: มีทองคำอีก 1,000 บาท 1,000 บาททองคำอะค่ะ
1: ก็1บาททองคำก็ 60,000 อะ
2: คิดเป็นมูลค่าเป็นเงินก็ประมาณ70ล้านบาทถ้าหากไปฝั่งของตัวของ
1: สีกาเอ
2: สีกาเอเนี่ยมีทองคำหนัก90บาทนะคะเงินสดอีก3ล้านแล้วก็มีเรื่องของบ้านมีโฉนดที่ดินอะไรต่างๆมูลค่าอีกหลายล้านด้วย
1: นั่นแหละฮะเฉพาะที่ตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะยังไม่ได้ถึงเฟส2ยังไม่ถึงเฟส3ครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปสำหรับคดีของสมีนี้นะครับส่วนกรณีวัดจุฬามณีครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอธิบายให้ฟังด้วยเมื่อวานนี้นะครับว่าเมื่อมีผู้ร้องเรียนตำรวจก็จะรับไว้เป็นข้อมูลครับแล้วก็นำมาพิสูจน์ทราบอย่างกรณีวัดพุทไธสวรรค์ก็ได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันจึงดำเนินการแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอมีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริงพร้อมขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนาพฤติกรรมของบุคคลตำรวจจะดำเนินการตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นหลักเพราะฉะนั้นกรณีของวัดจุฬามณีที่มีการร้องเข้าไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดี๋ยวจะนำมาเป็นข้อมูลและพิสูจน์ทราบต่อไปครับ
2: ส่วนพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงนะคะหรือว่าที่พักสงฆ์ภูกระแตที่จังหวัดนครราชสีมาท่านก็มีการถูกกล่าวถึงประเด็นเรื่องการมีภรรยาการมีบุตรแล้วก็ถูกจับสึกมาแล้วเนี่ยมีการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยเมื่อวานนี้นะคะทางฝั่งของทนายอนันชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมกับนายประยุทธ์ประเทศเสนาหรือว่ามหาหมีรองประธานมูลนิธิก็ร่วมแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะโดยยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพระมหาธีรนาถเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะคะปี50ก็เคยมีการร้องเรียนปี56ก็มีปี59ก็มีปี69ก็มีรวมทั้งหมด4ครั้ง แต่ว่าทุกครั้งค่ะ

0: ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากคณะสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหน่วยงานราชการรวม9หน่วยงานซึ่งผลการตรวจสอบยืนยันว่าไม่พบมูลตามข้อกล่าวหาซึ่งทางตัวทนายอนันชัยยังยืนยันด้วยนะคะว่าพระมหาธีรนาถยังคงเป็นพระภิกษุตามโดยชอบตามพระธรรมวินัยส่วนที่มีการถูกกล่าวหาว่ามีหญิงสาวที่เป็นภรรยามีความเกี่ยวข้องกับเงิน45ล้านบาทก็ชี้แจงนะคะว่าบุคคลดังกล่าวคือนางสาวศรีประภาคล่องคำนวณการค่ะเป็นบุตรสาวของแม่บุญธรรมของพระมหาธีรนาถโดยมูลนิธิระบุว่าครอบครัวดังกล่าวเป็นผู้มีฐานะมีจิตศรัทธานำทรัพย์สินส่วนตัวมาสนับสนุนก่อสร้างวัดและเสนาสนะเพื่อพระพุทธศาสนาขนาดเดียวกันนะคะวัดราชบพิตรก็ได้มีหนังสือยืนยันแล้วค่ะว่าไม่เคยมีประวัติการจับสึกพระมหาธีรนาถตามที่มีการกล่าวอ้างเลยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงที่มาของข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางส่วนที่อยู่เบื้องหลังการส่งบัตรสนเทศนี้มาก็ได้ส่วนประเด็นเรื่องของกฎหมายค่ะโดยตั้งคำถามไปยังผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ถึงเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าวเนี้ยไปตกอยู่กับสื่อมวลชนได้อย่างไรหากว่าตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีความเกี่ยวข้องในการเอาเอกสารเหล่านี้ออกไปโดยมิชอบทางมูลนิธิจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะรวมไปถึงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ด้วยซึ่งทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมประกาศให้เวลา7วันค่ะให้สื่อทีมงานรายการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวให้ทำหนังสือขอขมาต่อพระมหาธีรนาถหากพ้นกำหนดและไม่มีการดำเนินการตามที่เรียกร้องทางมูลนิธิระบุว่าจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
1: ผมจะบอกให้ก็ได้คนที่สร้างวัดป่าภูผาสูงนี่นะครับก็คือคุณศรีประภาห้องคำนวณการครับตระกูลเขาเป็นผู้ดีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายวัดเนี่ยเขาสร้างนะครับแล้ววัดพระบรมธาตุที่พักสงฆ์เนี่ยนะเงินของเขาทั้งนั้นเลยครับเงินตระกูลเขาเกือบพันล้านทำไมจะอย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่ของพี่แจ๋นเนี่ยศรีประภาเนี่ยรับพระมหาธีรนาถเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมสมัยตั้งแต่หลวงตามหาบัวครับหลังจากนั้นก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านก็เลยฝากน้องไว้ด้วยนะก็คือพระมหาธีรนาถที่เขาบอกว่าเป็นเมียคนถือเงินนี่แหละครับฝากเขาไว้ท่านแล้วพี่แจ๋นเนี่ยพี่ศรีประภานี่นะแกก็เลยดูแลน้องไปอย่างดีเลยน้องอยากได้อะไรแกทำให้หมดจนกระทั่งแกได้มาสร้างวัดป่าภูผาสูงอยู่ข้างล่างแล้วมาสร้างสำนักสงฆ์พระบรมธาตุศรีเจดีย์ภูผาสูงเงินของแกทั้งนั้น
0: ก็เป็นการชี้แจงนะคะว่าเรื่องภรรยาเนี่ยไม่จริงเลยนะแต่ว่าเป็นลูกสาวของ
2: แม่บุญธรรม
0: แม่บุญธรรมนะคะในขณะที่มหาหมีค่ะก็ชี้แจงประวัติของพระมหาธีรนาถนะคะว่าท่านเองก็บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรสายกรรมฐานเคยติดตามครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อาทิหลวงปู่มหาบัวยานสัมปันโนนะคะมีทั้งหลวงปู่เหรียญวรพาโลและระบุว่าในช่วงเป็นสามเณรค่ะโยมันดาของคุณศรีประภาได้รับสามเณรธีรนาถเป็นบุตรบุญธรรมและคุณศรีประภาช่วยดูแลในฐานะน้องชายด้วยอย่างที่ทางทนายก็บอกว่าก็มีการฝากฝังไว้นะคะต่อมาปี37ค่ะสามเณรธีรนาถลาสิกขาเป็นครั้งแรกโดยการลาสิกขาโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยที่วัดป่าภูริทัตตะปฏิปาทาในพื้นที่ปทุมธานีนะคะแล้วก็ระบุว่าหลักฐานหนังสือสุทธิเอกสารพ้นสังกัดวัดราชบพิตรซึ่งลงนามโดยอดีตเจ้าอาวาสยืนยันว่าไม่ได้เป็นการถูกจับสึกหลังจากนั้นค่ะพระมหาธีรนาถกลับสู่การอุปสมบทอีกครั้งโดยหลวงพ่อพุทธานิโยมอบหมายให้ขึ้นไปดูแลผืนป่าภูกระแตซึ่งมีพื้นที่กว่า 2,800 ไร่ต่อมากรมป่าไม้ค่ะก็ได้เข้ามาจัดสรรพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านแบ่งเป็นที่พักสงฆ์ภูผาสูงบริเวณบนภูเขาซึ่งมีพระมหาธีรนาถเป็นประธานที่พักสงฆ์และวัดป่าภูผาสูงซึ่งอยู่ด้านล่างโดยทางมูลนิธิยืนยันว่าเป็นคนละพื้นที่และมีการปกครองที่แยกออกจากกันค่ะ
2: กรณีที่มหาเถรนาถไปอยู่วัดป่าภูพาสูงเนี่ยที่พักสงฆ์เนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ไข่แดงอย่างที่ว่าใครก็ไม่อยากให้พระไปอยู่แต่แกอยู่ได้พออยู่ได้แล้วอยู่มาตลอดเวลาเนี่ยทุกอย่างมันก็ลำบากกับสิ่งที่คนต้องการที่จะไปเข้าไปควบคุมพื้นที่เพราะว่าปรากฏข้อที่จริงว่าลูกศิษย์หลวงพ่อพุธไปอยู่เนี่ยประมาณ3รุ่นอยู่ไม่ได้ครับลงจากเขาทั้งหมดไม่เกินเดือน2เดือน3เดือนปี2ปีนี้หมดครับอยู่ไม่ได้แต่พระมหาเถรนาถอยู่ได้เพราะฉะนั้นประเด็นศึกเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างที่ข่าวลือและที่สำคัญที่สุดมีการสอบสวนโดยคณะกรรมการสงฆ์อย่างน้อย2ชุดการร้องเรียน 4-5 รอบเนี่ยนะครับแล้วมีการสอบถามไปที่วัดราชบพิตรทุกครั้งวัดราชบพิตรท่านก็ตอบมาว่าไม่มีเหตุเช่นนั้นแล้วสำคัญที่สุดนะครับเรื่องเนี้ยไม่อยากให้ไปพาดพิงวัดราชบพิตรเพราะวัดราชบพิตรมีการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรด้วยดีครับไม่เคยมีเหตุที่ผิดเกี่ยวกับอาจาระใดๆทั้งสิ้นไม่เคยมีข่าว
0: ทีมข่าวก็สอบถามไปยังแหล่งข่าวภายในวัดป่าภูผาสูงนะคะก็ให้ข้อมูลว่าบรรยากาศภายในวัดก็เป็นไปตามปกติก็ยังคงเงียบสงบค่ะผู้ที่อยู่ในวัดก็รับทราบถึงข่าวที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเป็นพิเศษก็ปล่อยให้เป็นการดำเนินการของหน้าที่ของทนายอนันชัยส่วนเจ้าอาวาสรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงก็ยังไม่ได้มีท่าทีหรือว่าชี้แจงอะไรเพิ่มเติมท่านก็ยังคงทำกิจวัตรตามปกตินะคะส่วนเรื่องของทางตำรวจกันบ้างค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยอมรับว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเรื่องกรณีผู้ร้องให้ตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูงกับปมค่ะในเงิน40ล้านบาทนะคะก็ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงใน30วันซึ่งหลังการสอบสวนรวบรวมหลักฐานแล้วก็พบว่าเจ้าอาวาสวัดภูผาสูงและพวกรวม3รายหนึ่งใน3เป็นคารวาสที่มีความใกล้ชิดกับพระทั้ง2รูปเข้าข่ายกระทำผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ
3: ก็คือเจ้าว่าร่วมกับพวกรวม3นายนะครับเกี่ยวกับการ
4: ต้องพึ่งน้องนี่คือชุด
3: โดยเอกลักษณ์อะไรอ่ะลาเวนหรือเนี่ย157ครับ157
5: อ๋อกรณีผิดยังไงหมายถึงพฤติการท่านยังไงฮะท่านผู้บัญชาการขออนุญาตอธิบายนิดนึง
3: เกี่ยวกับเป็นเจ้าพนักงานและก็ลาเวนเกี่ยวกับเงินอะไรอย่างครับรายละเอียด
5: ใช่รับบริจาคไหมครับ
3: ก็ประมาณนั้นครับแล้วถ้าส่งไปที่ปปช.อยู่ตอนนี้ก็รอปปช.ส่งเรากลับมาถ้าเราลงกลับมาแล้วก็มาดำเนินการต่อครับ
0: คือในฝั่งของทางทนายอนันชัยนะคะก็ออกมาชี้แจงว่าอาที่ผ่านมาเคยถูกร้องเรียนอะไรต่างๆในฝั่งของทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบตามที่มีผู้ร้องมาในฝั่งของสื่อเองค่ะเพจเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ออกมายืนยันนะคะว่าการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระและผู้เกี่ยวข้องกับวัดป่าภูผาสูงทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนของตำรวจค่ะก็ชัดเจนว่าไม่ได้นั่งเทียนเขียนข่าวตามที่ถูกกล่าวหาแต่ก็ดำเนินการรายงานไปตามหลักฐานที่ตำรวจมี
6: ครับก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปเพราะว่าเรื่องนี้ถึงมือของตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะครับข้อมูลเป็นอย่างไรลูกป่าจริงหรือไม่นะฮะเดี๋ยวรอความชัดเจนแต่ประเด็นหนึ่งเรื่องนี้ครับลูกป่าแน่นอนต้องเข้าไปดำเนินการรื้อถอนเอาคืนมาเป็นทรัพยากรของชาติเหมือนเดิมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภาคเหนือเราเองเนี่ยครับเมื่อวานนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับลงพื้นที่จัดระเบียบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและก็ป่าสวนเศรษฐกิจนะฮะหลังพบการบุกรุกพื้นที่ป่าชัยปราการ 7,000 กว่าไร่อ่ะคุณผู้ชมครับอยู่ที่เชียงใหม่ฮะเอาไปปลูกขิงต้องรื้อออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วปรากฏว่าพอลงไปตรวจสอบทำไมชาวบ้านไปลุกได้ขนาดนั้นมีเจ้าหน้าที่รัฐไปเอื้อประโยชน์ครับพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าการปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เขตอำเภอชัยปราการของเชียงใหม่ภายใต้นโยบายทศ.1เดียวครับ นายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าพื้นที่สวนป่าชัยปราการพบการบุกรุก8คดีเนื้อที่ 7,028 ไร่2งาน67ตารางวาสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้1เชียงใหม่ใช้อำนาจตามมาตรา25แห่งพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติครับดำเนินการกับพื้นที่ดังกล่าวซึ่งบุกรุกทำเกษตรเชิงพาณิชย์แล้วก็ใช้สารเคมีการเกษตรชนิดเข้มข้นหากปล่อยให้ดำเนินการต่อเนี่ยอาจจะทำให้ป่าเสื่อมโทรมจึงเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้อง

0: รื้อถอนดูสิครับคุณผู้ชมเห็นไหมหัวโล้นไปเลยนะครับก็ต้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยออกคำสั่งทั้ง8คดีจะครบกำหนด15วันก็คือ30กันยายนนี้ครับจากนั้นเข้าสู่การแจ้งมาตรการบังคับกำหนดวันรื้อถอน9ตุลาคม2569โดยจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าดำเนินการพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าเหมือนเดิมครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ครับเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนชัยปราการซึ่งได้รับผลกระทบจากการขยายพื้นที่ปลูกขิงกินพื้นที่หลายพันไร่มุ่งเน้นบังคับใช้กฎหมายจริงจังควบคู่กับการจัดระเบียบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและสวนป่าเศรษฐกิจป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกซ้ำซากผลักดันมาตรการทวงคืนผืนป่ากลับมาฟื้นฟูครับเพราะว่าการบุกรุกไม่ได้มีแค่การปลูกขิงเท่านั้นนะครับยังมีพืชไร่อื่นๆและพบมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจริงแต่ไม่ระบุนะครับว่าเกี่ยวข้องกี่รายแต่ยอมรับว่าคนทุจริตมีทุกหน่วยงานจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดแน่นอนโอ้โหข้างล่างเนี่ยมันก็คือป่าไม้สมบูรณ์ฮะแต่พอเป็นยอดเขากลายเป็นเขาหัวล้นไปหมดเลยอ่ะเพราะไปปลูกพืชชงเดียวและพอปลูกพืชลักษณะนี้คุณผู้ชมฮะพอฝนมันตกลงมาแล้วลักษณะฝนเดี๋ยวนี้มันเป็นเลนบอมอ่
1: ะ
0: มันก็ทลายลงมาหมดสิครับมันไม่มีต้นไม้ไปอุ้มน้ำไว้อ่ะครับเห็นไหมที่จังหวัดน่านเห็นไหมที่ปัวฮะเสียหายขนาดไหนชัยปราการถ้าไม่เร่งแก้ไขก็จะเป็นลักษณะนั้นแหละครับ
1: ค่ะเอาไปกันที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นการคุยกันครั้งแรกนะคะของเวทีอันคลอสที่เราก็ต้องมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทางทะเลว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะคะเมื่อวานนี้ไทยเรามีการฟาดฝั่งกัมพูชาว่าไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเรามีหลักฐานนะคะเอาทั้งเรื่องของคลิปเสียงที่มีความเกี่ยวข้องหวังผลทางการเมืองจนทำให้กลายเป็นเป้าหมายโจมตีเกี่ยวกับเรื่องของพลเรือนแล้วก็ใช้เวทีระหว่างประเทศใส่ร้ายประเทศไทยด้วยเราก็ย้ำค่ะว่าเกาะกูดเนี่ยเป็นของไทย 100% โดยคุณศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสที่สิงคโปร์ค่ะซึ่งทางคุณศรีหศักดิ์นะคะก็เปิดเผยว่าหลังจากกล่าวถ้อยแถลงการประนอมภาคบังคับไม่อาจแยกขาดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้กระบวนการนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความจริงใจและความไว้เนื้อเชื่อใจจากทั้งสองฝ่ายด้วยทางฝ่ายกัมพูชาก็มักจะอ้างเรื่องการยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศและปรารถนาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ข้อเท็จจริงกลับตรงกันข้ามค่ะไทยเราได้มีการยกตัวอย่างต่อกรรมาธิการด้วยนะคะถึงเหตุการณ์ที่อะไรหลักที่ฝ่ายกัมพูชาทำให้บั่นทอนเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเช่นการปล่อยคลิปเสียงสนทนาส่วนบุคคลหวังผลทางการเมืองบั่นทอนรัฐบาลไทยการโจมตีเป้าหมายพลเรือนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายอย่างกรณีทหารไทยประสบเหตุเหยียบระเบิดจนได้รับบาดเจ็บโดยไร้การแสดงความรับผิดชอบจากฝ่ายกัมพูชาหรือว่าการใช้เวทีระหว่างประเทศใส่ร้ายประเทศไทยอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติการประชุมทบทวนอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดพวงครั้งที่3ที่ประเทศลาวส่วนกรณีที่กัมพูชาอ้างว่าไม่มีทางเลือกอื่นจนต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมหลังไทยยกเลิก MOU 44คุณศรีหศักดิ์ชี้แจงนะคะว่า MOU ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้จริงค่ะโดยมีการประชุมเป็นทางการ2ครั้งมีชนวนเหตุสำคัญจากการเผาสถานทูตไทยไทยเนี่ยเสนอให้เริ่มใหม่ผ่านการเจรจาทวิภาคีตามหลักอันคลอสซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศก็เคยตกลงกันในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ว่าจะใช้แนวทางทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาทางบกและทางทะเลและไทยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามมุ่งเน้นเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลแต่ไทยยืนยันอย่างชัดเจนค่ะว่าการปักปันเขตแดนทางทะเลต้องขีดเส้นให้จบเสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะพิจารณาพื้นที่ทับและพัฒนาร่วมกันได้ย้ำว่าสถานะพื้นที่สำคัญก็คือเกาะกูดนั้นยังเป็นอธิปไตยของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ค่ะทั้งตามกฎหมายทะเลและสนธิสัญญาที่มีมาตั้งแต่สมัยกัมพูชาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสซึ่งเราก็มีหลักฐานด้วยนะคะประเด็นเกาะกูดจึงไม่ใช่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทนี้การขีดเส้นอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายทางทะเลค่ะ ซึ่งแม้ว่ากัมพูชาไม่ได้ชี้แจงแก้ต่างถ้อยแถลงของไทยรอบนี้แต่ก็ยืนยันนะคะว่าไทยเข้าสู่กระบวนการด้วยความตั้งใจจริงที่จะหาทางออกอย่างยั่งยืนค่ะ
2: เขาก็ดูเหมือนกับอาจจะไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันนะครับที่เรามาแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็มาแบบตรงไปตรงมาคือประเด็นคือเรื่องของกระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยเราถือว่ามันจะมองแบบแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้นะครับต้องก็ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆในความสัมพันธ์ซึ่งมันมีผลต่อกระบวนการเนี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือกระบวนการเนี้ยผลออกมายังไงก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองนะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเขาจะพูดเสมอนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ชอบทำเป็นฝ่ายที่ยึดมั่นกับกฎหมายระหว่างประเทศเป็นฝ่ายไทยเนี่ยเป็นฝ่ายที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำไมเขาต้องยกตัวอย่างให้ทางคณะประนอมเนี่ยเข้าใจ
0: คุณเสียศักดิ์บอกเลยนะฮะตอนที่เราขึ้นไปอัน
1: คร
0: อสเนี่ยพอขึ้นแถลงแล้วเนี่ยกัมพูชาตั้งตัวไม่ทันพูดความจริงสักขนาดนั้นจะแก้ตัวยังไงล่ะเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่เขาพูดมันสวนทางกันชัดเจนครับกรณีที่คุณเสียศักดิ์ไปอธิบายคุณเอาคลิปเสียงสนทนามาได้ยังไงหวังผลอะไรกรณีมายิงโจมตีปั๊มน้ำมันนะฮะร้านสะดวกซื้อคนไทยตายไปยิงเข้ามาในหมู่บ้านไม่ได้จุดยุทธศาสตร์ของที่ตั้งทางทหารเลยเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรกับสิ่งที่คุณไปพูดบนเวทีนานาชาติเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยกับที่คุณบอกว่าเราเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเราพร้อมจะเจรจาซึ่งมันไม่ตรงเลยแล้วพอทูลเสียศักดิ์พูดเสร็จตอบไม่ได
1: ้
0: สำหรับกัมพูชาครับนี่คือประเด็นบนเวทีอันครอสนัดแรกที่มีการคุยกันไปแล้วนะฮะก็จะใช้เวลาประมาณสัก12เดือนครับแล้วก็ทางคุณเสียศักดิ์ยืนยันชัดเจนครับพื้นที่พิพาททางทะเลเนี่ยนะฮะไม่เกี่ยวเกาะกูดครับเกาะกูดเป็นของเรา 100% อ่ะเดี๋ยวดูนะครับว่ากัมพูชาเขาจะพลิกแผนออกมาแก้เกมไทยเรายังไงนะครับอีกประเด็นนึงครับประเด็นเรื่องของแผนควบรวมอสมทกับไทย PBS ที่มีการเผยแพร่ออกมานะฮะหลายคนก็คุยกันหนาหูเนี่ยเมื่อวานครับรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีออกมากลบกระแสข่าวนี้แล้วนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่กระแสข่าวครับย้ำอยู่ระหว่างการทำงานใกล้ชิดกับสครเพื่อไม่ให้อสมทขาดทุนรัฐบาลจะเดินหน้าให้องค์กรและพนักงานของอสมทเกิดความมั่นคงรวมทั้งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลอสมทครับเมื่อวานนี้ได้กล่าวถึงกระแสข่าวการควบรวมอสมทกับไทย PBS ว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อนแต่เบื้องต้นได้สอบถามผู้บริหารอสมทได้รับคำตอบว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับขณะนี้อสมทอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมทขาดทุนมายาวนานเป็นปีแล้วดังนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรเกิดความสบายใจและยังไม่ต้องตื่นตระหนกครับเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงกระแสข่าวที่อ้างแหล่งข่าวของกระทรวงการคลังเท่านั้นครับคุณสุภมาศยังย้ำด้วยนะครับว่าในฐานะที่ตนเองกำกับดูแลอสมทส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานครับมีขวัญมีกำลังใจมีความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านผู้บริหารพร้อมกับปรับผังรายการให้มีประโยชน์อีกทั้งอสมทมีทั้งโทรทัศน์วิทยุแพลตฟอร์มเทคโนโลยีมีทรัพย์สินมีบุคลากรที่มีความรู้แต่ต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันครับ
3: แล้วก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกใดๆนะคะเพราะว่าเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะคะที่มาจากแหล่งข่าวที่แจ้งว่าเป็นแหล่งข่าวกระทรวงการคลังนะคะซึ่งโดยเฉพาะพี่น้องอสมทเองนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลนะคะว่ารัฐบาลเองกระทรวงการคลังเองแล้วก็ตัวดิฉันเองซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลอสมทนะคะเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะเพื่อ อสมทเพื่อองค์กรเพื่อพนักงานนะคะเพื่อขวัญและกำลังใจแล้วก็

0: พื่อความมั่นคงของทุกคนนะคะถ้ามีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะต้องบอกว่าธุรกิจสื่อยังไปได้อีกเยอะนะคะเพียงแต่ว่าต้องปรับตัวให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วก็ใช้องค์คาประโยชน์ทั้งหมดของอสมทซึ่งมีทั้งทรัพย์สินต่างๆมีทั้งบุคลากรที่มีความรู้มีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเอามาปรับตัวเพื่อให้สามารถที่จะอยู่ได้ต่อไปอย่างมั่นคงนะคะในโลกของการแข่งขันค่ะ
1: ก็เป็นคำยืนยันจากรัฐมนตรีสุภมาศนะครับกระแสข่าวที่ออกมาเป็นเพียงแหล่งข่าวของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นบุคลากรของทั้งสององค์กรฮะไม่ว่าจะเป็นไทย PPS หรือว่าอสมทเองเดี๋ยวรัฐบาลเขาบอกว่าเดี๋ยวจะสร้างขวัญกำลังใจนะฮะให้เดินหน้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามการทำงานหลังจากนี้เรื่องของสื่อสารมวลชนเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็วมันดิสรัปนะฮ
2: ะ
1: สื่อใหม่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยครับ
2: ซึ่งเราเองก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดนะคะเพื่อจะเป็นสื่อมวลชนที่ดีให้กับคุณผู้ชมค่ะแล้วเราจะได้สร้างความน่าเชื่อถือมืออาชีพกันต่อไปนะคะแล้วก็จะวางใจอสมทของเราในการที่จะรับชมข่าวสารแล้วก็รายการต่างๆของเราได้ทุกๆรายการตลอดทั้งวันเลยนะคะส่วนเรื่องของสารเนื้อแดงพี่ณรงค์อันนี้เข้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงนะคะเรื่องของสัตว์ต่างๆนะคะเนื้อหมูเนื้อวัวล่าสุดในทางเจ้าหน้าที่เขาไปปราบปรามนะคะไปเจอว่ามันมีการใส่สารเร่งเนื้อแดงแล้วไม่ใช่น้อยๆนะเพราะว่ามีทั้งเนื้อฟาร์มโคต้องไปตรวจเลยนะคะว่ามีสถานที่หลายจังหวัดพบเงินในบัญชีเข้าออกใน80ล้านบาทนะคะและพบโคที่เกี่ยวข้องเกือบพันตัวค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนำกำลังเข้าไปจับกุมนายเอกค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลที่บ้านพักจังหวัดนครปฐมจากการแกะรอยว่ามีการขนส่งสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสอย่างเช่นซันบูตามอนจากฟาร์มโคและสุกรสุ่มตรวจหลายจังหวัดค่ะทั้งปทุมธานีเพชรบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีจนกระทั่งพบว่ามีต้นทางแหล่งจำหน่ายมาจากตัวนายเอกนี่แหละค่ะจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินในบัญชีเนี่ยเข้าออกรวมมากถึง80ล้านบาทตำรวจเริ่มสืบสวนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาจนถึงกันยายนค่ะเก็บตัวอย่างจากเนื้อสัตว์ปัสสาวะโคอาหารสัตว์ต้องสงสัยไปเจอสารเร่งเนื้อแดงผลการตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงหลายขั้นตอนค่ะโดยเฉพาะในฟาร์มโคและอาหารสัตว์พบโคจำนวนรวม967ตัวมีอาหารสัตว์วัตถุดิบเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตมูลค่าของกลางรวมถึง32ล้านบาทหนึ่งจุดสำคัญค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบโค257ตัวในฟาร์มที่สระบุรีผลการสุ่มตรวจพบว่ามีสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะรวมไปถึงพบอาหารสัตว์และพรีมิกซ์ของต้องสงสัยต่อมาทางสุพรรณบุรีก็มีการไปตรวจสอบที่ผลิตอาหารสัตว์ก็ไปเจอสัตว์อาหารสัตว์นี่นะคะต้องสงสัยอีก220กระสอบจากการตรวจค้นจุดอื่นๆยังมีอาหารสัตว์ไม่มีเลขทะเบียนรวมไปถึงตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงที่ผสมอยู่ในอาหารสัตว์ด้วยค่ะก็นำไปสู่ขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานขอออกหมายจับผู้ผลิตผู้จำหน่ายขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนอกเหนือจากนายเอกด้วยตัวนายเอกเบื้องต้นค่ะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการขายยาแผนปัจจุบันประเภทยาอันตรายหรือว่ายาซันบูตามอนโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการผลิตการขายอาหารสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตการใช้วัตถุต้องห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์และความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามพยานหลักฐานซึ่งทางอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์ท่านก็บอกว่าตอนนี้สั่งปิดแล้วค่ะปิดฟาร์มปศุสัตว์ที่ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงทั้งหมดแล้วอยู่ระหว่างการขยายผลไปตรวจสอบนะคะว่าสารเนี้ยมันกระจายไปยังพื้นที่ไหนบ้างนอกเหนือจาก5พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหรือไม่ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากว่าการบริโภคสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างเราๆด้วยนะพี่ณรง
1: ค
2: ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเนี่ยถ้าบางคนกินเข้าไปนะอาจทำให้เกิดอาการมือสั่นกล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกแล้วก็มีผลต่อคนที่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่คือสิ่งที่เราต้องไม่ให้เกิดขึ้นก็คือการเอาสารเร่งเนื้อแดงใส่เข้าไปและก็นำไปสู่การที่ให้สัตว์กินพอสัตว์กินปุ๊บมนุษย์กินต่อก็กลายเป็นผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างเรา
1: ทำไมต้องเอาไปใส่นะฮะเนื้อที่จะเอามาจำ

0: หน่ายนะฮะสีสันมันจะสดใสไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูนะฮ
1: ะ
0: เพราะเราก็ได้รับการสั่งสมประสบการณ์มาว่าเวลาเราไปเลือกซื้อเนื้อสัตว์เหล่านี้ต้องเอาสีที่มันสดใสนะฮ
1: ะ
0: ต้องเอาชนิดที่ว่ามันสวยงา มนะครับอันนี้แสดงว่าเขาเพิ่งชำแหละมาน
1: ะ
0: ฮะมันไม่เป็นเนื้อหมูเนื้อวัวตกค้าง
1: น
0: ั่นแหละครับอันตรายจริงๆเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค4ครับชุดมัจจุราช691นะครับก็ไปไล่ล่าขบวนการขนยาเสพติดอาวุธปืนเถื่อนโอ้ไล่ล่ากันเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันสำหรับเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ดมดาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมดาไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ว้าว
2: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชื่อว่าเซตคู่ครัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหน็บประสงค์หม้อเหน็บประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหน็บประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์คู่ครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
4: ่ช่วงสุดท้ายของก้าวข่าวเช้าครับดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับเพราะว่าจับได้ทุกวันนะฮะเขาก็ขนได้ทุกวันจริงๆนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำรวจภูธรภาค4ครับส่วนที่กำลังกันเข้าจับกลุ่มนักบินยาบ้าน
5: ะฮะ
4: ก็คือขนยาบ้าเตรียมส่งลูกค้านั่นแหละครับจับได้ที่กาฬสินธุ์ได้ทั้งอาวุธปืนได้ทั้งยาเสพติดแล้วก็เงินเป็นล้านฮะแล้วมีภาพตอนที่เขาบุกจับด้วยนะน้องแอนนะ
5: นี่แหละค่ะเป็นวินาทีที่ทางเจ้าหน้าที่ไปบุกจับกลุ่มนะคะโดยชุดนี้เขาเรียกว่าชุดมัจจุราช691ชอบชื่อมากเลยอ่ะรู้เลยว่าจับแล้วตกนรกแน่นอน
4: เอาแล้วทำไมบอกมาบอกวันนี้วันนี้16แล้วนะครับ
5: ทำไมอ่ะอ๋อเลข3ตัวหรอไม่ใช่อาจจะไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะเป็นชื่อชุดเขานะคะกับอีกชุดหนึ่งชุดทศรส491ทั้ง4ชุดค่ะก็ดำเนินการทั้ง2ชุดนี้นะคะของตำรวจภูธรภาค4ดำเนินการไปส่วนที่กำลังจับกลุ่มร่วมกันกับฝ่ายปกครองในอำเภอเกษตรวิสัยไปจู่โจมบ้านพักเป้าหมายภายใต้โครงการ101แซนด์บ็อกซ์เพื่อปราบปรามยาเสพติดเพราะว่าขบวนการค้ายาเสพติดรายนี้เขาเป็นนักบินกระจายยามีความเชี่ยวชาญในการหลบหลีกหนีตำรวจไม่ให้ถูกจับได้และที่จับเนี่ยเป็นระดับสั่งการนะคะคุณผู้ชมอาวุธปืนก็มีความเชี่ยวชาญด้านอาวุธพกปืนตลอดเวลาแถมมีเซฟเฮาส์ด้วยไปกบดานอยู่จุดพักยาเสพติดของเครือข่ายข้ามชาติเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเนี่ยค่ะวางแผนปิดล้อมอย่างรัดกุมและระมัดระวังมากที่สุดต่อให้ฝนตกก็ไม่หวั่นยังคงปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามอยู่นะคะพอไปถึงตัวบ้านเจ้าหน้าที่จู่โจมเข้าไปเลยค่ะจับกุมผู้ต้องหาได้2รายนายกล้ากับนางสาวใหม่2คนนี้ค่ะตัวนายกล้าเนี่ยอายุ24ปีนางสาวใหม่อายุ22ปีตัวของนายกล้ายอมจำนนต่อหลักฐานและยอมรับสารภาพนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีทั้งยาเสพติดมีทั้งอาวุธปืนมีทั้งลูกกระสุนจำนวนมากซุกซ่อนขุดดินเอาไว้ตามจุดต่างๆรอบบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปชี้จุดค้นของกลางทั้งหมด5จุดด้วยกันรวมทรัพย์สินเนี่ยเป็นล้านนะคะมียาบ้า 50,000 กว่าเม็ดยาไอซ์ 3.8 กรัมอาวุธปืนเถื่อน3กระบอกเครื่องกระสุนเงินสดอีก 80,000 มีทองคํา1สลึง2เส้นรถยนต์คันหนึ่งมอเตอร์ไซค์2คันโทรศัพท์มือถือ4เครื่องรวมๆแล้วเป็นล้านค่ะนายกล้าบอกว่าเขาไปสั่งซื้อยาเสพติดมาจากนายทุนชาวลาวเดือนนึงเนี่ยหลายแสนเม็ดนะคะมูลค่าเป็นล้านแล้วเขาก็จะลอบเอายาบ้ามาพักไว้ก่อนจะกระจายส่งต่อไปมอมเมาวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยกับในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเดือนหนึ่งรับงานครั้งละ 100,000 ถึง 200,000 เม็ดเดือนละ2ถึง3ครั้งอ่ะคิดดูสิถ้าเอา 200,000 ไปคูณ3อ่ะเกือบล้านแล้วนะคะคุณผู้ชม 600,000 เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องดำเนินการจับกุมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจับกุมได้แล้วเครือข่ายเนี่ยเป็น10รายเนี่ยเป็นระดับสั่งการ
4: ก็ดูสิฮะ
5: หลบหนีเจ้าหน้าที่ได้ไง
4: คุณเจอหมดอ่ะ
5: ค่ะ
4: นะครับ
5: แต่เนี่ยแหละเจอชุดมัจจุราชเข้าไปนะคะเตรียมตัวถูกดำเนินคดีแน่นอนค่ะ
4: เรื่องของการบ้านการเมืองนะครับหลังจากที่กกต.เขามีมตินะครับที่จะส่ง77ที่ถูกกล่าวหาว่าหัวสว.เนี่ยส่งให้กับศาลฎีกาเมื่อวานนี้ครับทางกกต.ออกมาประชาสัมพันธ์แล้วนะครับเป็นเอกสารชี้แจงครับว่ามติของกกต.แต่ละท่านเนี่ยลงไปฝั่งไหนบ้างนะฮะโดยเฉพาะประเด็นของพรรคการเมืองและก็นักการเมืองที่อาจจะถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับทางกกต.มีความเห็นอย่างไรมีมติอย่างไรครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาครับว่ากรณีกกต.มีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.จำนวน77คนนั้นมีรายงานว่าผลการลงมติผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลทั้ง427คนใน7ข้อกล่าวหาเสียงกกต.ที่ลงมติส่วนใหญ่ครับเป็นเสียงข้างมากทั้งสิ้นโดยมีทั้ง4ต่อ3 5ต่อ2และ6ต่อ1มีเพียงไม่กี่รายครับที่เป็นมติเอกฉันท์โดยในกรณีที่กกต.มีมติสั่งฟ้องสว26รายในข้อกล่าวหาที่3ถึง7คือฝ่าฝืนระเบียบการแนะนำตัวของผู้สมัครไปจนถึงการให้หรือว่าสัญญาจะให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจการลงคะแนนการจัดเลี้ยงการเรียกรับตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว 2560 มาตรา77 วงเล็บ 1 และวงเล็บ 3นอกจากนี้ครับ ยังมีข้อกล่าวหาเรียกรับหรือว่ายอมรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการสมัครสวตามมาตรา79และผู้มีสิทธิ์เลือกเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการลงคะแนนตามมาตรา81นั้นเป็นมติเสียงข้างมาก4-3เสียงครับขณะที่ข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ที่เป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2560มาตรา76วรรค1และวรรค2ที่กำหนดห้ามกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองอื่นใดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือทำให้ผู้สมัครใดไม่ได้รับเลือกและผู้สมัครยินยอมให้พรรคการเมืองสนับสนุนซึ่งมีกรรมการบริหารพรรคสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยถูกร้องเนี่ยทั้งหมด21รายกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องทั้งหมดนั้นครับเป็นเสียงข้างมาก5-2เสียงครับโดย2เสียงข้างน้อยก็คือนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและก็นายชาญนครชัยส่วนกกต.มีมติเป็นเอกฉันท์เช่นในรายนามของนายสุรชาติวิชยะสุวรรณพรหมกลุ่มที่13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการสร้างสรรค์นวัตกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งตามสำนวนของคณะที่26พบหลักฐานเส้นทางการเงินและก็แชทไลน์กับนายสุบินศักดาซึ่งอยู่ในกลุ่มบุคคลอื่นโดยนายสุบินเป็นผู้ช่วยส.ส.ของนายพิชัยชมพูผลส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคภูมิใจไทยที่พบหลักฐานเส้นทางการโอนเงินให้กับนายวรพจน์ตั้งเพียรตั้งพันเพียรและก็นางสาวนิสิตาหมั่นชัยซึ่งก็ถูกกกต.สั่งฟ้องในครั้งนี้ไปด้วยครับ
5: ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสว26คนที่ก็มีรายชื่ออยู่ในส่วนที่กกต.ค่ะดำเนินการมีมติส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยก็คือคุณอลงกฏวรกีเมื่อวานนี้ค่ะคุณอลงกฏก็ออกมาเปิดเผยถึงท่าทีนะคะว่าก็แสดงการต่อสู้ค่ะตามกระบวนการทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายคุณอลงกฏได้ออกมาเปิดเผยท่าทีเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีนะคะว่าพร้อมยอมรับคำวินิจฉัยและการตัดสินใจของกกต.ค่ะโดยจะปล่อยให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายซึ่งก็เตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาต่อไปสำหรับแนวทางการเตรียมข้อโต้แย้งในชั้นศาลก็ไม่มีความเห็นแล้วก็เมื่อถูกถามถึงความมั่นใจเจ้าตัวก็เผยว่าไม่ใช่ทั้งมั่นใจหรือไม่มั่นใจแต่ทุกอย่างก็ยึดตามตัวบทของกฎหมายและดุลยพินิจของศาลซึ่งบรรยากาศในวุฒิสภาก็ยอมรับนะคะว่ามีการพูดคุยปรับทุกข์ให้กำลังใจกันระหว่างเพื่อนสมาชิกสว.ที่ถูกส่งฟ้องด้วยกันแต่ปฏิเสธกระแสข่าวที่มีการตั้งกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยเฉพาะกิจค่ะเมื่อถูกถามถึงข้อสังเกตเรื่องจำนวนผู้ถูกกล่าวหาที่มีถึง427คนแต่กกต.เลือกส่งฟ้องเพียง26คนคุณอลงกฏก็มองว่าเป็นหน้าที่เป็นดุลพินิจของกกต.ที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ค่ะ
6: ผมบอกว่าว่าไปตามกฎหมายถูกไหมจริงป่ะจริงไหมฮะก็ถามว่าจะต้องสะท้านไหมจริงไหมผมต้องสะท้านไม่ได้ผมไม่ได้มีทศนะนั่นคือยอมรับคำตัดสินของกกต.ถูกไหมฮะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายที่กกต.มีคำวินิจฉัยแค่นั้นเองถามว่าดีใจไหมเสียใจไหมก็เฉยๆเพราะว่าชีวิตผ่านมาเยอะแล้ว62นะคุณจริงไหมฮะจริงไหมฮะเจออะไรมาเยอะถามที่น้องถามเยอะมันหนักไหม62นะมันเฉยๆแล้วจริงไหมฮะเชิญคำถามเฉยๆไม่ได้หมายความว่าไม่กลัวนะว่าตามระเบียบกฎหมายมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
5: ซึ่งคุณอลงกฏก็ยืนยันความ

0: พร้อมเข้าสู่กระบวนการของศาลนะคะแล้วก็เตือนสติเรื่องการก้าวล่วงอำนาจโดยระบุว่าผู้มีอำนาจใช้กฎหมายก็คือศาลส่วนอนาคตจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็อยู่ที่คำสั่งของศาลฎีกาเท่านั้นซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะพี่ณรงค์คุณผู้ชมคะทางฝั่งของวุฒิสภาเองเขาก็มีการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภาด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยแน่นอนค่ะพอหลังจากที่มีมติของกกต.ออกมาสื่อก็อยากจะสัมภาษณ์สว.ที่มีรายชื่ออยู่ในมติของกกต.ด้วยนะคะปรากฏว่าบรรยากาศที่รัฐสภาค่ะคุณผู้ชมคะทางสื่อเนี่ยจำนวนมากไปรอสัมภาษณ์สว.ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่โถงด้านหน้าไปจนถึงห้องประชุมจันทราทำให้บรรดาสว.ส่วนใหญ่นี่แตกตื่นค่ะมีการโทรศัพท์แจ้งกันว่ามีสื่อมวลชนมารอทำข่าวกระทั่งช่วงบ่ายฝ่ายอาคารสถานที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดกำลังตำรวจ1ชุดมาดูแลความเรียบร้อยซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภามีนายชีวภาพชีวธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อ26สว.ที่ทางเป็นประธานคณะกรรมการชุดนะคะแต่ปรากฏว่าตัวของนายชีวภาพเนี่ยไม่ได้มาเข้าประชุมเจ้าหน้าที่แจ้งว่านายกิติศักดิ์หมื่นศรีรองประธานกรรมการคนที่1มาทำหน้าที่แทนค่ะขณะที่นายสุเทพสังวิเศษสว.ก็เดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยสีหน้าไม่พอใจแล้วก็ยังพูดเสียงแข็งว่าไม่โอเคก่อนจะเดินเข้าห้องประชุมกรรมาธิการค่ะ
1: ไม่โอเคอะไรครับผม
2: ระวังชนค่ะระวังชน
0: ก็คือไม่ตอบนะคะแล้วก็ไม่โอเคแล้วก็เดินเข้าห้องไปเลยนะคะอีกหนึ่งคนค่ะหนึ่งใน26สว.คือคุณสมหมายศรีจันทร์มาประชุมในกรรมาธิการนี้ด้วยแต่ว่าท่าทีคนละแบบกันเลยนะพี่ณรงค์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ไม่โอเคแล้วก็เดินเข้าห้องประชุมไปแต่ว่าตัวของคุณสมหมายมีท่าทียิ้มแย้มค่ะแต่ว่าไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคดีตนยินดีในการเปลี่ยนแปลงขอบคุณทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเราก็ยังทำหน้าที่อยู่เมื่อถามว่าหากศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะมีผลต่อการทำงานหรือไม่ตัวของนายสมหมายกล่าวว่าก็ทำตามกฎหมายมาตามรัฐธรรมนูญก็ต้องออกไปตามรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งก็ยังไม่ได้พูดคุยกับทนายในเรื่องของการต่อสู้คดีค่ะขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้มอบหมายทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยไปยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์ต่อศาลอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีแถลงพาดพิงอ้างมีหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลในคณะรัฐมนตรี9คนซึ่งก็รวมไปถึงนายอนุทินด้วยเกี่ยวกับคดีหัวสว.เมื่อ21กรกฎาคมโดยปราศจากข้อเท็จจริงเข้าข่ายเป็นการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งศาลอาญารับฟ้องเป็นคดีหมายเลขกรรมกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้อง14ธันวาคม 9 นาฬิกาค่ะทนายความย้ำด้วยนะคะว่าการยื่นฟ้องครั้งนี้เป็นการดำเนินคดีในนามส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในการใช้ตำแหน่งหรือว่าอำนาจหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีดำเนินคดีส่วนกรณีผู้เสียหายรายอื่นจะดำเนินคดีเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้ไม่สามารถตอบแทนตัวบุคคลได้ก็แยกกันไปอันนี้คือในส่วนของนายอนุทินค่ะ
3: เดี๋ยวตามดูกันต่อนะครับเพราะว่ามันจะมีไทม์ไลน์นะฮะถ้าศาลประทับรับฟ้องสว26รายเน
0: ี่
3: ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมก็ได้มีมติโอ้โหเมื่อวานนี้เยอะจริงๆนะฮะเอาเรื่องใกล้ตัวเราครับเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยนะครับก็ทางครม.ก็มีมติออกมาหลายเรื่องเรื่องแรกนะครับก็คือเห็นชอบปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกครับเมื่อวานนี้นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีมีประเด็นที่น่าสนใจครับเริ่มจากครม.เห็นชอบปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกแก้น้ำแล้งน้ำท่วมซ้ำซากและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสุรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทครับระยะเวลาดำเนินงาน6ปีระหว่างปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,575 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนครับรายละเอียดสำคัญของโครงการมีดังนี้ครับกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้ 76,507 ล้านบาทและก็เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 18,492 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงาน2ระยะ เพื่อรักษาสถานะการคลังและบริหารความเสี่ยงเรื่องที่ดินโครงการนี้ครับจะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลัก460กิโลเมตรในพื้นที่8จังหวัดก็ได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จาก210เนี่ยเพิ่มเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับนอกนั้นนะครับทางครม.เห็นชอบเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับดูแล30ล้านครัวเรือนโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยบอกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดครับ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ยจะจ่ายให้ก่อนเลยนะฮะ 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด90,000 บาทต่อครั้งส่วนวัตภัยและแผ่นดินไหวครับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ครับณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและก็สหราชอาณาจักรเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาประเทศทั้งในมิติการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนครับ
0: ประเทศไทยค่ะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพแก๊สเทคปีนี้นะคะก็ได้ส่งมอบธงต่อให้กับสหรัฐอเมริกาค่ะในการเป็นเจ้าภาพในปีถัดไปนะคะโดยทางกระทรวงพลังงานได้ส่งไม้ต่อให้ฮิวสตันสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพค่ะเปิดเผยบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจด้านพลังงานมูลค่ากว่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดงานแก๊สเทค2020โดยนายเจมส์แดนลี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งต่อการจัดงานไปยังเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับความสำเร็จการเป็นเจ้าภาพงานแก๊สเทค2026ในกรุงเทพมหานครครั้งนี้สามารถสร้างข้อตกลงทางธุรกิจด้านพลังงานได้มูลค่ากว่า 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งช่วยตอกย้ำศักยภาพของภูมิภาคเอเชียในฐานะศูนย์กลางธุรกิจพลังงานโลกทางนี้ที่ประชุมได้สะท้อนมุมมองค่ะว่าแม้พลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญในอนาคตแต่ในปัจจุบันก๊าซธรรมชาติก็ยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานโดยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเป็นข้อได้เปรียบสำคัญส่วนสหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพครั้งถัดไปในเมืองฮิวสตันมุ่งสร้างสารมุ่งเน้นค่ะสารต่อความร่วมมือเพื่อรับมือกับความต้องการพลังงานโลกที่สูงมากขึ้นพร้อมกับผลักดันนโยบายจัดหาพลังงานในราคาที่เข้าถึงได้เชื่อถือได้และมีความหลากหลายเพื่อขับเคลื่อนความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้กับนานาประเทศต่อไปค่ะ
3: มาดูกล้าวประวัติศาสตร์ของไทยเราครับเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวเล็บเซียนฮะเป็นยากันชักสำหรับเด็กครับจากสารสกัดช่อดอกกัญชายกระดับนวัตกรรมไทยสู่มาตรฐานสากลครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเดินหน้าผลักดันงานวิจัยทางการแพทย์จับมือภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมยาทางการแพทย์ครับเปิดตัวเล็บเซียผลิตภัณฑ์ยากันชักสำหรับเด็กจากสารสกัดช่อดอกกัญชาหรือว่าโพล CBD ยกระดับงานวิจัยไทยสู่มาตรฐานสากลและก็เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยครับได้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการนำเข้ามากขึ้นเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ครับกล่าวย้ำว่าอย.อนุมัติและรับรองทะเบียนยาเล็บเซียซึ่งผ่านหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิผลตามที่กำหนดมีคุณภาพและได้มาตรฐานเช่นเดียวกับยาที่อยู่ในระบบและรู้สึกภูมิใจมากครับ ที่ได้เห็นความสำเร็จของยาเลปเซียซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยคนไทยสามารถพัฒนาได้อย่างครบ

0: บวงจรตั้งแต่ต้นน้ำการปลูกและวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการวิจัยพัฒนาผลิตเป็นยาแล้วก็ได้รับทะเบียนอย่างถูกต้องตามมาตรฐานซึ่งโครงการนี้ครับใช้เวลาพัฒนาต่อเนื่องกว่า7ปีโดยอย.มีบทบาททั้งในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับให้การพัฒนาเป็นไปตามหลักการทางวิชาการจนสามารถก้าวมาถึงการขึ้นทะเบียนยาได้ครับลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศถือเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วังพรกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าโครงการนี้ครับเป็นผลจากการวิจัยกัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจรเกรดการแพทย์จุดเด่นของนวัตกรรมยาแผนปัจจุบันที่ผลิตจากงานวิจัยคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลกเทียบเท่ายานำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ถึง 64.8% เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเด็กไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะครอบครัวที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในภาระการดูแลอย่างต่อเนื่องครับการจับมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนครั้งนี้จึงเป็นการนำงานวิจัยจากห้องทดลองมาต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไทยสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ครับ
1: มาที่อุทาหรณ์กันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะคะที่บ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าคือบ้านเขาว่าโดนตัดไฟพี่ณรงค์คะคุณตาคุณยายอยู่กัน2คนนะคะแล้วก็จุดเทียนเอาไว้ใส่ในถังพลาสติกแล้วก็เผลอหลับไปค่ะปรากฏว่าไฟไหม้วอดไปทั้งหลังเลยเป็นเหตุทำให้เกิดการสูญเสียเพราะว่าคุณตาหนีไม่ทันค่ะคุณตาเสียชีวิตเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือภาพในขณะเกิดเหตุคือไฟโหมรุนแรงมากกลางดึกเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.ท่าหินกับดับเพลิงเข้าไปในจุดเกิดเหตุซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้พอไฟโหมรุนแรงเห็นไหมคะว่าโอ้โหมันไหม้แรงมากเลยนะคะอยู่หลังวัดพรหมมาศทางเข้าก็ค่อนข้างแคบเลยค่ะไฟลุกไหม้เนี่ยก็มีเสียงระเบิดเป็นระยะด้วยบ้านข้างเคียงก็พยายามหนีออกมาเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันว่าไฟจะลุกลามไปติดนะคะดับเพลิงใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงอะค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบนะคะเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต1รายเป็นคุณตาค่ะทราบชื่อคุณนายโสมอายุ79ปีซึ่งคุณตามีที่นอนทับอยู่ด้วยค่ะส่วนภรรยาขอก็คือเป็นภรรยาของคุณตานะชื่อว่าคุณยายยุพินอายุ78ปีก็เปิดเผยบอกว่าตัวคุณยายกับตัวคุณตาเนี่ยประกอบอาชีพขายไก่ย่างอยู่ริมถนนหน้าวัดตอนหัวค่ำอะค่ะพยายามเปิดไฟแล้วแต่ว่าไฟไม่ติดสามีก็จุดเทียนที่ขอมาจากวัดเอามาวางไว้บนถังน้ำพลาสติกก็คือน่าจะตั้งเอาไว้อะเอาถังคว่ำไว้เน
0: า
1: ะแล้วก็วางไว้บนตูดอะเอาใช้ตัวน้ำตาเทียนอะเอาไว้หล่อแล้วก็ตั้งเอาไว้ได้อะ
0: เราก็เคยทำแบบนั้น
1: แบบนั้นแหละค่ะปรากฏว่าเผลอหลับกันไปค่ะพอเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรเสร็จก็ออกมาแล้วก็นอนกันไปโดยที่ยังไม่ได้ดับไฟเลยนะคะส่วนคุณยายเองอ่ะนอนข้างล่างคุณตานอนอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็บ่นว่าปวดหัวกินยาหลับไปเลยนะคะพอกลางดึกเนี่ยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าไฟลุกไหม้ก็เรียกสามีให้หนีลงมาแต่ด้วยความที่คุณตาหูไม่ดีแล้วอะค่ะก็เลยทำให้ไม่ได้ยินเสียงที่คุณยายเรียกนะคะก็ยังไม่ได้หนีลงมาทางคุณยายพยายามจะขึ้นไปเรียกแต่ก็ถูกไฟไหม้ที่ผิวหนังทำให้ขึ้นไปไม่ถึงจุดที่คุณตาอยู่ค่ะคือกะว่าจะขึ้นไปช่วยแต่ว่าช่วยไม่ได้นะคะก็เลยหนีออกมาจากกองเพลิงนี่แหละค่ะเป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นเอาไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะ
2: ยายลุงแกป่วยเหรอลุงแกป่วยเหรอคือออกมา
3: วันนี้ของไม่สบาย
4: ก็ไม่สบายเลย
3: ไม
4: ่
3: ไหวเลย
4: ค่ะ
3: ที่ขอกินยาเขาเลยหลับไม่ได้แล้วเขาหูไม่ค่อยดีด้วยค่ะยายเขาเรียกหลายรอบแล้วแล้วเขาไม่ตื
2: ่นยายไปเขย่าตัวเขาเลยป่ะ
3: ยายขึ้นไปไม่ไหวข้างบ้านมันช
2: ัน นอนอยู่บนบ้านเหรอ
4: ใช่นอนบ้าน
3: ตาอยู่บนบ้านยายอยู่ข้างล่าง
2: ยายเอาอะไรออกมามั่งเลยเนี่ย
4: ไม่ได้
2: เอาหมดเอาชีวิตออกมาอย่างเดียวเลยเนาะที่บ้านอยู่กันกี่คนเนี่ย
4: นะนี่หมดเลย
3: อยู่แค่ตากับยายค่ะ
4: แม่กับยายสองคน
1: โอ้เป็นเรื่องน่าเศร้านะคะคุณยายพยายามจะขึ้นไปช่วยแล้วอะแล้วเราอะเป็นชีวิตของเราเหมือนกันนะพี่ณรงค์ทุกคนต้องมีประสบการณ์เวลาที่ไฟดับขึ้นมาถ้าสมมติที่บ้านอาจจะไม่มีไฟฉายหรือว่าอาจจะแบบคือไฟฉายบางทีนานๆถ่านมันก็หมดใช่ไหมพี่ณรงค์เราอาจจะใช้วิธีการจุดเทียนก็ไปเอาเทียนมาแล้วก็มาวางปักไว
0: ้มันลืมได้ครับ
1: มันลืมได้อะค่ะหรือบางทีมันตกบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเบื้องต้นความเสียหายค่ะก็พบว่าเพลิงเนี่ยลุกลามไปทั้งหมด3หลังด้วยกันเสียหายบางส่วน

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP
0: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
2: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกึ้นกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหเป็นสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูแน่นๆ3แพ็คก่อนนะคะ
2: แล้วก็แถมฟรีก็ปู3แพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกึนกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอันหนึ่งค่ะ205บาทไม่ต้องจ่ายบมเลย990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop มันเนียนนั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
2: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
2: อปูจะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: อ๋อแล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
2: อันนี้เนื้อจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: เป็นเนื้อส่วนก้ามปู
2: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
2: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดและตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับส
0: ิน
2: ค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่บีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบช่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่เป็นสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนค่ะราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนค่ะนี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
2: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวาน
2: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเน
0: ื
2: ้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
0: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานของตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมๆของต
2: ั
0: วเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆนี่แล้วก็ข้างในนุ่ม
2: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
0: ี
2: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะครับ
0: เอาวันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อก้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แพ็คค่ะแล้วก็มีแฮกึนกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คค่ะจากราคาปกติ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายบอเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021-43330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop เนี่ยนั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

0: ไวรัลสยองหญิงอินเดียเล่นชิงช้าสวรรค์เส้นผมพันกระชากหนังหัวเปิดอุทาหรณ์ยุค AI หญิงวัย65แปลงโฉมเป็นหมอสาวสุดสวยหลอกชายเซี่ยงไฮ้โอนกว่า 800,000 ภายใน5เดือนอินโดนีเซียรวบครูสอนดำน้ำชาวจีนข้อหาล่าและกินเต่าทะเลสัตว์คุ้มครองติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและเกาะติดสถานการณ์โลกในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวดีต่อใจนะคะให้คุณผู้ชมได้เป็นพลังบวกของเช้าวันใหม่วันนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องแรกเลยเนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพระทึกขวัญค่ะซึ่งเกิดขึ้นกับเครื่องบินสายการบินนึงในอิหร่านนะคะสั่นพับๆเลยค่ะจนคนในเครื่องเนี่ยนะคะต้องสวดมนต์ขอพรจากองค์อัลเลาะห์เลยทีเดียวไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะนี่เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่ภาพพยนตร์ค่ะผู้โดยสารบนเครื่องบินของสายการบินเซเปรานแอร์ไลน์นะคะซึ่งเป็นเครื่องบินโบอิ้ง737เนี่ยค่ะต้องร้องด้วยความตกใจและบ้างก็สวดขอพรจากองค์อัลเลาะห์เป็นภาษาอาหรับค่ะว่ายาอาลียาอาลีนะคะก็คือขอให้องค์อีลาองค์อิมามเนี่ยช่วยชีวิตด้วยแล้วก็คุ้มครองในยามที่เกิดอันตรายแบบนี้ด้วยนะคะเหตุนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องยนต์และก็ระบบล้อลงจอดมีปัญหาค่ะจนทำให้เครื่องบินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนถึงขนาดที่ช่องเก็บสัมภาระหลุดออกมาแล้วก็กระเป๋าสัมภาระร่วงหล่นลงใส่ผู้โดยสารจนเกิดความโกลาหลค่ะสุดท้ายแล้วนักบินต้องตัดสินใจยกเลิกการเดินทางแล้วก็บินวกกลับมาที่เมืองมัชฮัชก่อนที่จะนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ประเด็นเรื่องอายุของฝูงบินพาณิชย์อิหร่านต้องเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งเครื่องบินของสายการบินเซเปรานแอร์ไลน์ลำนี้นะคะมีอายุเฉลี่ยประมาณ32ปีค่ะจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่เก่าที่สุดที่ยังคงบินอยู่ค่ะโดยปกติแล้วเครื่องบินโบอิ้ง737เนี่ยก็จะมีอายุการใช้งานอยู่ราวๆ 20-30 ปีก็จะถูกปลดระวางนะคะเพราะว่าค่าซ่อมนั้นแพงเกินที่จะคุ้มสำหรับการจ่ายเงินค่าซ่อมแซมค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุระทึกขวัญอีกเรื่องนึงค่ะที่เกิดขึ้นที่รัฐมหาราชตระของอินเดียนะคะหญิงวัยรุ่นคนนึงค่ะไปเล่นชิงช้าสวรรค์นะคะในงานเทศกาลประจำปีแต่ปรากฏว่าผมของเธอเข้าไปติดพันกับกลไกของชิงช้าสวรรค์ทำให้หนังศีรษะของเธอเนี้ยหลุดเปิดออกมาได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะนี่เป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับการเล่นเครื่องเล่นค่ะที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะในเขตยาวัตมานรัฐมหาราชตระประเทศอินเดียค่ะเหตุในนี้นะคะเกิดขึ้นในงานเทศกาลประจำปีที่มีคนมาร่วมงานกันเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วก็หญิงวัย50ปีคนนี้ขออภัยวัย25คนนี้ค่ะไปเล่นชิงช้าสวรรค์ทีนี้พอชิงช้าเริ่มหมุนแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมยาวๆของเธอถูกดึงเข้าไปในเครื่องจักรอย่างแรงค่ะแล้วก็แรงกระชากจากเครื่องยนต์เนี่ยทำให้หนังศีรษะของเธอหลุดเปิดออกนะคะเธอเนี่ยต้องส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดค่ะชาวบ้านหลายคนต้องรีบวิ่งไปหาตำรวจแล้วก็บอกว่าให้รีบปิดเครื่องจนทำงานทันทีนะคะเพราะว่ามีคนได้รับอันตรายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอยู่บนชิงช้าสวรรค์จนท้ายที่สุดเนี่ยค่ะก็สามารถประสานงานกับคนจัดการเล่นชิงช้าสวรรค์ได้นะคะปิดเครื่องแล้วก็รีบนำตัวหญิงเคราะห์ร้ายคนนี้ค่ะส่งโรงพยาบาลนะคะตอนนี้ยังคงอยู่ในอาการสาหัสค่ะซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็สร้างความตื่นตระหนกนะคะให้กับคนที่อยู่ภายในงานแล้วก็เห็นเหตุการณ์ข่าวเล่าว่าผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีขาวค่ะแต่พอเกิดอุบัติเหตุเลือดที่ชุ่มโชกนั้นทำให้เสื้อของเธอกลายเป็นสีแดงฉานไปหมดมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบเครื่องเล่นนะคะในงานเทศกาลประจำปีแบบนี้จึงถูกจุดประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ามีความปลอดภัยมากพอ

สำหรับคนที่จะเข้าไปเล่นเครื่องเล่นต่างๆเหล่านี้หรือไม่ค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะก็ยังคงอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก็รัฐมหาราชสตระเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเหตุโจรปล้นธนาคารแต่ว่าไม่ใช้อาวุธปืนเป็นอาวุธในการจี้ปล้นนะคะเขาใช้พริกป่นค่ะสาดเข้าใส่หน้าตาของพนักงานธนาคารแล้วก็กวาดเงินไปได้แสนกว่าบาทนะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในธนาคารแห่งหนึ่งค่ะโจรเนี่ยนะคะเอาพริกป่นมาสาดใส่พนักงานค่ะที่กำลังใกล้จะเลิกงานนะคะก็นับเงินนับทองก่อนที่จะเอาเข้าไปเก็บค่ะแต่ในจังหวะที่พนักงานเนี่ยถูกพริกสาดเข้าหน้าเข้าตานะคะทุกคนก็พยายามไปหาทางที่จะทำให้ตัวเองน่ะหายแสบตาได้นะคะแต่ปรากฏว่าไม่ทันมือขโมยคนนี้นะคะกวาดเอาเงินออกไปค่ะมากถึง 450,000 รูปีคิดเป็นเงินบาทก็ราวๆ 150,000 กว่าบาทค่ะพนักงานรีบวิ่งไปนะคะแล้วก็พอดีค่ะว่ามีตำรวจสายตรวจค่ะยืนอยู่แถวนั้นนะคะก็เลยขอร้องให้ไปช่วยจับคนร้ายทีปรากฏว่าโชคดีเช่นกันตำรวจเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30นาทีค่ะคนร้ายไปได้ไม่ไกลนะคะประมาณสัก1กิโลเมตรได้ก็สามารถรวบตัวคนร้ายได้แล้วก็นำเงินทั้งหมดมาคืนให้กับธนาคารผู้ก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่เป็นคนธรรมดาค่ะเรียนจบระดับปริญญาตรีนะคะแต่ว่าตัดสินใจมาจี้ปล้นเงินจากธนาคารก็เป็นเพราะว่าเขามีหนี้สินค่ะสะสมนะคะมากกว่า 500,000 รูปีเพราะว่าไปลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะหุ้นตกค่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงได้ก็เลยตัดสินใจปล้นธนาคารแต่ท้ายที่สุดก็ถูกรวบตัวได้ในท้ายที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงอยู่การเกี่ยวกับเรื่องภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่นี่ก็คือ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะถึงแม้ว่าทรัมป์จะบอกว่าคนเราเนี่ยแหละสามารถควบคุม AI ได้แต่ทุกวันเราก็มักจะได้เห็นเหตุการณ์หรือว่าเห็นข่าวนะคะที่มีคนใช้ AI หลอกคนด้วยกันเองล่าสุดค่ะมีหนุ่มเซี่ยงไฮ้คนนึงนะคะช้ำใจเจ๊กอักมากเลยเพราะว่าโดนคุณยายอายุ65ปีใช้แอป AI ค่ะลวงว่าเป็นคุณหมอสาวสวยนะคะแล้วก็คุยกันจีบกันมานานถึง5เดือนสุดท้ายแล้วปริ้นเงินไปจนหมดตัวไปดูเรื่องนี้กันค่ะนี่เป็นภาพที่คุณยายวัย65ปีใช้แอป AI สร้างให้ตัวเองค่ะเป็นสาวสวยหุ่นสะโอดสะองแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเตาะเด็กหนุ่มชาวจีนเซี่ยงไฮ้ค่ะอายุไม่มากนะคะเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าหลงคุยกับคุณยายคนนี้ในคราบของคุณหมอสาวแสนสวยมานานถึง5เดือนสุดท้ายแล้วค่ะคุณยายออกอุบายค่ะบอกว่าคลินิกที่ตัวเองเปิดมาเนี่ยนะคะดำเนินธุรกิจมาเนี่ยประสบภาวะขาดทุนค่ะก็รีบเอาเงินที่ตัวเองเก็บไว้เนี่ยนะคะมากถึง 200,000 หยวนเนี่ยโอนไปช่วยช่วยคุณหมอปลอมคนนี้นะคะจนเกลี้ยงบัญชีแต่พอโอนไปให้แล้วเกิดรู้สึกเอ๊ะขึ้นมาค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะภายหลังตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ก็พบว่าตัวจริงเนี่ยคือคุณยายอายุ65ปีในระหว่างนี้ก็กำลังตรวจสอบขยายผลนะคะเพื่อหาตัวสมาชิกร่วมแก๊งเพราะเชื่อกันว่าไม่น่าจะเป็นคุณยายคนนี้เพียงคนเดียวที่ลงมือทำค่ะภัยแบบนี้เขาเรียกว่าLove Scam นะคะก็คือหลอกให้รักค่ะโดยใช้แอปพลิเคชันนะคะที่แปลงหน้าแปลงตาให้ดูสวยให้ดูหล่อแล้วก็หลอกให้หลงรักพอเริ่มหลงรักพูดคุยด้วยแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆเข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือสร้างเรื่องขึ้นมาค่ะโกหกนะอย่างรายนี้ก็โกหกว่าคลินิกที่ตัวเองเปิดขึ้นมาเนี่ยประสบภาวะขาดทุนนะคะต้องการความช่วยเหลือและท้ายที่สุดก็ได้เงินจากคนที่ตัวเองเตาะไว้เป็นเหยื่อคุยด้วยนานเพียงแค่5เดือนเท่านั้นเองค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่นิวยอร์กค่ะคุณผู้ชมคะมีรายงานนะคะว่าหนุ่มสาววัย24ปีเท่าๆกันเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นบัณฑิตสถาบันเดียวกันค่ะถูกรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กนะชนเข้าอย่างจังแต่ว่าภาพก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมีคนเห็นค่ะว่าหนุ่มสาวคู่นี้เนี่ยนั่งอยู่บนรางรถไฟค่ะโดยที่ไม่มีสัญญาณล่วงหน้าเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยเกรงภัยที่รถไฟจะวิ่งเข้ามาหาตัวเองค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์กค่ะชายหญิง2คนเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมื่อ2ปีที่แล้วถูกรถไฟใต้ดินค่ะชนเข้าอย่างจังนะคะเมื่อเวลาประมาณ 3:00 ค่ะที่สถานีรถไฟใต้ดินย่านแมนฮัตตันตอนล่างนะคะทั้งคู่เนี่ยถูกรถไฟสาย4ที่มุ่งหน้าลงใต้ชนค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็ได้ถ่ายเผยแพร่คลิปบนโซเชียลนะคะเห็นภาพของทั้งคู่เนี่ยค่ะกำลังนั่งอยู่บนรางแล้วก็พูดคุยกันฝ่ายหญิงเนี่ยเห็นอาการหัวเราะต่อกันด้วยซ้ำนะคะแล้วก็หลายคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่การรายงานเบื้อง

0: ต้นนะคะก็สันนิษฐานกันค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นการจงใจฆ่าตัวตายหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในสภาพมึนเมาค่ะจนไม่รับรู้นะคะถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กก็กำลังสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะไปต่อกันนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเปิดพิสดารจนกลายเป็นเหตุนะคะเมื่อครูสอนดำน้ำชาวจีนค่ะไปเปิดพิสดารในบริเวณหน้าน้ำของหมู่เกาะราชาอัมพัตประเทศอินโดนีเซียเมนูพิสดารของเขาก็คือไปจับเต่าทะเลค่ะมาแล่แล้วก็ต้มกินนะคะภายหลังภาพที่เขานำออกเผยแพร่ด้วยตัวเองเนี่ยแพร่ออกไปทางสื่อโซเชียลค่ะแล้วก็มีคนไปพบเห็นนะคะก็เลยนำภาพเนี่ยมาแชร์ต่อพร้อมทั้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางการนะคะดำเนินการจับกุมจนท้ายที่สุดจึงสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้ได้นะคะสื่อบางแหล่งระบุว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยชื่อเว่ยชางค่ะเป็นครูสอนดำน้ำแบบฟรีไดวิ่งนะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสกัดจับกุมได้ค่ะในระหว่างที่กำลังจะออกเดินทางนอกประเทศอินโดนีเซียนะคะการจับกุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานระบุว่าเขาใช้ปืนยิงปลาเนี่ยแหละค่ะไปยิงแล้วก็ล่าเต่าเมื่อได้ตัวเต่าทะเลมาแล้วนะคะซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองในอินโดนีเซียเนี่ยก็จับเต่าตัวนั้นมาชำแหละแล้วก็ปรุงเป็นซุปเสิร์ฟในงานเลี้ยงค่ะเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำให้บรรดากลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชนนักดำน้ำทั่วโลกพากันโกรธแค้นนะคะในขณะที่คนที่พบเห็นภาพเหล่านี้ก็แจ้งต่อค่ะแล้วก็เรียกร้องให้มีการจับกุมเมื่อถูกจับแล้วปรากฏว่านายเว่ยคนนี้ยังปฏิเสธนะคะหน้าตาเฉยโดยบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นกับภาพที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็คนที่เห็นในภาพเนี่ยมันไม่ใช่ผมเป็นคนอื่นนะคะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทางการอินโดนีเซียก็ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะจับกุมแล้วก็เตรียมดำเนินคดีต่อไปเพราะว่าในประเทศอินโดนีเซียนะคะไม่ว่าจะเป็นเต่ากระหรือว่าเต่าเฟืองค่ะถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในกฎหมายคุ้มครองของอินโดนีเซียเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามข้อบังคับของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้ของอินโดนีเซียค่ะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าใครมีกระทำมีความผิดนะคะโทษฐานฆ่าค้าขายหรือว่าครอบครองสัตว์ป่าโดยคุ้มครองจะต้องได้รับโทษสูงสุดนะคะจำคุก5ปีแล้วก็ปรับเป็นเงินจำนวนมหาศาลค่ะในขณะที่มูลนิธิอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งนูซันตาราแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นของอินโดนีเซียก็บอกว่าคดีนี้จะต้องดำเนินคดีกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะเราจะไปต่อกันนะคะถึงเรื่องที่กลายเป็น Talk of the Town ค่ะหลังการแข่งขัน High Rocks ที่กรุงปักกิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะล่าสุดทีมงานของ High Rocks ต้องออกมาขออภัยค่ะที่ปล่อยให้ผู้เข้าแข่งขันชาวออสเตรเลียคนนึงเดินหน้าแข่งต่อจนได้รับชัยชนะทั้งที่เธอเกิดภาวะอุจจาระราดในระหว่างการแข่งขันค่ะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันในวงการฟิตเนสนะคะเมื่อผู้เข้าแข่งขัน High Rocks คนนี้ค่ะเป็นชาวออสเตรเลียนะคะเข้าร่วมการแข่งขัน High Rocks ที่กรุงปักกิ่งถ้าหากว่าดูจากภาพนะคะบริเวณขาของเธอเนี่ยจะมีอุจจาระลามไหลค่ะนะมาเต็มขาเลยนะคะเป็นการแข่งขันที่ประเทศจีนค่ะและคลิปนี้ก็กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์เธออยู่ในสภาวะอุจจาระราดระหว่างการแข่งขันแต่ก็ยังคงแข่งต่อจนสำเร็จแล้วก็คว้าชัยมาได้ที่สุดค่ะด้วยเวลา1ชั่วโมง1นาทีกับอีก23วินาทีโดยที่คณะผู้จัดการแข่งขันไม่ห้ามปรามแล้วก็ไม่สั่งหยุดการแข่งขันทั้งที่โดยปกติแล้วกฎของ High Rocks นะคะถ้าหากว่าพบว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยถมน้ำลายขากเสมหะลงบนพื้นหรือว่าไปทำให้เกิดการเปื้อนกับอุปกรณ์ซึ่งต้องใช้ร่วมกันระหว่างผู้แข่งขันเนี่ยจะถูกสั่งให้หยุดการแข่งขันโดยทันทีแต่การแข่งขันที่เกิดขึ้นที่กรุงปักกิ่งครั้งนี้ปรากฏว่ากรรมการเห็นทั้งรู้แต่ไม่ห้ามโจอันนาเวิร์ดซิกนะคะนักกีฬาหญิงชาวออสเตรเลียคนนี้จึงทำให้มีการตั้งคำถามเรื่องสุขอนามัยและการดำเนินการของผู้จัดการแข่งขันค่ะล่าสุด High Rocks ซึ่งเป็นบริษัทฟิตเนสสัญชาติเยอรมนีต้องออกมากล่าวขออภัยนะคะโดยโคฟาวเดอร์หรือว่าผู้ร่วมการก่อตั้ง High Rocks นะคะออกมาขออภัยที่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะพร้อมกันนั้นก็ประกาศปรับเปลี่ยนกฎการแข่งขันใหม่อย่างเต็มรูปแบบโดยบอกว่า นับจากนี้ไปถ้าหากว่าการแข่งขันไฮร็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามถ้ามีเลือดอาเจียนปัสสาวะหรืออุจจาระของนักกีฬารายนั้นๆ นะคะหลุดรั่วออกมาเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหรือว่าเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยต่อสวัสดิภาพของผู้เข้าแข่งขันรายอื่นๆนักกีฬาคนนั้นจะต้องถูกสั่งให้หยุดการแข่งขันทันทีและก็จะถูกบันทึกสถานะในตารางคะแนนอย่างเป็นทางการว่าเป็นประเภท Did Not Finish ค่ะก็คือเป็นพวกแข่งไม่จบพร้อมกับประกาศเตือนด้วยนะคะว่าอย่าไปลงโทษนักกีฬาชาวออสเตรเลียคนนี้อย่าไปประณามเธอเพราะว่าเธอเนี่ยได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ความผิดมันอยู่ที่คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการมากกว่าที่ไม่ดำเนินการอย่างถูกต้องและทันท่วงทีค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะกับการแข่งขันกีฬาไฮร็อกซ์ซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องใช้ร่วมกันค่ะโดยผู้เข้าแข่งขันทุกรายนะคะเราไปกันต่อค่ะที่สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็กลายเป็นว่าซาอุดิอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูทีในเยเมนกลายเป็นคู่ต่อสู้คู่ใหม่กันไปแล้วนะคะนอกเหนือไปจากสหรัฐกับอิหร่านล่าสุดค่ะผลจากการที่กลุ่มกบฏฮูทีทำลายท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุดิอาระเบียก็ทำให้ซาอุดิอาระเบียนั้นต้องยกเลิกการส่งน้ำมันดิบไปยุโรปนะคะและก็ส่งผลทันทีค่ะต่อน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะซาอุดิอารามโกซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชื่อดังของซาอุดิอาระเบียต้องยกเลิกแล้วก็เลื่อนการส่งมอบน้ำมันดิบให้แก่โรงกลั่นในยุโรปหลายแห่งหลังจากที่ท่อส่งน้ำมันหลัก East West นะฮะซึ่งเป็นท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกเนี่ยขนาดกำลังการผลิต7ล้านบาร์เรลต่อวันต้องถูกปิดตัวลงอย่างกระทันหันเพราะว่าถูกกลุ่มกบฏฮูตีส่งโดรนไปโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ทำให้วอร์ติสกาค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่านับตั้งแต่วันที่11กันยายนที่เกิดการถล่มโจมตีท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกของซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่มีน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียออกจากท่าเรือยานบูอีกเลยนอกจากนี้แล้วนะคะท่อส่งน้ำมันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์หลักค่ะที่ซาอุดิอาระเบียใช้ขนส่งน้ำมันจากแหล่งผลิตภาคตะวันออกไปยังทะเลแดงขณะที่บริษัทพลังงานรายใหญ่ของโปแลนด์ก็คือออเรนนะคะซึ่งพึ่งพาน้ำมันดิบจากอารามโก้สูงถึง 40% ต้องเร่งออกประมูลในตลาดซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าทันทีเพื่อหาพลังงานทดแทนโดยหันไปซื้อน้ำมันดิบเกรดทะเลเหนือรวมถึงน้ำมันดิบจากสหรัฐค่ะและรวมถึงคาซัคสถานเข้ามาเสริมด้วยขณะเดียวกันค่ะกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่มีอิหร่านหนุนหลังก็ยังได้เปิดฉากโจมตีครั้งใหม่โดยใช้ขีปนาวุธและโดรนค่ะพุ่งเป้าไปที่ฐานที่มั่นของรัฐบาลเยเมนและรวมไปถึงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้ของซาอุดิอาระเบียด้วยด้านกระทรวงกลาโหมของซาอุนะคะก็ประกาศยกระดับเตือนภัยกองทัพอากาศขั้นสูงสุดค่ะเพื่อปกป้องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และโครงสร้างพื้นฐานมีรายงานนะคะว่ากองทัพพันธมิตรซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียร่วมกับกองทัพรัฐบาลเยเมนได้ตอบโต้ด้วยการเปิดฉากโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายทางทหารของกลุ่มฮูตีในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมากถึงกว่า50ครั้งรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการภาคพื้นดินเพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์มาจากฮูตีค่ะสถานการณ์ตึงเครียดล่าสุดนะคะก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้อยู่ที่106ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดวันนี้ค่ะราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดโลกนั้นพุ่งทะลุขึ้นไปถึง108ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วค่ะแต่ว่าราคาซื้อขายจริงในตลาดนั้นพุ่งสูงกว่า122ถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะในขณะที่ราคาดีเซลขายปลีกในสหรัฐนั้นพุ่งถึงขีดสุดเลยนะคะทำสถิติใหม่ 6.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกนลอนค่ะคือแกนลอนเนี่ยเป็นหน่วยวัดน้ำมันของสหรัฐนะคะ1แกนลอนของเขาเท่ากับ 3.78 ลิตรของบ้านเราค่ะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้ธนาคารกลางของสหรัฐและธนาคารกลางอื่นๆอาจจำเป็นที่จะต้องคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปนะคะเพื่อสกัดเงินเฟ้อค่ะส่วนรัสเซียกับยูเครนซึ่งก็เป็นคู่ปรับตลอดการนะคะสู้รบกันมามากกว่า4ปีแล้วไม่ได้สนใจคำเตือนของทรัมป์ที่เมื่อวานนี้เพิ่งจะออกมาบอกทั้งสองฝั่งนะคะว่าให้ยุติการโจมตีคลังน้ำมันของกันและกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วจะยิ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงดีเซลในสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงขึ้นปรากฏว่าทั้งยูเครนกับรัสเซียไม่สนใจไม่นำพาคำเตือนของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะยังคงโจมตีคลังและก็สถานีบริการน้ำมันกันต่อนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้กองทัพรัสเซียได้ส่งโดรนค่ะเข้าไปโจมตีปั๊มน้ำมัน2แห่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนค่ะทำให้ได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ1รายค่ะโดยเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดขึ้น ในเขตดานิสกี้นะคะของเมืองหลวงยูเครนโดนรัสเซียเนี่ยพุ่งชนปั๊มน้ำมันในช่วงเช้าทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็เกิดเหตุโดรนค่ะตกลงใส่ปั๊มน้ำมันอีกแห่งหนึ่งนะคะในเขตโฮโลซิสกี้ค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก2คนทางการกรุงเคียฟนะคะซึ่งเป็นทางการยูเครนเนี่ยแหละค่ะบอกนะคะว่านับตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะรัสเซียเนี่ยโจมตีปั๊มน้ำมันในเมืองหลวงของยูเครนไปแล้วมากถึง16แห่งในขณะที่เซอร์เกย์ราฟรอฟค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ยังเปิดเผยท่าทีนะคะว่าพร้อมค่ะที่จะเจรจากับยูเครนรอบใหม่แล้วก็ยินดีที่จะหาหนทางในการประนีประนอมนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยืนยันค่ะว่ารัสเซียต้องการที่จะยุติความขัดแย้งแต่ความรับผิดชอบที่จะระงับการเจรจาไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายมอสโกหรือว่าฝ่ายรัสเซียและก็รัสเซียเนี่ยพร้อมที่จะเจรจาทั้งในรูปแบบทวิภาคีก็คือคุยกัน2ต่อ2ระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือว่าในไตรภาคีโดยมีฝ่ายคนกลางนะคะมาเป็นคู่เจรจาคู่ไกล่เกลี่ยด้วยก็ได้รัสเซียบอกว่ารับได้ทั้งหมดแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นยูเครนเองก็จะต้องเลิกหรือว่ายุติการโจมตีรัสเซียด้วยเช่นกันค่ะมากันต่อค่ะด้วยเรื่องของสหรัฐค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมีการรายงานยอมรับแล้วก็ยืนยันแล้วค่ะว่าสหรัฐตอนนี้ได้ประจำการอาวุธในห้วงอวกาศของโลกแล้วค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นตกใจมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียกับจีนเนี่ยส่งเสียงก่นเตือนแล้วก็ประณามด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะทรอยเม้งซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพอากาศของสหรัฐได้เปิดเผยในการประชุมที่กรุงวอชิงตันดีซีค่ะว่าสหรัฐได้ติดตั้งอาวุธควบคุมอวกาศในวงโคจรที่สามารถปกป้องกองกำลังร่วมจากการกระทำฝ่ายตรงข้ามได้แล้วนะคะถือได้ว่าเป็นการยอมรับที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธของสหรัฐในอากาศค่ะท่ามกลางความตึงเครียดในอวกาศที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นกับรัสเซียหรือว่ากับจีนนะคะผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขาคาดว่าอาวุธที่สหรัฐเอาไปประจำการที่ห้วงโคจรอวกาศนั้นเป็นอาวุธที่ไม่มีแรงปะทะทางกายภาพค่ะอย่างดีก็อาจจะเป็นระบบยิงเลเซอร์รบกวนสัญญาณกล้องดาวเทียมหรือไม่ก็เป็นระบบกวนสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นการโจมตีทางไซเบอร์เท่านั้นด้านนักวิเคราะห์ความมั่นคงก็มองว่านี่เป็นการเปิดเผยข้อมูลระดับความมั่นคงขั้นสูงสุดที่เปลี่ยนผ่านจากจุดยืนแบบกำกวมในอดีตที่ผ่านมามาเป็นการแสดงเจตนาในการป้องปรามที่ชัดเจนต่อคู่แข่งอย่างจีนและรัสเซียและก็อาจจะยิ่งเป็นการเร่งให้เกิดการแข่งขันกันสะสมอาวุธในอวกาศให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ออกแถลงการค่ะบอกว่าพื้นที่ในวงโคจรอวกาศของโลกนั้นเป็นของโลกค่ะและควรเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอาวุธใดๆพร้อมทั้งเตือนถึงความตึงเครียดที่อาจจะรุนแรงหนักยิ่งขึ้นด้วยด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็เรียกร้องให้สหรัฐยุติการเตรียมทำสงครามในอวกาศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับที่ทางการจีนได้ส่งมอบตัวอย่างดินและหินดวงจันทร์ที่เก็บมาจากอีกด้านไกลของดวงจันทร์โดยยานฉางเออ6ให้แก่องค์การสหประชาชาตินะคะที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะโดยนี่ก็เป็นสัญลักษณ์และก็เป็นการยืนยันตอกย้ำของทางการจีนนะคะว่าการขับเคลื่อนการสำรวจอวกาศของจีนนั้นเป็นไปเพื่อสันติเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องของความพยายามที่จะสร้างเรื่องความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูเทคโนโลยีใหม่ญี่ปุ่นเตรียมที่จะใช้แท็กซี่ไร้คนขับในปีหน้าช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ
1: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ห้องนัดฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับ

0: เซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

คุณผู้ชมคะปีหน้าชาวกรุงโตเกียวจะได้มีโอกาสใช้แท็กซี่ไร้คนขับแล้วนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ค่ะตอนนี้เกิดปัญหาพนักงานขับรถขาดแคลนเนื่องมาจากวิกฤตสังคมสูงวัยค่ะมีรายงานล่าสุดนะคะว่าบริษัทผู้ให้บริการแท็กซี่รายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็คือบริษัทนิฮอนโคตสุนะคะได้ร่วมมือกับ Waymo ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Alphabetเจ้าของ Google นั่นแหละค่ะเตรียมที่จะเปิดให้บริการรถแท็กซี่ไร้คนขับนะคะหรือที่เรียกกันว่าโรโบทแท็กซี่เนี่ยค่ะในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบภายในปีหน้าซึ่งก็คือปี2570นะคะโดยในช่วงแรกเนี่ยจะให้บริการด้วยฟรีดรถขนาดเล็กค่ะก่อนที่จะขยายเพิ่มเป็น100คันครอบคลุมย่านสำคัญทั่วกรุงโตเกียวผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายผ่านทั้งแอปพลิเคชัน Go ของญี่ปุ่นและแอปพลิเคชันของ Waymo ตัวรถแท็กซี่เนี่ยขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะค่ะที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับสภาพการจราจรที่ซับซ้อนในเมืองหลวงค่ะโดย Waymo จะเป็นผู้สนับสนุนระบบ AI เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติส่วน Nihon Kotsu ก็จะรับหน้าที่บริหารจัดการฟลีทรถและศูนย์ซ่อมบำรุงในท้องถิ่นค่ะเราจะลาท้ายรายการ9 World News วันนี้กันด้วยภาพน่ารักน่ารักนะคะของสมาชิกใหม่สวนสัตว์ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองนะคะเป็นลูกแมวบ๊อบแคทสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ค่ะแล้วมาพบกับรายการ9 World News ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 8:35 น.สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแปลกแต่จริงเดี๋ยวเมซิ่งโชว์วันนี้ผมรู้มาว่ามีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งครับที่เป็นถ้ำแปลกพิสดารไม่เหมือนใครและถูกปิดตายมาแล้วกว่า6ทศวรรษนะครับถ้ำนี้มีชื่อว่าถ้ำลับแลที่ถ้าใครได้เข้าไปอาจจะไม่มีโอกาสกลับออกมาอีกนะครับเราจึงส่งน้องหมูพิธีกรหนุ่มหล่อหน้าใสที่วิ่งหนีตุ๊กแกเมื่อคราวที่แล้วจนแต๋วแตกไปสำรวจถ้ำแห่งนี้นะครับและครั้งนี้ก็อาจเป็นครั้ง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมูอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เขาบอกกันว่าที่กาญจนบุรีนะครับมีถ้ำแปลกซึ่งอยู่ที่วัดที่วัดค่ำเถาถ้ำวัดเข้า
1: ขออีกทีครับขออีกที
0: วัดหินปูนวัดอะไรครับถ้ำวัด
1: อีกที
0: ถ้ำ
2: เขาปูน
0: เขาปูน

0: ตอนนี้หมูอยู่ที่วัดถ้ำเขาปูแล้วนะครับที่เราบอกกันเมื่อสักครู่ที่เราจะเดินทางมาซึ่งขอบอกก่อนว่าที่นี่นะครับมีถ้ำที่แปลกเป็นถ้ำที่มีความสวยงามมากๆและได้แบ่งโซนเป็นหลายๆโซนนะครับแล้วก็มีอยู่โซนนึงที่เป็นโซนปิดตายมานานมากๆอยากรู้แล้วด้านในจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: ต้องบอกก่อนว่านี่คือคุณลุงที่อยู่ในคนพื้นที่ที่จะพาเราเข้าถ้ำ
0: ครับ
1: ส่วนนี้คือพระอาจารย์ที่จะให้ข้อมูลเรา
0: ครับ
2: วันนี้พูดถึงจะเข้าถ้ำก็ผมก็ให้ประวัติ
0: เรามีประวัติ
2: ชื่อก่อนผมนายประเสริฐรัตน์กุมบ้านเลขที่46หมู่3
1: โอ้ครับต้องไปถึงบ้านเลขที่เลยครับ
0: มันเงียบมากเลยครับรู้สึกว่ามันเริ่มเหมือนว่าตอนแรกก็ยังไม่เห็นถ้ำนะครับแต่พอเห็นทางลงแล้วอะเริ่มรู้สึกว่า
3: ล็อกนำมาเลย
1: พ
3: ี่
1: หมูกลัวไหม
0: เราจะต้องไปจริงๆหรอได้กลิ่นเหมือนน่าจะเป็นขี้ข้างคาวใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับมีนกนำทางเราไปจริงๆด้วยนะโอ้

0: ที่เราอยู่ด้านหน้านี่คือถ้ำจ๊ะเอ๋ใช่ไหมครับคือหมูได้ยินเรื่องเล่ามาว่าเป็นถ้ำลับแลเลยจริงไหมครับคุณลุง
1: เป็นถ้ำลับแล
0: แล้วทำไมถึงต้องปิดตายไปเลยครับ
2: ที่ปิดด้านหน้านี่นะครับเพราะว่าในถ้ำจ๊ะเอ๋นั้นจะมีพระพุทธรูปแล้วก็อยู่ในถ้ำนี้ตลอดทั้งเทพเจ้าทั้งพระพุทธรูปองค์เก่าๆที่อยู่ข้างในเรากลัวว่าคนจะมาขโมยไปนะครับเราก็เลยต้องล็อกไว้ตลอดไม่ให้เข้านะครับ
0: หมูได้ข่าวมาว่ามีคนที่เคยเข้าไปแล้วก็หายไปเลย
2: บางครั้งพ่อจะบอกว่ามีคนเข้าไปแล้วก็หายไปโดยที่7วันอย่างเงี้ยนะฮะไม่กลับมาคือต้องเชิญเขามาทำพิธีเพื่อที่จะตามหาแล้วก็เป็นถ้ำที่ลับแลเนาะเพราะว่าจะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็บางวันก็อาจจะมีดนตรีนะดนตรีดังในถ้ำนี้เราก็จะได้ยินเหมือนมีคนอีกมิติหนึ่งที่เรามองไม่เห็นนะที่อยู่ในนี้

0: จะเห็นได้ว่าบริเวณนี้จะมีพระพุทธรูปที่หลากหลายองค์มากๆมีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งที่เป็นเทพมีทั้งที่เป็นฤาษีแล้วทางเข้าถ้ำที่เราจะต่อจากนี้ครับ
1: คือทางนั้นก็มันจะอยู่ทางข้างหลัง
0: นี่ครับก็เป็นทางเข้าที่อยู่ด้านหลังของเราที่จะลงไปต่ออีก
2: โอเคครับทีมงานใครจะไปกับผมบ้างครับ
3: เซตเลย
2: ไม่ทำไมยิ้มอย่างนี้
3: เอาคนในพื้นที่ก่อนมีใครไปดีกว่า
2: น่าจะมีคุณลุงแล้วแหละ
3: ก็ได้ใช่ไหมครับ
4: ไม่ได้ไม่ได
1: ้เข้าไม่ได้
4: ไม่ได้เลย
3: ไม
4: ่
3: ได
4: ้
3: เลยก็เลยจะเป็นทีมงาน
4: ทีมงานก็เข้าไม่ได้ครับทีมงานก็เข้าไม่ได้ครับ

0: วยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: เขาไม่ให้เข้ามาได้แค่นี
6: ้ป้าขออนุญาตหลวงพ่อแล้วครับคัสลองเข้าไปได้หน่อย
5: ไม่ได้ครับอย่าเปิดนะครับอย่าเปิดข้อร้อง
6: ไม่จริงๆขออนุญาตเข้าไปสำรวจตรงนี้นิดนึงครับได้ขออนุญาตคุยกับทางเจ้าวาดแล้วนี่คือตัวใช้ชื่อ
5: ตอนนี้ครับต้องถาม
6: นะครับ
7: แล้วแต่เข้าไปดูว่าเจออะไรบ้างก็แล้วแต่เนาะเราไม่ชอบก็กลับมานะ
6: ใช่น้องเราสื่อสารกับทางวอร์แล้วก็มีเชือกที่พี่แฮวถืออยู่คอยดูว่าจับพยายามไม่ให้หลงและเซฟทั้งทีมงานให้มากที่สุดพี่หมูนำทีมไปกับพี่แฮว
8: อันนี้ให้เลยครับที่ทางวอร์เราจะส่งหากัน
7: กดยังไงนะครับเวลาจะพูดก็กด
8: ตัวนี้
7: กดซ้ายมือ
8: กดลำโพงกดครับ
7: ฮัลโหลพี่บอย
8: เดี๋ยวพี่เทสนะฮัลโหลพี่แฮว
7: โอเคตอนนี้โทรศัพท์ผมไม่มีสัญญาณนะครับ
8: เช่นกันครับก็ไม่มีเหมือนกันโอเค
7: พี่หมูพร้อมไหมครับ
9: ต้องพร้อมแล้วครับ
8: โอเคเชือกนี้กองไว้ตรงนี้
7: ครับ
8: ให้พี่หมูเอาไปเชือกถือไป
7: แล้วเราจะ
5: หาอะไรปลูกให้ดี
8: ใช่ให้ปลูกให้ดี
7: เราจะไปแต่ตัวกับปลายเชือก
8: ปลายเชือก
5: ปลายเชือก
8: เขาแบบพี่พศ
10: ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเราจะไม่ได้มาทำการลบหลู่หรือว่าทำร้ายสิ่งร้ายๆอะไรในนี้นะครับ

0: คือทางมันแคบมากพี่คร
1: ับหลวงปู่จันทร์นะ
2: หลวงปู่จันทร์ใช่ไหมครับที่เคยเข้าไปแล้วจากนั้นจากหลวงปู่จันทร์เสร็จแล้วก็ไม่มีอีกเลย
0: ใช่พี่ต้องเหยียดขาก่อน
3: เหยียดขาให้สุด
0: เงินเอาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอพี่หมูออกมารวมกันตรงๆแล้วก็เอาไป
2: หมูครับหมูหมู1 2 3ครับผู้ชมครับตอนนี้ติดต่อคนข้างในไม่ได้ครับแต่ตอนนี้คือเชือกก็ดิ้นไปแล้ว
4: ก็ฉันก็ถูกทูบบอกข้างนอกแล้วไงบอกว่าขออนุญาตเขาเข้าไปพิจูดดูว่ามีอะไรต่ออะไรบ้างเพราะว่าฉันนั้นมีเรื่องอะไรและจับตาฉันต้องเขม่ง
2: เชื่อว่าคนรับแลพาหลงไหมครับ
4: ไม่ใช่หรอกจ้ะพอรับแลเขาเป็นคนดีเขาไม่พูดปดเนี่ยที่อยู่นี่ก็ผู้หญิงแก่ๆ5คนผู้ชายเนี่ยเขาห้ามไม่ให้เข้าไปเลย

0: ตอนนี้เข้ามาถึงในบริเวณที่เป็นด้านในสุดแล้วครับเรียกว่าในสุดก็ได้แต่ว่าจริงๆมันมีทางขึ้นไปยังด้านบนต่อแต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับบริเวณโดยรอบตอนนี้นะครับจากที่มุดเข้ามาแล้วตอนนี้มันเป็นห้องโถงที่ยืนได้ประมาณ 5-6 คนเท่านั้นนะครับแล้วก็อากาศเบาบางมากทำให้ทุกคนในนี้หายใจอย่างขอบคุณมากครับ
1: ก็ขอตัวนะครับ
0: ครับผมขอทราบครับ

0: จริงๆมันไปได้ต่อครับแต่ว่าเราไม่สามารถไปได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับก็เลยได้ชมธรรมชาติสวยงามตรงนั้นแบบว่ารู้ได้เลยว่าไม่ได้มีใครมาสัมผัสตรงเนี้ยนานนานมากแล้วเพราะว่าข้างในค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจริงๆนะครับ
1: จริงๆด้านในที่เราเข้าไปอะครับมันอาจจะไม่ใช่โพรงอย่างที่เราเห็นก็ได้นะ
2: ถ้าเราเคยดูแบบ
1: เฮ้ยขนลุก
2: มันจะมีเหมือนว่าม
1: ิติความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือคิดว่าจริงๆตรงนั้นอาจจะเป็นมากกว่าห้องโถงก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: ใครเข้านะมาได้50-60 ปีแล้วไหม
4: 60 ปีนะไม่เคยเข้าไปอ่ะ
0: นี่เราเป็นคนกลุ่ม
1: ในรอบ
0: หนึ่ง
1: ใน
0: หนึ่งแรกใน60 ปี
5: ในประเทศไทยที่มาเป็นครั้งแรก
1: โอ
5: ้ไม่เข้า
0: ได้แล้วจบ
5: เข้าครั้งแรก
0: โชคดีที่ได้ออกมาใครที่มาที่ถ้ำจ่าเอ๋หรือว่ามาที่วัดแห่งนี้ครับก็อย่าลักลอบเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะว่าถ้ามองในด้านของวิทยาศาสตร์ครับคุณลุงก็คืออาจจะหลงได้คือเป็นช่องทางที่ไม่มีใครพบมาก่อนไม่มีใครรู้ใครวางแผนที่ไม่มีใครรู้ทำให้หลงได้แล้ววันนี้นะครับทางรายการต้องขอบคุณลุงเสิร์ชนะครับขอบคุณครับแล้วขอบคุณพระอาจารย์มากๆที่ให้ทีมงานทุกคนของเรานะครับได้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี
6: ้ก็ต้องขอบคุณวัดถ้ำเขาปูนเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติรายการแปลกแต่จริงเป็นรายการแรกหลังจากที่ถ้ำนี้นะครับปิดตายมาเกือบ60 ปีเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าภายในถ้ำแห่งนี้นั้นยังคงสวยงามและสมบูรณ์เป็นอย่างมากครับ
7: โอเคคัดครับ
6: ครับ
7: แปลกครับพี่หนุ่ม
6: โอ้เดี๋ยวพึ่งเลยห้ามเก็บไว้ทานเองนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยพี่จะไปร้านกาแฟสุดแปลกที่ขอเรียกว่าเป็นกาแฟเสพติดความตาย
8: คุณป๊อปตายได้ละค่ะ
9: ที่มันเล็กอ่ะปืนอัดทุกอย่าง
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
13: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150 ชีวิตกอล์ฟเอฟฮีโร่การตองทุ่งเงินกอล์ฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK 48เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30 กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่าย 4 โมงยัน 4 ทุ่มที่พระพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

และตอนนี้น้องป๊อปพิธีกรหนุ่มหล่อหน้าเข้มของเราก็รออยู่ที่ร้านกาแฟสุดแปลกนะครับที่มีแนวคิดที่จะให้ลูกค้าของพวกเขาสัมผัสความตายแบบใกล้ชิดฮะแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ

0: ๊อบตายได้ละค่ะ
1: อยู่ดีๆทำไมผมถึงโดนบอกอย่างนี้อันนี้คือเมื่อกี้ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมชื่อเมนูตายใช่ไหมครับครับผมตกใจครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในเมนูซิกเนเจอร์นะครับของร้านที่ชื่อว่าคิดใหม่เดทคาเฟ่นะครับหรือว่ามรณานุสติคาเฟ

0: เองนะครับซึ่งที่นี่นะครับผมว่าเป็นอะไรที่มากกว่าร้านกาแฟเพราะว่าหลังจากที่เดินดูแล้วเนี่ยมีหลายๆซิมโบลิกนะครับเกี่ยวกับการตายนะครับเนี่ยอย่างเช่นเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเป็นเมนูที่ป๊อปได้สั่งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งอยากจะรู้เหลือเกินว่าคาเฟ่ที่นี่นะครับมีแนวคิดที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับป๊อปได้นัดกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระณัฐโรจนประภานะครับท่านเป็นนักนวัตกรรมทางความคิดนะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณป๊อปได้ตายแล้ว
0: ฮะเอาเลยผมอยู่ที่นี่ผมรู้สึกว่าตายหลายรอบจัง
1: เป็นโชคดีนะฮะที่ได้ตายก่อนตาย
0: หรอคร
1: ับคนจำนวน
0: ใหญ
1: ่คนจำนวนมากเนี่ยจะตายแค่ทีเดียวเนาะ
0: ครับ
1: ตายตอนที่เราไม่หายใจแล้วเข้าโรงเลยนะครับแต่ที่แห่งนี้เราทำขึ้นมาเพื่อที่ได้ทดลองตายจากความมีตัวตนก่อน
0: ก็คือเป็นหลักคล้ายๆกับการมรณะรู้สติ
1: ใช่เลยเพราะทางนี้คือเรายืนยันว่าเราไม่ใช่ร้านกาแฟผมก็ไปทำการวิจัยทำการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาทั้งในเชิงของอภิปรัชญาในเชิงของยานวิทยาในเชิงของจริยศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็ไปเจออยู่เครื่องมืออันหนึ่งที่เรียกว่ามรณานุสติ
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราเนี่ยพระศาสดาของเราเนี่ยท่านตัดสรรเสริญมากเลยกับอีกอันหนึ่งซึ่งเราได้เครื่องมือตัวนี้มาก็คือนะฮะเราเรียกว่าสังคมเชิงสัญลักษณ์ดังนั้นการที่เรามาดูแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ของคนยุคใหม่ฮะซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่วิถีแห่งคาเฟ่อะนะเพราะว่าคนจะไม่ค่อยทำงานประจำแล้วจะเป็นงานอิสระฟรีแลนซ์ใช่ไหมบางๆก็จะไปนั่งพิมพ์งานนั่งอะไรที่คาเฟ่เราก็เลยได้เครื่องมือ2ตัวแล้วไงมรณานุสติกับวิถีแห่งคาเฟ่มันเลยเกิดเป็นมรณานุสติคาเฟ่
0: รวมกันเลย
1: รวมกัน
0: แล้วก็มีเมนูซิกเนเจอร์4เมนูเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตาย
1: แต่นั่นเป็นเรื่องของการอะไรขั้นการนำไปปฏิบัติแล้วนะ

0: ก็จะเป็นส่วนไฮไลท์เลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ก็คือด้านหลังที่ผมเห็นก็จะมีพวงหรีด
1: พวงหรีด
0: และมีลงศพด้วย
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือเอาไว้ให้ดูอย่างเดียวป่ะครับหรือว่า
1: ลงได้ฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเชิญชวนให้ลงด้วยและอันเนี้ยคือการสะเดาะเคราะห์ของแท้คือลงไปนะพอเปิดฝามาเนี่ยตัวตนคุณหายไปนะคุณลดความโลภลดความโกรธได้เคราะห์คุณก็จะลดลงนะหรือถ้าเคราะห์คุณไม่ลดก็คือเคราะห์นั้นก็ไม่มีตัวตนที่ตกผลอันนี้ถ้าพูดในเชิงของธรรมะ
0: หลังจากที่ฟังแล้วอยากจะลอง
1: อยากจะตายก่อนตาย
0: อยากจะตายก่อนตายไม่ตายจริงไม่ตายจริง
1: นี่ครับเราก็ประมาทไม่ได้ก็ตอบไม่ได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ลงไปแล้วไม่ได้ขึ้นมาจริงๆก็ได
0: ้ไม่ประมาทนะครับละมุนละมุนปากโปโปหน่อยทำไมไปยืนไกลยังอ่ะเหมาไปที่นั่นเลยดร.ใหม่ครับมีทีมงานของเราคนหนึ่งครัวไปไหนไปดูใกล้ๆอยู่เป็นเพื่อนกันดีเนี่ยครับมาเราจะมาคุณผู้ชมครับเราจะลงแล้วนะครับตอนนี้ลงได้เลยนะครับ
1: ลงได้เลยครับ
0: มีระยะเวลาไหมครับ
1: ก็ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เคาะบอกมาแล้วกัน
0: พร้อมก็ได้ครับแต่ว่าเราจะใหม่สัญญาผมก่อนนะครับทีมงานผม
1: เลือกแต่ผมเห็นทีมงานเขาเตรียมตะปูกับพร้อมไหม
0: โอ้โหเตรียมไม่เลยเหรอ
1: ทีมงานคุณเองเนี่ย
0: โอ้โหบอกแล้วว่าไว้ใจไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไงถ้าผมก๊อปปุ๊บ
1: มันไม่ควรประมาทในชีวิต
0: ครับผมนี่ไงผมเลยไม่ประมาท
1: ครับ
0: ผมรู้ว่าอาจจะโดนรู้ทัน
1: โอ้เอาหน้าคุณป๊อปนะ
0: ครับ
1: นะครับปิดนะ
0: ปิดได้เลยครับนี่มันเล็กอ่ะมันเงียบเหมือนกันนะอึดอัดทุกอย่าง
2: มันไม่น่ามาอยู่ในแบบที่เป็นคาเฟ่ของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ามีอะค่ะตอนแรกรู้สึกกลัวๆตอนนี้เริ่มปลงแล้ว
3: ก็ได้ทดลองเข้าไปนอนแล้วค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างครับความรู
3: ้สึกก็ความรู้สึกก็ไม่ได้กลัวค่ะมีความรู้สึกว่าเราก็จะต้องเจออย่างนี้สักวันหนึ่งแน
1: ่ๆก่อนที่เราจะลงเนี่ยโดยเฉพาะที่เราสัมผัสมาตัวอย่างจริงนะตัวอย่างจริงหลายๆคนเลยวัยรุ่นเนี่ยมาถึงเรื่องนี้เอ้ยชิวๆก็แค่อะไรอ่ะลงไปนอนเดี๋ยวก็ขึ้นมาอะไรแบบนั้นก็จะคิดเช่นนั้นนะฮะไม่น่ามีอะไรน่ากลัวแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยพอเราลงไปปุ๊บเนี่ยบาริสต้าเราปิดฝาเรียบร้อยแล้วเนี่ยข้างในมืดทั้งหมดเลยเนี่ยสุดท้ายธรรมชาติของจิตมันดูนะครับมันก็อดคิดไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาล่ะหรือว่ามันไม่หายใจต่อแล้วล่ะ

0: สุดท้ายแล้วมันเหลือที่แค่นี้เองเหรอแล้วฉันจะไปทุจริตเอาอะไรไปทำไมมันก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยเคาะละ
1: เอาเลย
2: โอ้ขอบคุณครับ
3: เป็นไงบ้าง
2: อึดอัดอึดอัดมากรู้สึกว่าที่มันเล็กอ่ะ
0: ใช่
2: แล้วคือมันเงียบเหมือนกันนะถ้าจะว่าไปอะไรเงี้ยพอลงไปเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดแบบคิดนะถ้าเกิดเราอยู่ในนี้จริงๆอ่ะแล้วคนข้างนอกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่ง
0: ก่อนเราลงไปแล้วก็เหมือนกับทดลองดูสนุกสนุก
2: ใช่ใช่เขาจริง
0: พอ
2: เขาจริงคนละเรื่องเลยนะ
0: พอ
2: ไปนอนในนั้น
0: ครับ
2: แล้วคือมันแบบสงบมันแบบอึดอัดทุกอย่าง
0: แล้วก็เราจะเริ่มมีห่วงบ้างไหมว่าเฮ้ยเราอะไรที่ฉันน่าจะทำแต่ยังไม่ได้ทำ
2: ใช่แต่ว่าตอนนี้ผมขอ
0: ขึ้นก่อนใช่ไหม
2: ขึ้น
0: เชิญเลย
2: ตรงนี้ก่อนนะ
0: ครับเชิญเลยได้ประโยชน์แล้วโอเคละ
2: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือแนวคิดนะครับจากดร.ใหม่นะครับคนที่ทำวิจัยแล้วก็คิดเรื่องนี้ขึ้นมาคือผมมองว่าเรื่องมรณสติเนี่ยทุกคนเคยเรียนมาแล้วทางพุทธศาสนาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเราต้องทำยังไงลองมาที่นี่ดูผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องคิดได้แล้วก็ลองกลับไปใช้ดูอย่างน้อยตัวผมเองผมจะพยายามคิดถึงเรื่องความตายทุกขณะของชีวิต
0: โอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
2: วันนี้ก็ขอขอบคุณดร.ใหม่มากนะครับ
0: ยินดี
2: ให้โอกาสมาเยี่ยมชมคาเฟ่แห่งนี้นะครับ ละมุนไม่ใช่เรียกเฉยๆเป็นอะไรตกใจเหรอนอนนี่ไม่พี่บ๊อบลองนอนแล้วถ้าพี่บอยนอนอ่ะจะละมุนถ้าพี่บอยนอนอ่ะไปไหน
4: ก็ต้องขอบคุณรัวๆให้กับผลงานวิจัยของดร.ใหม่นะครับที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาสุดยอดจริงๆครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ

รหัสบดีที่17กันยายนนี้ช่อง9กด30ยิงสดเอเชียนเกม2026ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปะทะไชนีสไทเปตั้งแต่เวลาบ่ายโมง50เป็นต้นไป

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอกันวันพุธนะครับที่16กันยายน2569อยู่กับเรา2คนผมสุทธิวัฒน์ผมภูริพัฒน์พร้อมด้วยคุณนงวดีถนิมมานครับ
4: ค่ะก็เมื่อคืนนี้ตลาดทุนทั่วโลกนี่คือปรับตัวลดลงอย่างหนักนะคะตอนนี้2ประเด็นหลักที่ส่งผลกับการลงทุนคือเรื่องของราคาน้ำมันที่ยังคงยืนเหนือระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลรวมไปถึงประเด็นเรื่องของกระแสความกังวลเรื่องของความปลอดภัย AI อีกด้วยในขณะที่ตลาดนั้นก็จับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ตามคาดหมายหรือไม่ขณะที่บอนด์ยิลด์ตอนนี้พุ่งแรงไปแตะระดับสูงที่สุดในรอบ19ปีค่ะจะปรับกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะรวมไปถึงในเบรกที่2นะคะอีก1ทางเลือกของการลงทุนคือการซื้อออปชันในตลาด TFX จะมาช่วยบริหารเงินในพอร์ตของคุณอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
5: เดี๋ยวอธิบายให้ผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆถึงเรื่องของการซื้อออปชันเนี่ยนะครับในเบรกที่2กันครับวันนี้ลองแลกเปลี่ยนกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตาม

ได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับภาพการลงทุนวันนี้เห็นเอเชียหลายๆตลาดเปิดได้ในแดนบวกนะครับนอกจากฝั่งเฟดแล้วก็ยังมี BOJ ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของเฟดเองครับนักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะมีการประกาศเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อในคืนนี้นะครับเพราะว่าล่าสุด

0: เร็วค่ะผลกระทบดังกล่าวก็กระทบหนักมายังราคาน้ำมันในเอเชียและน้ำมันในบ้านเรานะคะโดยวันนี้ราคาน้ำมันดิบดูไบพุ่งไปถึง 127.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนดีเซล 194.23 ดอลลาร์และเบนซิน95นะคะไปอยู่ที่หนักเดิมที่ประกาศไว้ 2.40 ก็เป็น 4 บาทต่อลิตรจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมก็ดึงมาอีกกว่า 4,000 ล้านบาทโดยรวมแล้วเงินจากโรงกลั่นมาอุดหนุนดีเซลเกือบ 28,000 ล้านบาทเมื่อรวมกับเงินกองทุนน้ำมันไทยก็อุดหนุนเพิ่มรวม 1.14 แสนล้านบาทสำหรับกองทุนน้ำมันตอนนี้กู้มาแล้ว 20,000 ล้านบาทส่วนที่เหลือก็รอเงินกู้จากรัฐบาลในส่วนที่เป็น 200,000 ล้านหลังนะคะมาอุดหนุนโดยหากดูราคาที่แท้จริงแล้วเนี่ยราคาดีเซลของไทยจะต้องสูงถึง53บาทต่อลิตรแต่ว่าขายหน้าปั๊มอยู่ที่40บาทค่ะเงินอุดหนุนอยู่ที่12บาท43สตางค์ต่อลิตรก็ขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมช่วยกันประหยัดพลังงานต่อเนื่องเพราะว่ารอบนี้ถือว่าวิกฤตจริงๆค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
1: ตลาดหุ้นฝ่ายสหรัฐปรับย่อลงนะครับจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันอีกส่วนหนึ่งเรื่องของบอนด์ยิลด์ด้วยนะครับบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีไปอยู่ที่ประมาณ 5.02 ถึง 5.04% ก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ19ปีเลยนะครับภาพการลงทุนในฝั่งของสหรัฐดาวโจนส์เลยลงไป 328.09 จุดนะครับขณะที่ฝั่ง S&P 500นะครับลงไป 34.25 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 204.84 จุดนะครับภาพรวมฝั่งของสหรัฐนะครับนักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงจับตาผลการประชุมเฟดที่นักลงทุนให้น้ำหนักว่าเฟดนั้นน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะเดียวกันยังคงติดตามตัวเลขการประมาณการเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐ GDP ตัวเลขการว่างงานแล้วก็อัตราเงินเฟ้อด้วยครับส่วนยุโรปกันบ้างนะครับยุโรปเนี่ยก็ปรับระดับต่ำที่สุดในรอบ3เดือนมีหลายปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการลงทุนนะครับฝั่งของยุโรปครับฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนลงไป 39.44 จุดดัชเยอรมนีลงไป 38.53 จุดเซ็ตซีซีฝรั่งเศสลงไป 27.50 จุดด้วยกันนะครับยังคงต้องรอการตัดสินใจดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่จะออกมาวันนี้นะครับส่วนข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนว่างงานที่ยังคงมีตำแหน่งว่างนะครับในอังกฤษนั้นลดลงแต่ระดับต่ำที่สุดในรอบ4ปีครับส่วนทองคำตลาดต่างประเทศกันบ้างนะครับมาดูกันที่โคเม็กซ์กันก่อนเลยนะครับลงไป19เหรียญกับ10เซนต์ต่อออนซ์อยู่ที่ 4,332.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ลงไป 0.44% นะครับถูกกดดันจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็การพุ่งขึ้นของบอนด์ยิลด์ที่นักลงทุนยังให้น้ำหนักว่าเฟดนั้นน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้ามาดูราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยณวันที่15กันยายนเวลา 16:30 นาทีที่ผ่านมานะครับก็ไปปิดที่ 4,265.74 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับลดลงไป 20.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันครับขณะที่ทองในประเทศเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเช็คกันเลยนะครับสมาคมค้าทองคำประกาศออกมาเช้าวันนี้บ้านเราในส่วนของทองครับมีการปรับบวกขึ้นมา250บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายเอาที่บาทละ 67,650 บาทส่วนทองรูปพรรณขายเอาที่บาทละ 68,450 บาทต่อบาททองคำครับจากทองคำมาดูค่าเงินกันบ้างครับเปิดมาเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับวันก่อนหน้าวันก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่33บาท28สตางค์เช้านี้33บาท31สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับลงทุน Global Market ให้กรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่33บาท24ถึง33บาท32สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับจากค่าเงินบาทครับขยับมาดูกันที่ภาพของเอเชียเช้าวันนี้ฝั่งของเอเชียหลายๆตลาดยืนได้ในแดนบวกนะครับนิกเกอิเป็นการปรับย่อลงมาเล็กน้อยนะครับลงไป 88.10 จุดลงไป 0.14% ก็เป็นการปรับลดลงหลังจากในช่วงเช้าเนี่ยยืนได้ในแดนบวกนะครับส่วนภาพตลาดที่ยังคงบวกได้ก็มีสเตรทไทม์แล้วก็กอสเวดเด็กของเกาหลีใต้แต่ว่าเซี่ยงไฮ้หางเสียงปรับย่อลงมาครับก็สลับทิศทางกันไปสำหรับวันนี้นะครับปัจจัยบวกยังคงให้น้ำหนักกับภาพของในประเทศเพราะก่อนหน้านี้กลุ่มที่พยุงภาพของตลาดกลุ่มพลังงานกลุ่มแบงค์แล้วก็มีแรงเก็งกำไรในกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มเกษตรนะครับขณะเดียวกันการประชุมแก๊สเซ็กของไทยก็ยังเป็นการประชุมที่ถือว่าทำให้ต่างชาติจับตามาที่บ้านเรานะครับแต่ปัจจัยลบครับแรงกดดันเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐแล้วก็ฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับแรงขายในหุ้นกลุ่มตัวใหญ่ๆอย่างเดลต้าเองก็เป็นปัจจัยกดดันดัชนีแล้วก็สถานการณ์สงครามด้วยนะครับ ทีนี้ย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับลงไป 12.41 จุดมูลค่าการซื้อขาย 75,788.08 ล้านดัชนีไปปิดที่ 1,578.66 จุดครับณ

0: ระดับดัชนีดังกล่าวดูสัดส่วนกลุ่มนักลงทุนขายสุทธิไปทั้ง3กลุ่มแล้วนะครับกลุ่มที่ซื้อสุทธิกลุ่มเดียวคือรายย่อยนั่นเองครับส่วนโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการขายสุทธิไป 617.91 ล้านครับ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดแล้วกดดันดัชนีให้ร่วงลงมา10กว่าจุดก็คือจากเดลต้าเลยนะครับเดลต้าเนี่ยปรับย่อลงไป19บาทต่อหุ้นเลยนะครับแต่ก็มีฝั่งของกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานที่ช่วยพยุงตลาดนะครับอย่างปตท.บวกขึ้นมา50สตางค์ฮาน่าบวกมา2บาท75สตางค์เคแบงก์บวกมา1บาทแล้วก็ KTB บวกมา25สตางค์ครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: คุณผู้ชมคะมาถึงวันที่3ของงานประชุม Gas Tech 2026ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะก็ต้องบอกว่างานนั้นคึกคักอย่างมากเลยทีเดียวค่ะองค์ความรู้จากประเทศที่เข้าร่วมประชุมนั้นสำหรับในดีลต่างๆถือว่าเกิดขึ้นอย่างมากมายส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการสะท้อนถึงปัญหาวิกฤตตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อราคาพลังงานดีลยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่มีความชัดเจนแล้วนะคะอย่างเช่นของจีนกับสหรัฐก็ล็อกสัญญา LNG ยาว20ปีระหว่าง China Gas Holding กับ Venture Global ปริมาณ 500,000 ตันต่อปีค่ะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดจรหรือว่า Spot Market ส่วนกลุ่มปตท.ก็เจรจาเพื่อปรับโครงสร้างพอร์ตการนำเข้า LNG เพื่อซื้อสัญญาระยะกลางและระยะยาวแทนราคา Spotเพื่อล็อกต้นทุนค่าไฟฟ้าไม่ให้ผันผวนตามราคาน้ำมันและก๊าซโลกค่ะและเมื่อวานนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานของไทยก็ได้ทำพิธีส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2027ให้กับเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาโดยมีนายเจมส์แดนลีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐเป็นผู้รับมอบค่ะส่วนไฮไลท์วันนี้ค่ะกลุ่มปตท.บ้านปูกฟผ.ก็ขึ้นเวทีเสวนาระดับโลกกฟผ.ตั้งหน่วยงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ SMR ที่รับทุนสนับสนุนจากการศึกษาจากสหรัฐ USTDA และเตรียมกรอบงบลงทุน 45,000 ล้านบาทอัปเกรดระบบส่งไฟฟ้า Grid Modernization ในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทยเพื่อรองรับดีมานด์และ Data Center ที่สูงขึ้นค่ะส่วน Echo Boost ก็ได้รับความสนใจมากมายค่ะเพราะว่ามีแผนลงทุนทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมที่ระยองก็มี Data Center สนใจเข้าลงทุนพูดคุยหลายราย Echo ก็มองว่าความชัดเจนของร่างแผนไฟฟ้า PDP ฉบับใหม่เป็นสัญญาณบวกที่ช่วยเร่งการลงทุนรอบใหม่โดยบริษัทก็พร้อมรุกทั้งโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซและพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างความสมดุลและความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าไปฟังมุมมองจาก CEO โรงไฟฟ้าทั้ง Echo และ Gulf กันค่ะ
2: ร่างของแผน PDP ฉบับใหม่เนี่ยก็จะมีสัดส่วนของการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญที่จะรองรับความผันผวนแล้วก็ช่วยในเรื่องของทำให้ระบบเนี่ยมีความยืดหยุ่นนะครับซึ่งตัวนี้เองก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างสมดุลของความมั่นคงทางด้านพลังงานการไปสู่ในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็สร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยครับ
3: นโยบายในการที่คาดการว่าในอนาคตประเทศต้องเตรียมตัวในการที่จะมีไฟฟ้ายังไงเพื่อไม่ให้ไฟมันขาดนะครับแล้วก็ไฟที่มันราคาสมเหตุสมผลนะครับจริงๆแล้วแผน EPDP มันก็ปรับได้ไปตามสถานการณ์ได้มีการใช้ไฟมากขึ้นการใช้ไฟ PDP ก็มากขึ้นถ้าใช้น้อยลง PDP ก็ปรับน้อยลงนะครับเราก็เห็นมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่น้อยก็เป็นทิศทางอย่างหนึ่งที่เห็นว่าแผน PDP เขาเนี่ยเน้นในเรื่องของ Net to Zero นะครับเรื่องคาร์บอนมากขึ้นนะครับ
0: ส่วนภาพรวมทิศทางตลาดวันนี้เป็นยังไงนะครับคุยกับทางคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หัวหน้าสายงานวิจัยบล.กรุงศรีนะครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
0: ครับถามถึงภาพของต่างประเทศหน่อยครับยังคงถูกกดดันจากเรื่องของตัว AI ที่กระทบหุ้นเทคเนี่ยนะครับน้ำมันที่ทะยานต่อแล้วก็วันนี้ให้น้ำหนักกับเรื่องของเฟดด้วยประเมินปัจจัยต่างๆยังไงบ้างครับ
4: ครับคือต้องบอกว่าเรื่อง AI safety เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าผู้นำสหรัฐเองเนี่ยยังคงสนับสนุนให้เดินหน้าพัฒนาต่อนะครับแล้วก็ในฝั่งตัวผู้ผลิตเองนะครับอย่างเจสันหวงนะครับ CEO ของตัว Nvidia ก็ส่งสัญญาณว่าท้ายสุดเองเนี่ยนะครับภาคธุรกิจก็จะมีการปรับตัวนะครับถ้ามันเห็นรูโวรูรั่วนะครับก็จะมีการแตะเบรกไปเองนะตาม business cycle ที่มีการปรับตัวเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเองเนี่ยนะครับก็เน้นชัดมากว่าภาพของตัว เทคโนโลยีนะครับเป็นอะไรที่ชาติผู้นำเนี่ยพยายามที่แข่งกันแล้วก็คงเร่งพัฒนาเพราะฉะนั้นการมี regulatory นะครับมาจำกัดนะครับในระยะสั้นนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ภาพของตัวการเดินหน้าของ AI เนี่ยนะครับมันมีคุณภาพมีคุณภาพแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับคงเป็นไปในทิศทางนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าภาพของการพัฒนาจะหยุดนะครับขณะที่เรื่องหลักสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบเองก็ต้องบอกว่ายังค่อนข้างตึงเครียดนะแต่ว่าเราเห็นสัญญาณบางอย่างครับอย่างเช่นเรื่องตัวรัสเซียยูเครนที่มีการโจมตีตอบโต้กันในฝั่งตัวโรงกลั่นเองนะครับในสถานการณ์ล่าสุดเองเนี่ยตัวนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะครับว่าทางประธานาธิบดีสหรัฐเองก็พยายามมาเน้นย้ำว่าเฮ้ยไม่อยากให้อัตแทกกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐเองเนี่ยครับก็มีการเอ่ยถึงนะครับสถานการณ์ของตัวช่องคาบฮอร์มุสนะครับแล้วก็ในส่วนตัวการระบายน้ำมันของตัวซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับว่าเดี๋ยวใช้ได้ว่าไม่นานเนี่ยซาอุน่าจะมาระบายน้ำมันได้เหมือนเดิมนะครับทั้งในเรื่องตัวข้อพิพาทกับตัวทะเลแดงที่มีกบฏฮูตีนะครับซุ่มโจมตีอยู่ก็น่าจะมีการใช้กองกำลังเข้าไปเคลียร์นะครับแล้วก็ความพยายามที่จะเข้ามาช่วยคุ้มครองนะครับเรือผสมน้ำมันของตัวซาอุในการออกจากตัวช่องแคบฮอร์มุสด้วยแล้วก็มีการเปรย์ท่าทีด้วยนะครับว่าอาจจะกลับมาหารือกับตัวอิหร่านทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นครับว่าเรากำลังเห็นสถานการณ์ของราคาน้ำมันดิบอาจจะใกล้ๆโซนพีคแล้วหรือเปล่าเช่นเดียวกับตัวบอนด์ยิลด์ที่เร่งตัวขึ้นมานะครับรองรับภาพของตัวเฟดที่น่าจะทำตัวอินชูรันเรทไฮค์นะครับในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งเราจะทราบผลเช้าวันที่17นะครับเฟดเองเนี่ยนะครับจุดสำคัญคือตลาดจะดูว่าดอกเบี้ยขึ้นรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของไซเคิลดอกเบี้ยขาขึ้นไปอย่างต่อเนื่องหรือจะเป็นการขึ้นแค่ชั่วคราวซึ่งมุมมองหลักของเราคิดว่านี่คือจุดของการที่เฟดจะเป็นการโปรเทคริสจากตัวเงินเฟ้อระยะสั้นที่เกิดจากตัวซัพพลายช็อคมากกว่าที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของไซเคิลดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะฉะนั้นจับตาดูดอทพลอตครับเฟดอาจจะมีการปรับดอทพลอตดอกเบี้ยขึ้นวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นต่ออีกสักครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยน่าจะอดทนรอนะครับเงินเฟ้อที่จางออกไปด้วยภาพที่เสียดเองเนี่ยแม้ตลาดแรงงานเองการบริโภคเองเนี่ยมันเห็นภาพชัดว่าเป็น K-shaped recovery เพราะฉะนั้นวันนี้เองในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าตลาดได้ price ความเสี่ยงไปค่อนข้างเยอะด้วยหลักการที่เรามองว่าการ stay invest สำคัญในยุคปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เป็นจังหวะในการซื้อหุ้นที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเองเนี่ยน่าจะเริ่มตั้งฐานได้ในวันนี้ครับแนวต้าน1595กับ1572 1565เป็นแนวรับนะครับส่วนหุ้นเด่นนะครับเรามอง defensive play นะครับในกลุ่มโรงพยาบาลอย่างตัว BCH BDMS นะครับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในสถานการณ์ที่ตลาดยังมีความผันผวนแล้วก็อยากให้จับตาดูพวกปิโตรเคมีนะครับโรงกลั่นเองเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่อินดัสทรีระยะกลางและยาวเป็นภาพบวกนะครับซึ่งเรามองว่าภาพของตัว regulatory ของตัวภาครัฐเองเนี่ยกระทบระยะสั้นนะครับแต่ว่ากระทบ fair value ไม่ถึง 1% เพราะฉะนั้นถ้าราคาย่อลงมาเป็นโอกาสในการซื้อลงทุนที่ดีสำหรับกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับไฮไลท์ไปที่ตัวปอจีซีไอวีเอลแล้วก็จะรวมถึงตัวไทยออยเป็นตัวหลักครับผม
1: ใช่ค่ะส่วนปัจจัยในประเทศนะคะตอนนี้เราให้น้ำหนักกับประเด็นอะไรที่จะต้องโฟกัสเป็นพิเศษรวมไปถึงเรื่องของธีมการลงทุนอย่าง Data Center รวมไปถึงแผน PDP ฉบับใหม่อันนี้น่าจะเป็นธีมหลักสำหรับนักลงทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะ
4: ครับจริงๆในประเทศเนี่ยก็คงดูเสียภาพรัฐบาลนะครับว่าตัวข้อพิพาทนะครับตัวที่มีการร้องเรียนทางการศาลทั้งเรื่องตัวบาร์โค้ดเอ่ยแล้วก็เรื่องตัวสวเนี่ยกระทบเสียภาพรัฐบาลไหมถ้าไม่กระทบเนี่ยนะครับตลาดจะมองต่อครับในเรื่องตัวภาพของแผนการลงทุนซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าดูเหมือนว่ามีการเซอร์เวย์ Data Center ในกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับโดยภาพรวมก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนี่ก็เป็นจุดที่อาจจะอิมพลายภาพได้ว่าเดี๋ยวนะครับภาพของตัวการขับเคลื่อน data center นะครับกฎระเบียบต่างๆเนี่ยน่าจะออกมาตามเพราะฉะนั้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเขาจะมีโอกาส outperform เพียงแต่ว่าในระยะสั้นนึงอาจจะต้องรอดูภาพของตัว yield curve ก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันเป็น interest rate hike จริงไหม yield peak แล้วน้ำมันคลายลงมาหน่อยนะครับแล้วก็มีพัฒนาการในเรื่องตัวแผน PDP นะครับกับตัวกฎเกณฑ์ data center ออกมาซึ่งท้ายสุดเองเนี่ยถ้าเรามองเป็นภาพใหญ่เนี่ยมันน่าจะเดินหน้าแน่ๆนะครับเป็นโรงไฟฟ้าเองจะเริ่มเพอร์ฟอร์มดีขึ้นนักทุนเองก็คงต้องใช้จังหวะผันผวนแบบนี้ตั้งรับนะครับหุ้นอย่าง Gulf Energy GPSC Bcrim เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับธีมการลงทุนที่ภาพของตัว DC น่าจะเป็นสะพานเชื่อมอุตสาหกรรมยุคใหม่เข้ามาในบ้านเราภายใต้ภาพที่เราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆว่าทุนต่างชาติเองมองไทยว่ามีโอกาสนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนโอกาสนั้นนะครับให้เกิดการลงทุนจริงforeign direct investment นะครับเข้ามาได้ลงทุนอย่างแท้จริงนะครับได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์สำคัญที่ต้องตามดูการขับเคลื่อนรัฐบาลประกอบด้วยแต่เราก็คาดหวังครับว่าท้ายสุดเราน่าจะมีโอกาสเดินหน้าแล้วก็ดึงเม็ดเงินแย่งเค้กเข้ามาได้แล้วก็เรามีโอกาสสูงที่จะเป็นศูนย์กลางของ DC ในอาเซียนแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นครับผม
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณครับคุณกรพัฒน์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ยินดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์จากทางบล.กรุงศรีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามาคุยเรื่องของ

ชันกันหน่อยนะครับบางคนอาจจะเอการซื้อออปชันเนี่ยมีคนพูดถึงว่า มันคล้าย มันเหมือนกับเรื่องของการซื้อประกันให้พอร์ตของเราด้วยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ

0: ากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Effect Station หาโอกาสทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลงด้วย T-Fex
3: ที่มีคนบอกว่าซื้อออปชันเนี่ยเหมือนกับการซื้อประกันดังนั้นวันนี้ T-Fex Station มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่ามันเหมือนกันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่เราซื้อประกันเราจ่ายเบี้ยก็เพื่อแลกกับสิทธิ์เรื่องของความคุ้มครองตามเงื่อนไขย้ำว่าตามเงื่อนไขเนี่ยนะฮะถ้าสิ่งที่เรากังวลเกิดขึ้นในระยะเวลาคุ้มครองอันนี้เราก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่เกิดหรือว่าเกิดหลังจากที่ประกันเนี่ยหมดอายุสิทธินั้นก็จบไปครับการซื้อออปชันมีแนวคิดคล้ายกันครับแนวคิดนะคล้ายกันเพราะว่าผู้ซื้อจ่ายค่าพรีเมียมเพื่อให้ได้สิทธิ์ตามเงื่อนไขของสัญญานั่นเองครับแล้วก็ออปชันก็มีวันหมดอายุเช่นเดียวกันคือถ้าเราถือพอร์ตหุ้นอยู่แล้วก็คาดว่าตลาดเนี่ยอาจจะปรับลงก็สามารถที่จะซื้อออปชันเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตได้นะครับสิ่งที่ต้องดูมีอะไรบ้าง3เรื่องครับคุณผู้ชมคุณนงวดีเรื่องแรกมาดูกันก่อนเราต้องดูจุดที่ต้องการความคุ้มครองครับตัวอย่างเช่นดัชนีอยู่ที่ 1,070 จุดนะฮะแต่ถ้าต้องการความคุ้มครองตั้งแต่ระดับนี้ก็เลือกออปชันที่คุ้มครองตั้งแต่ 1,070 จุดตามตัวอย่างจ่ายค่าพรีเมียมประมาณ 3,000 บาทนะครับแต่ถ้าอยากจ่ายค่าพรีเมียมน้อยลงเหลือ 2,000 บาทก็อาจจะเลือกเริ่มคุ้มครองที่ 1,050 จุดแทนโดยได้ความคุ้มครอง200บาทต่อจุดเท่ากันแต่ว่าความคุ้มครองก็จะเริ่มช้าลงนั่นเองนะฮะทีมาดูเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องระยะเวลาคุ้มครองครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะให้คุ้มครองประมาณ30วันคือจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนะฮะก็อาจจะเลือกออปชันที่หมดอายุในเดือนกันยายนซึ่งต่างจากตัวอย่างของประกันแบบ1ปีนะครับที่จะเริ่มนับตั้งแต่ระยะเวลาคุ้มครองจากวันที่ซื้อนะครับส่วนเรื่องที่3ครับก็คือความน่าเชื่อถือครับออปชันใน T-Fex เนี่ยมีTCH ทำหน้าที่ในการเป็นคู่สัญญากลางแล้วก็มีการเรียกหลักประกันจากคู่สัญญาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อีกฝ่ายจะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับแต่ทีนี้คำถามครับถ้าไม่ได้มีพอร์ตไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงล่ะการซื้อออปชันเราสามารถซื้อเพื่ออะไรได้ก็ซื้อเพื่อใช้เก็งกำไรตามทิศทางของตลาดได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเหตุการณ์ที่ตลาดเนี่ยกังวลใกล้เกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นแล้วความสนใจในการซื้อออปชันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าค่าแล้วก็ค่าพรีเมียมเนี่ยก็อาจจะปรับสูงขึ้นนั่นเองนะครับและอีกจุดที่แตกต่างจากประกันก็คือออปชันขายต่อได้ก่อนหมดอายุนะครับถ้ามีกำไรจนพอใจก็ขายทำกำไรได้หรือว่าถ้าขายขาดทุนก็อาจจะเป็นการขายตัดขาดทุนได้เช่นเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งสัญญาหมดอายุได้นะฮะ
4: ค่ะตลาดหลักทรัพย์นะคะกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนก็ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

0: นค่ะ
1: ประ
0: กาศจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนมูลค่าเริ่มต้น 1,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในธุรกิจ New Economy และสถาบันอุดมศึกษา15แห่งก็เปิดตัว University Holding Consortium ผลักดันธุรกิจ Deep Tech จากงานวิจัยสู่การเติบโตเชิงพาณิชย์ต่อยอดสู่การจัดตั้งบริษัท Spin-off และ New Economy สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้เพื่อสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตพร้อมเข้าสู่ตลาดทุนเชื่อมโยงกับที่ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์ให้บริษัท New Economy ที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI เข้าระดมทุนในตลาดทุนไทยได้สะดวกขึ้นค่ะ
2: วิไลออกไปสู่ข้างนอกได้เนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ความเชื่อมโยงหลากหลายมหาวิไลนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการนำไปทดสอบต่างๆรวมถึงว่าวันนี้เวลาจะลงทุนถ้า 2-3 มหาวิไลลงทุนพร้อมกันนักลงทุนก็จะเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมระดมทุนในกองอื่นๆได้ง่ายขึ้น
3: แต่ว่าถ้าเรามีมหาวิไลลงทุนมีทรัพย์สินทางปัญญาเราลงทุนอันนี้ไปนะสเกลมีคนทุนเยอะเขาก็ขยายธุรกิจได้แล้วถ้าเป็นสินค้าที่มีประโยชน์เป็นสินค้าอย่างที่ท่านรองนายกเน้นเรื่องของ health products wellness อะไรเงี้ยนะครับเราก็จะสามารถทำให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนได
4: ้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเรามีของกินของดีเยอะแต่เราจะลงข้ามรั้วกันไม่ได้ฉะนั้นตัวนี้จะคัดแต่พอทำให้ลงข้ามรั้วได้ส่วนตัว vendor เนี่ยเราเห็นเลยนะว่าขีดความสามารถในการยกระดับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราจะมีตัว Adventure ในการที่ยกระดับเป็นส่วนนี้
5: ไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการใส่เงินเพียงอย่างเดียวเพราะว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องเติบโตมานะครับและเป็นบริษัทที่มีศักยภาพมี value นะครับจะต้องได้ scale ในระดับหนึ่งต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
1: ไปดูมุมมองเศรษฐกิจไทยจากทาง SCB EIC กันหน่อยนะครับที่ประเมินภาพของเศรษฐกิจไทยปี69ขยายตัวได้ 2.2% ส่วนปีหน้าปี2570นะครับขยายตัวได้ 2.1% เรื่องนี้เปิดเผยจากทางคุณยันยงไทยเจริญประธานช่วยที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนของทาง SCB EIC นะครับโดยให้เหตุผลถึงเรื่องแรงหนุนเนี่ยมาจากวัฏจักรการลงทุนด้าน AI ของโลกนะครับก็ส่งผลดีต่อเรื่องของการส่งออกสินค้าในฝั่งอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศกลุ่มดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวในลักษณะ K-shape ชัดเจนนะครับเพราะว่าพึ่งพาการนำเข้าที่สูงก็เลยทำให้รายได้แล้วก็การจ้างงานกระจุกตัวขณะที่ภาคครัวเรือนแล้วก็ SMEs ยังฟื้นตัวช้าหนี้สูงแล้วก็เข้าถึงสินเชื่อยากนะครับก็ต้องจับตาความขัดแย้งตะวันออกกลางที่อาจจะดันราคาน้ำมันไปแตะระดับ110ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งภาครัฐควรที่จะหลีกเลี่ยงการตรึงราคาน้ำมันที่จะกระทบกับกลไกเศรษฐกิจโจทย์สำคัญระยะต่อไปก็คือการดึงการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศนะครับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็การเชื่อมโยงบริษัทต่างชาติกับ SME ไทยเพื่อให้การเติบโตเนี่ยกระจายตัวมากยิ่งขึ้นครับ
6: ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนนะครับคราวนี้ก็คงต้องมาดูว่ากลไกรองรับของเราที่มีอยู่ในช่วงก่อนหน้านั้นเราพึ่งพากลไกอย่างกองทุนน้ำมันนะครับแต่มองไปข้างหน้าก็คงมีข้อจำกัดมากขึ้นเนื่องจากการติดลบของกองทุนนี่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบจะ90,000 ล้านแล้วนะครับก็คงต้องภาครัฐก็คงต้อง
0: ค่ะคุณผู้ชมคะติดตามคุณผู้ชมให้ชวนคุณผู้ชมให้ติดตามรายการ Insight Investor นะคะสำหรับเป็นรายการที่ติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะคะทางช่องทางออนไลน์ของสำนักข่าวไทยนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook พบกับพวกเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 13:30 จนถึง 20:00 นะคะก็ครบถ้วนกันแล้วก็จะพบกันทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเลยนะคะคุณตัว
1: ใช่ครับเช้าในลงทุนแล้วต่อตอนบ่าย Insight Investor นะครับลองฝากติดตามกันได้อย่างสัปดาห์นี้เราก็ไปประจำที่แกสเทค2026ที่ไบเทคนะฮะมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายเรื่องแล้วก็ราวอัพตลาดในภาคเช้าให้ติดตามกันด้วยยังไงลองติดตามกันได้นะครับนี่รวมถึงเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทางกราฟด้วยกับโจทย์สำคัญเลยเรื่อง data center ค่าไฟ data center นี่ยังไงในมุมของกราฟเองมีคำตอบให้ติดตามกันด้วยลองติดตามย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook ของทางสำนักข่าวไทยได้นะครับวันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนครับเรา2คนพร้อมทีมข่าวทุกคนลาไปพร้อมกันครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มิกาแล้วกับชอปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
1: จ้ะ
0: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
1: ครับ
0: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ
0: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาเราทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่งนั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กกครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ้ยยังมีกระโถน เป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืนบางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
1: ้
0: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่า
1: โอเคครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คละสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซ็ตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-COT ครับ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับกองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกุมนายมินทาดาอายุ23ปีข้อกล่าวหาตามหมายจับว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนไอซ์พร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน464ถุงบรรจุอยู่ในถุงกระสอบจำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ464กิโลกรัมรถยนต์จับได้ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงดอนทรายถนนสุขจิตตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยตำรวจต้องไล่สกัดรถยนต์เพราะผู้ต้องหาขับรถหนีจนเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านประชาชนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมว่าได้ทำผิดจริงโดยได้รับการว่าจ้างขนยาเสพติดครั้งนี้จำนวน 500,000 บาทรับยาไอซ์มาจากแม่สายจะไปส่งภาคใต้จังหวัดสงขลานายโทมัสแมสซี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันได้ยื่นยติถอดถอนนายปีเตอร์เฮกเซสรัฐมนตรีกลาโหมโดยกล่าวหาว่าเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยการออกคำสั่งโจมตีอิหร่านโดยไม่ได้รับอนุญาตและอนุมัติจากรัฐสภาถึงแม้ว่าจะสังกัดพรรครีพับลิกันของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแต่นายแมสซี่เป็นผู้ที่ต่อต้านสงครามอิหร่านและให้การช่วยเหลืออิสราเอลอย่างเปิดเผยมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามยติถอดถอนของเขาไม่น่าจะผ่านการรับรองของสภาที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากอยู่แต่จะสร้างความตึงเครียดภายในพรรคก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเวลาที่ชาวอเมริกันมากมายไม่พอใจกับการทำสงครามที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพพุ่งสูงในปัจจุบันโดยโพลของรอยเตอร์สอิปซอสที่ล่าสุดระบุว่าพรรคเดโมแครตมีความนิยมเหนือพรรครีพับลิกันอยู่ที่ 44% ต่อ 37% ลุยส์เดลาฟุนเต้กุนซือทีมชาติสเปนวัย65ปีตกลงต่อสัญญาคุมทีมกระทิงดุสเปนออกไปจนถึงปี2030แม้ว่าจะเหลือสัญญาคุมทีมอีก2ปีเพื่อเป้าหมายพาทีมป้องกันแชมป์โลกสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากเดลาฟุนเต้เพิ่งพาสเปนคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ต่อจากแชมป์ยูโร2024ซึ่งการต่อสัญญาในครั้งนี้จะทำให้เดลาฟุนเต้จะอยู่คุมทีมกระทิงดุไปจนถึงฟุตบอลโลก2030ที่สเปนเป็นเจ้าภาพร่วมกับโปรตุเกสและโมร็อกโกนอกจากนี้สตาฟโค้ชทุกคนของเดลาฟุนเต้จะยังอยู่ร่วมงานต่อไปในระยะยาวโดยนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมสเปนเขาพาทีมแพ้เพียง2นัดจากแมตช์ทางการทั้งหมด41นัดติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ11นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ับสนุนโดย
1: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: ตั้งแต่คืนวันก่อน
1: พี่แพนโทษสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เข้ารายการปุ๊บปั๊บมากกว่านี
0: ้ยังตรวจสอบข้อมูลอยู่เลย
1: ใช่เราคุยกันเรื่อง US 10 year bond อ่ะเผื่อคุณผู้ชมได้ยินมาสักครู่นี้ก็คือโอ้ 5% ไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เช้าวันนี้ครับจ่อๆแถว 4.987
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใกล้มากๆเพราะว่ารอลุ้นผลการประชุมเฟดในคืนวันนี้นะครับตามเวลาในบ้านเราก็คือประมาณสักตีหนึ่งนะครับว่าสรุปแล้วจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้จากนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนี่ยตีกันเอาไว้ที่ 92%
0: ค่ะ
1: คือเกือบจะฟันธงไปแล้วเราว่าขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีตราสารหนี้ต่างโดยเฉพาะตราสารหนี้ต่างประเทศหรือตราสารหนี้ระยะยาวอาจจะเห็นพอร์ตของคุณในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไปได้คุณแพนเพราะตอบรับกับดอกเบี้ยขึ้นไปเรียบร้อย
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าราคาพันธบัตรนี่ก็ปรับตัวลดลงนะคะในขณะเดียวกันค่ะในการคาดการณ์ของเฟดในค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะคะก็ประเมินว่าน่าจะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นทรงตัวในระดับสูงค่ะยังเวสเท็กซัสเอง104 ดอลลาร์เบรนท์นะคะยืนอยู่ที่107 ดอลลาร์ล่าสุดเนี่ยมีข่าวด้วยนะคะระบุบอกว่าทางด้านของซาอุดีอาระเบียนั้นอาจจะมีการระงับนะคะการส่งมอบน้ำมันบางเที่ยวเรือให้กับลูกค้าในยุโรปยิ่งเพิ่มความกดดันนะคะเพราะว่าในอีกขาหนึ่งทางด้านของยูเครนนั้นก็มีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในฝั่งของรัสเซียด้วยมันเลยทำให้ทิศทางของราคาน้ำมันเบนซินและก็ดีเซลในโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นค่ะภาพดังกล่าวนี้นะคะหลายคนประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็น่าจะมีผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังทางด้านของราคาทองคำเช้าวันนี้เองยังมีจังหวะของการรีบาวด์ค่ะมายืนอยู่ที่ 4,330 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ส่วนทางด้านของเงินบาทอ่อนค่าอยู่ที่ 33.24 บาทสตางค์โดยประมาณนะคะดังนั้นภาพในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาวางแผนการลงทุนกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากจะรบกวนคุณผู้ชมค่ะสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะเพื่อทำแบบสำรวจแล้วก็ตอบข้อซอกถามของเราเข้ามานะคะพร้อมกับแนะนำติชมรายการว่าอยากจะให้รายการของเรานั้นปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมนะคะให้ถูกใจคุณผู้ชมในระยะถัดไปฝากด้วยนะคะสำหรับ QR Code ในการทำแบบสอบถามในครั้งนี้นะคะไปติดตามกันต่อค่ะในช่วงเทรดไทม์ค่ะ
1: เทรดไทม์เช้าครับเช้านี้เทรดไทม์นะครับอยู่กับคุณณัฐวุฒิจันทนะจุลพงศ์ครับ IAA นักกลยุทธ์จาก KTX Research บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring จำกัดครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
2: คร
1: ับ ณ
2: ั
1: ฐวุฒิครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแพนครับสวัสดีคุณแจ๊ครับ
1: ครับผมสำหรับวันนี้น่าจะรอผลการประชุมเฟดกันทั้งโลกเลยทั้งฝั่งของกรุงไทยสปริงเราประเมินยังไงครับ
2: คือผมว่าไอ้เรื่องของ FOMC เนี่ยถ้าเอาวิวตลาดเนี่ยคงจะเห็นกันแล้วแหละว่า 90% ก็คาดหวังว่าขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมอาจจะยังเป็นคนส่วนน้อยนะว่ายังพอมีลุ้นนะครับว่ามันอาจจะไม่น่าจะถึงขั้นจะรีบฮอคขนาดนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าเรื่องขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องมองที่ดอทพอร์ตด้วยนะเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าตลาดเองเนี่ยโดยเฉพาะตัวของเฟดวัตถุเนี่ยเขามองไปแล้วนะครับว่าในระยะ12เดือนข้างหน้าเนี่ยเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถึง4ครั้งมาจบแล้วเราสัก 4.75% ซึ่งไอ้ตัว2ปีก็ขึ้นมาแถวๆนั้นนะ 4.7% ทีนี้ถ้าเรามองตัวดอทพอร์ตของการประชุมรอบที่แล้วนะเขามองแค่ครั้งเดียวนั่นหมายความว่าถ้าจะเป็นไปตามคาดได้เนี่ยเราต้องเห็นดอทพอร์ตเฟดรอบนี้เนี่ยปรับจาก1ครั้งไป4ครั้งซึ่งภายในประชุมเดียวแต่ผมแทบไม่ค่อยเห็นการปรับอะไรที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าถ้ามองในแง่ตัวเลขเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นถึงแม้ว่าราคานั้นมันจะขึ้นมาแต่ว่าโอเคถ้าเทียบกับพีคแถว120 เหรียญเราก็ยังไม่เห็นจุดที่มันขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เพราะงั้นรอบนี้เนี่ยตัวดอทพอตเป็นตัวชี้นะครับมากกว่าตัวดอกเบี้ยนะครับว่าถ้ามันออกมาต่ำกว่า4ครั้งเนี่ยโอกาสที่ตลาดจะรีไพรซิ่งตัวบอลโดยเฉพาะตัวสั้นอย่างตัว2ปีให้ลงมาใหม่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะเพราะงั้นผมมองในเชิงบวกมากกว่าว่าตลาดกลัวเยอะไปนิดหนึ่งสำหรับดอกเบี้ยคืนนี้นะครับ
0: ค่ะถ้าหากว่าคงอัตราดอกเบี้ยมันจะไม่ยิ่งทำให้ทิศทางของตลาดกลับตลบปัดหรือว่าผันผวนมากยิ่งขึ้นหรอคะ
2: ก็ตลาดอาจจะตีความว่าเอ๊ะคงดอกเบี้ยไปนี่เอาใจรัฐบาลหรือเปล่าหรือว่าในเชิงของภาพเฟดจริงๆเขามีเมนเดทสองด้านนะด้านหนึ่งด้านเงินเฟ้อแล้วเงินเฟ้อเนี่ยถ้าเรามองรอบนี้จริงๆเนี่ยมาจากน้ำมันต่อให้เราขึ้นดอกเบี้ยไปเนี่ยก็กดน้ำมันไม่ลงนะกดการดอกเบี้ยคือขึ้นดอกเบี้ยไปกดเศรษฐกิจลงนะทำให้ดีมานด์หายแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อลงมาแต่ว่าในความจริงเนี่ยพอไปดูในเชิงเศรษฐกิจเราจะเห็นภาพว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าดีมากมายนะ GDP ก็ไม่ถึง 2% ด้วยซ้ำนะเพราะงั้นโดยรวมเนี่ยเฟดไม่ต้องรีบได้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามีเหตุผลมากพอที่เขาสามารถโฮได้โดยที่ไม่มีข้อครหาว่าไปช่วยรัฐบาลนะเพราะว่าในเชิงเศรษฐกิจในฝั่งของเมนเดทอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นที่จะพอรับการขึ้นดอกเบี้ยได้อยู่นะครับ
1: แล้วถ้าขึ้นมาจริงๆมันจะกระทบกับตลาดหุ้นยังไงครับ
2: ถ้าขึ้นมาจริงๆผมว่าตลาดไพร์

0: แล้วนะครับณวันนี้เนี่ยตลาดพลาดไปเกือบ 100% แล้วเราได้เห็นไปแล้วว่ามันมีการรับรู้ยังไงบ้างนะตัวบอลเราจะเห็นว่าบอลยูเนี่ยก็ขึ้นมารุนแรงแล้วก็หุ้นตลอดทั้งสัปดาห์ยกตัวอย่างของไทยเองเนี่ยก็เจอภาพกับโฟลว์ที่ไหลกลับไปฝั่งสหรัฐนะเพราะว่าดอลลาร์มันก็แข็งขึ้นมานะเพราะงั้นเราเห็นภาพระยะสั้นๆไปแล้วนะครับว่าตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในจุดที่มันมีการพักลงมาหน่อยโดยเฉพาะกลุ่มเทคในฝั่งสหรัฐเราจะเห็นว่า 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถูกกดมาโดยตลอดเพราะงั้นนั่นคือตัวอย่างนะว่าถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยยังไงกลุ่มที่เป็น risky asset นะก็มีโอกาสที่อาจจะถูกกดดันนะขึ้นยากหน่อยโอกาสปรับฐานก็ยังมีอยู่นะ
1: ค่ะเลือกหุ้นให้หน่อยสิคะเพราะว่าตอนนี้หุ้นไทยก็ปรับพักฐานลงมาค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะคะจากช่วงที่ผ่านมา1575โดยประมาณนะคะมีหุ้นท็อปพิกตัวไหนที่สามารถน่าเก็บสะสมได้บ้างคะ
0: คือสำหรับไทยเนี่ยเรามีปรับฐานมา40จุดในช่วงวีคนี้นะแล้วก็20-30จุดเป็นของเดลต้านะแล้วก็ตัวที่อาจจะมีปัญหาหน่อยก็คือพวกที่รีเลทกับเรื่องยิวขาขึ้นนะฮะก็ยกตัวอย่างกับไฟแนนซ์นะโดนกดมาเยอะนะแต่ว่าผมมองกลับด้านว่าถ้าวันนี้มันไม่ถึงขั้นจะปรับตัวพอร์ตขึ้นจาก1ไป4เนี่ยแปลว่ามันมีโอกาสที่จะ turning point ในกลุ่มพวกนั้นได้งั้นอย่าง AS เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราแนะนำเพราะว่าได้ประโยชน์จากเรื่อง investment ด้วยนะหรือว่ากลุ่มที่เป็นธนาคารนะครับที่ตัวของแบงค์เนี่ยอย่าง KBank เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็คิดว่าน่าถือเหมือนกันเพราะว่า yield curve spread ตัว 10-2 เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาชันอีกครั้งหลังประชุมเฟดนะแล้วตัวสุดท้ายคือ WSA นะก็เน้นในเรื่องของ domestic pay เป็นหลักหลักๆก็เน้น domestic pay มากกว่า global pay ครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนั่นคือกลยุทธ์จากกรุงไทยเอ็กซ์สปริงนะครับคืนนี้ประเมินว่าแต่มองส่วนนะกรุงไทยเอ็กซ์สปริงบอกว่าคุณนัทบอกว่าเป็นส่วนน้อยขอเป็น 8% ที่เหลือที่บอกว่าน่าจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นดอกเบี้ยจริงตลาดก็น่าจะตอบรับพอสมควรแล้วล่ะครับไปดูแนะนำจากโบรกเกอร์อื่นกันบ้างนะครับที่รวมมาฝากในเช้านี้3ค่ายนะครับอย่างฟิลิปให้ไว้ที่อมตะแล้วก็ BH ครับ
1: กสิกรไทยมองไปที่ BBL แล้วก็ East Water ค่ะ
2: Financial Service ชอบ BBL ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ
3: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: อร่อย
3: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
6: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
7: ์เมืองไทยประกันชีวิตมาพร้อมเมืองไทยสมายคลับจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเดินป่า
8: เข้าสปาพาไปฟิตไปช้อปปิ้งไปคาเฟ่
7: จะสตรีมมิ่งตัวหนังคอนเสิร์ต
8: หรือละครเวทีก็จัดให้มือแบบไหนก็ฟินจัด
7: เมืองไทยสมายคลับยกระดับประกันให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง
8: เพราะมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
7: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: เยอะกว่าเดิมอีกนะ
10: ถ้าอยากเยอะกว่านี้โหลด MTL คลิกเลย
6: เมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
11: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
12: ได้เลยค่ะ
6: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
1: สนับสนุนโดย
13: ทูออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
1: Bangkok Bank Travel Card
2: ต้องบอกว่าเรื่องราวของการส่งทีมไทยไปสู่เอเชียนเกมนะครับหลายๆค่ายก็เตรียมที่จะมีการออกแพ็กเกจขึ้นมาสนับสนุนนะครับแล้วก็เชียร์ทีมไทยไปด้วยกันล่าสุดครับทาง True Corporation มีการส่งมอบ Go Travel SIM ครับเสริมทัพสื่อไทยเกาะติดเอเชียนเกม2026ครับโดย True Corporation ในฐานะผู้สนับสนุนหลักด้านการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้มอบ Go Travel SIM สนับสนุนคณะสื่อมวลชนไทยที่เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดสดส่งข้อมูลภาพและรายงานผลการแข่งขันกลับมายังประเทศไทยครับ ดยคุณพิมลพันธ์สิริวงศ์วานงามหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นผู้แทนการ

0: ส่งมอบโกลด์ทราเวลซิมแก่คณะสื่อมวลชนณสนามราชมังคลากีฬาสถานช่วยให้สื่อมวลชนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตโรมมิ่ง 5G โทรออกแล้วก็รับข้อความได้อย่างราบรื่นเพิ่มความคล่องตัวในการรายงานข่าวแบบทันท่วงทีและการส่งภาพบรรยากาศการแข่งขันตรงถึงแฟนกีฬาในประเทศไทยครับสำหรับแฟนกีฬาและก็ผู้ที่เดินทางไปในประเทศญี่ปุ่นนะครับทรูได้เสนอแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างประเทศ Go Travel Asia และออสเตรเลียทั้งระบบรายเดือนและเติมเงินราคาเริ่มต้นเพียงแค่299 บาทครับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมนี้พร้อมรับประกันการเดินทางฟรีและพร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่นๆผ่านแอปพลิเคชัน True ครับ
1: เป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนดีๆนะคะจากทางด้านของ True นะคะเพื่อให้ประชาชนคนไทยสามารถเกาะติดขอบเอเชียนเกมส์ได้แบบครบรถนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับงานสัมมนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์นี้18กันยายน14ในการเป็นต้นไปค่ะสำหรับท่านใดที่จองแล้วก็ลงทะเบียนไว้ห้ามลืมเลยนะคะเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารตั้งใจจัดงานสัมมนาในครั้งนี้หนเกษียณ EP 2 Retire Rich 2026เกษียณมั่งคั่งอย่างตัวมัมตัวป๋าค่ะมาเปิดมุมมองเรื่องการเงินการลงทุนพร้อมฟังอินไซต์จากกูรูชั้นนำที่จะมาแชร์แนวคิดและเคล็ดลับในการวางแผนชีวิตหลังเกษียณให้เงินพร้อมชีวิตพร้อมฟังปาฐกถาพิเศษค่ะโดยคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอินสไปเรชั่นดีๆนะคะจากคุณประสานอิงคณานผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยเสวนาเจาะลึกด้านการลงทุนกับคุณชยนนท์รักการจนานเฮดโค้ชแอนด์โคฟาวเดอร์จากฟีโนมิน่าคุณสุวภาเจริญยิ่งที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทยคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์เอ็กเซคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดค่ะเจ้าของเพจแมงเม่าสำราญนะคะที่นั่งตอนนี้นี่ถือว่าห้องจะล้นแล้วนะคะดังนั้นใครที่จองเอาไว้หรือยังไม่ได้จองสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะแล้วมาพบกันนะคะหอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับวันศุกร์นี้14 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: ส่วนวันศุกร์หน้านะครับมีอีกหนึ่งสัมมนาเกิดขึ้นนะครับกับสัมมนาสูตรคัดหุ้นซื้อสไตล์ไหนก็ทำกำไร VIX Trader 25กันยายนนี้ไปเจอกันนะครับได้นะครับที่ SCB Nextech ชั้น4สยามพารากอนครับโดยการลงทุนในตลาดหุ้นยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีแค่สูตรสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปครับวารสารการเงินธนาคารและ Money and Banking Channel จัดงานสัมมนาใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับกับสูตรคัดหุ้นซื้อสไตล์ไหนก็ทำกำไร VI แล้วก็เทรดเดอร์สามารถทำได้นะครับเพื่อเปิดมุมมองการลงทุนที่ผสานจุดแข็งของนักลงทุนเน้นนักลงทุนคุณค่าหรือว่า VI และนักเก็งกำไรแบบเทรดเดอร์ที่สามารถผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวครับสุกหน้านะครับ25กันยายนครับบ่าย 2-4 โมงเย็นนะ SCB Nextech ชั้น4สยามพารากอนนะครับสามารถฟังการวิเคราะห์ได้นะครับโดย Rising Star Analyst นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพราดอนเตียรัตนปราโมท IAA ผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus คุณธกฤตชาติเชิดศักดิ์ IAA CFT ซีซ่านะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับคุณกันหทัยศรัทธา IAA CFA ครับหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยลูกค้ารายย่อยและนักเศรษฐศาสตร์บริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยครับเรียนรู้ไปพร้อมกันกับวิธีการคัดกรองหุ้นตามปัจจัยพื้นฐานให้แข็งแกร่งแบบ VI ควบคู่ไปกับการอ่านจังหวะแล้วก็กราฟเทคนิคเพื่อหาจุดซื้อจุดขายที่แม่นยำแบบเทรดเดอร์ช่วยลดความเสี่ยงเพื่อโอกาสทำกำไรแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตท่ามกลางภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงสแกน QR code นี้เพื่อลงทะเบียนร่วมเข้าฟังสัมมนาพร้อมกันครับ
1: รอพบกันเลยนะคะ Market Today on Stage
0: 2 อาทิตย์เลยศุกร์นี
1: ้
0: ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ศุกร์หน้าไปที่ SCB Nextech สยามพารากอนครับ
1: ใช่ค่ะไปวางแผนการลงทุนกันนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจการลงทุนในหุ้นนอกหนึ่งในหุ้น AI ที่เติบโตได้อย่างโดดเด่นก็คือทางด้านของ Palantir นะคะเขามีความน่าสนใจอย่างไรติดตามได้ใน Global Hot Pick ตัวท็อปหุ้นโลกค่ะ
2: Palantir หุ้นตัวท็อปสาย AI ที่ไม่ได้แค่สร้าง AI แต่กำลังเอา AI ไปสร้างรายได้จริงวันนี้ Global Hot Pick นะคะพามาทำความรู้จักกับหุ้น Palantir ของบริษัท Palantir Technologies บริษัทซอฟต์แวร์จากสหรัฐซึ่งหุ้นตัวนี้นะคะซื้อขายในตลาด Nasdaq โดยบริษัทของเขานะคะเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลและ AI ช่วยทั้งหน่วยงานรัฐแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่นะคะเอาข้อมูลมหาศาลมาวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะแล้วทำไมหุ้นตัวนี้ถึงมีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าตัวเลขล่าสุดแรงมากค่ะโดยไตรมาส2นะคะปี2026 Palantir มีรายได้กว่า 1.94 พันล้านดอลลาร์

โตถึง 93% จากปีก่อนขณะที่รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐนะคะโตถึง 149% และบริษัทก็ปรับเพิ่มคาดการรายได้ทั้งปี2026นะคะอยู่ที่ 8.15 พันล้านดอลลาร์เลยค่ะและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะพาลันเดียไม่ได้พึ่งแค่ลูกค้ารัฐบาลค่ะแต่ยังกำลังขยาย AI ไปยังภาคธุรกิจมากขึ้นสำหรับราคาหุ้นในปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ 172-180 ดอลลาร์ต่อหุ้นค่ะส่วนนักวิเคราะห์นะคะมองเป้าหมายไว้ที่ราวๆ192ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยมุมมองโดยรวมนะคะยังอยู่ในระดับซื้อสำหรับนักลงทุนไทยนะคะที่สนใจหุ้นตัวนี้ก็สามารถลงทุนได้ผ่าน DR ค่ะโดยใช้ตัวย่อว่า PLTR นะคะซื้อขายในตลาดหุ้นไทยและอ้างอิงหุ้นพาลันเทียที่ซื้อขายบน Nasdaq นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆนะคะก็คือพาลันเทียไม่ได้แค่ก่อกระแส AI แต่กำลังจะเปลี่ยน AI ให้กลายเป็นธุรกิจจริงและนี่ก็เป็นเหตุผลที่หุ้นตัวนี้น่าจับตาค่ะ

0: ไฟใหญ่มากเอ้า
1: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
2: ์Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
0: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
1: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
5: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
6: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
7: ก็เข้ามาสู่เบรกสุดท้ายนะครับแน่นอนล่ะครับว่าการที่เฟดนั้นมีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยในคืนนี้หลายคนถามต่อว่าถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วจะโดนเซลล์ออนแฟกในสินทรัพย์ต่างๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้พาผู้ชมมาคุยกันครับ
3: พูดคุยกันกับคุณชัยนนท์รักการจนาน Head Coach and Co-founder จาก Finnomina ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณแบงค์ครับ
8: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
7: ก่อนเขาจะขึ้นจริงหรือว่าไม่ขึ้นไม่แน่ใจ เราจะต้องเตรียมกันก่อนแล้วล่ะว่าเราจะได้ทำก่อนคนอื่นเขาบ้างนะครับรอบนี้ฝั่งของ Finnomina เองเราประเมินขึ้นหรือว่าไม่ขึ้นครับรอบนี้
8: คิดว่าขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหามันคือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นการขึ้นแค่เพียงครั้งเดียวอันนี้ผมคิดว่าอยู่ในใจของหลายๆคนซึ่งฟีโนเมนาเราก็ประเมินไปอีกว่ามีโอกาสสูงมากว่าจะขึ้นแค่เพียงครั้งเดียวแต่บนเงื่อนไขว่าราคาน้ำมันที่เราเห็นกันอยู่แถวๆนี้ประมาณ100ถึง110เหรียญทั้ง WTI และ Brent เนี่ยมันต้องไม่มากกว่านี้เพราะถ้ามากกว่านี้ความกลัวเรื่องเงินเฟ้ออยู่ในใจเนี่ยก็มีแนวโน้มและมีโอกาสสูงมากๆที่ปลายปีนี้จะเป็นการขึ้นอีกสักหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้ครับวิวฟีโนเมนาขึ้นครั้งนี้จะขึ้นครั้งเดียวแต่ถ้าราคาน้ำมันยังอยู่สูงกว่า100เหรียญจะมีการขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนเดือนธันวาอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเดือนธันวามันมีโอกาสสูงมากๆจะขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันแปลว่าการปรับฐานอาจจะลากยาวไปจนถึงมิดเทอมอิเล็กชันตอนวันที่3พฤศจิกาเลยก็เป็นไปได้ครับ
3: ค่ะซึ่งในช่วงจังหวะนี้นะคะไม่ว่าจะขึ้นครั้งเดียวหรือว่าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันมีกระแสหนึ่งก็คือดอลลาร์ดีเบสเมนต์ตรงนี้เองเนี่ยมันทำให้ภาพของความผันผวนในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างจะมากนะคะมองภาพนี้ยังไงล่ะคะ
8: ครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ครับดอลลาร์ดีเบสเมนต์คือเขามองว่าดอลลาร์จะเสื่อมค่าความเสื่อมค่าของดอลลาร์เนี่ยมันมาจากความไม่น่าความไม่เชื่อถือและความไม่ไว้วางใจของคนที่ถือสินทรัพย์ดอลลาร์ไม่ไว้วางใจเรื่องอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งนะครับก็คือตอนนี้Debt to GDP ของอเมริกาเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 122% ต่อ GDP ไปแล้วซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับอย่างที่2คือบอนด์ยิลด์ที่กระชากอย่างบอนด์ยิลด์10ปีเมื่อคืนนี้ที่ขึ้นไปแตะที่ 5% เนี่ยนี่เป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี2023นั่นแปลว่าหนี้ที่มีเยอะคุณจ่ายดอกเบี้ยในรอบในช่วงที่แพงที่สุดในรอบ3ปีคือเก็บภาษีไม่ได้เท่าไหร่รัฐบาลได้รายได้มาเท่าไหร่กลายเป็นว่าต้องเอาไปจ่ายนี่มหาศาลเมื่อนั้นมันก็เลยมองไม่เห็นว่าเอ๊ะแล้วถ้าเศรษฐกิจมีความ

0: เปราะบางหรือเศรษฐกิจมีปัญหาจริงอ่ะรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนมากระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้คือเรื่องที่2นะครับความไม่สบายใจในเรื่องที่3ของคนที่ถือดอลลาร์ก็คือว่ามือซ้ายและมือขวาทีมที่ทำเรื่องเศรษฐกิจของทรัมป์ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็คือเควินบอชประธานเฟดแล้วก็คุณสกอตเวสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ย2คนนี้ยังมีมุมมองและการดำเนินนโยบายที่สวนทางกันอยู่ก็คือสกอตเวสเซนเนี่ยอยากกดบอนด์ยิลด์ให้ลงแต่เควินวอชบอกว่าอยากจะสู้กับเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยคือพอมันเป็นอย่างนี้มันก็เกิดไดเลม่าว่าเอ๊ะบอนด์ยิลด์มันควรจะขึ้นหรือว่ามันจะลงเพราะว่ามันยังสวนทางกันอยู่3อย่างเนี้ยผมคิดว่าคำถามกลับไปเลยครับว่าคุณคิดว่า3อย่างนี้แก้ได้อะไรแก้ได้ง่ายอะไรแก้ได้ยากสำหรับผมอ่ะไอ้2อย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องดอกเบี้ยกับเรื่องหนี้ที่เยอะเนี่ยคงแก้ยากเพราะฉะนั้นมันจะยังอยู่ในใจของคนที่มีดอลลาร์เยอะๆก็คงอยากจะกระจายความเสี่ยงไปซื้อยังไปถืออย่างอื่นเพื่อการดอลลาร์เสื่อมค่าแต่อย่างสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่เควินบอสกับสกอตเวสเซนต์กลับมาพูดในภาษาเดียวกันนะสมมติให้แคร์เงินเฟ้อแคร์ด้วยกันหรือจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็กระตุ้นด้วยกันแล้วไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้ทีมดอลลาร์ดีเวสเมนต์เนี่ยอาจจะชะลอลงในระยะสั้นแต่คำถามคือแล้วเมื่อไหร่เขาจะอะไรกันหรือว่าเห็นพ้องต้องกันคำตอบคือมันก็ยังไม่เห็นทางเหมือนกันเพราะเงินเฟ้อมันยังสูงอยู
1: ่
0: เมื่อเกิดทีมนี้ถามว่าแล้วสินทรัพย์อะไรได้ประโยชน์จากทีมดอลลาร์ดีเบสเมนต์มันก็กลับมาที่ว่าอะไรที่ดอลลาร์อ่อนเราได้ประโยชน์มันก็กลับมาที่ทองกลับมาที่บิตคอยน์แล้วก็กลับมาที่ตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียที่พักฐานอยู่ตอนนี้เราก็มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสและมีความน่าสนใจนะโดยเฉพาะอย่างสัปดาห์นี้เนี่ยทางฟีโนเมนาเรากลับมาชอบหุ้นญี่ปุ่นเยอะมากขึ้นนะครับ
1: ครับผมส่วนคนที่มีตราสารหนี้ล่ะครับต้องบอกว่าใครที่มีตราสารหนี้ระยะยาวโดยเฉพาะตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยวีคที่ผ่านมาไม่สบายใจเพราะพอร์ตกลายเป็นติดลบไปเลยนะครับมันจะกลับหัวไหมวันนี้ต้องซื้อเฉลี่ยไหมครับ
0: ทำได้อยู่อย่างนึงครับใครที่ถือตราสารหนี้นะครับคือทำใจ
1: แล้ว
0: ไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นทำใจในที่นี้เพราะว่ามันเราไม่เห็นจริงๆครับว่าสัญญาณบอนด์ยิลด์เนี่ยมันจะกดลงมาได้ยังไงเพราะทีมดอลลาร์ดีเวสเมนต์เนี่ยข้อที่1ข้อที่2ที่ผมบอกไปเรื่องหนี้ปริมาณหนี้ที่แล้วจ่ายดอกเบี้ยที่แพงเนี่ยเรายังไม่เห็นว่าอเมริกาจะแก้เรื่องนี้ยังไงแต่ว่าเอาว่าระยะสั้นๆคือให้ระวัง2จุดนะครับ 5% ตรงเนี้ยของบอนด์ยิลด์10ปีผ่านมั้ยกับอีกที่นึงคือประมาณ 5.2สองที่นี้ถ้าทะลุผ่านไปมันแปลว่าใครที่ถือบอลระยะกลางถึงระยะยาวขึ้นไปคุณจะเจอความเจ็บปวดและการที่บอลยิวกระชากเนี่ยมันใครที่ถือ asset allocation แบบตราสารหนี้ครึ่งหนึ่งหุ้นครึ่งหนึ่งก็จะงงด้วยนะว่าให้ก่อนหน้านี้มันทำหน้าที่หักล้างกันไปเดี๋ยวช่วงไหนบอลขึ้นหุ้นลงเนี่ยเดี๋ยวมีบอลมันมาค้ำแล้วแบกพอร์ตเราตอนนี้เวลาขึ้นด้วยกันทั้งคู่ลงด้วยกันทั้งคู
2: ่
0: เพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คือใครถือบอลระยะยาวผมขอให้อึดแล้วอดทนไปหน่อยแล้วดูที่ 5% กับ 5.2% ถ้ามันยังผ่านต่อไปได้คำแนะนำคืออาจจะต้องลดน้ำหนักตัวบอนด์เนี่ยที่เราถือเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นตัวลดความเสี่ยงของพอร์ตอาจจะไปใช้เช่นพวกกองทุนอินฟราสตรักเจอร์หรือใช้ทองคำมาเฮดพอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ถ้า 5% กับ 5.2% 2จุดเนี้ยมันปรากฏว่าเกิดจุดกลับตัวมีดีมานด์กลับมาซื้อพันธบัตรอเมริกาเพิ่มขึ้นบนแบบว่าเราเห็นราคาน้ำมันก็ร่วงแล้วเรื่องความกังวลเงินเฟ้อก็ลดลงผมคิดว่ามันอาจจะเป็นจุดสูงสุดของบอนด์ยิลด์ของรอบแล้วบอนด์อาจจะกลับมาทิศในการรีบาวระยะสั้นก็เป็นไปได้แต่เอาตรงๆครับทำใจก่อนครับว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นมันลงเร็วในระยะสั้นๆนี้ครับ
2: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบพระคุณ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นั่นก็คือคำแนะนำนะครับของฟิโนเมนานะครับประเมินว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วครับแต่ว่าปัญหาคือหลังจากนี้จะขึ้นต่อหรือเปล่านะครับมองกรอบบอนด์ยิลด์เอาไว้ที่ระดับ 5-5.2% สินทรัพย์ที่แนะนำก็จะเป็นทองคำบิตคอยน์แล้วก็หุ้นเอเชียอย่างญี่ปุ่นครับ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้ 10:05 นกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: หลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
4: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
5: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
4: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
6: ที่ทำมาตอนแรกผิด
7: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
8: ช่องแคบพอมูส
7: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุด

0: มาพึ่งความสุขอ
1: ิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
0: มาฟังเรื่องที่ชาวใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.ช่อง 9 กด 30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: ดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวที
0: 360องศา New Show
1: เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลนะ
2: คะ
1: พร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
2: นี่เลย
1: กรอบเงิน
0: สุดปังพลังฮอต
1: กรอบทอง
0: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
1: และกรอบเพชร
0: ซุปเปอร์ซุปรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
1: ซึ่งทั้ง3ตำแหน่งนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจจากทางรายการที่มอบให้กับทุกโชว์ที่มาสร้างแซ่บโชว์ด้วยกันค่ะจากการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
1: วันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัด
0: ระยอง
1: มีความพิเศษก็คือ
5: บอกเลยว่าโชว์เดียวจัดเต็มถึง4เทวี4ทิศสี่อัญมณีแห่งเหนืออีสานกลางใต้ค่ะ
2: เรียกได้ว่าเมื่อประวัติศาสตร์อยุธยามาผสานลีลาการฟ้อนแบบอีสานนะคะเลยรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวค่ะกลายเป็นโชว์ที่สุดขลังมากๆ
4: คือต้องบอกว่าโชว์อิงประวัติศาสตร์เนี่ยน่าสนใจมากว่าจะทำโชว์ออกมาอย่างไรท้าทายความสามารถในการตัดสินจริงๆครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องของการครีเอทสร้างสรรค์
4: ใช่ครับ
1: ที่จะส่งพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลนั่นเองนะคะต้องจับตาแล้วค่ะว่าโชว์ชุดนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับเราได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตได้หรือไม่กับโชว์ที่มีชื่อว่า
2: จตุรทิศเทวีมณีล้อมแผ่นดิน
1: ใน
0: 360องศาซ่าแซ่บโชว์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์
6: สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด

0: ว้าว
1: และนี่คือจตุรทิศเทวีมณีล้อมแผ่นดินค่ะ
2: 363นิวโชว์ขอต้อนรับน้องต้นข้าวน้องพิมพ์น้องหมวยน้องต้นว่านน้องอริสน้องต้นอ้อน้องอมสินน้องไอรินน้องพีพีน้องรักจริงน้องแอปน้องไอดาน้องโอปอน้องเจนและน้องไบรท์นะคะจากโรงเรียนนครระยองวิทยาคมวัดโขดใต้จังหวัดระยองสวัสดีค่ะปรบมือต้อนรับเป็นอย่างใหญ่เลยนะคะสวยงามอลังการเทวีสี่ทิศ
0: ใช่ค่ะซึ่งเทวีสี่ทิศนี้มีบทบาทสำคัญยังไงกับชุดการแสดงนี้บ้างคะ
3: สวัสดีค่ะหนูได้รับบทเป็นท้าวอินทรสุเรนปกครองด้านการปกครองทางด้านทิศตะวันออกค่ะ
4: สวัสดีค่ะท้าวศรีสุดาจันทร์ค่ะปกครองทางด้านทิศตะวันตกค่ะ
5: ค่ะหนูได้รับบทเป็นท้าวอินทรเทวีนะคะปกครองทางภาคใต้ค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูนะคะได้รับบทตำแหน่งนะคะเป็นท้าวศรีจุฬาลักษณ์ค่ะได้รับการปกครองจากทางทิศเหนือค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามพิเศษขนาดนี้ขอเชิญอาจารย์ให้คำคมวัคทองเลยค่ะ
7: เป็นโชว์สร้างสรรค์ที่ดีนะครับเพราะว่าอิงประวัติศาสตร์และมีความชัดเจนเพราะนั้นขอให้คำคมวัคทองนะครับว่าสี่เทวีดุจมณีสี่ทิศล้อมแผ่นดินสืบศิลป์รักถิ่นไทย
2: วันนี้นะคะเราจะมาร่วมกันสืบศิลป์รักถิ่นไทยตามคำคมวัคทองของอาจารย์ค่ะตอนนี้จะพักกันสักครู่ช่วงหน้าตามให้กำลังใจน้องๆกันต่อนะคะในการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับช่วง
1: 360องศา
8: ท้าว

0: จากหนึ่งความฝันสู่การรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ทุกความสามารถล้วนมีพลังในตัวเองแต่บางความฝันอาจกำลังหลงทางและถูกปิดกั้นจากการพนันได้เวลาหยุดภัยร้ายนี่คือหนึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น10เยาวชนอายุ13ถึง18ปีห้ามพลาดมาร้องเล่นเต้นแสดงชิงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคว้ารางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมขวาโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเปิดรับสมัคร11มิถุนายนถึง6ตุลาคม2569สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิ
1: เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน
2: Together
3: บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
4: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
7: ลองนี่สิคะ
6: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุ

0: ติธรรม
1: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าจตุรทิศเทวีมณีล้อมแผ่นดินจากโรงเรียนนครระยองวิทยาคมจังหวัดระยองนะคะซึ่งนำทีมโดยท่านรองผู้อำนวยการสาวนีกันสุชาและมาพร้อมกับคุณครูกฤษดาบุญสอนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณครูทั้งสองท่านพาน้องๆที่สวยงามมากๆเลยนะคะมาร่ายรำในรายการของเราเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเทพีทั้ง4ทิศซึ่งถือว่าเป็นการผสมผสานการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างลงตัวมากๆค่ะและช่วงนี้คือช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นค่ะขอให้ท่านอาจารย์กอล์ฟนะคะขยายคำคมบักทองที่บอกว่า4เทวีดุจมณี4ทิศล้อมแผ่นดินสืบศิลป์รักถิ่นไทยเชิญท่านอาจารย์กอล์ฟขยายคำคมค่ะ
4: ครับโชว์ช่วงนี้เป็นโชว์ที่อิงประวัติศาสตร์นะครับมีกฎหมายตราถึงการครองแผ่นดินของพระสนมเอกนะครับในสมัยพระบรมไตรโลกนาถพ.ศ. 1998นะครับซึ่งพระสนมเอกนั้นจะครอง4ทิศซึ่งมาจาก4ราชวงศ์นะครับคุ้มเหนือนะครับใต้ตอนออกตะวันตกซึ่งจุดนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยามีความมั่นคงเพราะฉะนั้นโชว์ชุดนี้หยิบเอาประวัติศาสตร์มาทำเป็นโชว์ถือว่าเป็นโชว์ที่สืบศิลป์ของการรักษาแผ่นดินไทยครับ
1: นั่นคือการขยายคำคมวัคทองของอาจารย์นะคะจากนี้ไปจะเป็นการกลั่นข้อมูลแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์ย้ำเป็นเรื่องราวของสตรีชั้นสูงในสมัยอยุธยาแต่นำมาผสมผสานกับนาฏศิลป์อีสานด้วยนะคะออกมาได้ลงตัวมากๆและตอนนี้เราจะเริ่มกลั่นข้อมูลกันเลยค่ะ
3: ค่ะเริ่มต้นที่คุณครูกิตขาทำไมถึงเลือกเรื่องราวของทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยากับ4เทวีมาเป็นโชว์ในวันนี้ค่ะ
5: ครับก็อันดับแรกนะครับก็มองว่ามีความน่าสนใจเพราะว่าเราคิดว่าการที่ผู้หญิงจะมาครองราชมาปกครองแต่ละทิศของแผ่นดินก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันบวกกับนักแสดงของเราเป็นผู้หญิงล้วนก็ทำให้การแสดงชุดนี้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เราได้คัดตัวนักแสดงแต่ละคนเนี่ยครับว่าคนไหนที่เหมาะสมกับที่จะเป็นเทพีทั้ง4ชายครับแล้วก็ที่เราเลือกใช้ดนตรีอีสานเข้ามาช่วยเพื่อให้เป็นความที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นไม่เป็นแค่จะต้องเป็นแค่ดนตรีไทยหรือว่าจะต้องเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับภาคกลางนี่ครับเราเอามาผสมผสานเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่มากยิ่งข
3: ึ้
5: น
3: แต่ก็คือดนตรีรู้สึกว่ามีหลายจังหวะมากต
5: ั้
3: งแต่ตอนเปิดตอนกลางตอนท้ายด้วยมันคือต่างกันยังไงคะ
5: จะมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันครับก็จะมีช่วงเปิดซึ่งจะเป็นช่วงการแต่งตั้งของพระสนมเอกทั้ง4ทิศใช่ครับแล้วช่วงที่2ก็จะเป็นในส่วนเรื่องของบรรยายถึงว่าแต่ละทิศเนี่ยครับเทวีเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรปกครองที่ไหนแล้วก็มีกิริยายังไงใช่ครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของฟินาเล่
3: โอ
5: ้
3: โหใส่รายละเอียด
1: แบ่งเป็น3ช่วงสำคัญนะคะมาที่ท่านรองบ้างค่ะมีการสนับสนุนส่งเสริมน้องๆเยาวชนให้ผลักดันความเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรบ้างคะ
6: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าโรงเรียนเราอะค่ะอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในส่วนของเทศบาลนครระยองก็ท่านนายกเองท่านนายกวิชิตศรีชลานะคะก็มีส่วนสนับสนุนมากเพราะว่านาฏศิลป์นะคะก็คือคุณครูอะค่ะมาสร้างสรรค์เนาะแล้วก็ออกมาเป็นผลงานเพื่อในส่วนของการที่แบบเผยแพร่เนาะแล้วก็สร้างให้ผู้คนที่เห็นนะคะได้รู้จักโรงเรียนนครระยองวิทยาคมแล้วก็ผ่านสื่อที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราในส่วนของการแสดงโชว์ในวันนี้ค
1: ่
6: ะ
1: ก็ได้มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีซ่าแซ่บโชว์ของเราด้วยนะคะปิดท้ายโปรเฟียส
7: ค่ะ
1: เตรียมสาวงามไว้
7: ใช่ค่ะน้องออมสินฝากอะไรถึงเพื่อนๆคุณผู้ชมทางบ้านค่ะ
8: ค่ะใครนะคะที่มีการแสดงโชว์ที่ดีค่ะที่อยากจะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับรายการนะคะแนะนำรายการเลยค่ะ360องศาซาแซฟโชว์ค่ะ
1: แม้เชิญเพื่อนๆทั่วประเทศมาโชว
7: ์
1: แต่สำหรับน้องออมสินแล้วก็เพื่อนๆวันนี้มาซาแซฟโชว์รู้สึกไงบ้างคะ
8: ค่ะพวกเรานะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มารายการ360องศาค่ะพวกเรานะคะก็ตั้งใจมากๆค่ะที่อยากจะโชว์การแสดงนี้ให้ออกมาดีที่สุดค่ะเพราะว่าอยากจะถ่ายทอดบทบาทของแต่ละสนมเอกทั้ง4ทิศแล้วก
1: ็ทุกครั้งที่หนูใส่ชุดไทยหนูรู้สึกยังไงบ้างคะ
8: รู้สึกว่าชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะถ่ายทอดบทบาทของตัวละครนี้ให้ออกมาดีที่สุดค่ะ
1: จริงๆแล้วในใจต้องตอบสิคะว่าร
3: ู้
1: สึก
3: ล้
1: าน
3: คำ
1: ที่ใส่รู้สึกว่าเราสวยเอาประมือกับความสวยนะคะ
3: ซึ่งจะบอกว่าน้องๆบางคนนะคะก็คือรำไม่เป็นเลยด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: แต่มีความตั้งใจจริงๆนะคะนี่คือการกันข้อมูลของเราในวันนี้ขอเชิญอาจารย์วิเคราะห์เพื่อการตัดสินเลยค่ะ
4: ครับ โชว์ชุดนี้ผมชมนะครับเพราะเป็นโชว์ที่มีไอเดียที่ดีเพราะว่าน่าจะเป็นโชว์ใหม่ซึ่งประดิษฐ์คิดคนเองนะครับเพราะว่าการที่นำเอาเรื่องของประวัติศาสตร์เข้ามาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าอยุธยาเองคือเมืองหลวงและเป็นมรดกโลกนะครับเพราะนั้นโชว์ชุดนี้สามารถยกเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสะท้อนถึงสตอรี่เทลลิ่งการเล่าเรื่องของกรุงศรีอยุธยาแน่นอนนะครับว่า4ทิศเนี่ยเป็นทิศที่มาจากราชวงศ์ที่ร่วมก่อตั้งอยุธยาทางด้านนะครับอินทรสุเรนท้าวอินทรสุเรนเนี่ยอยู่ทางตะวันตกซึ่งมาจากสุพรรณบุรีราชวงศ์สุพรรณบุรีนะครับทางตะวันออกท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นที่มาของแม่โยสุดาจันทร์อีก50ปีให้หลังจากกฎหมายที่ตราเนี่ยมาจากราชวงศ์ระโวนะครับและทางด้านนะครับท้าวอินทรสุเรนเนี่ยมาจากเหนือคือราชวงศ์พระร่วงนะครับอินทรเทวีขออภัยนะครับมาจากราชวงศ์พระร่วงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับท้าวศรีสุดารักษ์เนี่ยนะครับก็จะมาจากทางด้านทางทิศที่มาจากนครศรีธรรมโศกผมเริ่มสับสนทิศนะครับแต่ว่ามาจากนครศรีธรรมราชนะครับนั่นคือท้าวอินทรเทวีนะท้าวอินทรสุเรเนี่ยมาจากวันตกนะครับทางด้านศรีสุราจุฬาลักษณ์เนี่ยมาจากทางด้านทิศเหนือนะครับเอาละพอเห็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าโชว์ชุดนี้เปิดมาด้วยเสียงแกลนก็คือการเปิดราชวงศ์และก็การที่นำอัญเชิญเทวีออกมาเสียงแกลนดีมากครับแล้วเป็นการเล่าเรื่องแต่เสียดายที่โชว์ชุดนี้น่าจะแสดงอัตลักษณ์มาจากแต่ละภาคคือเปิดตัวทิศบอกชื่อปั๊บบอกจังหวะทำนองของทิศเหนือเพลงชาวเหนือทิศตะวันออกทางละโวทิศตะวันตกทางสุพรรณนะครับและทิศใต้ที่เป็นทางด้านนครศรีธรรมราชมันจะชัดครับโชว์เต็มเนี่ยทำได้ดีมากเพราะเป็นการเล่าเรื่องครบตำแหน่งครบแต่พอตัดมา3นาทีเนี่ยเสียดายไม่ได้เล่าเรื่องนี้แต่ทุกตำแหน่งทำได้ดีนะครับชุดเสื้อผ้าชัดเจนอลังการเพราะนั้นต้องถือว่าเป็นโชว์ที่สร้างสรรค์เชิงประวัติศาสตร์ที่ดีเป็นสตอรี่เทลลิ่งที่ดีของยุยาได้เพียงแต่3นาทีน่าจะโชว์ครบและที่สำคัญครับนาฏศิลป์เป็นนาฏศิลป์เป็นเรื่องที่ดีแต่การทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ควรจะเป็นไทยเน็ตซึ่งเอานาฏศิลป์ผสมภาษากับการแสดงที่คนเข้าถึงได้ชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดนะครับ
1: ทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินของอาจารย์นะคะผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรตามลุ้นตามเชียร์โรงเรียนนครระยองวิทยาคมในช่วงท้ายรายการค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามนิวส์อัปเดตและรัศมีภาพ310องศา
0: ค่ะ
1: และนั้นก็กลับมาสนุกสนานกันต่อกับ310องศานิวส์โชว์

0: ำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: โอ้เยี่ยม
2: กินจัง
3: แน่นอนจ้า
4: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
6: บอกได้เลย
7: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
8: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
6: จริงใจได้ใจยาวนาน
8: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
9: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
10: ฮะอะไรนะที่รัก
9: ป๋ายังเข้าไม่ได้เลย
10: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
11: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
9: อุ๊ยได้แล้ว
11: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
9: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
6: เฮ้ย
8: ว้าว
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
12: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน
13: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วงนิวส์อัปเดตค่ะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของโครงการคิดไซส์ไทยแลนด์ซีซั่น10กันเลยตามภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นโค้งสุดท้ายของคิดไซส์ไทยแลนด์ซีซั่น10กับภารกิจล่าสุดลุยสัญจรครบทั้ง4ภาคเรียบร้อยแล้วปักหมุดปลายทางที่จังหวัดปทุมธานีค่ะยกขบวนความสุขสนุกสนานและก็แรงบันดาลใจเดินหน้าส่งต่อแนวคิดเท่ได้โดยไม่พึ่งการพนันด้วยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ร่วมกับมูลนิธิปัญญาวุฒิดำเนินงานโดยบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะคะซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อำนวยการและคณะครูจากทั้ง4โรงเรียนเลยค่ะ
14: ซึ่งครั้งนี้ดร.วิรินทิรานาทองบ่อจรัสกรรมการผู้จัดการ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้แท็กทีมกับทูตคิดไซส์ไอดอลนะคะคุณเขตธาราเขตรวมทั้งคุณการทัศนะถนอมสิทธิ์แล้วก็ปุ๊เองปุ๊ก็ไปด้วยนะคะไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ถ่ายทอดแรงบันดาลใจชวนให้เยาวชนรุ่นใหม่แสดงความสามารถแล้วก็ค้นพบศักยภาพของตัวเองค่ะ
13: นอกจากนี้น้องๆยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมพัฒนาทักษะทั้ง5ด้านเรื่องของการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมกีฬาและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิดกล้าฝันและกล้าสร้างอนาคตของตนเองอย่างมั่นใจ
14: ค่ะสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะ 13-18 ปีค่ะที่สนใจเข้าร่วมคิดไซส์ไทยแลนด์ซีซั่น10สามารถสมัครเข้าร่วมออดิชั่นลุ้นคว้าโอกาสสู่วงการบันเทิงพร้อมกับลุ้นรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายมากๆเลยค่ะเพียงกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์แล้วก็แนบคลิปวิดีโอแสดงความสามารถพิเศษของน้องๆนะคะความยาวไม่เกิน3นาทีน้องๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สมัครได้ที่ www.kidsite.com วันนี้ถึง6ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ
15: ตอนนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณเขตและคุณการกันเลยค่ะ
16: วันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมนะครับคิดไซส์ไทยแลนด์นะครับต้องบอกว่าน้องๆมีความตั้งใจเนาะแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้ดีเลยทีเดียวนะครับอยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับที่เห็นโครงการนี้นะครับคิดไซส์ไทยแลนด์นะครับเยาวชนไทยห่างไกลการพนันนะครับมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของเรากันเยอะๆนะครับวันนี้โอกาสมาถึงทุกคนแล้วอย่าลืมคว้ามันไว้ให้ทันนะครับ
17: วันนี้ดีใจมากครับที่ได้มาทำกิจกรรมกับน้องๆแล้วก็อยากให้คิดไซส์ไทยแลนด์นะครับจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เยาวชนไทยเยอะๆนะครับเยาวชนไทยจะได้ห่างไกลจากการพนันใครที่มีความฝันอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆน้องคนถัดไปซุปตาคนถัดไปอาจจะเป็นน้องๆก็ได้สมัครกันเยอะๆนะครับและเจอกันครับ
13: แล้วเจอกันกับคิดไซส์ไทยแลนด์ซีซั่น10นะคะตอนนี้ได้เวลาดูแลสุขภาพกันแล้วไปติดตามในช่วง
18: รักสุขภาพ360องศาค่ะ
12: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
13: ว วันนี้รักสุขภาพ360องศาว่ากันด้วยเรื่องของดีท็อกซ์ระดับเซลล์ชะลอวัยคูณ2เป็นยังไงคะคุณปู
14: วันนี้มี2สูตรนะคะเป็นเรื่องของผักแล้วก็ผลไม้นั่นเองค่ะสูตรแรกนะคะเป็นสูตรที่เราจะฟื้นฟูผิวที่แห้งกร้านและสูตรที่2ค่ะเป็นการบล็อกการอักเสบฟื้นฟูลำไส้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะสูตรแรกเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลไฮเดรชันนะคะมีส่วนผสมก็คือมีแตงโมที่พี่ปอชอบมากๆกับแตงกวานั่นเองแตงโมนะคะทางเวชศาสตร์ชะลอวัยเขาบอกว่ามีสารไลโคปีนเนี่ยสูงมากๆแล้วก็จะช่วยบล็อกคอลลาเจนด้วยนะคะที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาเป็นผลไม้ที่กันแดดได้นะคะรวมทั้งแตงกวาค่ะมีโพแทสเซียมสูงมากๆนะคะก็จะขับโซเดียมใครที่กินอะไรที่เค็มๆก็ช่วยขับได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วพลัง2 2พลังผสมผสานกันนะคะแตงกวากับแตงโมต้องปั่นแบบไม่แยกด้วยนะไม่แยกกากนะจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลผิวก็จะอิ่มน้ำหน้าเป็นยังไงคะ
15: ใสเด้ง
14: หน้าไม่บวมค่ะนะคะมากันที่สูตรที่2ค่ะสูตรที่2เนี่ยสำหรับคนที่ท้องอืดบ่อยๆตอนบ่ายๆก็เหนื่อยล้าเพลียง่ายง่วงนอนนะคะสูตรนี้เขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์กรีนดีท็อกซ์ค่ะซุปเปอร์กรีนก็คือมีเรื่องของผักป่วยเล้งแล้วก็มีสับปะรดนั่นเองสับปะรดเนี่ยตรงแกนเขาเนี่ยมีเอนไซม์โปรมีเลนนะคะที่ต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้อย่างดีเลยนะคะพอมารวมกันกับปวยเล้งก็คือว่าวิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุเหล็กที่สูงมากๆนะคะส่วนวิตามินซีก็ได้รับจากสับปะรดค่ะก็เป็นการดับเบิลการดูดซึมธาตุเหล็กไปบำรุงเลือดนั่นเองนะคะหน้าก็เลยจะดูมี
15: เลือดฝาดค่ะ
14: ผิวพรรณสดใสดื่มหลังอาหารทันทีช่วยย่อยแล้วก็ดีท็อกซ์ได้อย่างดีที่สุดเลยค่ะ
13: ขอขอบคุณข้อมูลจากสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะตอนนี้ได้เวลาไปเที่ยวในเมืองไทยกันแล้วจะไปที่ไหนไปพบกับพี่คำรณในช่วง
18: สีสันเมืองไทย
12: ช่วงสีสันเมืองไทย
3: สีสันเมืองไทย
19: มาที่นี่เห็นเจ้าเงาะยักษ์ยืนยิ้มร่าณถ้ำจินดามณีใสสมร มีนาคนิลการ9เสียนคอยเว้าวอน ผีเสื้อสมุทรถือค้อนกระบองยักษ์คอยทักทาย อยู่ตำบลบ่อวินถิ่นศรีราชาเมืองชลบุรีผู้สร้างจินตนาการจากวรรณคดีที่เฉิดฉาย จำแรงปั้นออกมาแบบไม่อายถูกผิดคิดกันได้เมื่อมาดูมีเขี้ยวด้วยชายหญิงเด็กผู้ใหญ่ไปเต็มถ้ำเต็มถ้ำป่ะ
20: เต็ม
19: ศิลปะล้ำสุขใจไปถึงหูหูฤาษีคนโบราณเขาอยู่ถ้ำไง I will tell you คนปัจจุบันอยากรู้จึงมาดูถ้ำให้ฉ่ำใจนะจะบอกให้เฮงๆรวยรวยให้ไปได้สู้รวยให้รวยให้เฮงขอให้ทุกคนมั่งมีโชคดีมีเงินเป็นเข่งนะจะบอกให้รวยรวยรวยรวยแน่
13: ขอบคุณพี่คำรณมากค่ะและตอนนี้ได้เวลามาลุ้นผลการตัดสินซ่าแซบโชว์ในวันนี้กับโชว์ที่มีชื่อว่าจตุรทิศเทวีมณีล้อมแผ่นดินจากโรงเรียนนครระยองวิทยาคมวัดโขดใต้จังหวัดระยองหลังจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ผลการตัดสินนะคะตอนนี้มาลุ้นกันค่ะว่าโชว์นี้จะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลาฮอตได้หรือไม่ขอเชิญอาจารย์ตัดสินเลยค่ะ
21: โชว์ชุดนี้ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองมรดกโลกกรุงศรีนครศรีอยุธยาได้นะครับซึ่งปกติจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ8ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งแน่นอนครับว่าเท้านะครับอินทรสุเรนทางฝ่ายตะวันตกของราชวงศ์สุพรรณภูมิเท้าอินทรเทวีทางฝ่ายใต้ของราชวงศ์ศรีธรรมโศกและเท้าศรีชุดาจันทร์ทางฝั่งตะวันออกของราชวงศ์นะครับละโวและทางทิศเหนือครับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ของราชวงศ์พระร่วงนะครับทางเหนือถ้าสามารถโชว์ให้สีเทวีเด่นขึ้นในโชว์ชุดนี้จะทำให้โชว์ชุดนี้ดูอลังการและสมบูรณ์แบบมากขึ้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได
13: ้เอาละค่ะมาลุ้นผลการตัดสินกันนะคะอาจารย์วิเคราะห์ออกมาอยากให้การเปลี่ยนผ่านแต่ละภาคนั้นชัดเจนมากขึ้นในโชว์และผลออกมาก็คือ
21: โช ชว์ชุดนี้นะครับขอตัดสินว่าได้ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
13: เย้นักกรองทองนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะอาจารย์มอบให้กับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยนะคะและนี่คือความภาคภูมิใจจากโรงเรียนนครระยองวิทยาคมบ้านโขดใต้จังหวัดระยองวันนี้แม้จะไม่สามารถคว้ากรอบเพชรหรือซุปเปอร์สุปรีมสุดปังฮอตได้หรือไม่นะคะแต่ว่าวันนี้เขาทำสำเร็จค่ะเพราะได้กรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ในมือต้องออกมาโชว์ที่ซ่าแซ่บโชว์ที่นี่เท่านั้นรอคุณอยู่ค่ะกับรายการ
18: 360องศานิวโชว์
13: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงจับพ่อชาวจีนหนีคดีมีหมายจับทางการจีนคดีทุจริตโครงการรัฐเข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่ปี2556แต่ใช้หนังสือเดินทางประเทศเมียนมายืนยันตัวตนแล้วซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างแล้วตั้งบริษัทแห่งหนึ่งทำธุรกิจผลิตยางในรถจักรยานยนต์รวมถึงยางนอกและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมูลค่าสินทรัพย์รวม600ล้านบาทตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อม

0: น้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครส่วนลูกชายชาวจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี2564แล้วทำบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้าโดยสวมชื่อคนไทยคนหนึ่งซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรเมื่อวันที่7กรกฎาคม2566โดยมีปลัดอำเภอคนหนึ่งดำเนินการซึ่งปลัดอำเภอคนนี้เพิ่งถูกจับเมื่อวันที่22มกราคม2569ขณะนี้กำลังเร่งขยายผลกวาดล้างเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสภาพอากาศหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ซึ่งภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะมีกลุ่มหมอกควันจางๆปกคลุมพื้นที่ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงซึ่งเป็นผลกระทบหมอกควันข้ามแดนจากไฟไหม้ป่าในอินโดนีเซียที่ถูกลมพัดเข้ามาปกคลุมที่บริเวณยอดเขาคอหงซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนมักมาเดินออกกำลังกายและชมทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่วันนี้มองลงมาพบว่ามีหมอกปกคลุมหนาตามากกว่าปกติผู้คนมาออกกำลังกายเดินเล่นลดน้อยลงขณะที่ศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานเช้าวันนี้เวลา 9:08 น.ค่า PM 2.5 สูงแต่ระดับ 67.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝุ่นควันข้ามแดนพร้อมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้งจากกรณีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติปานามาชื่อเอลไกอาที่เป็นประเด็นโต้แย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐล่าสุดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านได้เผยแพร่ภาพของเรือที่ไฟไหม้โดยระบุว่าเรือแล่นชนทุ่นระเบิดขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้คำกล่าวหาของกองทัพสหรัฐที่กล่าวหาว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือขณะที่หน่วยงานของสหประชาชาติให้ข้อมูลว่าเรือเอลไกอาได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเสียหายได้อย่างไรอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้อิหร่านได้บรรจุเรือลำนี้ในรายชื่อเรือ77ลำที่ละเมิดระเบียบปฏิบัติในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าจะถูกปรับและถูกยึดหากแล่นผ่านช่องแคบในอนาคตฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกลุ่มดีนัดแรกเกาหลีใต้แชมป์เก่าและแชมป์3สมัยเสื้อแดงพบกาตาร์อดีตแชมป์ปี2006นาทีที่7ออมจีซุงดาวยิงจากสวอนซีซิตี้ซัดด้วยซ้ายเสียบเสาไกลเข้าไปให้เกาหลีใต้ขึ้นนำ1-0นาทีที่20ออมจีซุงซัดด้วยขวาเข้าไปเป็นประตูที่2ในนัดนี้ให้เกาหลีใต้ขึ้นนำ2-0ช่วงทดเวลาครึ่งแรกนาทีที่45+1ออมจีซุงมาซัดแฮตทริกในนัดนี้ให้เกาหลีใต้นำ3-0ครึ่งหลังนาทีที่66คิมมายองจุนหลุดเข้าไปยิงด้วยขวาให้เกาหลีใต้นำ4-0ก่อนที่นาทีที่85มาวานฮัสซันจะมายิงตีไข่แตกให้กาตาร์ได้สำเร็จจบเกมเกาหลีใต้ชนะ4-1เก็บ3แต้มได้สำเร็จติดตามข่าวได้ครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12 นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ัดให้ดูมวยปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: อาหารแมวเนโกโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรีเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: สวัสดีค่ะ
4: น
3: ี่สวัสดีดูมูให้ปังปังปังกันเลยนะคะวันนี้นะคะร้านที่มาเนี่ยเขาเป็นแบบว่ามีของดีด้วยนะไปมูด้วยเดี๋ยวให้เขาเล่าตอนหลังแต่ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับเขาก่อนนะคะร้านขนมเส้นลำพูนค่ะสวัสดี
5: สวัสดีค่ะ

0: ใช่เจ้า
1: สวัสดีเจ้าแนะนำตัวเลยเจ้า
0: ร้านขนมเส้นละปูนะเจ้ากับข้าวเมืองคนเมืองเนี่ยกลิ่นลำคนงามเนี่ยกลิ่นม่วนเจ้า
1: เอ้ยมิสการหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านอาหารเหนือที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะ
0: ลำที่สุดในกรุงเทพละ
1: ยังไงถึงเรียกว่าลำที่สุดในกรุงเทพคะ
0: เอาภาษา
1: าก
0: ลางกัน
1: เอาภาษาเหนือนี่แหละ
0: ภาษาเหนือนะเจ้าฮาร์ทของเฮานะเจ้าอยู่ที่เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราซอยโยธินพัฒนา3นะเจ้าเข้ามาบุญเข้ามานะเจ้าร้านจะอยู่กลางบึงน้ำนะเจ้า
1: อุ้ยร้านสวย
0: ร้านอยู่กลางบึงน้ำ1ไร่ไร่กึ่ง
1: ไร่กึ่ง
0: ไร่ครึ่งจะอยู่อินดอร์จะอยู่เอาท์ดอร์แล้วแต่สู่เขาเนอะให้กินเอาท์ดอร์ก็นั่งตากลมให้กินเย็นๆก็นั่งห้องแอร์เจ้าบรรยากาศจะเหมือนอยู่มันดีบ
1: อยู่มันดีบ
0: นะเนาะ
1: ร้านมันใหญ่เกินกว่าจะเป็นร้านขนมจีนแล้วเธอเป็นคาราโอเกะกึ่งผับเธอ
0: คือตอนแรกเราอย่างนี้พี่ปัตไทยเราทำในเป็นอยู่ที่บ้านเป็นโฮมออฟฟิศแล้วก็มาอีกพาร์ทนึงทำเล่นๆกันกินเดิมจริงๆอยากขายหมูทอดข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนทางเชียงใหม่ที่ข้าวเหนียวกลางคืนหมูทอดกลางคืนแต่ทำไม่อร่อยตอนนั้นทำไม่อร่อยก็เลยมีฝีมืออยู่แล้วเรื่องน้ำเงี้ยวมีแต่คนบอก
1: น้ำเงี้ยวไม่อร่อยแต่เธอทำน้ำเงี้ยวอร่อย
0: อร่อย
1: ทำไมเธอไม่ขายน้ำเงี้ยวตั้งแต่แรก
0: ก็เลยเพื่อนเลยเพื่อนเลยให้สติว่าก็ทำน้ำเงี้ยวอร่อยทำไมถึงไม่ขายน้ำเงี้ยว
1: นี่ไงรู้อะไรไม่ชู้รู้ตัวเอง
0: ก็เลยได้เปิดออเดอร์แรกก็คือน้ำเงี้ยวขนมเส้นน้ำเงี้ยวเลย
1: เป็นยังไงคะถล่มทลายไหม
0: ถล่มทลายไหมก็6เดือนเลยเปิดร้านใหญ่อย่างนี้เลยค่ะ
1: นี่ไงงั้นก็แปลว่าน้ำเงี้ยวคุณสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได
0: ้ก็ค่อนข้างที่จะ
1: จริง
0: คนติดต้องบอกว่าติดเพราะว่าเครื่องปรุงของเราเนี่ยค่อนข้างจะรสจัดคือร้านหมดเนี่ยค่ะอาหารที่เอามาโชว์เนี่ยนี่ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆโอ้ยมีอีกแสนเมนู
1: แต่แล้วเยอะแยะ
0: ก็นับไปเรื่อยๆกันแต่ที่เด่นๆของร้านอันดับแรกเลยคือน้ำเงี้ยวขนมเส้นน้ำเงี้ยวข้าวซอยไอ้พวกนี้คือจุดขายเลยแล้วก็ลาบ
1: แล้วก็ลาบ
0: ลาบเมืองคั่ว
1: เมือง
0: เจ้า
1: ต้องหอมๆเนาะ
0: ไม่หอมไม่ขาย
1: นี่ไงหอม
0: ทุกอย่างนะคะไม่ได้กลิ่นเครื่องเทศไม่ขาย
1: เออต้องถึงเครื่องนะ
0: ไส้อั่วนี่ไส้อั่วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะมีทั้งแบบว่าห่อกลับบ้านได้ซื้อกลับบ้านเป็นของฝากได้หรือจะทานที่ร้านได้ถ้าอบจะอร่อยของร้านเรา
1: คุณขาจริงไหมเฉพาะน้ำเงี้ยวเนี่ยเขาบอกว่าในภาคเหนือแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีรสชาติที่แตกต่างกัน
0: มาเหมือนกันเจ้าม
1: าเหมือนเนาะ
0: มาเหมือนเจ้า
1: เชียงไฮ้กับจ้า
0: เชียงไฮ้นี่ก็รสจัด
1: จัด
0: รสจัดบางเจ้าก็ออกเผ็ดเชียงไฮ้นะผสมเลือด
1: ผสมเลือด
0: เชียงใหม่บางพื้นที่ก็จะน้ำใส
1: น้ำใส
0: เป็นเหมือนน้ำแกง
1: จริงจริง
0: แต่บางที่เขาก็เพิ่มความนัวขึ้นมาก็ผสมเลือดเหมือนกันแต่ลำพูนของเรานี่ค่ะผสมเลือดเปิดให้ดูเลยไหมคะ
1: เอาสิ
0: เปิดให้ดูคร่าวๆเปิดโชว์เลยน้ำเงี้ยวของจริงต้องมีดอกงิ้วนะคะไม่ต้องไปปีนนะคะ
1: สีแบบสีแก้มใครจะไปปีน
0: สียังแก้มเจ้ามันน
1: ี่สียังแก้มเนี่ยเจ้าแก้มน่องเนี่ยเจ้าแก้มกิ๊ปปี้เนี่ยเจ้าคุณขาเดี๋ยวแต่ละเมนูเดี๋ยวเราจะไปจี้จุดกันนะคะแต่ว่าตอนนี้บอกเบอร์โทรก่อนค่ะ
0: เบอร์โทรนะคะติดต่อได้เลยอยากสอบถามอยากจองคิวมานั่งนะคะ0 0อะไรอะเบอร์โทรฉันเบอร์อะไร
1: เบอร์เธอ0832642878
0: นะคะไอทีคะพี
1: ่โอเคค่ะ
0: 0832642878
1: นะเจ้า
0: แม่นละเจ้า
1: ช่องทางการสื่อสารแอมมี่กัน
0: หรือจะแอดไลน์มาตี้แอดเส้นลำพูนนะเจ้า S E N L A M P H U N แอดเส้นลำพูนก็
1: ขึ้น
0: ติ ดต
1: ่
0: อได้เลยเจ้าน
1: ั่นละนะช่วงนี้เดี๋ยวพักเรื่องเส้นแป๊บหนึ่งขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานนะคะลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวค่ะคุณผู้ชมค่ะอร่อยมหาชนที่มหาชัยคุณขาวันนี้วันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายจะคึกคักและของดีราคาถูกมากนะคะมีทั้งของหวานและร้านดารานะคะยกขบวนกันไป ไปเลยนะนำทีมโดยคุณทัพดารณีนุชนะร้านคุณโอ๊ตวรวุฒินะหลิวอาจริยาน้องแอมพีรวัตรนะคะดีดอกเสดานะทงทุเรียนทอดผัดไทยดีใจดีๆนะคะโบ๊ททาราแม่จวงยกนิ้วโอ้เยอะวันนี้วันสุดท้ายนะคะว่างให้แวะไปนั่นรูป AI ใช่ไหมไม่เหมือนตัวจริงเลยนะวันนี้ค่ะวันสุดท้ายวันที่16กันยานะคะชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยนะฮะแล้วเจอกันในงานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะวันนี้วันสุดท้ายไปขนของกลับบ้านเลยค่ะทั้งของแห้งของสดของฝากเพียบค่ะพักแป๊บหนึ่งใจจะขาดแล้วอยากจะฉิมน้ำเงี่ยวลำปูนเจ้าสักครู่นะเจ้าเนี่ย
2: รับให้ดูมูให้ปัง
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มาแล้วค่ะกับคาชิวาเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100 ไฟแรงร้อนไวกระจายความร้อนได้ทั่วถึงดีไซน์สวยสีเงินเงางามมาพร้อมกับหัวเตาคู่สามารถทำอาหารพร้อมกันได้โดยไม่เสียเวลาค่ะไม่ว่าจะต้มผัดทอดตุ๋นนึ่งก็ครบจบในเตาเดียวค่ะรวดเร็วทันใจมาประหยัดเวลาในการทำอาหารที่ยุ่งยากให้สะดวกมากขึ้นด้วยเตาแก๊สคาชิวาหัวคู่รุ่น K2100 ค่ะคาชิวาเตาหัวคู่รุ่น K2100 ประหยัดเวลาในการทำอาหารด้วยเตาหัวคู่แข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้เร็วอาหารสุกทั่วถึงค่ะ
5: หัวเตานะครับเป็นเหล็กชุบทองเหลืองนะครับนำความร้อนได้ดีทนความร้อนสูงครับทำความสะอาดง่าย
4: มาเปลี่ยนครัวของคุณให้ง่ายต่อการทำอาหารค่ะด้วยเตาแก๊สคาชิวาหัวคู่รุ่น K2100 ค่ะ
5: เอาละครับวันนี้คาชิวาครับเตาแก๊สหัวคู่รุ่น K2100 นะครับวันนี้ซื้อ1แถม1นะครับยังไม่พอเราให้ผ้าไมโครไฟเบอร์2ผืนคลาสสีด้วยนะครับจากราคาปกติ 2,098 บาทวันนี้โปรพิเศษกับชอมเนียเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: จ่ายกินฟังทางนี้ของอร่อยทั่วไทยบุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยอีแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟเมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
1: ให้ดูมูให้ปัง
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะธนบุรีพาณิชย
3: ์เราอยู่กับน้องบอลลี่นะคะช่วงกล้องมาชิมค่ะ
4: มาทำไมฉันจะชิม
3: ชื่อขนมเส้นลำพูน
5: ขนมเส้นลำพูนจ้า
3: อันนี้คุณผู้ชมกำลังชิมท้ายสั้นทั้งคู
4: ่น้ำเงี้ยวค่ะคุณผู้ชม
3: แขนสั้นทั้งคู่หยิบไม่ทัน
4: คุณผู้ชม
3: คุณหยิบให้เขาเลย
4: เมื่อกี้น้องเขาบอกว่า
3: ไปตึงตกเลยเจ้า
4: ไม่ต้อง
3: เมื่อกี้ไม่ตกมีอะไรบ้าง
4: เมื่อกี้น้องไม่
3: ในตกมีนี่คุณดูในตกก่อน
4: มันสูงกล้องจับไม่ได
3: ้ก็นี่ไงอย่าโง่โค้งนี้นี่มีไส้อั่ว
4: ไปเลยไป
3: หมูน้ำพริกเห็นไหมนี่เออ
4: ตัว
5: มีครบเครื่องค่ะ
3: ตัวเหม็นเลยกลิ่นเหม็นมึงกันสิไม่อาบนะอีเน่าก
4: ินเหม็นโรงแรมมันลูดเลย
3: เอาขายเร็วข้าว
4: คุณขาเมื่อกี้เราคุยกันไว้ว่าน้ำเงี้ยวลำพูนเนี่ยมันจะเข้มข้นไม่เหมือนใครเอาก็เลยยกมาให้ดูดินี่นี่นี่แม่
5: กระดูกกระดูกซี่โครงหมูก้อน
3: อันนี้ชุดเท่าไหร่เนี่ยชุดกี่บาท
5: ชุดโตกเนี่ย399เองค่ะ
4: เองเหรอ
3: บอลลี่เธอยืนกับที่เธอจะไปไหน นี่สั่งกำไรเหรอ
5: ขายเอาโล
3: ขายเอาโล่
4: เขารวยแล้ว
5: น้ำเงี้ยวเราเอาโล่ก่อน
3: อ่ะงั้นเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนเลยเริ่มอันนี้อันนี
4: ้คุณผู้ชม
5: ยังเลยค่ะ
4: พี่ท็อปเอ้ยพี่ก้องหนูขอพูดเรื่องเงี้ยวนิดนึงเขาให้ดอกเงี้ยวเยอะ
3: ๆ
4: นิดเดียวดอกเงี้ยวมีประโยชน์นะคะ
3: รายการกูไม่ได้4ชั่วโมงจบ
4: มีแคลเซียมมากกว่านม1กล่องจบแค่นั้นค่ะฉันเอากลับบ้านอันนี้ไม่ต้องกิน
3: ไม่ต้องค่ะเดี๋ยวถุยไม่ใส่ค่ะอันนี้คืออันนี้คือไส้อั่วไส้อั่วนะคะนี่ของคุณเด็ดยังไง
5: อ่ะเข้าปากแล้วเป็นไงล่ะคะ
3: รสสิ
5: ไส้อั่วของเรานะคะพี่ก้องนี่มีมาเป็นแพ็คเลยแพ็ค300กรัมแพ็ค500กรัมนะฮะหรือจะสั่งที่ร้านเราก็อบลมร้อนให้เลยนะคะกินกับน้ำพริกหนุ่มนี่ข้าวนึ่งเหมาะๆเนาะ
4: เหมาะๆจ๊ะ
3: ๆข้าวนึ่งกินน้ำพริกหนุ่มอย่างงี
5: ้ชิมน้ำพริกหนุ่มนะคะ
3: น้ำพริกหนุ่มคุณรสยังไงเล่าสิ
5: น้ำพริกหนุ่มเข้าปากก่อนค่ะเข้าปากก่อน
4: ลูกประจายก้าวนึ่งอร่อยมั้ยแม่เธอนี่คือกระดูกหมูใช่ไหมอ่ะอุ้ยอันใหญ่มาก
3: นี่กระดาษเนี่ยบัลลี่น้ำพริกอะไรน้ำพริกอะไร
5: อันนั้นยำหน่อไม้ใส่น้ำปูเจ้า
3: อ
5: ันนี้คนเมืองมักนะคะเป็นหน่อไม้ใส่น้ำปูแล้วก็มีหมูซับแซมเข้าไปตัวเจ้าคนเมืองเป็นคนเมือง
4: คนเมืองชอบคนเมืองมักนะคะ
5: คนเมืองคนเมืองมักฮาม
4: ักฮาเนาะอ่ะดูผัดจะทำกัน
3: อุ๊ยอร่อยเป็นยังไง
4: อะไรอ่ะอะไรอ่ะ
3: หน่อไม
5: ้พูดจริงมั้ยเนี่ย
3: จริง
4: นี่คุณเราจะบีบอย่างนี้กันเลยนะคะนี่ว้ายวันนี้มีบุญได้กินน้ำเงี้ยวอร่อยเน
3: า
4: ะ
3: ไส้อั่วเธอรสหวานบ
4: ะ
3: ลี่
4: อันหน่อไม้อะไรอ่ะพี่ก้องน้ำปูเหร
3: อ
5: ไส้อั่วเรายอดขายอันดับ3ค่ะอันนี้อันดับ1นี่ของพี่ผัดไทยเลยน้ำเงี้ยวอันดับ2เดี๋ยวต้องไม่พลาดนะคะข้าวซอยไก
3: ่อันนี้กี่บาทอ
5: ันนี้เหรอคะกี่บาทวะ
3: ตายแล้ว
5: 300กรัม160 200
4: ไม่รู้ไม่รู้ราคา
5: ไปดูในเพจนะคะหรือมาที่ร้านนะคะ
3: อันนี้ข้าวซอยไก่ดูนะคุณดูนะ
5: ข้าวซอยไก่อันนี้ข้าวซอยสะโพกนี
3: ่เดี๋ยวก็เด่นชุด
5: ข้าวซอยข้าวซอยอร่อยจะต้องใส่พริกเผานะพี่ก้อง
3: บอกเบอร์บอกเบอร์
5: เบอร์0832642878นะคะ
4: ทุกคนค่ะน้ำเงี้ยวค่ะทุกคน
3: อีแบบไทยทำทั้งรายการน้ำเงี้ยวอยู่แค่เดียวเองไม่ต้องกินอย่างอื่นมันจะกินน้ำเงี้ยวเดียว
5: เป็นยังไงบ้างพี่ผัดไทยเอาจริงๆเลย
4: ผัดไทยกินน้ำเงี้ยวมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านนั้นนะอร่อยค่ะ
5: จริงนะ
4: อร่อยมาก
3: ดูหน้าดูหน้า
4: อืออร่อยมาก
3: เฮ้ในการต้องในการมากินแค่น้ำเงี้ยวอย่างเดียว
4: ว่าพี่อร่อยมากอะ
3: อ่านี่ข้าวซอย
5: อร่อยลำกินนักหน้าเจ้า
3: ข้าวซอยกี่บาท
5: ข้าวซอยเริ่มต้นที่139นะคะข้าวซอยน่องไก่
3: ใหญ่อย่างนี้ด้วยหรอใหญ่อย่างนี้
5: อันนี้จะเป็นข้าวซอยสะโพกค่ะข้าวซอยสะโพก179
3: โอ้คุ้มนะเนี่ย
5: น้องอย่างนี้เลย
3: เดี๋ยวชิมสิ
5: บีบมะนาวใส่พริกเผาหอมแดงอร่อยค่ะ
3: everything
5: ข้าวซอยเราไม่อายใครนะคะความเข้มข้น
3: ร้านอยู่ตรงไหนของไอ
5: ้เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะคะซอยโยธินพัฒนา3ค่ะเข้ามาเลย
3: เด็กเสิร์ฟรอไหม
5: เด็กเสิร์ฟมีแต่พม่าค่ะ
4: มาเมีย
5: มาเมีย
4: ขอน้ำกิน
5: ต้องขอเด็กพี่ก้องไปช่วยเสิร์ฟหลังจากวันนี้คนจะเต็มร้านเลยต้องให้พี่ก้องช่วยพาเด็กมาช่วยเสิร์ฟอ
3: ันนี้อะไรนี่อะไร
5: อันนั้นบะหมี่ฮังเลพี่ก้องอันนี้เด็กชอบทานค่ะบะหมี่ฮังเล
3: อันนี้
5: อันนั้นผัดขนมเส้นลำพูนพี่ก้องต้องลองขนมเส้น
4: พี่ก้องหยุดไม่ได้แล้วนะคะ
5: อันนี้คือขนมเส้นของเรานะคะเอามาผัดแบบเมืองนะแล้วก็กินกับเครื่องเคียงไส้อัวไข่ต้มไข่เจียวหมูอะไรนะ
3: มันกรอบไส้เน่าไม่ไหวไส้เน่าไข่ไส้เน่า
5: พริกทอดเผ็ด
3: ไข่ไส้เน่าหน่อยบอกเบอร
5: ์ติดต่อได้นะคะ0832642878นะคะ
4: โปรโมชั่นไปได้อร่อยอ่ะ
5: โปรโมชั่นนะคะมาจากรายการนี่เลยนะคะบอกชื่อรายการมาเลย
4: สดให้ดูมูให้ปัง
5: สดให้ดูมูให้ปังลดไปเลย 10% ไปเลยจนถึงสิ้นปีไปเลย
4: โอ้ยใจใหญ่ใจโตเน
5: า
4: ะ
5: ขอให้มาเถอะค่ะ
4: ขอให้มาเนาะ
5: มาเล่นน้ำก็ได้ค่ะ
4: ไปดูเลยร้านเขาใหญ่ร้านโตมาก
3: กระดูกหมูคุณนี่พ่อแม่กระดูกหมูเลยเน
5: า
3: ะ
5: กระดูกให้อย่างเงี้ยกระดูกซี่โครงให้อย่างนี้เลยหมูก้อนก็มีนะคะ
4: มีขนุนไหมเนี่ย
5: ตำขนุนเจ้าน
4: ี่เหรอ
5: เจ้า
4: เราชอบกินตำขนุน
5: ลองได้เลยพี
4: ่พี่ก้องเอาช้อนหนูโอเคพี่คุณผู้ชมตำขนุนตำขนุน
5: ตำขนุนเจ้า
3: คืออะไรโอ้โหทำไมไส้เน่า
4: อร่อยมาก
5: ลำ
4: อร่อย
3: อร่อยอ่ะพักทุกคนกินต่อเมนูเยอะเกิน
4: ไหนลาบเมือง
5: นี่เจ้าลาบเมือง
4: ลาบ
5: เมืองห้ามพลาดนะคะมาที่นี่ห้ามพลาดลาบเมืองไส้อั่ว
3: พักก่อนเด็กง่า
4: อุ๊ยลาบเมือง
3: เดี๋ยวกินก่อนพักก่อน
4: ไปกินอันนี้ล่ะ

0: ซดให้ดูมูให้ปัง
1: สายกินฟังทางนี้ของอร่อยทั่วไทยพุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยอีแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหมุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลยแชทมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่แชทมาเนีย
0: ให้ดูมูให้ปัง
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: เราอยู่กับร้านขนมเส้นลำพูนนะคะอยู่ตรงเรียบด่วนรามอินทราซอยโยธินพัฒนา
4: ใช่ค่ะ
3: เปิดกี่โมงกี่โมง
4: 10โมงถึง4ทุ่มนะคะตอนนี
3: ้เปิดทุกวันไหมคะ
4: เปิดทุกวันจ้า
3: เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
4: 0832642878นะคะ
3: โปรโมชั่นค่ะ
4: โปรโมชั่นเลยค่ะมาจากรายการนะคะลดไปเลย 10% ถึงสิ้นปีจ้าน
3: ี่ค่ะพี่น้ำเงี้ยวค่ะ
4: หยุดไม่ได้ที่สุดของน้ำเงี้ยวต้องที
5: ่ร้านนี้เลยขนมเส้นลำพู
4: ขนมเส้นลำพูเท่านั้นนะคะ
3: ขนมเส้นขนม
5: ตั้มขนมตั้มขนม
3: เมื่อกี้อร่อยไหมอ
5: ร่อยมาก
3: บอกชิมใหม
5: ่เมื่อกี้กินแล้ว
3: คุณไม่เห็น
5: คุณผู้ชมเห็น
3: มันซัดมาก
4: รีบมาดูพี่ไม่เห็นคุณผู้ชมเห็น
3: มันกระพริบตาแล้วมันหายไปเลย
5: กระพริบคุณผู้ชมอย่ากระพริบตานะตั้มขนมนะคะหม่าเมียจะชิมนะคะมาให้
3: นี่อะไรเนี่ย
5: ไม่เค็มด้วยขนมดีนะเนี่ย
3: เฮ้ยอันนี้อะไรคุณ
5: อร่อยค
4: ่ะแกงอ่อมเจ้าแกงอ่อมไก่เราเป็นสะโพกสับใสเลยนะคะ
5: เราจะกินในกระท้อนกระท้อน
4: อันนั้นตำกระตื่นเจ้า
3: คืออะไร
4: ตำกระท้อน
5: กระท้อน
4: ภาษาไทยก็ตำกระท้อนนั่นแหละ
3: ลองกินสิ
4: ตำกระท้อนแบบเหนือเป็นยังไงลองเลยเจ้า
3: ภาษาไทยลองสิ
4: น้ำปลาร้าที่ใช้จะเป็นน้ำปลาร้าที่เราต้มเองนะคะ
3: คุณภาษาไทยเอาอิ่มเหรอคะเอาอิ่ม
5: กินให้ตายเลย
3: เอาไว้อิ่มค่ะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันตีห้าเห็นนี่ค่ะ
5: อร่อยมาก
3: อุ๊ย
5: ตายก็ตาย
3: อันนี้แปลกมากอร่อย
4: อะไรอ่ะตำบะตื่น
3: ตำกระท้อนไงไม่ใช่แค่ใจเน่าหูตึงด้วย
5: ตำกระท้อนไม่เคยกินนะกระท้อนเหนือ
4: ลองค่ะต้องลองค่ะ
5: มันมีส่วนผสมอะไรบ้างคะ
4: มันมีกระท้อนเป็นวัตถุดิบหลักนะคะแล้วก็ตำกับน้ำปรุงสูตรปลาร้าของเรานะคะที่ต้มเองแล้วก็คลุกกับเครื่องเคียงต่างๆนะคะ
5: แต่ที่ริ้นแน่คือกลิ่นเธอดีมากนะ
4: กลิ่นไม่เหม็นค่ะ
5: ตำขนุนเอ้ยไม่ใช่ตำ
4: ปลาตื่น
5: ตำปลาตื่นตำกระท้อนเน
4: า
5: ะ
4: เข้าปากเลยเจ้าน
5: ี่อร่อย
3: นะน้ำพริกหนุ่มเฮงเลิศมากกินกับไข่ต้มนั่นอะไรหรออ
4: ันนี้เมี่ยงเมืองจ้าสำหรับคนรักสุขภาพนะคะเรามีเมนูใหม่ตัวนี้เป็นเมี่ยงเมือง
5: มาของฮะ
3: นี่น้ำไอ้ซอสเป็นอะไรซอส
4: ก็จะเป็นซอสเคี่ยวอะค่ะแล้วก็มีพวกปลาป่น
5: ใส่อะไรนะใส่มะพร้าวโอเค
4: หัวหอมแดง
5: ขิง
4: กุ้งแห้งถั่วลิสงพริกมะนาวนี่แหละค่ะแก้ม
5: มะนาวใส่แล้ว
3: บอกเบอร์
4: สนใจนะคะสอบถามเส้นทาง0832642878นะคะโทรมาได้เลยค่ะ
5: คุณผู้ชมที่รักเมี่ยงเมือง
3: กินก่อนค่ะคุณผู้ชายแล้วพรุ่งนี้ตีห้าค่อยว่ากัน
5: ไปไหนก็ไป
3: ตีห้าค่อยว่ากัน
5: อืมอร่อย
4: อร่อยไหมคะสดชื่น
3: ไทยเขาต้องสารภาพบาปตีห้าว้าวกินไปบ้างสารภาพบาป
5: ทุกเช้าอร่อยเดี๋ยวไปฟังเสียงนกเส
3: ีย
5: ง
3: อันนี้อะไรอันนี้
4: อันนั้นน้ำพริกอ่องขนมเส้นน้ำพริกอ่องเนี่ยตอนนี้เป็นเมนูที่กำลังคนกำลังนิยมนะคะสั่งไปเป็นเซต
3: อัน
4: นั้นพริกทอดค่ะกินแบบเหนือเมืองนี่ค่ะ
5: กินยังไง
4: ทอดยัดไส้หมูสับ
5: กินเลยเหรออ
4: ่า
3: อันนี้เนี่ย
4: อันนั้นแหนมหมกไข่เจ้า
3: โอ้
4: อาหารเหนือแบบหากินยากๆนะคะนี
5: ่แหนมหมกไข่แหนมเหรอ
4: แหนมค่ะแหนมหมกไข่แหนมกินส้มเข้าก
3: ินส้มหมกไข่
4: อันนี้ลาบไหมคะ
3: กินไปยัง
5: กินแล้ว
3: อ๋อ

0: อ่ะหนูกินทุกอย่าง
1: บอกเบอร์บอกโปรโมชั่นบอกสิ่งที่อยากบอกขอได้เลยขอ
2: สำหรับโปรโมชั่นนะคะมาจากรายการนะคะแจ้งที่ร้านได้เลยนะเช็คบินมาจากรายการนะคะลดไปเลย 10% ถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นเลย
3: ใครไม่เงี้ยวหนูเงี้ยวอ่ะวันนี้
1: เงี้ยวอร่อยจริง
3: เงี้ยวอร่อยจริงเงี้ยวอร่อยจริง
1: ขออย่างนึงอย่างแรกขอเลย
3: ขอ
1: ท่านให้อย่างนึง
3: อุ๊ยมูเหรอ
2: ขออย่างนึงเหรอคะขอยอดขอยอดนี่เลยค่ะขอยอดวันละแสนไปเลยค่ะ
3: น้อยไปน้อยไปมารายการพี่ก้องไม่ได้วันละแสนแล้วค่ะ
2: หนูยังไม่มีลูกจ้างพม่ายังไม่มาทำไม่ทัน
3: ก้องเขาใส่มู
1: มูอะไรอย่างที่ร้าน
2: พี่ร้านเหรอคะที่ร้านมูองค์ดำแสนสิริจันทาค่ะ
1: โอ้ดิกำลังมาเลยนะ
2: ค่ะ
1: องค์ดำอ่ะ
2: องค์ดำ
1: โอ้ตายแล้ว
2: หนูไปนู่นเลยถึงออริจินอลนู่นเลยภูเก็ตเกาะแก้วพิสดารเลยค่ะไปขอปุ๊บกลับมาได้ร้านเลย
3: ได้ร้านเลยเนาะร้านนี้ก็มีเบอร์โทรอยู่ที่083
2: 264
3: 2878 2878นะคะโปรโมชั่นจ้า
2: 10% นะจ้ามาจากรายการนะจ้าถึงสิ้นปีนี่เนอะ
3: 10% เชียวนะคะLINE MAN มีไหมอะไร
2: LINE MAN ทุกแอปพลิเคชันนะคะ LINE MAN Shopee GrabRobinhood มีหมดเลยค่ะเสิร์ชไปเลยค่ะขนมเส้นลำพูนหรือใครอยู่นอกเส้นทางนะคะบอกว่าโอ้ไม่มีค่ะแอปพลิเคชันนี้ไม่ถึงโทรมาเลยเดี๋ยวสั่งบู๊ไปให้เก็บเงินไปทางนะคะ
3: ไปทางจอเบอร์โทร0832642878นะคะมีทั้งของฝากด้วยเนาะ
1: มีของ0832642878
3: อุ๊ยอร่อยมากอร่อยจริงๆอ่ะ
1: อันนี้ไม่มีเลขอั้นเลยนะไม่มีเลขอั้น
3: อะไรเลขอั้น
1: ไม่มีเลขอั้นเลยไม่ใช่เลขนี้
2: หนู10โมงถึง4ทุ่มนะคะอย่ามาหลัง4ทุ่มนะคะ
3: หนูซื้อวันเกิดไปแล้ว
1: ผมซื้อวันเกิดเหรอ
3: เมื่อเช้าอยู่ดีๆ
1: รถลอตเตอรี่เหรอ
3: แล้วเมื่อเช้าอยู่ดีรถมาตัดหน้าทะเบียนวันเกิดหนูอีกแล้วหนูก็เลยเอาสักหน่อยนึงก็แล้วกัน
1: หนูเกิดวันไหนหนูเกิดอะไรวันอะไรกันนะ
3: หนูเกิดวันที่13
1: แล้วหนูอะไรเมื่อเช้าซื้อลอตเตอรี่อะไร
2: ยังไม่ได้ซื้อเลยซื้อหลังจากนี้แหละค่ะซื้อตามพี่ผัดไทย
3: มาอร่อยอย่างนี้อร่อยจนต้องกราบนะคะ
2: กราบค่ะ
1: มอบไป
3: อ่ะมอบดีๆดิ
1: เน
3: ี่
1: ย
3: มอบเงี้ยเหรอ ฉันเห็นรายการอื่นก็มอบพี่นี่พี่เทวพี่เทา
2: ไม่มีไมค์ให้หนูพูดเหรอคะ
3: ไมค์ยูนิ
1: คแต่กันเรา
2: ขึ้นเวทีขึ้นเวที
1: เวลลี่แบบธรรมดาง่าย
2: ๆแต่อร่อยจริง
1: อร่อยจริง
2: ไม่อร่อยไม่ขาย
1: ไม่เฟกรายการไม่เฟกไม่ต่อมีอะไรอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเลย
3: รายการไหนเฟก
1: ไม่รู้อ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้จะมาไหม
3: หาศัตรูเก่งอ่ะพี่
1: พรุ่งนี้มาไหม
3: ไม่บอก
1: เอาพรุ่งนี้ตรงโถงอีไซน์เน่าไม่มา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เจอกันเลยอาลาเลยเดี๋ยวหลังวิธี
3: บางทีหนูอยากแบบเข้าไป
1: เอาซ่อมจิ้มหน้าเหร
3: อลาค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ
2: สวัสดีเจ้า

นุนโดยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียนยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การตองทุ่งเงินกรับขนาวุฒ

0: ทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: ศิลปินดารานักแสดงที่จะมาร่วมงานครบรอบ24ปีในอินเตอร์เทนของเรานี่เยอะมากเลยนี่แค่บางส่วนที่เราพูดนะเพราะพูดชื่อไม่หมดจริงๆค่ะ
2: ถูกต้องนะครับมีทั้งแบบว่านักร้องศิลปินนะคะดารารวมไปถึงนักแสดงซีรีส์วายที่เราจัดเต็มแน่ค่ะปีนี้ค่ะ
1: สุดยอดเลยนะคะบ่ายโมงนะคะจนถึง4ทุ่มเจอกันได้ที่ลานพาร์คพารากอนวันพุธที่30กันยายนนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะอ่ะตอนนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงค่ะผู้ชมขาเริ่มต้นนะคะด้วยเรื่องราวของคุณพ่อที่เราไม่ได้เจอหน้าเขามาพักใหญ่เหมือนกันเขาเป็นทั้งคุณพ่อที่หน้าหล่อทรงแบดที่สำคัญคือใจบุญสุดๆเลยเหมือนกันค่ะ
1: แต่คนนี้เขาบอกว่าถ่ายรูปกับคนไหนก็มีเรื่องเลยนะ
2: ถูกต้อง
1: แป๊บเดียวเดี๋ยวปุ๊บขนกระแสเลยนะ
2: ใช่เมื่อวานที่เราไปเจอเขา ก็เลยไม่ได้มีการถ่ายรูปกับเขาเลยเหมือนกัน ที่เราพูดถึงคือพี่แท็กพลันยูนั่นเองค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นค่ะคือพี่แท็กเนี่ยเขามีการยื่นมือเข้าช่วยเหลือคุณพิงค์ค่ะซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อดังใน TikTok นะคะซึ่งกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายอยู่ค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะในเพจ Facebook ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพตนเองแล้วก็ลูกชายค่ะที่ถ่ายรูปนะคะร่วมกับพี่แท็กนะคะทำให้คนในโซเชียลนะฮะได้ทราบข่าวการช่วยเหลือของนักแสดงคนดังค่ะหลายคนเนี่ยมีการชื่นชมพี่แท็กรวมถึงมีการให้กำลังใจคุณพิงค์เยอะมากเลยเหมือนกัน
1: ใช่แล้วนะคะงานนี้พี่แท็กเนี่ยก็เปิดเผยเรื่องราวว่าติดต่อคุณพิงค์ไปตั้งแต่ปีก่อนคือเชิญมาร่วมไลฟ์ครั้งหนึ่งไปแล้วครั้งนี้เนี่ยก็เลยชวนมาร่วมไลฟ์อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีการโอนเงินจำนวนหนึ่งนะคะไปช่วยเป็นค่ารักษาของคุณพิงค์รวมถึงเป็นค่าเล่าเรียนให้กับลูกชายด้วยคือพี่แท็กเนี่ยเขาพูดไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตจริงๆเนี่ยแล้วลูกชายคุณพิงค์ล่ะจะทำยังไงต่อซึ่งอีกฝ่ายตอบกลับมาว่าก็คงไปฝากให้ใครดูแลทำเอาพี่แท็กเนี่ยได้ยินเรื่องนี้ก็ถึงกับสะอึกไปนิดนึงเหมือนกันนะคะก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรที่ช่วยได้ก็อยากจะช่วยค่ะ
2: พี่แท็กเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีกำลังเยอะมากนะคะแต่ว่าพอมีกำลังในเรื่องของโซเชียลค่ะจึงอยากโพสต์เพื่อช่วยขายของค่ะเพราะเชื่อว่าโซเชียลนี่แหละน่าจะเป็นแบบว่าอีกหนทางในการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนครอบครัวนี้ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะความใจบุญของพี่แท็กเนี่ยยังมีการเปิดใจค่ะกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมสามีโชตนะคะอดีตเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งพี่แท็กเนี่ยเขาเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหวนหลวงพ่อหวนเนี่ยก็คือเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดซึ่งได้มรณภาพไปแล้วนะคะโดยภายหลังที่หลวงพ่อหวนมรณภาพไปเนี่ยพี่แท็กเองก็ไม่เคยเดินทางไปเหยียบที่วัดแห่งนี้อีกเลยใช
1: ่เห็นบอกว่าทราบมาถึงเรื่องปัญหารอยร้าวแล้วก็การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนนะคะระหว่างกลุ่มของหลวงพ่อหวนกับกลุ่มของสมีโชตนั่นเองค่ะส่วนของเรื่องเงินพี่แท็กบอกว่าก็รู้เรื่องเงินเข้าออกมาตลอดนะเรื่องวัตถุมงคลเองที่ทำออกมาเนี่ยพี่แท็กบอกว่าขอตีเก๊ทั้งหมดเลยเพราะที่ผ่านมาราคาแต่ละองค์ค่าบูชาค่อนข้างแพงเลยแหละทั้งนั้นที่ปกติวัตถุมงคลของวัดเนี่ยก็คือจะนำไปแจกให้คนที่มาวัดเนี่ยไปคนที่ศรัทธาไปบูชาก
2: ันไปบูชากันแจกจ่ายกันไปกระจายกันจ่ายกันไปนะอะไรแบบน
1: ี้มาไหว้หลวงพ่อเอาไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าสำหรับที่เนี่ยมันแพงมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินที่เช่าวัตถุมงคลเนี่ยเอาไปบำรุงวัดในส่วนไหนบ้างเพราะว่าไม่เคยเห็นการบูรณะอะไรเลยค่ะ
2: พี่แท็กก็บอกอีกว่าเรื่องสีกาเนี่ยที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยก็มีการระแคะระคายด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางวันเนี่ย3ทุ่มก็แล้ว4ทุ่มก็แล้วอยู่ๆก็มีรถตู้เนี่ยวิ่งเข้ามาจอดในวัดอะไรแบบนี้ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยมีอะไรจะบอกกับทางสามีโชตได้นะคะพี่แท็กบอกว่าขอพูดแค่ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมถึงตัวค่ะ
1: ส่วนเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะคะที่เจ้าหน้าที่ยึดได้เนี่ยพี่แท็กก็บอกว่าเชื่อว่ายังไม่หมดนะเพราะก่อนหน้านี้เงินต่างๆก็ได้มาจากการจัดสร้างสิ่งต่างๆมากมายส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าจะทำบุญตอนนี้พี่แท็กบอกว่าเดินทางไปที่วัดดอนจันทร์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเนื่องจากวัดนี้เนี่ยจะเอาเด็กๆมาอยู่ที่วัดแล้วก็เงินที่บริจาคไปเนี่ยก็จะไปซื้อข้าวซื้อน้ำให้กับเด็กๆหรือจะเป็นการทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะรวมไปถึงซื้อโรงศพให้กับผู้เสียชีวิตด้วยหรือเอาง่ายๆเอาเงินเนี่ยไปให้กับน้องหมาน้องแมวซื้ออาหารให้น้องหมาน้องแมวก็ได้ถ้าอยากจะทำบุญจริง
2: ๆ
1: ส่วนการเข้าวัดเนี่ยก็ยังสามารถเข้าได้เพราะว่าวัดไม่ได้ผิดคนต่างหากล่ะที่ผิดอย่าไปหมดศรัทธากับวัดค่ะ
3: เคยช่วยเขาแล้วครั้งนึงนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เราก็ช่วยเขานะครับผมแล้วผมเนี่ย

0: คือเชิญเข้ามาเนี่ยขายของด้วยแล้วก็โอนเงินของตัวเองให้เขาด้วยบางครั้งผมก็ถามเขาว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยู่เนี่ยแล้วลูกเขาจะอยู่ยังไงนะครับเขาก็ตอบมาว่าเขาก็ต้องไปฝากใครเลี้ยงต่างๆนานาเนี่ยไอเราเป็นคนมีลูกเราก็แบบมันก็อึกนิดนึงนะครับเราก็เลยอยากจะช่วยอะไรก็ช่วยได้พอช่วยได้ก็ช่วยครับผมก็พอมีแต่ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นมีพอกำลังในเรื่องของโซเชียลนะครับพอเรามีกำลังเรื่องในโซเชียลเนี่ยแน่นอนว่าเราก็พาเขาเนี่ยมาขายของนะครับผมแล้วก็อาจจะโพสอะไรต่างๆนานาจะช่วยไปเรื่อยๆครับใครมีปัญหาใครมีทุกข์ร้อนอะไรถ้าเรามีพลังเรามีพลังเงินพลังกายเราก็ช่วยครับมีความสุขสิสิ่งอัปมงคลออกจากวัดมันก็ต้องมีความสุขสิรู้นานแล้วแต่ถามว่าถ้าไปบอกตอนนั้นน่ะแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อตีเก
1: ๊ตีเก
0: ๊ผมตีเก๊เลยที่เขาจัดสร้างมาเนี่ยองค์นึงแพงมากนะครับส่วนมากเวลาเราไปวัดไอ้แจกกุละองค์สิพระแจกนะอะไรนะมันไม่ใช่บูชาขนาดนี้และถ้าสมควรถ้าบูชาเนี่ยแน่นอนว่าเงินยังไปไหนบูรณะอะไรได้บ้างเราก็ไม่ได้เห็นเขาบูรณะอะไรเลยทุกอย่างก็เหมือนที่หลวงปู่หวนทำแล้วก็เมนเขาให้เผาศพประชาชนอันนี้ก็ไม่ได้เผาเป็นที่เก็บของไม่ได้ใช้เลยผมคิดว่ามันยังไม่หมดหรอกเพราะผมเชื่อว่ามันได้เยอะกว่านั้นเพราะอย่าลืมนะครับเขาจัดสร้างอะไรเยอะแยะมากมายถ้าใครทำไม่ดีใครทำผิดอะไรมันก็รับผลของกรรมไปครับนี่แหละครับเดี๋ยวมีอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ทางผู้ใหญ่เขาเปิดก่อนแล้วเราเป็นเด็กแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดตาคือแน่นอนครับมีไม่กี่อย่างที่เหมือนกันอย่างที่เราเห็นหนึ่งนะครับผมเรื่องสีกาสองเรื่องเงินเรื่องทองการฟอกอะไรต่างๆมันอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกครับ
2: ชัดเจนในมุมของพี่แท้ก็คือรู้มาแหละแต่ตอนนั้นจะไปพูดก็คงไม่มีคนเชื
3: ่อ
2: ต้องรอดูต่อเพราะว่าน่าจะยังไม่จบจริง
3: พี่แท้เขาเขียนมาขนาดนี้แล้ว บอกว่าหลังจากนี้อาจจะมีการเปิดอะไรอีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นวัดไหนสถานที่ไหนหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องรอติดตามกันไปนะคะแต่ว่าจริงๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย
2: เนา
3: ะวงการศาสนาเองเนาะก็ถือว่าเป็นที่แบบยึดเหนี่ยวจิตใจของคนพุทธเนาะ
2: ก
3: ็รู้สึกว่าอยากจะให้แบบอยู่ตรงนั้นอยู่เป็นที่สงบสงบแล้วก็เป็นที่พักใจพักกายของหลายๆคนดีกว่า
2: แต่อย่างที่พี่แท็กบอกแหละวัดไม่ผิดคนต่างหากล่ะที่ผิดนะคะ
3: ถูกต้องค่ะอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องร้อนค่ะมาที่เรื่องนี้คือมันเกิดขึ้นกับคนในวงการนักร้องอย่างพี่จ่ายไททุสมิธนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้มีการออกมาโพสเดือดเลยนะคะแล้วก็มีการไลฟ์ด้วยค่ะกรณีถูกโกงเงินพรีออเดอร์กล่องจุ่มค่ะการ์ดวันพีซค่ะสั่งของแต่ยังไม่ได้รับสินค้าค่ะเขาบอกว่าแม้แต่กล่องเดียวเนี่ยก็คือยังไม่เคยได้รับเลยนะใช่แล้วนานมากแล้วด้วยนะคะแถมคู่กรณีเนี่ยไม่ยอมคืนเงินมัดจำผู้เสียหายสูญเงินรวมจากพ่อค้าคนนี้เนี่ยรวมๆแล้วคือประมาณ3,200,000ถึง3,500,000 บาทเลยทีเดียวค่ะ
2: โอ้โหซึ่งพี่จ่ายก็บอกไว้แล้วนะคะว่าวันนี้นี่แหละคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยเรื่องนี้ถึงโหนกระแสถึงหนุ่มกรรชัยแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกมีกลุ่มผู้เสียหายอีกหลายคนนะคะที่โดนเหมือนกันแล้วก็จะมาร่วมรายการด้วยกันค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมาระมัดระวังมากแล้วนะ
3: ค
2: ือเขาเนี่ยเป็นการพรีออเดอร์เนาะแต่เขามีการทำสัญญาไว้ก่อนอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่รอดค่ะสุดท้ายแล้วพี่จ่ายบอกว่าก็โทษตัวเองด้วยแหละส่วนหนึ่งที่เล่นของเล่นแบบไม่มีสติก็เลยถูกโกงไปหลายแสนบาทค่ะ
3: ร้องสื่อขนาดนี้แล้วนะคะพี่จ่ายก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนไหมเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วก็ทำใจไว้บ้างแล้วค่ะเพราะว่าหลายเจ้าเนี่ยมักจะทำให้เรื่องราวเนี่ยไปสู่คดีแพ่งหากมีการยอมรับผิดจะเหลือโทษกึ่งหนึ่งอุ๊ยเป็นขั้นตอนของเขาเน
2: า
3: ะ
2: แล้วก็มาต่อรองไงว่าเอ้ยมีเท่านี้คุณพี
3: ่
2: แบบจาก 300,000 อ่ะตอนนี้มีแสนเดียวได้ไหมถ้าไม่มีก็ต้องไปฟ้องกันต่อนะ
3: ใช่อ
2: ะไรเงี้ยแหละคนก็จะบอกว่าโอ้โหถ้าไปฟ้องต่อมันก็ไม่ได้เพราะเป็นแท่งหรือแล้วต้องยังไงแต่เมื่อวานเราถามแม่บุ๋มมาแล้วแม่บุ๋มบอกว่าถ้ารวมตัวผู้เสียหายได้เนี่ยหลายคนก็สามารถไปต่อได
3: ้บางครั้งเนี่ยก็คือจ่ายแค่เดือนละหลักพันเท่านั้นเอง
2: เนี่ยมันแล้วมูลค่าที่เราเสียหายไปเป็นแสน
3: เราโอนไปทีเดียวเนาะแต่ว่าพอได้กลับคืนมาคือได้ทีนี้เธอละหน่อย
2: ผ่อนจ่าย
3: มันไม่โอเคใช่ไหมตอนนี้นะคะหลักฐานของผู้เสียหายต่างๆเนี่ยก็รวบรวมไว้แล้วค่ะใจจริงเนี่ยก็อยากจะให้คู่กรณีเนี่ยมาชี้แจงด้วยตัวเองนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าเขาก็อาจจะเป็นผู้เสียหายอีกทอดหนึ่งก็ได้อันนี้คือเป็นการเผื่อใจไว้ก่อน
2: เขาก็จะเป็นเหยื่อเหมือนกัน
3: พี่จ๋าก็พูดคำๆค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยโดนโกงมาเยอะโดนโกงแบบว่าเรียกว่ามีประสบการณ์เพราะว่าที่ผ่านมาเองเขาก็มีเรื่องราวของรถของเขาอะเนาะกับเรื่องราวอู่ซ่อมรถใช่ไหมคะก็เรียกว่าปาดเหงื่อเลยเหมือนกันกว่าเรื่องราวแต่ละเรื่องจะจบลงนะคะครั้งนี้เองเขาก็มองว่าเป็นภูมิต้านทานใหม่ให้กับตัวเองค่ะหลังจากนี้จะได้รู้แล้วว่าต้องรอบคอบแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นแบบไหนค่ะ
4: มันไม่ใช่เรื่องแค่แบบว่าผมโดนโกงของนะมันมีมากกว่านั้นแบบช่อโกงหรือเปล่า

0: อะไรเงี้ยเราแค่แบบเราแค่ตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นแบบโมเดลธุรกิจใหม่หรือเปล่ามีผู้เสียหายหลายคนแล้วก็หลายเจ้าแต่พฤติการของแต่ละเจ้ามันมีความคล้ายคลึงกันผมคนเดียวน่าหลักแสนครับหลายแสนแต่ว่า
1: ถ้ารวมกันแล
0: ้
1: ว
0: รวมๆกับเพื่อนคนอื่นก็ประมาณเจ้านี้น่า3ล้านกว่าบาทเอาแค่เจ้าเดียวที่พี่อี้ทำเนี่ย30ถึง50ล้านแต่ถ้าที่ผมคาดการณ์อะถ้าเป็นอย่างที่คิดนะว่าแบบมูลค่าความเสียหายของแต่ละเจ้ารวมๆกันน่าจะหลักหลายร้อยล้านนะมันน่าจะเป็นความรู้กับคนนะว่าแบบว่าเวลาทำการซื้อขายอะไรเงี้ยบางทีตัวสัญญาก็อาจจะไม่ใช่ตัวรับประกันว่าคุณจะไม่โดนโกงอันนี้ให้ความเป็นธรรมเขาเนาะเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่เกิดการชี้แจงใดๆเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหลักฐานอะไรชัดเจนเงี้ยผมก็แค่อยากให้เขามาดีลแคร์ตัวเองแค่นั้นเองเผลอๆในมุมกลับกันอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เขาอาจจะกลายเป็นเขาอาจจะเป็นผู้เสียหายจริงๆด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเขาอาจจะโดนอีกทอดนึงเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราไม่รู้อะไรเลยการ์ดเป็นแค่จำเลยของเรื่องนี้แต่จริงๆอ่ะมันคือกระบวนการแบบคีย์ออเดอร์นี่แหละทุกๆวงการเลยก็เลยแบบอยากจะมาให้ข้อมูลคนในเรื่องนี้มากกว่าจริงๆอ่ะที่บอกว่าไม่หวังอ่ะก็ไม่ใช่ว่าแบบทิ้งนะเราก็ดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายแหละครับก็ไม่อยากให้คนแบบโดนแบบเรามากกว่าไม่ว่าจะโดนโกงหรือว่าโดนผิดสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ย
2: แต่ก็เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนทั่วไปด้วยนะเพราะหลายคนก็พรีออเดอร์ของเหมือนกันน่ะสัญญาก็มีแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นแบบนี้อีกแล้วเราต้องทำยังไง
3: ต้องทำยังไงต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วอย่างพี่จ่ายเองนะคะก็ต้องยอมรับว่าพี่จ่ายเนี่ยเป็นคนดังเป็นคนที่หลายคนรู้จักก็ยังโดน
2: ถูกรอบครอบแล้วด้วยนะ
3: ก็ยังโดนนะคะเรื่องร้อนยังคงอยู่ต่อค่ะเพราะว่าต่อให้จะเป็นฤดูฝนในช่วงนี้แต่ข่าวบันเทิงไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรคือมันร้อนมากจริง
2: จริง
3: เรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นกับสาวเต้ยจรินพรนะคะคือเต้ยเนี่ยไม่ขอทนอีกแล้วค่ะเตรียมดำเนินคดีกับชาวเน็ตที่คุกคามเธอนะคะเหยียดหยามศักดิ์ศรีและลดทอนความเป็นผู้หญิงค่
2: ะ
3: ย้อนกลับไป 2-3 วันก่อนแล้วนี้คุณผู้ชมค่ะพี่เต้ยเนี่ยเขาได้มีการออกมาโพสต์ถึงมาพูดถึงสถานะตัวเองว่าตัวเองเนี่ยโสดแล้วค่ะโดยได้เลิกรากับคุณคาร์ลอสนะคะแฟนหนุ่มต่างชาติชาวเม็กซิโกค่ะได้ไปเดือนกว่าๆค่ะซึ่งพี่เต้ยเองก็ได้มีการบอกว่าการเลิกรากับแฟนหนุ่มเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจบลงด้วยดีนะ
2: ตอนนั้นก็ได้ข่าวว่านักข่าวก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เห็นกระแสเหล่านี้มาก่อนก
3: ็คือออ
2: ก
3: มาเรื่องนี้มาเลย
2: ใช่ไหมออกมาจากปากเต้ยเองเลยหลังจากที่ไปถามเรื่องความสัมพันธ์นะคะหลังจากนั้นนักข่าวก็โพสต์ข่าวตามปกติทุกๆสำนักข่าวนั่นแหละแต่มันดันมีคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ไม่อยากจะใช้คำไม่น่ารักเลยอ่ะใช้คำว่าหยาบโลนดีกว่า
3: ถูกต้อง
2: คอมเมนต์หยาบโลนคอมเมนต์หยาบคายมาคอมเมนต์ใต้ข่าวของเต้ยแล้วแต่ละคอมเมนต์คือมันแรงมากคุณผู้ชมมันแรงแบบไม่อยากจะจินตนาการได้เลยว่าคนคนหนึ่งจะต้องมารับคอมเมนต์แบบนี
3: ้
2: คำพูดคำจาที่มันลดทอนความเป็นผู้หญิงมากๆนะคะเต้ยก็เลยบอกว่าครั้งนี้แหละจากเต้ยไม่เคยฟ้องใครมาก่อนน
3: ะ
2: ครั้งนี้เต้ยไม่ทนอีกแล้วนะคะโพสต์ข้อความยาวเหยียดค่ะบอกว่าปกติไม่ค่อยได้ออกมาพูดอะไรหรือว่าตอบโต้อะไรเวลาเกิดเหตุการณ์หรือข่าวต่างๆเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเต้ยเพราะเป็นคนไม่ชอบมีปัญหากับใครเลือกที่จะนิ่งเฉยแต่ตามที่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักของตัวเองเต้ยก็ได้รับข้อความให้กำลังใจเยอะอยากขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ดีเต้ยเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติทางความคิดของทุกคนคอมเมนต์ดีๆขอรับไว้แต่สำหรับคอมเมนต์ที่ลุกล้ำคุกคามดูหมิ่นเหยียดหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้หญิงมันมากเกินไปขอไม่เพิกเฉยกับการกระทำเหล่านี้วันนี้เต้ยเลยตัดสินใจที่จะออกมาปกป้องตัวเองบ้าง
3: โอ้โหนี่ก็คือเป็นข้อความของพี่เต้ยนะคะที่มีการออกมาโพสต์ผ่าน IG ของตัวเองนะคะเรียกได้ว่าจริงๆถ้าเกิดพี่เต้ยไม่สุดจริงๆอ่ะเราจะไม่เคยเห็นเต้ยจรินพรออกมาโพสต์เรื่องราวอะไรแบบนี้บน IG เลยนะ
2: ใช
3: ่ใช่ก็คือแบบว่าการออกมาปกป้องตัวเองแบบนี้นะคะอย่างที่เต้ยบอกไปนะคะว่ามีดราม่าอะไรเต้ยไม่เคยออกมาตอบโต้พยายามเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรื่องนี้เนี่ยคนที่คอมเมนต์เนี่ยหยาบคายมากจริงๆค่ะซึ่งก็ยังมีจดหมายของทางบริษัทนะคะ TOEY จำกัดนะคะของพี่เต้ยเองเนี่ยก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าใครที่คอมเมนต์หรือว่ารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีการอาจจะไปแซะไปเน็บแนมอะไรของพี่เต้ยไว้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้คือลบไม่ทันแล้วนะคะ
2: ลบก็ไม่ได้ช่วยให้ลืมนะคะ
3: ถูกต้องค่ะต้นสังกัดของพี่เต้ยเองตอนนี้คิดว่าน่าจะมีการเก็บหลักฐานทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ค่ะอย่างที่บอกเวลาจะคอมเมนต์อะไรมันมีผลกระทบเราพูดกันมาตลอดเลยว่าถ้าบางอย่างที่มันไม่น่ารักอ่ะ ก็ไม่ต้องไปพูดก็ได้เก็บไว้ในใจก็ได้นะบางทีอ่ะ
3: ใช่แล้วแบบเรื่องนี้เองเนี่ยพี่เต้ยเองเขาก็มีการประกาศเลิกรากับทางแฟนหนุ่มของเขาคนเรามันก็เสียใจอยู่แล้ว
2: ใช่แล้วต้องมาเจอคอมเมนต์แบบนี้ซึ่งหลายๆคอมเมนต์อ่ะให้กำลังใจก็มี

0: แต่คอมเมนต์ที่หยาบมากๆก็มีเยอะเหมือนกัน
1: ถูกต้องบางครั้งเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าการโพสต์อะไรหรือการพูดอะไรของเราไปเนี่ยต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยนะต
0: ้
1: องยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองทำด้วยน
0: ะ
1: บางครั้งบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นคอมเมนต์คนนั้นเนี่ยเขามีการโพสต์ไปแล้วเราเลยรู้สึกว่าสนุกปากอยากพิมพ์บ้าง
0: เห็นเขาโพสต์กันอ่ะได้นี่งั้นเดี๋ยวเอาบ้างหน่อย
1: ต่อเลยอะไรแบบนี้จนบางครั้งลืมนึกถึงจิตใจของคนที่โดนกระทำแบบนี้ไปนะคะและที่สำคัญคือนี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่
0: ง
1: เนาะที่แบบว่าต้องแบกรับอะไรแบบนี้พี่เต้ยเองนะคะก็เป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตของตัวเองมามากจนกลายเป็นนักแสดงจนวันนี้เองเขาก็ถือว่าอาจจะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเรื่องของความรักแต่เขาก็ยังพร้อมที่จะสู้แล้วก็เดินหน้าต่อการออกมาพูดเรื่องนี้พี่เต้ยไม่จำเป็นต้องออกมาพูดก็ได้
0: ใช่
1: ถูกไหมว่าแบบอ่าเลิกกับแฟนหรือไม่เลิกกับแฟนไม่ต้องพูดก็ได้
0: ไม่ต้องพูดก็ได
1: ้เราเองก็มีสิทธิ์นะคะที่จะเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้ในใจไม่ต้องโพสให้เขารู้สึกตลอดไปก็ได้ค่ะ
0: ใจร้ายมากเลยกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงนะคะอันนี้ที่มาบอกคือไม่ได้บอกให้คุณไปลบนะคะเพราะว่าไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันแล้วจริงๆค่ะอะค่ะเอามาที่เรื่องราวของสองหนุ่มที่น่ารักแล้วก็ฮอตหนักมากจริง
0: ๆทุกปีก็ต้องมีชื่อคู่นี้โดยเสมอๆเลย
1: ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างล้นหลามในโซเชียลช่วงที่ผ่านมานะคะสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกค่ะในชีวิตของหนุ่มเจมินายนรวิทย์นะคะกับเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ตค่ะที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาเปิดใจถึงความสำเร็จของคอนเสิร์ตนี้นะคะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยออกมาถูกใจผมมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในละคร AI เน่ภาพนี้คือเรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงหนักมากเขาจะมีการสวมศีรษะเป็นผลไม้เป็นผักต่างๆอะไรแบบนี
0: ้
1: แล้วมีการแต่งหน้าซึ่งมันไม่ใช่แค่ตัวเขาไงที่ทำอ่ะแต่ว่าเขารวมตัวเพื่อนๆในวงการของเขาเนี่ยนี่แบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋อเป็นคุณประกาศ
1: ถูกมันจัดเต็มอะไรแบบนี้สิ่งที่เราไม่เคยได้เห็น
0: เราก็ได้เห็น
1: เราก็ได้เห็นเลยค่ะ
0: บนคอนเสิร์ตนี้นะคะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นคนคัดเลือกนักแสดงแล้วก็วางแผนคอนเสิร์ตนี้ด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะเพราะเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองทั้งทีเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ได้ถึงแม้ว่าคิวงานของแขกรับเชิญแต่ละคนอาจจะแน่นมากนะคะแต่ทุกคนก็ยินดีมาร่วมสนุกมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆตอนแรกตั้งใจว่าพาร์ทนี้จะมีประมาณ30นาทีแต่ว่ามันสนุกจัดนักแสดงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันคอนเสิร์ตก็เลยจบอยู่ที่5ชั่วโมงไปเลยค่ะ
1: คือเพิ่มไปเยอะเลยเหมือนกันนะคะ
0: ไกลมากเลย
1: ค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะเจมินายังเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อโฟสณัฐวัฒน์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญและคอยช่วยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอค่ะเพราะว่ามีการจับมือเดินมาด้วยกันตนเนี่ยก็ไม่รู้เหตุผลที่โฟสเนี่ยร้องไห้ตอนนั่งดูคอนเสิร์ตเนี่ยคือเพราะอะไรนะคะแต่รู้ว่าเขาเนี่ยก็คงดีใจที่ได้เห็นวันสำคัญของเจมินายนั่นเองค่ะ
0: ส่วนหลายคนสงสัยว่าคอนเสิร์ต5ชั่วโมงศิลปินแขกรับเชิญขนาดนี้ได้กำไรไหมเนี่ย
1: เราก็สงสัยเหมือนกันนะ
0: เจมินายบอกว่าก็ตั้งใจอยากให้แฟนๆคุ้มค่าและได้รับความสุขที่สุดส่วนเรื่องรายได้ก็ให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่จัดการไปค่ะ
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็มีความสุขกลับไปทุกคนค่ะก็เลยจัดเต็มทุกอย่างส่วนรายได้ก็อย่างที่บอกไปนะผู้ใหญ่เขาเป็นคนจัดคงจัดการใช่ไหมคะแต่ว่าคิดว่ามันก็น่าจะเพียงพออ
0: ยู่แล้ว
1: หรือเปล่าเพราะว่าเขากระแสตอบรับเขาดีมากๆแล้วก็จัดหลายรอบมากด้วยเหมือนกันค่ะทางด้านปอนนราวิสค่ะเมื่อวานนี้เขาออกงานด้วยกันใช่ไหมคะเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้านะคะได้มีการอัปเดตถึงคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะอย่างวงแจสเปอร์ค่ะที่มีการรวมนักแสดงในค่ายอย่างจุงอาเชนอู่ธนบูรณ์แซนต้าพงศพักและก็ปอนนราวิสค่ะซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้แล้วค่ะโดยปอนเนี่ยระบุว่าตอนนี้เนี่ยได้เริ่มมีการคุยกับเพื่อนๆทั้ง4คนเรื่องลิสต์เพลงแล้วก็วางโครงสร้างโชว์ไว้บ้างแล้วด้วย
0: ทั้ง2คนก็ย้ำนะคะว่าคอนเสิร์ตของค่าย Riser Music ภายใต้ GMM TV ปีนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการโชว์ศักยภาพของศิลปินที่ไม่ได้มีดีแค่การแสดงเท่านั้นแต่ว่าร้องและเต้นได้ครบรูปแบบด้วยโดยคอนเสิร์ตปลายปีนี้ปอนแล้วก็สมาชิกเนี่ยก็ซุ่มซ้อมกันอย่างหนักเพื่อโชว์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
2: โอ้เหนื่อยจบแล้ว
3: จริงก็อยากให้คอนเสิร์ตครบรถแหละก็จริงๆก็มีหลายพาร์ทครับผมแล้วก็พาร์ทที่ตลกเลยก็จะเป็นพาร์ทของละคร AI นี่แหละที่พี่เพื่อนๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาช่วยกันแล้วก็แต่งหน้ากันเต็มขึ้นทุกๆวันเรามี3วันเนาะก็วันแรกยังไม่ค่อยมีใครแต่งหน้าวันที่3นี่คือแต่งกันแบบจนจำไม่ได้ว่าเอ๊ะอันนี้คือพี่มาร์คเหรออันนี้คือพี่ออฟเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ละคนรักกันมากๆเลยขอบคุณมากครับแล้วจิ้มเลยเราเป็นใช่เราเจ้าของคอนเสิร์ตเรามีสิทธิ์ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ละคนเขามีความเม็ดนิดนึงใช่เพื่อที่ออกมาจะได้เซอร์ไพรส์ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพี่ตูนบอดี้สแลมครับผมมีพี่วิลกินแล้วมีพี่โอ๊ตปราโมทครับผมแล้วก็คุณพ่อพี่ขนมจีนแล้วมีวงท็อกซิกแล้วก็มีฟิลโวคอลใส่โวคอลของ GMMTV คอนเสิร์ตเราเน้นความ

0: สุขอยู่แล้วเรามีแพชชั่นกับสิ่งที่เราอยากทำไงเราก็อยากทำอยากนู่นอยากทำนี่อันนี้คือตัดมาบางส่วนแล้วด้วยไม่งั้นเดี๋ยวคอนเสิร์ตมันยาวไปถ้าลิขสิทธิ์เท่านึงอันนี้ก็อีกเท่านึงทบไปเท่าๆกันใช่พี่ถาเขาใจปั้มอยู่แล้ว
1: นี่
0: ฝากหาคุณสถาพรด้วยนะฮะผมไม่รู้เขาร้องเพราะอะไรหรอกแต่หมายถึงแบบเขาอาจจะร้องเพราะเราเขาก็เห็นเรามาตั้งแต่แรกเนาะเราก็เห็นเขามาตั้งแต่แรกอ่ะเราก็เดินมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบดูโปรเจกต์แล้วเฮ้ยภูมิใจกับเพื่อนอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ อีกประมาณน่าจะเกือบ3เดือนก็มีคุยกับเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วได้โทรคุยได้พูดถึงเรื่องเซตลิสต์ของเพลงแล้วว่าเราจะโชว์กี่เพลงก็เริ่มขึ้นโครงแล้วครับผมเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆก็คุยกับเพื่อนๆว่าเดี๋ยวเราแบบจัดคิวแล้วก็หาเวลามาซ้อมกันก็ในช่วงนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้ทำงานเยอะเพราะว่าเราก็จะเต็มที่กับอีกแบบนึงอีกเส้นทางนึงครับผมกับแจสเปอร์ว่าทุกคนก็ยุ่งหมดแหละแต่ว่าเป็นแบบในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่า ที่แน่ๆคือเราจะต้องพยายามแบบคุยกันเยอะๆผมว่าการแบบสื่อสารกันการคุยกันเคมีระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าคือถ้าจะพูดถึงเรื่องการเต้นหรือว่าสกิลของแต่ละคนผมเชื่อว่าเมมเบอร์ทุกๆคนก็มีความสามารถของตัวเองอยู่แล้วมีแค่เกริ่นๆไว้ว่าอยากให้แจสเปอร์มีคอนเสิร์ตแต่ว่าหลายอย่างขึ้นอยู่กับคิวของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็มาเซอร์ไพรส์พร้อมทุกคนอย่างที่เคยบอกไปเลย
3: เรียกว่าเป็นหนุ่มทั้งหล่อแล้วก็ความสามารถเยอะมากจริงๆอยากให้แฟนนะคะติดตามพวกเขาไปเรื่อยๆเลยค่ะ
4: ค่ะส่วนตอนนี้นะคะไปเปิดซอยเมาส์มอยกันดีกว่าค่ะจะมีใครแวะเวียนมาบ้างตามไปดูเลยค่ะ
5: เมาส์มอยซอยแบบไม่อยากจะเมาอ่ะ
6: นี่คือความน่ารักระเบิดเธอหล่อเทคันสุดของสองสาวคู่จิ้นหมิงหมิงและเนปจูนจากซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตที่นอกจากจะฝากผลงานการแสดงให้แฟนๆได้ติดตามกันละยังเล่าถึงความสีปึกที่ตอนนี้รู้ใจกันไปทั้งหมดแถมความเป็นตัวของตัวเองเวลาอยู่ด้วยกันยอมรับว่าเหมือนพ่อแง่แม่งอนที่มีฝ่ายขยันหยอกแถมอีกคนก็ขยันงอนจนเสิร์ฟเคมีความเป็นหมาเด็กกับพี่แมวดำให้แฟนๆได้ฟินลืมอยากตกหลุมรักแบบไม่รู้ตัวก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของสองสาวกันนะ
5: รักนะจุ๊บๆ
6: สามศิลปินจากค่ายนาวานาเรคคอร์ดบุกมาฝากตัวพร้อมผลงานใหม่ที่เตรียมให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยซึ่งการพัฒนาจากคนที่มีฝันสู่การทำงานในฐานะศิลปินแบบเต็มตัวทั้งสามศิลปินก็ออกปากพร้อมลุยเต็มที่กับโอกาสที่ได้รับโดยมีศิลปินระดับตำนานอย่างเต๋าเสริมชัยและต้าบอยสเกลเป็นไอดอลแฟนๆอย่าลืมรอให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะจ๊ะ
5: เก่งจัง
6: คนรักผ้าไทยมารวมตัวกันตรงนี้แล้วเพราะในยุคที่แฟชั่นมาไวไปไวเวอร์แต่สำหรับผ้าไทยยังคงนำกระแสแฟชั่นอยู่ตลอดงานนี้นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นเลยขอบุกมาถึงซอย9เชิญชวนทุกคนชมผ้าไทยและแลกเปลี่ยนมุมมองและการต่อยอดผ้าไทยในงานสยามอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวีคพร้อมทั้งมากระซิบบอกนักออกแบบรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการเฟ้นหาอย่างดีไซเนอร์อีกด้วยอยากสัมผัสเสน่ห์ผ้าไทยเตรียมตัวให้พร้อมเจอกัน 16-17 มกราคมปีหน้านะจ๊ะ
5: ดี
3: เรียกว่าคือพักตลอดนะคะมีทั้งศิลปินแล้วก็งานดีๆนะคะให้เราไปติดตามกันด้วยค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะซีรีส์เรื่องไหนเป็นดาวเด่นในงาน Prime Time Emmy Award 2026เดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
14: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรับคณาวุธอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์บีเอ็นเคโฟร์ตี้เอ็กเทส พร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
11: ลูกใหม่ปะเนี่ย
15: อืมเหมือนเดิม
16: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
17: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลน้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: กลับมาช่วงนี้นะคะได้เวลาบันเทิงต่างประเทศแล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของคนในวงการทีวีนะคะที่ได้ว่าจับตามองเลยเหมือนกันนะคะกับดาวเด่นค่ะของปีนี้ค่ะกับงานพรามไทม์เอมมี่อวอร์ด2026ค่ะ
4: ซีรีส์เรื่องไหนจะเป็นดาวเด่นบ้างไปดูเลยค่ะ
9: เรื่อง Widow's Bay กลายเป็นดาวเด่นของงานประกาศผลรางวัล Prime Time Emmy Award ครั้งที่78ด้วยการกวาดไปถึง14รางวัลสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นซีรีส์ประเภทตลกที่คว้ารางวัลได้มากที่สุดภายในปีเดียวลบสถิติเดิมของ The Studio ที่เคยทำไว้13รางวัลเมื่อปีที่แล้วได้สำเร็จค่ะแน่นอนว่า Widow's Bay ก็ไม่พลาดรางวัลใหญ่ซีรีส์ตลกยอดเยี่ยมอีกทั้ง3นักแสดงนำอย่าง Matthew Rhys, Kate O'Flynn และ Stephen Root ก็พ่วงรางวัลด้านการแสดงไปด้วยค่ะขณะที่ซีรีส์ The Pitt นะคะก็ยังเป็นเจ้าของรางวัลซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยม2ปีซ้อนโดยที่โนอาห์วายก็ไม่พลาดรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปครองเช่นกันค่ะส่วนพระเอกดีกรีออสการ์ฮาเวียร์บาเดมก็เตรียมรับรางวัลเกียรติยศในงานเทศกาลหนังกรุงโรมปีนี้ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะโดยนอกจากการมอบรางวัลแล้วนะคะยังจะมีการจัดฉายภาพยนตร์เรื่อง The Beloved ที่บาเดมแสดงนำอีกด้วยสำหรับฮาเวียร์บาเดมนะคะถือเป็นนักแสดงมากฝีมือที่มีรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเมื่อปี2008จากหนังเรื่อง No Country for Old Men มาการันตีอีกทั้งเขายังเคยเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ถึง3ครั้งอีกด้วยส่วนผลงานล่าสุดของเขาก็คือเรื่อง Dune Part 3ที่จะเข้าฉายในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองค่ะ
4: ก็เป็นเวทีของฝั่งคนทีวีกันไปบ้างนะคะส่วนวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเราจะลากันไปกับเพลงใหม่ของหนุ่มๆ Process นะคะที่ฟีเจอริ่งกับแม่ฮายอาภพรกับซิงเกิลนี้ Free Wi-Fi ค่ะ
3: แล้วกลับไปครับเพลงนี้ใหม่นะคะเวลา 2:30 นค่ะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ระทึกสกัดจับหนุ่มขับรถตู้ขนไอซ์หลบหนีก่อนเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านประชาชนยึดไอซ์กว่า460กิโลสารภาพรับยาเสพติดจากแม่สายส่งพื้นที่ภาคใต้พังงะชาวเชียงใหม่ตัดสินใจซื้อบ้านกรมบังคับคดีแต่กลับพบศพแห้งเหลือเพียงโครงกระดูกนอนอยู่บนเตียงคาดเป็นหญิงชราเจ้าของบ้านที่หายหน้าไปนานกว่า5ปีทลายทุนจีนเทาย่านอ้อมน้อยบุกรวบชาวจีนหนีเข้าไทยนานกว่า10ปีทุบตัวเปลี่ยนสัญชาติให้ลูกสวมบัตรประชาชนไทยตั้งบริษัทนอมินีผลิตยางรถบังหน้ามูลค่ากว่า600ล้านบาท
1: นี่บอลกลับมาที่ดาวแมนโยกหลอกมาสวยยิงลูกนี้เข้าไปแล้ว
0: ดาวแมนเจ้าหนูวัย16ปียิง2ประตูช่วยให้อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะอิปสวิชทาวน์4-2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกคาราบาวครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทวันนี้อยู่กับคุณวานิสาสมัครสลุดผมณภัทรธีรดิษฐากุลนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์พยุงแสงสุนทรครับ
0: วันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวกันนะคะวันนี้เตือนเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะจะมีฝนมาอีกระลอกหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้ากรมอุตุเพิ่งจะออกประกาศมาเลยนะคะว่าตั้งแต่17ไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะภาคที่เจอก่อนจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานค่ะหลังจากนั้นนะคะตั้งแต่18กันยายนจนถึง20กันยายนก็จะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
1: ้
0: แล้ววันนี้จะมีข่าวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝนฟ้าด้วยเพราะว่าโหต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือนของประชาชนเสียหายเลยค่ะ
1: ใช่ครับต้องคอยติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็คอยดูได้ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพดินรวมถึงลำคลองที่อยู่แถวบ้านเป็นอย่างไรบ้างนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อกี้เห็นภาพกันไปแล้วหลายคนเนี่ยตกใจกับเหตุการณ์นี้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงมีคนเนี่ยเตรียมตัดสินใจไปซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีแต่ตอนที่เข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านไปเจอศพเป็นศพที่แห้งแล้วคุณผู้ชมอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวมาติดตามกันในวันนี้คุณผู้ชมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้นะครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกพาไปดูเรื่องที่เกริ่นเอาไว้เมื่อกี้เลยนะครับกับกรณีของบ้านหลังหนึ่งนะที่จริงๆแล้วเนี่ยกรมบังคับคดีเขามีการขายท่อตลาดก็มีคนสนใจก็คือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้นะฮะบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคนที่เขาสนใจจะไปซื้อบ้านเนี่ยก็อยากจะไปเห็นสภาพบ้านก่อนซื้อว่าเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่านอกจากสภาพบ้านที่ไปดูแล้วไปเจอศพของคนคนหนึ่ง อยู่บนเตียงแล้วมีมุ้งเนี่ยครอบไว้อยู่เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนนอนแล้วก็เสียชีวิตไปนานแล้วอ่ะ
0: ศพเนี่ยแห้งแล้วนะคะหลายคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าแล้วตอนที่มีการที่จะขายท่อตลาดเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการเข้าไปตรวจสอบด้านในบ้างเลยหรือเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจแล้วคนที่เขาตัดสินใจจะซื้อบ้านเจอแบบนี้ไปก็ต้องแบบโอ้โหใครจะกล้าอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันผู้ชมครับบ้านหลังนี้เนี่ยนะเป็นบ้านไม้สองชั้นนะครับตั้งอยู่ใกล้กับตลาดชุมชนบ้านท่าเดือหมู่6ตำบลสันผีเสื้อครับคือเป็นบ้านที่โดนธนาคารยึดแล้วก็อยู่ระหว่างการขายท่อตลาดของกรมบังคับคดีก็มีประชาชนนะครับสนใจขอไปสำรวจดูหน่อยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เข้าไปก็ปกติดีนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันครับคือนอกจากบ้านแล้วเนี่ยนะฮะยังมีศพอยู่ด้วยนะเนี่ยคือในบ้านเนี่ยก็เป็นสภาพบ้านเหมือนกับเป็นสภาพที่ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีข้าวของต่างๆอยู
0: ่นี่แล้วคือตรงจุดที่ไปเจอกับศพ
1: นะ
0: คะเออแล้วก็มุ้งเนี่ยก็คือคล้ายๆเหมือนครอบเอาไว้อยู่นะคะแล้วแหมเจ้าหน้าที่ไปตอนที่ค่อนข้างจะค่ําแล้วมั้ยคะเพราะว่าดูจากด้านนอกตรงซอยที่เข้าไปมันก็มืดเลยไฟนี่ก็อาจจะไม่ได้มีแสงสว่าง

0: ากนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่ทางนิติเวชมาตรวจสอบว่าอ้าวแล้วศพที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นศพใคร
1: ใช่
0: แล้วเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรอีกนี่ก็ต้องน่าสงสัยเหมือนกันนะคะ
1: แล้วมุ้งครอบไว้แบบนี้ก็คือเหมือนกับนอนหลับอ่ะนอนหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นเลยนี่นะฮะที่เราเบลอไว้นี่คือสภาพศพเนี่ยแห้งแล้วคุณผู้ชมครับคือเสียชีวิตมันนานมากๆแห้งจนเหลือแต่โครงกระดูกอ่
0: ะ
1: แบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีผ้าเนี่ยคลุมเอาไว้อยู่เหมือนกับคนนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นนะฮะนี่นะเจ้าหน้าที่จากนิติเวชก็เข้าไปตรวจสอบผู้ชมครับคือทั้งเจ้าของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีนะ
0: นะ
1: รวมถึงคนที่เขาสนใจอยากจะไปซื้อบ้านนี้นะครับไปเจอแบบนี้ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนก็ตกตะลึงผู้ชมครับพอประสานตำรวจแม่ปิงและแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาอย่างที่หน่อยแน่บอกไปสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงร่างนี้ชื่ออะไรเป็นญาติใครกันแน
0: ่คือคนในบ้านเนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็เลยต้องไปสอบถามกับคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็คือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้กับบ้านจุดนี้โดยชาวบ้านเล่าให้ฟังค่ะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเดิมเป็นของคุณยายท่านหนึ่งซึ่งพักอาศัยอยู่กับลูกชายค่ะชาวบ้านบอกว่าเห็น2คนสุดท้ายแม่ลูกเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วหลังจากนั้นทราบว่าบ้านหลังนี้ถูกธนาคารยึดไปค่ะโดยบางคนก็บอกว่าเข้าใจว่าคุณยายน่าจะไปอาศัยอยู่กับลูกที่จุดอื่นหรือว่าไปอยู่กับญาตินะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ไปแล้วก็เลยไม่ได้คิดว่าในบ้านหลังนี้จะมีใครอยู่หรือไม่นะคะแต่จากสภาพบ้านนะคุณผู้ชมนอกจากข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเคยเปิดเป็นร้านขายของค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับตลาดเนี่ยก็จะมีชั้นวางมีสิ่งของอยู่เต็มไปหมดแต่ว่าถูกทิ้งร้างเอาไว้หลายปีแล้วนะคะทีนี้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าลูกชายที่บอกว่าเคยอยู่กับคุณยายเนี่ยปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ถูกคุมขังอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดตากค่ะขณะที่คุณยายเจ้าของบ้านอายุประมาณ93ปีอันนี้ตำรวจก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าโครงกระดูกที่พบอาจจะเป็นคุณยายเจ้าของบ้านเพราะว่าก็ในเมื่อชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้มีอาศัยอยู่กัน2คนยายแล้วก็ลูกใช่ไหมคะในเมื่อลูกเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตากไม่เจอคุณยายนานแล้วก็เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นคุณยายนะคะ
1: ใช่นะเพราะว่าอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตกันไปว่าในเมื่อชาวบ้านเขาคิดว่าไปอยู่กับลูกใช่ไหมก็เลยไม่ได้สงสัยหรอกว่าทำไมบ้านถึงปิดเงียบแบบนี้นะแต่ว่าที่ไหนได้คือลูกชายเนี่ยนะโดนคุมขังอยู่
0: ค
1: ือก็คงจะบอกไม่ได้ว่าแม่เนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงฝั่งคุณยายเองเพื่อนบ้านก็คิดว่าคงไปอยู่กับลูกมันก็เลยกลายเป็นต่างฝ่ายต่างไม่ได้สงสัยอะไรไงในการปิดบ้านเงียบแบบนี้แต่ก็น่าเศร้านะ
0: ค
1: ือเท่ากับว่าในช่วงที่คุณยายเนี่ยหายหน้าไปนะฮะถ้าเกิดคุณยายเนี่ยเสียชีวิตนะนอนหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นมาเลยเนี่ยคือก็อยู่โดดเดี่ยวแบบนี้คิดดูว่าสภาพร่างเนี่ยแห้งจนเหลือแต่โครงกระดูกแบบนี้เนี่ยคุณยายอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วอ่ะเนี่ยนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะครับจะนำร่างไปตรวจสอบอย่างละเอียดนะฮะเพื่อพิสูจน์ให้ชัดว่าสรุปแล้วร่างนี้คือร่างคุณยายเจ้าของบ้านจริงไหมนะถ้าเกิดว่าจริงเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องติดต่อญาติคนอื่นเพื่อให้มารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะเพราะว่าลูกชายก็ยังโดนขังอยู่ไง
0: ก็เดี๋ยวอาจจะต้องประสานไปทางลูกชายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะถูกคุมขังว่าติดต่อกับแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สุดช็อกเหมือนกันนะคะสำหรับการที่มีคนจะไปซื้อบ้านเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปเจอว่าบ้านที่สนใจจะซื้อเจอศพอยู่กลางบ้านอ่ะก็เดี๋ยวรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะต่อกันที่เรื่องที่เกริ่นกันไปเช่นเดียวกันนะคะกับกรณีที่เนื่องจากว่าช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานแต่ว่าภาคกลางก็ไม่เว้นอย่างเมื่อวานนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอย่างอสมทเองช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ฝนตกแช่ยาวนานเลยนะคะหลายจุดก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนที่เกิดขึ้นนี้ค่ะสมุทรปราการเป็นเหตุการณ์ที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นต้นมะขามอายุประมาณ20ปีล้มลงมาแล้วก็ทับบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเลยแล้วดูค่ะว่าต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ค่ะพาดทับลงมาที่หลังคาบ้านโอ้แสดงว่าลมแรงมากนะคะนี่จึงเป็นสิ่งที่เวลาเจ้าหน้าที่เตือนกันว่าเกิดเหตุการณ์ฝนฟ้าคะนองให้อยู่เลี่ยงนะใกล้กับต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นี่เจ้าหน้าที่มาถึงก็ใช้รถกระเช้าขึ้นไปเพื่อที่จะทำการตัดชิ้นส่วนเศษ

0: ก้างต่างๆนะคะที่ติดอยู่บนหลังคาของบ้านหลังนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ใช้ทั้งเลื่อยยนต์ทั้งรถเครนค่ะไปตัดกิ่งของต้นมะขามต้นนี้ใหญ่ยักษ์มากอายุประมาณ20ปีค่ะต้านแรงลมไม่ไหวค่ะหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักลมกระโชกแรงและส่งผลทำให้โคนล้มลงมาทับหลังคาบ้านเรือนของประชาชนซึ่งบ้านหลังนี้ก็อยู่ในซอยมิตรไมตรี 27/16 นะคะพบว่าได้รับความเสียหายไม่ใช่หลังเดียวค่ะ2หลังด้วยกันแต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีเพราะว่าไม่มีรายงานคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ
1: เมื่อกี้เนี่ยดูภาพก็คือเหมือนกับถอนรากขึ้นมาเลยอ่ะนะยังดีว่าบ้านหลังที่ต้นมะขามนี้ตั้งอยู่เนี่ยคือต้นมะขามมันล้มแบบพาดไปข้าง
0: ๆ
1: นะก็เลยทำให้หลังคาเนี่ยเสียหายถ้าล้มมาอีกฝั่งนึงแล้วทับบ้านเนี่ยโอ้โหน่าจะเสียหายหนักนะฮะแต่ว่างานใหญ่แน่นะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครนเนี่ยตัดต้นมะขามต้นยักษ์แบบนี้ด้านนาวาเอกอนุสักนาคทิมนะครับนายกเทศมนตรีเมืองบางเมืองนะก็ลงพื้นที่จุดที่เกิดเหตุด้วยตัวเองครับแล้วก็สั่งการให้นำทีมเจ้าหน้าที่กองช่างและอุปกรณ์เครื่องมือแบบครบมือเลยดำเนินการนะช่วยกันตัดกิ่งก้านของต้นมะขามใหญ่นี้นะครับออกอย่างเร่งด่วนก่อนจะประเมินความเสียหายของกระเบื้องหลังคาเพื่อเข้าช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะต้องคอยระวังเลยนะแบบนี
0: ้ค่ะก็ไปฟังเจ้าของบ้านกันหน่อยนะคะชื่อว่าคุณวิทยานิ้มคุ้มภัยอายุ66ปีค่ะบอกว่าตอนที่เกิดพายุพัดแรงมาส่งผลทำให้ต้นมะขามขนาดใหญ่ค่ะที่ล้มทับบ้านพักอาศัยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังค่ะก็คาดการณ์นี้ตอนไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมดูค่ะว่าฝนก็ยังคงตกอยู่เลยนะคะแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยน้ำเนี่ยนองเลยค่ะเจ้าของบ้านบอกว่าตอนที่ฝนตกลงมาจนทำให้มีน้ำท่วมขังดินเนี่ยนิ่มแล้วก็คาดว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่ารากของต้นมะขามต้นนี้เน่าไปแล้วพอเจอแรงลมขึ้นมาก็เลยทำให้โค่นได้อย่างง่ายดายส่งผลให้หลังคาที่บ้านเนี่ยพังเสียหายและเสาหักไป3ต้นดีว่าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านไม่ได้อาศัยอยู่ค่ะแต่ว่าก็มีคนอยู่นะมีหลานชายแล้วก็มีผู้สูงอายุมีคุณยายเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านแต่ทั้งสองท่านก็ปลอดภัยดีไปฟังเสียงเจ้าของบ้านเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะ
2: หลานชายคนนึงแล้วก็มียายแก่ๆเป็นท่านมาก
3: แล้วมีใครได้รับบาดเจ็บไหมแล้วบ้านได้รับความเสียหายยังไงบ้างนะ
2: หลังคาครับหลังคาเดือดร้อนเขาหักไปสามต้น
3: แต่ช่วงนี้กำลังคือคุณลุงไม่อยู
2: ่ไม่อยู่เดี๋ยวกลับมาพอดีกลับมาที่ลมแล้ว
3: กลับมาที่ลมแล้วต้นไม้นี่ต้นไม้ของไหนบ้างต้นนี้อยู่มานานยังคะ
2: ผมอยู่มา20กว่าปีแล้ว
3: ก็คือต้นไม้ก็อยู่กับ
2: ต้นไม้มันอยู่ก่อนที่เราจะมาติด
3: ต้นไม้มีแบบว่ามีปลูกอะไรอย่างนี้คะถือว่าต้นแข็งแรง
2: น้ำมันท่วมมันจะทำให้ดินมันนิ่มก็ก่อนน้ำไม่ท่วมขังพอดินมันนิ่มก็รากมันจะเน่ารากมันเน่าแล้วเราก็มองไม่เห็นนั่นใต้ดินก็ต้องพายุมาเนี่ย
3: แต่เท่าที่เห็น
1: บ้านใครที่มีต้นไม้ใหญ่แบบนี้อยู่นะฮะต้องคอยสังเกตดีๆนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักใช่ไหมไม่รู้ว่าใต้ดินที่เราไม่เห็นเนี่ยนะฮะรากยังอยู่ดีหรือเปล่าไปดูอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมครับเป็นคันดินนะฮะกั้นอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ป่าโมกปรากฏว่าซุดตัวลงไปไม่ใช่ซุดน้อยๆผู้ชมครับยาวกว่า100เมตรแล้วซุดลงไปลึกกว่า5เมตรชาวบ้านก็เลยกลัวว่ามันอาจจะขยายวงกว้างกว่านี้ไปดูภาพกันหน่อยผู้ชมครับเป็นภาพมุมสูงนะฮะแบบนี้นะฮะอยู่ที่ชุมชนย่อยที่1เทศบาลตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับเห็นไหมฮะมันเป็นคันดินยาวๆนี่นะแล้วก็ซุดลงไปเป็นแถวยาวแบบนี้นะครับจะเห็นเลยว่าความลึกเนี่ยก็ค่อนข้างลึกเหมือนกันนะคือถ้าคนตกลงไปเนี่ยก็เจ็บตัวนะฮะเพราะว่าลึกกว่า5เมตรผู้ชมครับระยะทางกว่า100เมตรนะ
0: โอ้สภาพบ้านของแต่ละบ้านเนี่ยถ้าสังเกตดูก็อายุไม่น้อยนะคะน่าจะสร้างกันมานานแล้วด้วยและช่วงนี้ฝนก็ตกต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้ดินที่อยู่ตรงริมตลิ่งเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะสุดได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่ามันก็ต้องอุ้มน้ำเอาไว้เนี่ยชาวบ้านชี้ให้ดูระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะได้รับอันตรายกันค่ะคันดินตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าซุดลงไปเนี่ยนะคะกว่า5เมตรระยะทางกว่า100เมตรนะคะก็สาเหตุเบื้องต้นเนี่ยก็มาอย่างที่บอกไปว่าฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันชั้นดินอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วค่ะแล้วก็เกิดการซุดตัวอย่างต่อเนื่องชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้หวาดกลัวอย่างมากค่ะ
1: บ้านหลังนี้เนี่ยจะนอนกันหลับได้ยังไงเห็นไหมฮะติดบ้านแล้วอ่ะถ้าเกิดพังเข้าไปอีกนิดเดียวเนี่ยนะก็จะไปโดนเสาบ้านแล้ว นายสุ

0: รพลสว่างใจครับอายุ63ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะครับบอกว่าคันดินที่ทรุดตัวเนี่ยเป็นคันดินป้องกันน้ำท่วมเทศบาลตำบลป่าโมกเนี่ยสร้างเอาไว้หลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องหลายวันนะครับทำให้คันดินเนี่ยเกิดทรุดตัวลงเรื่อยๆชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็หวาดผวาเนื่องจากว่าบ้านที่ปลูกอยู่ติดกับจุดที่ดินทรุดตัวเนี่ยมี 7-8 หลังนะเป็นบ้านเก่าครับปลูกมา 20-30 ปีแล้วไม่มีเสาเข็มเท่ากับว่าถ้าดินทรุดเนี่ยสไลด์ลงไปบ้านก็ไปด้วยเพราะว
1: ่
0: าม
1: ี
0: เสาเข็มยึดดินเอาไว้อยู่นี่ใช่ไหมนะก็เป็นบ้านที่ต้องคอยระวังกันแล้วล่ะครับว่าถ้าดินทรุดตัวมากกว่านี้เนี่ยก็เสี่ยงว่าจะพังลงไปได้ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาแก้ไขโดยเร็วไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับ
2: เราดึงแล้วเขาก็มาปรับไว้มาปรับพื้นไว้มาปรับแล้วก็พอฝนตกก็ทรุดลงไปอีกแต่ทรุดประมาณเนี่ยรวมเม็ดกว่าพูดง่ายก็กังวลน้ำอย่างเดียวกลัวน้ำมันมาเพราะชาวบ้านเขาก็บ่นกันบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มาทำตอนแรงเดี๋ยวฝนตกฝนตกหนึ่งวัสดุพวกดินพวกอะไรก็วิ่งไม่ได้นะแล้วก็งานก็ทำไม่ได้ไอ้น้ำก็จะมาไอ้เขื่อนก็ยังไม่ได้ไอ้คันดินก็ไม่ได้ทำก็เขาก็กังวลแค่นี้แหละกลัวจะพังทั้งหมดเลย
1: น่าเห็นใจชาวบ้านมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะมีความผูกพันกับบ้านที่อยู่มานานบางที20ปี30ปีแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าความแข็งแรงเป็นอย่างไรบ้างแล้วล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าโมกลงพื้นที่มาตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อหาวิธีและการก่อสร้างแนวป้องกันดินสไลด์ชั่วคราวอย่างเร่งด่วนตรวจสอบกันให้ดีนะคะนอกจากจุดนี้แล้วยังมีตรงจุดไหนที่อยู่ตรงริมตลิ่งแล้วก็ลักษณะของดินนะคะที่มันอุ้มน้ำนานเพราะว่ายังมีฝนตกยาวต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึง20กันยายนเลยค่ะเปลี่ยนมาดูเรื่องของการขนยาเสพติดกันหน่อยเป็นนาทีระทึกเลยนะคะที่เจ้าหน้าที่ไล่ล่าหลังจากมีสายที่บอกว่าจะมีการขนยาเสพติดล็อตใหญ่ไอซ์ค่ะน้ำหนักเนี่ย400กิโลกรัมคุณผู้ชมจากเหนือสุดแดนสยามคือแม่สายจะลงใต้ไปที่สงขลาให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่ไล่ล่ากันหน่อยค่ะ
3: มอเตอร์ไซค์จะรอหน่อยครับมอเตอร์ไซค์จะรอหน่อยเดี๋ยวผมประสานว่าอยากมาเลี้ยวเข้าเมืองครับ
1: นี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าคันด้านหน้าคือรถตู้นี่แหละค่ะที่เป็นรถที่ขนยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็พยายามไล่ล่าบริเวณถนนนี่โอ้โหไม่สนเลยนะคะว่าจะเป็นแยกไหนก็ตามแล้วก็จะเป็นไฟแดงกำลังจอดติดกันอยู่ก็พยายามที่จะขับหนีเจ้าหน้าที
4: ่
1: แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้จะต้องโอ้โหเรียกว่าน่ากลัวมากกว่าเดิมเพราะว่าไปชนกับรั้วบ้านของชาวบ้านเสียหายนี่ค่ะ
0: ไปต่อไม่ได้แล้วไปชนรั้วแบบนี
1: ้เสี่ยงจะเจอคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ในที่สุดสามารถที่จะจับกุมตัวคนขับรถตู้คันนี้เอาไว้ได้แล้วด้านใน
0: ของกลางใช่ไหมน่ะ
1: โอ้โหมาเป็นกระสอบนะคะที่เห็นเนี่ยด้วยตาที่ดูก็ประมาณสัก3กระสอบเป็นอย่างน้อยค่ะโดยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ค่ะได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดว่าเจอรถตู้เป้าหมายต้องสกัดเลยนะคะส่งมาว่าก็คือเป็นรถตู้สีเทาต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติดที่กำลังจะลงไปทางภาคใต้ก็ไปตรวจสอบตามเส้นทางจนกระทั่งมาตรงบริเวณสี่แยกอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
0: ครับ
1: นี่คือแทบจะถึงประตูสู่ภาคใต้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เข้าสกัดแต่ว่าคนขับก็เร่งเครื่องหลบหนีไปตามถนนในตัวเมืองค่ะในที่สุดค่ะไปต่อไม่ได้เพราะว่าเสียหลักชนกับรั้วบ้านของประชาชนควบคุมตัวชายที่ขับรถเอาไว้ได้อายุ23ปีนะคะนี่แล้วดูสภาพที่ชนไปนะคะก็คือเกยเข้ามานะคะตรงรั้วบ้านจะเข้าไปถึงด้านในอยู่แล้วอะค่ะใกล้กับสี่แยกไฟแดงดอนทรายในอำเภอเมืองประจวบเลยค่ะ
0: นี่นะในรถก็มีของกลางครับเป็นไอซ์บรรจุในกระสอบ25กระสอบนะครับรวม464ถุงน้ำหนักเนี่ยก็ประมาณ464กิโลกรัมผู้ต้องหารับสารภาพครับได้รับการว่าจ้าง 500,000 บาทรับไอซ์มาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้ไปส่งที่จังหวัดสงขลาคือเมื่อคืนนี้เนี่ยนะระหว่างเดินทางก็ไปพักที่รีสอร์ทในจังหวัดราชบุรีแล้วก็ตั้งใจจะไปพักต่อที่จังหวัดชุมพรครับแต่ว่าไม่รอดนะฮะมาโดนจับเสียก่อนเจ้าหน้าที่ก็นำยาเสพติดของกลางเนี่ยฮะแล้วก็รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนี่ยอาจจะ

0: ทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะเพราะว่ามีการพักระหว่างทางด้วยอ่ะคือเหมือนค่อนข้างชะล่าใจเหมือนกันน
1: ะ
0: พักระหว่างทางเนี่ยแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปพักอีกที่นึงด้วยอ่ะ
1: นะก็ข้ามจังหวัดข้ามภาคกันเลยนะคะจากเหนือลงใต้แล้วเป็นล็อตใหญ่มากๆเลย
0: ใช่ครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งปฏิบัติการนะครับตำรวจเนี่ยได้เปิดปฏิบัติการผู้ชมครับรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องนะฮะมาดูเรื่องของทนายอนันชัยกันหน่อยนะครับพร้อมกับมหาหมีนะครับแล้วก็ทีมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับที่พูดถึงเรื่องวัดป่าอดุญญารามนะฮะเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันนะฮะเดี๋ยวไปดูเรื่องของปฏิบัติการตำรวจนะครับที่ไปจับกลุ่มนอมินีทุนเทาโรงงานยาง600ล้านบาทนะครับพบว่ามีการใช้คนไทยเนี่ยถือหุ้น 100% แต่เบื้องหลังเป็นคนจีนนะครับถือหุ้นใน3บริษัทแล้วก็ยังหนีคดีหมายจับจากจีนคดีทำร้ายคนไทยในคนจีนในไทยแล้วก็สวมสูติบัตรคนตายให้กับลูกชายวัย19ปีด้วยโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกรมการปกครองปปงและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเปิดปฏิบัติการนอมินีทุนเทานำกำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลังหลบหนีคดีคอร์รัปชันนำเงินทุนมาฟอกขาวในไทยนานกว่า10ปีครับโดยเปิดโรงงานผลิตยางรถแห่งหนึ่งนะในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ใช้นอมินีคนไทยในการถือครองมูลค่ากว่า600ล้านบาทครับตำรวจเนี่ยไปจับกุมผู้ต้องหาได้4คนนะฮะคือในเมียวหรือในลีสัญชาติจีนซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันนายธนดลลูกชายชาวจีนที่สวมใบสูติบัตรเป็นคนไทยนะอายุ19ปีนางสาวนาฝาจัดชีแม่ทิพย์ของนายธนดลและก็ลูกจ้างซึ่งเป็นคนขับรถและเป็นนอมินีให้กับบริษัทนะครับ
1: พฤติการนี่เพียบเลยนะคะในการทำผิดกฎหมายและระหว่างการตรวจค้นค่ะพลตำรวจเอกสำราญก็ได้เข้าสอบปากคำในเมียวสุดท้ายสารภาพหมดเปลือกเลยค่ะว่ามีการใช้ลูกจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัทถึง3บริษัทถือหุ้นแบบ 100% เลยค่ะเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของไทยและจากการสอบประวัติในเมียวพบว่าเคยที่จะก่อเหตุทำร้ายร่างกายหญิงชาวจีนและชิงทรัพย์เมื่อปี2567คดีนั้นเนี่ยยังอยู่ในชั้นของศาลฎีกานะคะส่วนศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุก2ปี10เดือนแถมยังมีหมายจับของประเทศจีนอีก1คดีค่ะในคดีทุจริตช่อโกงข้ามชาติที่ประเทศจีนมีพาสปอร์ตทั้งของจีนยังไม่พอมีของเมียนมาและเอกสารสำคัญอีกหลายรายการเลยค่ะรวมทั้งโฉนดที่ดินมูลค่ากว่า9ล้านบาทนอกจากนี้สอบปากคำลูกชายอายุ19ปีเปิดใจกับสื่อทั้งน้ำตาเลยนะคะแล้วก็ยกมือไหว้ไม่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเนี่ยจะผิดเพราะว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ถ้าผิดก็จะขอโทษทุกคนค่ะบอกด้วยว่าตอนแรกไม่ได้อยากอยู่เลยประเทศไทยแต่ว่าที่มาเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกบังคับโดยมีลูกน้องของพ่อเนี่ยเป็นคนดำเนินการให้โหลูกชายบอกตอนที่อยู่ชั้นป.6เท่านั้นเองเนี่ยจำใจนะคะจากที่บ้านเกิดที่จีนเนี่ยมาอยู่ที่ไทย5ปีแล้วตอนนี้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปได้อยากจะกลับบ้านที่จีนค่ะเพราะว่ายังมีคุณแม่ยังมีย่าอยู่ที่จีนแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะกลับไปได้ในขณะที่เรื่องของการใช้สูติบัตรคนตายมาทำบัตรประชาชนและใช้สิทธิประโยชน์ในการเป็นคนไทยลูกชายอ้างว่าไม่รู้ค่ะขณะเดียวกันพลตำรวจเอกสำราญถามกลับทันทีว่าจะอ้างว่าไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อมีหลักฐานเป็นบัตรประชาชนเนี่ย2คนไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดำเนินคดีไปตามหลักฐานนะคะ
0: ส่วนผู้ต้องหาหญิงนะครับชาวเชียงดาวนะครับที่นำชื่อลูกชายอายุ5ขวบที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าไม่ได้แจ้งตายแต่กลับมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวประสานมาว่าขอใช้ชื่อลูกชายให้กับเด็กชายชาวจีนได้ไหมโดยได้รับเงินค่าเดินทางเนี่ย500บาทแค่500บาทเองนะ
1: ฮะ
0: เบื้องต้นเนี่ยสารภาพบอกว่าไม่รู้ว่าการทำแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะว่าตัวเองไม่รู้หนังสือนะครับจากการเข้าตรวจสอบภายในโรงงานครับก็ไปพบกับหัวหน้าพนักงานนะมีการพาไปดูสินค้าก็คือยางรถยนต์ภายในโรงงานซึ่งมีทั้งส่งออกแล้วก็จำหน่ายไปต่างประเทศแล้วก็ยังอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการกระทำของเจ้าของบริษัทที่เป็นนอมินีด้วยครับ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ช็อตมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
11: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
16: อ
15: ่
16: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
17: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
18: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
19: ชิมซะหมดเลย
20: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
21: ยูโร่ช็อกโก้พายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
22: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
23: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
24: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: เมื่อพูดถึงเรื่องของ energy transition นะคะหลายคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องของการเลิกใช้พลังงานฟอสซิลค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่ว่ายังต้องคำนึงเรื่องของความสมดุลด้วยค่ะทั้งความมั่นคงทางพลังงานราคาที่สามารถเข้าถึงได้และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แต่ละประเทศก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของแต่ละประเทศค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่งาน Gas Tech 2026นะคะถ้าหากว่าเราพูดถึงการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำหรือว่า Net Zero หลายๆคนก็อาจจะนึกถึงการเลิกใช้พลังงานฟอสซิลทันทีแต่ในความเป็นจริงนะคะการเปลี่ยนผ่านที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องของความรวดเร็วเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ก็คือเรื่องของการสร้างสมดุลค่ะสมดุลที่เราพูดถึงนี้นะคะก็คือการรักษาสมดุลใน3ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานค่ะรวมถึงเรื่องของราคาพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้และก็ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะโดยแต่ละแนวทางเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงบริบทของแต่ละประเทศอีกด้วยค่ะและแน่นอนค่ะว่าการสร้างสมดุลเหล่านี้ก็จะทำให้พวกเรานั้นก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ได้อย่างแน่นอนค่ะ

ะคะเขาก็จะมีแว่น XR แบบนี้ค่ะพอใส่เข้าไปนะคะด้านในนี่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ LNG ให้เราได้เรียนรู้ว่าข้อดีของ LNG คืออะไรและที่มาที่ไปของเขามีมาจากไหนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าน่าสนใจมากๆให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ได้นะคะในโซนของ Gas Infrastructure นะคะแล้วอะไรคือจิ๊กซอว์สำคัญที่จะช่วยให้เราเดินหน้าไปสู่เป้าหมายนี้ได้โดยไม่

ฟกัสนะคะคำตอบก็คือก๊าซธรรมชาติและ LNG ค่ะซึ่งวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางผ่านหรือว่า transition fuel อีกต่อไปแต่ก๊าซธรรมชาติและ LNG ถูกยกระดับให้เป็น destination fuel หรือพลังงานหลักในระบบระยะยาวนั่นเองและคำถามที่ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราลองมาดู3ปัจจัยสำคัญด้วยกันนะคะประการแรกค่ะก็จะเป็นการเสริมความยืดหยุ่นให้พลังงานหมุนเวียนอนาคตของพลังงานก็คือการทำงานร่วมกันค่ะ

0: มนะคะจะเติบโตขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติจะเข้ามาเป็นกำลังหลักในการสร้างความเสถียรและความยืดหยุ่นทำให้เราเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดได้อย่างมั่นคงไม่ต้องกังวลเรื่องไฟตกหรือไฟฟ้าดับอีกต่อไปค่ะประการที่2รองรับเมกะเทรนด์โลกค่ะปัจจุบันนี้นะคะความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเหล่านี้ได้ทันทีควบคู่ไปกับการมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่านั่นเองค่ะประการที่3การบริหารความเสี่ยงและแหล่งจัดหาความมั่นคงของ LNG ไม่ได้อยู่แค่การมีอยู่ของ LNG เท่านั้นนะคะแต่คือการบริหารพอร์ตสัญญาที่ดีมีการกระจายแหล่งจัดหาแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศที่มีความยืดหยุ่นพร้อมสลับหรือปรับเปลี่ยนปลายสายปลายทางส่งมอบได้ทันทีหากเกิดวิกฤตหยุดชะงักนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยปตท.ก็ได้นำศักยภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติตั้งแต่การสำรวจและการผลิตจัดหาไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานมาเชื่อมโยงความมั่นคงทางพลังงานของไทยเข้ากับภูมิภาคอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของราคาและอุปทานร่วมกันค่ะที่สำคัญนะคะการลดคาร์บอนเนี่ยต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันค่ะปตท.จึงมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนซึ่งไม่เพียงช่วยสนับสนุนเป้าหมายนั่นก็คือ Net Zero ของประเทศยังช่วยให้ภูมิภาคแล้วก็รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมไทยลดคาร์บอนเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆระดับสากลได้อีกด้วยค่ะ
1: และภายในงานนะคะคุณจตุรงค์วรวิทย์สุรวัฒนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะก็มีการแสดงทัศนะเกี่ยวกับทิศทางตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ในภูมิภาคเอเชียการปรับเงื่อนไขสัญญาระยะยาวซึ่งคุณจตุรงค์ก็ได้กล่าวว่าในมุมมองของปตท.สัญญาระยะยาวจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้มีความยืดหยุ่นและคุ้มค่ามากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายโดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ของเอเชียที่ยังมีความต้องการใช้ LNG อยู่ในระดับสูงค่ะบทบาทของ LNG และความท้าทายในเอเชียแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ LNG ก็ยังคงเป็นพลังงานฐานที่มีความน่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามการคาดการความต้องการใช้ก๊าซในระยะยาวของเอเชียทำได้ยากค่ะเนื่องจากมีปัจจัยที่กระทบหลายด้านเช่นสภาพแวดล้อมสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายพลังงานของแต่ละประเทศดังนั้นการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ยืดหยุ่นจึงช่วยลดความเสี่ยงของผู้ซื้อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเพราะการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงานสะอาดเท่านั้นนะคะแต่เราก็ต้องคำนึงถึงการสร้างความมั่นคงที่ทุกคนเข้าถึงได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็อนาคตของประเทศไปข้างหน้าพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: งานแก๊สเทควันที่3คึกคักอย่างต่อเนื่องนะครับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่เดินหน้าปิดดีลเจรจาการค้าไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะครับกับคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลครับ
3: ค่ะแก๊สเทค2026ที่กรุงเทพในครั้งนี้นะคะก็กลายเป็นเวทีปลดล็อกข้อตกลงและการลงนามความร่วมมือครั้งใหญ่โดยเกิดมูลค่าการเจรจาซื้อขายและข้อตกลงทางธุรกิจกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 570,000 ล้านบาทค่ะวันที่3ของงาน Gas Tech 2026ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคผู้บริหารระดับสูงและภาครัฐจากทั่วโลกเดินหน้าหารือทวิภาคีและการปิดดีลธุรกิจพลังงานระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงทางก๊าซธรรมชาติและ LNG ค่ะโดยในส่วนของเวทีเสวนาผู้บริหารระดับสูงวันนี้ก็เริ่มด้วยการเสวนาในหัวข้อเศรษฐกิจเติบโตใหม่ความต้องการการเติบโตสูงการขับเคลื่อนพลังงานในยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยตลาดเกิดใหม่ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของความต้องการพลังงานโลกยุคนี้ไม่ได้มองแค่การเติบโตทั่วไปเท่านั้นนะคะแต่เน้นความยั่งยืนโดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นหัวใจสำคัญอย่างไรก็ดีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมยุคพลังงานไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลผลักดันให้ความต้องการพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เป็นพลังงานเชื่อมต่อสำคัญแต่ทว่าโจทย์ใหญ่ก็คือการแปลงความต้องการเหล่านี้ให้กลายเป็นโครงการลงทุนที่ลงทุนได้จริงซึ่งต้องอาศัยเงินที่เข้มแข็งระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อเปิดรับเงินทุนระดับมหาศาลค่ะและเมื่อวันนี้นะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

0: านก็ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2027โดยส่งมอบธงจากกรุงเทพมหานครให้แก่เมืองฮิวสตันสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนายเจมส์แดลลี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเป็นผู้รับมอบนายเอกนัทเปิดเผยด้วยนะคะว่าการจัดงาน Gas Tech 2026ที่กรุงเทพสามารถบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจด้านพลังงานมูลค่าสูงกว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 570,000 ล้านบาทตอกย้ำศักยภาพของเอเชียในการเป็นศูนย์กลางพลังงานระดับโลกพร้อมย้ำนะคะว่าแม้พลังงานหมุนเวียนจะเป็นเป้าหมายในอนาคตแต่ยังต้องใช้เวลาและการลงทุนทำให้ก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานในปัจจุบันซึ่งการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีจะกลายเป็นข้อได้เปรียบสำคัญของประเทศในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างมั่นคงค่ะและการที่กระทรวงพลังงานได้ประกาศเปิดประมูลสิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมรอบที่26ในทะเลอันดามันอย่างเป็นทางการในงานประชุม Gas Tech 2026เพื่อค้นหาแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่มาทดแทนปริมาณสำรองในอ่าวไทยที่กำลังลดลงและสร้างความมั่นคงทางพลังงานก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะคะเนื่องจากว่าเป็นแปลงสำรวจขนาดใหญ่ในพื้นที่น้ำลึกที่ยังไม่เคยมีการขุดเจาะสำรวจมาก่อนแต่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เชื่อมต่อกับแหล่งก๊าซขนาดยักษ์ของอินโดนีเซียในงาน Gas Tech 2026นะคะนอกจากการหารือถึงทิศทางพลังงานการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเจรจาธุรกิจหลายประเทศที่เข้าร่วมก็ได้นำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะคะเช่นฮงหัวกรุ๊ปบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานเชี่ยวชาญการวิจัยออกแบบและผลิตอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเลก็ได้นำการแสดงเปลี่ยนหน้ากากหรือเปี้ยนเหรียญศิลปะการแสดงพื้นบ้านดั้งเดิมของมณฑลเสฉวนประเทศจีนที่นักแสดงสามารถเปลี่ยนหน้ากากบนใบหน้าได้อย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาทีมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงนิทรรศการซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงครึ่งหลังของการจัดงาน Gas Tech 2026แล้วค่ะบรรยากาศตามบูธนิทรรศการต่างๆนะคะก็เต็มไปด้วยการนัดหมายการเจรจาธุรกิจและการปิดดีลความร่วมมือระหว่างบริษัทพลังงานชั้นนำรวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์และกลุ่มทุนพลังงานค่ะ
1: เยาวลักษณ์ด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกงานเวทีระดับโลกนะคะที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะอีกหนึ่งงานใหญ่เช่นเดียวกันในช่วงเดือนตุลาคมคืองาน IMF World Bank Group นะคะความพร้อมของไทยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วยประเด็นสำคัญอะไรติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
3: โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ลูกใหม่ปะเนี่ย
5: อืมเหมือนเดิม
6: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจากสามแม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
8: เช้าซีเรียลครับครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อยครับครับครับครับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ Euro
9: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนาน
2: เปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
12: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
11: ถึงรสหมูเต็มๆ
12: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
13: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
14: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: อีกหนึ่งงานใหญ่ระดับโลกนะคะเดือนหน้าแล้วค่ะที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครค่ะได้ร่วมสนับสนุนสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในเวทีโลกสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12จนถึง18ตุลาคม2569ภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilienceหรือขอฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาค
1: โดยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับประเทศไทยกำหนด4เสาหลักเป็นกรอบการขับเคลื่อนการประชุมครับได้แก่เสาที่1การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นเสาที่2การขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงให้ไทยเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศเสาที่3การสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาที่4การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนครับ
0: ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจไทยล้วนมีบทบาทขับเคลื่อนทั้ง4เสาหลักผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของประเทศในด้านพลังงานคมนาคมการสื่อสารการเงินสาธารณูปการซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะคะในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสครมุ่งกำกับดูแลพัฒนารัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสนับสนุนการพัฒนาประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาวค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าใครที่จะเป็นผู้ถือธงชาติไทยเดินนำครับนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าครับ
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sashapmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากันกับพี่ท็อปสาเรศนะครับสวัสดีครับพี่ท็อป
2: สวัสดีค่ะพี่ท็อป
3: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
1: 19กันยายนนี้แล้วที่พิธีเปิดเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะหลายคนจับตาว่าสรุปแล้วใครจะได้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทย
3: ครับตอนนี้เขาใช้2คนคือผู้ชาย1แล้วก็หญิง1แล้วก็เป็นทางด้านของเฉลิมชาญยศวริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแล้วก็ส่วนผู้หญิงนี่เป็นน้องแนนท่านดาวนึกแจ้งที่เพิ่งพาทีมไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จ
1: ครับ
3: ปฏิตามได้ในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดอาจิและเมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันในวันเสาร์นี้ครับนักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศวุฒิยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคนนี้ครับหล่อทีเดียวนะต้องบอกนี่ทุกหน่อยนะส่วนนักกีฬาหญิงนี่คือน้องแนนท่านดาวนึกแจ้งนะวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยทั้งหล่อทั้งสวยได้ของไทยเนี่ยต้องนึกว่าเอานางแบบนายแบบมาถือครองนะโดยเฉลิมฉานเคยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าซีเกมส์ครั้งที่19เหรียญเงินทีมศิลปะบังคับม้าเอเชียนเกมส์ครั้งที่18และเหรียญทองทีมศิลปะบังคับม้าซีเกมส์ครั้งที่33ส่วนน้องแนนทัดดาวน้องแนนครับทัดดาวเนี่ยที่เพิ่งพาทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย2026พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกใน LA เกมส์2028สำหรับกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่19กันยายนไปถึงวันที่4ตุลาคมโดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามปาโลมามิซูโฮสเตเดียมในเมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นครับ
3: ส่วนวันนี้ส่งกำลังใจกันต่อเลยนะคะเพราะว่าบ่าย2โมงค่ะก็เป็นนัดสำคัญเหมือนกันเพราะว่าทั้งบอลชายแล้วก็วอลเลย์บอลหญิง
2: ใช่
3: เจอกับใครบ้างคะ
2: ลงนัดแรกครับฟุตบอลชายนี่เจอกีกิสถานส่วนบอลหญิงนี่เจอมองโกเลียก็มีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ว่าหนักของเราคือมีโอกาสที่จะพบกับจีนในรอบตัดเชือกเราเพิ่งเอาชนะมาได้ในการชิงแชมป์เอเชียก็ต้องดูว่าคราวนี้เขาจะแก้มือเราได้หรือไม่ด้วยครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเฮดโค้ชทีมชาติไทยครับชุดเอเชียนเกม2026นำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามโอกาซากิซิตี้เรียวโคฮุสเตเดียมในจังหวัดไอจิของญี่ปุ่นก่อนลงประเดิมสนามนัดแรกพบกับคีกิสถานโดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่การใส่แท็กติกและเทคนิคต่างๆโดยล่าสุดครับยศกรบุรพาจากสโมสรชลบุรี FC แล้วก็ธนาวุฒิโพชัยจากเอสซีซากามิฮาระครับได้เดินทางมาสมทบกับทีมแล้วได้ก็ลงฝึกซ้อมแน่นอนแล้วครับเมื่อวานนี้โดยช่วงการฝึกซ้อมเมื่อสักครู่ครับได้มีนักเรียนจากโรงเรียนโทคิวะเอเลเมนทอรี่เข้าชมการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยด้วยซึ่งก่อนการฝึกซ้อมยศกรบุรพากล่าวว่าสภาพร่างกายฟื้นฟูได้ดีได้พักผ่อนอย่างเพียงพอหวังว่าจะช่วยทีมในเกมพบกับคีกิสถานฝากแฟนบอลเชียร์ทีมชาติไทยด้วยทุกคนจะทำให้อย่างเต็มที่ที่สุดในเกมนัดแรกวันนี้ครับ
4: ไม่น่ายากครับเพราะว่าเราก็เข้ากันหลายแคมป์แล้วเราอาจจะคุ้นชินกันครับครับผมก็ชอบครับได้แบบมาญี่ปุ่นนะครับก็ยังไงบรรยากาศน่าจะดีครับแล้วก็เจอแบบเจ้าบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็พรุ่งนี้ก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยครับก็หวังว่าพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็เก็บชัยในแมตช์แรกก็ได้ครับ
2: ก็ต้องให้กำลังใจยศกรพอสมควรเพราะว่าเตะไทยลีกเสร็จนี่ต้องกลับไปช่วยทีมชาติไทยญี่ปุ่นอีกนะนี่เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อวานนี้เลยขณะที่โค้ชวังเองกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ครับเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำทีมมาแข่งขันในรายการนี้เป้าหมายจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายด้วยกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการได้เจอกับทีมชั้นนำของเอเชียส่วนเกมแรกกับคีกิสถานครับซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะครับรวมถึงการเตรียมทีมที่ดีเชื่อว่าเราจะสู้ได้อย่างสนุกทีเดียวครับโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคิร์กิสถานและฮ่องกงนัดแรกพบกับคิร์กิสถานในวันนี้ครับที่โตโยต้าสเตเดียมในเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับต่อกันที่โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรเฮดโค้ชทีมชาติไทยนำทีมลูกยางสาวไทยเจ้าของแชมป์เอเชีย2026เตรียมลงสนามนัดแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ครับที่จะพบกับมองโกเลียในบ่ายวันนี้เวลา14นาฬิกาโดยผู้เล่น12คนของไทยประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปาดณัฐนิชาใจแสนพิมพิชยากกรำอัชรพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งกัญญรัตน์ขุนเมืองแก้วกัลยากมุลทลาศศิภพรจันทวิสูตรวริศราศรีทาเลิศชัชชุอ่อนโมกศรีปิยนุชแป้นน้อยและกัญญรัตน์คำวงโดยสถิติการพบกันของทีมสาวไทยกับมองโกเลียครับพบกันมา3ครั้งทีมสาวไทยทำผลงานดีกว่าเอาชนะแรกทั้งหมดโดยในเอเชียนเกม2022ครับไทยชนะ3เซตรวดชิงแชมป์เอเชีย2013ไทยชนะ3เซตรวดและชิงแชมป์เอเชียปี2023ครับไทยเอาชนะไปได้อีกครับ3เซตรวดเดี๋ยววอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมครั้งที่20ครับจะแข่งขันวันที่16ถึง22กันยายนนี้มีทั้งหมด14ทีมร่วมชิงชัยรอบแรกแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่ม A ประกอบไปด้วยครับญี่ปุ่นอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์กลุ่ม C ไทยไต้หวันคีกิสถานแล้วก็มองโกเลีย และกลุ่มดีครับเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์ย้ำอีกครั้งครับโปรแกรมสาวไทยจะพบกับมองโกเลียจะแข่งขันในบ่ายวันนี้ครับเวลา14 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับต่อกันที่ทีมบันไดอาร์เซนอลและก็หงส์แดงเลี้ยวภูผ่านเข้ารอบสุดทีมสุดท้ายศึกคาราบาวครับได้สำเร็จครับฟุตบอลคาราบาวครับของกรีฑารอบ3ครับอิสุดทาวเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลเริ่มเกมเพียง7 นาทีครับแม็กซ์ดาวแมนเจ้าหนุ่มวัย16 ปีซัดจังหวะนี้ให้อาร์เซนอลขึ้นนำไปก่อน1-0จากนั้นเป็นทางด้านของโนนี่มาดูเอเก้ครับซัดด้วยซ้ายจังหวะนี้ให้อาร์เซนอลนำห่างเป็น2-0ครับแล้วก็เป็นแม็กซ์ดาวแมนยิงลูกที่2ในนัดนี้ครับอาร์เซนอลนำ3-0แล้วก็เป็นมิเกลเมริโน่ซัดด้วยซ้ายให้อาร์เซนอลนำห่าง4-0ก่อนที่อิสวิดครับจะมายิง2 ประตูรวดจากอานิสเมเมตินาทีที่62แล้วก็ชูบาอักปอมนาทีที่90+1จบเกมอาร์เซนอลเอาชนะไปได้4-2ผ่านเข้ารอบจบทีมสุดท้ายได้สำเร็จครับหลังจบเกมมิเกลอาร์เตต้ากุนซือของอาร์เซนอลได้ออกมาชื่นชมผลงานของลูกทีมโดยเฉพาะแม็กซ์ดาวแมนเจ้าหนุ่มวัย16 ปีที่ยิง2 ประตูในนัดนี้ครับโดยบอกว่าเก่งเกินวัยแต่ยังต้องพัฒนาเรื่องช่วยเกมรับลูกตั้งเตะแล้วก็บทบาทในทีมให้มากขึ้นกว่านี้ครับอีกคู่ของแดนลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับนาที21อลิสแมคอลิสเตอร์ซัดจังหวะนี้ครับให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำไปก่อน1-0ก่อนที่โกดี้กักโปครับจะมายิงลูกที่2สุดสวยนาที54ครับล็อกเข้าขวาแล้วก็กดเต็มข้อทีเดียวครับแต่ว่านาที69คอนเนอร์กาแลกเกอร์มาหม่งให้สเปอร์ไล่ขึ้นมาเป็น1-2ในจังหวะนี้แต่ว่าช่วงทดเจ็บนาทีที่90+1ครับโซวอสไลน์วอลเล่สุดสวยทีเดียวครับให้ลิเวอร์พูลเอาชนะไปได้3-1ผ่านเข้ารอบสุดทีมสุดท้ายได้เช่นกันครับกลับมาที่ศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวานนี้ครับบุรีรัมย์ครับสามารถบุกไปเสมอกับยะโฮดารุนซุกซิมจากมาเลเซียได้สำเร็จครับศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตฤดูกาล2026-2027ครับรอบลีกสเตทฝั่งตะวันออกนัดที่1ครับที่สนามสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมของมาเลเซียยะโฮดารุนทักซิมพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเริ่มเกมเป็นเจ้าถิ่นขึ้นนำก่อนจากออสการ์อาริบาสครับซัดลูกนี้แต่ว่านิวแอตเลติกครับปัดไม่ออกครับแต่ว่าจากนั้นนาทีที่43บุรีรัมย์มาตามตีเสมอเป็น1-1จากจังหวะที่ดารันเมนเดสครับเปิดบอลให้กับสเตฟานซิมเมอร์ยิงตามน้ำจังหวะนี้ครับสุดสวยทีเดียวให้บุรีรัมย์ตีเสมอเป็น1-1แต่ว่าครึ่งหลังนาทีที่57ครับบุรีรัมย์ต้องเหลือ10 คนเมื่อเคนเนตดูก็ครับไปทำฟาวแล้วก็ถูกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามในจังหวะนี้ครับเขาเสียบสกัดหนักทีเดียวครับแล้วก็นาที87ครับเจ้าถิ่นมีโอกาสขึ้นนำแต่ว่าทางด้านของเบิร์กซันครับมีติดเซฟนิวแอตเลติกครับเซฟไว้ได้แล้วก็ช่วงทดเจ็บครับนาทีที่90+1ยาโฮก็ต้องเหลือ10 คนเช่นกันครับเมื่อทางด้านของเอ็ดดี้อิสลาฟิลอฟครับไปสกัดหนักแล้วก็ถูกเช็ค VR แล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกสนามจบเกมบุรีรัมย์บุกไปเสมอได้1-1แบ่งไปทีมละ1 คะแนนครับอีกคู่ราชบุรี FC พบกับซึ่งไฮพอร์ตจากจีนเกมนี้ต้องบอกว่าทีมเยือนทำได้ดีกว่าครับขึ้นนำไปก่อนจากแฮตทริกของปรินซ์โอเปมอัมเปมครับนาทีที่31 36และ45+1ครับจากนั้นครึ่งหลังนาที51ครับซึ่งไฮพอร์ตมาได้ประตูเพิ่มจากอูเล่ครับพุ่งหม่งจังหวะนี้ให้ทีมขึ้นนำเป็น4-0ก่อนที่ราชันมังกรจะมาได้ตีไข่แตกจากเอ็นจิว่าครับนาที71แล้วก็มาได้1ลูกครับจากเอ็นจิว่านาที84ไล่ขึ้นมาเป็น2-4จากนั้นนาที86ครับเชลเม่กราอูครับยิงให้ซึ่งไฮพอร์ตนี่ไปเป็น5-2แล้วก็ช่วงทดเจ็บนาที95เอ็นจิว่ามาทำแฮตทริกของตัวเองในนัดนี้ครับให้ทีมไล่ขึ้นมาเป็น3-5แล้วก็อีกหนึ่งนาทีถัดมาครับเอกนิษฐ์ปัญญาครับก็ยิงให้ราชบุรีไล่ขึ้นมาเป็น4-5ได้8 โล่งที่เสา2ครับในจังหวะนี้ครับแต่นาทีที่90+7เลโอนาร์โดมาซัดปิดท้ายให้เซี่ยงไฮ้พอร์ตบุกเอาชนะราชบุรีไปได้6-4เก็บ3 คะแนนแรกครั้งที่3ของตารางครับต่อกันที่เลียนเมสซี่ครับดาวยิงซูเปอร์สตาร์จะลงสนามนัดสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาในวันที่6ตุลาคมนี้พบกับเบนินครับเลโอเนลเมสซี่อดีตกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022วัย39ปี จะลงสนามนัดสุดท้ายในฐานะนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติเบนินที่กรุงบัวโรสไอเรสในวันที่6ตุลาคมนี้หลังจากเมสซี่ครับได้ประกาศอำลาทีมชาติเมื่อเดือนที่แล้วตัวแทนของคาริโอทาเปียประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาเปิดเผยว่างานอำลาครั้งนี้ครับเป็นการบอกลาที่เมสซี่สมควรได้รับอย่างแท้จริงในบ้านเกิดของตัวเองขณะที่สมาชิกคนอื่นในทีมชุดคว้าแชมป์โลก2022จะได้รับเชิญมาร่วมงานในนัดนี้ด้วยสำหรับเกมพบเบนินอันดับ93ของโลกจะเป็นเกมสุดท้ายในโปรแกรมอุ่นเครื่อง3นัดที่อาร์เจนตินาวางไว้ในช่วงฟีฟ่าเดย์ต่อจากเกมในบ้านพบกับโบลิเวียในวันที่30กันยายนและบูกินาฟาโซวันที่3ตุลาคมโดยก่อนหน้านี้ครับฟีฟ่าได้สั่งลงโทษปรับเงินอาร์เจนตินาแล้วก็สั่งแบนและมาตรการลงโทษอื่นๆเนื่องจากเหตุการณ์ความวุ่นวายหลังแพ้สเปน0-1ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ซึ่งหนึ่งในบทลงโทษครับเป็นการจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามให้เหลือเพียง 50% จากความจุทั้งหมดในเกมเหย้า2นัดซึ่งโทษแบนนี้ครับจะถูกชดใช้จนครบก่อนถึงเกมอำลาของเมสซี่ได้สำเร็จครับปิดท้ายเฉลิมฉลองไปชมภาพประทับใจของเนย์มาร์กับฟิลิเป้คูตินโญ่2เพื่อนซีทีมชาติบราซิลครับที่ได้กลับมาร่วมทีมอีกครั้งในทีมร่วมทีมของซานโตสสโมสรชื่อดังของบราซิลครับ

คุณผู้ชมคะติดตามชมรายการพิเศษต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงนะคะในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ค่ะพบกับเรื่องราวแห่งพระมหา

0: ากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยอย่างการแสดงโขนด้วยพระราชกระแสรับสั่งไม่มีใครดูแม่จะดูเองกลายเป็นจุดเริ่มต้นพลิกฟื้นคืนชีวิตให้โขนไทยอย่างสง่างามจนสามารถประกาศเกียรติคุณในระดับโลกกระทั่งองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้โขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นรายการแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2561ค่ะขณะที่น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อเต่าทะเลไม่เพียงต่อลมหายใจให้สัตว์ทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์เท่านั้นนะคะแต่ว่ายังขยายผลยิ่งใหญ่ไปถึงระบบนิเวศทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืนด้วยติดตามได้ในรายการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงในวันพรุ่งนี้และวันศุกร์นี้ในเวลา 13:00 นทางช่อง9กด30ค่ะ
1: ภาพปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพทะเลแหวกบ้านน้ำราบครับหรือสันทรายสันหลังมังกรนะครับเป็นสันทรายขาวสะอาดทอดตัวยาวกลางทะเลเมื่อน้ำลดลงตามธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นแล้วก็ถ่ายภาพได้ส่วนเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอสูตรขายขัดผิวซีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนนึงเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี้ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสม

0: และยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาที่ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอะเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอะเอ Herbal White Tanning Soap รับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่ @shopmania ครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
2: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพันธ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ
0: ์มงคลพันธ์รายการเที่ยววัดที่ไม่เฉยไม่น่าเบื่อ
1: ครับ
0: วันนี้พาท่านผู้ชมออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับลงมาทางใต้นิดนึงเพื่อมานะฮะวัดที่เรียกว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี
1: อยู่ที่วัดคงคารามวรวิหาร

0: และตอนนี้นะฮะเรายืนอยู่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มาบูรณะวัดแห่งนี
1: ้นะครับแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นวัดอารามหลวงด้วย
0: แห่งแรก
1: ของจังหวัดเพชรบุรี
0: ครับผมบอกเลยว่าวันนี้จะพามาพบกับประวัตินะฮะของเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองเพชรเรียกได้ว่าโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากๆผู้คนเคารพศรัทธามากๆด้านวิปัสสนากรรมฐานแล้ววัตถุมงคลของท่านนะพี่แท่ง
1: ครับ
0: นับว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีของพระเหรียญด้วยฮะท่านสร้างแค่รุ่นเดียวนะ
1: ท่านคือใครครับ
0: หลวงพ่อฉุยฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนวันนี
2: ้ครับผม
0: ครับไปเลยครับ
3: ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่วัดคงคารามตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่วัดแห่งนี้นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเพชรบุรีและมีความสำคัญตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นเราไปคุยกับท่านเจ้า

0: อาวาสกันเลยครับ
1: นมัสการท่านเจ้าคุณนะครับ
2: ครับเจริญพร
1: เราก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสนะครับวัดคงคาราม
3: ครับหลวงพ่อเสน่ห
2: ์ครับวัดคงคารามวรวิหารเดิมเป็นวัดราษฎร์ทั่วไปแล้วก็สร้างเมื่อไรประวัติไม่ปรากฏชัดเจนรัชกาลที่3ทรงเห็นว่าเป็นวัดโบราณพระองค์ทรงบูรณะเลย
3: โ
2: ดยทรัพย์ของพระองค์
1: ครับ
2: วัดคงคารามนะทิศเหนือเบื้องก่อนก็เป็นคลองทิศตะวันออกหลังของอาตมาภาพนี่นะก็เป็นคลองตรงนี้แหละที่ชื่อวัดคงคารามคือแม่น้ำแม้สมัยอาตมาภาพมาอยู่เมื่อพ.ศ.16คลองนี่ยังอยู
1: ่เป็นคลองสาขาของแม่น้ำเพชร
3: ก็เลยใช้เป็นชื่อที่มาว่าคงคาราม
1: น่าจะเป็นที่มาอย่างนั้น
3: และจากที่ได้บันทึกหรือว่ามีเรื่องราวเนี่ยเจ้าอาวาสกี่องค์แล้วครับ
2: เจ้าอาวาสผ่านมาแล้ว7องค์อาตมาภาพเป็นองค์ที่8แล้วเนี่ย
1: ต้องถือว่าเป็นวัดสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีเพราะว่านะมีความสวยงามยิ่งใหญ่และเป็นพระอารามหลวง
2: แห่งแรก
3: แห่งแรก
2: นะ
0: คุณผู้ชมครับวัดคงคารามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ในตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีวัดคงคารามวรวิหารก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2370จากจารึกที่หน้าหอสวดมนต์ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ระหว่างปีพุทธศักราช2367ถึง2394พระองค์ทรงยกเงินพระคลังข้างที่จำนวน10,000ชั่งกับทอง100ชั่งไว้สำหรับการปฏิสังขรณ์พระอารามวัดคงคารามวรวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2522นั่นเองครับ
2: ในพื้นที่15ไร่นี้มีอาคารสถานที่ที่วัดดูแลอยู่ดังนี
3: ้
2: 1พระอุโบสถ
3: ครับ
2: อาตมาภาพมาบวชในปีแรกหลวงพ่อสร้างแล้วก็สร้างภายใน1ปีเสร็จแล้วก็เปลี่ยนต่อไปนะมนต์ดบของหลวงพ่อฉุย
3: ครับ
2: มนต์ดบหลวงพ่อฉุยหลวงพ่อฉุยสร้างไม่ใช่ว่าตัวของหลวงพ่อเองนะ
3: ครับ
2: เพื่อต้องการประดิษฐานพระ3องค์พระสักยมุนีพระชินตีและพระชินราช
3: ครับ
2: แล้วก็ท่านสร้างของท่านเองนะครับหาช่างมาทำงานเอง
3: ครับ
2: อันนี้ก็ถือว่ามีคุณค่ามหาศาล
3: ครับ
2: โดยเฉพาะพูดถึงหลวงพ่อฉุยนะ
3: ครับ
2: ต้องยอมรับว่าในบารมีในเรื่องมาพูดเรื่องสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน
3: ครับ
2: เดิมหลวงพ่อองค์นี้ท่านเป็นพระปรัตเป็นลูกวัดท่านคิดแล้วก็ลงมือทำจากเอารูปชาวบ้านให้มาอยู่วัดให้มาเรียนหนังสือ
3: ครับ
2: โดยจิตอาสาของพระท่านสอนเองหาคนเองท่านสองลงมือทำเองเด็กกินน้อยอยู่นี่
3: ท่านมีความเป็นครูคุณครูสูง
2: เป็นพระสอนหนังสือ
3: มิหน้าฮะโรงเรียนวัดคงคารามดูยิ่งใหญ่มากเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่อยู่กับวัดเลยนะ
1: อยู่ในวัดเลย
3: ท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเลยนะการศึกษา
0: ต้องบอกเลยนะครับว่าแค่ได้ฟังเรื่องราวของวัดคงคารามวรวิหารและเรื่องราวของหลวงพ่อฉุยแล้วทำเอาเรานี้อึ้งไปเลยนะครับนี่แหละจ้าคือสิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันสถานที่ต่อไปนี้สวยงามวิจิตรและมีเรื่องราวที่แฝงไปด้วยหลักธรรมคำสอนบวกกับศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเพชรบุรีอีกด้วยครับ
3: อันนี้เดินผ่านไปเนี่ยไม่รู้นะฮะแต่มารายการเราต้องเล่าให้ฟังว่ามีที่มาที่ไปนะครับแล้วมีเสน่ห์ยังไงนะครับหลวงพ่อครับนี่หมดเลยครับ
2: คิดทำไปตรงนี้ปรึกษากับช่างกิตติดากร
3: นี่ฮะ
2: มีช่างนี่นะ
3: นายช่างมายืนอยู่ด้วย
1: ครับ
2: หลังจากที่สร้างร.3เกิดขึ้น
3: ครับ
2: ว่าบรรยากาศหลังพระองค์เนี่ยปล่อยให้โล่งให้ว่างไม่ได
3: ้ครับ
2: ต้องมีอะไรมาเป็นชิ้นอันที่คนอยากศึกษาหลวงพ่อบอกให้ตั้งตัวนี้เลยว่าให้ชื่อว่าศึกสามทัพคำว่าศึกสามทัพนี่จะมองเห็นชัดเจนนะเรามองเห็นภาพไหม
3: ครับ
2: ทศกัณฐ์1ทัพ
3: ครับ
2: พระราม1ทัพ
3: ครับ
2: พุทธเจ้า1ทัพทั้ง2ทัพนี่เนี่ยเขากำลังประหัตประหารกัน
3: ครับ
2: ต้องเฝ้าพระพุทธเจ้านำธรรมะสงบด้วยพระพุทธเจ้า
3: ขอขันนิดนึงฮะหลวงพ่อครับในพุทธประวัติไม่มีถูกไหมฮะ
2: คิด
3: ขึ้นมาเองสร้างสรรค์ขึ้นมาเองว่าความดีความชั่ว
2: ต้องสงบด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า
3: เพราะผมไม่เคยเห็นนะศึกสามทัพมีที่วัดนี้ที่วัดเดียว
2: ที่เดียวแล้วก็จะบอกไปทั่วโลกก็ได้
3: อีกหนึ่งภาพฮะ
1: เป็นศิลปะเหมือนเดิมไหมฮะเป็นไม้หรือว่าทำจากอะไรฮะ
2: คือเป็นไม้ตะเคียนแบบเดียวกันความหนาเท่ากันแต่ความยาวฝ่า
3: โอ้
2: อันนี้นะขอให้ช่างกิจได้เล่าสักนิดนึง
3: ครับ
1: อันนี้คือทำก็คือทำใ

0: ายในหลวง
1: รัชกาลที่9
0: ว่าช่วงงานพระเมรุแผ่นภาพแผ่นนี้ก็ตั้งประดับงานพระเมรุ
1: ที่สนามหลวง
2: ที่นี
0: ่ที่นี
1: ่ที่นี่เหรอ
3: ที่นี่จัดงานด้วย
0: เรื่องราวก็คือไล่มาจากด้านซ้ายซึ่งเรื่องของพระมหาชนกซึ่งเรามีแรงบันดาลใจมาจากที่พระราชนิพนธ์ที่ท่านทำไว
1: ้ครับ
0: แฝงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอะไรเป็นลักษณะเฉพาะของช่างมือเพชรอยู่เยอะ
1: มีแอบนะฮะล้อนิดนึง
0: ปูก็มีปูสีแดงแล้วก็มีกระสอบข้าวสารก็
2: ม
0: ีม
2: ้
0: าสีทหาร
2: มีม้าน้ำพกปืนอะไร
0: พวกนั้นพกปืนใช่นี่ก็จะเท้า
1: พระราชกรณียกิจของท่าน
0: ใช่ถึงพระราชกรณียกิจท่านก็มีสิทธิบัตรเรื่องกังหันใจพัฒนาเรือหลวงซึ่งเป็นเรือของมหามงคลราชกุมารก็คือราชการที่10
2: สมเด็จพระราชินี
0: ราชินีเรื่องผ้าไหมด้วย
4: คุณผู้ชมครับภาพนี้นอกจากจะสวยงามและบอกเรื่องราวของล้นเกล้าราชการที่9แล้วยังมีความละเอียดอ่อนด้วยวิธีการแกะสลักไม้ขนาดใหญ่ทั้งแผ่นให้เป็นเรื่องราวสวยงามขนาดนี้มาที่วัดคงคารามวรวิหารก็อย่าลืมมาถ่ายรูปเช็คอินที่จุดนี้ด้วยนะครับเอ้าช่วงนี้กราบลาท่านเจ้าอาวาสไปเยี่ยมชมพระอุโบสถกันต่อเลยจ้า
5: ตอนนี้เราก็อยู่หน้าพระอุโบสถที่สวยงามของวัดคงคารามครับพี่แท่ง
1: ครับอยู่กับหลวงพี่นะฮะชานนท์ครับนะฮะ
6: นมัสการครับ
5: นมัสการหลวงพี่นะครับ
1: เดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพระอุโบสถหลังนี้นี่หลังแรกเลยไหมฮะ
7: สร้างในที่เดิมครับ
1: อ๋อครับ
7: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพระอุโบสถเป็นทรงสำเภาแบบโบราณเข้าประตูข้าง
1: ครับ
7: แต่ว่าในพื้นที่พิศวงการสีมายังพื้นที่เดิมอยู
1: ่
7: เดี๋ยวไงพาชมด้านในครับ
1: ข้างบนครับ
5: ข้างบนครับ
1: ตอนนี้เราก็อยู่ในพระอุโบสถของวัดคงคารามวรวิหาร
5: สวยงาม
1: ซึ่งหลวงพี่บอกว่าตัวโบสถ์เนี่ยเป็นตัวโบสถ์ใหม่กว้างขวางขึ้นเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์นะแต่ตัวพระประธาน
7: เป็นพระประธานองค์เดิมคู่กับวัดมานานเลยครับเป็นหินศิลาแรง
1: อ๋อครับ
7: แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปี2523
1: ด้านในฮะบรรจุไว้ใช่มั้ย
7: รวมถึงกับการยกฉัตรด้วยครับฉัตร5ชั้น
1: โอ้นั่นนะฮะ
7: ฉัตร5ชั้นนี่เดิมเป็นฉัตรเก่าที่คาดว่ารัชกาลที่4เนี่ยตอนที่เสด็จถวายภาพพระกฐินพระคงคารามครับท่านมาถวายไว้ก่อนแล้วก็ผ่านกาลเวลาแล้วก็ลงมาบูรณะพอเวลาท่านเสด็จมาก็ถือโอกาสยกขึ้นเหนือพระประธานอีกครั้งหนึ่ง
1: เป็นวัดเก่าแก่ยาวนานมีความผูกพันนะครับกับในหลวงหลายรัชกาลเลยนอกจากนี้ในพระอุโบสถหลังนี้เนี่ยยังมีพระที่หลวงปู่ฉุยหรือว่าหลวงพ่อฉุยเนี่ยได้สร้างไว้
7: ใช่ครับ
1: องค์ไหนครับ
7: สององค์เนี่ยอยู่ด้านซ้ายขวาของพระประธาน
1: อ๋อนะฮะองค์นี้นะฮะแล้วก็ทางนู้น
7: ท่านสร้างเป็นพระพุทธชินสีห์กับพระศาสดาส่วนพระพุทธชินราชนี่อยู่ที่พระมณฑปของท่าน
1: จากตรงนี้มีสถานที่สำคัญที่เราควรไปอีกไหมครับตรงนี
7: ้ถ้าพูดถึงไม่ต้องเป็นพระธรรมครับก็ต้องไปที่หอพระไตรปิฎกของวัดซึ่งเก็บรวบรวมพระไตรปิฎกแล้วก็เป็นศิลปะลายรถน้ำโบราณที่อยู่คู่กับวัดมาเหมือนกัน
2: โอ้โหรูปหล่อหลวงพ่อฉุยองค์ใหญ่ของวัดเลยนี่สร้างเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับ
7: ขึ้นในโอกาสที่จะครบร้อยปีมรณภาพหลวงพ่อฉุยในปี2566นะครับ
8: นี่เป็นหม้อตานหนึ่งเดียวในประเทศไทยเพราะว่ามันมีจังหวัดเดียวที่มีหม้อตาน
9: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับของคุณป้าครับ
13: ป้าเหรอ
14: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
16: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
17: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
18: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
19: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเราจะมาเที่ยววัดคงคารามวรวิหารกันต่อบอกเลยนะครับว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวัดนี้ของดีเพียบเลยจ้าน
5: ี่คือหอไตรกลางน้ำที่ว่านะครับหลวงพี่
0: ครับผม
5: ที่นี่มีความสำคัญอย่างไรครับ
0: เป็นที่เก็บรวบรวมพระไตรปิฎกของเก่าที่หนังสือจารย์ใบลานซึ่งอยู่คู่ดั้งเดิมมากับวัดเลยครับ
1: ครับตำรับตำราทั้งหมดนะคำสั่งสอนนะครับพระไตรปิฎกอยู่

0: ด้านในตู้
1: เราก็จะเห็นตามวัดสำคัญสำคัญนะพี่แท่งที่เราไปถ่ายมาหลายวัดนะที่จะมีตู้ใส่พระไตรปิฎกแล้วก็มีหอไตรแบบนี
2: ้คาดว่าจะเป็นของพระทานลงมาคู่กัน
0: ปกติไม่ได้เปิดเลย
2: ไม่ได้เปิดเลย
0: ถูกไหมฮะรายการเรามาก็มาถ่ายให้ดูกัน
1: พิเศษจริง
0: ๆ200ปีเลยมั้งเนี่ย
1: นาน
0: นะ
1: นาน
3: คุณผู้ชมครับหอไตรกลางน้ำแห่งนี้สวยงามเก่าแก่จริงๆพิธีกรเรานี่เพลินเลยครับที่ได้มีโอกาสเห็นของดีแบบนี้และสถานที่ต่อไปก็ยิ่งใหญ่สวยงามเช่นกันเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆเลยทีเดียวกับรูปหล่อหลวงพ่อฉุยองค์ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าวัดเอาละครับเราไปกราบไหว้กันแบบใกล้ๆกันเลยจ้า
1: เอาละครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่นะฮะหน้ารูปหล่อหลวงพ่อฉุยองค์ใหญ่ของวัดเลยนี่สร้างเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับ
2: ขึ้นในโอกาสที่จะครบ100ปีมรณภาพหลวงพ่อฉุยในปี2566นะครับเราทำการหล่อครั้งเดียวนะครับหล่อวันเดียวจบ
0: ครับ
2: โดยส่วนเสียนเนี่ยครับมีผู้จิตศรัทธาเนี่ยนำเหรียญรุ่นแรกเนี่ยมาหล่อเป็นชนวนด้วย
1: โอ้เหรียญรุ่นแรกที่บอกว่าโด่งดังแล้วก็คนหากันมากๆเลยนะฮะ
2: ใช่ครับแล้วแต่ก็ 4.65 เมตรคือเอามาจากเหรียญรุ่นแรกครับ2465ก็เลยเป็น 4.65
0: ครับโอ้ฮะฮะฮะมีที่มานะครับตัวเลข
1: โอเคเอาละครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปที่ไหนต่อครับหลวงพ
2: ี่บนดบที่หลวงพ่อฉุยท่านสร้างครับ
1: อยู่ด้านข้างนี้เอง
2: ด้านข้างนี้เองครับ
0: นะฮะหน้าโรงเรียน
3: โอ้ยโอ้ยแต่ละที่นี่สวยงามมีเสน่ห์มากๆและที่มนดบที่เราจะไปที่นี่ก็มีของดีเก็บไว้จะเป็นอะไรไปชมกันต่อจ้า
1: ในมนดบแห่งนี้ประดิษฐานอะไรบ้างครับหลวงพี
2: ่ในชั้นล่างนี้นะครับที่จะนำรูปหล่อดินเหนียวที่เป็นต้นแบบในการสร้างรูปหล่อที่ปิดทองนะครับที่ทำการบูรณะแล้วมาไว
1: ้นี่เป็นดินเหนียวเหรอฮะ
2: ก่อนหน้านี้เป็นดินเหนียวครับแล้วก็ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้กราบสักการะกัน
1: ดูเหมือนหลวงพ่อมากเลยนี่ฮะถ้าเทียบกับรูปถ่ายตรงนี้นะฮะ
0: อ๋อนี่
1: รูปถ่าย
2: ครับใช่
1: พี่แท่งนี่ไง
0: เป็นภาพถ่ายที่เป็นต้นแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อรูปปั้นของหลวงพ่อเนี่ยก็มาจากรูปนี้แหละ
2: รูปนี้ครับ
0: นะครับ
3: คุณผู้ชมครับได้เห็นรูปปั้นหลวงพ่อฉุยองค์ต้นแบบไปแล้วคราวนี้เราจะขึ้นไปด้านบนมนดบกันครับไปกราบรูปหล่อหลวงพ่อฉุยและชมพระที่หลวงพ่อฉุยท่านได้สร้างเอาไว้ที่แห่งนี้ประชาชนนิยมมากราบไหว้ไม่ว่าจะขออะไรก็ผ่านฉลุยเลยทีเดียวครับ
1: อันนี้ประชาชนสามารถขึ้นมากราบไหว้ได้ตลอดเวลา
2: ตลอดเวลาน
1: ะครับก็จะมาพบกับรูปหล่อของหลวงพ่อฉุยนะครับ
0: อายุ99ปีแล้วนะเนี่ยที่สร้างเนี่ยเกือบร้อย
2: เกือบร้อย
0: ปีนะอีกปี2ปีร้อยเลยนะ
1: ครับผม
0: ถ้าลูกศิษย์ลูกหาแฟนรายการอยากจะมากราบหลวงพ่อฉุยเนี่ยต้องขึ้นมาบนมนดบหลังนี้เลย
2: กราบหลวงพ่อฉุยทำอะไรได้ผ่านฉลุยครับ
1: กราบหลวงพ่อฉุยทำอะไรก็ผ่านฉลุยชื่อท่าน
3: คุณผู้ชมครับพระสุวรรณมุนีหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อฉุยสุขภิกขุเป็นชาวเพชรบุรีโดยกำเนิดเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2401หลวงพ่อฉุยเข้าสู่ร่มกสาวพัสเมื่อปีพุทธศักราช2421โดยมีพระพิสารสมณกิจหรือหลวงพ่อศิลป์เจ้าอาวาสวัดคงคารามเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาสุขภิกขุท่านจำพรรษาที่วัดคงคารามยาวนานถึง45พรรษาหลวงพ่อฉุยทำการบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้างความเจริญแก่วัดคงคารามจนเป็นที่รู้จักเลื่องลือและวัตถุมงคลที่ท่านสร้างเป็นที่นิยมและแสวงหาทั้งสิ้นโดยเฉพาะเหรียญปั้มรูปเหมือนหลวงพ่อฉุยปี2465ได้รับการยอมรับว่ามีความงดงามโดดเด่นและเป็นที่นิยมสะสมอย่างมากและอยู่ในชุดเบญจภาคีเหรียญพระเครื่องเมืองไทยตลอดมากล่าวกันว่าพุทธคุณของเหรียญอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนั้นเกิดจากหลวงพ่อฉุยได้อภิญญาจากการปฏิบัติวิปัสสนาที่ท่านได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอิทธิปาฏิหาริย์นั้นมักจะไปทางมีเมตตาคุณคือจะคุ้มครองรักษาในยามที่คับขันเสมอในปีพุทธศักราช2450ท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรจากล้นเกล้ารัชกาลที่5เป็นรองเจ้าคณะและเลื่อนเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีในปีพุทธศักราช2460ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นโทขึ้นเป็นที่พระสุวรรณมุนีนรสีธรรมทายาทสังฆปาโมกและท่านได้มรณภาพลงเมื่อปีพุทธศักราช2466สิริรวมอายุ65ปีครับ
2: หลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดาอิฐเนี่ยยังเป็นศิษย์ของท่านเลยครับ
1: พ่อแดงวัดขอบริยนี่ก็โอ้โหพุทธาคมที่สุดเหมือนกันของชาวเพชรบุรี
0: ครับ
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นพระอาจารย์ของเกจิต่างๆที่นี่นะครับ
3: ได้ทราบประวัติหลวงพ่อฉุยไปแล้วถึงบางอ้อเลยละครับว่าทำไมท่านถึงได้เป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์ทั่วประเทศแต่วัดคงคารามวรวิ

0: สถานที่สำคัญที่ควรไปเยี่ยมชมไม่รอช้าครับเราไปกันเลย
1: เอาละฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งสถานที่นะฮะที่ต้องมานะครับศูนย์วัฒนธรรม
2: ของโรงเรียนคงคารามนะฮะ
3: เขาใช้ชื่อว่าศูนย์วัฒนธรรมโรงเรียนและวัดคงคาราม
2: โรงเรียนและวัดคงคาราม
1: เราอยู่กับคุณครูจารุฮะ
2: สวัสดีครับครับ
3: ศูนย์วัฒนธรรมนี้กำเนิดเมื่อปี2535
1: ครับผม
2: แล้วอย่างข้าวของต่างๆที่ผมเห็นในศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นของเก่าของวัดเหรอฮะ
3: ไม่ใช่ครับมันไม่มีอะไรเลย
2: เราไปรวบรวมมา
3: เราไปรวบรวมมาเช่นไปงานศพเนี่ยเราก็เตรียมรถบิ๊กอัพของโรงเรียนเลยไปตามตู่
2: นี่ฟังดูเหมือนไม่ได้ไปดีนะเหมือนจะไป
3: จู่โจม
1: ไปขอเขาเลยอ่ะไปขออัญเชิญมาไว้ที่นี
3: ่เราก็ไปเราถึงก็เดินเลยวัดเนี่ย
1: มีอะไรดี
3: จะเข้าก่อนเนี่ยเข้าแห่งแรกคือในครัวก่อนเลย
1: เข้าไปดูอะไร
3: ช่วยชามดิ
1: โอ้
3: โหเก่าเยอะแยะเลยยังชามตาไก่อะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
3: บางทีเนี่ยฝาวัดเก่าๆเนี่ยเขาไม่ใช้แล้ว
1: ฝา
3: เปลี่ยนจากฝาเขาเปลี่ยนจากฝาไม
1: ้แมวมอง
3: เปลี่ยนจากฝาไม้เนี่ยก็มาเป็น
2: ตอนนี
3: ้ปูนแต่มีข้อกำหนดว่าเอาทีเดียวเอาให้พอเลยอย่าไปครั้งที่สองนะ
1: น่าเกลียด
3: ครั้งที่สองเขาไม่ให้แล้ว
1: น่าเกลียด
0: ที่แท้ครับครูจารุนี่ก็คิดดีทำดีและอยากเอาของดีๆมาเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูแค่นั้นเองจ้าอ่ะปรบมือรัวๆเลย
1: กี่ปีแล้วที่ผ่านมา
3: ก็ปี35
1: โอ้โห30กว่าปีแล้ว
3: อ่า30กว่าปี
1: 30ปีแล้วอ
2: ายุความ
3: หมดหมด
0: อํากันเล่นนะครับผมแหมยิงเรายิงสนุกครับพี่หนุ่มพี่แท่งนี่ขำตัวลอยเลยทีเดียวงานนี้เอ้าไปดูของดีด้านในกันเลยจ้า
1: โอ้เป็นไงผลงาน6เดือนกวาดเรียบเลย
3: อันนี้เราจะให้ดูฝาทรงไทยแบบเก่าของจังหวัดเพชรบุรีแล้วเราจะกั้นเป็นห้องว่าเข้ามาในเนี้ยเหมือนอย่างเข้ามาในเรือนทรงไทยหลังหนึ่งอันนี้เป็นห้องรับแขก
1: ครับ
3: นี่ห้องแต่งตัว
1: ครับ
3: อันนั้นห้องนอนห้องเก็บของรับไปจนห้องครัว
0: คุณผู้ชมครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าครบเครื่องอย่างมากเดินดูวันเดียวนี้ยังแทบไม่หมดเลยนะครับโอ้โหซึ่งที่อาคารหลังแรกนี้มีของเก่าแก่หายากจัดวางแสดงไว้อย่างสวยงามทั้งร้านตัดผมภาพแสดงสถานีรถไฟเก่าน
1: ี่รถไฟผมแนะนำอย่างนึงเลยนะมันเป็นการแบบว่าท่องเที่ยวแบบคลาสสิก
2: ครับ
1: อย่างไรคุณจะได้อรรถรสที่คุณไม่คิดว่าจะได้มาก่อนเลยคือการนั่งรถไฟจากกรุงเทพมาเพชรบุรี
0: โรงหนังเก่า
1: หนังเรื่องนึง
3: เขาเขียนไว้เลย50ตังค์เขียนไม่มีเลย50 ตังค์
1: ก็นั่งได้เลย
3: 50 ตังค์ก็เยอะแยะนะ
2: 2ชั่วโมง
1: เยอะนั่งดู50ตังค์ตอนนั้นก็100บาทอ่ะ
2: ความบันเทิงของคนในอดีตนะฮะ
0: แต่ยังมีอีกหนึ่งอาคารที่มีของดีเก็บไว้มากมายเช่นกันเอาเป็นว่าเราไปที่อาคารศูนย์วัฒนธรรมหลังที่2กันต่อเลย
2: ก็คือว่าเมื่อกี้ส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยที่คุณครูบอกว่า 90%
3: ครับ
2: ท่านผู้ชมนะฮะมาอาคารนี้จะได้พบกับของเก่าของโบราณของเมืองเพชรเนี่ยมากกว่าที่นู่นอีก
3: อันนี้เป็นจานอุ่น
1: ครับ
2: ทำไมเรียกจานอุ่น
3: เพราะว่าถ้าอาหารไม่ร้อนเนี่ยเขาจะต้มน้ำแล้วใส่ทำครัวนี่แ
2: บบโอ้เขาฉลาดมาก
3: เนี่ย
2: โอ้พี่แท่งดูดิมีน้ำร้อนอยู่ล่างนะข้าวจะได้
1: เกิดมาไม่เคยเห็นนะใครเห็นบ้างใครทันบ้าง
3: อันนี้เป็นหม้อจานหนึ่งเดียวในประเทศไทย
2: ทำไมพูดอย่างนั้น
3: เพราะว่ามันมีจังหวัดเดียวที่มีหม้อตาล
1: หม้อตาลคือเพชรบุรีเหรอ
3: เพชรบุรี
2: หม้อตาล
3: เขาก็จะใส่น้ำตาลไปขายทั้งหม
1: ้อ
3: ใบนี้ใส่3ขีดใบนี้ใส่ครึ่งกิโล
1: เข้าใจเลย
3: นะครับนะทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านก็ทำเองนะพอถึงรัชกาลที่4
1: ครับ
3: ก็เลยทำหม้อหลวงขึ้นมา
1: ครับ
3: ถ้าเกิดหม้อหลวงมันจะมีตาตี
1: อ
3: ันนี้กรมศิลป์ก็มาขอผมนะใบนี้ผมบอกผมไม่ได้ผมมีใบเดียว
2: นี่เป็นสัญลักษณ์ว่านี่ของหลวง
3: ของหลวง
1: ถ้าเป็นของชาวบ้านเขาไม่มีปั๊ม
2: ไม่มี
3: ปั๊มไอ้ที่หมวกทรงหม้อตาลทรงหม้อตาลนั่นแหละ
1: ครับ
3: เอามาจาก
0: คุณผู้ชมครับนี่เดินเพลินๆนี่จะครึ่งวันแล้วยังไม่หมดเลยครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าที่นี่สวยงามจริงๆเอ้าไปห้องต่อไปกับการจัดแสดงของเก่าคู่เมืองเพชรบุรีกันเลย
2: โอ้โหคุณครูห้องนี้อลังการมาก
1: อะไรอยู่ในมือเนี่ย
3: ครับนี่จะมอบให
1: ้เอ้าขอบคุณครับ
3: มอบให้ครับ
1: ทำอะไรฮะนี่ผ้าอะไร
3: ว่าทำผ้าขาวม้า
1: ผ้าขาวม้า
2: อ๋อนี่ขาวม้าเมืองเพชรเป็นงี้เหรอผ้าขาวม้าเมืองเพชร
1: เป็นงี้
2: สวยมากครับผมท่านผู้ชมนะมาแล้วก็อุดหนุนนะสินค้า
3: ไม่มีนี่ทำมาแจกอย่างเดียว
1: ไม่ขายเราคุยเรื่องของเราดีกว่
2: าห้องนี้
1: คุณคร
3: ูห้องนี้
1: เกี่ยวกับอะไรทั้งหมดครับ
3: เครื่องทำนาหมด
1: เครื่องทำนาทำมาหากิน
0: เชื่อหรือยังล่ะครับว่าของเก่าแก่สำคัญเยอะจริงๆทั้งเครื่องทำนาทั้งชุดครัวโบราณ

0: สำหรับข้าวที่ตำหมากโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับไปกันอีกห้องหนึ่งไปดูเก๋งเรือหลวงพ่อฉุยกันอันนี้ทีเด็ดเลยครับ
1: เก๋งเรือก็คือที่ครอบเรือ
2: ครับ
1: ที่ร.5

0: ลดระยะทางได
1: ้หลวงปู่เหรอ
0: หลวงปู
1: ่
0: แต่ตัวเรือเนี่ยเขาเอาไปจอดที่ท่าน้ำเพชรบุรี
1: คร
0: ับแล้วก็ตอนหลังก็ให้เช่าแล้วตัวเรือก็สาบสูญไปเหลือแต่เก่งเรือนี่อยู่ที่ใต้กุฏิ
2: โอ้ยังอยู่ในสภาพดีฮะไม่แล้วเดี๋ยวคุณครูจารุจะพาเราไปดูพบกับช่วงคงกระพันวัตถุมงคลหลวงพ่อฉวยครับไปเลยครับคุณครูครับ
0: ครับ
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
8: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
9: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
10: สะดวกช้อป
9: ที่ช็อปมาเนีย
11: กลับเข้ามาในช่วงคงกระพันช่วงนี้มาดูสุดยอดเหรียญหนึ่งในเบญจภาคีของหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามเพชรบุรีนั่นก็คือเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกปี2465ที่ท่านสร้างเพื่อแจกแก่พ่อค้าประชาชนที่มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยร่วมสร้างมณฑปประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาที่วัดคงคารามและเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อฉุยปีพุทธศักราช2465นับเป็นเหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ท่านปลูกเสกก่อนที่จะมรณภาพอีกด้วยซึ่งเหรียญนี้จะสร้างโดยฝีมือช่างหลวงจึงมีความประณีตอ่อนช้อยและงดงามโดยสร้างเป็นเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้นและวันนี้พวกเราทุกคนจะได้รับชมเหรียญหายากและทรงคุณค่าเหรียญนี้ไปพร้อมๆกันครับ
2: ครับผมมาถึงช่วงคงกระพันนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อฉุยแห่งวัดคงคาราม
1: ครับ
2: นะครับก็ต้อนรับนะฮะคุณครูจารุอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็คุณพายุ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
2: เหรียญของหลวงพ่อฉุยเนี่ยฮะในวงการเนี่ยก็เป็นที่นิยมกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระเหรียญเลย
0: เหรียญรุ่นแรกเนี่ยสร้างในวาระท่านจะสร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสี
12: ครับมีกี่เนื้อ
13: มีเนื้อทองแดงเดียว
12: เนื้อเดียวเลยเนื้อทองแดงเท่านั้น
2: สร้าง2465ถูกไหมฮะ
13: ใช่ครับ
12: 100ปีพอดีเลย
0: ท่านก็มรณภาพ28ธันวาแหละ
2: 2466
12: เหรียญน้อยมากเลย
2: อายุของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยมีพิมพ์เดียว
0: พิมพ์เดียวรุ่นเด
2: ีย
0: ว
2: เนื้อเดียวพิมพ์เดียว
13: คือจริงๆเหรียญรุ่นนี
2: ้
13: คือปั๊มออกมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะมี2พิมพ์ครับ
2: อ๋อครับ
13: ครับจะเป็นยันเขาเรียกว่าเหรียญยันนะโมพุทธายะ
12: นะโมพุทธายะ
0: มันมี2พิมพ์ใช่ไหม
13: ใช่ใช่ครับ
0: คือโมมีไส้กับโมไม่มีไส้
13: สังเกตตัวโมตัวนี้ครับที่อยู่ตรงนี้นะครับจะมีขีดกับไม่มีขีด
12: มีไส้กับไม่มีไส้
13: ถูกต้องครับ
2: ให้สังเกตตรงตัวโม
12: มีแต่จริงๆแล้วหลังจากนั้นก็ยังคงมีหลายพิมพ์ต่อมาถูกไหมฮะ
13: ก็จะทำเป็นรุ่นใหม่ๆ
12: ขึ้
13: น
12: มามีคุณครูมีอะไรบ้าง
0: รุ่น1รุ่น2
12: ครับ
0: นี่รุ่น3
12: อันนี้เป็นหลวงพ่อองค์ต่อมาทำแล้วใช่ไหมทางวัด
0: ต่อมาทำแล้วมันจะมีทองแดง
12: ครับ
0: อาบาก้าแล้วก็ต่อมาก็เป็นเหรียญรุ่น4
12: รุ่น4
0: แต่รุ่น4เนี่ยมันจะบอกว่าเสา5เขาเรียกเหรียญเสา5
12: เป็นยันเสา5นะฮะ
0: ข้างล่างเขาจะเพิ่มเป็นเสา5ใช่มั้ย
12: เพิ่ม
0: 5 5 5เสา5เสร็จแล้วก็มารุ่น5
12: รุ่น5
0: รุ่น5นี้ปี16
12: ครับต้องขอบคุณครูมากเลยนะ
2: ครับ
12: เพราะว่าหลวงปู่ฉุยหรือว่าหลวงพ่อฉุยนี่หายากมาก
2: ครับ
12: นะครับก็เท่าที่เก็บมาได้นะครับศรัทธาก็คือเก็บไว้ที่บ้านนะฮะ
2: ครับ
12: ก็เนี่ยทุกรุ่นเอามาโชว์มาตอนนี้เรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าพี่หนุ่ม
2: รุ่นหนึ่งนะ
12: พี่พายุให้พี่หนุ่มดูให้คุณครู

0: ดูด้วยโอ้นี่เพราะว่าคุณพายุมีอยู่เนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่าช่วยดูหน่อยจริงแท้ไหมแท้ไม่แท้
1: โอ้โหพี่แท่งราดน้ำมันรอเผาเลยนะครับพี่ถ้าเล่นแบบนี้ของแท้แน่นอนมารายการเราต้องเอาของดีมาโชว์สิครับผม
0: เดี๋ยวดูนี่น้องลีเด็กวัดเลยไอ้เราคนนอกใช่ไหมนะ
2: คือต้องบอกว่าองค์ที่พี่หนุ่มนี่เขาเรียกว่าเป็นองค์ดวงใจผมเลยแล้วกันคร
0: ับ โอ้ยอย่าหล่นอันนี้คือเตือน
3: ประคองประคองแล้ว
0: อันนี้เตือนผู้ดีเตือน
3: ครับผม
0: ดวงใจอย่าทำไปเล่น
3: เพราะดวงใจนี่สวยจริง
2: เพราะว่าเป็นเหรียญแรกในชีวิต
1: ถือดีๆนะครับเซียนนมดวงใจพี่พายุนะฮะจะหลายล้านอยู่นะครับผม
2: คือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ผมไปหาเหรียญเนี้ยด้วยคำแนะนำของเพื่อนที่อยู่เพชรบุรี
0: ชอบไหม
2: พอเห็นแล้วก็ถูกใจมากเลยฮะคือตอนนั้นเราไม่ได้เห็นเหรียญอื่นแล้วครับว่าสภาพสวยขนาดไหนแต่เราเห็นเหรียญนี้เรารู้สึกว่าเราถูกชะตากัน
0: นี่คือรุ่นหนึ่ง
2: รุ่นแรก
0: รุ่นแรกเลยนะฮะ
2: รุ่นแรก
0: ตอนนั้นเขาให้ราคาไว้เท่าไหร
2: ่ประมาณ4ล้านครับ
0: ฟังดีๆยิ่งกว่าทองคำอีกคุณครู
2: คืออย่างเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญของต้องบอกเป็นอดีตเหรียญผมแล้วกันผมก็เช่าพี่บอยมาแล้วผมก็แบ่งให้พี่ที่สนิทกันไปครับแล้วก็พอดีเนี่ยเขารู้ว่าผมจะมารายการนี
0: ้
2: ก็เลยฝากมาโชว์ด้วยคือพี่เขาเนี่ยรู้สึกว่าใช้เหรียญของหลวงปู่ครับทำธุรกิจทำงานอะไรก็รู้สึกราบรื่นตั้งแต่เขาได้ไปเขาก็รู้สึกว่า
0: ชีวิตดีขึ้น
2: ใช่ครับตั้งแต่มีบารมีท่านอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมเองก็จะขอท่านบ่อยๆเหมือนกันทุกครั้งที่แบบ
0: เจอเรื่องอะไร
2: ไม่สบายใจอะไรครับขอท่านถ้าทำอะไรสำเร็จก็ให้มาแก้บนด้วยขนมจีน
0: ท่านชอบ
4: ขนมจีนแกงไก
0: ่โอ้เลย
4: ถ้าให้เหนือขนมจีนแกงไก่นะ
0: ครับเด็กวัดเลย
4: มันมีอย่าง
2: ครับ
4: ฝักเพกาจิ้มน้ำพริก
0: น้ำพริกแล้ว
4: น้ำพริกกะปินี่แหละ
0: น้ำพริกกะปินะ
2: พร้อมกับฝักเพกา
3: ฝักเพกาเป็นไงไ
4: หมเหมือนฝักขังลูกยุง
0: โอ้แบนสตอ
4: แล้วเราก็เอาไปย่างไฟพอนิ่มแล้วก็เราก็สับเป็นช่อนท่อนท่อนท่อน
0: มาถวายท่าน
2: ต้องไปที่มณฑก
0: ที่มณฑก
2: ใช่ครับ
0: ดูแล้วมาตอนนี้ยังมีเหรียญรุ่นเหล่านี้ให้บูชา
4: ไม่มีครับถ้าไม่มีรุ่นแรกหรือรุ่นสองน่าใช้รุ่นเนี้ยรุ่นปี16อ่ะเพราะว่า
0: หาที่ไหนล่ะนั่น
4: ตอนนั้น
3: อ๋อไงพี่ไงครูมี2
0: โอ้
4: ไม่ได
0: ้ตอนยังไม่ว่าหาเลย
4: น่าใช้ปี16
2: ท่านหลวงพ่อแดงเสกคร
4: ับ พ่อแดงไม่ค่อยจะสบายก็เอาไปให้ท่านปลูกเสก
3: พ่อแดง
4: เ
3: ขาไม่ได้อิดนะ
2: คือหลวงพ่อแดงว่าเขาไม่ได้อิดเนี่ยท่านนับถือหลวงปู่ฉุยในย่ามของหลวงพ่อนะครับท่านจะมีเหรียญเกจิอาจารย์เหรียญเดียวคือหลวงปู่ฉุยคือท่านนับถือหลวงปู่ฉุยมากครับ
3: อยากให้คุณครูจารุเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามีคำล่ำลือกันว่าใส่หลวงพ่อฉุยเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่อยู่เหนือมัจจุราชอ
4: ัน
3: นี้มีความหมายว่าไงครับ
4: คือว่ามีเหรียญของท่านแล้วเนี่ยมันจะไม่ตายโหง
3: ประสบการณ์บ้างไหมคุณครู
0: ก็อยู่มาถึงทุกวันนี้ไงนุ่ม
3: แล้วคนเราบางทีอยู่เมืองเพชรมีประสบการณ์ไหมสมัยวัยรุ่นผมดูว่าไม่เบานะ
0: แล้วเตะบอลนี่เป็นนักบอลนะฮะทีมซีนคือทีมอาวุโสประเทศไทยนะ
3: ผมเคยเห็น
0: เป็นทีมอาวุโสของเพชรบุรีตัวแทนนะจังหวัดเลยนะครับคิดดูดิยังแข็งแรงขนาดนี้หนุ่มเหนือมัจจุราชไหมล่ะ
3: เตะบอลห้อยพระด้วยไหมครู
4: ไม่ห้อยไม่ห้อยหลุดหายหมดแล้ว
3: บางทีเตะกับทีมตำรวจมีปะทะกันมีแบบ
4: โอ้ยิ่งชอบเลยเตะกับตำรวจนี่มาเลย
3: นี่ไง
4: ชอบเลย
0: ไม่ได้
4: ไม่เตะตำรวจอ่ะ
0: ครับเป็นไงดูเป็นไงเหนือมันจะร้างอ
4: ่
0: ะ
4: ได้เตะตำรวจ
0: แล้วดูเหมือนเวลาห้อยพระแล้วมั่นใจอ่ะเพื่อนกันเลย
4: เตะตำรวจมีความผิดไหมเราไม่มีในสนามอ่ะ
0: กีฬานะเล่นกีฬาไม่ผิดนะ
3: โอเคโอเค
0: มีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกที่จะเตะตำรวจได
4: ้มีไม่มีไม่มีอันนี้ผมยังเล่าไม่หมดนะเหรียญรุ่นเนี้ยตอนปลูกเสกเหรียญทุกรุ่นน่ะในโบสถ์ป้องคาเนี่ยเขาจะตั้งธรรมาสน์ไว้ตวงหน้าพระประธานเนี่ยแล้วธรรมาสน์อันเนี้ยห้ามพระที่มาปลูกเสกนั่งธรรมาสน์อันนี้เขาจะโยงสายสินจากมณฑปนะมาเลยแล้วมาที่ธรรมาสน์นี่ตอนปลูกเสกเหรียญเนี่ยปี16เนี่ย
2: ขนลุกเลยนะ
4: ขนลุกตอนเย็นแล้วเขามาปลูกเสกกันมีพ่อแผ่วหลวงพ่อวันยางเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยมาหลวงพ่อสุขว่าบันไดทองพวกนี้มาเลยเสร็จแล้วนะหลวงพ่อแผ่วก็ออกกองเพื่อนตามหลักพ่อแผ่วเวลาจะปลูกเสกของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปลูกเสกนานกับเพื่อนพ่อแผ่วก็ออกมาเราก็นั่งพ่อครับทำไมออกเร็วจริงบอก ฉันอยู่ไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่ลูกศิษย์เขาอาจารย์ใหญ่เขามานั่งปลุกเสกอยู่แกเดินตัดสนามบอลไปออกประตูวัดยางรถวัดยาง
3: ปกติจะต้องนานกว่าเพื่อน
4: นานกว่าเพื่อน
3: ต้อง
4: แถว
0: แล้วคุณครูมีแค่สองเหรียญแล้ว
4: มีสอง
3: ก็เข้ามาให้หนุ่มกระแท่งนี่ไงสองเหรียญเนี่ย
0: โอ้ยจริงปะเนี่ย
3: ลุงคุณได้ดำคุณได้ดำผมได้ทอง
4: ตัดฟันเลยครับ
1: แหมขอกันแบบนี้คุณครูจารุนี่กัดฟันเลยทีเดียวครับแต่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อชุยนั้นสุดยอดจริงๆครับยิ่งฟังยิ่งรู้เลยนะครับว่าท่านเนี่ยคือพระเถรอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และน่าเลื่อมใสจริงๆวัตถุมงคลของท่านล้วนเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีใครมีไว้บูชาถือเป็นบุญบารมีจริงๆครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูจารุและคุณพายุมากๆที่นำวัตถุมงคลหายากมาให้เราได้ชมกันช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาอร่อยรอบวัดกันจ้า
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: อร่อยรอบวัดวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ร้านเปรยวนชื่อน่านอนแต่อาหารนี่จัดจ้านจนนอนไม่ลงบรรยากาศร้านก็สวยงามตื่นตาตื่นใจมุมถ่ายรูปเช็คอินเพียบที่นี่บริการอาหารเมนูไทยหลากหลายอาหารพื้นบ้านถูกปากจนพากันมาชิมทั้งบางโอ้โหแล้ววันนี้เราจะไปชิมกันให้รู้กันไปเลยว่าทำไมร้านนี้ถึงได้เรื่องชื่อลือชาขนาดนี้ครับไปกัน
1: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้พาออกจากวัดคงคารามมาประมาณ 6-7 กิโล
2: นะครับมาที่อำเภอ
1: บ้านลาด
2: บ้านลาด
1: มาร้านโอ้โหสวยงามมากพี่แท่งครับยิ่งใหญ่สวยงามสไตล์วินเทจ
2: แล้วเข้ามานะ
1: ฮะ
2: ยังกับโรงนาแบบไม่รู้จะเรียกว่าโรงอะไรดีมันสวยงาม
1: สวยอ่ะนี่คุยกับเจ้าของเลย
2: เหลือเชื่อมันอยู
1: ่สวัสดีครับผู้ใหญ่นวล
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ผู้ใหญ่นวลผู้ใหญ่นวล
1: ผู้ใหญ่ครับร้านนี้มีมากี่ปีแล้วฮะ
3: ทั้งหมด19ปีครับ
1: 19ปีการันตีได้ว่าร้านนี้จะต้องอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็อยู่มายาวนานถึง19ปีเป็นมาไงถึงได้มาทำร้านอาหารผู้ใหญ่ครับ
3: คือเราเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วเราก็ไม่อยากไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ครับเลยก็ลองดูว่าเปิดร้านอาหารดูว่า
2: อยู่ที่บ้านนี่แหละนะ
3: ใช่อยู่ที่บ้านนี่นะครับโดยความชอบของเราที่ชอบสะสมของเก่าเราก็ชอบอวดนู่นอวดนี่อะไรอย่างเงี้ย
2: ของที่เรามีนะ
1: ไม่เสน่ห์อย่างนึงของร้านนี้นอกจากรสชาติอาหารแล้วนะบรรยากาศของสะสมวินเทจของผู้ใหญ่นะ
2: ที่สำคัญพี่ดุม
1: ครับ
2: ท่านผู้ชม
1: ครับ
2: หัวใจของร้านนี่ดูเป็นเมนูที่ผมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะ

0: ยอด100เมนูผู้ใหญ่ครับวันนี้เอาอะไรมาให้ชิมบ้างฮะ
1: ส้มตำผักหวาน
2: นี่ไม่ใช่ผัดผักนี่คือส้มตำ
1: ผักหวาน
0: ปลอดสารพิษด้วย
2: ผักหวานนะฮะเอามาทำส้มตำนะฮะใส่กุ้งสดเข้าไป
0: ผู้ใหญ่ก็รับซื้อมาจากชาวบ้านแถวนี้แล้วก็ประกันราคาให้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็บอกเลยว่าต้องปลอดสารเท่านั้น
2: เดี๋ยวผักพื้นที่เลย
0: ใช่สร้างงานสร้างอาชีพ
2: ครับ
0: นะครับ
2: บอกเลยว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ว่าจะไปภาคไหนของประเทศนะฮะเอาผักหวานมาทำส้มตำ
0: ครับ
2: นี่เป็นเมนูที่แบบมีคาแรคเตอร์มาก
0: เป็นยังไงฮะ
3: ตบโต๊ะนี่เพราะอร่อยนะครับแหมแต่ระวังหน่อยก็ดีนะพี่ผู้ใหญ่นะดูจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วครับโอ้โหอร่อยเกินเบอร์จริงๆครับป๋า
4: พระเจ้า
1: อร่อยใช่ไหมครับเนี่ย
2: อร่อยผู้ใหญ
1: ่
0: อยู่เพชรบุรีอย่าทุบแรงนะผู้ใหญ่จับเอวเลยนะเมื่อกี้นะ
2: ผู้ใหญ
1: ่ขอบคุณ
2: ครับไม่ยืดยมมันอร่อย
0: อ่ะต่อไปครับช่างเอาไหนดี
2: แล้วแต่ผู้ใหญ
1: ่เอาไหน
2: เส้นไหนดีฮะ
1: เอานี่เลยนะ
2: อะไรเอ่ย
1: นี่ก่อนเลยครับกบป๊อป
0: อะไรนะกบเกิดมาไม่เคยกินกบ
1: เมนูเนี้ยลูกค้าตั้งให้ว่าชื่อกบป๊อปเหมือนไก่ป๊อป
0: แสดงว่าอร่อยไม่มีกระดูกนะประมาณนั้น
1: ลองดู
2: มาเจอแล้วนะ
0: จริงเหรอตั้งแต่กินกบมานะผมว่าไม่เหมือนที่ไหนนุ่มกรอบอร่อย
2: ครับ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกบที่อื่น
2: อ
0: ่ะบอกไม่ถูกอร่อย
2: แล้วกบออกมาจากไหนยังไง
0: ฮะ
1: ซื้อคนเท่านี้นะครับที่เขาเลี้ยงไว้เป็น
0: กบเลี้ยงนะ
1: ครับ
2: เ
0: อ๋อร่อยบอกทานเล่น
2: อร่อยไม่ผิดหวังคล้ายไก่นะ
0: ใช่ครับ
2: เข้าใจเลยว่าทำไมเขาเรียกว่ากบป๊อป
0: ฟิลนั้นเลย
2: อย่างนั้นเลยนะฮะ
0: บอกเลยว่าผ่าน
2: นะฮะ
0: ครับผ่าน
2: เมนูนี้นะครับแนะนำนะฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับกบป๊อปเอาละ
0: ข้าวสวยร้อนๆนะ
2: อันนี้อะไรครับเนี่ยโรตีหรือเปล่าหรืออะไร
1: ไข่ฟูปูม้วนไข่ฟูปูม้วน
0: โอ้ชื่อน่ารัก
2: ฮะ
1: อันนี้คือเนื้อปูอยู่ข้างในครับเป็นไส้ครับเอาไข่ม้วนเข้าไป
0: ไม่เคยกินไม่เคยกิน
2: นะครับวิธีการนี่เนี่ยมีเทคนิคในการทำในการทอด
1: ปูทะลักออกมาซีอิ๊วเขียวนี่ก็คือเป็นแอปเปิลเขียว
0: ปกติทั่วไปจะใช้มะม่วงนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ที่นี่ใช้แอปเปิลนะฮะโอ้สูตรนี้ไม่เคย
1: ผมว่ามันดู
0: ซับจริงๆนะ
1: ครับย้ำได้ดีฟ้า
0: ปูกรอบด้วย
1: ครับ
0: โอ้ปูระเบิดออกมาน
1: านแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยมีเนื้อปูข้างในโอ้ย
1: เนื้อปูนี่ก็ปรุงรสด้วยนะครับผัดให้แห้งแห้งมากๆเลย
0: อ๋อเนื้อปูเนี่ยมาผัดให้แห้งมากๆครับจริงๆแล้วเมนูนี้นะสั่งข้าวสวยร้อนๆนะนี่กินกับเหมือนข้าวผัดปูเลยใช่ไหมพี่ใหญ
1: ่ครับใช่ครับ
2: ดูครับเด้อนี่ฮะไข่ฟูปูม้วน
1: ครับ
2: ร้านเปยวนครับมันจะอร่อย
1: ม
2: ัน
1: จะเปรี้ยวแอปเปิ้ลแล้วก็มีความหอมแทรกอยู่ในนั้นด้วยครับ
0: ไม่เคยทานที่ไหน
2: เอาแล้วมาถึงเมนูสุดท้าย
0: นะครับเลงอย่างเรา
2: อยากเดาก็เดาไม่ถูกไม่รู้ไปอะไร
1: ยำใบกระท่อมทอดกรอบครับ
2: ยำใบกระท่อมทอดกรอบปลดล็อกแล้ว
1: ปลดล็อกแล้ว
0: เป็นสมุนไพรนะที่จะบอกท่านผู้ชม
2: ชุบแป้งนะ
1: ชุบแป้งบาง
2: ๆแล้วเวลาทานเนี่ยเอาน้ำยำราด
1: ใช่ครับ
0: ในน้ำยำนะฮะก็จะมีกุ้งนะมีกุ้งโห
2: ครับทำร้านอาหารก็ต้องคิดเมนูใหม่ๆ
1: ใช
2: ่
1: ใช่ใช่ครับ
0: เวลาที่เราทานใบมะกรูดทอดกรอบจะเป็นฟิลนั้น
2: ครับ
0: แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขามีประโยชน์นะแก้เรื่องความดันแก้เรื่องอะไรนะมันเฉียบเลยนะนะผู้ใหญ
2: ่กระท่อมนี่แก้อะไรบ้าง
0: หลายอย่างผู้ใหญ่ฮะมีเรื่องอะไรบ้างเบาหวานความดัน
1: เบาหวานลดไขมันในเส้นเลือดนะครับ
2: เป็นอีกหนึ่งเมนูให้แนะนำแล้วก็น่าลองมากนะครับมาถึงที่นี่นะครับยำใบกระท่อมทอดกรอบ
1: ใช่
2: ดีมากอร่อยแฮปปี้มีความสุขวันนี้เอามา5เมนูให้เราได้ทดสอบ
0: สั่งตามเราเนี่ยคือไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ว่าเมนูของที่ร้านเตยวนเนี่ย
2: มีให้เลือกเยอะ
0: มีเป็นร้อยเมนู
1: ร้อยครับเป็นร้อย
0: นะครับแล้วก็บรรยากาศของร้านเนี่ยบอกเลยว่าพาครอบครัวมาท่านไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะครับ
3: วันนี้อิ่มทั้งบรรยากาศทั้งรสชาติอาหารที่อร่อยและแปลกใหม่แนะนำเลยครับใครมาเพชรบุรีมาฝากท้องที่ร้านเปยยวนไม่ผิดหวังจ้า
2: เป็นไงมาได้ไหม
0: นึกว่าแมนยูลิเวอร์พูลที่ไหน
2: ครับผมศึกแดงเดือด
0: ครับผม
2: จริงๆแล้วเรายืนอยู่บนนะฮะสนามฟุตบอลของวัดคงคาราม
0: เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะความสวยงามของสถานที
2: ่ด้านหลังเราศูนย์วัฒนธรรมของโรงเรียน
0: ที่พาท่านผู้ชมไปเที่ยวเมื่อตอนกลางวัน
2: เห็นไหมฮะอาคารเก่าๆแบบนี้คลาสสิกนะฮะ
0: แล้ววันนี้นะบอกเลยว่ามีความสุขมากก็อยากให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับเราด้วยเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันจะมาพบกับท่านผู้ชมนะครับทางช่อง9 Mcot HD สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ความดีไม่มีขายปฏิบัติได้

เราท่านเจริญพระวิสุทธิวรกิจเสน่ห์ธรรมรังสีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีเจ้าอาวาสวัดคงคารามวรวิหารจังหวัดเพชรบุรี

0: สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 MGOT HD กดหมายเลข30นะครับพาท่านมาอยู่ในบรรยากาศของสวนเขียวชอุ่มหน่อยครับรับทั้งออกซิเจนรับทั้งแสงแดดแล้วก็อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่ามีประเด็นของท่านผู้ที่ชอบออกกำลังนี่นะครับตั้งแต่ยังไม่เกษียณจนกระทั่งหลังเกษียณมาได้ 4-5 ปีก็ยังพิสมัยการออกกำลังในสวนแล้วก็ขี่จักรยานก็ได้อะไรก็ได้แต่สุดท้ายเจอปัญหาครับปัญหาที่กระดูกสันหลังนี่แหละครับแต่ว่าจะเป็นรายละเอียดอย่างไรนั้นติดตามจากคุณนรินทร์ได้เลยครับ
1: ก็ป่วยด้วยโรคโครงกระดูกสันหลังตีบแคบซึ่งเป็นโรคซึ่งคนจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนักสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมเนี่ยเมื่อปีประมาณปี67ปี2เกือบ2ปีมาแล้วนะฮะก็ออกกำลังกายมาเป็นประจำประมาณ 7-8 ปีแล้วก็ปกติดีออกกำลังกายเดินทุกเช้าขี่จักรยานด้วยวันละประมาณชั่วโมงครึ่งตลอดเลยมีอยู่ช่วงประมาณกลางๆปี67เนี่ยเดินได้สักกิโลนึงก็จะปวดก้นเลยฮะปวดก้นเดินไม่ได้เลยต้องนั่งลงยองๆแล้วก็เดินต่อได้ครบ5กิโล6กิโลเมตรก็เป็นอยู่จนกระทั่งต้องไปหาหมอแล้วนะครับก็ไปพบหมอทั่วๆไปก็ไปทำกายภาพบำบัดก็ไม่ดีขึ้นเลยก็เลยคิดถึงคุณหมอเจนิลัมซัมซึ่งผมเป็นคนใกล้แกมานานแล้วก็ไปปรึกษาดูว่ามันจะเกิดจากอะไรคุณหมอเจนินก็เลยแนะนำให้ไปพบกับทางคุณหมอมนชัยนะครับเพื่อสืบสาดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะก็คุณหมอก็ทำ MRI เลยนะครับก็ตรวจสอบหลังจากทราบประวัติกันเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าผมบอกว่าผมเดินแล้วก็ปวดลงก้นแต่ว่ามันมีข้อดีคือถ้าเดินช้อปปิ้งเดินตามห้างเนี่ยเข็นรถเนี่ยแล้วมันจะหายอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของโรคนี้เลย MRI ก็สรุปออกมาก็คือเป็นโรคโครงกระดูกสันหลังตีบแคบจริงๆนะครับทางเคสก็เรียกว่าโรคลัมบาร์เซนโซซิสนะครับก็เป็นระดับปานกลางนะฮะคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้ายังไม่อยากเจ็บตัวนะก็ลองใช้ชีวิตปกติดูก่อนนะครับใช้วิธีคอนเซอร์เวทีฟก่อนก็ประคองมาอยู่ได้ปีหนึ่งปี68สักปีพอ69ต้นปีก็เริ่มรู้สึกจะไม่ค่อยดีละจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมก็ตัดสินใจว่าไม่เอาละผมคงต้องยอมแพ้แล้วผมไปผ่าดีกว่านะครับก็เลยกลับไปหาคุณหมอมนชาบอกคุณหมอครับผมผ่าเลยครับผมยอมแพ้แล้วก็เลยใช้วิธีเป็นไมโครสโคปิกนะครับซึ่งแผลเซนเดียวน้อยมากครับแล้วก็การฟื้นตัวเร็วมากนะครับผมกลับบ้านวันที่4ที่5เนี่ยผมทำกิจกรรมปกติชีวิตประจำวันได้แล้วผมชอบทำอาหารนะครับผมก็ทำครัวตื่นมาตอนเช้าทำครัวได้แล้วครับล้างจานได้อะไรได้ในวันที่4เองแล้วจากนั้นมาผมก็เริ่มฝึกเดินทุกเช้าวันละเริ่มจาก5นาที10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงรู้อย่างนี้นะครับผมคงจะผ่าตั้งแต่วันแรกแล้วครับคงไม่ซัฟเฟอร์อยู่1ปีเต็มๆเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดการผ่าเนี่ยไม่มีอันตรายอะไรเลยครับแผลหายเร็วมากแล้วก็ผมใช้เวลาแค่2เดือนเนี่ยผมกลับมาปกติทุกวันนี้ลืมไปเลยว่าผ่าตัดหลังมานะครับ
0: ได้ฟังจากคุณนรินทร์แล้วก็คงจะสงสัยนะครับว่าคำว่าโครงกระดูกสันหลังตีบแคบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งเดี๋ยวคุณใจใกล้หมอจะมีแพทย์ผู้บำนาญการในด้านศัลยกรรมกระดูกและข้ออาจารย์มนชัยเรืองชัยนิคมนะครับจะมาให้ข้อมูลให้ความกระจ่างในช่วงที่2พักสักครู่เดียวครับ

าวันนี้หรือวันไหนๆไม่ใช่เรื่องยากแค่เปิดเข้า YouTube แล้วเลือกดูอุ่นใจใกล้หมอแต่ละตอนได้ง่ายๆทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเวลาใดก็สามารถรับรู้เรื่องราวการแพทย์ก้าวหน้าที่มาสยบฤทธิ์พิษภัยจากนานาสารพัดโรคได้อย่างคล่องตัวสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้เลยถ้าต้องการเผยแพร่สินค้าและบริการในรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทุกที่ทุกเวลา

0: กลับมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในช่วงที่2นะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่ท่านผู้รู้ติ่งนะครับท่านเป็นศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลังโดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นเจ้าของไข้ในรายของคุณนรินทร์ที่ได้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมไปในเบรกที่1นะครับตอนนี้เนี่ยหลายท่านสงสัยแล้วว่าที่คุณนรินทร์พูดว่าโครงกระดูกสันหลังตีบแคบเนี่ยมันหมายถึงอะไรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โรคนี้ฟังดูแล้วค่อนข้างน่ากลัวโครงกระดูกสันหลังตีบแคบมันเป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ก็ถามผมนะครับก็เป็นโรคที่จริงๆแล้วถือว่าเจอได้บ่อยในระดับหนึ่งความน่ากลัวผมคิดว่าไม่ใช่โรคร้ายนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องความเสื่อมนะครับของร่างกาย
0: ครับ
1: ผมทำให้ตรงส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังซึ่งปกติแล้วกระดูกจะเป็นป้องๆแต่ภายในเนี่ยจะมีเส้นประสาทอยู
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเส้นประสาทเหล่านั้นเนี่ยบางครั้งอาจจะถูกเบียดถูกกดนะครับจากความเสื่อมของร่างกายเราเวลาที่ร่างกายเราอายุเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับเกิดความไม่มั่นคงขึ้นร่างกายเรามีหน้าที่ซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระดูกนะครับขยายขนาดขึ้นส่วนที่เป็นเส้นเอ็นมีการหนาตัวขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้โดยรวมเส้นประสาทก็จะถูกกดดันจากรอบๆเพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่ตรงกลางที่เป็นเส้นประสาทก็เลยดูเหมือนว่าจะถูกกดทับจากรอบๆครับก็เลยกลายเป็นโรคกระดูกสันหลังตีบแคบ
0: เพราะนั้นสุดท้ายก็คือต้องมีการผ่าตัด
1: ครับ
0: อาจารย์ผ่าด้วยเทคโนโลยีแบบไหนชนิดใดครับ
1: สำหรับคุณนรินทร์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดได้คุยกับคุณนรินทร์สู้มานานครับไม่ได้ถึงมาถึงปุ๊บเราจะผ่าตัดกันเลยนะครับผ่านมาหลายด่านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานยาไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวการทำกายภาพบำบัดนะครับก็อาการก็ค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆก็ถึงจุดที่ต้องตัดสินใจผมไม่ไหวแล้วทรมานมากเหลือเกินนะครับการผ่าตัดก็ผมใช้เป็นหลักการก่อนเนาะหลักการก็คือทำอย่างไรก็ได้ให้ช่องมันกว้างขึ้นนะครับปัจจุบันก็จะมีนะครับเทคนิคดั้งเดิมอาจจะเป็นการเปิดแผลแต่ปัจจุบันก็พยายามทำให้แผลมันเล็กลงนะครับก็ที่ผมใช้ของคุณนรินทร์ก็ใช้เป็นลักษณะของไมโครนะครับลักษณะของใช้กล้องไมโครสโคปที่จะเข้าไปนะครับก็สามารถทำให้เปิดแผลเล็กๆได้นะครับสามารถมองเห็นข้างในได้กล้องไมโครสโคปนะครับก็จะเป็นลักษณะกล้องที่อยู่ภายนอกนะครับแล้วก็ให้แสงสว่างนะครับกับสามารถขยายภาพให้เราเห็นได้ดีกว่าตาเปล่านะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในการผ่าตัดก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดตรงส่วนที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะทางการแพทย์แหละครับในการเล็มในการที่จะเอาตรงส่วนที่เป็นส่วนที่มีการหนาตัวของเส้นเอ็นนะครับหรือกระดูกที่ไปกวนเส้นประสาทออกนะครับระหว่างที่ทำเราก็ดูจนแน่ใจนะครับว่าส่วนที่เป็นเส้นประสาทไม่มีการกดทับครับส่วนใหญ่ของการผ่าตัดนะครับก็ใช้ระยะเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลสัก 2-3 วันครับช่วง 2-3 วันก็ดูเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บปวดของแผลนะครับการฝึกการยืนการเดินนะครับการปฏิบัติตัวว่ากลับไปที่บ้านจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับปกติแผลนะครับก็หายภายใน 7-10 วันอยู่แล้วส่วนที่จะทำให้มีความเจ็บความปวดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก 2-3 อาทิตย์นะครับผมก็จะเข้าที่ละโดยทั่วไปเฉลี่ยก็คนไข้ก็ถามผมก็ประมาณสักเดือนหนึ่งน่าจะใกล้เคียงปกตินะครับไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรหลังจากนั้น
0: ครับผมแล้วก็โอกาสที่จะกลับมาเจอปัญหาเดิมอีกนี่มีไหมครับ
1: เราต้องตอบว่าโรคนี้มาพร้อมกับความเสื่อมครับฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับ
0: มีโอกาสเสี่ยงมากขึ
1: ้นก็แต่ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่กว่าจะสะสมนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่จะมีอาการอีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ระยะเวลาเป็นปีๆครับคงไม่ได้เร็วมากครับ
0: ครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์มนชัยที่ได้กรุณาให้ข้อมูลให้ความกระจ่างกับผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดีสำหรับการใช้อิริยาบถแต่ละวันในชีวิตเนี่ยนะครับอาจจะไปเป็นกระทบกระเทือนแล้วก็จากความเสื่อมอย่างที่อาจารย์ได้ก็นะเล่าให้ฟังแล้ววันนี้เวลาของอุ่นใจแก้หมอก็หมดแล้วครับพบกันใหม่ที่ช่อง9เช่นเดิมผมกับอาจารย์มนชัยไข้ขอลาตรงนี้เลยสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับกลุ่มสว.สำรองได้เข้ายื่นฟ้องต่อศาลฎีกาเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณีการดำเนินคดีเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.โดยตั้งข้อสังเกตถึงความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมในการพิจารณาคดีโดยเห็นว่าข้อกล่าวหาที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติการที่ถูกกล่าวหาว่ามีการจัดทำหรือใช้โพยเพื่อชี้นำการลงคะแนนซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นสว.จำนวน26คนแต่เห็นว่าหากพฤติการเรื่องการจัดทำโพยชี้นำเป็นข้อเท็จจริงที่มีมูลเพียงพอกกต.ก็ควรดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำนวน138คนไม่ใช่ดำเนินคดีเพียง26คนจึงเห็นว่าจำเป็นต้องให้ศาลฎีกาตรวจสอบกระบวนการและเหตุผลของมติให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานในการบังคับใช้กฎหมายศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์หรือ ACSC ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการติดตามเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติหลังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2569พบการจับกุมที่เกี่ยวข้องกัน5เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีรวมผู้ต้องหา26คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย6คนจีน19คนและไต้หวัน1คนพร้อมของกลางรถยนต์6คันและโทรศัพท์มือถือกว่า150เครื่องทั้ง5เหตุการณ์พบรูปแบบที่มีลักษณะคล้ายกันคือลักลอบเข้าประเทศไทยจากนั้นเดินทางลงภาคใต้และมีเป้าหมายต่อไปยังมาเลเซียโดยมีคนไทยเป็นผู้นำพาซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายต่อไปจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาชาวจีนยังพบภาพและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลงโทษคนที่ทำงานในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์มีการใช้ไม้เบสบอลทุบตีและใช้กระบองช็อตไฟฟ้าซึ่งการย้ายถิ่นฐานหลบหนีคือส่วนหนึ่งของธุรกิจเพื่อรีเซ็ตพยานหลักฐานเก่าไม่ให้ติดตามได้และมีการหาที่ใหม่ๆเพื่อหลอกลวงเพิ่มเติมเกิดเหตุอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาซึ่งได้รับความเสียหายระหว่างสงครามได้พังถล่มลงมาในวันนี้ทำให้มีผู้ติดอยู่ในซากอาคารจำนวนมากหน่วยป้องกันพลเรือนของกาซาเปิดเผยว่ายังคงพยายามช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่เสียหายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในช่วงสงครามแม้ว่าได้มีข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ยุติการสู้รบเต็มรูปแบบในฉนวนกาซาไปในเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่อิสราเอลก็ไม่ได้ยุติการโจมตีอย่างเด็ดขาดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์รายงานว่าตั้งแต่นั้นมายังมีชาวปาเลสไตน์กว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนเสียชีวิตขณะที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นายรวงข้าวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกขออภัยครับนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมือ61ของโลกได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยให้เหตุผลว่าหลังจากได้พิจารณาและปรึกษาหารือร่วมกับทีมงานและผู้จัดการส่วนตัวอย่างรอบคอบแล้วมีความจำเป็นต้องปรับแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกเพื่อเป้าหมายสู่กีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐโดยต้องทำอันดับโลกให้เข้าสู่50อันดับแรกเพื่อเพิ่มโอกาสต่อการคัดเลือกเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมซึ่งทางสมาคมเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจหลังจากนักเทนนิสไทยไม่ได้ไปโอลิมปิกเกมมานานแล้วและเชื่อว่าไหมมนัญชยาสว่างแก้วมือ88ของโลกจะทำผลงานได้ดีในเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นสำหรับกีฬาเทนนิสจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีครับ
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: อาฟาที่ผ่านมาเธอหายไปไหน
4: พี่ยงยังจำได้ไหมว่าเรารู้จักกันยังไง
3: จำได้สิพี่กลับมาจากสงครามที่ตงเป่ยสภาพอิดโรย
4: คุณคะ
3: ไม่มีอะไรก
4: ินไป
3: แล้วเธอก็ช่วยพี่ไว
4: ้ฉันจำได้ว่าตอนนั้นน่ะพี่กินเสร็จแล้วก็มีแรงช่วยฉันซ่อมประตูหน้าต่างแถมยังช่วยซ่อมหลังคาพี่ยังออกไปเก็บฟืนแล้วก็ผ่าฟืนให้ฉันอีกด้วย
3: พี่เกียรติการติดหนี้บุญคุณที่สุดเลย
4: พี่ยงฉันอยากให้พี่รู้ว่าการได้รู้จักพี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของฉัน
3: พี่ก็ด้วยนะ
4: มีคนเป็นที่พึ่งพิงฝ่าฟันทุกอย่างไปด้วยกันมันดีจริง
3: ๆจริงสิยังจำนาฬิกาพกนี้ได้ไหมพี่บอกเธอแล้วว่าจะไปค้าขายที่ตงเป่ยกลับมาจะไปสู่ขอเธอแต่ทำไมพอพี่กลับมาเธอก็ไม่อยู่ล่ะเธอหายไปไหน
4: มีครั้งหนึ่งฉันขึ้นเขาไปผ่าฟืนไม่ระวังพลัดตกเขาหัวก็เลยกระแทกโชคดีที่มีคนช่วยฉันแต่พอฉันฟื้นขึ้นมาแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลย
3: แล้วหัวเธอตอนนี้เป็นอะไรไหม
4: หายดีแล้วค่ะความจำฉันกลับมาเมื่อ2เดือนก่อนฉันก็รีบกลับไปรอพี่แต่รอตั้งนานพี่ก็ไม่มา
3: พี่นึกว่าเธอจากไปแล้วพี่ก็เลยกลับไปหาพ่อกับแม
4: ่เป็นแบบนี้นี่เอง
3: อ๋อจริงสิเธอไปที่หลิวโจมาใช่ไหมเพราะคุณชายที่บ้านพี่บอกว่าเจอนาฬิกานี่ที่หลิวโจ
4: ใช่แล้วตอนแรกฉันอยากไปหาเพื่อนๆแต่ว่าหาไม่เจอระหว่างทางได้ช่วยชายหญิงคู่นึงน่าจะเป็นตอนที่ช่วยพวกเขาไม่ระวังก็เลยทำนาฬิกาหล่นหายตอนฉันกลับไปหาก็ถูกคนเก็บไปแล้วได้ยินพวกเขาบอกว่ารู้จักพี่ก็เลยตามพวกเขามาจนในที่สุดก็ได้มาเจอพี
3: ่นี่ก็แสดงว่าสวรรค์ไม่อยากให้เราพรากจากกันพวกเราจะต้องอยู่ด้วยกัน
5: เป็นไงบ้างครับดีขึ้นแล้วใช่ไหม
6: เขานั่งไม่ติดอีกแล้วน่าจะหาดีแล้วใช่ไหมคะ
7: ดีขึ้นเยอะแล้วครับตื่นขึ้นมาก็สดใสอีกทั้งฟื้นตัวได้เร็วเพราะร่างกายของคนหนุ่มซ่อมตัวเร็วแต่เพราะบาดเจ็บสาหัสต้องพักผ่อนเยอะๆดื่มซุปไก่แล้วก็ของบำรุงด้วย
5: โอ้ยไหนๆตอนนี้ก็หายแล้วแสดงว่าออกไปเที่ยวเล่นได้แล้ว
6: หมอไม่ได้บอกว่าเธอออกไปเที่ยวได้นะห้ามออกไปข้างนอก
7: งั้นขอตัวก่อนนะครับ
6: จินเหวินช่วยไปส่งคุณหมอทีขอบคุณนะคะ
8: คุณหมอมาร
3: บกวนแล้วครับคุณหมอ
5: แม่

0: เฮ้ยผมออกไปข้างนอกให้มัวแต่อยู่ในบ้านยิ่งก็ติดคุกอีกนะ
1: เธอเนี่ยเพิ่งจะหายรักษาตัวให้หายดีซะก่อนเถอะ
2: จริงด้วยร่างกายยังไม่หายดีจะวิ่งเล่นไปทั่วได้ยังไงขอร้องล่ะยายพ่อกับแม่เป็นห่วงได้ไหม
1: เ
0: อ้ยจู่ๆผมก็อยากเจอพวกคนงานที่ว่านกวนเฮ้ยอย่าได้กลิ่นซีอิ๊วที่สุดอยากออกไปเดินเล่นจัง
2: งั้นวันนี้พระอาทิตย์คงขึ้นทางตะวันตกแล้วเมื่อก่อนให้แกไปที่ว่านกวนก็ทำตัวอิดๆออดๆตอนนี้อยากกลับไปเองไม่เป็นไรใช่ไหม
0: อ๋อผมอยู่ที่บ้านตั้งนานแล้วนอนเยอะกว่าหมูอีกผมอยากเข้าไปเดินเล่นไม่ก็ช่วยงานสักหน่อยนะ
2: เอาเถอะเอาเถอะขยับหน่อยก็ดีแกนอนมานานแล้วไปเถอะไปไปไป
0: พูดเองนะ
2: ไปสิทำไมร่าเริงแบบนี
3: ้เอ๊ะพี่ไปไหนล่ะคะ
2: เหมือนลูกลิงเลยออกไปเที่ยวเล่นอีกสิ
1: ลูกลิงตัวนี้ไม่ได้อยากทำงานแต่คิดถึงคนบางคน
2: คิดถึงใคร
4: ฉันอยากเป็นเหมือนจั่วเฟิงจังเลยอยู่แต่บ้านไม่ต้องทำอะไรอ่ะ
3: เป็นเหมือนคุณชายเฟิงถูกคนแทงถูกฝังในดิน2วันอาการปางตายแล้วไม่ต้องทำงานใช่ไหม
5: เฮ้ยพูดจาเหลวไหลอย่าพูดเรื่องไม่ดีสิ
0: ทำไมคุณชายเฟิงเหมือนฝ้ายในกระบอกสูบเลย
5: หมายความว่าไง
3: ไม่มีความเคลื่อนไหวนะสิ
0: พวกนายอาศัยตอนนี้ฉันไม่อยู่นินทาฉันรับหลังใช่ไหม
4: อ
0: ้
4: าวคุณชายเฟิง
5: เอาเฟิงทำไมไม่พักต่ออีกหน่อยล่ะ
0: ฉันดีขึ้นเยอะแล้ว
5: คุณชายเฟิงฟื้นตัวเร็วพี่เอ๋ไหว้ขอบคุณเทพได้แล้ว
2: ถ้างั้นพวกเราไปฉลองกันที่ฉงหลินจีหน่อยไหม
4: เอาสิ
2: ดีเอาไปเลย
0: พอแล้วคุณชายเฟิงกลับมาก็ดีแล้วทุกคนอย่าอู้งานกลับไปทำงานได้แล้วนี่คุณชายเฟิงเพิ่งหายดีแต่ยกของหนักสิให้เสียวมานช่วยเถอะเออหัวเกอ
5: ครับ
0: นายไปดูห้องบดกับคุณชายเฟิงไปดูเรื่องกวนนะ
5: ไปเถอะ
0: โอ้ยทิวทัศน์งดงามแบบนี้ทำไมถึงมีผู้หญิงขี้เรมานั่งซักผ้าได้ทำไมเสียบรรยากาศจริง
3: ๆเอ้ยนึกว่ามีคนเจ็บปางตายแล้วจะเปลี่ยนตัวเองปากก็ยังเหม็นเหมือนเดิมยังเสียเหมือนเดิม
0: นี่จะว่าไปฉันเป็นคนช่วยเธอนะทำไมต้องว่ากันแบบนั้นด้วย
3: อยากให้ฉันแต่งงานใช่นี่ไหมล่ะ
0: ฉันรู้ว่าเธออยากแต่ฉันไม่เอาหรอก
3: อ
0: ันนี
3: ้
0: โอ้โอ้ย
3: เฮ้ยไม่เป็นไรนะ
0: หลอกเธอเล่นนะ
3: น
0: ี่แค่ล้อเล่นเองไม่เห็นต้องโกรธนี่นะ
3: ฉันไม่ได้โกรธเรื่องนี้เมื่อกี้ที่โรงงานทำไมนายทำฉันเหมือนเป็นอากาศเลย
0: เธอนั่นแหละเห็นฉันเป็นอากาศไม่มองฉันเลยสักนิดเดียว
3: นายก็รู้ว่าที่โรงงานน่ะนอกจากจะมีซีอิ๊วกับทุนเหลืองแล้วคนจุนจ้านก็มีเยอะแต่เมื่อกี้ฉันมองนายต้องมีคนบอกว่าฉันชอบคุณชายแน่เลย
0: ตรงนี้ไม่มีคนแต่จะมองฉันเยอะๆก็ได้นะ
3: นี่โถ่เอ้ยไม่เอาอ่ะเดี๋ยวคนมาเห็นเข้าจะไม่ดี
0: เธอเขินเหรอ
3: ไม่มีคนแล้วคิดจะเล่นซนหรือไง
0: ไม่ไม่มีคนนั่นแหละต้องเล่นซนต่อไปก็จะมีลูกซนๆด้วย
3: ใครจะมีลูกกับนาย
0: เธอไม่มีลูกกับฉันแล้วใครจะมีล่ะ
3: ไม่เอาไม่เอาเอ๊ะคุณหนูฮ่าดึกป่านนี้แล้วจะไปไหนคะ
6: อ๋อฉันนึกขึ้นได้ว่ามีเรื่องอยากคุยกับซ้อยใหญ่เสี่ยวม่านจินจินหลับไปแล้วเธอช่วยฉันไปดู

0: เอ้ยหนูน้อยเอ้ยนอนหลับสนิทเลยเอ๊ะคุณนายใหญ่มาหาคุณหนูห้าเหรอคะ
1: เปล่าจ้ะฉันมาหาเธอนั่งสิ
0: หาฉันมีอะไรเหรอคะ
1: เธอดูสิฉันให้เธอนะ
0: อุ๊ยของแพงแบบนี้ฉันรับไว้ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เธอช่วยเหลืออาเฟิงไว้พวกเราเกือบเป็นครอบครัวเดียวกันแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าเธอช่วยเขาด้วยความเต็มใจเพราะเราซาบซึ้งน้ำใจมากเธอเก็บมันไว้เถอะ
0: ไม่ได้ค่ะฉันรับไว้ไม่ได้จริงๆคุณเอากลับไปเถอะ
1: เธอเป็นคนไม่โลภจะว่าไปแล้วพ่อแม่เธอ

0: อบรมเธอได้ดีมากเลยนะ
1: ดีค่ะดีจนไม่ยอมให้ฉันเรียนหนังสือสอนให้ฉันเอาตัวรอดตั้งแต่เด็กทำยังไงถึงจะไม่อดตายจากนั้นก็ใช้ฉันเยี่ยงทาสให้ฉันกับแม่ทั้งขุดดินผ่าฟืนแล้วก็หาบน้ำ
0: คนไม่มีเงินก็ต้องลำบากอยู่แล้ว
1: ลำบากก็ไม่เป็นไรค่ะปัญหาอยู่ที่พ่อตัวดีนั่นแหละเอาฉันไปขายที่ซ่องโดยที่แม่ฉันไม่รู้ก็ทำไปทำไมก็เพื่อแลกกับเศษเงินแล้วก็เอาไปซื้อกินฮะพ่อสารเลวคนนี้นิสัยแย่จริงๆแม่ฉันรักฉันมากพอรู้ว่าพ่อทำกับฉันแบบนี้ก็ตรอมใจตาย
0: คิดซะว่าคนนอกที่ยุ่งไม่เข้าเรื่องอย่างฉันอย่าให้เธอคืนดีกับเขา
1: แม่ของฉันน่ะสอนฉันทุกวันว่าเป็นคนต้องอดทนและฉันก็ถามเขาว่าถ้าฉันทนไม่ไหวแล้วต้องทำยังไงเขาบอกว่าก็ต้องอดทน
0: การอดทนน่ะมันดีถ้าหากทำให้เข้าใจกันมันก็ยิ่งดีแน่
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
3: ที่รัก
4: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: ใครนะที่รัก
4: ขายังเข้าไม่ได้เลย
5: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
4: ้ได้แล้ว
5: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
4: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
5: ใช
4: ่ว้าว
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
9: ้
8: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
9: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อส่งลึกด้วยนะ
8: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
9: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที
10: ่ 3,230
9: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
11: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ฉันก็เลยต้องทนอยู่ในซ่องหลายปีแต่โชคดีที่หนีออกมาได้ไม่ต้องเป็นนางลมแต่ว่าพ่อสาวได้เลวคนนั้นฉันเกลียดเขาทั้งชีวิต
3: ถึงยังไงเขาก็เป็นพ่อเธอนะไม่ว่าเขาทำผิดอะไรก็ควรให้โอกาสเขากลับตัว
2: อะไรเนาะให้โอกาสเขาทำร้ายฉันอีกเหรอคะ
3: ฉันว่าเขาคงไม่ทำแบบนั้นก็คิดซะว่าเมื่อก่อนเป็นการฝึกฝนดูเธอสิตอนนี้เธอกลายเป็นคนแข็งแกร่งใครก็ไม่กล้าทำอะไรเธอ
2: หรือว่าฉันควรจะซื้อหัวหมูไปขอบคุณเขาหรือไงอ่ะเขาเนี่ยแค่ดื่มไปไม่กี่แก้วก็อารวาสแล้ววันๆซ้อมแต่แม่ฉันคนเลว
3: ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่เลวหรอกนะแม้ว่าเขาจะผิดแต่ว่าแม่เธอก็ตายไปหลายปีแล้วฉันคิดว่าแม่เธอก็ไม่อยากเห็นสองพ่อลูกที่เคียดแค้นกันตลอดชีวิตคิดซะว่าคนนอกที่ยุ่งไม่เข้าเรื่องอย่างฉันอยากให้เธอคืนดีกับเขา
2: แม่ของฉันน่ะสอนฉันทุกวันว่าเป็นคนต้องอดทนและฉันก็ถามเขาว่าถ้าฉันทนไม่ไหวแล้วต้องทำยังไงเขาบอกว่าก็ต้องอดทน
3: การอดทนน่ะมันดีถ้าหากทำให้เข้าใจกันมันก็ยิ่งดีแน่ถึงยังไงเลือดก็ข้นกว่าน้ำหรือว่าเธออยาก
2: ไม่ต้องพูดแล้วค่ะก็ได้มะรืนนี้เป็นวันตายของแม่ฉันอยากกลับไปไหว้เขากลับไปดูว่าพ่อคนเลวนั่นตายหรือยัง
3: จะลาสามวันไปกวาดสุสานก็ได้นะ
2: บ้านฉันอยู่เป่ยเจี้ยวใกล้นิดเดียวแค่สองวันก็พอแล้วค่ะ
4: ซิงฉวนฉันอยากรู้ว่าคุณตายยังไงฉันอยากรู้ว่ามีความขับข้องใจไหมอย่าโทษฉันเลยนะ
5: นี่คุณมาทำอะไรตรงนี้น่ะ
4: ทำไมนายมาอยู่นี่
5: เมื่อกี้ผมจะไปเอาของเห็นคุณลับๆล่อๆอยู่ข้างในผมไม่รู้ว่าคุณคิดจะทำอะไรก็เลยตามคุณมาถึงที่นี่คุณสงสัยการตายของซินฉัวเหรอคุณอยากขุดศพเหรอนี่คุณทำคนเดียวได้เหรออ
4: ย่ามายุ่งเรื่องของฉันนะขุดวันเดียวไม่ได้ก็ขุด2วันจะต้องขุดให้ได
5: ้นี่แล้วจะขุดจนถึงเมื่อไร
4: ไปให้พ้นอย่ามายุ่งกับฉันนะ
5: ผมทำเองให้ผมช่วยคุณเราไปข้างๆไป
6: กระสุนนัดนี้เป็นของปืนเยอรมันรุ่นใหม
7: ่งั้นเว่ยหูปังมีปืนประเภทนี้หรือเปล่า
6: ไม่มีฉันเคยสู้กับคนของเว่ยหูปังหลายครั้งพวกมันเป็นแค่โจรกระจอกไม่ใช้ปืนดีแบบนั้นหรอกจริงสิทำไมถึงมาถามเรื่องกระสุนและยังถามเรื่องของเว่ยหูปัง
4: ฉันสงสัยว่าเขาเกี่ยวข้องกับการตายของซิงฉวนเพราะก่อนหน้านี้พ่อสามีฉันติดต่อกับพวกนั้น
7: ผมสงสัยว่าเผิงหูเผิงเป้าฆ่าอาเขยของผม
6: เรื่องแบบนี้เนี่ยจะเหลวไหลไม่ได้นะ
4: พวกเราไม่ได้เหลวไหลฉันจำได้ว่า2ปีก่อนตอนที่หลิวจิงเย่ฉลองวันเกิดมีคนส่งปืนเยอรมันให้เขาแต่ตั้งแต่ซิงฉวนตายไปเขาก็ไม่เคยหยิบปืนออกมาอีกเลย
7: หรือว่าเผิงหูเผิงเป้าใช้ปืนของหลิวจิงเย่ฆ่าอาซิงฉวน
4: แต่ถ้าเป็นคนนอกทำจริงๆหลิวจิงเย่คงไม่ปิดบังเรื่องนี้ขนาดนี
7: ้นอกจากหลิวจิงเย่จะเป็นคนลั่นไกซะเอง
5: หลิวจิงเย่เป็นคนทำจริงๆเขาจะยอมรับง่ายๆได้ยังไง
7: มันก็ไม่แน่หรอก
8: แล้วนัดฉันออกมาทำไม
4: ฉันสงสัยว่าที่ซิงฉวนตายเป็นเพราะเหตุผลอื่น
8: ลูกชายของฉันป่วยตายยังมีสาเหตุอะไรอีก
4: คุณรู้จักกระสุนนัดนี้ไหม
8: ไม่รู้จัก
4: กระสุนนัดนี้ฉันเจอมันอยู่ในร่างของซิงฉวน
8: เธอขุดศพลูกชายฉันเหรอเธอกล้าดียังไงอยากตายหรือไง
4: ฉันไม่อยากให้การตายของเขามีเงื่อนงำถ้าหากฉันเดาไม่ผิดกระสุนนัดนี้มันออกมาจากปืนเยอรมันของคุณคุณนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าสิงฉวน
8: บ้าไปแล้วหรือไงฉันจะฆ่าลูกชายตัวเองได้ยังไง
4: คุณเคยบอกว่าไม่อยากเจอหน้าฉันแต่พอฉันบอกว่าการตายของลูกคุณน่าสงสัยคุณก็รีบออกมาหาฉันทันทีเหตุผลมีแค่อย่างเดียวเพราะว่าคุณละอายใจคุณรู้ว่าสิงฉวนไม่ได้ตายเพราะว่าโรคร้าย
8: ที่ฉันมาเพราะอยากรู้ว่าเธอคิดจะทำอะไรที่แท้ก็สร้างเรื่องพูดจาไร้สาระ
4: ฉันเปล่าไร้สาระถ้าฉันพูดผิดก็แจ้งความสิให้พวกเขาสืบว่ากระสุนนี้มันมาจากไหนว่ามันออกมาจากเป็นกระบอกไหน
8: พอได้แล้วฉันไม่อยากเสียเวลากับคนบ้าอย่างเธอ
4: น
8: ี่หลิวจิงเย่แกแต่งกับคนขายซีอิ๊วตอนนี้ลืมพี่น้องร่วมสาบานแล้วเหรอ แกยังไม่ตายเหรอแกอยากให้ฉันตายอยู่แล้วผู้ตรวจการกล่าวข้าไว้หูปังแต่แกยังไม่ตายฉันจะแจ้งความแกจะได้เป็นนักโทษจะถูกยิงเป้าเมื่อไหร่ก็ได้ฉันว่าคนที่จะถูกยิงคือแกต่างหากแล้ว
9: หูปังอย่าวุ่นวายหนีนะ
5: ไม่เป็นไรนะ
8: หนีสิถ้าหนีฉันยิงแกแน่

0: อย่าปะหยุดนะไปเดี๋ยวกลับไป
1: คุณบอกฉันมาว่าสิงฉวนตายยังไง
2: ฉันก็บอกแล้วว่าเขาป่วยตายไงเล่า
3: เขาไม่ได้ป่วยตาย
1: คุณรู้เหรอคุณบอกฉันสิ
3: ถ้าฉันบอกแล้วจะปล่อยฉันไปม
1: าปล่อยถ้ามันไม่เกี่ยวกับคุณฉันจะปล่อยคุณแน
3: ่หลิวสิงฉวนพวกเขาฆ่าตายเองกับมือ
2: เขาเป็นโจรป่าเธอเชื่อคำพูดของเขาเหร
3: อฉันมีพยานด้วย
0: หมายถึงเผิงเป้าใช่ไหมเขาพลัดตกเหวเขาตายแล้ว
3: นอกจากเผิงเป้ายังมีอีกคนที่รู้เรื่องนี้เขาก็คือภรรยาของเผิงเป้านางยักษ์ยังไงเล่าตอนนั้นพวกเรากำลังต่อรองกับเขานางยักษ์เห็นกับตาว่าเขาฆ่าลูกชายของตัวเองยังไง
1: มันเรื่องจริงเหรอ
3: เหลวไหลทั้งเพแล้วไม่เชื่อฉันจะฟังคำโจรแล้วใส่ร้ายฉันเหรอไหนล่ะหลักฐานใครจะไปเชื่อพวกเธอ
4: นางยักษ์เป็นพยานได
3: ้ตอนนี้นางยักษ์หนีไปแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหน
2: นี่ไงเหลวไหลทั้งนั้นหานางยักษ์ให้เจอก่อนแล้วค่อยว่ากันไปไป
1: นี่คุณไปไม่ได้นะ
3: ฉันบอกความจริงหมดแล้วตอนนี้ฉันไปได้หรือยัง
0: ไปเถอะ
1: ถอย
5: นางแพทย์สยามชีวิตแกน่าสมเพชจริงๆถึงได้ตายแล้วแบบนี้ยังไม่ทันมีความสุขลำบากมาทั้งชีวิต
6: ลุกขึ้นเถอะพ่อตัวเหม็นจะมัดเลย
5: นางแพทย์สยามแกคิดว่าฉันน่าสงสารก็เลยกลับมาหาฉันเลย
7: แกจะพาฉันไปไม่ได้นะฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากตายก็ถอยไปนะ
6: พอหรือยังเนี่ยเร่งทำน่าสงสารทำไมไม่มีประโยชน์แล้ว
5: ขาของฉัน
6: เฮ้ยดีแล้วสมน้ำหน้าขาก็เน่าหัวก็แตกแผลเต็มตัวไปฝอซานกับฉันหมอคะขาเขาเป็นไงบ้างมันหักหรือเปล่า
3: ขาของเขาติดเชื้อเพราะบาดแผลแล้วก็เน่ามากด้วยอาการน่าเป็นห่วง
6: แล้วหัวของเขามีแผลด้วยไหมคะ
3: น่าจะเป็นเพราะดื่มมากไปเลยหกล้มแล้วหัวก็ไปฟาดเองตอนนี้ฉันทายาแล้วก็พันแผลให้แล้วไม่น่าร้ายแรงอะไร
6: บอกแล้วว่าอย่าดื่มเอ๊ะแม่คะมีร้านขนมเปี๊ยะเปิดใหม่ขนมที่เขาขายอร่อยมากหนูไปซื้อให้แม่ดีไหม
8: ร้านนั้นคนต่อแถวเยอะจะตายอย่าเสียเวลาเลย
6: เดี๋ยวว่าแม่ชอบกินนี่ให้หนูซื้อเถอะ
8: งั้นก็ได้จ้ะ
6: แล้วหนูนะว่าไงนะฮ่าหยวน
3: ฉันไม่ได้คิดแพงถึงแผลจะไม่เท่าไรแต่ก็บาดเจ็บภายในไม่น้อยพูดง่ายๆก็คือว่าอวัยวะภายในบาดเจ็บสาหัสอย่างน้อยต้องใช้ยา10ชุดถึงจะทำให้เขาอยู่ต่อไปได้นะ
6: ลดให้หน่อยได้ไหมคะคุณหมอ
3: ที่เธอมาหาฉันหัวหยงคังเนี่ยเพราะว่าฉันมีวิชาดีไม่ใช่เพราะว่าฉันคิดราคาถูก
6: แต่ว่าฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้น
8: เสี่ยมัน
6: เอ๊ะคุณนายใหญ่
3: คุณนายว่าน
8: คุณหมอหัวท่านนี้ก็คือ
6: เขาเป็นพ่อของฉันค่ะเขาชื่อเสี่ยตงใครๆก็เรียกเขาว่าลุงตง
8: ลุงตง
6: ต้องขอโทษด้วยนะคะสมองเขาเลอะเลือนไปแล้วคงตอบอะไรไม่ได้
8: เมื่อกี้ฉันได้ยินว่าปัญหาของเธอก็คือไม่มีเงินจ่ายใช่ไหม
6: ค่ะ
8: เงินจะจ่ายให้เอง
6: ไม่ต้องหรอกค่ะ
9: เท่าไหร่คะ
3: 5 หยวน
8: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะไว้เธอมีเงินแล้วก็คืนพวกเรานะ
5: หลับได้หรือยัง
3: ยังไม่ได้ต้องสอนลูกสาวของคุณว่าต้องล้างแผลยังไงเธอตั้งใจฟังฉันนะถ้าเธอดูแลไม่ดีก็ต้องตัดขาของเขาทิ้ง
6: ฮะ
8: เธอต้องตั้งใจฟังหมออธิบายแล้วล่ะ
6: ทราบแล้วค่ะ
9: คุณนายคะยาที่อยากได้อยู่ตรงนั้นค่ะ
3: นี่ทุกๆวันนะเธอต้องใช้กรดบอริกล้างตรงบริเวณแผลต้องจำไว้ว่าปริมาณกรดบอริกอย่าใช้มากเกินไปจากนั้นนะต้องใช้ผ้าสะอาดเช็ดแผลแล้วห่อบาดแผลเอาไว้ถ้าหากว่าคราวนี้รักษาบาดแผลไม่หายก็ต้องตัดขาทิ้งแล้วล่ะเอ๊ะนี่พ่อเธอหายไปไหนแล้ว
6: เอ้าพ่อ
8: พ่อเธอหายไปเหรอ
6: ค่ะ
8: พวกเราแยกย้ายกันหา
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ไม่ทัน
8: เสี่ยหมานก็คือจิ้นเหวินครั้งนี้ไม่ผิดแน่นอน
9: ที่แท้ซี่เยาก็เป็นตัวปลอมเขาไม่มีทางไม่รู้ว่าหยกเป็นของเสี่ยวม่านนักต้มตุ๋นชัด
8: ๆมันก็ไม่แน่หรอกมันเป็นแค่ความต้องการของฉัน

0: อาม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเค
4: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
5: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
6: ฝนตกก็ดูได้
4: ดูยังไง
6: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
7: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
4: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
8: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม 90-125 ซม
4: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
8: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ต้องหรอกถ้าเจอเสี่ยวหมานบอกเขาว่าฉันอยากขอโทษเขา
1: ลูกจะเกลียดพ่อได้ยังไงลูกไม่ต้องห่วงแล้วค่ะใครก็ได้
0: เขาไม่ใช่ลูกสาวฉันที่จริงฉันเก็บเขาได้จากริมแม่น้ำวันนั้นวันที่5เดือน4วันเสี่ยวหมานตามปฏิทินจีนฉันก็เลยตั้งชื่อเขาว่าเสี่ยวหมานตอนนั้นเขามีหยกติดตัวมาด้วย
1: หยกเหรอฮะมังกรหงหรือเปล่าแล้วก็มีคำว่าหนิวอยู่ข้างหลัง
0: ใช่เพราะฉันไม่ดีเองฉันติดบังเขามาตลอดเขาเลยไม่รู้ว่าตัวเองถูกเก็บมาเลี้ยงฉันมันไร้คุณธรรมเอาเขาไปขายที่หอนางรมฉัน
1: ลุงตงลุงตงลุงตงลุงตง
2: พ่อพ่อพ่อคะพ่อตื่นสิพ่อพ่อทำไมถึงเป็นแบบนี้
3: เสี่ยตง

0: ทำไมลุงต้มจากไปเร็วแบบนี้ล่ะ
1: หมอบอกว่าวันๆพ่อฉันเอาแต่กินบาดแผลเต็มตัวไปหมดครั้งนี้ล้มลงแล้วหัวฟาดพื้นก็เลยตาย
0: แม่
1: นายใหญ
2: ่คนจากไปไม่อาจฟื้นคืนเธอหักห้ามใจเถอะนะ
1: ขอบคุณค่ะคุณนายใหญ
3: ่เธอคิดจะเอายังไงต่อ
1: ฉันจะฝังพ่อที่บ้านเกิดฝังด้วยกันกับแม่แล้วค่อยเก็บของกลับมานี
2: ่เธอกลับไปคนเดียวคนลำบากแย่อาเสียเธอกลับไปช่วยเขาเถอะ
1: ฉันจะรบกวนพี่เสียได้ยังไงคะ
3: ไม่ต้องเกรงใจหรอกมีคนเพิ่มจะได้ช่วยกันโอ้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยของนานแล้วเหรอ
1: ใช่แล้วของพวกนี้เป็นของที่แม่ทิ้งไว้แม่เป็นคนทำให้ฉันทั้งหมด
3: เสื้อตัวนี้สวยจังเลยฉันขอดูหน่อยได้ไหม
1: ตามสบายเลยผ้าผืนนี้ฉันมีตั้งแต่เด็กแล้ว
2: เสี่ยวหมานก็คือจิ้นเหวินครั้งนี้ไม่ผิดแน่นอน
3: ที่แท้ซี่ยาวก็เป็นตัวปลอมเขาไม่มีทางไม่รู้ว่าหยกเป็นของเสี่ยวหมานนักต้มตุ๋นชัด
2: ๆมันก็ไม่แน่หรอกมันเป็นแค่ความต้องการของฉันตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาไม่เคยยอมรับว่าเป็นลูกสาวฉัน
3: แต่เสี่ยวหมานรู้ว่าหยกเป็นของตัวเองทำไมถึงไม่พูดล่ะคะปล่อยให้ซี่ยาวหลอกพวกเรา
2: ลุงตงก็บอกแล้วเสี่ยวหมานไม่รู้ว่าถูกเก็บมาเลี้ยงอีกอย่างนึงเขาคิดว่าถ้าเรารับซี่เยามาเป็นลูกเขาก็ต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเขาไม่เคยคิดและไม่สนใจเรื่องหยกนั่น
3: เสี่ยวหมานดีกับซี่เยามากดีกว่าพี่น้องแท้ๆอีก
2: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจยิ่งรู้จักกันมากขึ้นยิ่งรู้สึกว่าเสี่ยวหมานเป็นคนตรง
3: ๆคุณนายใหญ่คะจะบอกความจริงกับเขาเมื่อไหร
2: ่เพราะเราจำซี่เยาผิดเองถ้ายอมรับเสี่ยวหมานตอนนี้ต้องกลายเป็นเรื่องตลกแน่เรื่องนี้นายท่านเป็นห่วงมากที่สุด
3: อย่าเป็นห่วงไปเลยค่ะขอเพียงเสี่ยวหมานยังอยู่ที่ว่านก้วนก็นับว่ายังอยู่ข้างกายคุณนายใหญ่เขาชอบทำซีอิ๊วมากไม่หนีไปไหนแล้วค่ะ
2: ถูกต้องทุกอย่างถูกสวรรค์กำหนดไว้แล้วการที่เขาชอบทำซีอิ๊ว

0: ุ้ยเหม็นจังเลย
1: จะรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยนี่มันกลิ่นลูกผู้ชาย
0: เหม็นยิ่งกว่าเท้าใหญ่แก่ซะอีก
1: เปล่าซะหน่อยค่อยๆดมดูเดี๋ยวก็ชินเอง
0: เหม็นจะตาย
1: นี่ๆๆออกไปดมๆๆนะดมซี่เดี๋ยวก็ชินเองนะ
0: พอได้แล้วไม่งั้นฉันจะตีนายตายแน
1: ่ล้อเล่นหน่อยก็ไม่ได้
0: เลิกเล่นได้แล้วเป็นผู้ชายต้องทำเรื่องจริงจังให้เสร็จก่อน
1: อ๋อ
2: เจ้าลิงตัวนี้ในที่สุดก็มีคนคุมอยู่แล้วเอ๊ะ
3: ว้าวลูกลิงแสนสนตัวนี้หัดปลูกต้นไม้ได้เหรอกลายเป็นคนรักต้นไม้ตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่เรื่องนี้ต้องขอบคุณเสี่ยวหมาน
0: เจ้าดอกทานตะวันพวกเจ้าถูกฝังแล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นดอกไม้กินดินกับน้ำเยอะๆนะจะได้โผล่ขึ้นมาไวๆแล้วออกดอกบานสะพรั่งฉันจะให้คุณชายเฟิงมารดน้ำให้พวกเจ้าทุกวันเลย
1: นี่ถ้าพูดเธอน่ะเหมือนคุณยายเล่านิทานเลยทั้งยาวแล้วก็น่าเบื่อ
0: ฉันบอกแล้วว่าดอกไม้พวกนี้เข้าใจภาษามนุษย์พวกเขาเชื่อฟังฉันอยู่แล้วเนาะ
1: ที่แท้นอกจากเธอจะปลูกต้นไม้แล้วยังพูดกับมันรู้เรื่องด้วย
3: ดูพวกเขาสองคนสิเข้ากันได้ดีมองตาก็เข้าใจแต่ว่าคิดดูแล้วเสี่ยวหมานเขาก็ดีกับจั๋วเฟิงมาก
2: ฉันก็รู้สึกเหมือนกัน
3: ที่จริงเสี่ยวหมานก็ไม่เลวทั้งซื่อสัตย์และมีคุณธรรมข้อเสียอย่างเดียวก็คือกระตกกระตากไปหน่อย
2: มีใครสมบูรณ์แบบบ้างล่ะเขายากจนไม่เคยเรียนหนังสือแต่ก็ยังมีคุณธรรมหายากมากนะ
3: พูดก็ถูกแต่คิดดูแล้วถ้าหากเจ้าลูกลิงอย่างจั๋วเฟิงมีผู้หญิงดูที่คุ้มเขาได้มันก็เป็นเรื่องดีนะ
2: คุณคิดได้แล้วเหรอ
3: ผมยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าเขาเก่งตอนที่เข้ามาที่ว่านกวนแรกบอกว่าอยากทำซีอิ๊วผมยังนึกว่าเขาล้อเล่นคิดไม่ถึงว่าจะจริงจังจะขยันแถมงานหนักเบาก็ไม่เกี่ยงเก่งกว่าทุกคนในนี้ซะอีกนะแล้วก็เขาตั้งใจเรียนรู้เรื่องซีอิ๊วจริงๆนี่แล้วก็ซอสก๋วยเตี๋ยวเขาทำได้อร่อยมากที่จริงเขาจริงใจแบบนี้หากว่าจั๋วเฟิงอยู่กับเขาตลอดเวลาผมว่าเขาจะซึมซับได้ไปมากกว่าน้อย
2: แล้วถ้าเขาเป็นลูกสาวของคุณล่ะ
3: ลูกสาวผมเหรอ
2: พ่อเลี้ยงของเขาบอกความจริงกับฉันก่อนตายแล้ววันที่เขาเก็บเสียวหมานได้ก็คือวันเกิดของจิ้นเหวินแล้วฉันก็ให้อาเสียไปที่บ้านกับเธอแล้วก็เจอผ้าไหมผืนที่ฉันอุ้มจิ้นเหวินครั้งนี้ไม่มีทางผิดแน
3: ่มีหน้าเสียวหมานถึงชอบซีอิ๊วที่แท้มันก็อยู่ในสายเลือดของเขา
2: ช่วงนี้บ้านว่านเกิดเรื่องมากมายคุณวางใจเถอะฉันรู้ว่าฉันยังบอกเธอไม่ได
3: ้ไม่นะตอนนี้จะบอกเขาหรือไม่แล้วมาสำคัญตรงไหนตอนนี้เขาก็อยู่ที่นี่แล้วเขาอยู่กับพวกเราตลอดแล้วก็นะถ้าต่อไปพวกเขาแต่งงานกันจะบอกกับเขาหรือเปล่ามันต่างกันตรงไหน
2: ถึงตอนนั้นพวกเราก็จะได้เป็นแม่สามีปลอมกับลูกสาวแท้ๆและพวกเขาจะอยู่กับเราตลอดไป
3: หวังว่ามันจะเป็นไปตามที่เราหวังเอาไว้พวกเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันจริงๆแล้วซี่ยาวล่ะทำยังไง
2: ยังไงเรื่องนี้ก็เป็นความผิดฉันตอนนี้หวังแค่ว่าจะช่วยเธอหาบ้านที่ดีให้เธอออกเดินอย่างมีความสุข
3: วิธีนี้ก็ดีเหมือนกัน
2: ความจริงไม่ได้เป็นแบบนี
4: ้คุณนายว่าไม่รู้เหรอว่าผมกับซี่ยาวแอบมั่นกันแบบลับๆแล้ว
5: ทำอะไรอ่ะพูดพอหรือยัง
0: หลิวซิงเว่ยขอร้องอย่าพูดเหลวไหลได้มะเสียเวลาไปลูก
4: ไปเถอะไปแล้วเหรอไปเร็วจัง
5: ผู้ชายเหรอ
4: ฉันยังเล่าเรื่องลับๆของฉันกับคุณหนูว่านไม่หมดเลย
5: เลี้ยวซิงเว้ยจะมากไปแล้วนะ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
7: ก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับ

0: แข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
2: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
3: 3,230
2: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่คุณชายเหอปกติดูแลการค้าฝรั่งกับคุณพ่อเวลาว่างก็เล่นดนตรีวาดรูปอ่านหนังสือแถมยังขับรถได้ด้วยถึงมีความสามารถจริงๆ
4: คุณนายวาดก็ชมเกินไปคุณหนูวาดก็เป็นคนอ่อนโยนใจดี
3: มาดื่มชาค่ะ
4: ดื่มชาค่ะอ๋อทำไมของว่างยังไม่มาอีกพวกเราไปตามหน่อยดีไหม
3: อดีค่ะคิดว่าไงบ้าง
5: บ้านเหอมีธุรกิจที่กวางโจวคนที่รู้จักต่างมีหน้ามีตาฐานะร่ำรวยคุณชายเหอเคยไปเรียนที่นิวซีแลนด์ถ้าหากฉันยังทำซีอิ๊วแล้วก็ฉันว่าคงหาสามีไม่ได้ดีแบบนี้
4: เธอแต่งแล้วดีฉันก็ดีใจกับเธอ
3: นั่นตกลงตามนี้นะ
4: เราไปตามพวกเขาแล้ว
6: คุณชายเหอทำไมช่วงนี้ไม่มาดื่มที่หอฉี่หยุนกับผมเลยล่ะโอ้ระวังโรคทางเพศกำเริบงั้นเหรอ
7: นายพูดอะไรอ่ะฉันไม่รู้จักนายสักหน่อย
6: คุณหนูว่านทำแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเรามั่นกันแล้วดูฤกษ์ด้วยกันแล้วด้วยยังมาดูตัวอีกนี่มันเหยียบเรือสองแคมนี่นาน
4: ี่นายอย่าพูดเหลวไหลนะอีบ้าเอ้ยเหยียบเรือสองแคมเหรอ
3: เอ้ยไม่ใช่นะคะความจริงไม่ได้เป็นแบบนี
6: ้คุณนายว่าไม่รู้เหรอว่าผมกับซี่เยาแอบมั่นกันแบบลับๆแล้ว
3: ทำอะไรอ่ะพูดพอหรือยัง
5: หลิวซิงเว่ยขอร้องอย่าพูดเหลวไหลได้มะ
4: เสียเวลาไปลูก
7: ไปเถอะ
6: ไปแล้วเหรอไปเร็วจัง
3: ไม่ใช่เหรอ
6: ฉ
3: ัน
6: ยังเล่าเรื่องลับๆของฉันกับคุณหนูว่านไม่หมดเลย
3: เลี้ยวซิงเว่ยจะมากไปแล้วนะ
6: คุณนายว่านผมชอบลูกสาวคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นขอตัวนะ
4: น่ารังเกียจ
5: แม่คะหนูอยากออกไปเดินเล่น
3: ไม่ต้องเป็นห่วงนะ

0: บ้านหลิวต้องกลายเป็นศัตรูกับบ้านว่าน
1: ไอ้สารเลวถ้าเจอคราวหน้าจะตีให้ตายไปเลยขอสาปแช่งให้เป็นฝีชั่วชีวิตตายอย่างทรมาน
0: เสี่ยวมันอย่าพูดจาหยาบคายแบบนี้
1: คนแบบนี้จำเป็นต้องเกรงใจด้วยเหรอคะ
0: เขาทำไม่ถูกแต่ถ้าเราตะโกนด่าใส่เขาเราก็ไม่ต่างจากเขาถูกก็จะกลายเป็นผิด
1: ฉันจะไปดูซี่ยาวค่ะดิไอ้เสร็จแล้วถ้าทีแล้วติดครั้งนานได้ไงถึงมาทำร้ายฉัน
2: ฉันตั้งใจเพราะฉันไม่อยากให้เธอแต่งกับเขา
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับนาย
2: ก็ต้องเกี่ยวอยู่แล้วสิฉันชอบเธอแต่งกับฉันนะ
1: ฉันอาจแต่งกับหมูกับหมากับแมวแต่ไม่แต่งกับนาย
2: เฮ้ยฉันจริงจังมากนะที่จริงตั้งแต่ที่ฉันเห็นเธอบนสะพานฉันก็ชอบเธอแล้ว
1: นายไปฉี่และชะโงกดูเงาตัวเองเถอะ
2: งั้นเธอก็คิดว่าฉันด้อยกว่าคนชายเหรองั้นเหรอเขาเป็นพวกงี่เง่าท่าทางไม่มีสมองเป็นลูกแง่ติดแม่ทั้งวันอ่ะคอยฟังแต่คำสั่งใครจะไปเล้าใจเหมือนฉันล่ะ
1: คนอย่างนายน่ะไม่ทำการทำงานเที่ยวเล่นไปวันๆเล่นพนันดื่มเหล้า
2: ฉันก็ไม่อยากนะแต่ว่าบ้านฉันมีตังค์
1: บ้านเหอก็มีตังค
2: ์บ้านเหอมี4คนต้องแบ่งเงิน4ส่วนแต่ฉันไม่เหมือนกันพี่ชายจะตายเร็วฉันเป็นลูกชายคนเดียวฉะนั้นเงินพวกนั้นช้าเร็วก็ต้องเป็นของฉันเธอเป็นคนฉลาดต้องเลือกเป็นอยู่แล้ว
1: นายบอกว่าชอบฉันก็แค่ล้มปาก
2: แม่ฉันซื้อบ้านหลังใหญ่ให้กับฉันเมื่อเวลาที่ฉันแต่งงานแล้วจะได้มีบ้านหลังใหญ่อยู่ไงคิดดูสิถ้าฉันแต่งงานกับเธอแล้วพวกเรา2คนก็จะใช้ชีวิตยังมีความสุขมีคนรับใช้เยอะๆมีความสุขจะตายไป
1: ใครจะไปเชื
2: ่อถูกต้องมันก็แค่ล้มปากฉันจะพาเธอไปดูบ้านถ้าชอบก็คิดซะว่าเป็นสินสอดไปเถอะเป็นยังไงล่ะคิดว่าบ้านใหญ่ของฉันเป็นยังไง
1: บ้านสวยแบบนี้เป็นของนายจริงเหรอ
2: ในเมื่อฉันพาเธอเข้ามาได้คิดว่าโกหกหรือไงมาฉันเตรียมไว้แล้วที่ตรงนั้นน่ะจะตั้งนาฬิกาของฝรั่งเอ๊ะส่วนตรงนี้น่ะก็จะแขวนภาพเหมือนของเราสองคนไง
1: ฉันคิดว่าต้องมีเปียโนด้วย
2: ได้เลยมีเปียโนก็ดีถึงตอนนั้นเธอไปเรียนเปียโนก็จะมีรสนิยมมากเลยนะ
1: นี่พอได้แล้วคิดว่าฉันเป็นสาวนางโลมหรือไง
2: สาวสาวที่หอนางโลมต้องเสียเงินแต่เรารักกันไม่ใช่เพราะเงิน
1: ใครรักนายไม่ทราบ
3: มานี่เดี๋ยวนี้นะ
1: เหลียวซิงเว่ยทำอะไรอ่ะ
3: จะแต่งงานก็ต้องเข้าหอก่อนสิน
1: ี่อย่านะ
3: บอกแล้วว่าเธอต้องเป็นของฉัน
1: อย่านะ
3: อย่าอะไรเล่า
1: ฉันขอละ
3: ฮะ
1: ฉันขอละ
3: ขออะไรล่ะฮะ

0: ซียวซียวเธอตื่นสิซียวเร็วลุกขึ้นไม่เป็นไรนะ
1: เฮ้ย
2: ไอ้ตัวจะเล่นเล่น
0: ฉันจะฆ่าซียว
2: ตาย
0: ซียวไม่ใช่ซียวเขาจะตายเอานะ
2: จะฆ่าแก
0: ซียวไม่เอา
3: ทำไมพวกแกอยู่นี
0: ่ลูกแม
3: ่
0: ลูกแม่
3: อย่าฆ่าลูกชายฉันอย่าหนีนะ
0: ลูกแม่เอาไปเร็วเข้า
3: เข้าประตูมาเดี๋ยวนี้นะ
0: ลูกแม่ไป
3: อย่าหนีนะอย่าฆ่าลูกชายฉันแกจะต้องชดใช้ด้วยชีวิต
4: ไม่หยุดไง
5: เร็วจริงแย่ถึงไม่มีห้องเต้แล้วแต่เรายังไม่กฎหมายนะ
3: ฉันนี่แหละกฎหมายว่านชีซานบ้านหลิวเราไปทำอะไรให้พวกแกถึงทำให้ฉันเสียลูกเสียหลาน
5: ฉันไม่รู้ว่านายพูดเรื่องอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
3: ่ลูกสาวนายดูตัวล้มแล้วแล้วก็มาลงที่สิงเว่ยหรือความโกรธไว้ในใจเกลียดแค้นสิงเว่ยรวมหัวกับเสียวหมานฆ่าลูกชายของฉันเรียกลูกสาวแกออกมา
5: ฉันไม่เคยโกหกคำไหนคำนั้นลูกสาวฉันจิ้นเหวินป่านนี้ยังไม่กลับบ้าน

0: เอ้ยไม่รู้เรื่องจะเป็นยังไงถ้าที่นายพูดคือเรื่องจริงนายเจอพวกเขาก็ควรส่งให้ทางการให้คนรู้ทางการจัดการไม่ใช่มาละวาดแบบนี้
1: คิดว่าส่งตัวก็ส่งงั้นเหรอเด็กสาวซีอิ๊วของแกเขาปริปากยอมรับแล้วที่ฉันมานี่เพราะอยากจับฆาตกรอีกคนให้มารับโทษพร้อมกัน
2: ทำไมคุณไม่ยอมแจ้งความล่ะทำไมต้องละเมิดกฎหมายด้วย
1: แจ้งความเหรอจะรู้ได้ยังไงว่าพวกแกไม่ให้สินบนพวกแกสนิทกับผู้ตรวจการดีไม่ดีอาจสมรู้ร่วมคิดกันแล้วบอกปิดความจริงนายเองก็ละเมิดกฎหมายนายมีสิทธิ์เด็ดขาดในฝอซาหรือไง
3: หยุดพูดได้แล้ว
1: ฉันจะให้เวลาแก3วันอันนี้3วันถ้าไม่ส่งลูกสาวออกมานางเสี่ยวเสี่ยวมาจะเป็นหรือตายฉันไม่รับประกันแล้วก็อย่าคิดจะแจ้งความฉันนะไม่อย่างนั้นแต่เห็นดีกันแน่เราครับ
4: ซี่เยา
5: ซี่เยา
4: ซี่เยา
5: ผู้ชายเฟิงตรงไปก็ถึงกวางโจแล้วนะ
2: หาซี่เยาไม่เจอหาทางช่วยเสี่ยวหมานไม่ได้เราต้องพลิกแผ่นดินเราก็ต้องหาให้เจอ
5: ได
4: ้ซี่เยา
5: ซี่เยา
6: อีสันเลี้ยวเหลียวสิงเว้ยขอให้แกตายแล้วฉันก็จะขุดศพของแกแล้วก็เคี่ยนให้สาสม
7: ซี่เยาซี่เยาเธออยู่ไหนนะรีบออกมาเถอะคุณนายคะคุณนายพักก่อนดีไหมคุณนายเหนื่อยแล้วนะคะ
8: ไม่ได้หรอกคนอย่างหลิวจิ้งเย่เนี่ยทำได้ทุกอย่าง
7: เรื่องนี้ต้องโทษซี่เยาแกล้งทำตัวเป็นคนหนูเจตนาไม่ดี
8: บอกแล้วว่าอย่าโทษเขาเพราะฉันจำผิดคนเอง
7: ถ้าคุณชายไม่ได้ไปสืบที่หอนางโลมก็ไม่รู้หรอกว่าซี่เยาน่ะมีพ่อแม่ของตัวเองคนแบบนี้น่ะละโมบโลมมากเรื่องแบบนี้ก็ทำได้ลงคอไม่ช้าก็เร็วต้องก่อเรื่องแน่ตอนนี้ยังทำร้ายเสี่ยวหมานอีก
8: เธออย่าพูดแบบนี้สิเราต้องเข้มงวดกับตัวเองแต่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นฉันสืบไม่ดีเองไม่เกี่ยวกับเขาต่อให้เขาก่อเรื่องถึงเขาจะไม่ใช่ลูกของฉันฉันก็ไม่อยากให้เขาเกิดเรื่อง
6: ที่แท้ก็รู้แล้วว่าฉันเป็นตัวปลอมฉันจะกลับบ้านว่านี้ยังไง
8: เราต้องหาเขาให้เจอนะไม่ก็ต้องแย่แน่เลย
7: ซี่เหยาคนนี้น่ะรู้ว่าตัวเองก่อเรื่องแล้วก็เลยซ่อนตัวแน่ๆเลยค่ะถ้าพวกเราเจอเขาแล้วเขาฆ่าหลิวซิงเวยจริงๆเราก็ทำอะไรไม่ได้อย่าทำให้เสี่ยวหมานลำบากก็พอแล้วค่ะ
8: พอได้แล้วพักก็ต่อเถอะ
2: อย่านะอย่านะ
0: หยุดนะ
1: นายเป็นใคร
9: นั่นสิคนไม่เกี่ยวข้องมาก่อความวุ่นวายทำไม
1: รีบไปซะอย่ามาแกะที่นี
10: ่หลิวจิงเย่คุณไม่มีสิทธิ์ทำประชาทันคุณทำผิดร้ายแรงฆ่าลูกชายตัวเอง
7: อะไรนะฆ่าลูกชายเหรอ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับวิวบอร์ดจอใหญ่ในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันนี้ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวรรณวรีทรงออกแบบและทรงร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานซึ่งในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาในแคมเปญ นั้นด้วยทั้งใจกลางเมืองแหล่งเศรษฐกิจย่านกินซ่าชินจูกุและชิบูย่านอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2569ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานข่าว NBC ตกขณะกำลังเกาะติดการรายงานข่าวอุบัติเหตุรถชนกันในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐโดยในช่วงเวลา 17:00 นตามเวลาท้องถิ่นเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถยนต์คันหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนและผู้บาดเจ็บหลายคนจากนั้นระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์จากหลายสำนักข่าวกำลังรายงานข่าวเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBC ก็ตกใกล้กับอาคารหลังหนึ่งก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3คนและมีผู้บาดเจ็บ2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า70นายเร่งเข้าพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ซึ่งภาพมุมสูงเผยให้เห็นซากเฮลิคอปเตอร์ถูกไฟลุกท่วมโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกลามไปทั่วบริเวณเหล่าซูเปอร์สตาร์ตำนานวงการฟุตบอลชื่อดังมากมายทั้งมาเซโลหลุยฟิโก้แซมเคอร์และลีวาโดเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวเกม EA Sports FC 27ที่ย่านบรุกลินในนครนิวยอร์กเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเกมฟุตบอลยอดนิยมนี้มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกในวันศุกร์ที่25กันยายนแต่จะเปิดให้ผู้เล่นเข้าถึงเกมได้ก่อนกำหนดตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปมาเซโลอดีตกองหลังทีมชาติบราซิลกล่าวว่าเขารู้สึกพิเศษมากๆและมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ที่นี่รวมถึงได้ปรากฏตัวบนหน้าจอในเกมเพื่อคนรุ่นใหม่รายการต่อไปติดตามชมคุยขโมงบ่าย 3 โมงสวัสดีครับ

0: ใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบเด้งนัวเด้ง
2: เด้งมันเด็ดทุกคน
3: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
4: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: ทำไงจะลดดีกัน
6: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไท
5: ยฮะอร่อยกลมกล่อม
6: โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
4: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: าวจีนหนีคดีสวมบัตรทำธุรกิจในไทยทรัพย์สิน600ล้านสภาพิจารณาผลงานกกต.ฝ่ายค้านวิจารณ์ไม่ฟ้องแกนนำภูมิใจไทยคดีทุจริตสว.เฮลิคอปเตอร์สื่อสหรัฐตกขณะรายงานข่าวรถชนเสียชีวิต3รายพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พบกันบ่าย3โมงวันนี้อาชีพของพวกกระผมนะครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคุณเลชา
2: ทำไมคะคุณสุวิทย์
1: นั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะโอ้โหรถชนกันข้างล่างครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเฮลิคอปเตอร์ตกอะครับมันเกิดอะไรได้ทุกอาชีพละครับนี่นะแล้วก็ตามนะครับวันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนรายการแล้วก็ติดตามมาตลอดโดยเฉพาะนะครับคนที่บอกว่านับถือศาสนาพุทธวันนี้เตรียมสาธุพร้อมกันเดี๋ยวจะมีข่าวดีๆพร้อมให้สาธุด้วยครับรับรองได้บุญแน่นอน
2: แต่ส่วนดินฟ้าอากาศนะคะโอ้โหช่วงนี้สัปดาห์นี้แล้ว

0: ังตลอดทั้งสัปดาห์ไปจนถึงพุธหน้าจะมีฝนตกหนักบางแห่งรวมทั้งฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในเขตเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อวานนะคะอสมทเนี่ยที่ทำการโทรทัศน์ของเราน้ำท่วมโอ้โหดิฉันฝ่าน้ำกลับบ้านวันนี้ค่ะมีภัยพิบัติที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองมาเตือนกันนะคะพายุทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างต้องเตรียมรับมือกันยังไงคงยังต้องอยู่กันไปอีกสักพักนึงอะค่ะคุณสุวิทย
1: ์ครับเริ่มต้นด้วยข่าวอุบัติเหตุนะครับมีทุกวันละครับสำหรับรถชนกัน
0: ใช
1: ่แต่คราวนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษครับมาเที่ยวประเทศไทยชอบตีกอล์ฟครับราคามันถูกเลยคุณเรชา
0: ใช่ค่ะ
1: ขณะที่ตีกอล์ฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเดินทางโดยรถตู้เพื่อที่จะไปสุวรรณภูมิ
0: กลับบ้าน
1: จะกลับอังกฤษครับแต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซะก่อนครับไปไม่ได้กลับไม่ได้เพราะว่าบาดเจ็บครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก9โมงที่ผ่านมานี่ครับเจ้าหน้าที่กำลังไปช่วยสำหรับคนบาดเจ็บนะครับอยู่บนรถตู้เกิดจากอุบัติเหตุชนกันนะครับตั้ง5คันบริเวณบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษครับฝั่งมุ่งหน้าจากพระราม2ไปบางนานะในพื้นที่ตำบลบางเทพรักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการนั่นเองครับเจ้าหน้าที่ก็รีบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งไปช่วยเหลือท่านผู้ชมดูภาพข่าวตัวนี้นะครับรถชนกันนะครับ5คันครับ5คันรวดที่ว่านี้ครับคือนะรถคันแรกครับเป็นรถที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวเป็นชาวอังกฤษนะครับที่มาเที่ยวบ้านเราหลังจากที่ตีกอล์ฟเสร็จแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านแต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุซะก่อนโชเฟอร์ขับรถตู้บอกว่าผมก็ขับรถมาช่องขวาสุดเหมือนกันเอ๊ะแต่พอมาแล้วนะครับก็คือว่าเห็นรถข้างหน้าชะลอครับพอรถชะลอข้างหน้านะครับผมก็เบรกครับแต่ปรากฏว่ามันเบรกไม่ทันครับพอเบรกไม่ทันนะครับรถคันอื่นตามมาตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งห้าคันรวดครับโดยเฉพาะคันที่ว่าคันที่สามรถปิกอัพนะครับบอกว่าผมก็ขับมานะครับแต่เห็นข้างหน้านี่เปิดไฟแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแล้วเนี่ยผมก็เบรกครับแต่ปรากฏว่าผมเบรกเนี่ยครับเอาอยู่ครับแต่สักพักนึงนะครับรถมาข้างหลังอีกเอาไม่อยู่ครับชนท้ายผมอีกเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นภาพแบบนี้ครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะครับก็คือว่าบาดเจ็บก็คือหัวแตกไป2คนครับอีกคนนึงนะครับก็คือว่าแตกด้วยแล้วก็ใต้ขานะครับเป็นแผลฉีกขาดแล้วก็คนไทยนะครับบาดเจ็บด้วยประมาณสัก5คนรวมทั้งหมด8คนแต่ไม่สาหัสนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะครับหลังจากที่มีความสุขกลับมาเที่ยวบ้านเราแล้วแต่ต้องกลับบ้านไม่ได้คุณเรชานะครับเพราะว่าต้องรักษาตัวที่ในประเทศไทยก่อนเพราะฉะนั้นก็เป็นอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยๆประจำเนี่ยนะชดใช้ความเสียหายอะไรก็ว่ากันไปแล้วครับตามกระบวนการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นรถที่ถูกหรือผิดก็ตามโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวด้วยครับ
0: ค่ะแต่สภาพรถบวกกับสภาพคนเนี่ยก็ถือว่ายังดีนะคุณสุวิทย์ที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะตรงนั้นทำความเร็วได้ถ้าจะไปสุวรรณภูมิอะค่ะมาอยู่ตั้งหลายวันแหมมาเกิดอุบัติเหตุตอนกำลังจะขึ้นเครื่องบินกลับเองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้พอดีนี่นะ
0: โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกค่ะอะไรเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะอยู่ที่บ้านดีๆเนี่ยต้นมะขามข้างบ้านก็อยู่คู่บ้านมานานค่ะล้มใส่บ้านพังไปเลยสองหลังนะคุณสุวิทย์ไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะมาเตือนกันดีไหม
1: ฝนนะครับ
0: แล้วมะขามเนี่ยมันแปลกอย่างนะคุณสุวิทย
1: ์
0: ตัวมันแข็งแรงแต่ไส้ชอบกลวงนั่นดู
1: ใช่กลวงกลวงใช่
0: กลวงเลยนะคะต้นเนี้ยคือมันไม่ใช่มะขามแก่ค่ะอายุ20ปีเนี่ยมันก็น่าจะเป็นมะขามที่กำลังแข็งแรงอยู่แล้วแล้วต้นมันก็ใหญ่ข้างในไม่มีใครเห็นนี่เนาะพอมะขามเนี่ยเห็นไหมใบมันก็สวยงามเหมือนมะขามปกติค่ะแต่พอฝนลงมาเมื่อคืนเนี่ยทั้งฝนทั้งลมมาเต็มที่เลยนะคะทำให้มะขามต้นนี้ที่อยู่ที่ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมันก็โอนเอ็นไปตามแรงลมค่ะแต่สุดท้ายแม่จะเอียงไปลงตรงไหนก็ไม่ลงลงใส่บ้านนั่นน่ะคือที่ลงมันก็ตั้งเยอะตั้งแยะนะคุณสุวิทย์ดูโอ้โหลงบ้านเต็มๆค่ะเนื่องจากมะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะคะพอลงไปเนี่ยก็ในไม้บ้านพังเอียงไปเลยแล้วตอนที่เกิดเหตุมันก็ค่ำมืดแล้วเมื่อคืนลมหนักจริงค่ะแล้วก็พาฝนมาด้วยมันกลวงนั่นไงพอกลวงปุ๊บเจอลมปั๊บบวกกับดินอ่อนโอ้ไปเลยแล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยลมก็ไม่เป็นใจพัดมาทางบ้านซะด้วยนะคะหลังคาไม่เปิดแต่ต้นมะขามนะคะแต่นี่ทางเทศบาลเขาเอารถย่อยไปเนี่ยก็ไปย่อยดีเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะคะก็เลยเตือนกันมานะคะคนที่เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลงพื้นที่ไปท่านนาวาเอกอนุสาคท่านก็บอกว่านี่ตามพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านไม่จำเป็นต้องเป็นหูกระจงเป็นมะขามหรือเป็นอะไรก็ตามช่วงนี้ลิดกิ่งหน่อยถ้าเกิดว่ามันมีน้ำหนักน้อยมันต้านลมได้น้อยมันก็อาจจะไม่ค่อยลงหรือลองดูหน่อยเหอะว่าไม่จะเป็นมะขามจามจุรีต้นไม้ใหญ่ๆอะไรอ่ะโพรงมันกลวงหรือเปล่าถ้าโพรงมันกลวงที่ปลวกกินมา

0: ามเนี่ยปลวกชอบกินมันเป็นอย่างแล้วพอปลวกกินปุ๊บมันก็ย่อยพอย่อยปุ๊บรากมันก็ตื้นขึ้นมามันไม่มีเจริญเติบโตต่อนี่เทลงมาแบบนี้นะคะมันสองบ้านด้วยกันแหละบ้านนึงก็มีคนแก่กับเด็กอยู
1: ่
0: ดีนะคะคุณยายท่านไม่เป็นอะไรแล้วก็เด็กก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันไปโดนตัวโครงหลังคาพอดีไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตนำมาเตือนกันค่ะเจ้าของบ้านคือพี่วิทยาแกก็เนี่ยเดินไปเดินมาเดินงงอยู่เงี้ยพี่วิทยาก็บอกโอ้ยมันลมแรงมาไอ้มะขามต้นนี้ก็อยู่คู่กันมาตลอดแต่วันนี้แหมมากตัญญูไม่กตัญญูแล้วอกตัญญูนี่มันล้มทับไปเลยหักไปหมดนะทั้งต้นไม้ทั้งเสาบ้านหักไป3ต้นข้างบ้านก็โดนไปด้วยโชคดีจริงๆนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บปลอดภัยกันดีนะคะโครงสร้างบ้านแข็งแรงดีแต่ด้วยความที่มะขามมันกรวงด้วยล่ะมันเลยไม่มีพิษส่งอะไรมากมันเบาเนาะโถถ้ามันเต็มๆแล้วมันฟาดปากอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะครับบ้านคือวิมาน
0: วิมานมะขาม
1: สุดท้ายนะครับอาจจะเป็นวิมานอย่างที่คุณว่าไปนี่นะต่อไปนะครับบ้านก็เป็นวิมานแต่อาจจะเป็นวิมานนะครับก็คือว่าอยู่ในแม่น้ำครับ
0: อ้าวตกน้ำ
1: เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับป่าโมกท่านผู้ชมทราบกันทั้งประเทศอยู่นะครับถ้าพูดป่าโมกทีไรนะโหน้ำท่วมครับปรากฏว่าตอนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันใช่ไหมครับเทศบาลป่าโมกนะครับเขาก็กั้นคันดินหรือกำแพงดินเอาไว้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้น้ำมันไหลเข้ามาแต่ปรากฏว่าไม่ให้น้ำนะครับออกไปด้วยแต่เนื่องจากว่าฝนตกหลายวันครับมันก็ซุดสิครับคราวเนี้ยสุดไม่พอดึงบ้านนะครับ 7-8 หลังตอนนี้เดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ลงไปหมดหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นบ้านใต้น้ำหรือเปล่าเห็นไหมฮะท่านผู้ชมดูภาพข่าวตอนนี้มีความเสี่ยงไหมครับเสียงครับอยู่บริเวณชุมชนย่อยที่1เทศบาลตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับปรากฏว่าที่เห็นภาพดินนะครับเป็นคันดินครับทางเทศบาลป่าโมกก็เอามากันเอาไว้เพื่อนะป้องกันไม่น้ำจากเจ้าพระยานะครับก็คือว่าทะลักออกไปใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหรือนะครับนี่นะฝนตกทางโน้นถ้ามันมากนะครับก็ไม่ให้ต้องการทะลักลงแม่น้ำอีกเพราะฉะนั้นนะครับสร้างไว้2 อย่างแต่ปรากฏว่าวันนี้สภาพบ้านเป็นบ้านเก่าบ้านโบราณใช่ไหมครับบ้านโบราณอายุเท่าไหร่ล่ะ20-30 ปีมาแล้วสร้างมานานแล้วก็บ้านชาวบ้านนะครับเสาเข็มมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นก็ปลูกแบบธรรมชาติครับธรรมชาตินะครับบ้านเราก็เป็นแบบนี้โดยเฉพาะพี่น้องทางภาคกลางปลูกบ้านนะครับริมแม่น้ำก็ตรงแบบนี้แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหานะครับน้ำท่วมนี่เทศบาลเขาก็เลยมาสร้างคันกั้นน้ำเอาไว้นะครับยาวประมาณเท่าไหร่ครับยาวแต่ที่มันซุดนะครับประมาณสัก100เมตรกว่าๆด้วยซุดลงไปนะครับ100เมตรกว่าๆความยาวนะแต่ถ้าเป็นความลึกลงไปเท่าไหร่ครับ5เมตรกว่าๆครับเพราะฉะนั้นร้อยล้อมแล้วครับชาวบ้านเห็นไหมมาอธิบายแล้วครับชาวบ้านบอกว่าตอนนี้บ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนอนไม่หลับนะครับไม่ใช่มาเป็นหวันหรือวิมานอีกแล้วเสียงครับนี่นะเมื่อไรนะครับถ้าฝนตกหนักแล้วก็ดินมันอ่อนอย่างเงี้ยมันก็คงจะดึงลงไปนั่นเพราะฉะนั้นอาจจะไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยมาดูให้หน่อยเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เกิดความสบายใจหรือหาวิธีการป้องกันไปเบื้องต้นซะก่อนอ้าวอันนี้เป็นอุทาหรณ์เกิดแล้วในพื้นที่อำเภอป่าโมกแต่ที่อื่นอยู่ที่ริมแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยาหรือแม่น้ำอื่นทั่วประเทศระวังครับ
0: ทั่วเหรอคะคุณสุวิทย
1: ์
0: ลุงแม่น้ำเนี่ยก็กลัวที่สุดคือตะลิ่งพังแบบนี้ก็จะดึงบ้านไปนะคะช่วงนี้หน้าน้ำด้วย
1: อ่
0: ะมาอีกเรื่องนะคะเรื่องนี้ต้องเตือนกันสำหรับคนที่อาการอาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยหรือว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มันมีวิกฤตนะคะอย่างเช่นใช้แรงเยอะอากาศร้อนหรือว่าเกิดการทะเลาะเบาะแว้งค่ะท่านนี้ท่านเป็นตำรวจค่ะมีคนมารายงานว่ามีคนเมาแล้วตัวใหญ่มากอ่ะอาละวาดอยู
1: ่
0: หน้าที่ของตำรวจก็ต้องไปค่ะสภ.ภูกระดึงก็เลยส่งตำรวจไปนะคะนั่นก็คือร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีรองสวป.ท่านไปทำหน้าที่ในที่เกิดเหตุนะคะเนี่ยแต่คนเมาเนี่ยก็คือตาสุนทรอายุ24ปีค่ะยังหนุ่มยังแน่นและแถมตัวใหญ่อีกด้วยอาละวาดตำรวจที่ดีก็ต้องไปเข้าระงับเหตุการณ์นะคะคุณสวิททางด้านของร้อยตำรวจตรีแสนชัยท่านก็ไปเนี่ยไปจับคนเมานะเนี่ยคนเมาอยู่ตรงนั้นค่ะหนึ่งในนั้นก็คือท่านแสนชัยนะท่านแสนชัยท่านก็พยายามจะไปล็อกไอ้คนเมามันไม่เป็นไรหรอกแรงมันเยอะค่ะพอหลังจากมันสงบสติอารมณ์ได้นะสุนทรก็พูดจาเขารู้เรื่องไม่รู้เรื่องมั่งตำรวจที่ช่วยกันนี่เวลาคนเมาคนคลั่งนะคุณสุวิทย
1: ์
0: สี่ห้าคนเอาไม่อยู่นะเออก็กดค่ะตามวิชาชีพที่ต้องระงับเหตุยังไงต้องปรามยังไงลงกดกับพื้นทุกอย่างดูเหมือนเป็นไปได้ด้วยดีนะคะท่านร้อยตำรวจตรีแสนชัยท่านก็มีอาการปกติในช่วงที่

0: ปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่หลังจากนั้นท่านมีอาการเหมือนกับว่าจะเป็นลมค่ะพอจะเป็นลมเพื่อนๆก็รู้อยู่ว่าท่านมีปัญหาเรื่องของโรคประจำตัวนะคะที่มีลูกศรชี้ไปนั่นแหละค่ะนั่นก็คือร้อยตำรวจตรีฉันชัยยุลีรองสวป.ที่สภ.ภูกระดึงท่านก็บอกว่าปกติเวลามีอาการน่ะก
1: ็
0: จะมียาอมเอาไว้ใต้ลิ้นเป็นยาอมโรคหัวใจแต่วันดีคืนร้ายยังไงไม่รู้คุณสุวิทย์วันที่เกิดเหตุท่านลืมพกไปค่ะก็เลยมีอาการหนักขึ้นหนักขึ้นเจ้าหน้าที่พาตัวท่านไปส่งโรงพยาบาลที่รพ.ส.ต.นาโกนะคะพอไปถึงอ่ะเขาก็รีบเอายาใต้ลิ้นอ่ะให้ท่านท่านก็อมไว้ใต้ลิ้นพูดรู้เรื่องค่ะแต่สักพักอาการเริ่มทรุดลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดความดันโลหิตน่ะสูงขึ้นไปถึง250mmHg เลยอะค่ะก็เลยประสานว่าให้รถมารับด่วนส่งต่อไปที่โรงพยาบาลภูกระดึงมารับตัวไปเป็นการด่วนค่ะพอรถมารับนำตัวส่งโรงพยาบาลภูกระดึงก็อาการหนักลงอีกค่ะต้องใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า AED กระตุ้นเพื่อที่จะปั๊มให้หัวใจกลับมาทำงานตามปกติเพื่อช่วยชีวิตท่านนะคะแต่ไม่ทันค่ะสุดท้ายท่านก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยแล้วท่านก็ทำงานในหน้าที่มีภาพมีวิดีโอทุกอย่างเลยค่ะที่บอกว่าท่านปฏิบัติหน้าที่ถึงวินาทีสุดท้ายนะคะครอบครัวก็เสียอกเสียใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะคนก็มาเที่ยวมางานศพกันนะคะก็บอกว่าแสดงความเสียใจนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนดีแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่แบบเนี้ยมาโดยตลอดค่ะในงานศพที่จัดขึ้นวันนี้นะคะประมาณสัก10โมงช่วงเช้าผู้สื่อข่าวก
1: ็
0: ลงไปเก็บภาพบรรยากาศนะคะก็พูดคุยกันด้วยความโศกเศร้าค่ะทางด้านผู้กำกับสภ.ภูกระดึงนะคะท่านก็มาเยี่ยมแล้วมาให้กำลังใจค่ะญาติก็มาด้วยนะคะตำรวจเพื่อนร่วมงานมาพูดคุยมาปรับทุกข์กันค่ะภรรยาคือคุณพี่บุญยูอายุ49ปีก็บอกว่าให้สามีไปทำงานตามปกติตอนเช้าจัดเสื้อจัดผ้าทำกับข้าวไปพอช่วงสายๆ10โมงเพื่อนตำรวจมาบอกว่าอาการหัวใจกำเริบสักพักมาบอกว่าเอ้าเสียชีวิตแล้วค่ะก็เลยบอกว่าทำใจไม่ทันทำใจไม่ถูกเลยอ่ะตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ได้แต่จัดงานศพไปหน้าตาก็เศร้าอะไรกันแบบนี้ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์กันนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพกยาติดตัวด้วยหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็มีตำรวจเยอะนะคะก็ยังไงก็ช่วยที่จะดูแลสุขภาพกันไปนะคะตอนนี้ก็เลยต้องจัดงานศพและเดี๋ยวจะดูเรื่องของการเยียวยาและสวัสดิการค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
1: เป็นข่าวเศร้านะครับเรื่องของการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: แต่เรื่องจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นี่นะ
0: เกิดขึ้นได้หมด
1: ครับเกิดขึ้นได้หมดคุณลิลิชานี่นะดูข่าวกันต่อไปนะครับเป็นข่าวทุกวันทุกวันเมื่อกี้เราก็พาดหัวให้ฟังใช่ไหมครับเรื่องของจีนเทาบ้างคนจีนนะครับมาอยู่ในประเทศไทยเรามาสวมสิทธิ์นะครับแต่ใจแล้วก็ตามนะข่าวที่จะรายงานเนี่ยครับก็คือว่าพี่ไทยนั่นแหละครับทำให้เขามาอยู่ได้
0: แค่นั้นแหละ
1: นั่นแหละครับนี่นะรายงานทุกวี่ทุกวันนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีจุดจบเสียทีวันนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดี๋ยวท่านก็ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับ
0: ว่าที
1: ่แถลงข่าวครับท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับแถลงข่าวเครือข่ายจีนวันนี้ถูกทลายครับโดยนะครับเนื้อหาสาระในการถ่ายข่าวบอกว่ามีพ่อค้าชาวจีนหนีคดีหมายจับของทางการจีนอันนี้สิท่านใต้ไว้นะครับเขาหนีหมายจับมาเขาไปทำผิดนะครับไปเพี้ยนผิดเรื่องอะไรครับทุจริตโครงการของรัฐที่ประเทศจีนครับซึ่งประเทศจีนไม่ต้องห่วงนะครับถ้าทุจริตโครงการของรัฐนี่นะถ
0: ้า
1: เงินจำนวนมากหน่อยครับประหารตายอย่างเดียวครับแต่บ้านเราเหรอไม่เห็นตายสักคนนะคุณนิริจานี่นะ
0: ประชาชนจะตาย
1: ปรากฏว่าหนีหมายจับนะครับทุจริตโครงการของรัฐนะครับมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี56ครับพอมา56ไปไงครับใช้หนังสือเดินทางไม่ได้เข้ามาประเทศไทยโดยตรงนะครับโน่นครับเข้ามาประเทศเมียนมาสุดท้ายก็มาที่ประเทศไทยนะครับปรากฏว่าพอมาอยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยนะไปทำธุรกิจนะครับคือไปตั้งโรงงานเลยตั้งบริษัทแห่งหนึ่งตามภาพพี่ตำรวจนะครับบุกไปเมื่อวานนี้เองครับทำธุรกิจผลิตยางในรถมอเตอร์ไซค์ยางนอกด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมูลค่าเท่าไหร่ครับน้อยไหมครับ600กว่าล้านครับ
0: โอ้
1: มันเยอะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับปรากฏว่าสืบต่อไปครับลูกชายนักธุรกิจคนนี้มาอยู่ในประเทศไทยตั้งปี64นะครับปรากฏว่าไงครับบัตรประจำตัวประชาชนสีฟ้านั่นก็คือว่าเป็นแน่ๆแบบว่าสวมเข้ามาคุณเนชา
0: ค่ะ
1: สวมเข้ามาเป็นชื่อคนไทยคนนึงครับ แล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวเลยคนใดคนนั้นนี่นะ อยู่ในทะเบียนราษฎรนะครับเมื่อ7กรกฎาคมปี66ครับโดยปลัดอำเภอนั่นใช่ไหมฮะนี่ก็ต้องขีดเส้นใต้อีกนะครับปลัดอำเภอคนหนึ่งเป็นคนดำเนินการซึ่งปลัดอำเภอคนนี้ก็ถูกจับไปเรียบร้อยเมื่อ22มกราคมปี69ที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้กำลังเร่งขยายเครือข่ายผลกวาดล้างกันที่บอกว่ามีเครือข่ายทั้งหมดกี่คนอะไรอยู่นี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับบอกว่าเครือข่ายชุดแรกแถลงแล้วก็จับกุมแล้วก็เอามานะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพข่าวตรงนี้อย่างไรก็ตามนะครับยังมีอีกแต่ทั้งหมดนั้นจะมีอีกมากน้อยขนาดไหนไม่ทราบได้แต่ไม่ว่าจะเป็นจีนพ่อหรือจีนลูกเข้ามาในประเทศไทยอยู่ได้มีธุรกิจขนาดนี้โอ้โหย้ำอีกทีนึงครับ600กว่าล้านบาทนะครับก็คือว่าพี่ไทยนั่นแหละครับใต้โต๊ะโดยเฉพาะข้าราชการเพราะว่าคนเหล่านี้มาโดยระบบราชการครับเนื่องจากว่าเรื่องของทะเบียนราษฎรเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนเรื่องของสิทธิ์ต่างๆคือคนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐทั้งหมดที่ทำให้ครับ
0: อย่างคุณสวิตดิฉันช่วยเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะมันต้องเจ้าหน้าที่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่เราก็พูดอย่างนี้ทุกวันกับมีแถลงข่าวรายวันมีจับรายวันทุกวันทุนจีน
0: นะแล้วที่น่ากลัวก็คือมันระบาดไปทั่วเลยในกรุงเทพก็มีภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มีหมดเลยค่ะแต่ตั้งแต่บิ๊กรานมานะคะท่านสำราญมาท่านเอาจริงนะเห็นจับไปหลายคนแล้วนะคะเรื่องของจีนเทาเนี่ยค่ะในฐานะสื่อในคุณสุวิทย์มันก็ลำบากเหมือนกันนะคะเวลามีข่าวใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องรีบไปให้ทันเหตุการณ์ไม่ว่าจะมีอุปกรณ์มีอะไรต่ออะไรก็ต้องไปแข่งกันค่ะที่สหรัฐอเมริกาเขามีอุบัติเหตุค่ะรถบัสชนกันถ้าเป็นบ้านเราไม่ใช่ข่าวใหญ่หรอกแต่ที่อเมริกานานๆเขาจะมีรถบัสชนกันใหญ่อย่างนี้สักทีค่ะทางสำนักข่าวของเขาก็รีบเอายานพาหนะต่างๆออกไปค่ะหนึ่งในนั้นคือ NBC 4นะคะอันเนี้ยเขามีข่าวภาพว่ารถบัสชนกันรถบัสชนกัน NBC 4เอาเฮลิคอปเตอร์ออกไปเลยค่ะในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนะคะก็มีคนมารายงาน1คนมีเจ้าหน้าที่เป็นช่างภาพ1คนค่ะเอาออกไปแต่สุดท้ายเกิดอุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุนะคุณสุวิทย
1: ์
0: เฮลิคอปเตอร์ก็ยังชนกันอยู่อย่างนั้นค่ะแต่ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกามีข่าวใหญ่กว่านั้นก็คือว่าอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์ของ CNN ของ NBC ตกค่ะใส่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยคุณสุวิทย์นั่นคือซากของสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ไฟไหม้ด้วยนะคะคุณสุวิทย
1: ์
0: ก็คือว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBC ก็จริงค่ะแต่พอมันตกไปปุ๊บเนี่ยมันไปโดนกับตู้คอนเทนเนอร์และยานพาหนะอีก 2-3 อันตรงนี้เนี่ยในที่เป็นรถแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้คือไม่รู้เลยอะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะตอนนี้ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ค่ะแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาแล้วได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนกับอะไรชนกันแรงๆหรือว่าเสียงระเบิดค่ะหลังจากนั้นไฟก็ไหม้ปุ๊บแบบนี้เลยถามว่า2อุบัติเหตุมันอยู่ห่างกันหรือเปล่าคุณสวิทย
1: ์
0: คืออุบัติเหตุแรกค่ะที่รถ SUV มันชนกันตั้งแต่แรกเนี่ยกับอุบัติเหตุที่2ที่มีไฟไหม้ห่างกันแค่1บล็อกค่ะก็คือเป็น1ช่วงตึกที่ต่างประเทศเขาจะอยู่กันเป็นบล็อกบล็อกบล็อกอยู่กันไม่ห่างกันมากค่ะก็เลยมีอุบัติเหตุ2อุบัติเหตุใหญ่แบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็รีบส่งพนักงานดับเพลิงไปส่งอุปกรณ์ต่างๆไปเพื่อที่จะไปช่วยดับเพลิงไม่งั้นเดี๋ยวไฟไหม้ตึกเลยค่ะโอ้โหเป็นไฟไหม้ใหญ่มากนะคะตอนนี้สรุปว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว3 คนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก2คนซึ่งเขาก็สันนิษฐานค่ะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ประสบเหตุจากภาคพื้นดินคือต้องใช้คำว่าบ้านๆเนาะซวยมากอะค
1: ่
0: ะคือใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยขับรถยนต์อยู่อย่างนี้แล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์เฮลิคอปเตอร์ตกใส่อะโอ้แล้วก็เสียชีวิตคือ3คนแล้ว2คนที่บาดเจ็บเนี่ยยังไม่ได้ระบุว่าบนเครื่องบินกี่คนแล้วข้างล่างกี่คนนะคะแต่สันนิษฐานว่าที่บาดเจ็บสาหัสน่าจะเป็นบนพื้นดินอีก1คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่3คนบนเครื่องที่เสียชีวิตไปนะคะก็ดูว่าคุณสุวิทย์อะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นภาพข่าวใหญ่ของอเมริกาณตอนนี้ค่ะนักบินผู้สื่อข่าวเนี่ยเสียชีวิตแน่นอนช่างภาพน่าจะเสียชีวิตด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวรอตัวเลขอีกทีเพราะเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นตามเวลาประเทศไทยประมาณ 10:00
1: น.เออใช่นะครับก็ต้องบอกว่าทุกอาชีพมีความเสี่ยงหมดนะครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาไม่เลือกสถานที่ด้วยนี่นะพักสักครู่ก่อนนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมด้วยระหว่างพักนะครับให้ท่านเตรียมใจนิดนึง
0: ไปวัด
1: จะพาเข้าวัดครับเข้าวัดบางวัดนะครับหูตาโตแล้วก็อึ้งต่อแต่เตรียมสาธุพร้อมกันอีกวัดหนึ่งทั่วประเทศช่วงหน้ามาครับ
0: ค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทย สูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทา

0: การปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
1: คุยขมงบ่ายสามโมงคุยขมงบ่ายสามโมง
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbalเทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
14: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
13: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
14: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่

0: ตามคดีเรื่องของนายโชติตอนนี้นะครับโอ้โหไปพบเงินนะประมาณสัก300กว่าล้านบาทคุณเลยชาวโอ้โหพึ่งกันทั้งประเทศครับนี่นะเป็นการเปิดเผยนะครับทางของท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยครับท่านตรวจสอบความคืบหน้านะครับเรื่องของคดีวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงฉบับพระนครศรีอยุธยานะครับที่เป็นข่าวใหญ่โตอย่างที่เรารายงานมาต่อเนื่องหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการจับกุมนายโชติแล้วก็นางเอศรีกาเอเรียบร้อยนะครับซึ่งวันเข้าจับกุมท่านก็บอกว่ามีการยึดอายัดเงินสดเอาไว้แต่ยังไม่ได้อายัดเงินนะครับบัญชีของธนาคารทั้งคู่นะเอาเฉพาะเงินสดครับแต่ธนาคารนี้ยังไม่อายัดครับแต่ได้ส่งให้ข้อมูลนะครับให้ทำดับปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินปรากฏว่านะครับพบบัญชีของนายโชติมีเงินประมาณสัก300ล้านบาทครับคุณเฮชา
1: โอ้โหเป็นค้า
0: แต่วันที่ภาพประกอบนะครับที่ไปยึดที่กุฏินะครับมีประมาณสัก135ล้านครับแต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบนะครับบัญชีจริงๆมี300กว่าล้านโอ้โหใช้กันกี่ชาติครับให้นายโชติปรากฏว่านะครับตอนนี้ท่านบอกว่าไงครับเตรียมดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางทางการเงินแล้วก็เตรียมดำเนินการต่อในเฟสที่2แล้วก็ที่3นี่เฟส1นะครับเฟส1 300ล้านบาทส่วนเฟสที่2เฟสที่3ไม่รู้เพราะฉะนั้นจำนวนเงินมหาศาลนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของคดีอาญานะครับก็ต้องแยกกันด้วยนะเนื่องจากว่านะครับมีความผิดเช่นเดียวกันนี่นะก็ต้องว่าไปตามกระบวนการส่วนเรื่องของวัดจุฬามณีนะครับวัดจุฬามณีชื่อดังนี่นะท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านบอกว่าไงครับเมื่อมีการร้องเรียนมาก็จะรับไปพิจารณานะครับเป็นข้อมูลแล้วก็มาพิสูจน์ทราบครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของความต่างกันระหว่างวัดจุฬามณีกับเรื่องพุทธไทยสวรรค์นะครับมันแตกต่างกันแง่ข้อมูลเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นั้นหลักฐานมันจะครับเห็นกองเงินสดอยู่แล้วหลักฐานนะครับทิดโยกทิดโชดนี่นะนะครับทำผิดอะไรยังไงเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แต่ที่วัดจุฬามณีนะครับก็คือว่ายังไม่มีหลักฐานที่ว่าชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องรอข้อมูลเพื่อสืบกันต่อไปก็คือว่าเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีข้อมูลข่าวสารก็ต้องแจ้งมาด้วยแต่ตำรวจก็ย้ำนะครับอันนี้ไม่ว่าจะตำรวจย้ำใครก็ย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลนะครับไม่เกี่ยวต้องแยกแยะนะครับเรื่องของศาสนาเรื่องของวัดเรื่องของความเชื่อเรื่องของพุทธศาสนิกชนด้วยนะครับต้องแยกแยะกันระหว่างตัวคนกับศาสนาครับนี่นะครับอันนี้

0: นี่ผมพาเข้าไป2วัดแล้วคุณเนชา
1: ไปกันต่อ
0: ค
1: ุ
0: ณเนชาไปวัดไหนต่อเอาเชิญ
1: ไปที่โคราชนะคะสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเล760เมตรนั่นก็คือวัดป่าภูผาสูงอันซีนโคราชค่ะวันนี้มีเรื่องล่ะค่ะคุณสุวิทย
0: ์
1: เพราะว่าหลังจากที่มีคนมาร้องเรียนกับทางสอบสวนกลางนะคะว่าวัดนี้เนี่ยน่าจะมีการทุจริตบางอย่างสวยนะคะนี่คืออันซีนโคราชจริงๆค่ะที่ท่องเที่ยวก็ส่วนที่ท่องเที่ยวค่ะยังสวยงามเหมือนเดิ
0: ม
1: แต่ว่าในการที่จะต้องกวาดลานวัดก็

0: เรียนว่า40ล้านนั่นน่ะมีเจ้าอาวาสกับคารวาสอีกประมาณสัก3คนมีการผ่องถ่ายเงินออกไปอ่ะคุณสุวิทย
1: ์ครับ
0: เจ้าอาวาสกับคารวาสค่ะ1ใน3นั้นเป็นคารวาสมีพระ2รูปแล้วก็มีคารวาสอีก1คนอย่างน้อยนะคะแต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าน่าจะมากกว่านั้นแล้วทำความผิดในมาตรา157หรือไม่นั่นก็คือว่ายักยอกหรือว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานค่ะเนี่ยพี่หมาแก่กับพี่ดาวสาวพูดเรื่องนี้ไว้นะคะวันนี้มีมูลจริงค่ะเพราะว่าสอบสวนกลางนั้นก็ทำเรื่องไปถึงปปช.แล้วนะคะให้ไต่สวนเพราะว่าพบว่าเข้าข่ายกระทำความผิดมาตรา157ด้านการทุจริตโดยที่ทางปปช.เองนั้นนะคะก็ได้ไต่สวนต้องใช้เวลาประมาณ30วันซึ่งทางด้านประชาชนที่ชอบไปเที่ยวชอบไปทำบุญแล้วก็ไปในที่แห่งนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นวัดป่าที่สงบค่ะเพราะว่าวัดนี้ต่างจากวัดอื่นๆที่เรารายงานนะคะป่าจริงๆแล้วดูเงียบเป็นที่ปลีกวิเวกแต่ก็ยังไม่วายมีเรื่องการยักยอกเงินในวัด40ล้านบาทนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ถึงมือปปช.แล้วเดี๋ยวคงจะต้องรอดูอีก30วันนะคะเป็นเงื่อนเวลาที่ปปช.ให้มาหลังจากที่สอบสวนพยานหลักฐานแล้วเนี่ยก็พบว่ามีมูลนั่นแหละค่ะว่าเดี๋ยวจะดูว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอะไรยังไงหรือไม่เพราะว่าถ้าไม่มีมูลปปช.ก็คงจะไม่รับเรื่องไปนะคะแหมวันนี้คนก็อยากจะบอกว่าในสอบสวนทั้งทีนะคะอันนี้กระซิบกันนะคะสอบสวนด้วยว่าที่ดินนั้นน่ะเป็นที่ของวัดหรือว่ารุกป่าหรือไม่เพราะว่าดูจากที่ตั้งของวัดน่าจะเป็นเขตป่านะ
1: เออครับไป3วัดแล้วนะครับต่อไปวัดที่4ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าพร้อมสาธุพร้อมกัน
0: โอ้นี่ข่าวดีมั้ยป้าดา
1: เดี๋ยวจะได้ดูภาพไปด้วยนะครับท่านดูข่าวไปด้วยแล้วก็บอกว่าสาธุในใจไปด้วยสุดแท้แต่นะครับจะยกมือสาธุหรือจะพูดในใจก็สุดแท้แต่ถือว่าเป็นได้บุญเหมือนกันนะครับจำได้ไหมวัดป่าอดุลยารามนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเป็นข่าวใหญ่มาต่อเนื่องวันนี้ครับท่านเจ้าวาดเนี่ยนะ
0: ท่านยิ้ม
1: ท่านเจ้าวาดนะครับยิ้มคุณนิรชาพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามนะครับลูกศิษย์ลูกหาพาไปแล้วครับทนายกระดูกเหล็กทนายท่านอนันตชัยทนายอนันตชัยชัยเดชครับประธานมูลนิธินะครับทนายกองทัพธรรมพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับได้พาท่านเจ้าวาดนะครับไปที่สำนักงานที่ดินของจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งตอนนี้นะครับทางพนักงานที่ดินของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับได้รออยู่แล้วพร้อมกับมีการอ่านประกาศแล้วก็ลงนามครับเนื้อหาสาระก็คือว่าดำเนินการนะครับก็คือว่ามอบโฉนดที่ดินตามขั้นตอนของกรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน21ไร่ครับซึ่งได้มีการนำโฉนดตัวจริงนะครับมาให้ถวายกับสำหรับพระเจ้าอาวาสครับหลังจากที่ว่าชื่อก่อนผู้ครอบครองก่อนหน้านี้คือว่านายเฮียงพิมศรีผู้บริจาคที่ดินนะครับปรากฏว่าวันนี้ศาสตราจารย์พิเศษนะครับอาจารย์ธงทองจันทรางสุพร้อมกับตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับผู้อำนวยการพุทธไม่ว่าจากกรุงเทพหรือผู้อำนวยการสำนักพุทธในพื้นที่นะครับมาเป็นสักขีพยานด้วยรวมทั้งมารับมอบโฉนดที่ดินด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ตัวจริงแหละครับอ้าวตัวจริงนะครับโฉนดที่ดินจำนวน21ไร่นะครับก็คือว่ามอบให้กับทางวัดป่าอดุลยารามนี้มอบให้อยู่ในนะครับในส่วนของสำนักงานที่ดินเนี่ยเก็บเอาไว้ครับส่วนสำเนาล่ะครับเอาไว้ที่ท่านเจ้าวาดนะครับเอาไปที่วัดคืนไปนี่นะอันนี้เป็นสำเนาครับหลังจากที่มีการลงนามเรียบร้อยแล้วก็มีการมอบเอกสารนะครับให้กับทางเจ้าที่แล้วก็ท่านเจ้าวาดเรียบร้อยปรากฏว่าผู้สื่อข่าวเรารายงานครับบอกว่านะครับเสียงในห้องนั้นคือก้องครับคุณเลชาแล้วก็มีเสียงสาธุสาธุพร้อมกันนี่ครับนี่นะนี่เป็นบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมสาธุไปด้วยหลังจากที่บอกว่านี่เห็นไหมหลังจากที่ว่าเรื่องราวนะครับมันเกิดการบานปลายเมื่อประมาณสักเดือนกว่าๆที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของตำนานครับต้องบอกว่าวันนี้ปิดตำนานหรือจบเสียทีนะครับสำหรับวัดป่าแห่งนี้เพราะว่าตั้งแต่ปี33โน่นนะครับที่ทางด้านคุณตาเฮียนะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วก็มีการมอบโฉนดนะว่าอย่างนั้นแหละครับก็คือว่ามอบโฉนดที่ดินก็คือถวายวัดไปแต่เนื่องจากว่าลูกหลานนะครับทายาทเขาก็เกิดปัญหาแล้วก็มาฟ้องร้องกันจนกระทั่งในที่สุดแล้วครับเดือนกว่าที่ผ่านมาเรารู้จักป้าดาป้าดาทั้งประเทศใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็ต้องว่าไปนะส่วนนะครับคนที่บอกว่าเอาไปวัดไปปิดไปแล้วแต่ล้อมไปกฎหมายทางอาญาก็ว่าไปแต่เรื่องของความถูกต้องวันนี้เกิดแล้วเห็นไหมครับท่านเจ้าวาดนะครับโชว์หลักฐาน

0: ทั้งหมดนะครับให้กับบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นกันเพราะฉะนั้นอ้าวอนุโมทนาสาธุพระพันธุ์คุณเนจาสาธุด้วยนะครับสาธุ
1: สาธุ
0: จะได้หยุดสักทีนึงหยุดรายงานข่าวด้วย
1: บอกป้าดาว่าติดกระดุมเม็ดแรกแล้วนะโดยการที่ไปโอนที่ดินเรียบร้อยแล้วติดไม่ผิดหรอก
0: ครับ
1: ไปเรื่องของยาเสพติดกันบ้างค่ะครั้งนี
0: ้สาธุแล้วพาเข้าคุกเลยเนี่ย
1: ไม่ถึงกับเข้าคุกหรอกคุณสุวิทย์ต้องไปไล่จับกันก่อนนี่คือภาพของการไล่จับการขนยาเสพติดล็อตใหญ่ที่สุดอีกครั้งนึงนะคะเราเคยได้ยินไหมคะยาไอซ์เกือบครึ่งตันยาไอซ์เนี่ยมีมูลค่ามากนะคะพอหลุดออกมาแล้วเนี่ย
0: ครั้งนี
1: ้ใช่ยาไอซ์464กิโลกรัมค่ะเอาละพอสายเขาบอกมาว่าจะมีการขนยาไอซ์ค่ะตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดมันมาแล้วนี่พอรถตู้ต้องสงสัยมาปุ๊บมาลงพื้นที่ภาคใต้มาปั๊บเข้าไปสกัดจับค่ะแม้แต่คนขับมันก็คงไม่ยอมละค่ะอยู่ครึ่งตันแบบนี้คุณสุวิทย์เร่งเครื่องหลบหนีไปหลบหนีไปไม่ที่ไหนไม่ไปไปที่ตัวเมืองค่ะพอไปที่ตัวเมืองเนี่ยรถมันก็ติดถนนก็แคบก็เลยหนีได้ลำบากมากขึ้นประบานเดือนประชาชนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยคิดผิดซะละมั้งในคนนี้ค่ะอายุ23ปีหนีตรงไหนไม่ไปหนีเข้าเมืองเห็นไหมคะรถเริ่มช้าลงช้าลงมันไปไม่ได้แล้วพุ่งชนรั้วบ้านชาวบ้านก็ซะเลยนั่นตำรวจก็เลยรีบลงไปจับในคนนี้ในตัวเมืองนะคะก็ติดกล้องอยู่ตลอดนี่เปิดเสียงก็ได้นะคะจับปุ๊บปั๊บนี่นี่ร้องอุดอีดเลยนะคะนี่จับเพื่อที่จะเอาหน้าไปทาบกับพื้น
0: ครับ
1: ถามบอกว่าขนอะไรมาเปิดมานี่โอ้โหอย่างกับรถขนผักละค่ะมาเป็นกระสอบนี่ย้ำนะคะว่าไม่ใช่กัญชานะยาไอซ์ค่ะยาไอซ์25กระสอบอ่ะคุณสุวิทย์ยาไอซ์เนี่ยปกติคิดเป็นกรัมนะคะเวลาเจออ่ะนี่คือยาไอซ์25กระสอบค่ะ464กิโลกรัมเปิดมาในกระสอบเรียงเลยนะคะเงินที่ได้รับจากการขนส่งในครั้งนี้นายคนนี้บอกว่าได้มา 500,000 โอ้โหปกติขนยานไม่ได้มากขนาดนี้ถามว่าจะเอาไปไหนล่ะพนุ่มนายคนนี้บอกว่าขนมาจากแม่สายจะลงไปสงขลาเลยอ๋อไปไกลไงเลยได้ค่าจ้างมาสูงและความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงแต่สายตำรวจปปส.เขาแม่นจริงนะคะเขารู้เลยว่ารถทะเบียนนี้คันนี้มาทางนี้เขาก็เลยไปจับตัวในคนนี้มาได้ค่ะในคนนี้ก็ถูกนำส่งตัวไปที่พนักงานบช.ปส.เลยเพื่อที่จะดำเนินคดีเห็นไหมแม่นจริงๆนะมาคันเดียวพอจับปุ๊บของเต็มรถเลยเนี่ยค่ะนี่มีไว้พุ่งชนนะกำแพงไปชนกำแพงบ้านเขาด้วยเนี่ยนะคะอ้าวแต่ว่าสุดท้ายไม่ชนก็ไม่หยุดอะค่ะเลยหยุดอยู่กับที่ไม่ไปไหนตำรวจ CIB เอามานับยาไอซ์ทั้งนั้นนะคะเป็นถุงอยู่อย่างนี้464ถุงถุงละ1กิโลค่ะนี่เป็นการจับไอซ์ชิ้นใหญ่มาก
0: มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากจริงๆนี่นะ
1: ยิ่งจับยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งจับ
0: แต่จับได้นะครับก็คงจะนี่ครับสายข่าวดีคุณริชานี่นะก็จับได้ครับ
1: เก่งมากเลยค่ะค่าหนังค่าเขาเลย
0: ครับ
1: ดีมากคุณสุวิทย์แต่ว่ายิ่งจับคนก็บอกว่ามันยิ่งเยอะแล้วทั้งยาบ้าแต่ช่วงนี้ยาบ้าไม่ค่อยเยอะนะคะข่าวการจับกุมแต่ยาไอซ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับล็อตใหญ่ที่สุดในรอบปี
0: นะรากันไม่หมดสักทีนะครับก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับบอกว่ายาบ้าทั้งหลายทั้งปวงที่ไล่กันอยู่ทุกวันนี้นะครับทำที่ไหนครับผลิตที่ไหนแล้วครับเพื่อนบ้านทั้งนั้นครับแต่มาให้พี่ไทยเสพครับเพื่อนบ้านไม่เสพนะครับประเทศที่เขาทำนะครับไม่เสพพับแปรประเทศไทยเสพคุณเลชาแล้วก็เป็นที่นะครับส่งระบายออกด้วยนะครับเหมือนกับว่าเราจะเป็นศูนย์กลางหรือเปล่านี้ไม่ได้ว่านะครับแต่มันก็จริงๆครับเห็นไหมภาพมันปรากฏทุกวันอยู่อย่างนี้ครับนะครับหลังจากที่บอกว่าไล่กันกลางถนนเรื่องยาบ้าแล้วขอท่านผู้ชมนะครับเข้าไปในสภาผู้ทรงเกียรติบ้างนี่นะโอ้เรื่องกกต.ยังไม่จบคุณเลชาจากเรื่องของกกต.นะครับที่มีการลงมติแล้วก็ชี้มูลนะครับเรื่องของความผิดหัวสว.นี่นะปรากฏว่าวันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีเรื่องน่าสนใจเนื่องจากว่าอะไรครับเป็นเรื่องที่ทางเลขากกต.ครับจะต้องมาชี้แจงในการรายงานผลการปฏิบัติการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ67ถึง668ครับเนื่องจากว่ากฎหมายต่างๆที่เป็นงบประมาณออกไปแล้วครับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่บอกว่าเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างพอมาใช้กลับมาแล้วครับต้องเอามาประเมินครับเอามารายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเขาปรากฏว่าวันนี้ทางกกต.นะครับมอบให้กับคุณแสวงบุญมีซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการกกต.นะครับเข้ามาชี้แจงแทนเอาอย่างนี้นะเรื่องของการชี้แจงนะครับท่านก็ว่าไปยังไงบ้างนะครับนี่นะไปชี้แจงแยกแยะออกไปว่าจัดสรรให้พรรคการเมืองเท่าไรยกตัวอย่างเช่น139บาทอย่างเงี้ย139ล้านบาทครับในด้านการสืบสวนสอบสวนนะครับปรากฏว่า

0: นะฮะกกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาล95สำนวนนะแล้วก็มีสำนวนคำเนินคดีอาญายกคำร้องหรือเลือกตั้งใหม่198สำนวนในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็พรรคการเมืองรวม394คดีอันนี้ท่านพูดสรุปนะครับว่าท่านทำงานอะไรยังไงบ้างงบประมาณที่ท่านได้ไปว่ายังไงบ้างนะครับแต่ขณะเดียวกันวันนี้ก็ต้องบอกว่าลูกเข้าทางนะครับเพราะนะสสพรรคฝ่ายค้านนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณได้ติมครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อวันนี้ในการมีการอภิปรายในสภานะครับก็บอกเลยต้องเรียนนะครับบอกว่าที่นั่งอยู่บริเวณข้างล่างนี
1: ้
0: เป็นที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติเท่านั้นเองครับสสที่จะต้องนั่งส่วนผู้ที่แจงอย่างเช่นนะครับคุณแสวงบุญมีต้องนั่งอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ต้องมีป้ายปอกนะบอกว่าเป็นผู้ที่มาชี้แจงคุณพฤทธิ์บอกว่าเจอกันจนได้วันนี้เจอหน้ากันจนได้นะคุณเร
1: น
0: ชาหลังจากนั้นก็ต้องบอกว่าสับแหลกครับเอาสับแหลกเรื่องอะไรครับก็ถือว่าการอภิปรายนี้มีภูมิคุ้มกันสำหรับสสนะครับแต่ถ้าเป็นคนนอกเข้าไปชี้แจงเน
1: ี่
0: ยคุณจะอธิบายเนี่ยครับสุ่มสี่สุ่มห้าหรือพาดพิงไปใครก็แล้วแต่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณแสวงก็นั่งฟังอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าสาระนะครับที่คุณไอติมคุณปริศนะครับอภิปรายมีอะไรยังไงบ้างก็เอาเรื่องเดิมแหละครับมาเล่าให้ฟังนะเรื่องของความที่บอกว่าเปิดเผยหน่อยสิกกต.นะครับได้มีการพิจารณาเนี่ยนะเรื่องของการลงมตินะครับว่าหัวสวเป็นยังไงบ้างทำไมนะครับว่าพรรคการเมืองที่บอกว่าภูมิใจไทยเหรออ้าวโว้ไม่มีใครมีความผิดเลยแม้กระทั่งผู้นำรัฐบาลนะครับปรากฏว่านี่นะโอ้โหท่านประธานที่ประชุมต้องควบคุมหนักนะครับเพราะว่ามีการประท้วงเยอะโดยเฉพาะนะสสในส่วนของพรรคภูมิใจไทยบอกว่ากระบวนการทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องของกกต.ได้พิจารณาแล้วตามหลักกฎหมายเมื่อกระบวนการมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็ควรที่จะจบเนี่ยนะครับผู้ที่จะมาชี้แจงนะครับมาแถลงเนี่ยนะหรือมาชี้แจงอย่างเช่นคุณแสวงบุญมีไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าอภิปรายพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นเคารพกระบวนการในการประชุมแล้วก็เนื้อหาสาระเรามาคุยกันในห้องประชุมสภาไม่ใช่ว่าเอาข้างนอกนะครับมาประชุมด้วยแล้วก็พาดพิงคนโน้นคนนี้ประท้วงกันวุ่นประมาณนั้นคุณเดชานะแต่อันนี้ต้องบอกว่าสองคำปากครับ
1: แต่ส่วนเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์น่ะก็คือเรื่องของสว.เนาะและหลังจากนั้นก็มีมติออกมานะคะว่าทางด้านของกกต.ก็มีมติว่าให้ส่งไปพิจารณาที่ศาลกี่คนทั้งหมด77รายชื่อที่ส่งไปค่ะก็มีคำถามอ้าวแล้วทำไม77จะมีน้ำเงินไหมน้ำเงินเข้มหรือว่าน้ำเงินอ่อนอย่างไรทำไมไม่มีชื่อของกรรมการบริหารพรรคหรือว่านักการเมืองหรือว่ารัฐมนตรีใดๆเลยเรื่องนี้มันเริ่มเสียงแตกค่ะเพราะว่ากกต.ทั้ง7ท่านวันนี้กกต.เสียงข้างน้อย2ท่านออกมาแสดงตัวแล้วเอ้าหมายความว่ายังไงคุณสุวิทย์หมายความว่าเรารู้แล้วนี่ว่าใครคือเสียงข้างมากเพราะกกต.นั้นมีอยู่7ท่านนะคะในการที่จะลงความเห็นไม่มีการเปิดเผยว่ามีท่านใดออกเสียงคัดค้านหรือออกเสียงเห็นด้วยในการนำเสนอชื่อสส.หรือว่านำเสนอชื่อสว.ในครั้งนี้ค่ะที่จะเอาไปฟ้องศาลนะแต่ทั้ง2ท่านที่เป็นเสียงข้างน้อยที่เสนอชื่อว่าควรจะให้ไปฟ้องนั้นได้ออกมาเปิดเผยตัวตนแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าใครทราบรายชื่อกกต.ทั้ง7คนก็จะรู้ว่าอีก5คนที่เหลือก็คือเสียงที่ไม่เห็นด้วยที่จะส่งให้ไปที่ศาลนะคะทั้ง2ท่านท่านที่ออกมาพูดออกหน้าสื่อมากๆวันนี้ก็คือท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็น1ในเสียงข้างน้อยท่านเองบอกว่าผมนี่แหละคือเสียงข้างน้อยในการลงมติคดีสว.และผมเองในฐานะเสียงข้างน้อยก็ไม่พอใจอ่ะบอกเลยก็ได้ว่าเสียงข้างน้อยอีกคนน่ะเป็นใครอีกคนนึงก็คือเพื่อนผมนั่นเองค่ะที่รู้จักสนิทสนมกันนะคะก็คือท่านชายนครชัย2คนนี้ก็มีความคิดเห็นเดียวกันค่ะก็เลยคิดว่าเราก็จะยกมือว่าคัดค้านถามว่าท่านสิทธิโชติท่านคัดค้านเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าอ้าวฟังจากการแถลงข่าวเห็นไหมว่ามีความชัดเจนอยู่ในเรื่องของการหัวสว.ว่ามีเส้นเงินมีการโอนเงินและในที่ประชุมก็บอกว่าเขาไม่ต้องบอกชื่อหรอกนะก็โหวตกันไปในการที่บอกว่าไม่ต้องบอกชื่อนั้นผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ขอให้ชัดว่าในการลงมติของกกต.ค่ะเสียงข้างมากนั้นเขาคิดอะไรยังไงเขาก็ควรจะเคารพเสียงข้างน้อยด้วยเสียงข้างน้อยได้เล็งเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะมีภาพท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะเสียงข้างน้อยน่ะก็บอกแล้วว่าเขามีความเชื่อมั่นว่าเขามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นโทรศัพท์เส้นเงินเอกสารการโอนเงินแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะคุณสุวิทย์ที่มันจะไม่มีมูลท่านก็ว่าอย่างนั้นแล้วท่านก็บอกว่าส่วนสำคัญก็คือข้อกล่าวหาที่1และ2ค่ะนั่นก็คือการทำความผิดของบุคคลในพรรคการเมืองคือข้อกล่าวหาเนี้ยเป็นข้อกล่าวหาที่คนพูดถึงเยอะ

0: นะคะเพราะว่าการทำความผิดของบุคคลในพรรคการเมืองมันหมายความว่ามันจะต้องมีรายชื่อทั้งท่านนายกรัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคแล้วก็รัฐมนตรีบางท่านเนี่ยนะคะตรงนี้ยกคำร้องไปเลยแล้วมีการโหวตกันก็คือ5-2บางคนในฐานะสื่อมวลชนหรือว่าในฐานะคนที่ตรวจสอบอยู่เขาบอกว่ามันมี7 ข้อใช่ไหมคุณสุวิทย
1: ์
0: ที่พิจารณากัน
1: อ
0: ่ะมันเป็นไปได้ไหมล่ะว่าแยกออกมาเลยอ่ะข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7ว่ามีการลงมติเท่าไหร่อย่างเช่นข้อ1-2เนี่ย5-2ไงคุณสุวิทย์แล้วบางข้อเนี่ยท่านสิทธิโชติก็บอกว่าลงกันแบบ6-1ก็มีนะบางข้อก็ลง5-2อย่างนี้แหละมันไม่ได้ชนะไปหมดทุกอันหรือว่าไม่ได้เอกฉันท์ไปซะทั้งหมดนะคะท่านชายนครไทยท่านก็บอกว่าท่านมีเสียงครั่งน้อยตอนนี้ท่านก็ยังบอกว่าก็อยากจะให้บริบทที่เริ่มจากว่ามีการทุจริตแล้วอ่ะไหนๆก็มี77 คนทุจริตมันก็น่าจะมีการตรวจสอบทั้งประเทศและทุกคณะทำงานหมายความว่ามันเหมือนมีคนตายแล้วอะคุณยิ่งชีพบอกว่ามันก็ต้องตรวจสอบกันหมดอะค่ะว่าใครเป็นคนฆ่านะเพราะฉะนั้นกกต.ก็ควรจะส่งทั้งหมดไปให้ศาลท่านพิจารณาในฐานะที่กกต.นั้นไม่ใช่ผู้ชี้ขาดเป็นเพียงแค่ไปรษณีย์ส่งข้อสงสัยใดๆเพื่อไปให้ศาลท่านพิจารณาชี้ขาดอีกทีนะคะเรื่องนี้ทางสส.สินทางสว.เอ้ยแล้วทางด้านของกกต.เสียงข้างน้อยก็บอกว่าถ้าเรามองอย่างนี้มันก็จะชี้ชัดไปที่พรรคเดียว
1: อ
0: ันนี้สื่อมวลชนไม่ได้พูดเองนะคะทางด้านกกต.เสียงข้างน้อยท่านก็บอกว่ามันไม่มีพรรคอื่นมาเกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นกับข้อที่ว่าข้อ1ข้อ2ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการบริหารพรรคนั้นน่ะเข้าไปเพื่อให้ศาลท่านพิจารณาก็ถือว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันเพราะผลหรือว่าข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ของการเลือกสว.มันชี้ไปที่พรรคนั้นเขาพูดอย่างนี้เลยตั้งแต่สถานที่การประชุมพรรคการมอบหมายส.ส.การพัวพันไปถึงสว.การทำโทรศัพท์หรือว่าธุรกรรมทางการเงินมันเกี่ยวข้องกันเรื่องนี้นะคะคุณสุวิทย์คุยต
1: ่อ
0: คือทางด้านผู้ที่เชี่ยวชาญค่ะนักวิชาการอย่างเช่นอาจารย์ปริญญาเนี่ยท่านก็บอกว่ากฎหมายอ่ะได้ระบุไว้แล้วว่าประชาชนหรือไม่ว่าใครก็ตามไม่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะไปฟ้องสว.หรือฟ้องผู้กระทำความผิดโดยตรงรัฐธรรมนูญระบุไว้ให้อำนาจแต่กกต.แต่เพียงผู้เดียวในการนำเสนอชื่อต่างๆเพื่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอให้กกต.นั้นส่งชื่อเพื่อไปเสนอให้ท่านไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาเรื่องนี้ก็ต้องเป็นอำนาจของกกต.แต่ผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเราทำได้แต่เพียงฟ้องกกต.ไปเลยค่ะวันนี้ล่าสุดเลยนะคะคุณสุวิทย์เนี่ยค่ะข่าวเพื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองค่ะสว.สำรองตัดสินใจฟ้องศาลฎีกาค้านมติกกต.คดีหัวชี้วินิจฉัยไม่รอบด้านก็คือเหมือนกับที่ท่านจะปัญญาบอกค่ะว่าทางประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้เสียประโยชน์สามารถจะไปฟ้องกกต.ได้แต่ไม่สามารถจะเสนอชื่อฟ้องสว.ได้นะคะเอาละเรื่องนี้ก็ไปกันต่อคงไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่ากกต.ฟ้องได้แต่ละฟ้อง
1: ครับไม่รู้จะจบยังไงนะครับหนังเรื่องยาวขนาดไหนไม่ทราบได้แต่เรื่องด่วนมาแล้วครับพี่น้องประชาชนคนไทยรอทั้งประเทศมั้งนะครับนี่นะหวยออกแล้วครับตอนนี้เจอกันวันที่16กันยายนนะครับแจ้งเลยครับเลขหน้า3เลขท้าย3นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวด้วยครับเลขหน้า3ตัว060นะแล้วก็266นี่นะจ๊ะ
0: 66
1: เออครับแล้วก็เลขท้าย3นะครับก็คือว่า521แล้วก็041ครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวคือ64ครับรางวัลที่1นะครับนี่นะออกมาเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ730640ถูกกันบ้างไหม
0: ศูนย์เยอะจัง
1: ทำงานต่อกันดีกว่านี่นะวิชาอันนี้เป็นข่าวด่วนแจ้งมาก่อนนะครับแต่เรื่องของทนายความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเลือกตั้งสว.ที่บอกหัวกันยังไม่จบเท่านั้นเองนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมแล้วก็คุณนายจารายงานไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้นะครับเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากที่กกต.แถลงออกมาเรียบร้อยปรากฏว่านะครับยังมีข้อมูลพาดพิงถึงพูดกันตลอดนะครับว่าพาดพิงถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนี่นะรอดแล้วแม่รอดได้ยังไงโดยเฉพาะคนที่พูดถึงบ่อยครับนั่นก็คือว่าไอลอครับไอลอชื่อจริงคือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนายกรัฐมนตรีบอกแล้วครับจะฟ้องผู้อำนวยการไอลอนี่แหละ
0: คุณยิ่งชีพ
1: คุณยิ่งชีพอัจฉริยนนท์ครับปรากฏว่าวันนี้คุณยิ่งชีพนะครับได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเลยเรื่องที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมอบหมายกับทางทนายความยื่นฟ้องในข้อหา

0: ประมาทนั่นแหละครับคุณยิ่งชีพไอลอบอกว่าการที่นายกจะฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการจ้างทนายความมาฟ้องเองไม่ได้ไปแจ้งความกับทางตำรวจแล้วก็ไม่ได้ใช้กลไกของรัฐมาสนับสนุนการทำงานให้กับตนเองด้วยโดยยื่นฟ้องคดีที่ศาลอาญาศาลที่เหมือนเป็นสำนักงานใหญ่อยู่กลางเมืองได้ช่วยลดข้อคอรหาต่อท่านว่าเป็นการฟ้องกันแกล้งลงไปได้บ้างครับอย่างนั้นนะครับเหลืออีกเงื่อนไขเดียวก็คือว่าเมื่อท่านยื่นฟ้องในคดีที่เป็นข้อหาความผิดต่อส่วนตัวแล้วครับทางที่ดีท่านก็ควรจะมาเบิกความด้วยตนเองเพราะว่ากฎหมายบังคับให้จำเลยต้องไปศาลเองทุกครั้งครับถ้าศาลรับฟ้องมาคดีมันก็จะเป็นภาระของตัวคุณยิ่งชีพด้วยซึ่งถ้าท่านนะครับไปมาเองเลยแม้แต่นิดเดียวท่านก็ไม่มีภาระอะไรเลยจ้างทนายทำงานแทนถ้าเป็นแบบนี้ใครมีเงินมากมายก็จ้างทนายไปกันแกล้งให้คนอื่นลำบากได้โดยเจ้าตัวไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยแม้แต่ศาลจะยกฟ้องภายหลังแต่ก็เป็นภาระกับจำเลยและก็ภาระแก่ศาลเองด้วยนะครับคุณยิ่งชีพบอกต่อไปด้วยนะครับว่าถ้าท่านจะเสียสละเวลามาเบิกความแล้วก็ตอบคำถามค้านเองด้วยท่านก็ยินดีนะครับคิดว่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับตัวท่านเองว่าอย่างนั้นนี่นะอันนี้นะครับสำหรับคุณยิ่งชีพซึ่งบอกตัวได้ว่าแม้ตัวเองนะครับยังไม่ได้รับหมายเรียกแต่ก็มีสำนักข่าวรายงานมาแล้วครับว่านัดไต่สวนศาลนัดไต่สวนนะครับมูลฟ้องในวันที่14ธันวาคมหวังว่าจะได้เจอตัวท่านนายกรัฐมนตรีมาเบิกความนะผมรอท่านว่าอย่างนั้นนี่นะครับอันนี้เป็นการตอบโต้นะครับสำหรับผู้ที่บอกว่าจะถูกฟ้องแล้วก็พูดจะถูกฟ้องก็ตอบโต้ไปแล้วนะครับอยู่ที่ทนายความของนายกจะว่ากันต่อไปครับ
1: เพราะว่าช่วงนี้คุณยิ่งชีพประชานนท์ก็เคลื่อนไหวตลอดเรื่องของการทีหัวสวอะไรแบบนี้นะคะทนายกก็ฟ้องเลยก็บอกว่าฟ้องยินดีค่ะแต่ว่าให้ไปที่ศาลเจอกันนะคะอีกท่านยังจำกันได้ไหมเรื่องของการเสียบบัตรแทนกันคุณสุวิทย
0: ์ครับเนี่ยมันมีหลายคนเลยดีเหลือเกินนะครับเสียบบัตรแทนกันนะคุณนะไม่รู้หลายคนด้วยหลายพรรคการเมือง
1: แต่ครั้งนี้ประวัติศาสตร์เลยนะคะมีคำสั่งจำคุก8เดือนสำหรับสสที่เสียบบัตรแทนกันแล้ววันนี้ท่านอาจจะไม่ได้เป็นสสแล้วแต่ว่าศาลท่านเพิ่งจะตัดสินค่ะคุณสรันวุฒิสรันเกต
0: สรันวุฒิสรันเกตนะครับหนวดงามอ๋อคนนี้นะครับ
1: คือนี่หน้าตาท่านก็เป็นเอกลักษณ์มากแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะศาลฎีกานักการเมืองสั่งจำคุกท่านสรันวุฒิสรันเกตนี่แหละสมัยที่ท่านเป็นสสเพื่อไทยในคดีเสียบบัตรแทนกันแต่ท่านก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวกันไปค่ะเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านมีคำพิพากษานะคะในคดีที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายสรันวุฒิสรันเกตอดีตสสเพื่อไทยในคดีเสียบบัตรแทนกันซึ่งมันผิดมากจริงนะคุณสุวิทย์ถ้าไปอ่านในตัวบทกฎหมายค่ะเพราะในครั้งนั้นท่านเป็นสสอันทรงเกียรติก็ถูกเลือกมาแล้วเนาะหาเสียงกันก่อนเขาจะเลือกกันมาจะชนะกันมาได้ให้มาทำงานในการที่จะมาออกกฎหมายหรือว่าจะมาโหวตอะไรกันแต่ปรากฏว่าไปฝากบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้กับสสรายอื่นนะคะแล้วก็ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยกดปุ่มแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนกันในการพิจารณาครั้งนี้มีความผิดหลายกระทงค่ะความผิดพรบการออกเสียงแทนกันในสภาผู้แทนราษฎรขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขัดต่อพรบการทุจริตแห่งชาติซึ่งมีหลายมาตรานี่อ่านกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะเรื่องเล็กๆนี่ค่ะซึ่งท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ฝากบัตรหน่อยนะแล้วก็ไปโหวตให้หน่อยเอาบัตรไปแล้วมีสสอีกท่านรับบัตรไปแล้วไปกดตืดโหวตแค่นี้โอ้โหผิดกฎหมายเป็น10ข้อเลยค่ะศาลท่านเลยพิเคราะห์นะคะว่าเรื่องนี้เป็นการทำความผิดตามคำฟ้องและมีการทำความผิดที่ชัดเจนเนื่องจากว่าในสภามีกล้องคุณสุวิทย์เห็นชัดเลยค่ะในการทำความผิดครั้งนี้ถ้าศาลพิพากษาว่าจำเลยทำความผิดจริงนะคะจำคุกไปเลยปีนึงก่
0: อ
1: นและในชั้นศาลตรวจพยานหลักฐานก็พอมีเหตุบรรเทาโทษ อยู่บ้างเลยลดโทษให้เหลือ1ใน3นะคะสุดท้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ให้คงไว้อีก8เดือนคือจะลดและก็กลับมาอยู่ที่8เดือนสรุปค่ะจบอยู่ที่8เดือนแต่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็พิพากษาแล้วก็พิเคราะห์ด้วยว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้อาจจะมีการวินิจฉัยอุทธรณ์นะคะ
0: นั่นนะฮะพี่สรันวุฒิสรันเกตนะครับเนี่ยนะก็เป็นอดีตส.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในเมืองลับแลครับหนวดงามฉายานะครับว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมครับ และแล้วก็ตามนะครับวันนี้ท่านผู้ชมที่ดูรายการคุยขมงบ่าย3โมงอยู่นะครับก็คือว่าอยู่บริเวณข้างหน้าผมโต๊ะกลมแห่งนี้ครับรางวัลครับเมื่อวานนี้ก็ขอบคุณด้วย

0: นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้พวกผมบันทึกเทปเอาไว้นะครับเพราะว่าต้องไปรับรางวัลเพราะว่าเวลาบ่ายสามโมงด้วยกันครับโอ้คนแสดงความยินดีมาเยอะเลย
1: ขอบพระคุณค
0: ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันนะครับว่ารางวัลที่ได้มานี่ครับบรรยากาศในงานอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: แป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่คุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสามโมง
9: แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม
9: ่ใช้นี่
10: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
11: ล้างเก่งมาก
10: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
12: ่ของคุณป้าครับ
13: ป้าเหรอ
14: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
16: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
17: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
16: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
17: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
16: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
19: ยาเพียแคม
20: ยาเพียแคม
21: ยาเพียแคม
22: ยาเพียแคม
23: ยาเพียแคม
24: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
25: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
26: พัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
27: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
26: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
27: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Aside Shop Mania
26: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
28: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
29: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดี
0: ใหม่เซ็นซิล Power Bond Treatment ผลิตจากดัชชัยรีแพร์คอมเพล็กซ์โกผมทุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
11: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับคุณเลจาเมื่อวานนี้ยิ้ม มีความสุขมากนะครับเพราะว่าช่วงเวลานี้แหละครับพวกผม2คนนะครับคุณเลชาและก็ทีมงานรายการคุยขโมงบ่าย3โมงไปรับรางวัลครับจากชมรมพัฒนาองค์กรและก็ธุรกิจระดับสากลครับที่รถยนต์พาร์คนี่ครับคุณเลชาปรากฏว่านะครับบรรยากาศก็ดูเรียบร้อยแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปนั่งรอรับรางวัลเยอะครับนี่นะเป็นประธานนะครับผู้มอบรางวัลวันนี้ดร.หิมาลัยผิวพรรณนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับรางวัลด้วยนะครับซึ่งรางวัลงานนี้คุณธีรชาก็พร้อมกันครับวันนี้ก็ขึ้นถ่ายรูปพร้อมกันอ้าวคุณกันจอมพลังนะครับก็ได้รับรางวัลมาเช่นเดียวกันเนี่ยนะรางวัลนี้ชื่อว่า Golden Eagle Award 2026ครับที่ผมได้รับไปนี่นะนะครับแล้วก็สาขาเลยครับที่ได้รับคราวนี้คือนะสาขาพิธีกรยอดนิยมแห่งปีครับมีโล่รางวัลนะครับแล้วก็ประกาศเชิญด้วยไปครับคุณนิรชาหลิมสมบูรณ์ครับวันนี้ก็ได้รับรางวัลอะไรบ้างคุณนิรชา
6: ก็เป็นพิธีกรคู่ยอดนิยมกับคุณนั่นแหละค่ะคุณสวีท
5: ครับ
6: นี่
5: พิธีกรคู่ยอดนิยมจากรายการคุยขโมงบ่าย3โมง
6: ค่ะ
5: นอกจากผมแล้วก็คุณนิรชาแล้วนะครับยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหลากหลายครับเช่นท่านพลตบโทแต่รงผิวพันธ์สาขาผู้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและก็แผ่นดินครับอาจารย์ตรินโพรักษาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสาขาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นด้วยแล้วก็ผมนะครับสาขาพิธีกรยอดนิยมแห่งปีแล้วก็คุณกันจอมพลังสาขาผู้ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยนะครับรวมนั้นนั่นก็เป็นรางวัลที่บอกว่าสยามไดมอนด์อวอร์ดนะครับที่บอกว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงเยอะทำธุรกิจอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยคุณเอจานะ
6: นี่ค่ะเราไปรับรางวัลกันนะคะมีแขกเรือมาในงานเยอะแยะมากมายค่ะรางวัลพร้อมกับโล่ประกาศกิตติคุณด้วยนะคะเป็นโล่ที่ท่านดร.มอบให้นะคะแล้วก็ในงานเขาจัดยิ่งใหญ่มากเลยนะคะคุณสุวิทย์เราไปกันก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะนี่ดิฉันหน้าตาเหมือนเป็นนางงามอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็รางวัลนี้ที่คุณสุวิทย์ถือของดิฉันนั่นนะคะถือให้นะคะคุณสุวิทย์ได้รับ2รางวัลนะคะนี่มันเท่จริงๆเลยนะคะหน้าของคุณสุวิทย์ก็เป็นรางวัลนี่ค่ะที่เป็นนกอินทรีนั่นแหละ Golden Eagle Award นะคะเป็นโกลเด้นแบบน
5: ั
6: ้นแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็ได้ร่วมกันนะคะเป็นพิธีกรคู่ขวัญนี่ยิ้มแย้มแต่แอบพนมมือกันนี่ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทั้งบมจ.สมท.ของเราค่ะทีมงานคุยขโมงบ่ายสามโมงทุกคนเลยนะคะพี่ๆตั้งแต่โปรดิวเซอร์ค่ะคุณนงรักษ์เจ้านะคะรวมถึงทีมงานทุกคนพี่ๆในห้องส่งนะคะทีวีของเราก็ประกอบไปด้วยหลายฝ่ายนะคะในห้องคอนโทรลทั้งพี่ก้องแล้วก็พี่ๆที่ดูแลกันทั้งหมดน้องฝึกงานก็ไปกันด้วยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมเนาะที่ขาดไม่ได้เลยนี่ไงวันนี้เอารางวัลมาที่นี่แล้วนะคะกี่ปีแล้วนะคะการคุยขโมงนี่คุณส
5: ุวิทย์ก็ขออนุญาตนะครับว่าแจ้งท่านผู้ชมว่ารายการนี้ก็ปีที่19แล้วนะครับก็ต้องบอกนิดนะครับบอกว่าขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมาตลอด19ปีที่ว่านี้ทำให้รายการนี้มีเรตติ้งสูงที่สุดนะครับในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวกดดันของพวกกระผมเหมือนกันครับบอกว่าเมื่อได้รับรางวัลแล้วก็เรตติ้งสูงขนาดนี้ครับก็ต้องทำให้ดีขึ้นครับเคารพคนดูครับคารวะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผมพยายามบอกทีมงานนะครับทุกคนว่าเราไม่มีข่าวดราม่าครับไม่มีข่าวขยี้ข่าวร้ายให้เป็นข่าวร้ายเพื่อจะเตือนใจแต่ขยี้ข่าวร้ายให้เป็นข่าวดีครับผมขออนุญาต

0: ว่าใช้สไตล์นี้ในการทำงานแล้วก็เล่าข่าวนะครับก็คือว่าต้องหาความสุขให้ท่านผู้ชมด้วยดูข่าวก็เป็นบันเทิงได้ด้วยมีรอยยิ้มได้ด้วยมีความสุขได้ด้วยแล้วก็มีประโยชน์นะครับพยายามนะครับพวกผมเนี่ยทำงานคือต้องหาวิชาการความรู้เช่นข่าวร้ายๆอย่างเงี้ยครับมันเกิดขึ้นมันร้ายเพราะอะไรนะครับต้องหาวิธีการมาอธิบายต่อนะครับว่าอันนี้มันไม่ดีมันร้ายยังไงบ้างต้องหาวิธีการแก้ไขนี่นะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตนะครับว่ากราบขอบพระคุณแล้วก็ขอบคุณทางอสมทแล้วก็ทีมงานทุกคนรวมทั้งสำนักข่าวไทยด้วยนะครับที่สนับสนุนเราตลอดมาเพราะฉะนั้นก็แรงใจสำคัญก็คือท่านผู้ชมด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณแล้วก็ขอบพระคุณคุณสุวิทย์ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยได้รางวัลมาเยอะขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าคุณสุวิทย์ค่ะเพราะว่าทุกวันเนี่ยทำงานจำจีจำชัยน้องๆนะคะดูแลในทุกอนุทุกอย่างในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นสคริปต์เรื่องหัวข้อข่าวต่างๆนะคะแล้วก็คุณสุวิทย์ตอนนี้คุณมีรางวัลอยู่ที่บ้านเยอะมากเลยนะคะแสดงความขอบคุณด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเสาหลักแห่งวงการเล่าข่าวของเราเนี่ย
0: ครับอ่ะดูข่าวกันต่อไปคุณเดชา
1: ค่ะต้องบอกว่าข่าวนี้ใหญ่เจอใหญ่แล้วค่ะคุณสุวิทย์บิ๊กโจ๊กกับบิ๊กเต่าพอเขาฟ้องกันแล้วดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องของเรื่องบิ๊กโจ๊กนะถูกกล่าวหาว่าไปตบแล้วก็ไปทำให้ลูกน้องของใครสักคนเนี่ยได้รับความบาดเจ็บทั้งด้านจิตใจและร่างกายค่ะทำให้เป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กก็มองว่าการเสนอข่าวออกไปแบบเนี้ยมันทำให้ตัวเองได้รับความเสื่อมเสียเลยไปฟ้องที่บิ๊กเต่าเลยค่ะเรื่องนี้ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกท่านก็รับเรื่องไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยภาพมันออกมาเอาจากแปลกๆนิดนึงคุณสวิทเหมือนกับว่ามีการทำร้ายกันตบลูกน้องบิ๊กเต่าว่าอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไปทำร้ายจิตใจทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอะไรขึ้นมาค่ะและเรื่องนี้ก็เป็นการจดฐานกันมองไปในมุมว่าบิ๊กโจ๊กอาจจะเป็นคนไม่ดีแบบนี้บิ๊กโจ๊กก็เลยเห็นว่าควรจะสั่งฟ้องควรจะให้ฟ้องไปอะค่ะโดยมอบหมายให้ทางทนายของบิ๊กโจ๊กนะคะทางทนายสัญญาพัชระสามารถทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจตอนนั้นนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพราะว่าตอนนั้นดิฉันก็ไม่ทราบว่าบิ๊กเต่าไปพูดประมาณไหนอะมันถึงนำไปสู่ว่าบิ๊กโจ๊กเข้าใจว่านี่คือการหมิ่นประมาทนะคะพอหลังจากนั้นค่ะศาลท่านก็รับเรื่องไว้มาดูแลนิดนึงหลังจากนั้นก็เลยไปสืบดูว่าไม่มีการตรวจร่างกายหรือว่าไม่มีรายงานแพทย์ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจหรือข้อเท็จจริงไปตามนั้นหมายความว่าไม่มีหลักฐานค่ะวันนี้ศาลท่านไม่ได้มีคำสั่งว่าไม่ฟ้องหรือยังไงนะคะแต่ท่านยกฟ้องไปเลยคุณสุวิทย์คือยกฟ้องไปอะค่ะว่าเรื่องนี้อาจจะไม่มีมูลนะคะฐานนั้นพิเคราะห์หลักฐานของโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดียังไม่มีมูลเพียงพอในการประทับรับฟ้องไว้ในการพิจารณาเลยพิพากษายกฟ้องไปก่อนนะคะก็คือไม่ได้เอาไปพิจารณาละค่ะยกฟ้องไปเลย
0: ครับนี่นะดูข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของ4ศพชาวยิวครับ
1: อยู่ไหมเนี่ย
0: ที่ฝังเอาไว้นะครับอยู่ในพื้นที่สุสานบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่รายงานข่าวมาตลอดนะครับเส้นตายเนื่องจากว่าไม่ถูกต่อใบอนุญาตนะครับในการทำสุสานแห่งนี้แล้วทำไงครับต้องมีการนี่นะขุดหลุมนะครับเอาศพทั้งหมดเนี่ย4ศพออกไปอยู่ที่อื่นครับแล้วก็ได้เห็นภาพแล้วครับว่าขุดออกไปเรียบร้อยหมดคุณเลยจ้า
1: เอาหมดเลย
0: โดยบริษัทการชาบาทครับ
1: ชาบาท
0: ดำเนินการนะครับได้มีการนำเจ้าหน้าที่นะครับก็คือว่าเป็นพี่น้องอิสราเอลหรือชาวยิวที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะครับมาอยู่ในที่แห่งนี้แล้วก็สุริยาหีบศพครับเมื่อวานนี้ได้มีการนำโลงมาทั้งหมดนะครับก็คือว่า4โลงครับมาทำการรอรับนะครับผู้ที่บอกว่าถูกฝังเอาไว้เป็นภาพที่บอกต้องใช้รถไปโคครับอันนี้ต้องขอประโทษนะครับว่าผู้สื่อข่าวเราไม่สามารถนะครับช่างภาพครับไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ด้านในได้ครับเนื่องจากว่ามีการกั้นบริเวณเอาไว้ความปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จึงถ่ายภาพได้บริเวณข้างนอกครับข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่าใช้รถแบคโฮนี่ว่าขุดลงไปครับแต่เนื่องจากว่าดินมันอ่อนครับขุดลงไปลึกประมาณสัก3เมตรครับ3เมตรที่ว่านี้มีเจ้าหน้าที่ชาวอิสราเอลนะครับ3คนคุณอลิชาเป็นลมเลยนะนี่ครับท้องฟ้ามันมืดครึ้มแล้วก็ฝนตกมาด้วยครับในที่สุดแล้วก็มีการทยอยนะครับตั้งแต่ช่วงนะครับสายๆจนกระทั่งบ่าย3โมงเมื่อวานนี้ครับเรียบร้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งนะครับในผู้ที่เกี่ยวข้องคือกรมการปกครองครับได้มาแสดงความไว้อาลัยก็คือว่านำนะครับช่อดอกไม้นะมาวางไว้บริเวณหีบศพทั้งหมดครับนี่นะเพื่อเดินทางไปอยู่ที่ใหม่ครับไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ในพื้นที่โน่นครับจังหวัดชลบุรีเป็น

0: ุสานแห่งใหม่ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็อาจจะบอกได้ว่านะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการปิดตำนานนะครับเนื่องจากว่าโฉนดที่ดิน15ไร่ที่ว่านี้บริษัทยื่นขอต่อใบอนุญาตนะครับเมื่อ21ธันวาคมปี66นี่นะแต่นะครับคณะกรรมการกันกองของอำเภอบางคราก็มีมติออกมาแล้วนะครับว่าไม่ต่อใบอนุญาตในปี67ครับเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและก็กายภาพที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มันขัดต่อกฎกระทรวงด้วยนะผิดกับหลักเกณฑ์การสถานที่ตั้งที่ว่านี้ก็จึงไม่ต่อเพราะฉะนั้นพอไม่ต่อไปปั๊บนะครับเนี่ยนะศพทั้ง4ศพนะครับก็ต้องเอาออกจากพื้นที่นี่ไปก็ไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคนในพื้นที่ก็บอกว่ารู้สึกโล่งครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนะก็อยู่ไม่สุขครับ
1: เอาไปแล้วเรียบร้อยปิดตำนานไปนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้ปิดท้ายด้วยภาพอะไรดีคุณชูวิทย์
0: ก็ภาพนี่แหละครับถึงแม้ว่าพี่น้องชาวยิวนะครับจะมาเสียชีวิตในบ้านเราแต่เราก็ทำพิธีนะครับตามพุทธศาสนาส่งท่านไปอยู่ที่แห่งใหม่ก็ลาด้วยภาพนี้เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องทำตามประเพณีชาวพุทธด้วยนะครับลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆนะคะแต่ความหลากหลายนั้นไม่ใช่ความแตกต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เหมือนจับต้องไม่ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องได้เราก็จะยื่นอาณาจักรล้านนา
1: ผมเคยได้ยินว่ามีเมืองมรดกโลกหลายเมืองในโลกนี้นะครับแต่อาณาจักรเป็นมรดกโลกผมยังนึกไม่ออกอาณาจักรล้านนาครอบคลุมกี่จังหวัด

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกับพวกเราเป็นประจำสดๆแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะ
3: ครับผมทักมาคุยนะฮะที่ Facebook 9M Court นะครับคิดเห็นยังไงกับข่าวที่เรานำเสนอในวันนี
2: ้ใช่แล้วค่ะ
3: นะฮะแหมเสื้อวันนี
2: ้เป็นยังไง
3: ระหว่างผมเล่าข่าวอยู่ถ้าหากว่ามีเหงื่อออกมาไม่ต้องตกใจ
2: ช่วงนี้ฝนตกน้องๆเขาก็เห็นว่าอากาศเริ่มเย็นก็กลัวเราจะหนาว
3: โอ้โหหนาคู่เลยดิ2ตัวเนี้ยแล้วของคุณก็บางบาง
2: ดิฉันปกติขี้หนาวแต่วันนี้กำลังดีของพี่ก๊อฟหนาเชีย
3: เหมือนนักกีฬา
2: สร้างความอบอุ่นนิดนึงช่วงนี้อากาศ
3: ดูตัวหนาหนาเดี๋ยวข่าวแรกนี้พาไปที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมฮ
2: ะ
3: มีข่าวที่ค่อนข้างน่าตกใจคือมีบ้านหลังนึงครับก็ไปติดแบงค์เนาะติดจำนองแบงค์สุดท้ายแบงค์เขาก็ยึดไปแล้วก็มาขายท่อตลาดคนเขาก็ติดต่อไปเพื่อซื้อราคามันคงดีแหละพอแบงค์ยืดและปกติราคาจะไม่สูงมาก
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ติดต่ออะไรเสร็จสับปุ๊บก็มีการเข้าไปเช็คในบ้านที่มันน่าตกใจก็คือว่าในบ้านเนี่ยผู้ชมครับมีศพแห้งเป็นกระดูกแล้วอะ
2: ฮะอ
3: ยู่ในบ้าน
2: อุ้ย
3: ถ้าชมพู่ซื้อชมพู่จะทำยังไงรู้สึกยังไง
2: ก็ต้องคิดแล้วว่าจะทำบุญใหญ่ดีหรือว่าจะปล่อยไปดีเกิดอะไรขึ้นอะพี่กอบ
3: ยังดีว่าเขายังไม่ได้ซื
2: ้อ
3: กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อ
2: ค่ะ
3: แต่ขอตรวจดูหน่อยสภาพมันต้องซ่อมแซมมากน้อยแค่ไหน
2: ส่วนใหญ่ต้องเช็ค

0: ไอ้ภาพตอนที่ไปเจอเนี่ยบอกเลยว่าเป็นใครก็หลอนคุณผู้ชมเพราะเขาไปเจอมุ้งกลางอยู่แล้วพอเปิดมุ้งเท่านั้นแหละเจอเป็นซากกระดูกอยู่ในนั้น
1: แห้งหมดแล้ว
0: แห้งแล้วไปตามข่าวนี้ครับนี่คุณผู้ชมนี่ไงเป็นมุ้งแบบเนี้
1: ย
0: แล้วก็เปิดมาเนี่ยฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสภ.แม่ปิงฮะเขาได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านท่าเดือที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเจอโครงกระดูกมนุษย์ภายในบ้านร้างแห่งหนึ่งใกล้กับตลาดชุมชนบ้านท่าเดือซึ่งปล่อยทิ้งร้างมาหลายปีแล้วบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านไม้สองชั้นเดิมทีเขาเปิดเป็นร้านขายของก็อยู่ย่านตลาดอ่ะน
1: ะ
0: ชาวบ้านปกติเขาก็ขายได้ได้ก็ขายแหละนะแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยฮะก็ทราบมาว่าเหมือนไม่มีคนอยู่แล้วบ้านมันก็เลยร้างมาเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: จากนั้นเนี่ยฮะก็มีการขายท่อตลาดก็เลยมีคนติดต่อมาว่าจะซื้อแต่ว่าขอเช็คสภาพบ้านก่อนแล้วเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าไปเจอมุ้งหลังนี้นะฮะกางอยู่ก็เลยเปิดดูว่าในนั้นมันมีอะไร
1: ค่ะ
0: ก็ไปเจอฮะเจอซากกระดูกเป็นโครงกระดูกอยู่บริเวณนั้นตกใจมากก็รีบแจ้งตำรวจไปนะฮะทางตำรวจเขาก็เลยเข้ามาตรวจสอบนะครับตามภาพที่เห็นจากการตรวจสอบถามข้อมูลนะฮะก็ได้ความมาว่าลูกชายของคุณยายที่เคยพักอยู่ด้วยกันเนี่ยปัจจุบันนี้ถูกจำคุกอยู่ที่จังหวัดตากแล้วคุณยายเนี่ยนะฮะคุณยายแกชื่อว่าคุณยายศรีวันอายุประมาณ93ปี
1: ค่ะ
0: สันนิษฐานว่าแบบนี้โครงกระดูกที่พบอาจจะเป็นคุณยายศรีวันนะครับเดี๋ยวรอการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านบอกว่าคุณยายศรีวันเนี่ยอยู่กับลูกชายนะชื่อว่าตีแล้วก็เห็นสองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วล่ะเนาะจนกระทั่งเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วทราบข่าวมาว่าคุณยายค่อนข้างอายุเยอะคงจะไปอยู่กับลูกหลานที่อื่นก็ไม่ได้ติดใจอะไร
1: ค่ะ
0: ก็เลยเข้าใจว่าวันนึงคุณยายคงจะย้ายไปตีเองก็ติดคุกกันเนาะบ้านหลังนี้ก็เลยปล่อยให้ร้างเอาไว้คนเขาถามว่าเอาแล้วไม่สงสัยเลยเหรอมันเงียบมันร้างแบบเนี้ยมันน่าจะมีแบบมีญาติมีใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะชาวบ้านบอกว่าคนก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นตลาดคนมันพลุกพล่าน
1: ค่ะ
0: มันก็ผ่านไปผ่านมาที่สำคัญมันไม่มีกลิ่นอะไรเลย
1: ปกติต้องมีแบบมีผิดสังเกตอะเนาะ
0: กลิ่นเนี้ยเพิ่งมีวันไหนรู้ไหมสองสามวันก่อนจะเกิดเหตุนี้ที่คนเขาไปเจอ
1: แต่เกิดมากี่ปีแล้วไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ตีความซะว่า 5-6 ปีที่ไม่เจอคุณยาย
1: แล้วเพิ่งมีกลิ่น
0: เพิ่งมีกลิ่นประมาณ3วันที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเดินเข้าไปดูในบ้านว่าบ้านสภาพเป็นยังไงจะซื้อดีไหมประมาณนี้เขาบอกว่า 2-3 วันนั้นน่ะก่อนหน้าเนี้ยมันมีกลิ่นอะไรแปลกๆอยู่
1: หรือว่าพอมันเป็นตลาดแล้วคนพลุกพล่านอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นแบบอื่นๆหรือไหมก่อนหน้านั้นก็ไม่แน่ใจเนาะ
0: นั่นน่ะสิแล้วก็จากสภาพของร่างที่เจอเป็นโครงกระดูกเนี่ยฮะหลายๆคนเขาก็เลยบอกแหมดูแล้วก็หดหู่สงสารคุณยายคือถ้าหากว่าเป็นคุณยายเจ้าของบ้านจริงๆนะถ้าเป็นคุณยายศรีวันเนี่ยเท่ากับว่าแกโดนปล่อยทิ้งไว้ที่เนี่ยไม่รู้กี่ปีแล้วโดยที่ไม่มีใครทราบเลย
1: อายุเยอะอยู่บ้านคนเดียวเนาะ
0: เนี่ยครับเดี๋ยวก็ต้องมีการพิสูจน์อีกทีนึงเนาะว่าแกถ้าเป็นคุณยายศรีวันเนาะแกเป็นอะไรถึงได้จากไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
1: นะคะ
0: แต่ว่าก็ตกใจอ่ะนึกถึงว่าเวลาเราไปซื้อบ้านแล้วเปิดไปเจอแบบนี้เนาะ
1: ใครเจอก็ตกใจพี่ก๊อฟคาตาแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าคือเป็นไงมาไงด้วย
0: ใช่
1: ว่าเป็นใครกันแน่ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาไปเรื่องต่อไปคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เราจะเห็นว่าฮิตกันมากเลยกับรถ3ล้อไฟฟ้าที่ไว้ขี่ไปในซอกในซอยซื้อของแถวบ้านขี่พาหลานหลานนี่บ้านหนูก็ไว้พาหลานๆขี่ในหมู่บ้าน
0: มันก็ประหยัดกว่าขับรถไป
1: ใช่ค่ะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็มักจะใช้ชาวเน็ตมักจะเรียกรถจักรยานแบบนี้ถ้าเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เอามาขี่แบบผิดๆน
0: ะ
1: เขาเรียกว่ารถเร่งมรดก
0: ทำไมอ่ะ
1: มันไม่ปลอดภัยถ้าเอาออกมาถนนใหญ
0: ่นะอ๋อมันอันตราย
1: ก็เลยให้ฉายาว่าถ้าออกมาอย่างเงี้ยมันคือรถเร่งมรดกเลยนะเป็นห่วงมากๆเลยเพราะมีคุณยายตัว

0: ตึงค่ะขับ3ล้อไฟฟ้าเนี่ยแหละลุยออกถนนใหญ่แล้วเป็นช่วงที่รถเยอะรถติดหนักๆด้วยเสี่ยงอุบัติเหตุมากๆไปดูเรื่องนี้กันค่ะนี่
1: อุ้ย
0: รูรถใหญ่รถเล็กรถมอเตอร์ไซค์ก็คือเต็มถนนไปหมดเลยคุณผู้ชม
1: รถเมย์คันเบ้อเลอะเลย
0: โอ้โหแล้วแกไม่หลบรถเมย์ด้วยนะเอ้าจะทับเส้นเหลืองอยู่แล้วน่ะอันตรายนะคะ
1: ไม่ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีแกก็แบบว่าเหมือนเอาเส้นสีเหลืองเป็นหลักไงจะได้ขี่ตรงทางไง
0: เป็นแกนกลางไว้ก่อน
1: อัน
0: ตรายนะนอกจากอายุมากแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วบางทีอ่ะการได้ยินเนาะ
1: ใช่
0: เวลาออกมารถจะบีบแตรหรืออะไรอย่างเงี้ยคือการได้ยินจะน้อยลงมากๆเลยค
1: ่
0: ะเนี่ยค่ะเพจ Facebook หมู่บ้านเศรษฐกิจบ้านฉันเขตบางแคบ้านเรามีการโพสต์ภาพแล้วก็ออกมาเรียกร้องความปลอดภัยเพราะว่าคุณยายรายเนี้ยค่ะขับรถ3ล้อไฟฟ้าออกสู่ถนนหลวงแล้วดูท่านั่งคุณยายพี่ก๊อฟเอ้ยนั่งสบายใจเฉิบเลยเวลาขี่เนี่ยเอาขาเกยมาข้างนึงโดยมีการ
1: นี่
0: แบบนี้แบบนี้แล้วนั่งท่าเนี้ยบ่อยมากเพราะแกไม่ได้เขียวมาแค่วันเดียวเป็นประจำ
1: อ๋อเหรอ
0: ถ่ายได้หลายคลิปมากๆแบบนี้เลยค่ะ
1: โอ้เป็นห่วงนะคุณยายจริงๆ
0: เป็นห่วงจริง
1: ๆ
0: เนี่ยเพจนี้เข้ามาโพสต์ไว้แล้วก็ระบุข้อความค่ะเอาไว้ว่าแบบนี้นี่คือปัญหาหนึ่งของชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจเมื่อวงเล็บคุณยายตัวตึงขับรถไฟฟ้าออกสู่ท้องถนนเมื่อเวลาเร่งด่วนตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยประมาณ 5:00 นคนกำลังกลับบ้านเลยของวันที่14กันยายน2559ขณะที่การจราจรคับคั่งเกรงจะเกิดอันตรายวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยมาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยนะครับขอขอบคุณสมาชิกที่ส่งข้อมูลมาที่เพจด้วยนี่แหละเหตุการณ์ที่เอามาโพสต์ไว้คนเข้าไปดูชาวเน็ตก็โอ้โหต่างใจหายใจคว่ำก็เราเห็นอันเนี้ยอันแรกเนี่ยที่เบียดกับรถเมย์เน
1: ี่
0: ย
1: นี่ๆๆดูสิช่องนี้
0: แล้วถ้าไปใกล้ๆอ่ะเป็นมุมอับสายตาคนขับนะ
1: ใช่
0: เพราะรถเขาสูงกว่าปกตินึกออกไหมคะ
1: คร
0: ับ โอ้โหตายแล้วแล้วรถแบบนี้คุณผู้ชมต้องย้ำนะเขาไม่ได้ทำให้ออกมาถนนหลวงกับมันไม่ได้ใช้ความเร็วได้มากมันก็เลยจะร่วมกับถนนหลวงกับรถขนาดใหญ่เนี่ยค่อนข้างลำบากนะคะและอย่างที่บอกทำไมนี่ดีดูท่า
1: อันนี้ก็ใช่เหรอ
0: นี่วันฝนตกใส่ชุดกันฝน
1: ถามจริง
0: จริง
1: ถามจริง
0: คนเดียวกันอุ้ยนี่เกือบสะดุดท่อนะเนี่ยเมื่อกี้
1: อุ้ย
0: เนี่ยดู
1: ยังไงเนี่ย
0: ขึ้นแกตั้งใจเอาขาขึ้นมาอย่างนี้เพราะขาเป็นอะไรไหมหรือว่าน
1: ั่นน่ะสิไม่ทราบได้
0: ชอบนั่งท่านี้ถ้าขาเป็นอะไรก็ไม่น่าปีนขึ้นมาขับได้นะหนูว่านะตั้งแต่แรก
1: ก็จริงก็จริง
0: เนาะนี่แหละเขาบอกที่เรียกว่าคุณยายตัวตึงต้องเรียกจริงๆเพราะเห็นบ่อยเตือนแล้วแต่พอเข้าไปเตือนเจออะไรรู้ไหมคะ
1: ว่าไง
0: ยายด่ากลับ
1: อ้าว
0: มันเรื่องของฉัน
1: ฮะ
0: ทำไมยุ่งอะไรจะขี่ออกมามันก็เป็นสิทธิ์ของฉันที่มันถนนเธอหรือไง
1: เสียงแบบนี้เลยเอ้านั่นนั่นนั่นกล้วยถนน
0: นี่ฉันจะชนมันก็เรื่องของฉันฉันเก็บแต้มอยู
1: ่อ๋อเล่นเกมเอายังไงเนี่ย
0: อันนี้ต่อเติมเอาเองนะคุณผู้ชมนะ
1: จริง
0: แต่เดาว่าคนที่เขาไล่ฟังชาวบ้านเขาเอือมแล้วอ่ะออกมา
1: ชาวบ้านเตือนเราด้วย
0: ยายขี่อย่างนี้อันตรายก็น่าจะโดนด่ากลับว่าอย่ามายุ่ง
1: แล้วลูกหลานน่ะ
0: ไม่รู้อยู่ไอ้นี่นี่นี่อีกท่านึงนี่อันนี้ท่านี้อยู่หน้าบ้านไอ้หน้าบ้านแกไหมไม่รู
1: ้ถามจริง
0: จริง
1: อุ้ยลูกหลานเขาไม่เป็นห่วงเหรอ
0: ก็นั่นนะสิทีนี้ก็เลยมาเนี่ยมาโพสต์เตือนแหละเพราะว่าเวลาไปเตือนอะไรแกก็โดนด่ากลับมากันหมด
1: ครับ
0: แล้วรถคันนี้ก็คือแกเนี่ยเอาเงินหลังเกษียณมาซื้อนี่ชาวบ้านเล่าให้ฟังอย่างนี้นะเออแกเอาเงินที่ได้หลังเกษียณมาซื้อแล้วก็พอจะเป็นคนที่แบบมีเงินกินเงินใช้แหละชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าญาติพี่น้องอยู่ไหนก็เลยมาโพสต์บอกว่าญาติพี่น้องจ๋าถ้าได้ข่าวแล้วกลับมาดูแลหน่อยได้ไหม
1: อ
0: ย่าให้วันนึงมันเกิดอันตราย
1: ใช่
0: นะคะ
1: เดี๋ยวจะมาเสียใจกันที่หลังนะ
0: ใช่เอาล่าสุดอัปเดตกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับคุณยายแล้วค่ะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักเลยนี่บรรยากาศหน้าบ้านคุณยายไปกันเยอะเลย
1: ครับ
0: ไปคุยกันที่หมู่บ้านเศรษฐกิจเขตบางแคนะคะเดี๋ยวรายละเอียดความคืบหน้าเป็นยังไงจะแจ้งในโอกาสต่อไป
1: ฮะ
0: เป็นคลิปไปเปิด
1: จะแจ้งในโอกาสต่อไป
0: ก็มันมีภาพอัปเดตประมาณนี้ว่าลงไปคุยแล้วนะไม่รู้ว่าญาติพี่น้องมีหรือเปล่าแล้วยังไงคุณยายมีปัญหาอะไรมีเรื่องสุขภาพไหมเข้าไปคุยแล้วมีคนเข้าไปเคลียร์เข้าไปคุย
1: คุณผู้ชมเขาอยากรู้ว่าคุณยายจะทำอีกไหม
0: หนูว่าไม่น่าทำแล้วเพราะพอตำรวจไปน่าจะมีการเตือนว่าถ้าออกมาแบบนี้อีกผิดกฎหมายเพราะว่าจริงๆตามหลักเอามารู้ข้อกฎหมายกันเลยไหมบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ามันเหมือนรถมอเตอร์ไซค์นี่มันเป็นรถเล็กที่เราสามารถขับออกไปถนนได้ไหมล่ะมันผิดกฎหมายไหมมาดูข้อกฎหมาย
1: มันไม่ได้
0: ผิดค่ะใช่
1: เอาง่ายๆเนี่ยไม่มีทะเบียนอ่ะ
0: ใช่ พราะรถสามล้อไฟฟ้าหรือรถสกูตเตอร์แบบนี้นะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยเขา

0: าข่ายลักษณะรถที่สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ทีนี้พอจดทะเบียนไม่ได้มันก็เลยผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.จราจรทางบกไง
1: ลงถนนไม่ได้
0: ลงถนนไม่ได้แต่ว่าอ่ะส่วนใหญ่เอามาใช้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ในซอยหมู่บ้านตัวเองอย่างเงี้ยสมมติว่ามีร้านมีบ้านเราร้านขายของชำขี่ไปซื้อของขี่กลับอย่างบ้านหนูก็มีนะเชื่อไหมหนูไม่ให้คนในบ้านขี่ออกนอกหมู่บ้านเลยนะเพราะว่ามันทำความเร็วได้ไม่เสถียรน่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารถใหญ่รถเหยื่อมันจะอันตรายกับเราไหมก็ใช้ขี่พาหลานตอนเด็กๆขี่วนอยู่ในวงเวียนหมู่บ้านอ่ะแค่นั้นก็พอแล้ว
1: มันไม่ปลอดภัยเลย
0: มันไม่ปลอดภัยคุณผู้ชมต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะนี่แหละถ้าเกิดว่าบ้านไหนได้ดูข่าวอยู่แล้วมีรถแบบนี้ฝากด้วยนะเตือนผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือว่าเตือนตัวเองด้วยว่ามันผิดกฎหมายและอย่าไปลงถนนหลวงนะคะเนี่ยแล้วแกขี่สวนเลนด้วยนะเนี่ยเหมือนสวนกลับบ้านอ่ะแล้วพอไปไม่รอดก็ชนกลวยไปเลย
1: เก็บแต้มก็ที่บอก
0: เก็บแต้มหลังจากนี้ไปยังไงเดี๋ยวให้คุณยายมาอัปเดตว่าไม่เอาออกมาอีกแล้วหรือเปล่า
1: อมอะไรไว้ในปาก
0: อมหอน เดี๋ยวตำรวจไม่น่ากล้าออกมาแล้วล่ะเป็นห่วงจังเลยคุณยายโถ
1: จริงพาไปที่พัทยาจังหวัดชลบุรี
0: บ้านดิฉันอีกแล้ว
1: บ้านคุณ
0: แหมเรื่องเยอะแยะนะที่เนี่ยจริง
1: มีกับทุกวันนะในรายการเราเนาะ
0: ถูกต้อง
1: มีหนุ่มคนหนึ่งผู้ชมฮะอายุ17ปีเขาก็ไปเจอว่าเหมือนเป็นคู่รักแหละนะฮะเป็นหรือเป็นแฟนกันไม่รู้ได้เป็นชาวต่างชาตินะผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนไทยก็สังเกตดูว่าเอ๊ะเหมือนจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเขาก็เฝ้าดูนะครับจนทราบมาว่าคู่เนี้ยเขาทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องอะไรรู้ไหม
0: เรื่องอะไรคะ
1: กุญแจรถหายเอาไว้ตรงไหนอะไรประมาณแบบเนี้ยเขาก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยคุณผู้ชมการเข้าไปช่วยของเขาทำให้เขาได้ไป1ฮะ
0: ได้ไป1รางวัล
1: 1หมัด
0: เอ้าไปช่วยยังไงได้1หมัด
1: ผู้ชายชาวต่างชาติต่อยเข้าไปที่หน้า
0: เอ้า
1: เหตุการณ์เป็นยังไงไปตามข่าวนี้ครับนี่คุณผู้ชมครับนี่ตอนมีเรื่องนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะฮะที่สภ.เมืองพัทยาครับเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะเหตุเกิดบริเวณถนนพัทยาใต้แถวๆร้านอาหารแห่งหนึ่งก็รีบไปตรวจสอบไปพบว่าหนุ่มคนหนึ่งฮะอายุ17ปีชื่อว่านายสราสินเนาะถูกชายชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายหลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือว่าผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้เขามีปากเสียงกันเกี่ยวกับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์สูญหายก็เลยถามกันว่าอ้าวแล้วยังไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโดนต่อยอ่ะทำไมเข้าไปช่วยเขาล่ะนายสราสินเล่าว่าเขาไปเห็นชายชาวต่างชาตินะครับกับผู้หญิงนะคาดว่าเป็นแฟนกันเข็นรถมอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านสะดวกซื้อหลังจากนั้นฮะก็เหมือนว่าเอารถเนี่ยไปฝากจอดเอาไว้แล้วทั้งสองคนก็เดินทางต่อไปทางพัทยาใต้ตัวเขาเองก็ด้วยความหวังดีอ่ะเขาก็เลยแบบว่าจดจ้องก็ดูอยู่แล้วก็แบบเป็นห่วงเนาะก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นไหมจนทราบว่าอ๋อเนี่ยเขามีปากมีเสียงกันนะเพราะว่าหากุญแจไม่เจอ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วฝ่ายหญิงมาบอกเขาบอกว่าช่วยพากลับไปที่รถหน่อยได้ไหมจะไปหากุญแจอีกรอบ
0: อ๋อ
1: เผื่อมันซุกอยู่ใต้บ่งใต้เบาะอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเขาก็พามานะครับพอมาถึงบริเวณรถไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้หญิงไปคุยอะไรกับผู้ชาย
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นผู้ชายเดินมาต่อยตัวเองเลย
0: อ้าวการสื่อสารผิดพลาดยังไงหรือเปล่าง
1: งไหมล่ะ
0: งงสิคะ
1: แต่คนก็ตั้งคำถามเยอะว่าเอ๊ะพี่เข้าไปช่วยยังไงทำไมมัน
0: ทำไมโดนมาหนึ่งหมัด
1: สุดท้ายไม่สื่อสารกันแล้วมันมีปัญหาอะไรอ่ะเนี่ยฮะตัวคนที่ไปช่วยเนาะหนุ่มคนนี้อายุ17เขาก็บอกเขาก็งงอ่
0: ะ
1: ก็หวังดีอยากจะไปช่วยเฉยๆก็ไม่รู้ว่ามาต่อยเขาทำไ
0: ม
1: นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มารวบตัวชาวต่างชาติคนนี้ไป
0: เห็นวิ่งหนีตำรวจใหญ่เลยเมื่อกี
1: ้เอาไปสงบสติอารมณ์เนี่ยเหมือนคุมไม่ค่อยได้
0: ใช่
1: เกรี้ยวกราด
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะเดี๋ยวก็ดำเนินคดีตามกฎหมายฮะ
0: มีแต่เรื่องแบบน่าปวดหัวนะบางข่าวที่เราอ่านน่ะก็คือแบบคนอารมณ์ร้อนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรเรื่องต่อไปที่ชมพู่จะอ่านก็เป็นเช่นเดียวกันโอ้โหมีชายคนนึงค่ะถือปืนยาวบุกบ้านคุณยายวัย67ปี
1: เอ้า
0: บอกลูกชายยายเนี่ยออกมาจะยิงทิ้งสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมที่เดือดขนาดนี
1: ้
0: ลูกชายของคุณยายเนี่ยไม่ยอมนั่งกินเหล้าต่อเป็นเพื่อน

0: ฮะ
1: ค่ะ
0: เอ้าก็เขาไม่อยากกินแล้วไง
1: ก็เขาไปนั่งกินด้วยกันแล้วลูกชายยายเนี่ยเมาแล้วอยากกลับเขาก็เลยกลับมานอนชายคนนี้ไม่พอใจหยิบปืนยาวมาลูกชายออกมาดูนี่ไม่งั้นจะยิงทิ้งโกรธที่ไม่ยอมนั่งกินเหล้าต่อเป็นเพื่อนปวดหัวไหมล่ะข่าว
0: ปวดหัวกำลังจะถามว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันไหมเนี่ย
1: ไม่รู้

0: นี่ลงมาคว้าปืนนี่ปืนยาวแล้วคุณผู้ชม
1: โอ้โห
0: ปืนยาวเลยมาที่หน้าบ้านเลยนี่คุณยายอยู่หน้าบ้านเห็นมั้ยน่ากลัวมากบอกยายลูกยายอยู่ไหนเรียกมันออกมานี่เห็นมั้ยได้ยินมั้ย
1: ครับครับ
0: เรียกมันออกมาย้ายก็โอ้โหยายใจเด็ดมากนะ
1: จริง
0: ยาย
1: ก็ห่วงลูกอ่ะก็ต้องขวางไว้ก่อนนะ
0: ยายยืนปกป้องนะ
1: แล้วคนที่กลับมานอนก่อนเขาไม่ช่วยจ่ายหรืออะไร
0: ไม่รู้เหตุผลลึกๆแต่มีข้อมูลบางส่วนเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ผู้เสียหายคุณยายเนี่ยอายุ67ปีแล้วที่ยืนอยู่หน้าบ้านเมื่อกี้ค่
1: ะ
0: คุณผู้ชมชื่อว่านางสมคิดค่ะเขาบอกผู้ชายคนนี้ที่ถือปืนยาวเนี่ยอายุ45ปีชื่อว่านายสุเทพเนี่ยอยู่ดีก็เข้ามาเอะอะวายๆพูดจาข่มขู่บอกว่าจะยิงลูกให้ตายเลยขนาดนั้นลูกเขาอะถามว่าอยู่ในบ้านไหมอยู่นะลูกเขาอายุ44ปีค่ะชื่อว่านายไอหลบอยู่ทางผู้ก่อเหตุก็พยายามตะโกนออกมาให้เรียกให้ออกมาแต่ลูกชายเขาก็ไม่ได้ออกมาก่อนที่เนี่ยอารวาสอะไรเสร็จป้าก็ถือปืนยาวขึ้นรถพ่วงแล้วก็ขี่ออกไปคุณยายบอกคุณยายตกใจมากเลยนี่เล่าไปยังตกใจอยู่เลยต่อมาก็เลยให้ลูกสาวเนี่ยพาเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองกำแพงเพชรเพื่อเตรียมดำเนินคดีกับนายสุเทพนะคะไปดูฝั่งลูกชายเขาเล่าให้ฟังอีกมุมว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นายไอบอกว่าชนวนการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะเกิดมาจากนายสุเทพคนนี้เขาไม่พอใจที่เขาตัวไม่ยอมตัวลูกชายเขาเนี่ยไม่ยอมนั่งกินเหล้าต่อไปกินมาด้วยกันแต่สนิทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะข้อมูลไม่ได้ละเอียดตรงนี้นะคะก็คือไปนั่งดื่มมาด้วยกันแต่เหมือนยังกลางวันอยู่แล้วนี่กี่โมงเนี่ยเหมือนบ่ายสอง
1: สิบโมงกำลังจะสิบเอ็ดโมงนั่นน่ะ
0: ยังเช้าอยู่เลย
1: ใช่
0: เขาก็ไม่
1: หรือว่าเขา
0: หรือว่าต่อ
1: ดื่ม
0: ข
1: ้ามมา
0: อาจจะสังสรรค์ตั้งแต่กลางคืนแล้วพอเช้าแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยนายไอบอกว่าไม่ไหวแล้วจะกลับเพราะเดี๋ยวมีงานตอนเช้าทำให้นายสุเทพไม่พอใจเพราะหนีกลับมาก็เลยถือปืนบุกมาที่บ้านก็บอกขณะนั้นแม่อยู่หน้าบ้านแล้วตัวเองก็ไม่กล้าออกไปเหมือนกันแปลกไหมล่ะ
1: แปลกสิ
0: เป็นเพื่อนกันแล้วโมโหทำไมกินเมาแล้วก็พอแยกย้าย
1: ก็ดื่มไม่ไหวอ่ะ
0: คนนึงดื่มไม่ไหวถ้าพี่ดื่มไหวพี่ก็ลุยต่อเหงาเหรอไม่มีเพื่อนคุยกินกันสองคนหรือเปล่า
1: ใช่เหรอ
0: แต่ถือปืนยาวมาอย่างนี้ก็โหผิดเต็มๆนะคะ
1: ก็โกรธอะไรขนาดนั้น
0: โกรธอะไรขนาดนั้นหรือว่าอย่างมีกรณีพี่ก๊อฟคืออะไรไปกินที่ร้านกันแล้วไม่ช่วยหารไม่ช่วยจ่าย
1: หรือเปล่าก
0: ลับมาก่อนอ่ะมันมีหลายสาเหตุไอ้นี่เราก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะคุณผู้ชม
1: เอองงเลยอ่ะ
0: แต่
1: คุณเคยไหมแบบนี้
0: เคยเจอค่ะ
1: เหรอ
0: เคยเจอว่าจะกลับเหมือนกัน
1: แล้วเพื่อนโมโห
0: ค่ะ
1: อ้าวโมโหจริงจังหรือเล่นๆ
0: จริงจัง
1: อ้าว
0: เนี่ยก็เลยงงก็น้ำเปลี่ยนนิสัยไงก็เป็นไปได
1: ้อ้าวเหรองงเลยอ่ะ
0: จริง
1: ทำไมมันต้องโกรธกันด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยากให้กัสวุฒิอ่ะหนูอยู่กับพี่กับพี่โอ้โหเพิ่งสองทุ่มไม่พี่กลับแล้วเหรออยู่อีกสักสองชั่วโมงได้ไหมล่ะ
1: เอ้าเราก็ต้องถามมีงานมีอะไรเหรออ
0: ีกสิบนาทีได้ไหม
1: ไปเถอะกลับเถอะ
0: เป็นแบบก็อ้อนแบบน่ารักน่ารักแต่ถ้าใครจะกลับก็ปล่อยกลับอยู่ดี
1: แต่นี่คือโกรธคุณเลยเหรอ
0: มีคนโกรธ
1: เออแปลก
0: เออ
1: แล้วติดเรื่องว่าสังสรรค์ไปทำไมนะแบบนี้
0: นั่นน่ะสิ
1: สังสรรค์มันก็มีความสุขสิ
0: อะข้ามไปเลยดีกว่า
1: ได้พาไปดูคดีนี้น่ากลัวมากนะชาวเน็ตตั้งชื่อว่าคดีสะเทือนต่อมน้ำลาย
0: อะไรย่ะ
1: เหมือนดูพวกซีรีส์เชอร์ล็อกโฮมนะนี่คือคดีสะเทือนต่อมน้ำลาย
0: ไม่เคยได้ยินคดีแบบนี้เลยอ่ะ
1: เหตุการณ์เกิดจากการขโมยตะลิงปิงสะเทือนต่อมน้ำลายไหมสะเทือนไหมชมพู
0: ่โอ้ยแค่พูดกันน้ำลายไหลแล้วเนี่ยมันเปรี้ยวมันเข็ดฟันเนาะตะลิงปิงน่ะ
1: เนี่ยต้องแอบเช็ดเลยอ่ะ
0: เออคนเราเป็นอะไรนะคุณหมออยากหาถามผู้เชี่ยวชาญดร.เจตทำไมเราพูดถึงอะไรแบบนี้แล้วเราน้ำลายไหลอ่ะ
1: สมองจดจำรสชาติ
0: หรือว่ามีคลิปอะไรคนบีบมะนาวใส่ปากกินมะขามเปียกเราไปด้วยอ่ะ
1: สมองจำรสชาติได
0: ้มาเยอะเลยทีนี้ผู้ชม
1: เอ้าไปตามคดีนี้ฮะคดีสะเทือนต่อมน้ำลายเชิญครับนี่ฮะผู้ชมนี่เป็นตอนที่รวบตัวมาแล้วนะ oh. เพจ Facebook ชื่อว่าจานต้าพาจวดนะ เขาโพสต์ภาพแล้วก็คลิปฮะเหตุการณ์ในการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์แล้วก็มีระบุข้อความว่าลักทรัพย์บักตะลิงปลิงในเวลากลางคืนเวลาเข้าไปข้างในเองไม่อายตอบเขาหรือวะคงหมายถึงว่าตอนที่แบบโดน

0: ไปแล้วอ่ะเออแล้วก็ในเรือนจำอย่างเงี้ยว่าเอ้ยโดนจับอะไรมาคดีอะไรอ๋อกูไปลักบักตะลิงปิงเขามา
1: ขโมยตะลิงปิง
0: เขาก็พิมพ์ข้อความมาแบบนี้คือแบบเข้าไปแล้วอ่ะเออไม่อายเขาเหรอติดคุกข้อหาแรกขโมยตะลิงปิงอย่างเงี้ย
1: ตามกฎหมายเขาคิดยังไงกี่ลูกกี่วาระเน
0: า
1: ะ
0: มา
1: อยากรู้เลย
0: คดีนี้นะฮะต้องบอกว่าฮือฮามากในโลกโซเชียลเพราะว่างงว่า1ขโมยทำไมตะลิงปิงอยากกินขนาดนั้นเลยเหรอก็ขอเขาสิอันนี้คำถามแรก
1: ขอได
0: ้คำถามที่2ก็ตะลิงปิงอ่ะก็ไม่เป็นไรมั้งล่ะเออเนาะแต่มันมีคำขยายครับ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะผู้ก่อเหตุเข้าไปขโมยในห้าง
1: อ๋อแหมนึกว่าเป็นแบบมีคนปลูกไว้แล้วเข้าไปเด็ดมากินหิว
0: ไม่ได้ไปสอยตามบ้าน
1: อ๋อในห้าง
0: ไปขโมยในห้างแล้วรอปภ.ไปเจอเข้
1: า
0: ก็เลยจับ
1: ค่ะ
0: พอจับปั๊บไอ้หนุ่มที่ขโมยตะลิงปิงไปชกหน้าเขา
1: เอาไม่ใช่แค่ตะลิงปิงแล้ว
0: นี่ไงชาวบ้านประชาชนแถวนั้นก็เลยช่วยกันจับ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะไอ้ช่วยกันจับนี่แหละเป็นประเด็นในแง่ของข้อกฎหมายหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาถือว่าเป็นกรณีความผิดซึ่งหน้าซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปิดโอกาสให้ราษฎรทั่วไปสามารถเข้าทำการจับกุมผู้กระทำความผิดและส่งตัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทันทีก็คือถ้าว่าเจอขโมยต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราเข้าไป
1: ช่วย
0: จ
1: ับ
0: ได้แต่ฟังให้จบแต่ห้ามใช้กำลังเกินกว่าเหตุห้ามมีการทำร้ายร่างกายห้ามกักตัวไว้เกินความจำเป็นและห้ามใช้ความรุนแรงมิฉะนั้นประชาชนทั่วไปที่เข้าไปช่วยจับกุมคุณอาจจะต้องเผชิญประเด็นทางกฎหมายหรือมีความผิดได้เช่นกันทีนี้เราไม่เห็นคลิปไงไม่รู้ว่าตอนเข้าไปช่วยกันจับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหรอทำไมถึงเตือนกันแบบนี
1: ้เพราะรปภ.ปูดไปแล้วเพราะคนนี้เขาต่อยไปแต่ตอนที่ประชาชนลุมจับไม่รู้ว่าลุมยังไง
0: น่ะ
1: จับไม้จับมืออย่างเดียวไหมล่ะ
0: ทำไมถึงต้องเตือนแบบนี้ล่ะ
1: ก็อยากเกินกว่าเหตุ
0: ทีมงานได้เห็นคลิปไหมสรุป
1: ก็มีเหมือนแบบเนี่ยเลยสติกเกอร์สีเหลืองมาก็เหมือนหัวแดงๆอยู่นะ
0: เราเนี่ยเราก็ช่างสังเกตเน
1: า
0: ะ
1: หรือแกร้อนแหละตอนพาตัวมาโรงพักอากาศมันร้อน
0: ความดันขึ้น
1: อ่
0: ะ
1: ใช
0: ่
1: ก็เป็นแบบนั้นได
0: ้เป็นคำเตือนนะฮะเวลาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะอย่าไปใช้กำลังกับเขาแต่ช่วยกันจับอะไรเงี้ยได้ไม่งั้นเดี๋ยวคุณอาจจะมีความผิดเอง
1: นะคะ
0: นะครับ
1: ถึงข้อกฎหมายด้วยนะมาฝากกันไว้ช่วยเหลือกันได้แหละแต่ต้องรู้ข้อกฎหมายด้วยเนาะ
0: ตะลิงปิงนะจิ้มกับกะปินะโอ้โห
1: บางคนเอามาตำนะตำเหมือนตำมะยมตำตะลิงปิงอะพักโฆษณาดีกว่าย
0: ังยัง
1: ยังไม่ไหวแล้วจะออกไปซื้อยำแล้วเนี่ย
0: โอ้
1: คุณผู้ชมเอาไปดูเรื่องราวต่อไปนะคะโอ้โหอันนี้น่าเห็นใจมากๆคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวของคุณยายวัย90ปีแล้วค่ะแล้วคุณยายท่านนี้นะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยเดินเองไม่ได้แต่มีเหตุจะต้องเข้าไปทำธุระในตัวเมืองชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องช่วยแบกคุณยายเดินเท้ากว่า9กิโล
0: โ
1: อ้โหเพื่อเข้าไปในเมืองไปดูเรื่องนี้กันค่ะเนี่ยแหละค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะมีการโพสต์เหตุการณ์ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันค่ะช่วยกันแบกคุณยายท่านนี้ค่ะวัย90ปีลงจากหมู่บ้านบนเขาเนี่ยช่วยกันแบกลงมาแบบนี้เลยเพื่ออะไรรู้ไหมคะไปทำบัตร ATM ที่ธนาคารในตัวเมือง
0: คือต้องไปยืนยันตัวตนไงใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้ย
1: นี่แหละเหตุการณ์เกิดขึ้น14กันยายนที่ผ่านมาค่ะคนที่มาช่วยเนี่ยต้องขอขอบคุณนะมีผู้นำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ไฟป่าอสม.และชาวบ้านในหมู่บ้านเกาะสะเด้งค่ะช่วยกันพาตัวคุณยายคุณยายชื่อว่าคุณยายเซอป่วย
0: ครับ
1: อายุ90ปีอย่างที่บอกแล้วคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะไปไหนมาไหนเองไม่ได้คือบัตรประชาชนไม่ใช่บัตรประชาชนบัตร ATM คุณยายมีปัญหาใช้งานไม่ได้เนี่ยก็เลยต้องช่วยกันเนี่ยพาคุณยายไปในตัวเมืองสังขละบุรีค่ะช่วยกันใส่เปลแบบนี้แบบผูกกับไม้ไผ่เนาะแบกลงมาจากบ้านบนภูเขาแล้วก็ช่วยกันอุ้ม ขึ้นรถที่มาจอดรอคันนี้แหละค่ะก็ระยะทางที่แบกลงมา9กิโล
0: ไม่แน่ใจว่าแบบนี้แบบถ้าเกิดเราไปแจ้งสาขาธนาคารน่ะเขาอาจจะแบบเป็นเคสพิเศษมาไหม
1: อย่างก่อนหน้านั้นที่เป็นเรื่องของต้องลงทะเบียนอะไรแบบนี้แล้วมีผู้ป่วยที่ยื่นคำร้องไปเขาก็มีเจ้าหน้าที่มาถึงบ้านนะไม่รู้กรณีนี้จะมีไหมเนาะแล้วตอนที่ไปช่วยคุณยายลงมาวันนั้นอะฝนตกอีกลงมาจากเขา9กิโลแล้วฝนตกด้วยคุณผู้ชมแล้วก็พาขึ้นรถไปที่ธนาคารนะคะอย่างที่บอกบัตรมีปัญหาทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้ ATM ได้แล้วคนเฒ่าคนแก่เนาะบางทีจะใช้แอปสายตาการใช้ความคล่องตัวทางโทรศัพท์ก็อาจจะไม่ปลอดภัย
0: แล้วอย่างเคสเนี้ยเอาจริงนะต่อให้มีคนช่วยแบกไปอะเหนื่อยนะ
1: เหนื่อยคุณตัวคุณยายเองก็ต้องเหนื่อย
0: ตัวคุณยายอะเหนื่อย
1: ไม่แน่ใจเนาะฝากเรื่องนี้ไว้หน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามีคนที่มีปัญหาแบบน
0: ี้
1: อยู่ตามต่างจังหวัดตามหมู่บ้านที่แบบเดินทางลำบากโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะดินสไลด์ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยเผื่อเจ้าหน้าที่จะให้ความสะดวกสบายเนาะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วย
0: ทำไมต้องทำบัตร ATM อ่ะ
1: เหมือนเขาจะต้องเอาบัตรอันนี้ณตรงหมู่บ้านคุณยายอาจจะต้องใช้บัตรนี้ในการทำธุรกรรมได้แต่พอบัตรใช้ไม่ได้มีอาจจะมีแค่ตู้แต่ทีนี้มันแก้ไขทั้งตู้ไม่ได้ก็เลยต้องไปที่ธนาคาร เพื่อไปแก้ไขไปเรื่องเอกสารไปเรื่องสแกนหน้ายืนยันอะไรก็แล้วแต
0: ่เห็นใจเลยอ่ะ
1: เห็นใจเนาะ
0: ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะม
1: ี
0: น้ำใจพาคุณยายไปอ่ะโอ้
1: เนาะฝากด้วยนะคะไปดูเรื่องต่อไปคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะต้องบอกว่าเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความมั่นคงในชีวิตเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคที่ค่าครองชีพและภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นการมีวินัยทางการเงินค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ทุกคนควรให้ความสำคัญล่าสุดนะคะสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเพื่อพัฒนาทักษะการวางแผนและบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสหสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์หรือว่าสสทวทค่ะนำโดยคุณหญิงณัฐธิกาวัฒนเวคินอุบลกุลประธานสหพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยค่ะจัดโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16กันยายน2569ณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งปีนี้นะคะจัดขึ้นเป็นปีที่11แล้วค่ะเพื่ออบรมสร้างวิทยากรพี่เลี้ยงทางการเงินให้กับหน่วยงานและองค์กรสมาชิกสมาคมและจะขยายผลให้หน่วยงานและองค์กรสมาชิกสมาคมทั่วประเทศนำโครงการนี้ค่ะไปรณรงค์ในจังหวัดต่างๆของตนเพื่อสร้างการตระหนักรู้การบริหารจัดการการเงินและการมีวินัยทางการเงินที่ดีค่ะ
0: สำหรับวันที่15กันยายน2519นะครับเป็นการอบรมหลักสูตรก้าวสู่คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงินโดยคุณชยุทธปริญญาธนกุลวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวันที่16กันยายน2519เป็นการอบรมต่อยอดความรู้การลงทุนหัวข้ออัปเดตเทรนด์ครึ่งหลังปี2026สร้างพอร์ตแกร่งรับมือความผันผวนโดยคุณนฤมลบุญสนองวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยการเสวนาหัวข้อแนวทางการเผยแพร่โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินของสหพันธ์และภาคีรวมถึงพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณนำร่องประจำปี2519และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมอีกด้วยครับ
2: การนี้จะเป็นโครงการถาวรของสหพันธ์และก็สมาคมสมาชิกในการช่วยให้ประชาชนได้ตระหนักรู้นะคะถึงเรื่องของการมีวินัยที่ดีนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การที่ท่านจะปลอดหนี้หรือมีหนี้ที่เหมาะสมสร้างความตระหนักรู้ก็คงจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการมีวินัยเพียงเท่านั้นนะคะเรายังให้ความรู้ในเรื่องของการออมเพื่อการเกษียณอายุนะคะการลงทุนที่ถูกต้องขณะเดียวกันในปัจจุบันก็มีปัญหาเรื่องของ เรียกว่าดิจิทัลเคอร์เรนซีที่มีพวกบรรดาสแกมเมอร์อะไรมากมายที่มาหลอกลวงนะคะเราก็จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยเชื่อมั่นว่าเราก็จะมีสังคมที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดหนี
3: ้สหพันธ์มีสมาชิกที่เป็นสมาคมทั้งหมด24แห่งทั่วประเทศนะคะเราก็ให้สมาคมต่างๆเนี่ยไปจัดทุกปีซึ่งเป็นโครงการถาวรแล้วก็ขยายผลไปเรื่อยๆค่ะก็หวังว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นขอให้ท่านเริ่มต้นจากตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมนะคะแล้วท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตไปอย่างมั่นคง
4: เราขับเคลื่อนองค์กรสมาชิกทั่วประเทศเลยเรามีอยู่ 1,380 กว่าคนนะคะปัจจุบันเราค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะคะเราขยายองค์กรสมาชิกในการวางแผนทางการเงินไปทั่วประเทศเลยค่ะทุกภาคค่ะตอนนี้เรามีทุกภาคแล้วแต่อาจจะไม่ครบทุกองค์กรสมาชิกนะคะอนาคตเราทำได้แน่นอนค่ะ
1: ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะกับการวางแผนทางด้านการเงินนะคะ
0: ครับ
1: นำมาฝากกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: Trackmania Food Festival ทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Trackmania
7: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
8: แซ่บทุกมุมมอง
9: แซ่บทุกเรื่องราว
10: แซ่บแบบนี้ต้องดู
7: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกาะสมุยมีหนุ่มไอริสคนหนึ่งชื่อว่านายออลฮาบิสันเขาเป็น CEO ผู้ก่อตั้งองค์กรช่วยเหลือสุนัขชื่อว่ามูลนิธิ Happy Dog Go เขาไปวิ่งมาคุณผู้ชมวิ่ง120กิโลเมตรไกลไหม
2: ไกลนะ
1: ในเวลา24ชั่วโมง
2: หู
1: เพื่อหาทุนฮะมาสร้างโรงพยาบาลให้กับหมาจรบนเกาะสมุย
2: ค่ะ
1: เหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะสุดท้ายครับทำให้เขาสามารถได้รับยอดบริจาคมาถึงประมาณตีเงินไทยนะ50ล้านบาท
2: ฮะ
1: นี่นี่นี่นี
2: ่ว้าว
1: เขามีกติกาครับในการรับคำท้านี่นะก็คือวิ่ง5กิโลเมตรทุก1ชั่วโมงก็จะคงจะประมาณแบบว่าวิ่งไปพักไปอย่างเงี้ยตามที่ร่างกายพอไหวนะ5กิโลมันก็ถามว่าไกลมั้ยไกล
2: ไกลนะ
1: ก็ไม่น้อยอ่ะแต่ว่าก็ยังดีว่ายังมีแบบวิ่งไปพักไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับเหตุการณ์นี้นะฮะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่12 13กันยายนที่ผ่านมาโดยทางเพจ Happy Dog Go นะฮะเขานำภารกิจสุดโหดของนายออฮาบิสันหนุ่มไอริชคนนี้เอามาลงเอาไว้ว่ารับคำท้านะวิ่ง5กิโลเมตรทุก1ชั่วโมงต่อเนื่อง24ชั่วโมงก
2: ็
1: คือ1วันน่ะ
2: เต็มๆเลย
1: รวมระยะทางนะครับ120กิโลเมตรเพื่อหาเงินไปสร้างโรงพยาบาลหมาจรที่ชื่อว่าทีน่าฮอสพิทอลบนเกาะสมุยทำไมอ่ะทำไมเขาถึงอยากสร้าง
2: นั่นน่ะสิคะ
1: เขาเคยมีสุนัขชื่อทีน่า
2: เอาตัวนี
1: ้นี่นี่นี่โดยที่ทีมฮะทีมงานไปเจอในสภาพผอมโซตามภาพนี
2: ้

0: ถูกล่ามเอาไว้และเคยถูกใช้เพาะพันธุ์มาก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าน้องทีน่าเนี่ยฮะหลังจากช่วยมาแล้วเนี่ยก็อยู่กับทีมได้แค่6เดือน
1: ค่ะ
0: ก็จากไปด้วยอาการป่วยมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้กับนายอว่าไม่ได้ละเราต้องสร้างโรงพยาบาลนะเพื่อช่วยเหลือหมาจรแล้วก็เป็นที่ระลึกถึงทีน่าด้วย
1: โอ้น่ารักจังเลยนี่คือขึ้นโครงแล้วนะเนี่ย
0: เนี่ยฮะเขาจะสร้างนะครับเป็นโรงพยาบาลที่มีห้องผ่าตัด2ห้องมีเครื่องเอ็กซเรย์มีห้อง ICU แล้วก็สามารถจะรองรับหมาค้างคืนได้15ตัว
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยฮะหลังจากที่วิ่งไปแล้วยอดบริจาค ก็สูงถึง50ล้านบาทเลย
1: โหแต่เขาสร้างใหญ่โตมากเลยนะ
0: ก็จริงจังอ่ะ
1: จริงจังเลย
0: จริงจังอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วโรงพยาบาลอุปกรณ์แต่ละอย่างราคาสูงมากนะคะ
0: ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยคือจะเปิดรักษาฟรีด้วยหรือเปล่า มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าในเมื่อเจตนาอยากจะช่วยหมาจร
1: ค่ะแต่หนึ่งในเจตนานอกจากจะช่วยหมาเราก็ต้องรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนไทยเนาะแต่เขามาอยู่ที่ผืนแผ่นดินเราแล้วเขาก็ทำไว้ที่บ้านเราแสดงว่าใจแบบต้องรู้สึกมีความสุขไปด้วย
0: นะฮะก็คนไทยก็น่ารักอะครับก
1: ็ช่วยกันบริจาค
0: ช่วยกันบริจาค
1: เพราะจริงๆก็วันหนึ่งก็ต้องเป็นของส่วนรวมอยู่ดีใช่ไหมคะก็ได้ใช้ประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน
0: แต่เชื่อว่าในความที่เขาเป็นชาวต่างชาติเนา
1: ะ
0: ก็คงมีคนต่างชาติช่วยบริจาคด้วย
1: ใช่เราค่าเงินเนาะที่ทำข่าวไปเนาะเวลามารวมก็จะได้เยอะหน่อยเอาจริงๆเกาะสมุยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ชาวต่างชาติก็เลือกเป็นหนึ่งเป้าหมายในการมาเมืองไทยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆเนาะถ้าสร้างเสร็จแล้วรายงานกันต่อนะคะไปถึงเรื่องของหุ่นยนต์กันบ้างคุณผู้ชมเรามีรายงานกันเรื่อยๆเลยช่วงนี้ก็มีการคิดค้นหุ่นยนต์แบบนู้นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงหุ่นยนต์ออกกำลังกาย
0: เยอะไปหมด
1: หุ่นยนต์ช่วยเหลือโอ้โหเยอะไปหมดเลยแต่ว่าล่าสุดมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปนึงปกติหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็จะเป็นระบบใช้เทคโนโลยีซึ่งจะต้องมีเมมโมรี่ใส่เข้าไปป้อนข้อมูลรับคำสั่งจากสิ่งที่ทำกำหนดเอาไว้แต่ล่าสุดเขาพยายามคิดค้นหุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้จากการที่คนใช้มือสอน
0: ฮะยังไง
1: เรียนรู้เหมือนแบบพี่ก๊อฟทอดไข่ไม่เป็นใช่ไหม
0: ครับ
1: หนูจับมือพี่ก๊อฟทอดไข่เรียนรู้จากการเรียนรู้ด้วยกันแบบเนี้ย
0: แบบนั้นเลย
1: พี่ก็เมมนี้เข้าไปแล้ววันหนึ่งพี่ก็ทำได้
0: เหรอ
1: แต่นี่คือหุ่นยนต
0: ์โอ้
1: ไปดูเรื่องนี้กันค่ะรีวอร์ด AI ค่ะใช่นี่หุ่นยนต์บาร์เทนเดอร์นี่แหละเขาไม่ได้ป้อนข้อมูลนะอันนี้เขาเหมือนแบบว่าจดจำจากสิ่งที่มนุษย์สอนตอนนี้กำลังเป็นการทดลองอยู่ว่าเป็นยังไงตามขั้นตอนนะคะ
0: เหมือนครูพักลักจำอะไรไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: เหรอ
1: นี่แหละค่ะที่บอก AI เปิดตัว OM1 โมเดลพื้นฐานสำหรับหุ่นยนต์ Robot Foundation Model รุ่นแรกของบริษัทนะคะโดยเขามีแนวคิดสำคัญเลยก็คือการให้ AI เรียนรู้ทักษะการหยิบจับและการจัดการวัตถุจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยตรง
0: ครับ
1: นี่ค่อยๆดูขั้นตอนเข้าไปนะอาจจะแบบตอนแรกๆอาจจะดูงงๆนี่ๆๆให้ดูว่าเออเราใช้การหมุนล็อกแบบนี้นะซ่อมแซมแบบนี้นี่เห็นมั้ยลักษณะนิ้วเหมือนคนเลยอ่ะนี
0: ่อุ้ย
1: ไขน็อต
0: อุ้ย
1: หยิบจับ
0: แล้วถ้าเกิดบางเรื่องเราไม่สอนเขาแต่เขาจำไปอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ฮะ
1: อย่าเพิ่งให้ถึงขั้นนั้นเขาน่าจะต้องมีการควบคุมมันได้ในระดับนึงแหละถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะเป็นหุ่นยนต์หยิบจับแบบนี้ค่ะเป็นการเรียนรู้ทักษะหยิบจับและจัดการวัตถุจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์นะคะแทนการพึ่งพาข้อมูลที่เก็บจากการควบคุมหุ่นยนต์แบบเชอรีโอเปอเรชั่นซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานโรบอทปัจจุบันนะคะซึ่งตามข้อมูลเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้การใช้ข้อมูลควบคุมหุ่นยนต์โดยตรงบริษัทระบุว่าโมเดลสามารถนำไปใช้แบบซีโร่ช็อตกับหุ่นยนต์หลายรูปแบบตั้งแต่เรื่องของแขนกลบนโต๊ะเนี่ยจำพวกหุ่นยนต์ที่เป็นลักษณะของแขนแบบนี้แขนกลอุตสาหกรรมจนไปถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยโดยไม่จำเป็นจะต้องปรับแต่งโมเดลเฉพาะสำหรับหุ่นยนต์แต่ละตัว
0: ครับ
1: นี่เขาจะฝึก
0: จำนะตัวหนึ่งสีขาวตัวหนึ่งสีน้ำเงินอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วพอเวลาผ่านมาก็แบบใช้เซ็นเซอร์สแกนแล้วก็หนีบจับแบบนี้ค่ะ
0: คร
1: ับ เขาบอกหัวใจของการทำงานแนวนี้ก็คือเก็บตัวอย่างจากการทำงานของมนุษย์ผ่านอุปกรณ์สวมใส่ก็คือเป็นโอมนิบอดอีแฮนนะคะคือโอมนี่บอดี้แฮนเหมือนผู้รู้สึกว่าเหมือนจะเห็นทางการแพทย์ที่เบื้องต้นจะมีมนุษย์อะค่ะสวมถุงมือเข้าไปแล้วควบคุมเขาเบื้องต้น

0: น่าจะเป็นลักษณะนี้ก็คือเข้าไปสอนเขานี่แหละว่าลักษณะมันจะเป็นแบบนี้หยิบจับขวดเป็นอย่างนี้นะการเขย่าการปิดฝาเป็นแบบอันแบบบาร์เทนเดอร์แบบนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้หุ่นยนต์เรียนรู้แล้วลองทำจดจำและลองทำให้เข้าใจการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยอย่างที่เห็นตอนนี้ที่ทำได้เบื้องต้นก็มีเนี่ยการจัดเตรียมเครื่องดื่มถอดสายพับผ้าก็ได้มีตัวที่มือจับบางตัวพับผ้าได้ด้วย
1: พับผ้าพับเองเถอะไม่ต้องใช้หุ่นยนต์หรอก
0: เคยเห็นผ้าที่มันพับเหมือนอยู่ชั้นเชลวางตามห้างไหมล่ะที่มันปกสวยๆวางแล้วดูน่าหยิบมาใส่อ่ะหุ่นยนต์มันจะพับได้เนี้ยบแบบนั้นเออ
1: ครับ
0: อาจจะตรงเป๊ะไงตรงเป๊ะทุกมุ
1: ม
0: บ้านเป็นระเบียบ
1: หรอ
0: เอาคือมนุษย์เราก็คิดค้นกันไปเรื่อยๆนะคะก็คือทำให้มีการแสดงพฤติกรรมที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างคล่องแคล่วนะคะแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็คือไม่ใช่เพียงความสามารถของ OM1 แต่คือวิธีการสร้างข้อมูลคือให้เรียนรู้จากมนุษย์ได้จริงและมีความเร็วในการเรียนรู้จากมนุษย์แค่30นาทีเท่านั้นจำได้เลยมนุษย์ลงไปสอนเขาเนี่ยจับอย่างนี้ทำอย่างนี้นี่พับผ้านี่พับผ้าพี่ก๊อฟ
1: นี่ไงสิ
0: พับแบบนี้นะโอ้ยแต่เราก็พับเรียบกว่าเหมือนกัน
1: อ้าว
0: เอ้ยเขามีม้วนมี
1: ม้วน
0: เอ้ยเอาหนาช่วยได้เบื้องต้นตามร้านซักรีดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปในรูปแบบธุรกิจในอนาคต
1: ราคาเท่าไหร่ก่อน
0: ยังไม่มี ยังไม่มีราคาออกมา เพราะว่าตอนนี้นะคะยังต้องรอผลการทดสอบการเทียบเคียงกับมาตรฐานรายละเอียดทางเทคนิคและการประเมินจากภายนอกเพิ่มเติมก็ยังอยู่ในขั้นการทดลองอยู่แต่ก็อย่างบางอย่างที่เอารูปมาให้ดูเนี่ยน้องทำได้บ้างละ อย่างเช่นหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยแหละชงเครื่องดื่มเตรียมเครื่องดื่มพับผ้าบางส่วนเท่านั้นแต่ว่าต้องมีการทดลองเพิ่มเติมเพราะว่าปัจจัยภายนอกอย่างที่พี่ก๊อฟบอกถ้าอยู่ดีเขาไปเผชิญกับอะไรที่ทำต่อหน้าเขาแล้วเขาไปเรียนรู้ม
1: ัน
0: ทันทีตอนนั้น
1: นั่นน่ะ
0: จะเกิดอะไรขึ้น
1: น่ากลัวไหมล่ะ
0: น่ากลัวสิคะหรือดูทีวีได้ไหมอีกหน่อยดูทีวีภาพเคลื่อนไหวแล้วดูเอ๊ะเขาทำอะไรแล้วทำตามก็น่ากลัวน่ะ
1: นั่นไงน่าเป็นห่วงอ่ะแต่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเราต
0: ้
1: องควบคุมเขาได
0: ้ถูกต้องค่ะ
1: นี่ที่เราคิดนะ
0: ต้องมีอะไรกดปุ่มปิดได้หรือว่าต้องอะไรได้แหละต้องมาคับได
1: ้แล้วพอถึงวันนั้นปั๊บ
0: เขาก็จะหุ่นยนต์ประชุมกันแล้วก็เหมือนในหนังเรื่องนึงเนี่ยหลายคนก็จะหลอนหนังเรื่องนี้จริงๆเคยดูกันไหมล่ะพ่อแม่ต้องทานหนังเรื่องนี
1: ้เอออ
0: ยู่ดีๆเป็นกองทัพเฉยเลย
1: เราสร้างสวิตช์อยู่นอกตัวเขาให้เราปิดง่ายๆไหม
0: มันก็จะหลบได้เพราะมันไปประชุมกันมีอาวุธ
1: ว้าอ่ะทำเองดีกว่าผมพาทุกคนไปรู้จักกับยังพยองอีหัวล้อทำไมชมพู
0: ่ชื่อน่ารัก
1: ยังพยองอี
0: ค่ะ
1: คุณชอบดูไหมซีรีส์เกาหลี
0: ชอบมาก
1: ถ้าชื่อประมาณนี้ต้องหน้าตาเป็นไง
0: ต้อง
1: ดูดีอ่ะ
0: ดูดีแหละถ้าชื่อนี้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
1: เออ
0: ผู้ชายก็ต้องหล่ออ
1: ่า
0: หล่อเหมือน AI แนวตั้งเลย
1: เหรอเดี๋ยวลองดูไหม
0: ดูซิ
1: คืออย่างนี้ยังพยองอีเนี่ยฮะเขามีเคสกับหนุ่มเกาหลีคนหนึ่ง
0: อ๋อเหรอคะ
1: เออเขามีเคสก
0: ัน หรอ
1: เออทายซิว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
0: เอาอ่ะแย่งสาวอ่ะ
1: แย่งสาวไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับประทาน
0: รับประทานเหรออาจจะไปอยู่ร้านดังร้านเดียวกันแล้วแบบแย่งโต๊ะกัน
1: ก็ไม่ใช่แย่งโต๊ะอันนี้คือหนุ่มเกาหลีเนี่ยเป็นคนมอบอาหารยื่นให้ด้วย
0: แล้วทะเลาะกันยื่นให้แต่ทะเลาะกันแทนว่าไปกระแทกจมูกเจ็บหรือว่าไม่ยังไงไม่พอใจ
1: หรือเขาไม่ชอบอาหารไหม
0: หรืออาจจะไม่ชอบหรือว่าอาหารไม่อร่อยอะ
1: เหมือนแบบไม่สนิทกันจริงเนี่ยไม่รู้นี
0: ่หนูถ้าหนูไม่สนิทกับพี่อยู่ดีหนูไปยื่นอาหารใส่พี่ก็ไม่กินอยู่ดี
1: เออพี่อาจจะแพ้อะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: เอออันนี้ใกล้เคียง
0: อาจจะเป็นอย่างนั้น
1: ไปยื่นอาหารหนุ่มเกาหลียื่นอาหารให้ยังพยองอี
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นยังพยองอีมองแรงใส
0: ่ยังไง
1: เพราะเหตุนี้ครับ
2: อ엄마가저맛있어어왜안먹어왜안먹어양풍아어잠깐만내가잠깐만뭐가문제야
0: 엄마는안매요미
2: 쳐러에이그이런이씨아이고야미안하다양평아내가죽을죄로졌다내가딴거사올게아이고쏘리쏘리양평아쏘리아이쏘리쏘리아이고야
1: เอาจริงนะคุณผู้ชมยังพยองอีเนี่ยเขาไม่แจก5แถวให้ก็บุญแล้วอยู่ๆเอาอาหารสุนัขไปเขากินแล้วดูเขามองเนี่ยเหลือกตามองบนแบบอะไรอะนุษ นุชเอาอะไรมา

0: นี่อาหารไอโบไอโบมันกินอาหารฉันได้แต่ฉันกินอาหารไอโบไม่ได้ทำไมทำแบบนี้
1: โถ
0: และที่สำคัญคือหนุ่มเกาหลีคนนี้ฮะเอาอาหารมาให้แมวจรตัวเนี้ยบ่อยด้วยนะ
1: แล้วหยิบผิดวันนี
0: ้หยิบผิด
1: โอ้ย
0: หยิบผิดเป็นเรื่องเลยเนี่ยเกือบแล้ว
1: เกือบโดนสวบแล้ว
0: เกือบแล้วมองแบบโอ้โหเลือกตาบนแบบตาแทบจะวนกลับอ่ะ
1: แล้วแมวชื่อยังพยองอีจริงเหรอ
0: เขาตั้งให้เขาตั้งให้เขาตั้งให้
1: ยังพยองอีเนี่ยโอ้โซรี่โซรี่โซรี่จำได้ตอนท้ายเลยรู้ว่าพอผิดอะโซรี่โซรี
0: ่เออดูสิแกอาจจะรีบแหละ
1: รีบซื้ออาจจะเป็นแพ็กเกจเหมือนกันแต่ด้านหน้าอาจจะแบบลักษณะ
0: เอาแต่พูดก็พูดนะมองเผยๆนะ
1: ก็เหมือนไหม
0: ก็คล้ายแมวอยู่นะ
1: แมวตัวน้อย
0: รูปสุนัขอะเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยตรงฝากล่องเนี่ยใช่ไหมอะเออเขาก็รีบของเขาอะดูสิแล้วมันแบบมันเสียเชิงคุณผู้ชมเผลอเลียไปแล้วด้วย
1: เออแล้วแบบเอ้ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะนุช
0: ถ้าโบมันผ่านมาเห็นนะ
1: เอ
0: าหน้าไว้ไหนอ่ะ
1: จริง
0: เนี่ยเออโกรธเลยเออ
1: ชาวเน็ตว่าไงบ้างไหมพี่ก๊อฟ
0: ฮะชาวเน็ตเขาบอกเพื่อนเล่นเหรอเฮ้ย
1: โอ้ยไม่ใช่เพื่อนเล่นนะแต่คลิปต่อไปไปดูไหมมีน้องมาเป็นเพื่อน
0: ครับ
1: ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์สาวมาเที่ยวคนเดียวที่เมืองไทยตอนมาก็มาเหงา
0: ๆ
1: ท้องฟ้าทะเลเสียงคลื่นและหาดทราย
0: ดูคุณอินเน
1: า
0: ะ
1: อินชอบทะเลเป็นคนเด็กบางแสนไง
0: ไม่ตอนเหงาๆคนเดียว
1: เคยผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนไงนั่งมองทะเลเพลินเพลินบล็อกเกอร์สาวคนนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันระหว่างที่เธอเหงาๆคุณพระใจดีนะเมืองไทยเนี่ยมีแต่ความอบอุ่น
0: ทำไม
1: มีคนมานั่งเหงาเป็นเพื่อน
0: เอาดีดี
1: อ่ะมามองท้องฟ้าด้วยกันเป็นยังไงไปดูค่ะเนี่ย
0: อะไรอ่ะ
1: แช่น้ำเป็นเพื่อนด้วยครึ่งตัวเลยไป
0: ถามจริงไม่รู้จักกันด้วยหรอ
1: ไม่รู้จักสิเธอมาเที่ยวเมืองไทย
0: โอ้โถแล้วมองไปไกลๆด้วยนะ
1: มองไปไกล
0: โอ้โห
1: ที่ทะเล
0: โอ้โถโถโถโถ
1: จะร้องเพลงมองไปไกลที่ดวงดาวสุดมันไม่มืดเมื่อกี้ก็เลยเปลี่ยนไปทะเลกันตันหัน
0: ผมก็อุตส่าห์ไม่ขยี้เดี๋ยวคุณโดนค่าลิขสิทธิ
1: ์โอ้ยผู้ใจที่ตอกสายท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายนี้ออกมาโพสต์คลิปค่ะแชร์ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะพังงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประเทศไทยนี่แหละเนี่ยเขามาแล้วก็มีการถ่ายทอดมุมมองที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานเจ้าของโพสต์ระบุว่าการเดินทางครั้งนี้ทำให้ฉันได้สัมผัสเสน่ห์ของเกาะพังงันในหลากหลายมิติตั้งแต่ชายหาดที่สวยงามบรรยากาศอันเงียบสงบไปจนถึงความคึกคักของงานฟูลมูนปาร์ตี
0: ้
1: ที่โด่งดังซึ่งผสมผสานระหว่างความผ่อนคลายความตื่นเต้นแต่ไฮไลท์ที่ขโมยหัวใจฉันไปเต็มๆคือช็อตสุดน่ารักและเป็นกันเองเมื่อน้องหมาเจ้าถิ่นลงมานั่งแช่น้ำทะเลรับความเย็นสบายริมชายหาดร่วมกับเธออย่างเพลิดเพลิน
0: เอาจริงเหมือนมาด้วยกันเลยอ่ะ
1: เหมือนมาด้วยกันแล้วมานั่งคุยเป็นไงบ้างอ่ะเที่ยวคราวเนี้ย
0: จริง
1: ดีไหมคืนนี้เราไปไหนกันต่อดีพวก
0: เออ
1: ไหวไหม
0: มองไปสิมองไป
1: เห็นไหมสวยไหม
0: สุดขอบทะเลอ่ะ
1: นี่มัน
0: เดี๋ยวรอดูนะรอกันนิดนึงเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ตกแล้วตอนนี้เพิ่งบ่ายโมงเอง
1: ใช่
0: อีก6ชั่วโมง
1: ฟ้ายังเปรี้ยงอยู่เลย แล้วเธอก็ระบุข้อความในคลิปบอกว่า Sometimes all you need is a chat
0: คุณเอาเข้าภาษาไทยเลยก็ได้ชมพู่
1: มันไม่มีคำแปล
0: พี่ไม่ว่าหรอกฮะ
1: ไม่มีคำแปลหนูจะอ่านภาษาอังกฤษหนูเรียนจบ
0: ฮะ
1: ออกเล็กมา
0: ออกฟอร์ด
1: หนูจบออกเล็ก
0: มา
1: อ่ะ Sometimes all you need is a chatwith a stray dog on a beach in Thailand นี่
0: ครับ
1: แปลว่าการได้ออกเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างเสียงหัวเราะไม่ใช่อันนี้เป็นคำหมายอีกโพสต์นึงอีกเฮ้ยเมื่อกี้แปลว่าอะไรเอ้ามันไม่ยากหรอกโถซัมไทม์บางเวลาที่เราต้องการที่จะคุยกับหมา อยู่ที่ทะเลในเมืองไทย
0: เออประมาณนี้แหละ
1: it's good นี่จบออกเล็กมาเรียนเอก
0: บางเวลาก็อยากจะนั่งคุยกับหมาริมหาดในเมืองไทย
1: ก็เนี่ยชิวๆก็ประมาณ
0: คุณก็เคยแบบนี
1: ้เคยนั่งพิงกันดูกระบองไฟเรื่องจริงที่เกาะช้าง
0: เหรอ
1: จริง
0: แล้วตื่นมาจำอะไรไม่ได้
1: จำได้ก็ปล่อยให้มันนั่งพิงไปเพราะเรากำลังเพลินๆก็ดูกระบองไฟกลัวมันก็พิงหนูอยู่เนี้ยเพื่อนถ่ายคลิปไว้เหมือนกัน
0: แล้วสุนัขดูด้วยไหม
1: ดู
0: โอ้
1: มันก็เพลินกับหนูนี่แหละ
0: เออ
1: โอ้ยหมาไทยน่ารักสไตล์
0: อันนี้ตัวเดียวกันเหรอ
1: ตัวเดียวกัน
0: โอ้
1: โดยเฉพาะหมาทะเลเชื่อว่าหลายๆคนเคยเจอแน่นอนหมาตามร้านอาหารหมาตามท้องทะเลเนี่ยนะมันเป็นหมามิตรภาพสุด
0: ๆใช่
1: มันเป็นหมาผูกสัมพันธ์มันเป็นหมาที่พอเ

0: เป็นเพื่อนเรากับการเดินทาง
1: ชอบเดินหาคนเนี่ยล่าสุดผมไปตรงจอมเทียนมาก็จะเดินเข้ามาหาไอเราก็พาไปของเรา3ตัวเราเข็นหนี
0: ของหมา
1: แล้วทรายมันก็หนืดเนาะต้องยกรถ
0: หนีโถ
1: เหนื่อยแต่เขาก็แบบดูไม่ได้ดุอะไรหรอกเขาอยากเข้ามาเล่นด้วย
0: น่ารักนี่แหละก็คือประสบการณ์นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาโพสแชร์กันค่ะ
1: พักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
2: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
3: แซ่บทุกมุมมอง
4: แซ่บทุกเรื่องราว
5: แซ่บแบบนี้ต้องดู
2: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: สีสันโซเชียลนะครับพาไปดูการแสดงของน้องช้างน้องช้าง
1: น้องช้างหรือว่าจะโชว์ฉลาม
0: เออน้องช้างเชือกนี้ดูสิคำติดกันไง
1: ค่ะ
0: น้องช้างเชือกนี้มีความดีดที่แรงมากคึกเป็นพิเศษ
1: หรอ
0: แรงขนาดไหนไปชมเลยครับ

0: น้องชื่อว่าพลายทองคำนะ
1: โอ้ยกแรงมาก
0: คนดูไป 4.7 ล้านวิวแล้วก็เม้นไปเลย
1: ค่ะ
0: เอาจริงนะไม่ชอบขี่ช้างหรอกคอเคล็ดมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกเชือกนี
1: ่มันก็ไม่ได้เดินแบบนี้อันนี้เขาแบบเป็นโชว์ไง
0: แต่มีคนเตือน
1: ว่าน
0: ั่งแบบนี้อันตรายนะคะรอบหน้าขอให้พี่ควานยืนดีกว่า
1: เอออย่านั่งยืนเลย
0: หล่นแน่
1: ๆเลี้ยงตัวให้ได
0: ้ดูสิดูสิ
1: โอ้ดีๆเขาโอ้เขาเต้นแรงทุกวันนะ
0: เป็นไงการแสดงเต็มที่ไหม
1: เออ
0: เนี่ยฮะแต่ไม่ได้บอกมาอ๋อนี่ไงเจอแล้วอยู่ที่ศูนย์คดชศึกษาหมู่บ้านช้างสุรินทร
1: ์ที่สุรินทร์เป็นสัตว์ตัวใหญ่แต่ฉลาดมากนะจริงจริ ง
0: ใช
1: ่บางตัววาดรูปได้สวยมากหนูเคยไปดูกับตาเลยว่าวาดได้ยังไงอ่ะตอนแรกหนูนึกว่าเขาวางเส้นวางอะไรให้แต่เหมือนแบบเขาจำที่ควานสอนครั้งแรกอะว่าประมาณต้นไม้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้แล้วเหมือนแบบเขาจำแล้วเขาทำได้อะ
0: เรายังวาดไม่ได้เลย
1: เราวาดภูเขายังเบี้ยวเลย
0: ใช่เออจริ
1: ง
0: เอาที่สุรินทร์นะไปเลยนะฮะหมู่บ้านช้างนะศูนย์คดชศึกษา
1: ค่ะอ่ะมาดูเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องต่อไปกันบ้างนะคะเป็นคู่พี่น้องคือคนพี่เนี่ยเขาเป็น LGBT คือพัดนะกำลังแบบแม่อย่าปล่อยให้อยู่กับผ้ากับวิกเนาะ
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: ออกกูเล่นสิ
0: อดใจไม่ไหว
1: อดใจไม่ไหวมันจะต้องมีสะบัดผ้าสะบัดแปลงอะไรกันนิดนึงนี่คนพี่ก็กำลังเล่นอยู่คนน้องก็มีแบบมาแซวไม่ยอมกันมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นเป็นคลิปนี้ไปดูค่ะ

0: จัดให้มันดีๆมันจะได้ธรรมชาติจะได้ไม่เหมือนผู้ชาย
1: ก็มันเป็นผู้ชายแม่อินฟังนะพี่ชอบของพี่พี่เป็นแบบนี้ถ้าอินไม่ชอบอินไปจัดการตัวเองไม่ใช่มาจัดการพี่นะ
2: นึกว่าใครคนดังในโซเชียลเขามีหลายคลิปนะน้องคนนี้เออพูดเก่งเถียงเก่งนี่แหละนี่ไงก็พี่ชอบแบบนี้ถ้าอินไม่ชอบอินไปจัดการตัวเองนะไม่ใช่มาจัดการพี
3: ่อินเนอร์มาเต็มเหมือนกันเนาะ
2: แล้วจริตดูสิจริตลูกสาวชัดเจนมาก
3: โอ้โหสะบัด
2: โอ้คนดูเยอะเลยมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเป็นพี่น้องที่ทันกันมากคุณแม่ในบ้านเนี่ยไม่เหงาแน่ๆน่ารักเนาะเป็นยุคของแบบแห่งการเปิดใจเปิดกว้างนะคะขอให้เป็นคนดีไม่ทำร้ายสังคมแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
3: ก็น่ารักดีพี่น้องเล่นกันไปสักคลิปนะ
2: ค่ะ
3: ไปร่วมงานแต่งงานพอมีงานแต่งงานมันก็ต้องมีการโยนช่อดอกไม้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: คนเขาก็จะไปรอ
2: ถ้าใครรอรับก็แวร์เป็นคู่ต่อไป
3: ใครได้ก็คือว่าต้องแต่งต่อไปแน่ๆ
2: ใช่
3: แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไหมอ่ะ
2: ก็ผู้หญิงต้องมารับสาวโสดต้องเอาสาวโสดไปยืน
3: อ้าวแล้วถ้าเกิดคนนี้ได้ทำไงอ่ะ
2: เขาเป็นใครล่ะ
3: อ้าวลองชมสิเชิญนะ

0: คนไปเม้นกันเต็มเลย
1: ค่ะ
0: ถามสั้นๆ
1: ว
0: ่
1: า
0: ในงานอะแฟนพี่เขาไปด้วยไหมถ้าเขาแต่งแล้วเขาจะเคลียร์กันยังไง
1: เพราะตามความเชื่องอ่ะ
0: เออ
1: จะมีแววแต่งอีกรอบนะคะคุณพี่
0: ไม่ได้ไปแย่งกับเขานะ
1: อยู่ดีมันลอยมาเอง
0: นั่นน่ะสิ
1: พี่ก็นางของพี่เฉย
0: ๆ
1: ตามเพลงเลย
0: ทำยังไงอ่ะได้มาแล้วอ่ะต้องทำตามประเพณีไหมอ
1: ุ้ยไม่ต้องก็ได้
0: ไม่ต
1: ้
0: องไม่ต้องเหรอ
1: ทีมันก็บังเอิญเข้ามือใครเข้ามือมัน
0: เออคนแซวบอกยินดีด้วยคุณได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปค่ะ
1: เจ้าบ่าวก็ได้เพราะในงานผู้ชายบางทีเขาก็โยนผู้ชายโสดก็เอาไปรับเหมือนกัน
0: เออเหรอเออแต่สีหน้าเขาคือแบบเฮ้ยไม่ได้อยากได
1: ้เออไม่เอายังไม่เอา
0: ไม่เอาไม่เอา
1: เออ
0: เอออาจจะรับความโสดก็ได
1: ้นะหรือไม่ก็แต่งงานแล้ว
0: ครับ
1: อ่ะหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอพวกเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้กับแซ่บทูเดย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู
1: ่เรื่องพบค่ำ
0: นะครับวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569เย็นวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมดรีมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: หน่อยแน่วันนิสาสมัครสรุตค่ะ
0: วันนี
1: ้
0: วันที่หลายคนน่าจะยิ้มได้ไหมยิ้มออกไหมคนไหนแน่โอ้สภาพคนไทยส่วนใหญ่น่าจะทำหน้าอย่างคุณอ่ะผมว่านะ
1: เราตั้งความหวังเอาไว้พอสมควรในเมื่อวันที่ก่อนจะถึงเนี่ย
0: uh-huh.
1: เราก็เดินทางไปตั้ง 3-4

0: จังหวัดโอ้โหไหว้ขอพรตั้งแต่พญานาคที่มุกดาหารจนมาพญาศรีสัตนคราชที่นครพนมมาจนถึงวันนี้น่าจะยังไม่ถึงคิว
1: คิวน่าจะเยอะคิวไม่ได้คิวมันเยอะคิวมันยาว
0: เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ย ใครเป็นเศรษฐีนะใครถูกรางวัลเนี่ยเราก็แสดงความยินดีด้วยเราจะมีเลขบอกหน่อยไหมคะ
1: ไม่
0: เราม
1: ี
0: เลขไหมคะว่าแต่มารอบนี
1: ้ไม่เป็นไรก็
0: จำได้ว่าน่าจะเป็น64เนาะ
1: ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกเลขด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่ไม่ถูกงวดนี้ไม่เป็นอะไรงวดหน้าว่ากันอีกทีอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการลุ้นเมื่อกี้ผมเพิ่งที่จะดูการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมจบไปอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะ
0: บ่าย2เป็นไงคะ
1: โอ้โหคีร์กีสถานเจอกับทีมชาติไทยโดนนำไปก่อน 2-0 คุณหน่อยแน่คุณผู้ชมแต่สุดท้ายครึ่งหลังแซงกลับมาเอาชนะได้อ่ะเดี๋ยวรอเชียร์กันต่อไปแล้วก็อย่าลืมติดตามการถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมนะครับผ่านทางช่อง9กด30ได้ตั้งแต่วันที่17เรื่อยไปเอ้ยไม่ใช่17 19 19เปิดจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะฮะ
0: นะคะ
1: วันนี้รับชมข่าวแรก
0: เอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศหน่อยเพราะว่า
1: คุณเตือนหน่อยไหม
0: เตือนเลยก็แล้วกันเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งออกมาว่าพรุ่งนี้เนี่ยฝนจะมาอีกระลอกหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้โอ้โหแถวๆอสมทเนี่ยฝนตกแบบแช่เหมือนเป็นเรนบอมช่วงนึงอยู่เหมือนกันนะคะจนทำให้เนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่รอการระบายแล้วล่าสุดเนี่ยวันที่17จนถึง20กันยายนกรมอุตุบอกว่าภาคเหนือภาคอีสานจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้น18กันยายนเป็นต้นไปภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะเจอก็ถือว่ายังคงมีฝนต่อเนื่องยาวๆไปจนถึง20กันยายนเลยอะค่ะ
1: เดี๋ยวจะพาไปดูควันหลงเมื่อวานที่คุณหน่อยแน่บอกว่าฝนตกลงมาแถวๆช่อง9เนี่ยหนักหนาสาหัสมากจะพาไปดูที่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานก็หนักหนาสาหัสเช่นเดียวกันมันหนักจนกระทั่งทำให้ต้นมะขามที่มีอายุอานามมากกว่า20ปีทนไม่ไหวอ่ะ
0: ค่ะ
1: ล้มลงมาฟาดใส่บ้านของพี่น้องประชาชนไปดูภาพกันคุณผู้ชมนี่ฮะ
0: ต้นใหญ่มาก
1: ใหญ่มากเพราะว่ามันปลูกกันมานานอ่ะ20กว่าปีหน่อยแน่ดูสิ
0: เจ้าของบ้านเขาบอกว่าบ้านมาทีหลังต้นมะขามต้นมะขามเนี่ยตั้งอยู่ตรงเนี้ยมานานก่อนที่จะมาสร้างบ้านด้วยซ้ำแต่ว่าดูสิคะว่าความรุนแรงของฝนฟ้าคะนองลมที่พัดมาทำเอาต้นมะขามที่ยืนต้นเนี่ยมันอยู่ไม่ไหว
1: มันล้มได้อะคิดดู
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: มา
0: อยู่ไม่ไหวแล้วจริง
1: ๆอยู่ไม่ไหวจริงๆเอามาเป็นอุทาหรณ์กันเผื่อว่าแถวบ้านของทุกท่านเนี่ยมีต้นไม้ขนาดใหญ่นี่ก็สามารถแจ้งให้ทางเทศบาลเนี่ยเข้ามาช่วยตัดตกแต่งให้หน่อย
0: แล้วดูระหว่างอ
1: ันตรายมาก
0: ใช่เจ้าหน้าที่กำลังมาตัดกิ่งไม้เนี่ยก็ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องเลย
1: ถูกต้องนี่ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เทศบาลแถวๆตำบลบางเมืองครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลก็ต้องนำเลื่อยยนต์แล้วก็รถเครนเนี่ยขึ้นมาตัดกิ่งไม้แล้วก็ช่วยขนย้ายกันออกไปฮะเพราะต้นไม้ต้นมะขามต้นนี้มันเป็นต้นที่ค่อนข้างจะใหญ่น
0: ะ
1: เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20ปีครับแล้วเมื่อวานเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักครับมันมีทั้งลมมันมีทั้งฝนก็เลยส่งผลให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเดชะบุญว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: คะคือนอกจากจะเป็นเรื่องของฝนเรื่องของลมนะคะที่พัดพามาแล้วค่ะเจ้าของบ้านเขาบอกว่าต้นมะขามที่เห็นอยู่เนี่ยยืนต้นเนี่ยมาก่อนที่จะมีการสร้างบ้านแต่ที่สังเกตเห็นก็คือว่าก่อนหน้านั้นมาเนี่ยฝนมันตกหนักต่อเนื่องจนทำให้พื้นตรงนั้นเนี่ยนองไปด้วยน้ำแล้วดินเนี่ยอุ้มน้ำมาอย่างยาวนานเลยสังเกตเห็นว่าต้นมะขามต้นนี้รากมันเนี่ยอยู่ในน้ำนานมากจนทำให้รากมันเน่ารากมันตายไปแล้วเนี่ยแทนที่มันจะสามารถที่จะยึดเกาะกับดินน้ำมันโหเนี่ยค่ะระหว่างที่ไปจะเห็นไหม
1: ว่
0: าน้ำอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะยังคงนองเจิ่งนองแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นมะขามมันยืนต้นไม่ไหวแล้วค่ะก็ล้มทับลงมา
1: บวกกับเมื่อวานมีลมพัดมาค่อนข้างจะแรงนะครับก็เลยส่งผลให้เกิดต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ทำให้มีบ้านเนี่ยเสียหายไปอย่างน้อยเนี่ย
0: สองหล
1: ังด้วยกันเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของบ้านกันสักนิดนึงนะฮะ
2: แล้วก็มียายแก่แก่ชัดมาก
3: แล้วมีใครได้รับบาดเจ็บไหมแล้วบ้านได้รับความเสียหายยังไงบ้าง
2: เหลืองคาครับข้างหน้าเดือดร้อนเขาหักกระจกตก
3: แต่ช่วงนี้ตอนนั้นที่คุณลุงไม่อยู่
2: ไม่อยู่ก็กลับมาพอดีกลับมามีลมแรง
3: กลับมานี่คือลมแล้วต้นไม้นี่ต้นไม้ของในบ้านต้นนี้อยู่มานาน
4: ยังคะอยู่มา20กว่าปีแล้ว
3: ก็คือต้นไม้ก็อยู่กับ
4: ต้นไม้มันอยู่ก่อนที่เราจะมาปลูก
3: ต้นไม้มีแบบว่ามีปลูกอะไรอย่างนี้คะถือว่าต้นแข็งแรง
4: น้ำมันท่วมมันจะทำให้ดินไม่ดีก็ปล่อยน้ำให้ท่วมขังพอดินมันนิ่มแล้วรากมันจะเน่ารากมันเน่าแล้วเราก็มองไม่เห็นนั่นใต้ดินก็ต้องพยุมา
3: แต่เท่าที่เห็น
1: ตอนนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีบางเมืองก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบความเสียหายเพื่อที่จะดูแลเรื่องของเงินชดเชยเยียวยาให้อยู่นะ
0: ค่ะดีแล้วว่าไม่มีใครเป็นอะไรมากนะแล
1: ้
0: วก็ที่บ้านเห็นว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่แต่มีคุณยายแล้วก็มีหลานโอ้โหเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เด็กด้วย
1: ไม่เป็นอะไร
0: ใช่ค่ะอ้าวคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของฝนฟ้าที่ต้องระมัดระวังกันแล้วนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้สัตว์เลื้อยคลานก็ต้องดูกันให้ดีเลยว่าปิดประตูปิดหน้าต่างกันแน่นหนาเพียงพอไหมบ้านหลังนี้ไปเจองูเข้าบ้านแล้วไม่ใช่งูธรรมดาคุณผู้ชมงูจงอางแล้วมันไม่ใช่งูจงอางธรรมดาอีก
1: เอามันเป็นงูจงอางอะไรกัน
0: งูจงอางตัวยาวตัวเครื่อง
1: เท่าไหร่
0: ให้ไปดูภาพกันก่อนดีกว่าว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนี่บ้านนี้มันน่ากลัว
1: ก็อยู่ไม่ไหวมันกัน
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: นายงูเนี่ยขอดูหน่อยสิอุ๊ยเห็นเงาตะคุ่มแล้วอ่ะ
5: ขยับแล้ว
1: โหเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่กล้าเสียงเข้าไปเหมือนกันนะเพราะว่ามีความน่ากลัวทีเดียวเชียวเนี่ยนะฮะนี่เป็นภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางกำแพงเพชรเนี่ยพยายามที่จะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเพื่อที่จะเตรียมตัวเนี่ยเข้าไปจัดการกับเจ้างูจงอางตัวนี้ที่มันแอบเข้าไปอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลเพชรมงกุฎเพชรชมพูอยู่ที่โกสัมพีกำแพงเพชรนะครับมันอยู่ตรงที่บริเวณหลังตู้เสื้อผ้าเนี่ยหลังตู้เสื้อผ้าเลยเนี่ยซึ่งตรงจุดนี้มันเป็นหน้าต่างเหมือนกันนะฮะ
0: แล้วนี่ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่อ่ะพอเอากล้องส่องไปอ่ะแล้วคนก็พยายามที่จะดูเข้าไปในรูตรงช่องเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วในจังหวะที่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับงูได้คุณผู้ชมคะให้ดูค่ะว่าที่บอกว่าเป็นงูเนี่ยคือมันไม่ใช่งูธรรมดาแต่มันเป็นงูจงอางตัวเบ้อเร่อเลยความยาวคุณดีมคุณเชื่อไหม
1: เท่าไหร
0: ่มาวัดความยาวได้เกือบ4เมตร
1: โอ้โหนี่ถ้าข่าวนี้มาออกเมื่อวานนี้น่าจะสนุกกว่านี้นะมันออกมาวันนี้เลยมันอาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อไว้เผื่อไม่ได้โชค
0: โอ้โหอย่าพึ่งถึงโชคเลยเอาความปลอดภัยของชีวิตไว้ก่อนดีกว่าแล้วตัวมันใหญ่มาก
1: หน้าตาน่ากลัวมากเอาเรื่องมาก
0: คือ3เมตร80อ
1: ่
0: ะ
1: ไปวัดความยาวได้3เมตร80แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาในการกว่าจะเคลียร์กว่าจะเอาอุปกรณ์ภายในบ้านออกได้เนี่ยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: โอ้โหแต่ว่าแบบพี่กู้ภัยท่านนี้นี่พี่แบบสุดยอดเลยนะดูแล้วน่าจะเป็นมือฉมังอ่ะดูจากเสื้อที่พี่เขาใส่อ่ะนะคะแล้วก็การจับ
1: ทีมงานอสรพิษอ่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นทีมกู้ภัยกำแพงเพชรเนี่ยนะฮะก็ต้องย้ำนะครับว่าถ้าหากเจองูภายในบ้านเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งนะครับสามารถไปจัดการหรือว่าไปจับงูได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามาจัดการนึกอะไรไม่ออกบอก199
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่เนี่ยอาจจะประสานเข้าไปได้นี่นะ
0: แล้วบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านปูนชั้นเดียวด้วยค่ะจะหนีขึ้นบนบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นชั้นเดียวแล้วบ้านปูนแบบเนี้ยเวลาที่ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะมีความชื้นมีความรู้สึกว่ามันเย็นๆซึ่งมันก็จะเป็นพื้นที่ที่งูเนี่ยโอ้โหมันก็จะเลื้อยเข้าไปแต่แน่นอนต้องตรวจสอบให้ดีเวลาฝนตกอะไรแบบนี้พยายามปิดบ้านให้มิดชิดนะคะก็ไม่มีรายงานนะว่าใครได้รับบาดเจ็บ
1: ดีแล้วไม่มีแล้วที่สำคัญเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกนะคุณผู้ชมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีงูเข้ามาเยี่ยมเยือนที่บ้าน
0: เคยมีเหตุการณ์ที่งูเข้ามาแล้ว
1: ก่อนหน้านี้เคยมีงูเห่าและมีงูสิงเข้ามาที่บ้านนี่คือครั้งแรกที่งูจงอางเนี่ยเข้ามาอยู่ภายในบ้านก็เป็นไปได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เป็นป่า
0: เขาบอกว่า
1: แล้วพอฝนตกปั๊บงูมันต้องการความอบอุ่นก็ต้องการเลื้อยคลานเข้ามาหาตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะฮะ
0: ก็อย่างที่คุณสันนิษฐานเลยละค่ะเพราะว่ารอบข้างเป็นป่าอ้อย
1: เ
0: ป็นป่าอ้อยแหมรอบนี้มางูจงอางก่อนหน้านี้งูเห่านะ
1: งูสิง
0: นี่ยังไม่เท่าไหร่นะงูสิงนี่ก็อาจจะพูดถึงพิษอะไรคงจะไม่เท่ากับงูจงอางแต่ว่ารอบนี้มาตัวใหญ่มาก อ้าวก็ดีแล้วนะคะว่าตอนนี้เอากลับไปปล่อยไกลๆหน่อยแล้วกันคำว่าคืนสู่ธรรม

0: ชาติเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติแถวนั้นเพราะว่าเป็นป่าด้วยอ่ะก็ถือว่าได้โดนจับกันไปที่เรียบร้อย
1: ใช่ครับผมอ่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของสัตว์แต่ว่ารอบนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่หลายคนที่เห็นปั๊บโอ้โหรู้สึกใจฟูใจชื้นเพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติผมจะพาไปดูนกเงือกที่จังหวัดนครราชสีมาไปดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วไม่ได้มาตัวเดียวนะครับมากันเป็นฝูงเลย
0: เอาจริงหายากนะนกเงือกเนี่ยปกติแล้วเอาแค่แบบตัวเดียวหรือว่ามาเป็นคู่ในส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นคู่หายากมากแต่นี
1: ่
0: เราได
1: ้
0: เห
1: ็
0: นเป็นแบบโอ้ยแสดงว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์นะคะ
1: นี่คือบริเวณป่าที่ชื่อว่าป่าเมซงเดอจอยครับ อยู่ที่บ้านใหม่สามัคคีตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
0: ชื่อป่าเลยนะ
1: เมซงเดอจอย
0: นี่อยู่ประเทศไทยเหรอเนี่ย
1: เมซงเนี่ยถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสมันแปลว่าบ้านก็คือเมซงเดอจอยก็คือบ้านแห่งความสุขแถวนี้เนี่ยดูจากสภาพแวดล้อมโดยรอบเนี่ยมันเป็นป่าดิบชื้นที่มันมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมันก็ไม่แปลกที่มันมีโอกาสจะได้เห็นสัตว์ที่แบบเราไม่ค่อยได้เห็นตามตัวเมืองต่างๆคุณไหนแน
0: ่แล้วเป็นความโชคดีของคนที่ได้ไปพักในรีสอร์ทแห่งนี้นะคะเนื่องจากว่าตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเข้าพักข้างในเนี่ยจะเป็นแบบวิลล่าแสดงว่าค่อนข้างเป็นบ้านพักที่มีความเป็นส่วนตัวแล้วพอมีเนี่ยค่ะฝูงนกเงือกมาโอ้โหแต่ละคนจะรอช้าอยู่ใหญ่หยิบโทรศัพท์มือถือหยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกนี่คือ
1: โอ้โหนี่เยอะมากนะ
0: ถ้าดูจากภาพเนี่ยน่าจะมาจากการซูมแล้วใช้โทรศัพท์มือถือคุณนึกออกไหมมันจะต้องแบบโอ้โหซูมเพื่อที่จะให้เห็นว่านกเงือกมีจำนวนมากขนาดนี้นี่ลองนับดูเล่นๆนะอันนี้เราเห็นอยู่6
1: ต
0: ั
1: ว
0: แต่เมื่อกี้มีเป็น10เลยนะ
1: ใช
0: ่แสดงว่าตรงนี้เป็นรังของเขาอยู่
1: ก็คงจะแสดงได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เพราะว่าขนาดผมเข้าไปเคยไปที่เขื่อนราชประภานะตรงนั้นเป็นป่าเป็นเขานะ
0: ค่ะ
1: ผมไปล่องเรืออยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงผมเจอแค่ตัวเดียวอ่ะ
0: ตัวเดียวเหรอ
1: ตัวเดียวคุณไหนแน
0: ่นี่คือแบบแสดงว่าตรงเนี้ยอยู่ใกล้กับพื้นที
1: ่ไปเลยอ่ะ
0: ของรีสอร์ทด้วยซ้ำไปยังมีเยอะขนาดนี้แล้วเขาบอกว่านกเงือกเนี่ยเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
1: ถูกต้อง
0: ว่ากันว่านกเงือกเนี่ยปกติเขาจะรักเดียวใจเดียวด
1: ้
0: วยถ้าเกิดว่าคู่เขาจากไปแล้วเขาก็จะไม่มีคู่อื่นนะเขาก็จะครองโสดใช้ชีวิตคู่แค่เพียงคู่เดียวในชีวิตของเขาเท่านั้น
1: ถูกต้องครับและที่สำคัญนกเงือกเนี่ยเขาช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ของพืชป่าต่างๆเนี่ยให้หล่นไปตามจุดนู่นจุดนี่เนี่ยแล้วมันก็จะงอกงามอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็อยู่ในพื้นที่ของเขาใหญ่น
0: ะ
1: ที่ปักช่องนะครับใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพที่สร้างความฮือฮาให้กับคนที่ติดตามโลกโซเชียลเมื่อวานนี้อย่างมากเพราะเพจอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเมื่อวานเขาออกมาเผยแพร่เป็นภาพนิ่งก่อนให้ดูภาพนิ่งก่อนเป็นภาพที่อยู่ในป่ากุยบุรีเป็นภาพที่น่ารักมากๆคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวให้ดูภาพกันก่อน
0: เป็
1: นภาพช้างนี่ช้างหลบฝนคุณไหนแน
0: ่โอ้โหนี่ให้ดูคลิปกันไปเลยก็แล้วกันว่า
1: ต้องขอขอบคุณภาพจากพี่เสือยุ่งป่ากุยบุรีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของกุยบุรีเขาไปถ่ายภาพเอาไว้ได
0: ้แล้วดูค่ะเห็นไหมเห็นช้างตัวเล็กไหมกำลังแบบกำลังกินนมแม่อยู่เลยอ่ะ
1: แล้วน่ารักมาก
0: มากันเป็นครอบครัวช้างป
1: ่
0: ามาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วทำให้เห็นทำไมภาพนี้มันสะท้อนหลายอย่างมากเนาะว
1: ่
0: าป่าคือบ้านของสัตว์อย่างเช่นช้างเนี่ยแม้จะตัวใหญ่ขนาดไหนแม้จะมีความเป็นเหมือนแบบโอ้โหเจ้าป่าเจ้าเขาแต่เมื่อถึงยามที่เขาจะต้องมาหลบฝนเขาก็มีต้นไม้เนี่ยนะ
1: กลายเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยไปเลยอะตะม
0: ุ
1: ตะมิไปเลยอะคุณไหนแน
0: ่น่ารักมากเลยค่ะ
1: ภาพนี้น่ารักมากๆนะครับนี่เนี่ยให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ากุยบุรี
0: ม
1: ีพวกกระทิงอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดสัตว์ป่านกหายากเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้น
0: น่ารักอะ
1: ใช่ภาพนี้น่ารักมากจริงๆ
0: แล้วแบบเหมือนแบบเบียดเบียดเข้าไปอ่ะทำตัวเหมือนว่าตัวเองตัวเล็กอ่ะทั้งที่แบบโอ้ตัวใหญ่ไปเลยแต่ว่าเบียดเบียดกันเหมือนคอยอยู่เขาก็ไม่อยากโดนฝนนะฝนมันตกแรงนะ
1: ใช่นะครับเอามาให้ดูกันคุณผู้ชมเป็นภาพความน่ารักของธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้ว ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ดูแลป่าไม้ของเราไว้ด้วยนะครับผมนะฮะ
0: มันเป็นภาพที่ดูแล้วชื่นอกชื่นใจมากจริงๆอ่ะจากเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมาช่วยกันอนุรักษ์ต่อแต่ว่าเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยค
1: ่
0: ะพาไปมหาสารคามค่ะที่นี่เขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องผ้าไทยเหมือนกันนะคะโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะร่วมกับทางมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยมหาสารคามจัดงานชื่อว่ามหาไหมเมืองคามครั้งที่6โดยยกระดับค่ะให้ผ้าไทยสู่สากลแถมยังดึงคนรุ่นใหม่มาช่วยกันสืบสานภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจด้วยนี่แต่ละคนที่มาร่วมงานสวมใส่ผ้าไทยนะคะซึ่งงานนี้สำนักงาน

0: สากลเอาดูจากภาพบนเวทีนะคะ
1: อ่ะเป็นยังไงคุณเหนือแน่
0: คือนี่คือการแสดงแบบร่วมสมัยแล้ว
1: ครับ
0: มีความเป็นคอนเทมพอรารีไม่ใช่แบบว่าแบบดั้งเดิมมันคือการต่อยอดของคนรุ่นใหม่นะเอาผ้าเนี่ยมาทำให้เป็นชุดแล้วก็เต้น
1: มีกิจกรรมร่วมกันออกแบบชุดไทยมีกิจกรรมเขียนข้อความเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการให้คนรุ่นใหม
0: ่
1: หันมาสวมใส่ชุดไทยในชีวิตประจำวันแล้วก็มีพวกโฟโต้บูธนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆมากมายภายในงานเนี่ยให้เห็นถึงความสำคัญของผ้าไทยว่าผ้าไทยใส่สนุกใส่ได้ทุกวันจริงๆนะฮะ
0: นอกจากนี้ยังมีการเดินแบบด้วยค่ะแฟชั่นชุดไทยพระราชนิยมการประกวดแฟชั่นเครื่องแต่งกายผ้าทอมหาสารคามโดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ผ้าพื้นเมืองให้มีความร่วมสมัยมีเวิร์กช็อปด้วยนะคะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความภักดีถวายสมเด็จพระพันปีหลวงและการจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมสร้างสรรค์ค่ะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์พิมพ์อีสานผ้าบาติกย้อมครามและมีอาร์ตทอยวัฒนธรรมค่ะรวมทั้งผลงานจากหน่วยงานและคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วย
1: สวยงามนะผ้าไทยสามารถใส่กันได้ทุกวันจริงๆและใส่ได้ทุกโอกาสด้วยนะครับก็ใครมีโอกาสก็ลองหาผ้าไทยมา mix and match ในชีวิตประจำวันกันได้นี่นะครับผมอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เรื่องราวไวรัลในโลกโซเชียลกันหน่อยคุณผู้ชมช่วงนี้ผมเห็นในหน้าฟีดตามโลกโซเชียลเนี่ยเขากำลังฮิตปิดตาแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายกันอยู่เหรอคุณไหนแน
0: ่เอาหรอดิฉันก็ไม่ทันเหมือนกัน
1: มีทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็บางอันก็ดูอันตรายนะ แต่ได้ข่าวว่าที่วัดนี
1: ้เดี๋ยวผมจะพาไปดูน้องเนนครับน้องเนนท่านหนึ่งคือชาวเน็ตเขาบอกว่าน้องเนนท่านนี้เนี่ยบวชมากันอยู่พอสมควรจนสามารถบรรลุธรรมข้อหนึ่งได้คือสามารถปิดตาแล้วก็เดินได้ด้วย
0: อภินิหาร
1: ขนาดนั้นนะคุณเหนือแน่
0: อยู่ที่ไหนคะ
1: เบอร์ไหนลองไปดูภาพกันก่อนนะฮะ

0: ือภาพที่ทำให้บรรดาคนที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยก็ต้องแอบยิ้มแอบขำแล้วก็มันก็เอาไปเปรียบเทียบกับบางกรณีเหมือนกันนี่คุณผู้ชมให้ดูเนี่ยเป็นภาพของน้องเนนอยู่ภายในวัดเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยนะฮะเดินบนเส้นทางภายในวัดเนี่ยอย่างเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากคุณได้เห็นไหม
1: แต่จังหวะเมื่อกี้อ่ะเอาจริงๆดิฉันก็แอบคิดแบบว่าเอ๊ะหลวงพ่อไม่เรียวในมือจะสั่นไหมนะเพราะว่าเดินข้ามสะพานเนี่ยสองข้างเนี่ยโอ้โหเป็นหนองน้ำอยู่ไงแล้วก็โอ้โหถือโทรศัพท์มือถือนะลูกเนนลูกเนนก็เดินไปโดยไม่มองเลย
0: ขมีขมันกำลังตั้งใจกับการเล่นเกมหรือว่าดูวิดีโออยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมากเนี่ยนะฮะ
1: เนนอ่ะเนาะในมึงก็เด็กอ่ะ
0: ในมึงก็เด็ก
1: ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักในโลกโซเชียลนะคะ
0: ก็ต้องเอามาย้ำเตือนกันนะครับโดยเฉพาะบรรดาหลวงพี่ที่คอยดูแลน้องเนนทั้งหลายเนี่ยก็คือ ถ้าหากจะต้องเดินหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ภายในวัดอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องขอให้ละทิ้งสิ่งที่อยู่ในมือเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปในกุฏิอะไรเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเนี่ยนะฮะ
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูไอเดียทำเงินกันหน่อยโดยเฉพาะใครบอกว่าตั้งแต่เจอโควิดมายังไม่ฟื้นเลยจะทำอะไรดีจะหารายได้อย่างไรเดี๋ยวมาดูค่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้ขายแค่ในแบบจังหวัดเท่านั้นส่งขายทั่วประเทศจะขายอะไรติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MVTV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิวามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
0: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
1: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ุกกันสัปดาห์นี้พบกันวันอาทิตย์
1: สิ่งที่ทำให้วัดผารังหมีนะคะกลายเป็นที่รู้จักแล้วก็คึกคักขนาดนี้มีคนที่ถูกรางวัลใหญ่ถึง30ล้านบาท
2: ชาวบ้านและญาติโยมทุกท่านที่มีศรัทธาตั้งมั่นกราบขอพรท่านทั้งสำเร็จแล้วก็ไม่สำเร็จส่วนมากก็จะสำเร็จกันเยอะ
0: ติดตามได้ในรายการสาธุกันวันอาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
3: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
4: ์สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
7: พรุ่งนี้มาดูเรื่องราวดีๆเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิตกันหน่อยเพราะว่าเรื่องพิษเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรวยจนกันขนาดไหนมันได้รับผลกระทบกันไปหมดอ่ะคุณไหนแน่
8: จริงยุคนี้เนี่ยจะบอกว่าอาชีพเดียวไม่พอเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าความมั่นคงที่เราหวังว่ามันจะสามารถไปตลอดรอดฝั่งแต่อย่างเช่นโควิด-19 เนี่ยทำเอาหลายคนโอ้โหต้องออกจากงานประจำมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านพอจะมีไอเดียไหมคุณดีมว่ามีอะไรที่สร้างรายได้ได้บ้าง
7: ไอ้โควิด-19 เนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะมันสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดความวินาศสันตโรทางเศรษฐกิจกันเยอะแล้วก็มันมาบวกกับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้มีชาวสวนที่จังหวัดราชบุรีเขายอมรับว่าที่ผ่านมาเขาได้รับผลกระทบหนักมากและมันก็เป็นลูกโซ่ยาวนานมาเป็นเวลา 4-5-6 ปีแต่ว่าเขารู้จักการปรับตัวคุณผู้ชมถ้าหากเราอยากจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆแต่ว่าถ้าแล้วเราเลือกที่จะทำการแบบเดิมๆ มันก็ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรใหม่ๆแต่ว่าที่ราชบุรีผมจะพาไปดูครับจากชาวสวนปกติทั่วไปเขาเปลี่ยนครับจากสวนขนาดใหญ่มาทำสวนขนาดย่อมแล้วสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำอย่างที่คุณหน่อยแน่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงท้ายรายการไม่ได้ขายเฉพาะในพื้นที่ราชบุรีส่งขายเนี่ยไปทั่วประเทศนะครับนี่เป็นพันไม้มงคลที่เขาดัดเขาแปลงมาให้มันมีความสวยสดงดงามถูกอกถูกใจตลาดถูกใจคนทั่วไปนะครับ อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีเป็นเรียกว่าไม้มงคลในถาดคุณหน่อยนะเป็นผลงานของพี่นันทพรจันโทวงหรือว่าพี่สาครับพี่สาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ชื่อว่านิวแลนด
8: ์
7: อยู่ที่สายสวนผึ้งผาปกอยู่ที่อำเภอสวนผึ้งราชบุรี

0: แกบอกว่าร้านอาหารของแกเนี่ยเมื่อก่อนนะมันเป็นจุดพักรถไงคุณแน่แน
1: ่
0: ก่อนที่จะไปสวนพึ่งบ้างละก่อนที่จะไปตลาดโอ้ปล่อยน้ำตก9ชั้นบ้างละแต่ปัญหาก็คือตั้งแต่โควิด19มาคนไม่ค่อยไปเที่ยวสวนพึ่งกันคุณผู้ชมรายได้มันก็หายมันก็ซบมันก็เซาพอสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นคนเริ่มที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติร้านอาหารของแกก็ขายได้ไม่ดีเหมือนเดิ
1: ม
0: แกก็เลยต้องคิดสิว่าเอ๊ะมันจะต้องทำยังไงดีล่ะ
1: ก็ต่อยอดนะคะจริงๆแล้ววิธีการหาไอเดียเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปหาสิ่งใหม่เลยซะทีเดียวแต่ว่าเราดูว่าเราถนัดอะไรเหมือนกับพี่สาเนี่ยถนัดเรื่องของการทำสวนใช่ไหมคะจากแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหเราทำสวนขนาดใหญ่วันนี้เนี่ยหลายคนเขาก็อาจจะอยากที่จะจับจองเรื่องของการทำสวนอะไรต่างๆแต่ราคามันสูงก็เลยใช้วิธีการโดยเอาไม้มงคลต่างๆแต่มาอยู่ในขนาดที่มันเล็กหน่อยแล้วก็มาจัดซึ่งบางอันก็ให้ความหมายในเชิงร่ำรวยอยู่ดีมีสุขเป็นไม้มงคลมีวาสนาดีต่างๆเหล่านี้ทำให้ตอนนี้ออเดอร์ทะลักทะลวงมากไม่ใช่แค่ในจังหวัดราชบุรีทั่วประเทศเนี่ยส่งขายดิฉันเคยเห็นนะตามงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่เป็นของถูกๆนะจ๊ะ
1: ใช่กำลังจะบอกว่า ราคาคือเอางี้ราคามันไม่ถูกเนี่ยแต่ว่าเราพอเข้าใจได้ว่ามันเกิดจากการที่เขาจะต้องใช้งานศิลปะนะกว่าที่จะทำได้เนี่ย
0: ใช้ทั้งศาสตร์และใช้ทั้งศิลป์นะ
1: บางชิ้นน่ะต้องใช้ไม้แบบไม้ครีมหนีบค่อยๆทำเป็นเหมือนงานแบบประณีตเป็นงานละเอียด
0: ถูกต้อง
1: ก็เลยทำให้โอ้โหราคามันก็สามารถจะเพิ่มมูลค่าได้เยอะขึ้น
0: คือราคาตั้งต้นนะคุณผู้ชมมันอยู่ที่ประมาณ299บาทอาจจะดูไม่แพงแล้วก็ผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันอาจจะถูกใจคนในส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าหากอยากจะได้สวยๆแบบนี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในภาพเห็นไหมโอ้โหราคาต้องเป็นหลักหมื่นนะจ๊ะ
1: โอ้ยเอ้า
0: ลองไปฟังเสีย
1: ง
0: พ
1: ี่
0: สาร หน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับว่าเขาปรับเนื้อปรับตัวแล้วชีวิตเขาดีขึ้นขนาดไหนนะฮะ
2: 3ปีที่แล้วนะคะที่ทุกคนก็รู้ว่ามีโควิดก็คือสาเปิดร้านอาหารแล้วก็โดนในช่วงของโควิดน่ะหลายช่วงมากที่ให้ปิดร้านอาหารเพราะเปิดได้สัก 2-3 วันก็ปิดอีกค่ะก็เลยแบบนอนคิดวันนั้นนอนคิดไถ TikTok เล่นค่ะไถ TikTok เล่นว่ามันจะทำอะไรที่หาเงินได้พอดีว่าไปเจออยู่ร้านค้าหนึ่งเขาขายต้นไม้เป็นร้านแรกที่ขายใน TikTok เลยค่ะแล้วสาก็เลยแบบว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะตี2กว่าตี3ปลุกแฟนเลยค่ะตี3ปลุกแฟนขึ้นมาแบบว่าคุณสาอยากขายต้นไม้แฟนบอกว่าต้นไม้อะไรคุณทำผมก็ทำเพราะบ่อยอย่างเงี้ยแล้ววันรุ่งขึ้นน่ะสาก็แบบไปสวนกันเลยค่ะไปสวนกันเลยกลับมาลงต้นไม้เลยแล้วก็เปิดช่องไม่มีผู้ติดตามแม้แต่คนเดียวค่ะไลฟ์วันที่1ก็ยังไม่มีลูกค้าค่ะไลฟ์วันที่2ก็ยังไม่มีลูกค้าแต่ไม่ท้อนะคะช่วงแรกๆอ่ะสาไลฟ์กันประมาณแบบ3ครั้ง4ครั้งต่อวันเลยนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าช่วงเวลานั้นน่ะจะมีลูกค้าไหมก็คือลองทำไปเรื่อยๆแล้วลูกค้าก็บอกว่าพี่สาลองเอาต้นนี้มาสิพี่สาลองเอาต้นนี้มาสิพี่สาลองอันนี้ก็คือเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากลูกค้ามาค่ะก็ได้มาเป็นพี่สาต้นไม้มงคลในวันนี้ค่ะ
0: ตัวอย่างที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังท้อแท้อยู่ฟังพี่สาเอาไว้คือพี่สาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก่อนที่ตอนที่มาทำการตลาดเนี่ยก็ไม่ได้มีคนมาสนใจหรอกแต่ว่าแกไม่ย่อท้อเนี่ยแกสู้จนกระทั่งตอนนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จอะคุณแน่แน
1: ่แล้วมองอีกมุมนึงนะคะถึงแม้ว่าโควิด19จะทำให้หลายคนแบบเดินทางไม่ได
0: ้
1: พี่สาก็ใช้ที่บ้านอะโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสื่อที่ทุกคนก็มีอยู่ในมืออยู่แล้วแล้วคุณจะเปิดร้านตอนไหนคุณสามารถขายได้ตลอด24ชั่วโมงชื่นชมมากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเรียนเนี่ยปกติแล้วนะคะ
0: แกพร้อมจะสอนเวิร์กช็อปให้คุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มีทั้งโรงเรียนทั้งนักศึกษาเนี่ยจากหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีมาขอความรู้จากพี่สา
1: ดูสิคะ
0: พี่สาแกก็ไม่หวงเลยคุณผู้ชมลองดูสิฮะถ้าหากใครสนใจนะครับสามารถโทรไปปรึกษากับพี่สาได้ที่หมายเลข0805623978นะครับที่จังหวัดราชบุรียอดเยี่ยมมากจริงๆครับพี่สา
1: ชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังค้นหาไอเดียในการทำเงินของตัวเองนับหนึ่งใหม่ได้เสมอเหมือนกับเรื่องนี้ค่ะการที่เราจะมาเป็นคนที่ทำเรื่องการตีแป้งโรตีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย
0: โอ้โรตีนี่เป็นอะไรที่ยากมากนะคุณหน่อยแน
1: ่เป็นความใฝ่ฝันของฉันตั้งแต่วัยเด็กเวลาโหเข็นมาแล้วบังเข็นรถโรตีมาแล้วตีเราอยากทำได้แบบนั้นที่จังหวัดตรังค่ะททเขาก็เลยเกิดไอเดียพาอินฟลูพาคนที่จะมาทำคอนเทนต์สอนทำแป้งโรตีแต่ยังไม่ได้เรียนกับแป้งให้เรียนกับอะไรคุณผู้ชมไปดูภาพนี่มา
0: เรียนกับอะไร

0: อะอ้
1: าวเดี๋ยวโรตีมันพังอะคุณดิม
0: อันนี้ไม่ใช่แป้งเหรอ
1: ไม่ใช่ผ้าขนหนูนะคะ
0: เอา
1: ผ้าขนหนูมันลองก่อนผ้าขนหนูเพราะว่าโหถ้าเกิดว่าใช้แป้งไม่รู้จะต้องหมดไปกี่ปั้นอะฉันว่ามีเป็น5ปั้น10ปั้นก็อาจจะยังไม่เป็นเนี่ยนะคะก็เรียกว่าตอนนี้โอพาเอาให้บรรดาอินฟลูคนมาทำคอนเทนต์โอ้โหสนุกสนานกันไปตามๆกันค่ะก็คือเอาผ้าขนหนูผืนเล็กเนี่ยมาสอนแทนการใช้แป้งโรตีไปก่อนเพื่อถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งไปเลยเนี่ยมันก็เป็นวัตถุดิบมันก็มีต้นทุนก็อาจจะเสียหายได้แต่ว่านี่เรียนกับต้นตำรับเห็นไหมต้นตำรับทำง่ายดู
0: มันง่ายอ่ะคนที่เขาทำเป็นอ่ะแต่ว่าคือเราคนไปเรียนเนี่ยคือมันมีเสน่ห์มากนะไอการทำโรตีแล้วแบบมาตีแป้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสนุกสนานมาก
1: ยิ่งแบบโหตีคราวนี
0: ้นี่
1: จากที่ได้ลอง
0: พอฝึกปรือกันได้สักระยะหนึ่งแล้วลองทำกับแป้งจริงๆสิ
1: ไหนดูซิซ้อมไปตั้งหลายผืนแล้ว
0: อ่ะลองดู
1: ซ้อมไปหลายรอบแล้วขอดูตอนที่ใช้แป้งจริง
0: ๆคุณผู้ชมลองดูผลงานสิครับคือถ้าหากเป็นคุณผู้ชมเองเนี่ยจะไหวหรือไม่อย่างไรนี่อ่ะเริ่มจากการนวดแป้งก่อนนวดแป้งให้เป็นแผ่นเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยมาทำการตีแป้งกันนี่ฮะนี่ดูลองดูฮะนี
1: ่โอ้ย
0: นี่เป็นไง
1: คุณผู้ชมดูก็แล้วกันค่ะว่าถ้าเกิดมืออาชีพเขาทำนะคะสองสามทีแป้งจากผืนเล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นแผ่นใหญ่แต่สำหรับมือสมัครเล่น
0: แล้วช่วยดูทางริมสุดครับนะฮะทางบนสุดของหน้าจอครับมันไม่ใหญ่สักทีครับนี่ฮะ
1: เอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว
0: อยู่ได้อยู่ได้อยู
1: ่แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนิดนึงค่ะอีกนิดนึง
0: โอ้ได้ค่ะคุณผู้ชม
1: ในที่สุด
0: ก็ได้โรตีครับเป็นแผ่นแป้งบางๆม
1: า
0: แล้วก็ไปทอดลงในกระทะครับคือคนที่เขาสอนนี่เขาบอกว่าคือคุณจะตบแรงตบเบาเนี่ยแล้วแต่ความถนัดของคุณเลยแต่ว่าผลลัพธ์ขอให้ออกมาเป็นแผ่นกว้างใหญ่ๆพอที่จะเอาไปทอดลงในกระทะได้นะคุณหน่อยแน
1: ่ใช่ค่ะซึ่งการที่จะเอาแป้งมาแล้วก็มาทอดให้เราเขาก็บอกเคล็ดลับนะคะว่าแป้งโรตีของจริงเนี่ยก็ใช้แป้งสาลีผสมกับเนยไข่ไก่แล้วก็เกลือเอามาหมักทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะเอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆเนี่ยก็หมักไว้สักประมาณ15นาทีแต่เอาเข้าจริงๆนะดิฉันดูบรรดาพี่ๆอินฟลูทั้งหลายเนี่ยคล่องแคล่วนะคะคือหน้าตาสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับคนมองมันเป็นงานศิลปะ
0: อันนี้คุณมองว่าสวยไหม
1: ดิฉันว่าอร่อย
0: เอาผมถามว่าสวยหรือเปล่า
1: เอาดิฉันว่าอร่อยกินได
0: ้อ่ะโอเค
1: คุณนี่เนี่ยไปดู
0: น้อยแน่อยู่เป็น
1: เราก็
0: ถือว่าโอเคมาก
1: เสร็จปุ๊บมาตบด้วย
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคนที่เขามาเรียนกับพี่ๆคนที่ทำโรตีจริงๆกันหน่อยว่าโรตีเนี่ยเห็นว่าง่ายพอไปทำเองอ่ะเป็นยังไงบ้าง
2: ยากอยู่ค่ะซื้อกินดีกว่าค่ะ
3: ใช้เวลาทำนานไหมคะ
2: ใช้เวลาทำไม่นานค่ะแต่ว่าตกยากอยู่ต้องฝึกฝนใช้ฝีมือในการทำ
3: เคยทำมาก่อนไหมคะ
2: ไม่เคยทำเลยค่ะกินอย่างเดียวค่ะได้ตกได้กินโรตีตกด้วยวันนี
3: ้แต่รสชาติโอเคไหมคะ
2: ยังไม่ได้กินเลยค่ะแต่อร่อยแน
0: ่อันนี้เรียกว่าสวย
1: หมายถึงโรตี
0: คนสัมภาษณ์อันนี้ได้อันนี้โอเคอันนี้ผมให้ว่าสวยต่อให้มันเป็นงานศิลปะหรือไม่ศิลปะถ้าเป็นคนนี้ผมว่าโอเคสวยได้ยอดเยี่ยมมากเลย
1: พูดตรงนี้ได้ไม่มีปัญหากลับบ้านไปก็ตัวใครตัวมันนะคนเด
0: ีย
1: ว
0: โอ้ยตรงนี้รักษากันจริงๆเอาคุณผู้ชมพาไปเที่ยวกันหน่อยแล้วกันนะครับพาไปเที่ยวที่จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยไปทะเล1จุดแต่เราสามารถเที่ยวได้2ตำบล2อำเภอเลยนะคุณแม
1: ่ก็เรียกว่าคุ้มเลย
0: ใช่มาสมมติถ้าไปวันเดย์ทริปเนี่ยคุณสามารถเที่ยวได้2จุด2ที่ได้สบายเลยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันระหว่างตำบลมะลังและตำบลปูยูในอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเราจะพาผู้สื่อข่าวเนี่ยทางจังหวัดสตูลนะเขาจะพาผู้สื่อข่าวไปนั่งเรือที่ท่าเรือตำมะลังอยู่ที่อำเภอเมืองนะเป็นจุดเริ่มต้นจะพาไปตรงจุดนี้เลยผมต้องถามคุณหน่อยแน่ผมเชื่อว่าคุณเคยไปสันหลังมังกรหรือโกลเด้นดราก้อนเป็นเนินเปลือกหอยยาวประมาณ1กิโลเมตรอยู่ด้านหลังเกาะยาวมันเป็นเนินลักษณะเหมือนเป็นเปลือกหอยที่ทับถมกันมายาวนานเป็นหลายล้านปี
1: อ
0: ่ะเขาก็เลยเรียกกันว่าสันหลังมังกรทองคุณหน่อยแน่เคยไปใช่ไหมครับ
1: ก็เคยไปเคยไปคือต้องบอกว่าตามความเชื่อ
0: ส่งไปนี่ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดเลย
1: ถ้าบางที่ไม่เคยไปเราก็ต้องบอกไม่เคยแต่ว่าพอดีที่นี่เคยไปจริงคือความพิเศษของคำว่าสันหลังมังกรแต่ละที่จะไม่เหมือนกันและที่นี่เขาเรียกว่าสันหลังมังกรทองเพราะว่ายิ่งเวลาตอนที่พระอาทิตย์เนี่ยมันสาดแสงส่องมาแล้วมากระทบกับสันหลังเนี่ยมันจะระยิบระยับนะสะท้อนออกมาเหมือนกับสีทองเป็นโกลเด้นแล้ว ความเชื่อของคนจีนที่เชื่อกันว่ามังกรเป็นสัตว์มงคล
0: ครับ
1: เขาบอกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสได้มาเหยียบสันหลังมังกรทองจะทำให้คุณเนี่ยชีวิตเจริญรุ่งเรือง
0: สุดยอดส่งไปไม่เคยผิดหวังจริงๆฮะแล้วหลังจากเหยียบสันหลังมังกรเสร็จคุณผู้ชมเขาก็พามาที่อีกหนึ่งจุดอันนี้ก็เป็นจุดมงคลเหมือนกัน
1: แต่อันนี้ดิฉันไม่เคยไป
0: เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับคุณหน่อยแน่ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำ200ปีอายุอนามไม่ใช่น้อยๆนะครับเป็นบ่อน้ำที่ชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่นะฮะเขาใช้กันมาอย่างยาวนานว่ากันอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นก็พาผู้สื่อข่าวนั่งเรือต่อไปที่ถ้ำลอดปูยูก็เรียกว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ชื่นชมความงดงามของพื้นที่2ตำบลนี้กันอย่างเต็มอิ่มเลยนะฮะวันเดียวเนี่ย
1: ยังไม่หมดนะคะโอ้โหเรียกว่ามารอบนี้คุ้มจริงๆเพราะว่าเราจะได้เห็นทิวเขาของสันกลาคีรีค่ะสูงตระหง่านที่ทอดยาวแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่กั้นพรมแดน
0: ทำรอดเนี่ยทำรอดเนี่ย
1: โอ้ภาพสวยนะ
0: สวยสวยสวย
1: นี่ค่ะเหมือนเรากำลังรอดเข้าไปในดินแดนอีกแห่งนึงซึ่ง
0: ทำรอดปูยู
1: พอรอดไปแล้วเราจะเห็นความอุดมสมบูรณ์นะคะของป่าชายเลนท่ามกลางทิวเขาที่ทอดยาวและเป็นพรมแดนค่ะที่ตั้งระหว่างจังหวัดสตูลและประเทศมาเลเซียนี่คือการเชื่อมโยงใหม่เนาะเพราะว่าตอนที่ดิฉันไปอ่ะก็หลายปีมาแล้วอ่ะไปได้แค่สันหลังมังกรแต่เนี่ยมันทำให้เห็นว่าอ๋อจากสตูลเนี่ยมันข้ามไปได้ถึงมาเลเซียด้วยการนั่งเรือไปแบบเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นความพิเศษคือกล้วยไม
0: ้เป็นกล้วยไม้ป่า
1: แล้วเป็นกล้วยไม้ป่าสีชมพูยังไม่พอนี่โอ้โหอะไรจะครบขนาดนี้ดูเหี่ยวอีกต่างหาก นี่ไปทีเดียวนี่กิจกรรมเพียบเลยจริงๆ
0: ครบหมดท
1: ุ
0: กอย่างแล้วหลังจากที่เที่ยวกันมาเหนื่อยกันตลอดทั้งวันคุณผู้ชมมาถึงที่จังหวัดสตูลเนี่ย แล้วมาประมงพื้นบ้านแบบนี้ด้วย อาหารทะเลสิจ๊ะคุณหน่อยแน
1: ่แน่นอนอยู่แล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าอาหารทะเลที่สตูลเนี่ยอร่อยสดราคาไม่แพงเรียกว่าที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอามาท้าชนที่จังหวัดสตูลได้เลยไม่ว่าจะเป็นปลากุ้งหอยโดยเฉพาะปูครับปูทะเลเนี่ยเขาบอกว่าสดและอร่อยมากๆคุณพูดไปคุณฟังผมพูดคุณกลืนน้ำลายไปด้วย
1: ดิฉันอุ้ย
0: นี่เป็นไงปูม้า
1: ปูม้าเนี่ยสุดยอดแล้ว
0: อร่อย
1: ความหวานความอร่อยและที่สำคัญคือกั้งกั้งเนี่ยโอ้โหไม่ใช่หาทานกันง่ายๆนะคะโหคนดุยในกรุงเทพที่เนี่ยกั้งอุดมสมบูรณ์เพราะว่าสามารถหาได้วันละประมาณสักแบบ100ถึง400กิโลกรัมถือว่าเยอะมากจริงๆ
0: ส
1: ุ
0: ดยอดมาก
1: สุ
0: ดยอดมากก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยจริงๆนะโอ้ถ้ามีโอกาสก็จะไปนะ
1: เห็นแล้วหิวแล้วก็อยากกินปูแต่พอไปที่ร้านนี้คุณดีม
0: ครับ
1: นานมากเลยสั่งไปตั้งนานแล้วเห็นเขาบอกว่าให้ลูกค้ารอหน่อยเพราะว่าตอนนี้วัตถุดิบกำลังเกิดอาการคุ้มคลั่ง
0: ไปดูภาพกันฮะว่าจะเป็นการคุ้มครั่ง
4: อยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหวเอ้าบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่ที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือป่าจ้าจบจบคุณผู้ชมคุณจะคิดครับคุณจะคิดครับเชื่อมาแล้วครับคุณจะคิดครับผมไม่
0: นะครับปูตัวนี้จะเอาไปทำปูอบวุ้นเส้นครับมันไม่ยอมลงหม้อครับมันถือมีดสู้เชฟครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ
1: นี่ตอนนี้นะคะต้องบอกกำลังเกิดปัญหานะคะระหว่างเชฟกับวัตถุดิบแล้วดูข้างขวามีดนี่กำมาไว้แน่นเลย
0: มีดแน่นเลยอ่ะ
1: โอ้เอาสิคือมันก็อันตรายนะกลัวก็กลัวจะโดนปูหนีบนะอีกฝั่งนึงก็ถือมีดไว้ด้วยอ่ะนี่คือเรียกว่าเป็นปัญหาของพ่อครัวที่ต้องเจอใครจะคิดว่ามีดนี่ก็ต้องให้อยู่ห่างไกลจากปูด้วยเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับผมเนี่ยเอามาฝากกันนะครับเป็นเรื่องไวรัลในโลกโซเชียลเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเคารพธงชาติกันสักครู่ช่วงหน้าจะพาไปดูหนุ่มผู้โชคดีไปตักไข่ครับ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าไม่ได้พัดลมครับไม่ได้ตู้เย็นครับ
1: ได้เลยคร
0: ับไม่ได้มอเตอร์ไซค์ครับแต่เขาได้อะไรที่มันใหญ่กว่านั้นครับได้อะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามารอติดตามกันนะฮะ
1: อุ้ย
0: ใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ห้องนักฟื้นฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shop mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: กรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30
1: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
2: ์ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
3: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: ความสนุกของการไปเที่ยวที่วัดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะไปเล่นม้าหมุนจะไปชิงช้าสวรรค์แล้วเนี่ยนั่นก็คือการตักไข่ปลา
5: อันนี้ต้องย้ำว่าเป็นงานวัดนะ
4: งานวัด
5: ไม่ใช่ไปเที่ยววัดนะวัดไม่ใช่ไปเที่ยววัดเฉยๆนะ
4: เป็นงานวัด
5: งานวัดใช่ไหม
4: คือมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนึงด้วยในพื้นที่ชุมชนแล้วเราก็ลุ้นเพราะว่าเวลาจะไปตักไข่ปลาเนี่ยมันก็เหมือนลงทุนนะลงทุนแล้วจะได้ของอะไรปรากฏว่าไปดูผู้โชคดีรายนี้ที่คุณดีมเขาบอกว่าโอ้โห
5: รางวัลใหญ่แล้วมันใหญ่ๆมากจริง
4: ๆเอออ
5: ่ะไปดูงาน
4: บรรยากาศกันหน่อย
5: นะครับบรรยากาศงานวัดก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายซุ้มนะมีข้าวของกินของขายต่างๆนะมันกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
4: ่ใช่ค่ะ
5: แต่ว่าหนึ่งจุดที่หลายคนให้ความสนใจก็คือกิจกรรมตักไข่แบบนี้
4: แต่บอกก่อนนิดนึงนะคะว่าที่นี่คือวัดคูเมืองหนองสะแกอยู่ในอำเภอหนองขาหยางจังหวัดอุทัยธานีแล้วดูค่ะว่าในงานวันมรณภาพครบรอบ53ปีของหลวงพ่อสดวาจาสิทธิ์ซึ่งเป็นอดีตพระเกจิชื่อดังของอุทัยธานีเนี่ยคึกคักอย่างมากคนมาเที่ยวงานแล้วที่น่าสนใจเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยดูคุณผู้ชม

0: คะว่าการตักไข่ปลาเต็มไปด้วยของที่เอามาให้ร่วมลุ้นทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไมโครเวฟตู้เย็น
1: พัดลมตู้เย็นมอเตอร์ไซค์จักรยานมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ารางวัลใหญ่จริงๆเดี๋ยวจะให้ไปดูผู้โชคดีเลยดีกว่าไหมเขาตักเนี่ยเขาตักปั๊บแล้วพอแกะออกมาประกาศผลคุณเป็นผู้โชคดีได้รางวัลใหญ
0: ่นั่นก็คือ
1: เฮ้ย
0: เจ้าถุยอยู่ไหนเจ้าถุยอยู่ไหนนั่นก็คือ
1: ควายเหรอ
0: โอ้โหเนี่ยคุณหันหน้ามาฉันก็ตกใจ
1: ห
0: มดแล้ว
1: ขอโทษขอโทษขอโทษคือตักไข่ได้ควายครับ
0: โอ้โหใหญ่
1: ตักไข่ปลาแต่ว่าได้ควายกลับบ้านและเป็นควายเป็นๆด้วย
0: เออ
1: ควายตัวใหญ่ควายตัวเครื่องคุณเห็นไหม
0: นี่คือรางวัลใหญ่นะคุณผู้ชมย้ำว่านี่คือรางวัลใหญ่เพราะว่าหลายคนที่เป็นเกษตรกรคนที่เลี้ยงควายเนี่ยนะคะ
1: แล้วนี่ดูหน้าตาผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับคือมันใช้คำว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกฉันจะดีใจหรือว่าฉันจะต้องใช้ความรู้สึกอะไรดีอยากจะได้ตู้เย็นอยากจะได้ไมโครเวฟอยากจะได้พัดลมจักรยานไปให้ลูกให้หลานแต่ได้ควาย
0: แล้วคุณจะดูถูกแล้วว่าการได้ควายนี่ไม่ดีสู้ได้ไมโครเวฟอะไรอย่างนี้ไม่ได้ควายคุณรู้ไหมว่าราคาเนี่ยเป็นหมื่นนะคะแล้วก็ควายดีๆที่เขาขายกันเนี่ยหลายหมื่นหลักแสนก็มีนะคุณดีมคุณจะไปดูถูกเนี่ยควายเนี่ยโอ้แต่ดูหน้าตาพี่เขาพี่เขาดีใจนะแต่เขาก็ดูตกใจและอึ้งเหมือนกัน
1: ตาดูลอยๆนะพี่ผู้ชายเนี่ยตาดูลอยๆนะ
0: ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าเนี่ยทำหน้าแบบไหนดีลองไปฟังเสียงพี่เขากันหน่อยไหมคะว่าผู้โชคดีที่ได้รางวัลควายกลับบ้านเป็นยังไงบ้างคะพี่คะ
2: ได้ควายแต่ลำบากเนอะเอากลับไม่ได้ฮะเอากลับไม่เอาได้ควายลำบากกลับไม่ได้ขายต่อไหมฮะถ้าตอนนี้50
1: มันเป็นความรู้สึกแบบ
0: เอ็นดูนะ
1: มันยังไงมันต้องบอกยังไง
0: มันหลายอย่างไงหนึ่งเอากลับยังไง
1: เออตกใจดีใจ
0: ต้องดีใจไหม
1: เออดีใจตกใจ
0: ได้ควายแต่ว่าให้เอากลับบ้านเอากลับยังไงแต่ว่าไม่เอา
1: ไม่ขายนะ
0: ไม่ขาย
1: ไม่ขายด้วยนะครับขอแสดงความดีใจกับทั้งท่านผู้หญิงท่านผู้ชายท่านนี้ที่เป็นผู้โชคดีด้วยนะฮะตักไข่ได้ควายนะฮะยอดเยี่ยมมากจริงๆเอ้าเปลี่ยนบรรยากาศมาดูอีกหนึ่งไอเดียของการทำมาหากินกันหน่อยโดยเฉพาะคนที่มีบ้านมีร้านค้าอยู่ใกล้กับโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาจะพาไปดูไอเดียตรงจุดนี้ครับเป็นคาเฟ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: เขามีแต่กาแฟมีแต่ชานี่เป็น
1: no, no, no, no, no.
0: คาเฟ่บะหมี่กึ่ง
1: เด็กนักเรียนนักศึกษาอาจจะบ่มักกาแฟครับคุณแน่แต่ว่านี่คือหน้าร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือเขาไม่ได้เป็นซ่อมมือถือน
0: ะ
1: เพราะภายในร้านเนี่ยเขาทำเป็นคาเฟ่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: ไอเดียดีมาก
1: เริ่มต้นเพียงแค่10บาทนะจ๊ะขายดิบขายดีเพนเทน้ำเทท่าเลิกเรียนปั๊บน้องน้องหนูหนูตอนนี้มุ่งมาที่ร้านนี้เลยครับคุณแน่แน่ชื่อว่าร้านจิ๊บโมบายโคกขวางครับจริงๆเขาเป็นร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือแต่เขาบอกว่าโอ้โหร้านเนี่ยด้วยความที่มันอยู่แถวหน้าโรงเรียนเนา
0: ะ
1: จะลำพังให้ซ่อมมือถือเด็กนักเรียนเนี่ยเขาก็คงไม่ได้มาซ่อมอะไรกันทุกวันมันจะต้องทำอะไรสักอย่างที่แบบดึงเด็กมาได้ทุกวัน
0: อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปิ๊งไอเดียด้วยความที่เป็นคนที่ชอบทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: แล้วเวลาที่เลิกเรียนเนี่ยดิฉันเนี่ยนึกถึงตอนสมัยเด็กเลยว่ามันหิวแล้วก็อยากได้อะไรเนี่ย
1: แล้วพอฝนตกๆด้วยช่วงนี้หน้าฝนต้องการอะไรร้อนๆสดโล่งคอหน่อย
0: นี่แหละบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วร้านนี้คุณผู้ชมคะด้วยความที
1: ่
0: เด็กมากันเยอะแบบนี้เอายังไงดีก็แจกอุปกรณ์กันไปเลยเรียกว่าพอเลือกว่าอยากจะได้รสชาติไหนเมนูไหนยี่ห้อไหน
1: ก็จะเอาไปลูก
0: เอาใจตังค์เนี่ยต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ราคาก็ไม่แพงนะคะเพราะว่าเริ่มต้นเพียงแค่10บาท
1: มีจานให้มีช้อนส้มมีน้ำร้อนไว้ให้เอาไปต้มเองเลยแต่ว่าถ้าหากใครพอจะมีสตุ้งสตางค์หน่อยเป็นรูปแบบเฮ้ยไอ้หนูโหเดี๋ยวเราเลี้ยงนายเองอยากจะเติมไข่ก็ได้ลูกชิ้นก็ได้หมูไก่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็เพิ่มราคาไป
0: เท่าไหร่คะ
1: ไม่กี่บาทคุณหน่อยแน่เริ่มต้นก็10บาท
0: โอ้แล้วก็ผักเนี่ยเด็กๆนี่ต้องทานให้ครบ
1: ผัก
0: น
1: ี่
0: เตรียมให้พร้อมไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วอะไรรู้ไหมคะคือด้วยความที่เด็กเนี่ยบางคนเขาอาจจะต้องไปเรียนพิเศษต่อไม่มีเวลาหรือยังไงนะลูกนะภาชนะต่างๆไม่ต้องเสียเวลานะลูกนะทิ้งเอาไปเลยเดี๋ยวจะดูแลล้างให้เรียบร้อยถึงแม้ว่าเด็กจะมาใช้บริการเยอะขนาดไหนก็ตาม
1: ส
0: ุ
1: ดยอดแล้วพอกินเสร็จปั๊บเขาก็มีกิจกรรมให้ก็คือไปวาดภาพจะเขียนข้อความฝากถึงพี่สายฟ้าห้องม.6/2พี่หน่อยแน่ชอบจังเลย

0: ซ่บมาก
1: โอ้โห
0: หมายถึงว่ารสชาติ
2: ที่บ้านทำสวนพริกเหรอฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยคุณแอนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งงานที
0: ่
2: ทำให้น้องๆเนี่ยได้มามีส่วนร่วมก็เรียกว่าดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีจริงๆนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กนักเรียนเท่านั้นนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาบอกว่าคนวัยทำงานก็รับเหมือนกันสามารถมาทานได้ไม่ได้รับแค่เฉพาะเด็กนักเรียนใครผ่านไปผ่านมาเจอร้านคาเฟ่ศูนย์ซ่อม iPhone เนี่ยนะคะก็มาให้บริการกันตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่ม
2: อ่ะอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธินะครับจังหวัดปราจีนบุรีหน้าโรงเรียนมัธยมศรีมหาโพธิเริ่มต้นได้เพียงแค่10บาทเท่านั้นนะครับโอ้นี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจมากเลยนะฮะ
0: ค่ะอ่ะก็เป็นไอเดียทำเงินนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับเรียนรู้กันไปแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะกับเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ต้องมีการให้เข้าถึงกับเทคโนโลยีเพื่อที่จะเข้าถึงเด็กรุ่นใหม่โดยกรมการศาสนาก็ชูธรรมะเทคโนโลยีค่ะพลิกโฉมพื้นที่การเรียนรู้พระพุทธศาสนายุคใหม่ผนึกพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยนะคะปั้นเยาวชนคุณภาพสู่สังคมผ่านกิจกรรม Open House เปิดบ้านสพอค่ะโดยพระเทพวัชรานุสิทธิ์ค่ะเจ้าคณะเขตบึงกลุ่มผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสเปิดกิจกรรม Open House เปิดบ้านสพอประจำปีงบประมาณ2569ค่ะที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามงานจัดขึ้นตั้งแต่16จนถึง17กันยายน2569เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ค่ะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมุ่งส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือผ่านกลไกพลังบวรบ้านวัดศาสนสถานและโรงเรียนหรือราชการค่ะให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมสามารถที่จะดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
2: ในงานก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้น้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมกันแลกเปลี่ยนนะหลักธรรมความคิดทางศาสนาเพื่อเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องการเสวนาครับเรื่องของการนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยทางสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนะครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและกรมการศาสนาเนี่ยก็ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ AI สำหรับเยาวชนในศตวรรษที่21เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วยโครงการนี้ยอดเยี่ยมมากจริงๆเดี๋ยวฟังเสียงท่านอธิบดีกรมการศาสนากันหน่อยนะครับ
3: กรมการศาสนานะครับก็ได้ดำเนินการส่งเสริมศูนย์พุทธศาวาทิตนะครับซึ่งดำเนินงานมานะครับในส่วนของในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครับถึง 2,800 กว่าแห่งในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ถือเป็นการจัดงานในส่วนกลางที่เป็นศูนย์รวมนะครับถือว่าวัดพระเชตุพนนี่ก็เป็นแหล่งสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศหรือเราเรียกว่ามหาลัยแห่งแรกของประเทศไทยด้วยครับถือว่า เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไปครับ
2: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอแรงกรรมไม่มี
0: ตั้งแต่คุณท่องเนี่ยภาษาบาลีอันนี้ได้คุณใช้งานเนี่ยยังคุ้มค่าเหลือเกิน
2: เจ้าเชื่อในเรื่องกรรมบ
0: ่
2: คุณไหนแน่
0: เจ้าเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดบอ
2: เออนี่ต้องว่าเป็นเรื่องของกรรมบาปบุญคุณโทษ
0: คุณพูดถึงเรื่องของกรรมแล้วเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแรงใดเหนือกว่าแรงกรรมไม่มีจริงๆ ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเชื่อไม่เชื่อ
2: ไปดูคลิปนี้กันนะฮะตาบอดไปแล้วตาบอดไปแล้วคนหนึ่งวันนี้ตาบอดไปแล้วคน
0: นึงแล้วดู
2: นี่คือภาพนะฮะที่ทำให้เราได้รู้ซึ้งถึงกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่นะฮะมันมีจริงๆนะครับบาปกรรมนี่เรียกว่ามันมาไม่ต้องรอชาติหน้ามันมาชาตินี้เนี่ยแหละครับเป็นภาพของพ่อหนุ่มคนหนึ่งเอาหนังยางเนี่ยตั้งใจว่าจะดีด

0: ไปที่บั้นท้ายของน้องหมาตัวนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วมันไม่รู้ไปทำอีท่าไหนก็ไม่รู้ครับมันลั่นปัดครับเข้าไปที่ใบหน้าอย่างจังคุณหน่อยแน่
1: คือโดนตรงไหนไม่โดนโดนเข้าเบ้าตาเต็มๆนะคุณผู้ชมดูไกลดูไกล
0: ช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งฮะบึ๊บ
1: อันนี้เราฟรีซเอาไว้ให้เห็น
0: เราฟรีซเอาไว้ครับ
1: ว่าแบบง้างเนี่ยง้างสุดแขนเนี่ยนะคะง้างสุดแขนแล้วนี่จะปล่อยแล้วป๊าบโอ้โหเข้าลูกตาตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้จริงๆนะคะ
0: ไม่รู้จริงๆนะคุณผู้ชม
1: คอมเมนต์ชาวเน็ตเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลย
0: ว่า
1: โอ้โหบอกว่าสงสารสุนัขที่โดนหนังยางเข้าตา
0: โอเควันนี้เราจะจบกันด้วยภาพนี้นะฮะ
1: อย่าไปทำเลย
0: ถูกต้องมันบาปมันกรรมนะครับผมวันนี้หมดเวลาของเรื่องพบค่ำแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 5:15 น.มีความสุขทุกท่านสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

แผนโจรชิงทองได้คืนมาครบทุกเส้น52บาทเจ้าตัวอ้างติดพนันปืนที่ใช้จี้เป็นปืนปลอมช่างกล้านักศึกษาอุเทนมือมีดแทงอริบน BTS สยามขึ้นสน.หวังแสดงความบริสุทธิ์โดนตำรวจรวบคาโรงพักสาธุสนั่นที่ดินจังหวัดขอนแก่นหลังโอนโฉนดจากชื่อนายเฮียงมาเป็นของวัดป่าอดุญญารามอย่างเป็นทางการติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา

0: สบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
2: ่พวกเราเฮฮาตงมันบันเทิง
3: สวัสดีค่ะ
4: ตงมันบันเทิงมาแล้วนะวันนี้แหมค่ะบันเทิงเรามีหลายเรื่องจริงๆ
3: ค่ะ
4: มีเรื่องเตรียมดำเนินคดี
3: อ
4: ้าวแหมสมีโชติยังไม่จบคนบันเทิงไปเกี่ยวตรงไหนผลตรวจมะเร็งของศิลปินดาราบางท่านก้อนมันโตขึ้นแต่ข่าวแรกไปหานะแอดคาราบาวกันหน่อยนะก็จะไปพบกับการกลับมาของปรากฏการณ์ดนตรีระดับตำนานนะครับล่าสุดวันนี้แถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีเลยคุณผู้ชมถ้าใครเป็น FC เนี่ยจะต้องรู้ดี16ปีแล้ว16ปีแคมป์ไฟดนตรีมารีฮอนน่าตอนแผ่นดินนี้มีตำนาน
3: นะคะไปร่วมย้อนรอยเส้นทางดนตรีโฟกและเพื่อชีวิตกันค่ะนำโดยอาจารย์ไข่แล้วก็วงมาริโฮน่าพร้อมด้วยทัพศิลปินอาทิเช่นหนีนาแอดคาราบาวพีอีทฟุตบาทคุณบอมสินเจริญคุณน้องต้นข้าวสุปริยาแล้วก็การแสดงเชิดหนังใหญ่วัดขนอมมรดกทางวัฒนธรรมอโศกคุณค่าด้วยค่ะ
4: วัดขนอมอยู่ราชบุรีเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: นะฮะก็รวมทั้งการแสดงโชว์ชุดพิเศษจากศิลปินได้แก่โฟกซองจากวง Bad Ass วง Bad Ass ขยายความหน่อยนะวง Bad Ass นี่เขาเป็นวงดนตรีเฉพาะกิจเป็นโปรเจกต์พิเศษก็แน่นอนก็ต้อง Bad Ass มีน้าแอดคาราบาวร่วมแจมแล้วก็แสดงร่วมกับศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการมีบอมสินเจริญจากสินเจริญบาร์เตอร์นะครับเป็นแกนนำแล้วก็ขับเคลื่อนวงนะครับรวมถึงจะมีเพลงพิเศษจากน้องต้นข้าวที่ร่วมร้องกับอาจารย์ไข่โอ้โหต่างวัยกันเลย
3: จริง
4: อาจารย์ไข่กับน้องต้นข้าวนะเอาลองไปฟังเพลงที่เขาแถลงข่าววันนี้กันหน่อยนะ

0: อยากไปอยู่ในงานแล้วพี่เต้นหนูชอบมาก
1: พี่จะบอกว่าอย่างนี้วงดนตรีหรือแนวดนตรีเพื่อชีวิตมีหลากหลายวงในประเทศไทยแต่คอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีเนี่ยชั่วชีวิตหนึ่งผู้ต้องไปไล่หุบกระพงเนี่ยทุกคนท่องขึ้นใจพี่ไปมาแล้วหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะเขาจะจัดขึ้นตั้งแต่ในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับก็ที่ไร่หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี6โมงเย็นถึง6โมงเช้า
0: เรื่อยๆเลยเพลินๆกันไปก็เพลงแนวเนี้ยจะบอกว่ามันนั่งแบบเพลินๆจริงๆนะ
1: ร้องไปคุยไป
0: ใช่
1: คืออย่างนี้นะเสน่ห์ผมว่าน้องต้นข้าวเนี่ยมีศักยภาพมากด้วยเสียงด้วยความเก๋าของเนี่ยอาจารย์ไข
0: ่ค่ะ
1: นะแล้วก็เมื่อกี้มีใครพี่บอยสินเจริญใช่ป่ะแล้วความใสของต้นข้าวอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันดูเข้ากันเข้ากัน
0: นะคะ
1: ทีนี้นี่ไงในงานนี้ไปเจอคนสำคัญเข้าน้าแอดคาราบาวหรือน้าแอดยืนยงโอภาคุณวัย72ปีโอ้โหรอบแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ออกมาเล่าถึงประสบการณ์ก่อนหน้านี้คนได้ดูไปแล้วนะครับใช้สิทธิ์บัตรทองเป็นครั้งแรกในชีวิตที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเราเคยนำเสนอไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นน้าแอดไปเล่นคอนเสิร์ตเชียงรายมีอาการป่วยโอ้โหไอหนักเลยไอจนนอนไม่หลับมา3วัน3คืนพอหยุดนะหลังจากหยุดใช้กัญชาทางการแพทย์นะ
0: ค่ะ
1: แบบหักดิบจึงตัดสินใจไปพบแพทย์จริงจังที่โรงพยาบาล
0: ใช่ค่ะพอไปถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่บอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าถ้ามาเร็วก่อน4โมงค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ถึง300บาทคือถ้ารักษาตอนนี้จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเป็น300บาทเจ้าตัวก็ตกลงค่ะ
1: คือนอกเวลามีค่าใช้จ่ายว่างั้น
0: ถูกต้อง
1: คุณหมอทำยังไง
0: ซักประวัติละเอียดเลยแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษแต่อย่างใดนะคะแล้วมารู้ทีหลังตอนรับยามาโอ้ได้ยามาจำนวนเยอะเลยแต่จ่ายเงินเพียง300บาทเนื่องจากใช้สิทธิ์บัตรทองนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในวัย72ปีที่ได้ใช้สิทธิ์บัตรทองคุ้มนะ
1: นะแอดบอกโอ้ยโครงการนี้ก็ดีอยากให้รัฐบาลเนี่ยคงโครงการนี้ต่อไปแต่ก็ต้องก็นึกถึงเป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์เพราะเขาต้องกินต้องใช้เหมือนกัน
0: นะ
1: แอดบอกว่าชีวิตผ่านความตายมาแล้วมันเลยเปลี่ยนกลายเป็นคนร่าเริงเข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นหันมาดูแลคนรอบตัวมากขึ้นได้แบบอย่างมาจากนายจรัญเจรวนนท์สอนเรื่องความเมตตายืนยันว่าตอนนี้แข็งแรงหลอดลมอักเสบที่เคยเป็นเนี่ยก็หายดีแล้ว
0: ค่ะ
1: ท้านักข่าวตกมันบันเทิงของเราเอางี้ไหมมาวิ่งแข่งกันไหมล่ะทุกวันนี้นะแอดบอกว่าเนี่ยวิ่งออกกำลังทุกวันวันละ50นาทีความเร็ว8นาทีต่อกิโลเมตรนี่ต้องใส่นาฬิกาแบบจับเวลาหรือแบบอะไรดูบีบจังหวะอะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยเนี่ย
0: จริงจังเลยจริงจัง
1: บอกว่าคือไม่ฟิตไม่ได้นะแอดเอาอย่างนี้เอาเนี่ยความสดแคมไฟมารีโฮน่า
0: ค่ะ
1: 6โมงเย็นถึง6โมงเช้าไม่รู้นะแอดจัดไปกี่ชั่วโมงเพราะเขาบอกว่าที่ต้องฟิตเนี่ย72ปีร้องเพลงบนเวทีอย่างน้อยเนี่ย 2-3 ชั่วโมง
0: เพราะวงนะแอดเล่นยาวมากนะหนูเคยไปงานอีเวนต์กับแกไม่ใช่เล่นชั่วโมงนึง45นาทีแล้วลงนะจ๊ะ
1: ปอดเหล็ก
0: วงใหญ่ยืนยาวเลย
1: ยาวไม่พอบางทีแฟนเพลงบอกเอาอีกเอาอีก
0: ต่อให้อีก
1: ต่อให้อีกฟังเสียงนะแอดฮะ
2: วันนั้นเนี่ยผมไปป่วยตอนแรกเนี่ยผมนอนไม่หลับติดต่อกันมา3วัน3คืนเพราะว่าผมเลิกหยอดน้ำมันกัญชาคือพยายามหักดิบอ่ะพอหักดิบปั๊บนี่มันก็เลยนอนไม่หลับหมอเขาก็เตือนแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้มันต้องค่อยๆลดแต่ผมนิสัยผมหักโยนทิ้ง3วันไม่หลับแต่นี่ผมก็บอกตายแล้วถ้าคืนนี้ผมไม่หลับเนี่ยผมจะเอาเสียงที่ไหนมาร้องนะครับเพราะผมต้องทำงานไม่มีวันหยุดก็เข้าไปแบบคนธรรมดาเนี่ยแหละครับก็บอกผมอยากจะมารักษาคอตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครเขาบอกว่าตอนนี้มาเกิน4โมงเย็นแล้วนะต้อง3ต้องคิดเพิ่มนะเป็น300ผมบอกโอ้ยได้ครับได้ครับเขาก็พาไปรักษาไปหาคุณหมอไปเลยก็รักษาก็จบเรียบร้อยคุณหมอก็จัดยาให้หูห่อไปเลยแล้วตอนถึงไปจ่ายเงิน300ผมก็บอกทำไมมาแค่นี้อ่ะบอกก็บัตรทองไม่รู้ว่า

0: บัตรทองคืออะไรด้วยซ้ำหรือว่ากลับออกมาแล้วผมถึงบอกเลยมาศึกษาว่ามันดีน
1: ะ
0: ไอโครงการเนี้ยดีอยากให้มีอยู่ต่อไปแล้วคุณหมอก็เก่งด้วยคุณหมอนี่ซักผมละเอียดเลยว่าเธอเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าผมก็เล่าให้ละเอียดเลยบอกเรื่องผมไปทำเรื่องผ่าคอมาหมอเขาก็เช็คให้บอกแผลดีนะแผลคลีนมากเลยแต่ผมก็รู้ว่าผมรอดตายเมื่อชีวิตผมเคยเฉียดตายมาแล้วอารมณ์ผมเปลี่ยนเลยตั้งแต่นั้นมาผมกลายเป็นคนล่าเริงเพราะช่างและชีวิตที่เหลือนี้ขอมีความสุขอย่างเดียวให้ใครได้ให้อะไรก็ทำแค่เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นทั้งลูกเมียก็ตามหรือว่าเพื่อนร่วมวงก็ตามหรือแม้แต่พวกน้องๆในวงที่เป็นคอนวอยเป็นคนขับรถเป็นคนขนเครื่องอะไรผมเข้าใจเขาแล้วก็ผมจะดูแลพวกเขาให้ดีผมวิ่งวันละ50นาทีนะครับสปีด8วิ่งแข่งกับผมไหม
2: แพ้นะแม
0: ่แพ้หมดรับรองถ้าไม่ฟิตผมไม่ได้หรอกผมต้องร้องคืนละ2ชั่วโมงเพื่อนๆในวงช่วยกันคนละเพลง2เพลงนิดหน่อยแต่ผมต้องยืนเป็น2ชั่วโมง
3: นี่แหละได้ใช้สิทธิ์300บาทตกใจเลย
4: นะอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมถ้าจำได้ในเน่รอยัลของเรา FC เยอะต้องใช้คำว่าทั่วโลก
3: จริงค่ะ
4: เพราะเป็นรายการแข่งขันระดับโลกแต่ในทั่วโลกเนี่ยศิลปินแห่งชาติอย่างน้าแอดคาราบาวปกตินะแอดมีแฟนคลับเยอะแต่อันนี้ไม่ใช่น้าแอดเป็นแฟนคลับเนเน่กลับกันน้องเนเน่นะเด็กสาวมากความสามารถวัย16ปีจากภูเก็ตสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกผ่านเข้ารอบไฟนอลเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026นะครับน้าแอดสนับสนุนเงินทุนในการไปแข่งขัน1ล้านบาทแล้วแต่งบทเพลงพิเศษเนเน่นายแน่มากส่งกำลังใจให้เนเน่ด้วยฮะ
3: นะคะซึ่งความพิเศษของเพลงนี้คุณผู้ชมยังอยู่ที่การรวมตัวของขุนพลกีตาร์ระดับตำนานของเมืองไทยนะคะอาทิเช่นคุณโอโอลานพรมใจคุณป๊อปเดอะซันพี่กิติกีตาร์ปืนและคุณหมูคาเลโดสโคปนะคะมาร่วมสร้างสรรค์และเติมสีสันทางดนตรีโอ้โหรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยอะให้กับบทเพลงให้กับเนเน่นะคะซึ่งเรื่องของเนเน่นะแอดขออนุญาตตอบในงานช่วงค่ำก็คือวันนี้นะแอดมี2งานไงเฉลี่ยตอบ
4: เฉลี่ยต่อเดี๋ยวงานนู้นเดี๋ยวนักข่าวไปต่อหน่อยกัน
3: เรื่องเนเน่ไปงานนู้นนะลูก
4: ตอนนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของเนเน่หน่อยบินถึง LA แล้วนะฮะถึงสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยการเดินทางครั้งนี้ดูตามภาพเนเน่ไปกับคุณพ่อณรงค์อำลอยและครอบครัวในภาพจะเห็นว่าทั้งหมดร่วมกันสวมหมวกเป็นหมวกดอนกอยผูกหางนี
3: ่
4: ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามโดยชุมชนชาวบ้านดอนกอยอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในคอลเลกชันเอเชียนเกม2026จากแบรนด์สิริวัณวรีเพื่อเป็นตัวแทนของความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกแล้วหากันให้ควักเลยตอนนี้
3: ทีนี้ก็ต้องตามใส่ตามเนเน่กันแล้วเพราะก่อนนั้นเนี่ยเขาก็เอาผ้าไทยขึ้นเวที
4: ใช่
3: นะแล้วตอนนี้ก็เป็นหมวกแล้วนะคะตอนไปถึงสนามบินที่ LA นะคะต้องบอกว่ามีคนไทยในอเมริกาเนี่ยเดินทางมารอรับนะหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องสาวคุณเบลนันทิตาค่ะที่ย้ายตามสามีไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะซึ่งคนที่ไปรอรับเนเน่เนี่ยก็ใส่เสื้อเนเน่ด้วยแล้วก็ชูป้ายโปสเตอร์ที่สั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วก็ซื้อตั๋วเข้าชมรอบไฟนอลคุณเบลเนี่ยรอบที่แล้วก็ไปนั่งดูถึงขอบเวทีเลย
4: นี่คุณเบลนี่เป็นความคาดหวังของสื่อไทยนะ
3: ที่อยากดูจากช่องเขา
4: เพราะเราสอยมาหมดนะขอบคุณคุณเบลนันทิตาด้วยนะก็เนเน่รอยัลเขาจะมีกำหนดขึ้นเวทีการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์รอบไฟนอลช่วงเวลาประมาณ7โมงวันที่23กันยายนตามเวลาไทย7โมง23นี้ตามเวลาไทยนะ
3: ค่ะ
4: คือรอบสุดท้ายคุณผู้ชมเป็นการตัดสินจากคะแนนโหวตของผู้ชมเป็นสำคัญผมเชื่อมั่นแบบนี้ประเทศไทยสายใช้แพลตฟอร์มเรื่องโหวตเรื่องแหวดเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่าอันดับหนึ่งของโลก
3: เรื่องโหวตมีเรื่องแหวดไม่น่ามี
4: เรื่องโหวตนั่นแหละ
3: เรื่องโหวต
4: เรื่องการเรื่องการเทเรื่องเปเรื่องอะไรเงี้ย
3: นี่อย่าท้าคนไทยนะเวลาให้ติดแฮชแท็กอะ
4: อันดับหนึ่ง
3: โอ้ขึ้นเทรนตลอดนะ
4: อันนี้ล่าสุดอย่างงานวายเอ็นเตอร์เทนเนอร์วอร์ด
3: อ
4: ันดับ4อันดับ4ของโลก
3: ว้าว
4: เฮ้ยเพราะฉะนั้นเรื่องโหวตเนี่ยเอาคนละนิดคนละหน่อยเอาพอประมาณเท่าที่ไหวถ้าอยากจะเชียร์เป็นกำลังใจถ้าใครไม่มีกำลังผมก็ว่าไม่เป็นไร
3: สนใจไปก็ดีใจแล้ว
4: แต่ผมเชื่อว่าอย่าประมาทคนไทย
3: กำลังสำคัญเน
4: า
3: ะ
4: กำลังสำคัญ
3: แล้วเขารวมตัวกันทีเหมือนคลื่นใต้น้ำอะ
4: ทางเบลนาธิตาลงภาพการเข้าร่วมประชุมด้วยนี่เบลนาธิตาเป็นแปลกผือเป็นผู้แทนชาวไทยคนหนึ่งไปประชุมร่วมกับท่านกงสุลและพี่น้องคนไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมกันวางแผนหนับหนุนและรณรงค์การโหวตให้น้องเนเน่เขามีการรณรงค์ก็เป็นระบบระเบียบนะคน
3: จริงต้องมีการประชุมนะคะวางแผนกันในรอบไฟนอลนะคะอ้าวคุณผู้ชมงานนี้นะอย่าลืมช่วยกันส่งแรงใจแรงโหวตและติดแฮชแท็กเชียร์เนเน่วิชยูเอสร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าชัยชนะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยนะคะ
4: ระหว่างนี้พิมพ์ทันไหมขึ้นให้สะกดให้มันถูกๆอ่ะพิมพ์ทันไหมแฮชแท็กอ่ะเดี๋ยวพิมพ์หน่อยแฮชแท็กเชียร์เนเน่ with us คือเชียร์เนเน่ไปกับเราเนี่ยเชียร์เนเน่ with us ต้องปลุกกระแสให้มันโด่งดังไปทั่วโลกหน่อยแฮชแท็กนี
3: ้นะคะ
4: ร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าชัยชนะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยสำหรับรอบไฟนอลเนี่ยเขาเป็นการแข่งขันของเหล่าไฟนอลลิสต์โดยแต่ละคนต้องนำโชว์ที่ดีที่สุดขึ้นเชียร์ต้องขึ้นแสดงบนเวทีและหลังการแสดงคะแนนผลตัดสินหลักเนี่ยมาจากการโหวตของผู้ชมไม่ใช่คะแนนมาจากกรรมการนะ
3: โอ้นี่เขาบอกว่าแม้ว่าคนไทยในประเทศไทยเนี่ยจะไม่สามารถร่วมโหวตได
4: ้
3: เพราะว่าคนที่จะโหวตเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
4: อ๋อ
3: แต่เราคนไทยสามารถช่วยกันแชร์คลิปได้ไง
4: ให้ยอดมันดูสูงสูงหน่อย
3: ให้ยอดโอ้ของเน่เน่เป็นสิบล้านวิวนะ
4: เอาอย่างนี้ใครมีเพื่อนฝูงครอบครัวอยู่สหรัฐอเมริกาส่งข้อความบอกไปหน่อยแฮชแท็กหรือโหวตกันเนี่ยอันนี้แคปไป
3: นี่เชียร์เนเน่วิชอัส
4: ส่งไปหน่อยปันหน่อย
3: ปันหน่อย
4: คุณผู้ชมคนไทยเนี่ยผมว่าสามัคคีกับเรื่องแฮชแท็กเนี่ยเป็นสำคัญนะเวลามีดามงดราม่าอะไรพูดนึกออกป่ะแฮชแท็กสมมุตินะแฮชแท็กแบนชมพู่เต็นท์ตกมันอย่างเงี้ยอ
3: ย่าพูดให้มันเป็นอย่างนี้เป็นลาง
4: เป็นลางแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยมันแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ย
3: แป๊บเดียวขึ้นเทรนเลยนะจะบอกให้เอาเชียร์กันเยอะๆจริงๆคนไทยด้วยกันเนี่ยนะเวลาเห็นมีความสามารถแล้วไปได้ไกลถึงขนาดนี้ภูมิใจบ้านเรามีหลายคนเลยเน
4: าะใช่มีหลายคนเลยที่แบบเป็นโด่งดังระดับโลกแบบนี้คุณผู้ชม
3: ค่ะ
4: คือเอาอย่างนี้พี่ว่าอย่างนี้นะคือวันที่อะไรนะ
3: 23
4: 23ตามเวลาในประเทศไทย 7:00 นนะเมื่อวันก่อนพูดไปกับพี่บุ๋มได้มงเนี่ยชีวิตเรียกว่าได้มงคือได้ตำแหน่งชนะเลิศเนี่ยนะชีวิตเปลี่ยนแน่ๆในชั่วข้ามคืนเพราะดังระดับโลกแน่นอนเป็นการันตีเพราะเวทีนี้มันระดับโลก
3: จริง
4: ถ้าสมมุติไม่มงก็ชีวิตเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน
3: หนูว่าตอนนี้นะเน่ๆมีข้อได้เปรียบอย่างนึงคือเป็นกระแสที่น่าสนใจกลุ่มแหมถ้าเราเป็นผู้จัดผู้จ้างหรือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ
4: ์รอสอยเลย
3: รอสอยทำงานจริงๆนะคือ
4: ค
3: ุ
4: ณผ
3: ู้
4: ชมไม่ว่าจะได้ตำแหน่งอะไรก็ตามแต่สิ่งที่คาดหวังที่สุดก็คือมงสุดลงจากเวทีปุ๊บชีวิตน้องเปลี่ยนแน่นอนชีวิตน้องเปลี่ยนคือวันนั้นที่พี่บุ๋มบินไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วไปบอกน้องเนเน่พี่บุ๋มบอกแนวคิดพี่บุ๋มเขาดีมากเขามองขาดเลยนะพี่บุ๋มบอกที่ไปภูเก็ตแล้วไปเชียร์น้องเนเน่บอกว่าหลังจากกลับมาจากสหรัฐอเมริกาไม่มีโอกาสได้เจอตัวน้องหรอก
3: หรือ
4: จะเจอก็โอกาสยากมากอยากไปหาน้องที่ภูเก็ตก่อนที่จะบินไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพื่อไปบอกอะไรบางอย่างซึ่งมันยังเป็นความลับนางฟ้าอยู่
3: ความลับนางฟ้าเคล็ดลับ
4: ไม่รู้พี่บุ๋มบอกอะไรใช่ไหมแฮชแท็กอะไรนะแฮชแท็กขึ้นอีกที
3: แฮชแท็กเชียร์เนเน่วิชอัส
4: เชียร์เนเน่วิชอัสเพราะฉะนั้นปั่นกันให้หน่อย
3: นี
4: ่พิมพ์ตั้งแต่วันนี้เลย
3: พิมพ์ได้เลยเชียร์ได้เลยจริงๆอ่ะพั่วมาอยู่แล้วเพราะตั้งแต่ตอนรอบแรกๆที่น้องได้ขึ้นโชว
4: ์
3: โอ้โหยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ถล่มทลาย
4: แล้วก็7โมงวันที่อะไรนะ7โมงนี่แหละ
3: 23
4: 7โมงวันที่23นี
3: ้3รอบนะเราถามย้ำนะ
4: ขยี้ให้คุณผู้ชมจำได้
3: ขยี้หรือเริ่มขี้ลืม
4: ลืมจริงๆเพราะวันนั้นจำได้ไหมพี่บุ๋มดูอยู่แล้วก็ถ่ายหน้าจอไป
3: แล้วก็ร้องไห้
4: ผมว่าวันที่23 7โมงอ่ะคนไทยที่มีช่องทางในการดูอ่ะผมว่าดูกันทั้งประเทศ
3: นะ
4: นี่เห็นไหม
3: เอานี่มีคลิปแม่บูมน
4: ี่ใช่ที่ไปที่ภูเก็ตนะก็เราให้ทีมข่าวที่ภูเก็ตเนี่ยไปจัดมานี่แหละคือก่อนที่จะบินไปคืนก่อนจะบิน
3: ค่ะ
4: พี่บุ๋มเขาถึงบอกว่าไม่ได้ต้องขอไปเพราะพี่บุ๋มเขาทายขาดเขาบอกว่าถ้าบินกลับมาแล้วเนี่ยโอกาสถึงตัวยาก
3: ยิ่งถ้าแบบสมมตินะได้มงได้อะไรมาเซ็นสัญญาสัญญาทีนี้ก็โอ้โห
4: ยาวยาวยาวนี่จังหวะแม่เป็นชาวล็อกเห็นไหมล่ะโอ้โห
3: น่ารักแล้วน้องเก่งจริงแล้ววัย16ได้ขนาดนี้คือเกินตัวมาก
4: จริงจริงจริงนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของเด็กไทยอันนี้ก็เรียกว่าสายร็อกนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ขยับไปดูอีกสายหนึ่งน้องต้นข้าวคุณผู้ชมนะครับก็เป็นลูกทุ่งมากความสามารถก็เจอในงานเนี่ยนะฮะก็อายุ14ปีเท่านั้นเองนะร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหญ่อาจารย์ไข่กับวงมาริโอน่าที่เราเล่าไปเมื่อครู่กับน้าแอดคาราบาวและอีกหลายท่านนะครับน้องต้นข้าวเนี่ยเขาก็เปิดใจ นะบอกว่าขอบคุณอาจารย์ไข่นะแอดคาราบาวและอาจารย์ทุกท่านที่ให้โอกาสศิลปินตัวน้อยคนนี้และเอ็นดูตนครั้งนี้มาร่วมร้องเพลงแสงจันทร์กับอาจารย์ไข่ไม่รู้สึกกดดันเพราะเพลงที่ทำมาก็มีความลงตัวด้วย
3: ใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เราได้ฟังกันไปนิดหน่อยแล้วเนาะและงานนี้น้องต้นข้าวยังได้อัปเดตชีวิตตอนนี้งานปังคิวงานโอ้โหยาวไปถึงปี72แล้วจ้าอาทิตย์หน้าเรายังมีโบว่างอยู่เลยนะคิว
4: นี่เขาปี72
3: น้องเต็มไป72แล้ว
4: อายุ12

0: ก็ต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนและการร้องเพลงด้วยตื่นเช้าไปโรงเรียนเลิกเรียนก็ไปงานก็ไม่รู้สึกหนักเกินไปเพราะอยากดูแลครอบครัวทุกวันนี้ก็มีทั้งครอบครัวคุณครูและเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตในส่วนของการเรียนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคการเรียนไม่ตกแต่ก็ไม่ได้สูงมากเอากลางๆประมาณเนี้ยนะ
1: เอาได้แค่นี้ก็ได้แล้วส่วนวันเกิดน้องต้นข้าววัย10รักจากแฟนๆโดยเฉพาะแฟนคลับมากมายเลยคิดกับตัวเองว่าโตขึ้นอีกปีแล้วต้องมีความรับผิดชอบให้มากขึ้น
0: ตั้งเป้าไว้เรื่องสำคัญเด็กต้องเรียนตั้งเป้าไว้บอกต้องเรียนหนังสือให้จบแล้วก็จะมามอบเสียงเพลงให้กับแฟนๆฟังต่อไปส่วนมาลัยน้ำใจที่แฟนคลับเอามาให้มากมายน้องต้นข้าวบอกว่าด้วยความเป็นเด็กอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องเงินและยังไม่รู้ด้วยว่าเงินเท่าไหร่ยกให้กับคุณย่าทั้งหมดเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาต่อไปฟังเสียงน้องต้นข้าวครับเชิญครับ
2: ตื่นเช้าไปเรียนเลิกเรียนก็ไปงานไม่หนักค่ะส่วนตัวหนูชอบที่จะได้มีเขาเรียกว่ายังไงคะได้เขาดูแลครอบครัวได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะได้เจอแฟนๆจริงๆก็นั่งรถไปอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเลิกเรียนมาเนี่ยก็นั่งรถไปก็แบบเหนื่อยก็หลับตื่นมาพอถึงเวลาขึ้นเวทีเงี้ยค่ะได้เจอแฟนๆก็หายเหนื่อยค่ะครอบครัวค่ะครอบครัวแล้วก็มีพอแล้วก็คุณครูทุกท่านในโรงเรียนก็ซัพพอร์ตเป็นอย่างดีก็โอเคค่ะปกติใช่ค่ะไม่ตกแต่ว่าก็ไม่ได้แบบใช่ปีนี้พิเศษยังไงบ้างก็มีครอบครัวค่ะที่พร้อมหน้าพร้อมตามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าได้กลับมาอยู่กับหนูพ่อคุณแม่ได้แบบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันคุณย่าก็มีความสุขคิดกับตัวเองไว้ว่าโตขึ้นอีกปีแล้วอะไรเงี้ยต้องมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นหนูเป็นเด็กหนูอาจจะไม่ได้แบบว่ามองถึงเรื่องเงินอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมองถึงเรื่องความรักด้วยหนูรู้สึกว่าแฟนๆให้ความรักหนูมามากๆเลยส่วนเรื่องตัวเงินใช่ไหมคะหนูไม่รู้เลยเพราะว่าก็ยกให้กับคุณย่าย่าก็เก็บไว้ให้เป็นทุนการศึกษาต้องเรียนอีกหลายปีมากๆเลยเพิ่งม.2เองค่ะ
0: นี่เพิ่งม.2เองอายุไม่เท่าไหร่
1: ครับ
0: ก็เอาการเรียนเนี่ยก็คือเรื่องหลักนะก็จะเรียนให้จบแล้วก็จะมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆส่วนความสุขของครอบครัวก็คือการได้ดูแลคุณย่าแล้วก็คนในครอบครัวนะครับทีนี้ไปดูบางคนเนี่ยหน้าจอนะผู้บางคนนางร้ายแต่จิตใจดี
1: เห็นเยอะนะ
0: บางคนลุกแบดบอยเลยจิตใจดีเหมือนแท็กพรัญญูคุณผู้ชมดูลุกอาจจะประทานโทษนะแท็กอาจจะแหมดูทรงอย่างแบด
1: ก็เขาสมัยก่อนเขาเล่นหนังแบบสุภาพบุรุษแท่งทองแล้วเวลาพูดจาเขาจะโผงผางหน่อย
0: นะก็มีหลายเรื่องราวให้อัปเดตเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับก็มีการที่คนอาจจะทราบไปแล้วนะครับในสายโซเชียลก็คือแท็กเนี่ยเขายื่นมือไปช่วยเหลือคุณพิงค์คุณพิงค์เป็นใครเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อดังใน TikTok นะต่อสู้กับโรคร้ายคือมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้ใน Facebook ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้มีการโพสต์ภาพพร้อมลูกชายที่ถ่ายร่วมกับแท็กพรัญญูคนในโซเชียลทราบข่าวว่าแท็กให้ความช่วยเหลือคุณพิงค์และลูกโอ้โหหลายคนชื่นชมส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเรื่องนี้คุณแท็กเล่าแบบนี้ว่าปีก่อนเคยติดต่อคุณพิงค์ให้มาร่วมไลฟ์ไปแล้วครั้งนี้ก็เลยเชิญมาร่วมไลฟ์อีกครั้งนึงนอกจากนี้ยังมีการโอนเงินจำนวนนึงค่ะช่วยค่ารักษาแล้วก็เป็นค่าเล่าเรียนให้กับลูกชายด้วยแท็กยังเคยถามแท็กเล่าให้ฟังนี้ถามว่าถ้าวันนึงคุณแม่พิงค์เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตลูกชายจะทำยังไงต่
0: ออ
1: ีกฝ่ายตอบกลับมาว่าก็คงไปฝากให้ใครดูแลทำเอาหนุ่มแท็กที่ได้ฟังถึงกับสะอึกไปนิดนึงเลยตอนนี้จึงคิดแค่ว่ามีอะไรช่วยได้ก็เลยอยากจะช่วย
0: ไม่รอเวลาช่วยได้ช่วยเลยนะครับแท็กยังบอกอีกว่าก็ไม่ได้มีกำลังเยอะนะแต่ก็มีพอกำลังอาจจะช่วยได้ในเรื่องโซเชียลทำให้คนได้รับรู้เรื่องการสื่อสารอยากโพสต์เพื่อช่วยขายของเพราะเชื่อว่าโซเชียลน่าจะช่วยเหลือและสนับสนุนครอบครัวนี้ได้เห็นไหมคนไทยเหมือนเรื่องแฮชแท็กเมื่อครู่นี
1: ้จริงๆอ่ะศิลปินดาราที่ช่วยเหลือแบบนี้มีเยอะแต่บางคนเขาก็ไม่ได้โพสต์ไม่ได้ออกสื่ออะไรนะแค่ปิดทองหลังพระ
0: ใช่ช่วยส่งต่อช่วยแชร์ข้อมูลไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แท็กยังเปิดใจอีกเรื่องนึง
1: อีกเรื่องนี้ต้องถามนะ
0: คืออย่างนี้กรณีตำรวจบุกเข้าจับกุมสมีโชตเป็นข่าวโด่งดังไปโอ้โหยาวเลยเนี่ยนะอดีตเจ้าวาดวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งย้อนไปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมแท็กเนี่ยเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหวนหลายคนที่ติดตามทำบุญที่วัดนี้คงจะทราบดีหลวงพ่อหวนเนี่ยเป็นอดีตเจ้าวาดมรณภาพไปแล้วที่วัดดังดังกล่าวเนี่ยนะครับภายหลังที่หลวงพ่อหวนมรณภาพแท็กบอกไม่ได้ไปวัดนี้อีกเลยนัก

0: เขาสงสัยเฮ้ยทำไมอ่ะ
1: ทำไม
0: ท่านมรณภาพแล้วไม่ไปแท็กเปิดใจแบบเรื่องลึกๆลับๆบอกเฮ้ยพี่ผมเห็นว่าภายในวัดเนี่ยมันมีรอยร้าวไม่ใช่ปูนร้าวเสาร้าว
1: อ๋อไม่ใช่ปัญหาม
0: ีปัญหาเกิดรอยร้าวและมันมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มอดีตเจ้าวาดที่มรณภาพคือหลวงพ่อหวนและกลุ่มของสมีโชตแท็กจับสังเกตและได้ยินเขาพูดกันมาแบบนั้น
1: ค่ะ
0: เรื่องของเงินแท็กรู้เรื่องเงินเข้าออกมาตลอดเพราะช่วงที่หลวงพ่อป่วยมีคนเข้ามาดูแลตรงจุดนี้แทน
1: ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงสำคัญวัตถุมงคล
1: วัตถุมงคลที่ทำออกมาให้เช่าบูชากันเนี่ยแท็กบอกว่าขอตีเก๊หมดนะเพราะว่าที่ผ่านมาราคาแต่ละองค์ค่าบูชาโอ้โหค่อนข้างแพงทั้งที่ปกติวัตถุมงคลของวัดต่างๆเนี่ยจะเป็นการแจกไปให้บูชาแต่สำหรับที่เนี่ยแท็กบอกมีราคาแพงและไม่รู้ว่าเงินที่เช่าวัตถุมงคลเอาไปบำรุงวัดในส่วนไหนบ้างเพราะที่ผ่านมาไม่เคยเห็นการบูรณะอะไรเลย
0: คือแท็กก็เห็นตามไทม์ไลน์อย่างนี้ท่านเจ้าวาดองค์เก่ารูปเก่าศาสนสถานในวัดมันก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยแล้วพอมีเช่าสิ่งวัตถุมงคลบูชาก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่เห็นจะมีบูรณะอะไรเลยที่ไปที่วัดเนี่ย
1: แล้วเงินไปอยู่ตรงไหนซึ่งแท็กบอกว่าเนี่ยเรื่องทรัพย์สินนะที่ทางเจ้าหน้าที่ยึดได้แท็กเชื่อว่ายังไม่หมดโอ้ตอนนี้700กว่าล้านแล้วนะ
0: โอ้โหมันจะไม่ถึงไปถึงมันจะไม่ถึงพันเลยเหรอ
1: ทั้งเงินสดทั้งทองทั้งโฉนดที่ดินทั้งนาฬิกาหรู
0: อ่ะเมื่อกี้เรื่องสินทรัพย์สินอีกเรื่องนึงเรื่องสีกาที่ผ่านมาแท็กบอกว่าโอ้โหพี่ผมก็ละแคะละคายมาบ้างนะ
1: อุ้ย
0: เพราะบางวันเนี่ย 3-4 ทุ่มมีรถตู้เข้าวัดเฮ้ยรถตู้เข้าวัด 3-4 ทุ่มทำอะไร
1: อ้าวทำอะไรล่ะ
0: ถ้ามีอะไรที่พอจะพูดได้แท็กพูดได้แค่ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมถึงตัวคือพูดเป็นปริศนาธรรมเท่านี้ไม่ได้ลงรายละเอียดส่วนตัวแท็กบอกว่าถ้าจะทำบุญเนี่ยแท็กจะเดินทางเดี๋ยวนี้ไปทำบุญที่วัดดอนจันจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากวัดนี้จะเอาเด็กๆมาอยู่ที่วัดแล้วเงินที่บริจาคไปก็จะไปซื้อข้าวซื้อน้ำให้เด็กๆหรือจะเป็นการทำบุญกับโรงพยาบาลการซื้อโลงศพให้ผู้เสียชีวิตหรือเอาเงินไปซื้ออาหารให้น้องหมาน้องแมวส่วนการเข้าวัดก็ยังเข้าได้วัดไม่ได้ผิดคนนี่แหละที่ผิดอย่าไปหมดศรัทธากับวัดอ่ะหลวงพี่แท็กเชิญครับ
2: เคยช่วยเขาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เราก็ช่วยเขานะครับผมแล้วผมเนี่ยคือเชิญเข้ามาเนี่ยขายของด้วยแล้วก็โอนเงินของตัวเองให้เขาด้วยบางครั้งผมก็ถามเขาว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยู่เนี่ยแล้วลูกเขาจะอยู่ยังไงนะครับเขาก็ตอบมาว่าเขาก็ต้องไปฝากใครเลี้ยงต่างๆนานาเนี่ยไอเราเป็นคนมีลูกเราก็แบบมันก็อึกนิดนึงนะครับเราก็เลยอยากจะช่วยอะไรก็ช่วยได้พอช่วยได้ก็ช่วยครับผมก็พอมีแต่ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นมีพอกำลังในเรื่องของโซเชียลนะครับพอเรามีกำลังเรื่องในโซเชียลเนี่ยแน่นอนว่าเราก็พาเขาเนี่ยมาขายของนะครับผมแล้วก็อาจจะโพสอะไรต่างๆนานาจะช่วยไปเรื่อยๆครับใครมีปัญหาใครมีทุกข์ร้อนอะไรถ้าเรามีพลังเรามีพลังเงินพลังกายเราก็ช่วยครับมีความสุขสิสิ่งอัปมงคลออกจากวัดมันก็ต้องมีความสุขสิรู้นานแล้วแต่ถามว่าถ้าไปบอกตอนนั้นน่ะแน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อตีเก๊ผมตีเก๊เลยที่เขาจัดสร้างมาเนี่ยองค์นึงแพงมากนะครับส่วนมากเวลาเราไปวัดไอ้แจกกุละองค์สิพระแจกนะอะไรนะมันไม่ใช่บูชาขนาดนี้แล้วถ้าสมควรถ้าบูชาเนี่ยแน่นอนว่าเงินยังไปไหนบูรณะอะไรได้บ้างเราก็ไม่ได้เห็นเขาบูรณะอะไรเลยทุกอย่างก็เหมือนที่หลวงปู่หวนทำแล้วก็เมนเขาให้เผาศพประชาชนอันนี้ก็ไม่ได้เผาเป็นที่เก็บของไม่ได้ใช้เลยผมคิดว่ามันยังไม่หมดหรอกเพราะผมเชื่อว่ามันได้เยอะกว่านั้นเพราะอย่าลืมนะครับเขาจัดสร้างอะไรเยอะแยะมากมายถ้าใครทำไม่ดีใครทำผิดอะไรมันก็รับผลของกรรมไปครับนี่แหละครับเดี๋ยวมีอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้ทางผู้ใหญ่เขาเปิดก่อนแล้วเราเป็นเด็กแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดตามคือแน่นอนครับมีไม่กี่อย่างที่เหมือนกันอย่างที่เราเห็นหนึ่งนะครับผมเรื่องสีกาสองเรื่องเงินเรื่องทองการฟอกอะไรต่างๆมันอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกครับ
1: รอเปิดรอผู้ใหญ่เปิดแล้วเดี๋ยวเด็กๆค่อยเปิดตามซึ่งตอนนี้จริงๆตอนแรกที่เบียดบังเงินวัดอะประมาณ92ล้านใช่ป่ะแล้วก็มาสรุปเจอหนุนเจอหนีทิ้งทั้งที่บ้านสีของสีกา720ล้าน
0: ยังไม่หมด
1: แล้วเขาบอกยังไม่หมดจะมีอีก
0: ไม่รู้คุณผู้ชมอันนี้เล่าเป็นเกร็ดแล้วกันนะทีมงานก็ถามบอกโอ้พี่ทำไมต้องรอให้มันเกิดเรื่องลุกลามขนาดนี้แท็กพูดดีเมื่อกี้มีอยู่หนึ่งประโยคบอกรู้มานานแล้วแต่เปิดไม่ได้พูดไปเดี๋ยวก็โดนคนศรัทธาคนที่มีความเชื่อรุมเพราะคือจะบอกอย่างนี้เวลาจะดำเนินการอะไรกับคนที่มีคนศรัทธาสูงน
1: ะ
0: มีคนเคารพนับถือสูงหลักฐานต้องมาเป็นคลิปอย่างนั้น
1: ต้องชัดเจน
0: ไม่งั้นละโบ๊ะบะไม่จริง ไม่เชื่อ
1: จะมีคนมาแก้ตัวให้เดี๋ยวก็จะมีทีมนู้นทีมนี้มา

0: บทบัง
1: เรียกว่าโต๊ะกลมจบทุกสิ่งพักคู่เดียวครับ
2: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: หมายดีนุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สดใสหมายดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟเอฟฮีโร่การตองทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวอู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
6: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือกเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free
3: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่พวกเราเฮฮาตรงมัน
1: กลับมาช่วงนี้ไปเรื่องที่น้องเต้ยจรินพรคุณผู้ชมก็ต้องแบบนี้ไม่ใช่เด็กที่เกิดจากโซเชียลยุคนั้นยังไม่มีโซเชียลนางเกิดมาเป็นเด็กที่เกิดมากับเว็บไซต
0: ์ใช
1: ่หันสากับปุกสนุก .com พวกเด็กเว็บเหมือนแพทณปภาเนี่ยทรงนั้นน
0: ่ะแล้วสมัยก่อนสมัยที่แบบขึ้นปกนิตยสารเยอะๆอ่ะ
1: Catch
0: The Boy
1: The Boy เธอกับฉัน
0: เอออะไรอย่างนั้น
1: เต้ยจรินพรคุณผู้ชมอยู่วงการมานานแต่เรื่องนี้ไม่ขอทนครับย้อนไป 2-3 วันก่อนเต้ยเคยออกมาพูดถึงสถานะว่าโสดเลิกลากับแฟนหนุ่มชาวเม็กซิโกคาร์ลอสไปเดือนกว่าๆเต้ยบอกเลิกลาจบด้วยดีเพจข่าวบันเทิงทุกเพจเขาก็รายงานกันไปตามปกตินะแต่มันมีคอมเมนต์ไม่น่ารักขออนุญาตสงวนไว้กระทบกระเทือนจิตใจพอสมควร
0: ค่ะ
1: เรื่องนี้เต้ยไม่ทนออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดเลยบอกปกติไม่ค่อยได้ออกมาพูดอะไรหรือตอบโต้อะไรเวลาเกิดเหตุการณ์หรือข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเต้ยไม่ชอบมีปัญหากับใครเลือกที่จะนิ่งเฉยแต่ตามที่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักของตัวเองได้รับข้อความกำลังใจจริงๆก็เยอะนะ
0: ใช่ค่ะก็อยากจะขอบคุณกำลังใจดีๆเต้ยเข้าใจและให้เกียรติทางความคิดของทุกคนคอมเมนต์ดีๆขอรับไว้แต่สำหรับคอมเมนต์ที่ลุกล้ำคุกคามดูหมิ่นเหยียดหยามเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้หญิงมันมากเกินไปขอไม่เพิกเฉยกับการกระทำเหล่านี้วันนี้เต้ยเลยตัดสินใจที่จะออกมาปกป้องตัวเองบ้าง
1: อันนี้คือข้อความที่เต้ยเขาชี้แจงนะครับคือถ้าไม่สุดจริงๆไม่เคยเห็นเต้ยทรงนี้นะน
0: ะ
1: มีดราม่าอะไรเต้ยไม่เคยออกมาตอบโต้เลยนะครับพยายามเข้าใจนะก็มีจดหมายจากบริษัท TOEY ของเต้ยที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไปคุณผู้ชมลบไม่ทันแล้วนะครับคนที่ทำเอาไว้ลบไม่ทันรับผิดชอบด้วยผมพูดแค่นี
0: ้รับผิดชอบในการกระทำอย่างที่บอกว่าคิดจะเม้นคิดถึงเงินในกระเป๋าด้วย
1: ถูกต้อง
0: นะคะ
1: ขยับไปส่งความห่วงใยให้คุณจอยธัญพรสนธิขันหรือว่าจอยทีสเกิร์ตเมื่อวานนี้อัปเดตผลการตรวจก้อนเนื้อที่ปอดล่าสุดโพสต์คลิปตัวเองผ่าน Facebook และ Instagram ส่วนตัวพร้อมข้อความบอกผล CT ออกแล้วน้องที่ปอดเขาโตเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: เตรียมรักษากันอีกรอบ Next Station ผ่าตัดอาจจะต้องคีโมกันอีกรอบนะ
0: รอบนี้ใจเหลวอยู่นะ
1: เ
0: ราอาจจะต้องใช้ยามุ่งเป้าอย่างดีที่มีไหล่สามีให้ซบไม่งั้นก็เซเหมือนกันประกอบใจแป๊บนึงนะรับงานนะคะเพราะทุกรันเวย์มีค่าใช้จ่ายพร้อมกับลงอีโมจิหน้าเศร้านะคะ
1: แต่หลายคนเขาก็บอกว่าทำไมหน้าตาจอยดูจะสดใสจังเดี๋ยวไปฟังเสียงจอยเขาพูดกันหน่อยนะเอ๊ะทำยังไงหน้าถึงใสขนาดนี้เชิญครับ
8: จอยทำไมถึงดูสดใสจังจริงๆแล้วทุกคนนะคะมีทั้งความสุขและความทุกข์

0: ปะปนกันไปแต่ละคนก็จะต้องเจอทั้งความสุขและความทุกข์เหมือนกันจอยก็มีความทุกข์ค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่สิ่งที่จอยทำให้มันผ่านไปได้ก็คือความรู้สึกที่ดีของเราเราจะไม่เอาความทุกข์เนี้ยเก็บเข้ามาอยู่ในใจเราจอยชอบข้อความนี้มากๆเลยค่ะเมื่อมีคนว่ายน้ำไม่เป็นแล้วกำลังจะจมน้ำนั่นไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะสอนเขาว่ายน้ำก็ไม่ใช่เวลาที่เหมาะจะตะโกนใส่เขาว่าลงไปในน้ำทำไมนั่นเองค่ะพวกเขาไม่ได้ต้องการบทเรียนใดๆเพียงแต่ว่าพวกเขาต้องการแค่ความช่วยเหลือเขาแค่ต้องการให้คุณยื่นมือออกไปเขาแค่ต้องการรู้ว่ามีคนเห็นเหตุการณ์แล้วมีใครบางคนที่จะใส่ใจเขามากพอแล้วดึงพวกเขาขึ้นมาต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งที่บอกกับเขาว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุณฉันเข้าใจคุณและคุณก็สอนเขาว่ายน้ำได้ในภายหลังและในขณะที่พวกเขาอยู่ในพายุสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดคือความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่มาสอนว่าคุณจะต้องว่ายน้ำยังไงและไม่มีใครเห็นในสิ่งที่คุณอดทนแต่ตัวคุณเองรู้เสมอว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่
1: น้องที่ปอดโตขึ้นแต่เชื่อว่าทัศนคติและความคิดของพี่จอยเนี่ยทำให้ดูสดใส
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะน้องพวกนี้มันชอบความเครียด
2: จริง
1: อย่าเครียด
2: ถ้าไม่เครียดแล้วก็เข้าใจร่างกายของเราเองแล้วได้กำลังใจดีๆเยอะๆเนี่ยได้ร้องเพลงได้รับงานเนาะก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น
1: เป็นกำลังใจให้พี่จอยทีสเกิร์ตนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
3: พวกเราเนี่ยฮะต้องตรงมันฟันเถอะ
4: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: ชอปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชอปมาเนีย
6: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นพะโล้ด้วยล่ะคะ
7: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
8: ทิพรส
3: พวกเราเนี่ยฮะต้องตรงมันฟันเถอะ
9: สบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: พวกเราเนี่ยฮะ
1: คิดถึงคุณ JB สวัสดีครับ
10: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้
1: หายไปนานแต่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะว่า
10: ไม่เคยทำให้ผิดหวังเพราะว่าวันนี้เอาเชียงปลาแซลมอนมาฝากหลายๆคนบอกว่าไม่เคยได้ยินเลย
2: ค่ะ
10: เคยกินแต่กุนเชียงเคยทานแต่ไก่เชียงรสชาติอร่อย
1: คุณผู้ชมดูที
10: ่แล้วแต่วันนี้เอาแซลมอนมาฝาก
1: ดูที่ปรุงมาแล้วที่ทอดมาแล้วหรืออบมาแล้วเห็นไหม
10: ครับ
1: คือดูยังไงก็คือคุนเชียงอ่ะ
2: ใช่
10: แต่เป็นเนื้อปลาแซลมอนที่บอกได้เลยว่าเทียบนะแซลมอนโลนึงถ้าซื้อข้างนอกแพงแน่นอนมีหลัก 2,000
1: จริง
10: วันนี้เราได้เนื้อปลาแซลมอนมาทำเป็นเชียงซึ่งเป็นของทานง่ายช่วงนี้ฝนตกออกจากบ้านลำบากน้ำท่วมรถติดแล้วก็ออกไปก็เสียสตุ้งสตังเยอะแยะมากมายกว่าจะได้เอามาทานแต่วันนี้เอามาเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านภายใต้แบรนด์ชื่อว่าลำดวน อยากให้ดูอย่างนี้เนื้อแน่นๆเป็นแท่งแน่นๆแล้วก็1แพ็คเนี่ย400กรัมเราใส่งาขาวเติมความอร่อยลงไปให้
2: อ
10: ีกคือแซลมอนเขาจะมีกลิ่นส่วนตัวของเขา
2: ใช่ค่ะ
10: เราใช้งาขาวเพื่อกลบกลิ่นและเอามาทำเป็นรสชาติของเครื่องแกงพะโล
2: ้
10: เด็กๆชอบ
1: เฮ้ยหอมนะ
10: ใช่คือกลิ่นมันจะหอม
2: ไม่ค่อยมีมันน่ะชอบมากเลยอ่ะ
10: หนึ่งคือเราเน้นเรื่องไม่มันหมูไม่มันไก
2: ่
10: หวานน้อยโซเดียมต่ำได้โภชนาการน้องๆหนูๆชอบช่วงนี้จะไปโรงเรียนตอนเช้าแม่นึกเมนูไม่ออกทอด
2: โดน
10: ใส่หม้ออบลมร้อนก็ได้บางคนบอกว่าลูกๆหลานๆอยากดูแลสุขภาพเขา
1: หม้ออบลมร้อน
10: หม้ออบลมร้อนก็ได้หรือทอดผ่านน้ำก็ได้ทอดผ่านน้ำก็ได้มีหม้ออบลมร้อนแบบนี้หรือว่าจะเป็นไมโครเวฟ
2: อ่
10: ะได้แต่ถ้าทอดผ่านน้ำนะแม่เท็กเจอร์เขาคือเนื้อนุ่มๆ
2: เ
10: นื้อจะนุ่มๆเด้งๆแต่ถ้าทอดนี่อย่างไมโครเวฟจะได้ความกรอบนอกนุ่มในนะบางคนบอกว่าขอเกรียมๆนิดๆจะได้กลิ่นของงาขาวปรุงขึ้นมาเพิ่
2: ม
10: กินกับข้าวสวยกินกับข้าวต้ม ินเป็นมื้อเย็น
2: เธอที่ฉันกินเล่นจะหมดจานแล้วนะอร่อยมาก
10: เรื่อยๆเลยฮะเรื่อยๆเลยแม่เอาอย่างนี้นะความสุขแบบนี้กับภาระที่แบบแม่ไม่ต้องจ่ายเยอะวันนี้เอามาฝากกันถึงจะเป็นเชียงแซลมอนภายใต้แบรนด์ลำดวนก็จริง
1: แซลมอนแพงนะ
10: แพงวันนี้ขออนุญาตเอาอย่างนี้มารายการพิธีกรหล่อสวยทั้งคู่ขออนุญาตเอาโปรดีๆมาฝาก1แพ็ค400กรัม3แพ็คแรกเอาไปก่อนโล2วันนี้ใครกดเร็วเป็น103ผมแถมให้อีก300กรัมหมดนี่นะจาก 2,000 กว่าหรือว่า 1,000 กว่าตอนนี้ทำโปรอยู่ 1,770 ไม่ต้องจ่าย
1: โลครึ่งนะ
10: ครับผม
1: โลครึ่งนะ
10: ครับผม
2: เยอะนะ
10: เป็นโปรโลครึ่งแช่ตู้เย็นอยู่ได้นาน4เดือนแต่วันนี้ใครเอาไปบอกเลยไม่เกิน2อาทิตย์รู้เรื่อง
1: อุ๊ยตายโลครึ่งปกติก็ 2,165
10: ใช่
1: อ
10: ัน
1: นี้เหลือ990
10: ถูกต้องฮะตัวเลขเหลืองๆแบบนั้นแม่กดไปเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์021143330 021143330หรือแม่แอดไลน์มาก็ได้ง่ายๆที่แอดช็อปมาเนี่ยปิดบ้านไว้ตอนนี้สบายใจเลยเพราะตอนนี้บางคนบอกนึกเมนูไม่ออกจริงๆนะบางครั้งเนี่ยภารกิจงานก็เยอะแยะมากมายกลับมาถึงบ้านอยากจะทำอะไรให้รีบกินแล้วรีบนอนพรุ่งนี้จะได้ทำงานต่อมีเชียงปลาแซลมอนติดบ้านแม่ทอดทำเป็นยำก็ได้กระเพราช่วงนี้กำลังเด็ด
1: กระเพราคุณเชียง
10: โอ้โหบางคนชอบมาก
2: ทำได้หลากหลายเมนูนี่สปาเกตตี้คุณเชียง
10: นี่เป็นอาหารแบบฟิวชั่นแบบนี้ก็ได้แม่มีพริกมีเครื่องแกงที่บ้านแม่ทำมาคือตัวปลาแซลมอนเนี่ยหนึ่งคือมันมีความฉ่ำของตัวเขาอยู่แล้วมันมีเนื้อที่มีความติดมันฉ่ำๆของเขาอยู่นิดนึงอยู่แล้วและสำคัญคือวันนี้ไปบวกกับเครื่องแกงไปบวกกับความเป็นไข่เป็นกลิ่นพะโล้ของเรามันกลมกล่อมและที่สำคัญเวลาไปกินตามร้านอาหารตามสั่งนะ ราคาแบบนี้นะรับประกันได้เลยจ่ายเป็นร้อย
2: ใช
10: ่หรือแม่จะทำเป็นอาหารทานเล่นง่ายๆแบบไข่เจียว
2: เชีย
10: งปลาแซลมอน
2: ออ
10: มาดูพรีเมียมอ่ะ
1: นี่แหมแล้วอากาศแบบนี้ฝนตกตกนะอากาศเย็นๆหนาวๆนะต้มร้อนๆสักถ้วยนึง
10: ง่ายๆเลย
1: เชียงแซลมอนซะหน่อยโอ้โหนี่อันนี้ขอลองหน่อย
10: นี
1: ่ข้าวผัดกุนเชียงเนี่ยเบสิกคนไทยนึกอะไรไม่ออกนะข้าวผัดไว้ก่อน
10: นี
1: ่แล้วใส่เชียงปลาแซลมอนนี่ผมแนะนำนะผมเคยเอาไปลองทำดูแล้วน้ำมันไม่ต้องเยอะ
10: ใช่
1: เพราะในกุนเชียงมันมีความนัวๆอยู่แล้วผัดไปกับกุนเชียงนะไม่ต้องใส่น้ำมันยังได้เลยนะ
10: มันจะกลมกล่อม
2: เนี่ยโอ้โหอธิบายได้เห็นภาพ
10: นี
2: ่แล้วอร่อยจริงคุณผู้ชมพี่เต้นก็เคยชิมแล้วใช่ปะ
1: พี่บอกว่ากลิ่นแซลมอนมีเฉพาะนี่มันตีขึ้นจมูกแล้วมันหอมมีกลิ่นงากลิ่นมะโล่
10: นี่แหละนี่แหละคือบางคนบอกว่าชอบทานนะแต่บางครั้งกลิ่นเนี่ยอาจจะขอได้ไหมทำยังไงเราก็เลยใส่งาขาวเข้าไป
1: ย้ำโปรอีกสักนิดนึงสิ
10: เพราะฉะนั้นวันนี้นะแม่นะ1แพ็คอยากให้แม่ดูว่าเราซีน2ชั้นในเรื่องของมาตรฐานการผลิตนะแม่นะสดจากโรงงานยังไงส่งตรงถึงแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าแบบนี้เลยนะครับแล้ว1แพ็คเนี่ยชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เรียงมาเป็นแท่งๆแบบนี้400กรัมนะแม่แพ็คที่ได้ไปคือแพ็คหลักเนี่ยโลครึ่งใครโทรมาเร็วตอนนี้สายเข้าเร็วมากนะแม่นะจะได้ไปอีก300กรัมรวมเป็นโลโลครึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะทั้งหมดเนี่ยโลครึ่งจาก 2,000 กว่าทำโปรมาเหลือ 1,700 กว่าไม่ต้องวันนี้ขอเพียงแค่990บาท
2: ค่ะ
10: ย้ำว่า990บาทจริงๆนะฮะใครอยากได้กดไปเลยครับ021143330 021143330หรือแม่จะแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่แอดช็อปมาเนียกดโทรศัพท์ถ้ากดติดแล้วแม่นะอย่าวางสายนะ
1: พ่อไลน์มาบอกเดี๋ยวอ้วน
10: นี
1: ่พ่อนี่มันเชียง
2: แซลมอน
1: มันเป็นแบบมันหมูไม่มี
10: เอาย้ำ
2: อร่อย
10: นี่เป็นเนื้อแซลมอนพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นเนื้อแซลมอนที่บางเนี้ยวันเนี้ยใครเคยกินหมูก็แล้วไก่ก็แล้วเปลี่ยนมาลองเป็นเชียงแซลมอนดูแล้วใส่งาขาวรับประกันได้เลยว่าไม่มีมันหนูไม่มีมันไก่โซเดียมต่ำไขมันน้อยหวานน้อยแล้วเขาเป็นรสชาติของเครื่องแกงพะโล
1: ้
10: มันกลมกล่อม
1: ยิ่งถ้าไปทอดน้ำมันหรือใช้หม้ออบรมร้อน
10: อร่อย
1: โอ้อร่อยนี่คุณผู้ชมเนี่ยขออีกสักดอกน
2: ึ
1: ง
2: เป็นเรื่องแล้วพี่เต็นเป็นเรื่องแล้วฝั่ง
1: หนู
2: หมด
1: หนูหมดไปแล้วหนู
2: เฮ้ยหนูลองกินครั้งแรกหนูไม่เคยลองกินหนูจะบอกว่ามันกลมกล่อมกำลังดีแล้วมันกินเล่นได้เลยอ่ะ
10: เพลิน
2: ๆแล้วมันไม่มีมันนะเราชอบอยู่แล้วดูแลสุขภาพ
10: โดนใจเห็นไหมทำเป็นไข่กระทะทานตอนเช้าใครๆบอกว่ามีเครื่องเคียงอยากจะเอามาวางๆเนี่ยทำเป็นของทานที่แบบว่าทานแล้วได้คุณประโยชน์เยอะๆนะครับแม่ฝากกันวันนี้ย้ำกันวันนี้ว่ามาน้อยจริงๆแล้วทำยากมากแล้วก็ย้ำนะเนื้อปลาแซลมอนค่อนข้างแพงใครอยากได้นะขออนุญาตเลยวันนี้จัดให้เลยพิธีกร2ท่านมีความสุขกับการกินมากเมื่อเย็นนี้ไม่ต้องไปไหนเลย อยู่บ้านแล้วคุณหยิบเลยอ่ะคุณอ่ะ
1: เดี๋ยวใจ
10: คุณเอาเลยเอาเลย
2: อร่อยมากเลยอ่ะ
10: เพราะฉะนั้นวันนี้แม่จ๋าความสุขแบบนี้แม่สามารถไปทำได้ที่บ้านเพียงแค่มีเชียงแซลมอนอยู่ที่บ้านแล้วดู
1: นี่คุณผู้ชมข้าวต้มร้อนๆสักถ้วยนึงฝนตกแบบนี้คุณเชียงสักชิ้นนึงนะคุณผู้ชมนะข้าวต้มคู่กับคนไทยอยู่แล้วนี
10: ่โอ้โหมันได้ใจจริงๆ
2: คุณโทรสั่งให้ฉันด้วยสิ
10: อ่ะนี่เห็นไหม
2: ฝากด้วยเหมือนเดิม
10: ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นนะย้ำโปรรอบสุดท้ายนะครับ 3แพ็คแรกโล2ใครกดเร็วให้บิ๊ก300กรัมเท่ากับโลครึ่งหมดนี่990บาทกดไปเลยครับ02-114-3330 02-114-3330หรือแอดไลน์มาได้ที่แอดช็อปมาเนี่ยครับ
1: ย้ำโปรดทีพูดไปพูดไปจะกี่รอบ
10: 02-114-3330 02-114-3330เอาไปเลยทั้งหมดหน้า

0: จอโลครึ่งเป็นโปร4เดือนเอามาฝากแม่ๆตอนนี้รายการสดสายเข้าเลยมากใครอยากได้ย้ำเบอร์อีกรอบนะครับ990บาท02-114-3330และ02-114-3330ครับ
1: ขอบคุณคุณ JB มาก
0: ครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณพ
0: ี่เต้น
2: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอจงท้ายนิดเดียวผมขอกราบขออภัยท่านผู้ประกาศข่าวค่ำที่ต้องรออ่านข่าวสัก2ชั่วโมงที่หิวอยู่นะเดินเดี๋ยวเดินเสร็จแล้วยั่วๆเลยนะเอาเป็นว่าเรา3คนลาไปแล้วนะฮะอย่าลืมโทรยังไม่ต้องหยุดนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เอาด้วยนะ

คุมตัวโจรชิงทอง52บาททำแผนเจ้าตัวอ้างติดพนันค้างค่างวดรถใกล้ถูกยึดทวงปืนปลอมบุกชิงทองหวังรวยทางลัดรวบแล้วนักศึกษาอุเทนมือแทงอริบน BTS สยามเจ้าตัวกล้ามาโรงพักแสดงความบริสุทธิ์ใจเจอตำรวจโชว์หมายจับทันทีปิดฉากพ่อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ดินจังหวัดขอนแก่นโอนโฉนดจากในเฮียงให้วัดแล้ว

0: วัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันพุธ16กันยายน2569ครับอยู่กับเรา2คนผมสุทธิวัฒน์หงพลิพัฒน์และคุณวรรณะสิริวรรณนะครับ Facebook Live ก็มาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับตามความคืบหน้าที่คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทอง52บาทไปได้สรุปแล้วตำรวจใช้เวลา2วันด้วยกันนะฮะไล่ล่าตามจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับซึ่งตอนนั้นมีการบุกเดี่ยวชิงทอง52บาทเนี่ยนะครับจากร้านทองย่านปทุมธานีพร้อมกับของกลางที่ตำรวจติดตามมาคืนแบบครบทุกชิ้นเลยนะครับวันนี้นำตัวไปทำแผนซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพครับบอกว่าติดหนี้การพนันไปดูช่วงจังหวะที่มีการจับกลุ่มกันหน่อยครับ
1: อันนี้เป็นหมายจับเรานะเรายังไม่เคยถูกจับหมายเดียวก่อนนะครับเป็นหมายเรื่องชิงทรัพย์นะเรื่องของที่เราทำเบื้องต้นรับสภาพไหมรับสภาพมีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านเดี๋ยวตำรวจพาไปดู
0: เข้าจับกลุ่มที่หน้าร้านสะดวกซื้อใกล้กับวัดเปรมประชากรปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับจากนั้นก็มีการพาตัวไปค้นบ้านพบของกลางสร้อยคอทองคำครบทั้งหมดน้ำหนักรวม52บาทนะครับชุดที่ใส่ในวันที่ก่อเหตุแล้วก็อาวุธปืนซึ่งก็เป็นปืนปลอมนะเป็นของปลอมนะครับรวมทั้งรถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายขี่ออกจากบ้านก่อนไปจอดทิ้งไว้บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชากรแล้วนั่งรถรับจ้างไปก่อเหตุที่ร้านบางกอกโกสเยาวราชนะครับบางกอกโกสทองเยาวราชเมื่อ13กันยายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ใช้เวลา2วันในการหาเบาะแสโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าหลังจากก่อเหตุคนร้ายเดินอย่างใจเย็นครับแล้วก็ใช้วิธีสลับสับเปลี่ยนรถไปมาเพื่อหลบเลี่ยงกล้องวงจรปิดทั้งยังขึ้นวินมอเตอร์ไซค์เรียกแท็กซี่ต่อรถ2แถวก่อนที่จะย้อนไปยังจุดจอดรถจักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็ขี่กลับเข้าบ้านพอเห็นข่าวของตัวเองก็เลยยังไม่เอาสร้อยทองเนี่ยนะครับไปขายก็เลยทำให้ทางเจ้าที่ตามรวบแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะบรรลือรับสารภาพแบบนี้ครับบอกว่าก่อเหตุเพราะติดหนี้พนันแล้วก็รถกระบะที่ใช้ทำมาหากินกำลังจะถูกยึดเลยตัดสินใจลงมือก่อเหตุเพราะว่าต้องการเอาเงินไปไถ่รถแล้วก็ไปใช้หนี้ส่วนที่เลือกก่อเหตุร้านนี้เพราะว่าเคยขับรถมาส่งของแถวนี้เขาบอกแบบนี้นะฮะเช้าวันนี้ครับทางตำรวจได้คุมตัวในบรรลือเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตำรวจบอกว่าเมื่อคืนบรรลือเครียดมากนะครับเจ้าหน้าที่ต้องจับเวรเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด

0: โดยวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดปทุมธานีครับส่วนทางฝ่ายของร้านทองเองก็ขอบคุณตำรวจแล้วก็ขอบคุณสื่อด้วยนะครับที่ทำให้สามารถตามจับกุมคนร้ายได้อย่างรวดเร็วภายใน2วันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พนักงานหวาดระแวงครับทางร้านบอกด้วยว่าจะเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เข้มงวดกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่ๆตำรวจสื่อมวลชนทุกข่าวนะคะที่ช่วยกันระดมแล้วก็จับภาพคนร้ายแล้วก็สืบสวนมายังเรื่องที่จับตัวคนร้ายได้นะคะตำรวจถือว่าทำได้ดีแล้วก็เก่งมากใช้ระยะเวลาเพียงแค่2วันค่ะ
2: แล้วตอนนั้นเราเหตุการณ์ความรู้สึกของหน่อยกลัวไหม
1: โอ้โหตกใจแบบหวาดระแวงผวากันเลยค่ะตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยแบบสติหลุดไปเลยค่ะเนื่องจากเป็นเหตุการณ์แรกที่ตั้งแต่ทำงานร้านมาก็เพิ่งเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกค่ะ
3: มาดูความคืบหน้านะคะกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายนะคะกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่บริเวณชั้น3สถานรถไฟฟ้า BTS ตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะและเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้นักศึกษาปทุมวันเนี่ยถูกแทงที่หลังบาดเจ็บ2รายนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะทางตำรวจสน.ปทุมวันได้เบาะแสมือแทงจากภาพวงจรปิดแล้วนะคะก็ทราบตัวผู้ที่ลงมือก่อเหตุแล้วด้วยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางกลุ่มนักศึกษาอุเทนถวายนะคะมากันหลายคนเลยคุณผู้ชมมีทั้งที่ก่อเหตุแล้วก็ไม่ได้ก่อเหตุนะคะเขาก็เดินทางมาแสดงตัวที่สน.ปทุมวันทีนี้พอตำรวจเนี่ยเห็นว่าหนึ่งในนั้นมีผู้ต้องหาก็เลยแสดงหมายจับเข้าจับกลุ่มนายวิชากรอายุ20ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็รับสารภาพว่าเป็นบุคคลในภาพที่ก่อเหตุแล้วก็วิ่งหนีตำรวจจริงค่ะจากการสอบสวนทำให้ทราบนะคะว่านักศึกษากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยต้องการจะเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางตำรวจเพื่อที่จะเอาหลักฐานไปยืนยันกับทางกระทรวงอว.ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับศึกสถาบันแต่ว่าเป็นปัญหาความแค้นส่วนตัวค่ะโดยในวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปดักรอแต่เป็นเหตุเฉพาะหน้าพอเจอกลุ่มคู่อริก็เลยเกิดความคึกขนองแต่ว่าที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมตำรวจเขาแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะคะโดยให้พนักงานสอบสวนคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของที่ดินวัดป่าดุนยารามที่ขอนแก่นที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นเนี่ยนะครับความคืบหน้าล่าสุดทุกอย่างตอนนี้จบแล้วนะเรียกได้ว่าจบแล้วเพราะว่าหลังจากมีการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับเป็นชื่อวัดอย่างเป็นทางการขณะที่นักข่าวก็ถามว่าแล้วคนที่หมิ่นประมาทหลวงพ่อก่อนหน้านี้หมิ่นประมาทวัดก่อนหน้านี้ยังไงหลวงพ่อท่านบอกให้อภัยนะฮะให้อภัยไม่ขอเอาความทุกคนที่พูดหมิ่นประมาทนะครับเรื่องนี้ทางประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมกับทีมงานทางคุณอนันต์ชัยชัยเดชนะครับก็เข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามครับแล้วก็พานั่งรถ2แถวของวัดไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานที่ดินนะครับก็ได้ดำเนินการทางทะเบียนเปลี่ยนชื่อโฉนดจากในเฮียงพิมพ์ศรีอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นวัดป่าอดุลยารามอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมกับลงนามแล้วก็ประทับตราถูกต้องตามกฎหมายก่อนส่งมอบโฉนดฉบับจริงให้พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามต่อหน้าสื่อมวลชนคณะกรรมการวัดแล้วก็สักขีพยานท่ามกลางเสียงสาธุดังสนั่นทั่วบริเวณนะครับสำหรับโฉนดฉบับจริงจะมีการมอบให้กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดูแลเก็บรักษาครับส่วนสำนักงานที่ดินได้จัดทำสำเนาโฉนดเนี่ยในการถวายให้กับทางวัดนำไปกลับเป็นเหมือนกับหลักฐานเนี่ยนะครับไปเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานขณะที่คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งความเท็จเรื่องโฉนดสูญหายก็มีการขอออกใบแทนเนี่ยนะครับทั้งที่โฉนดฉบับจริงเนี่ยยังอยู่พนักงานสอบสวนนัดหมายดำเนินการในวันที่18กันยายนนี้รวมถึงคดีบุกรุกวัดซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินด้วยนะครับก็ยังคงดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะครับหลังจากนั้นครับทางพระครูอดุลสารนิเทศก็ได้เดินทางกลับมายังวัดป่าอดุลยารามแล้วก็ได้กล่าวกับทางคุณอนันต์ชัยบอกว่าให้อภัยกับทุกคนแล้วก็บอกด้วยว่าอาตมาขอบิณฑบาตกับกองทัพธรรมไม่ขอเอาความกับทุกคนในคดีหมิ่นประมาทส่วนคดีอาญานี้ปล่อยไป

0: ตามกระบวนการยุติธรรมครับ
1: ประเด็นของวัดป่าอนิรันดร์เรียบร้อยแล้วตามนี้อันนี้คือ
2: ครับ
1: เช่นใบโฉนดอันนี้คือหลังโฉนดเพราะฉะนั้นก็เมื่อได้ตามความเป็นจริงแล้วพวกคอเรื่องคดีต่างๆที่เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นดูแคลนหลวงพ่อจะให้อภัยหมดทุกคนเลยนะหลวงพ่อจะไม่ติดใจเอาความในเรื่องคดีต่างๆที่ได้กล่าวกับ
2: มูลนิธิ
1: มูลนิธิใจของผมก็ขอวินิจฉัยทำให้มูลนิธินี้เอาความกับใครแกนะว่า
2: ธานอส
0: มีประเด็นธานอสด้วยเนี่ยนะฮะแต่ว่าฝ้าของคุณอนันชัยเองก็แถลงยืนยันว่ามีการที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อโฉนดเนี่ยคือหมัดน็อกที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นมงคลบอกด้วยว่าทายาทของอดีตผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถที่จะครอบครองที่ดินวัดได้อย่างแน่นอนครับ
3: เพราะว่าที่ดินณวันนี้เป็นที่ดินวัดป่าอดีรามถูกต้องครบถ้วนแล้วที่ผมพูดว่าหมัดน็อกก็คือน็อกในที่นี้ก็คือโอนที่ดินครับโอนที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นวัดป่าอดียารามและผมก็ขอกล่าวปิดตำนานวัดป่าอดียารามนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมกำลังในการที่ให้ที่ดินกลับคืนเป็นสาธารณสมบัติของวัด
0: ฟังจากทางคุณอนันต์ชัยแล้วฟังจากทางท่านเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยนะครับนักข่าวก็ตามเรื่องนี้ว่าสรุปแล้วแหวนธานอสหรือว่านายวรเดชที่รู้จักกันในนามแหวนธานอสเนี่ยนะฮะที่มีการกล่าวร้ายเจ้าอาวาสในรายการโทรทัศน์นะครับทางฝ่ายของกองทัพธรรมคุณอนันต์ชัยบอกว่าทางท่านเจ้าอาวาสได้ขอบิณฑบาตกับมูลนิธิไม่ให้เอาเรื่องซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีคดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวบุคคลทางทนายของกองทัพธรรมก็จะไม่ดำเนินคดีตามความประสงค์ของหลวงพ่อนะครับส่วนคดีบุกรุกวัดอันนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือยกเว้นได้ถ้าหลวงพ่ออดุลไม่ดำเนินการก็จะเข้าข่ายความผิดฐานเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกรณีนี้ทางทนายจะดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับทีนี้ฝ้าของป้าดาว่ายังไงบ้างนะครับปรากฏมีความเคลื่อนไหวครับช่วงบ่ายแก่ๆที่ผ่านมาทางศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางป้าดาหรือว่านางสาวชมมณีน้อยจันทร์พร้อมกับทีมกฎหมายครับเดินทางเข้าพบทางพนักงานสอบสวนของทางบกป.เนี่ยนะครับเพื่อที่จะแจ้งความเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนโฉนดที่ดินวัดป่าดุนยารามป้าดาแจ้งความเอาผิดทุกหน่วยงานเลยที่มีการโอนที่ดิน21ไร่ให้เป็นชื่อของวัดป่าดุนยารามแล้วป้าดาก็ถามว่าทำกันง่ายแบบนี้เลยเหรออันนี้ความเคลื่อนไหวจากฝ้าของป้าดาเนี่ยนะฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะฮะคุณผู้ชมฮะในส่วนของวัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาทางคุณอนันชัยบอกว่าได้รับหนังสือตอบกลับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับก็ระบุถึงผลการสอบอธิการของทางคณะกรรมการสอบอธิการจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธ์บอกว่าพยานหลักฐานตามข้อกล่าวหาเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ว่าทางประธานสงฆ์วัดป่าภูผาสูงพระมหาธีรนาถกระทำผิดหรือละเมิดพระธรรมวินัยจึงไม่มีมติให้ลงนิกขกรรมหมายถึงยังไม่มีคำสั่งหรือความเห็นฟ้องร่วมกันความเห็นพ้องร่วมกันในการลงโทษพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุรูปนั้นซึ่งในประเด็นข้อกฎหมายทางพระมหาธีรนาถมีสถานะเป็นประธานที่พักสงฆ์ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายจึงไม่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ครับส่วนวัดป่าภูผาสูงมีพระสมยศเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นคนละส่วนนะครับกับพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูงพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่เอกสารสำนวนเนี่ยหลุดไปถึงสื่อมวลชนโดยบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบขั้นตอนของการทำงานของทางตำรวจบก.ปปป.และปปช.ว่าเอกสารนี่หลุดออกไปได้ยังไงและบอกด้วยว่าถ้าพบการร้องเรียนในลักษณะกลั่นแกล้งเนี่ยก็พร้อมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะครับ ส่วนบรรยากาศที่วัดป่าภูผาสูงที่สูงเนินจังหวัดนครราชสีมานั้นยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทาง

0: ไปทำบุญสวดมนต์ปฏิบัติธรรมตามปกติครับทางประธานสงฆ์วัดป่าภูผาสูงพระมหาธีรนาถเปิดเผยบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้มีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ยังคงทำกิจของสงฆ์ตามปกติส่วนเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีอันนี้ให้เป็นหน้าที่ของทางฝั่งของคุณอนันชัยแต่ว่าส่วนตัวให้อภัยทุกคนไม่โกรธครับ
1: มีพระที่ไหนในโลกนี้ไปฟ้องคนเขาสอนว่าโกรธตอบก็อย่าโกรธก็อย่าไปโกรธตอบตีก็อย่าไปตีตอบฆ่าก็อย่าไปฆ่าตอบ
2: เพราะว่าอาจารย์ก็หมายว่าจะก็พร้อมที่ให้อภัย
1: ไม่ใช่ว่าพร้อมที่อภัยมันให้อภัยตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องแล้วมันให้อภัยจะไปโกรธเสือโกรธช้างโกรธหมาโกรธแมวโกรธมดโกรธแมงได้เหรอมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง
3: ยังอยู่ที่เรื่องของความศรัทธานะคะคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะไม่ใช่ช่วงวันสำคัญนะคะแต่วันนี้ที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีก็ยังมีผู้คนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมคะไม่รู้เกี่ยวกับลอตเตอรี่หรือเปล่าวันหวยออกหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยอะไรนะคะที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ยังคงดึงดูดผู้คนจากหลายพื้นที่ค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราค่ะคุณสิทธิกรจันทสารนะคะลงพื้นที่พาไปสัมผัสบรรยากาศทั้งหมดนี้ได้นะคะติดตามจากรายงานค่ะ
4: วันนี้ผมอยู่ที่คำชะโนดจังหวัดอุดรธานีสถานที่แห่งนี้เคยเกิดปรากฏการณ์ผู้คนจำนวนมากต่อแถวเพื่อเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านในแต่ภาพที่เห็นในวันนี้ประชาชนไม่เนืองแน่นเหมือนวันนั้นแต่ยังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางที่เดินทางเข้ามาจะพบกับผู้คนเตรียมเครื่องสักการะทั้งพานบายสีและพวงมาลัยเพื่อเข้าไปกราบไหว้ขอพรโดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่20บาทไปจนถึงหลักพันผู้คนที่เดินทางมาต่างมีความเชื่อและความศรัทธาบางคนอยู่ห่างไกลเพียงใดก็ยังตั้งใจเดินทางมาให้ถึงคำชะโนด
5: พี่เดินทางมาจากที่ไหนครับ
6: มาจาก
5: ขอส
6: ั
5: มภาษณ์ได้ใช่ไหมครับ
6: ได้ค่ะสัมภาษณ์ได้มาจากกรุงเทพค่ะ
5: อันนี้เป็นครั้งแรกไหมครับที่เราเดินทางมาที่คำชะโนดหรือว่ายังไง
6: อ๋อไม่ใช่ครั้งที่สองค่ะเพราะว่าครั้งแรกอ่ะมาเมื่อ10กว่าปีก่อนพาคุณพ่อมาเพราะว่าคุณพ่อไม่สบายค่ะ
5: คร
6: ับ แล้วก็ครั้งนี้มาก็อีกรอบสองพาน้องๆครอบครัวมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปถ้ำนาคามาค่ะ
5: ทำไมเราถึงเดินทางมาที่คำชะโนดเป็นรอบที่2แสดงว่าต้องมีอะไรที่แบบว่าประสบความสำเร็จเหมือนที่เขาพูดกันไหมครับ
6: อ๋อมีค่ะมีประสบความสำเร็จเพราะว่าขอเรื่องงานก็จะได้อยู่เรื่อย
4: ๆสำหรับเกาะคำชะโนดตั้งอยู่ภายในวัดสิริสุทธโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมีลักษณะเป็นผืนป่าคล้ายเกาะอยู่กลางทุ่งนาเต็มไปด้วยต้นชะโนดที่มีลักษณะคล้ายต้นตาลผสมกับต้นมะพร้าวตามตำนานพื้นบ้านเล่ากันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นประตูสู่เมืองบาดาลซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพญานาคโดยมีพ่อปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาปกครองและดูแลรักษาและเป็นที่เชื่อกันว่าสามารถดลบันดาลกำลังใจและทรัพย์สมบัติให้แก่ผู้ที่เดินทางมาสักการะภายในเกาะคำชะโนดมีจุดสำคัญสำหรับการสักการะ3จุดจุดที่1ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาซึ่งผู้คนเชื่อกันว่าการสักการะจะช่วยเสริมกำลังใจและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจุดที่2คือต้นมะเดื่อใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดขอพรด้านทรัพย์สมบัติและเงินทองและจุดที่3คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนเชื่อกันว่าการนำน้ำมาประพรมร่างกายจะเป็นสิริมงคลด้วยความเชื่อและความศรัทธาทำให้สถานที่แห่งนี้ยังมีประชาชนเดินทางมาสักการะอย่างต่อเนื่องขณะที่ร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับการสักการะทั้งพานบายสีและพวงมาลัยต่างได้รับอานิสงส์จากการเดินทางเข้ามาของประชาชนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและช่วยหล่อเลี้ยงครอบครัวรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนยังคงเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเข้ามาจับจ่ายกันอย่างคึกคักและถือว่าเป็นวันที่ขายดี
7: ดีค่ะเพราะว่าทำให้คนรู้จักเยอะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคนก็ให้ความเคารพมาอะไรนี้แล้วก็ชาวบ้านก็จะได้มีรายได้ทางวัดก็จะได้ไอ้ผลกำไรอย่างงี้ก็เข้าทางวัดให้บำรุงค่าน้ำค่าไฟ
5: พี่อาจขายที่คำชะโนดของเรานี่มากี่ปีแล้วครับพี่
8: 9ปีแล้วครับ
5: 9ปี
8: ครับ
5: จากประสบการณ์ของพี่อาร์ตเนี่ยมีคนเคยถูกรางวัลมากที่สุดในแผงของพี่อาร์ตนี่จำนวนเท่าไหร่อ่ะพี
8: ่30ล้านครับ
5: โอ
4: ้ทุกวันนี้คำชะโนดยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ามาเฉลี่ยประมาณ 60,000 คนต่อเดือนทั้งผู้ที่เดินทางมาเป็นครั้งแรกและผู้ที่กลับมาเยือนซ้ำสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยังคงมีอยู่ขณะเดียวกันการเดินทางของผู้คนยังช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนโดยมีมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทต่อปี
9: ปัจจุบันนี้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวอำเภอบ้านดุงและชาวอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดปีนึงก็หลายร้อยล้านบาทนะครับ
4: ภาพของคำชะโนดในวันนี้ยังคงเป็นจุดหมายของความศรัทธาความหวังและกำลังใจอีกทั้งยังเป็นพลังงานสำคัญในการขับเคลื่อนวิถีชีวิตชุมชนของคนในพื้นที่ให้ก้าวเดินต่อไป

0: ู้ชมครับไปดูกันที่ตำรวจทางหลวงนะครับมาได้มีการปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP 4เป็นการทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเสียหายกว่า 4,000 ล้านนะครับแล้วก็มีการแถลงผลปฏิบัติการเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติหลังจากใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเดินทางต่อไปยังมาเลเซียนะครับซึ่งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจทางหลวงครับเปิดปฏิบัติการติดตามเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติหลังจากพบพฤติการใช้ไทยเป็นทางผ่านในการลำเลียงบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่อื่นๆไปยังมาเลเซียครับการสืบสวนเนี่ยมีมาตั้งแต่กุมภาพันธ์มาจนถึงกันยายน69นี่เองครับพบการจับกุมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี่ยนะครับ5เหตุการณ์รวมผู้ต้องหา26คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย6คนจีน19คนและไต้หวัน1คนครับพร้อมกับของกลางรถยนต์6คันและโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมากกว่า150เครื่องโดยผู้ต้องหาชาวไทยถูกแจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับส่วนผู้ต้องหาชาวจีนและไต้หวันถูกแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตครับและจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของคนจีนในบางรายพบภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลงโทษบุคคลที่ทำงานอยู่ในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์ครับโดยมีการใช้ไม้เบสบอลทุบตีแล้วก็ใช้กระบองช็อตไฟฟ้าโดยทั้ง5เหตุการณ์พบรูปแบบการเดินทางที่มีลักษณะคล้ายกันก็คือการลักลอบเข้าประเทศไทยแล้วจากนั้นก็เดินทางลงภาคใต้ครับมีเป้าหมายเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP 4ที่ขยายผลต่อเนื่องมาจาก EP 1ถึง EP 3นะครับทลายเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็ฟอกเงินข้ามชาติรายใหญ่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนกว่า 4,000 ล้านบาทตำรวจให้ข้อมูลครับว่าโครงสร้างธุรกิจออนไลน์ของสแกมเมอร์มีหัวใจสำคัญ3ประการครับก็คือการซ่อนตัวผ่านบัญชีม้าการแลกเปลี่ยนและการตัดร่องรอยหลักฐานต่างๆครับพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาสำคัญเพิ่มเติมนะครับได้แก่อาเทาอาเทาเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ครับเหล่าชงก็คือลูกน้องมือขวาเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีร้อยตำรวจเอกนะครับนบโซเปียนะครับตำรวจกัมพูชาจังหวัดกำปองสปือซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ที่คุ้มกันแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับแก๊งสแกมเมอร์ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อออกหมายแดงนะครับเพื่อที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีรวมทั้งประสานงานกับทางสำนักงานปปงเพื่อดำเนินการในการยึดอายัดทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติต่อไปครับ
1: ตามต่อเรื่องใหญ่นะคะก็คือเรื่องกรณีคดีหัวสวนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ทางกลุ่มสวสำรองค่ะเขารวมตัวกันไปยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยกกต.ไม่รอบด้านค่ะกลุ่มสวสำรองนะคะได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสวที่ให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเด็นที่กกต.ชี้แจงนะคะว่าโพยไม่ผิดค่ะเรื่องนี้ทางพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วสวสำรองก็ยืนยันนะคะว่ามีขบวนการในการจัดทำขึ้นและโพยฉบับแรกที่ตัวเขาพบนั้นไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมาค่ะจึงถือเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานสรุปแล้วทั้ง77คนที่ถูกส่งฟ้องกกต.วินิจฉัยในลักษณะของคดีอาญาเป็นหลักแต่ยังมีความผิดตามมาตรา62ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งถือว่าไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกลุ่มสวสำรองจึงขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของกกต.ที่ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1ถึง3ไม่ผิดและขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยใหม่ค่ะส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะก็มีวาระการพิจารณารับทราบรายงานผลปฏิบัติงานของกกต.บรรยากาศก็เป็นไปอย่างดุเดือดค่ะส.ส.ฝ่ายค้านสลับสับเปลี่ยนกันอภิปรายและเจาะจงประเด็นคำวินิจฉัยคดีหัวสว.นะคะแต่ที่ดูจะสะดุดตามากเป็นพิเศษนะคะก็คือส.ส.ประชาธิปัตย์ค่ะอย่างนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีและนางการดีเลียวไพโรจน์นะคะวันนี้สวมใส่เสื้อยืดสีขาวอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมคะสกรีนคำว่า7-157นะคะเข้าร่วมอภิปรายก็คาดการณ์นะคะว่าน่าจะเป็นตัวเลขสัญลักษณ์โดยตัวเลข157อาจจะสื่อถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนเลข7เนี่ยหมายถึงจำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มี

0: สิทธิ์ลงมติชี้ขาดคดีหัวสวค่ะ
1: ได้รับทราบอย่างชัดเจนค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับแต่ว่าก่อนที่จะพักกันนะครับเรามาดูภาพของโลกกันหน่อยที่ตอนนี้โลกของเราเจอกับความขัดแย้งหลายจุดเนี่ยนะครับมนุษย์ก่อสงครามใหญ่ขึ้นพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ยังเผชิญหน้ากับถึงนอกโลกด้วยนะครับเรื่องของอาวุธเนี่ยนะฮะที่ไปติดตั้งกันในอวกาศเราไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันในก้าวทันโลกก่อนครับ
3: การนำอาวุธไปติดตั้งประจำการในอวกาศอาจไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเหมือนความลับที่ใครๆก็รู้กันแต่เมื่อสหรัฐยอมรับว่าได้นำอาวุธไปติดตั้งในวงโคจรแล้วทำให้คาดเดาได้ยากว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่านี่จะเป็นยุคใหม่ยุคแห่งการแข่งขันในการสะสมอาวุธในอวกาศ
4: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our
5: การสำรวจอวกาศกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่อาจไม่ใช่เป็นยุคแห่งการแข่งขันเพื่อพัฒนาแต่เพื่อการทำลายล้างกองทัพอากาศสหรัฐยืนยันว่าได้ประจำการอาวุธต่อต้านอวกาศในวงโคจรแล้วเพื่อปกป้องกองกำลังบนโลกรับมือกับความท้าทายจากภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนั่นคือสิ่งที่สหรัฐประกาศออกมาเป็นครั้งแรกที่ยอมรับว่ามีอาวุธในอวกาศแต่ที่ไม่ได้ประกาศออกมาชัดๆก็คืออาวุธอวกาศเหล่านี้คืออะไรประจำการเมื่อไหร่มีจำนวนเท่าใดและมีศักยภาพเช่นใดเพื่อขายข้อสงสัยผู้เชี่ยวชาญต่างให้ความเห็นว่าอาวุธที่ว่านมีแนวโน้มจะเป็นเครื่องรบกวนการสื่อสารในอวกาศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่แล้วบนโลกมากกว่าอาวุธทั่วไปที่ใช้การพุ่งชนเพื่อทำลายสิ่งที่สหรัฐประกาศอาจเป็นสิ่งที่พอจะรู้อยู่แล้วว่ามีอยู่จริงแต่คำประกาศแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเป็นการส่งข้อความถึงคู่แข่งอย่างจีนและรัสเซียที่อาจทำให้อวกาศกลายเป็นพื้นที่ทางการทหารที่มีการแข่งขันด้านอาวุธสูงขึ้นนำไปสู่ความขัดแย้งกระทบกับระบบ GPS การสื่อสารระบบข่าวกรองและโครงสร้างพื้นฐานของบริเวณด้านจีนและรัสเซียต่างแสดงปฏิกิริยาท่าทีออกมาทันทีกระทรวงการต่างประเทศจีนประกาศคัดค้านการนำอวกาศมาใช้เป็นอาวุธทำให้อวกาศกลายเป็นสนามรบและการแข่งขันสะสมอาวุธส่วนโฆษกรัฐบาลรัสเซียก็เรียกร้องความร่วมมือเพื่อรักษาอวกาศให้ปลอดจากอาวุธใดๆแม้จะต่อต้านแต่ก็ไม่ใช่สิ่งรับประกันว่าทั้งสองไม่ได้กำลังพัฒนาอาวุธในอวกาศด้วยเช่นกันรายงานของสถาบันวิจัยต่างๆพบว่าทั้งจีนและรัสเซียกำลังพัฒนาขีดความสามารถอาวุธต่อต้านอวกาศเช่นกันอย่างน้อยต่างมีอาวุธต่อต้านดาวเทียมเมื่อสภาพการเป็นเช่นนี้มีวิธีใดที่จะป้องกันควบคุมได้หรือไม่เมื่อปี1967มีการจัดทำสนธิสัญญาอวกาศซึ่งห้ามประเทศต่างๆประจำการอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธทำลายล้างสูงไว้ในวงโคจรหรือประจำการในอวกาศห้ามตั้งฐานทัพและการทดสอบอาวุธบนดวงจันทร์และวัตถุทางดาราศาสตร์อื่นๆด้วยแต่สนธิสัญญานี้ไม่ได้ห้ามติดตั้งอาวุธอื่นจึงมีช่องว่างให้เกิดการตีความที่คลุมเครือในเวลาเดียวกันสิ่งที่ชัดเจนก็คือคำประกาศของสหรัฐในครั้งนี้ทำให้การติดตั้งอาวุธในอวกาศกลายเป็นเรื่องปกติไปกระตุ้นให้ทั้งศัตรูและพันธมิตรต้องขยับตามจนอวกาศกลายเป็นจุดการเผชิญหน้าที่ร้อนแรงกระทบกับทุกคนบนโลก
2: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
2: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่
3: ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งขาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
3: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
4: ่ของคุณป้าครับ
5: ป้าเหรอ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: เอาแล้ว
11: ค่าเข็มขัดด้วยลูก
12: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
13: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
12: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
14: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
15: อร่อย
14: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
19: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
20: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
19: ้ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

ช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวเอเชียนเกม2026กันนะครับเริ่มที่ชนิดกีฬาแรกนั้นก็คือฝั่งของฟุตบอลกันก่อนที่ปริพันธ์วงศาไปทีโร่ลงมายิง2ประตูช่วยให้ขุนพลช้างศึกแซงเอาชนะคีกิสถานไปได้3ประตูต่อ2นะครับดูไฮไลท์กันหน่อยครับฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026กลุ่ม A นัดแรกที่โตโยต้าสเตเดียมทีมชาติไทยพบกับคีกิสถานครับนาทีที่23กองหลังไทยสกัดบอลไม่ขาดไปเข้าทางคูดูเรตอิสกันดาเบคอฟซัดเข้าขวาไปให้คีกิสถานขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับครึ่งหลังเริ่มเกมเพียง2นาทีนะครับไอเทเนียบาบาคอฟมายิงด้วยขวาหน้าเข้าประตูไปทำให้คีกิสถานเนี่ยนะครับนำห่างไป2ประตูต่อ0ครับส่วนนาทีที่55ครับธนกฤตโชติเมืองปักเปิดลูกเตะมุมไปหน้าประตูให้เจ๊ฮานาฟี่มามะโขกเข้าไทยไล่มา1ประตูต่อ2ครับนาทีที่69ปริพันธ์วงศาเลี้ยงตัดเข้าในก่อนปั่นด้วยซ้ายนะครับบอลโค้งเสียบเสาไกลเข้าไปแบบสวยงามตีเสมอไป2ประตูต่อ2ครับส่วนนาทีที่73ครับก็ปริพันธ์วงศาครับเลี้ยงตัดเข้าในอีกครั้งก่อนหลอกยิงยัดเสาแรกเข้าไปเป็นประตูที่2ในนัดนี้ช่วยให้ทีมชาติไทยแซงขึ้นนำก่อนเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ครับเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จนัดต่อไปทีมชาติไทยพบกับฮ่องกง20กันยายนเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงเอเชีย2026กลุ่ม C นัดแรกทีมลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียปี2026ดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมปี2018และเหรียญทองแดง2สมัยเอเชียนเกมปี2014และ2022พบมองโกเลียอันดับ130ของโลกครับนัดนี้ทางโค้ชเกียรติพงษ์รัชตักเกรียงไกรเฮดโค้ชทีมชาติไทยส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยกัญญารัตน์ขุนเมืองสศิภาพรจันทวิสูตรณัฐธนิชาใจแสนอัชรพรคงยศชัชวอนโมกศรีและแก้วกัลยากมุนทลาโดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระครับเกมนี้ทีมสาวไทยตบเอาชนะ3เซตรวด25-12 25-18 และ25-18ณต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับคีกิสถานในวันพรุ่งนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาในไทยครับส่วนพรุ่งนี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็จะลงสนามด้วยเช่นเดียวกันนะครับในกลุ่ม E นัดที่2พบกับไชนีสไทเปเวลา14นาฬิกาช่อง9 Mcord HD กด30ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลทั่วประเทศได้ชมกันเข้ารายการตั้งแต่เวลา13นาฬิกา50นาทีรอติดตามกันได้ครับและคุณผู้ชมครับท่ามกลางความผันผวนของพลังงานโลกนะครับผู้บริหารกลุ่มปตท.ก็ร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลกแก๊สเทค2026ในประเด็นสำคัญครับทั้งก๊าซธรรมชาติและ LNG สร้างความมั่นคงทางพลังงานความยั่งยืนเสนอศักยภาพในการวาง

0: ครงสร้างพื้นฐาน LNG ให้เป็นหับในภูมิภาคนี้พร้อมต่อยอดการใช้ความเย็นจาก LNG เนี่ยไปปลูกดอกทิวลิปนะครับคุณหน่อยแน่วานิสาจะพาไปติดตามบรรยากาศที่งานแก๊สเทคกันครับ
1: โลกวันนี้ต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะคะทั้งจากการเติบโตของเศรษฐกิจการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

0: เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องแค่กับการที่มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอเท่านั้นแต่ว่ายังเชื่อมโยงไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจบทบาทของประเทศไทยในระบบพลังงานของภูมิภาคด้วยค่ะประเด็นเหล่านี้ถูกพูดถึงภายในงานแก๊สเทค2026ค่ะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพงานนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญระดับโลกด้านก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวเทคโนโลยีพลังงานและแนวทางลดการปล่อยคาร์บอนโดยมีทั้งผู้ประกอบการด้านพลังงานผู้พัฒนาเทคโนโลยีนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือกับโจทย์พลังงานของโลกในอนาคตและหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการมองระบบ LNG ตั้งแต่ต้นทางของก๊าซไปจนถึงผู้ใช้ปลายทางถ้าอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆนะคะก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตจะถูกนำมาเป็นของเหลวเพื่อให้สามารถขนส่งได้อย่างสะดวกในระยะทางไกลโดยเฉพาะทางเรือเมื่อ LNG เดินทางถึงประเทศปลายทางก็จะเข้าสู่คลังรับจ่ายและจัดเก็บก่อนที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นก๊าซแล้วก็ส่งผ่านระบบท่อไปยังโรงไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่ต้องการใช้พลังงานค่ะดังนั้นความมั่นคงทางพลังงานจึงไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงว่าเรามีก๊าซมากขนาดไหนแต่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกันตลอดทั้งระบบด้วยค่ะภายในงาน Gas Tech 2026นายบัณฑิตธรรมประจำจิตผู้บริหารกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติปตท.พูดถึงโจทย์สำคัญของพลังงานในวันนี้ว่าไม่ได้มีแค่เรื่องของก๊าซที่เพียงพอหรือไม่ค่ะแต่ระบบต้องยืดหยุ่นและพร้อมรับกับความผันผวนของตลาดการขนส่งและสถานการณ์โลกด้วยปตท.จึงเดินหน้ากระจายแหล่งจัดหาและต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งมอบ LNG ของภูมิภาคในอนาคตค่ะถ้าพูดถึง LNG หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถอธิบายให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือดอกทิวลิปที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ความสวยงามเท่านั้นนะคะหรือว่าเป็นเพียงแค่ของตกแต่งที่อยู่ภายในบูธของปตท.แต่ว่ายังเชื่อมโยงนะคะกับการนำความเย็นที่เกิดจากกระบวนการของ LNG มาใช้ประโยชน์ต่อนั่นเองค่ะก็เพราะว่า LNG เนี่ยจะถูกเก็บอยู่ในสถานะของเหลวนะคะที่อุณหภูมิต่ำมากๆประมาณติดลบ160องศาเซลเซียสและก่อนที่จะนำมาใช้งานก็ต้องเปลี่ยนจากของเหลวมาเป็นก๊าซนั่นเองค่ะกระบวนการนี้จะมีการนำพลังงานความเย็นที่เกิดขึ้นและแทนที่จะปล่อยความเย็นทิ้งออกไปสามารถนำมาต่อยอดแล้วก็สร้างประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างดอกทิวลิปนี่นะคะเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างการนำความเย็นจากกระบวนการ LNG ไปควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนทำให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับพืชเมืองหนาวได้แม้จะอยู่ในประเทศเขตร้อนอย่างไทยเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปดอกลิลลี่รวมถึงสตรอเบอรี่ค่ะที่มีการนำแนวคิดนี้ไปใช้แล้วก็ต่อยอดในพื้นที่ของจังหวัดระยองตัวอย่างนี้สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไม่ได้สร้างคุณค่าเฉพาะเรื่องการผลิตและส่งจ่ายพลังงานเท่านั้นแต่ว่าพลังงานส่วนที่เหลือจากกระบวนการยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงไปถึงภาคเกษตรและชุมชนได้ด้วยขณะเดียวกันโลกพลังงานกำลังเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือต้นทุนโครงการที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงความล่าช้าในการจัดหาอุปกรณ์เมื่อพลังงานต้องเดินทางข้ามประเทศและข้ามภูมิภาคปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งของโลกจึงสามารถส่งผลกระทบต่ออีกพื้นที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วโจทย์ของแต่ละประเทศในวันนี้จึงไม่ใช่แค่จะซื้อพลังงานจากที่ไหนแต่ต้องคิดไปถึงว่าจะสร้างระบบอย่างไรให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้จาก LNG ที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของก๊าซธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่ว่าภายในงาน Gas Tech 2026วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าเรื่องนี้เชื่อมโยงตั้งแต่ความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจเทคโนโลยีไปจนถึงตัวอย่างใกล้ตัวอย่างดอกทิวลิปที่วันนี้ไหนแน่พาทุกคนได้มาให้ชมกันภายในงานของบูธปตท.ด้วยโจทย์สำคัญของประเทศไทยจากนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะมีพลังงานที่ใช้อย่างเพียงพอหรือไม่ค่ะแต่คือเราจะได้ใช้โครงสร้างพื้นฐานตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรต่างหากล่ะค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและต่อยอดไปสู่การเป็นหนึ่งในจุดเชื่อมโยงพลังงานสำคัญของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตค่ะ
1: แล้ว ตรวจสอบอากาศกันต่อเนื่องเลยนะคะจากคุณวนิษฐาสมัครสรุปในลมฟ้า

0: อากาศค่ะ
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันกับหน่อยแน่วันนิสาค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศบ้านเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกประกาศเป็นฉบับที่4ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะโดยในวันที่17กันยายนที่ภาคเหนือและที่ภาคอีสานจะได้เริ่มรับผลกระทบก่อนนะคะจากนั้นในวันที่18กันยายนจะเริ่มได้รับผลกระทบที่ภาคกลางภาคตะวันออกและที่ภาคใต้ค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันค่อนข้างแรงนะคะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17จนถึง20กันยายนค่ะไปตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะมีฝนอยู่ที่170และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขยับมาดูในพื้นที่ของภาคอีสานค่ะมีฝนอยู่ที่160และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะส่วนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมีฝนอยู่ที่160ถึง170และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลงใต้กันต่อนะคะไปที่ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนอยู่ที่160ค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนอยู่ที่160เช่นเดียวกันขยับมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนมากหน่อยนะคะอยู่ที่170ค่ะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้ก็มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เลยค่ะโดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้แก่ในที่ภาคเหนือนะคะจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนที่ภาคอีสานค่ะได้แก่จังหวัดเลยและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามลมฟ้าอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
14: ของคุณป้าครับ
15: ป้าเหรอ
16: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
19: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
0: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
2: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya เป
0: สารกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
12: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
13: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์และทอดพระเนตรวัดขวานสือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ส่งแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์

0: ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อกูลการสืบสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
0: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจัตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเหงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกวานสือพระมหาคณาจารย์ทิศดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิศทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกวานสือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกวานสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบ

รวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ดังนี
1: ้ค่ำวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุม1ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสพระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสนองพระราชดำริจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเมื่อปี2528กปร.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสดำเนินโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจะเริ่มในปี2570ได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแปลงวิจัยทดลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองของกรมชลประทานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครั้งนี้สำนักงานกปร.ได้สนับสนุนค่าอาหารของศูนย์ผลิตพันธุ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสุรินทร์จังหวัดปัตตานีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสแล้วปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสของกรมชลประทานจัดทำแปลงเกษตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษแก่นักเรียนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอาทิโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของกรมพัฒนาที่ดินเริ่มปี2568ในพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์หญ้าแฝกที่ถูกต้องตามสายพันธุ์เป็นแหล่งพันธุ์การศึกษาขยายพันธุ์และการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดทำแปลงรวบรวมหญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์28สายพันธุ์แบ่งเป็นหญ้าแฝกกลุ่มและหญ้าแฝกดอนทำแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกส่งพุ่มล้อมไม้ผลแปลงสาธิตปลูกหญ้าแฝกคันขอบแปลงพืชผักและพืชวงขิงข่าโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปีโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานผลิตไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทานให้โรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกลุ่มเกษตรกรได้ขยายผลแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนตั้งแต่ปี2563สนับสนุนไก่ไข่พระราชทานแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนครอบคลุม7จังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุงสตูลตรังปัตตานียะลาและนราธิวาสให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้การประกอบอาชีพสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนส่วนโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชนโรงจัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเลี้ยงในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ29โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนมีรายได้จากการขายน้ำผึ้งชนโรงส่งเสริมการเลี้ยงแก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลเป็นการสร้างเครือข่ายการเลี้ยงผึ้งชนโรงในอนาคตวันนี้เวลา 8:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสนามฟุตซอลนาควานิชค่ายสุรินทร์อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสุรินทร์ครบรอบปีที่46วันที่22กันยายน2569ค่ายสุรินทร์เป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2522ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

0: กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายเมื่อวันที่22กันยายน2523มีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันจัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานภายในค่ายอาทิศูนย์ผ้าบาติกค่ายสุรินทร์ปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติใช้ดอกดาลาสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาลาเพื่อเพิ่มมูลค่าและยึดหลักซีโร่เวสต์เศษผ้าที่เหลือนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างมีต้นแบบมาจากพระสเวสสุรคชาทานช้างต้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ผลิตภัณฑ์ของศูนย์เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวส่วนบุคลากรได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรินทร์จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงการวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสลามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่การคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนเด็กยังได้ใช้สีไร้สารเคมีพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสได้ฝึกสมาธิและความอดทนเวลา 10:38 นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับเลือกจากโครงการของสอบตรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569ปลูกฝังให้นักเรียนทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนมีนักเรียนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัล10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568มีผู้ผ่านการคัดเลือก34คนโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนคิดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ตามหลักคิดสื่อ 3D สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
1: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
0: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของสอบตในรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ

พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้คัดเลือกเยาวชนที่ใจรักการเกษตรปีละ10คนให้ทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาภายใต้ทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดมีนักเรียนทุน64คนผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสุขครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์แก่เด็กที่บกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานี้หรือโอรังอัสลีปัจจุบันมีทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกะลันตานประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาสืบสานความไทยและโครงการการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐอย่างถูกต้องโอกาสนี้ทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนิธิธรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ผลงานของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่ชนะการประกวดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของสอบต.ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งเวลา 14:12 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคณาจารย์และนักศึกษาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจทอดพระเนตรการรำเฉลิมพระเกียรติและการแสดงโขนเยาวชนชายแดนใต้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงสถานศึกษาภาคเอกชนและชมรมโขนเยาวชนชายแดนใต้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติก่อให้เกิดการสืบสานองค์ความรู้อย่างกว้างขวางและเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆได้เรียนรู้ฝึกฝนทำรงรักษาศิลปะแขนงนี้นำเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกอินทรชิตตอนนาคบาทมาแสดงเล่าถึงการทำศึกใหญ่กล่าวถึงอินทรชิตโอรสของทศกัณฐ์ซึ่งประกอบพิธีชุบศรนาคบาทก่อนออกรบกับกองทัพพระรามนักแสดงเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 6-18 ปีรวม112คนจากสถานศึกษา26แห่งของจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสคนเยาวชนชายแดนใต้เริ่มเมื่อปี2551ฝึกอบรมและแสดงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา18ปีไม่ได้มุ่งหมายเพียงให้เยาวชนสามารถแสดงโขนได้อย่างถูกต้องและงดงามเท่านั้นหากยังใช้กระบวนการฝึกฝนเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังระเบียบวินัยความอดทนความรับผิดชอบและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมมีเด็กและเยาวชนผ่านการเรียนรู้และฝึกสะสมแล้วกว่า 2,000 คนในเวลาต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปวัดนบวงสารามอำเภอเมืองปัตตานีในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสมพิษวรคามินซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566สิริอายุ98ปีนางสาวสมพิษวรคามินเกิดเมื่อวันที่19กันยายน2467บิดาและมารดาคือรองอมาตรีเชื้อและนางสะอางวรคามินมีพี่น้อง8คนด้านการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการและปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์วิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์

0: จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเริ่มทำงานปี2482เป็นครูของโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ต่อมาปี2506ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์มีปณิธานที่จะจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยปรัชญาที่ว่าฝ่ายศึกษาจรรยาเลิศเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังสติปัญญาพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับตลอดจนอุทิศตนบำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆได้รับเกียรติบัตรโล่รางวัลมากมายจนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทั้งยังเป็นผู้คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569

0: เวลา 7:51 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG676 เสด็จไปยังท่าอากาศยานนาริตะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการผู้แทนบริษัทการท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้แทนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าส่งเสด็จการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costume ภายใต้กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณโตเกียว National Museum ในวันที่18กันยายน2569และจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน3ประเภทได้แก่ประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทอีเวนติ้งและประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเวลา 15:58 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนาริตะโดยมีนายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและภริยานาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้ารับเสด็จก่อนประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมอามันโตเกียวซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับมีระยะทางประมาณ67กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเมื่อเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกพงศักดิ์คิ้วนางผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการนางสุวรรณาศิลปะอาชารองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยหัวหน้าสำนักงานไทยในประเทศญี่ปุ่นพร้อมคู่สมรสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้ารับเสด็จโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมประสบซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมประสบจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปแล้วเวลา 19:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามรวม8รูปวันนี้มีประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังว่าพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายนได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นวันที่19กันยายนเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับฟังสรุปสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์รวมถึงผลการดำเนินงานและอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำยางชุมจากนั้นพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำยางชุมสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2546พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำกรมชลประทานจึงปรับปรุงเพิ่มความจุน้ำมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์กว่า 20,000 ไร่ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่ากุยบุรีช้างป่ามีแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำกุยบุรีต่อจากนั้นไปโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกุยบุรีติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2541เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งช่วยเหลือราษฎรท้ายอ่าง 4,000 ไร่540ครัวเรือนช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษา10โครงการหลัก39โครงการย่อย89กิจกรรมในพื้นที่97หมู่บ้าน149โรงเรียนขนาดเล็กเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้ชุมชน98ผลิตภัณฑ์
รักษาและสืบสานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นกว่า30เรื่องและผลงานนวัตกรรม88รายการประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนนอกจากนี้องคมนตรียังได้ฟังสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมและอยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกับบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์องคมนตรีลงพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนดินแดงอำเภอโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์สถานีวิจัยแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ขยายผลแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงแบบโครงการหลวงโมเดลวัตถุประสงค์หลักคือใช้ประโยชน์พื้นที่สปก.ให้ถูกต้องตามกฎหมายยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทุกมิติเป็นต้นแบบถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุผลให้ความสำคัญกับ2แนวทางหลักได้แก่งานด้านการวิจัยมุ่งศึกษาวิจัยพันธุ์พืชที่มีอยู่ในพื้นที่และพัฒนาพันธุ์พืชที่มีมูลค่าสูงและงานด้านการพัฒนาครอบคลุมมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคนให้เกิดความสมดุลทั้งให้ความสำคัญกับการตลาดจากนั้นตรวจเยี่ยมภายในสถานีวิจัยอาทิโรงเรือนปลูกพืชแปลงปลูกเสาวรสกล้วยฝรั่งเนื้อแดงมะละกอและกาแฟภายใต้ร่มเงาตลอดจนจุดก่อสร้างอาคารคัดบรรจุและอาคารแปรรูปช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมแปลงที่3คลองโป่งและอ่างเก็บน้ำคลองโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของสถานีวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมแปลงขยายพันธุ์แฝกและแนวการปลูกไผ่หนามป้องกันช้างซึ่งเป็นแนวทางอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบกับปัญหาช้างป่าในพื้นที่รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดลบบุรีอำเภอพนัสนิคมจังหวัดลบบุรีติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ได้รับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์แห่งนี้มีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำผิดด้านยาเสพติดน้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้สามารถคิดรีบเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจจัดฝึกอาชีพเช่นซ่อมเครื่องยนต์เล็กทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟมีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นปลูกดินปลูกใจเพื่อสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพ

0: ทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัดร้านลลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชและสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครสิงห์บุรีและบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันส์อินกรีเดียนประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงรายรวม8รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงประสบนิกรและประเทศชาติอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอน UNCLOSE นะครับจากนี้ประเทศไทยเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคแล้วก็บอกด้วยว่าทางกัมพูชาเนี่ยตอบรับที่จะไปหารือไปต่อกันที่เวทีกรุงเฮกในเดือนหน้าเนี่ยนะครับส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเรตก็ยอมรับว่าทำเสียบรรยากาศและมีอัปเดตล่าสุดจากทางกองทัพภาคที่2ด้วยนะครับเรื่องนี้ทางรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วให้สัมภาษณ์หลังจากจบการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกัมพูชาณสิงคโปร์ครับภาพรวมทั้ง2ฝ่ายได้เสนอท่าทีของตนเองโดยไทยเนี่ยเน้นย้ำจุดยืนเรื่องของการปักปันเขตแดนทางทะเลเป็นอันดับแรกหลังจากนี้จะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิคข้ออ้างสิทธิ์แล้วก็หลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับโดยบอกด้วยว่าไทยมีความมั่นใจและพร้อมตอบคำถามของคณะกรรมาธิการโดยมีทีมงานจากกระทรวงการต่างประเทศทหารเรือและที่ปรึกษาร่วมเตรียมข้อมูลครับสำหรับการประชุมนัดต่อไปกัมพูชาตกลงเข้าร่วมที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์แต่ว่าต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเรตบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษจนชาวบ้านกังวลว่าเอ๊ะแบบนี้จะเกิดการปะทะกันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับทางรองนายกศิริศักดิ์บอกว่าคงจะไม่มีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบรรยากาศครับแล้วก็บอกด้วยว่ามันไม่ควรที่จะเกิดการปะทะเหตุการณ์ปะทะกระทบกระทั่งกันคือเรื่องนี้เนี่ยจะต้องคุยกันในระดับพื้นที่และไม่ได้กระทบกับกระบวนการ UNCLOSE โดยตรงเพราะว่าเป็นเรื่องทางบกนะครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อบรรยากาศความสัมพันธ์โดยไทยก็จะมีการใช้กลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เลี่ยงที่จะสรุปว่าเป็นการป่วนเพื่อที่จะรักษาบรรยากาศหารือและคุณผู้ชมครับอัปเดตล่าสุดจากทางกองทัพภาคที่2นะครับชี้แจงกรณีทางกัมพูชาขุดคูเรตแล้วก็วางแนวลวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องสะงำที่ภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนั้นทหารไทยและกัมพูชาเจรจากันแล้วนะครับทางฝั่งของกัมพูชาได้ปรับพื้นที่ขุดคูเรตแล้วก็แนวรั้วแนวลวดหนามเนี่ยนะครับให้กลับเข้าคืนสู่สภาพปกติแล้วครับ
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะติดตามข่าวช่วงต่อ

0: ช่วงหน้าค่ะ
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดู

0: ่ะชิมอ่ะอีกคำต่ออีกคำเอ้า
1: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัด
5: สกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
9: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
11: เวลาของก้าวข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้จะปิดท้ายข่าวค่ำด้วยการพาคุณผู้ชมไปดูจรวดเชิงพาณิชย์ Gravity Y3 ของประเทศจีนนะคะซึ่งประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม9ดวงขึ้นสู่วงโคจรดูภาพกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ

0: รวบแล้ว2หนุ่มรุมตีรุ่นพี่จนตายอ้างผู้ตายชอบข่มขู่ติดเงิน 1,000 ไม่คืนซ้ำส่งแชทมาด่าทีหลังไม่ต้องเรียกพี่เร่งล่าคนร้ายฆ่ารัดคอเปลือยสาววัย24คาหอพักกลางเมืองอุดรธานีคาดคนร้ายพยายามล่วงละเมิดทางเพศญาติลั่นจับได้ต้องประหารสุดเศร้ารองสวปสพภูกระดึงเข้าระงับเหตุหนุ่มคลั่งหลอนยาแต่ผู้ก่อเหตุขัดขืนจนโรคหัวใจกำเริบเสียชีวิตติดตามในครับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะใน Entertainment Night Live คืนนี้อยู่ด้วยกันกับออนพัทธิราค่ะจะพาไปอัปเดตเรื่องสุขภาพของศิลปินเรียกว่าเป็นตัวพ่อนะในตำนานเลยก็ว่าได้กับน้าแอดคาราบาวนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาบอกว่าตัวเองป่วยแล้วก็มีการรีวิวการใช้สิทธิ์บัตรทองด้วยค่ะ
2: วิ่งแข่งกับผมไ
3: หมออกปากท้ายเหี่ยวข่าวนายเอ็นเตอร์เทนวิ่งแข่งกันเลยละค่ะนักร้องเพื่อชีวิตนะแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติวัย72ปีที่แม้จะวิ่งออกกำลังกายวันละ50นาทีแต่เพราะหยุดใช้กัญชาทางการแพทย์แบบผักดิบจึงเกิดอาการป่วยขณะไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงรายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งไอหนักและนอนไม่หลับนานถึง3วันจนต้องเข้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เลยได้ใช้สิทธิ์บัตรทองครั้งแรกในชีวิตยืนยันไม่ได้สิทธิพิเศษเหนือผู้ป่วยคนอื่นๆแน่นอนค่ะ
2: นอนไม่หลับติดต่อกันมา3วัน3คืนเพราะว่าผมเลิกหยอดน้ำมันกัญชาคือพยายามหักดิบอ่ะ

0: พอหักดิบปั๊บนี่มันก็เลยนอนไม่หลับหมอเขาก็เตือนแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้มันต้องค่อยๆลดแต่ผมนิสัยผมหักโยนทิ้ง3วันไม่หลับแต่นี้ผมก็บอกตายแล้วถ้าคืนนี้ผมไม่หลับเนี่ยผมจะเอาเสียงที่ไหนมาร้องนะครับเพราะผมต้องทำงานไม่มีวันหยุดก็เข้าไปแบบคนธรรมดาเนี่ยแหละครับก็บอกผมอยากจะมารักษาคอตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าผมเป็นใครเขาบอกว่าตอนนี้มาเกิน4โมงเย็นแล้วนะต้อง3ต้องคิดเพิ่มนะเป็น300ผมบอกโอ้ยได้ครับได้ครับเขาก็พาไปรักษาไปหาคุณหมอไปเลยก็รักษาก็จบเรียบร้อยคุณหมอก็จัดยาให้หูห่อไปเลอะเลยแล้วตอนถึงไปจ่ายเงิน300ผมก็บอกอ่ะทำไมมาแค่นี้อ่ะบอกก็บัตรทองไงไม่รู้ว่าบัตรทองคืออะไรด้วยซ้ำแล้วกลับออกมาเลยผมถึงบอกเลยมาศึกษาว่ามันดีนะไอโครงการเนี้ยดีอยากให้มีอยู่ต่อไปเมื่อชีวิตผมเคยเฉียดตายมาแล้วอารมณ์ผมเปลี่ยนเลยตั้งแต่นั้นมาผมกลายเป็นคนล่าเริงเพราะช่างแม่งแล้วชีวิตที่เหลือนี้กูขอมีความสุขอย่างเดียวให้ใครได้ให้แค่เข้าใจคนรอบข้างมากขึ้นทั้งลูกเมียก็ตามหรือว่าเพื่อนร่วมวงก็ตามหรือแม้แต่พวกน้องๆในวงที่เป็นคอนวอยเป็นคนขับรถเป็นคนขนเครื่องอะไรผมเข้าใจเขาแล้วก็ผมจะดูแลพวกเขาให้ดีผมวิ่งวันละ50นาทีนะครับสปีด8ถ้าไม่ฟิตผมไม่ได้หรอกผมต้องร้องคืนละ2ชั่วโมง
1: เอาเป็นว่าน้าแอดจะฟิตแค่ไหนเตรียมไปสัมผัสด้วยตัวเองกับปรากฏการณ์ดนตรีระดับตำนานคอนเสิร์ต16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮัวน่าตอนแผ่นดินนี้มีตำนานย้อนรอยเส้นทางดนตรีโฟกและเพื่อชีวิตที่อาจารย์ไข่และวงมาลีฮัวน่าขนทัพศิลปินทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มาขับกล่อมแฟนๆท่ามกลางขุนเขาซึ่งนอกจากน้าแอดคาราบาวยังร่วมด้วยอีทฟุตบาทบอมสินเจริญต้นข้าวสุปริยารวมถึงการแสดงเชิดหนังใหญ่วัดขนอนจากจังหวัดราชบุรีมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้ชมกันสดๆในงานตั้งแต่หัวค่ำยันรุ่งสางที่ไร่หุบกระพงชะอำจังหวัดเพชรบุรีเหมือนเดิมค่ะ
2: หลังจากห่างหายไปนานกว่า9ปีนะคะในที่สุด2แรปเปอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเดแล้วก็ขันเงินนะคะจากไทเทเนียมเนี่ยตอนนี้เขาก็พร้อมจะคัมแบ็กกลับมาในฐานะศิลปินน้องใหม่ค่ะ
3: ขอกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งในรอบ9ปีในฐานะศิลปินน้องใหม่ประดับวงการเพลงค่ะ2แรปเปอร์ตัวพ่อคันเงินและเดไทเทเนียมที่จับมือกันในนาม KHSD ไทเทปล่อยซิงเกิลใหม่พร้อมอัลบั้มที่ถ่ายทอดการเดินทางในฐานะเพื่อนตลอด33ปีและการตีตลาดแฟนๆ Gen Z ด้วยการร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหม่ทำกลางกลิ่นอายแนวเพลงเพื่อชีวิตและลายแรปสุดเพอร์เฟคซึ่งการทำงานแบบจับมือกัน2คนโดยขาดเวปริญญาทั้งคู่ยอมรับว่ามีแอบใจหายแต่สุดท้ายอะไรที่เกิดขึ้นแล้วพวกเราก็อาจจะไม่ใช่คนที่กำหนดมันเองทั้งหมดค่ะ
4: จริงๆไทเทเนียมมันเป็นเหมือนนามสกุลของสมาชิกทุกคนครับไทเทเนียมเนี่ยเป็นชื่อวงที่ว่าถ้าไม่ครบเราก็ไม่อยากจะใช้ชื่อนั้นทำยังไง DNA ก็จะมาอยู่ในตัวของพวกเราอยู่แล้วเพราะเราพวกเราก็คือไทเทเนียมเพียงแต่ว่า2คนเนี่ยที่เรามาทำอ่ะเราก็เล่าเรื่องที่2ผมกับเดย์เป็นเพื่อนกันตั้งแต่1993
5: ใช่ไหม
4: ก็คือ
5: เลย
4: ก่อนไทเทเนียมมาเกือบ10ปีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเล่าในอัลบั้มนี้ก็คือเรื่องตั้งแต่เราเจอกันตั้งแต่เด็กจนมาถึงปัจจุบัน
5: จริงมันก็รู้สึกใจหายนะกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในความที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เรามาเดินมาถึงณจุดนี้เพราะว่าไอ้สิ่งที่ดีไม่ดีเนี่ยมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นด้วย relationship ของเราด้วยความจริงหรือว่าความไม่จริงแต่ในความไม่ดีอะไรทั้งหลายแหละผมเชื่ออย่างเลยว่ามันจะมีความสวยงามอยู่ตรงนั้นแน่นอน
3: ซึ่งการมีเป้าหมายในการทำงานเพลงทุกวันนี้นะคะสองหนุ่มเดย์และขันเงินมองว่าไม่ใช่เพียงการทำเพื่อความสุขหรือเสียงเรียกร้องจากแฟนๆเท่านั้นแต่ยังเชื่อว่าเพลงคือกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากเดินบนเส้นทางดนตรีได้อีกด้วยละค่ะ
2: อีกหนึ่งคนที่ต้องไปอัปเดตเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะกับหนุ่มซีพฤกษ์ค่ะเพราะเห็นได้ข่าวมาว่าช่วงนี้นอนไม่หลับค่ะ
3: ไม่รู้จะเรียกความฮอตเป็นเหตุได้หรือเปล่าเนี่ยสำหรับหนุ่มหล่อแฟนคลับแน่นสี่พฤกษ์ที่วิ่งรอกรับงานทั้งในไทยและต่างประเทศคิวงานยาวเหยียดเป็นหางว่าวจนเจ้าตัวออกปากว่าเคยนอนน้อยสุดเพียง1ชั่วโมงก็เคยผ่านมาแล้วแต่ล่าสุดเจ้าตัวเจอศึกหนักคูณ2กับปัญหานอนไม่หลับจนวางแผนเตรียมไปปรึกษาคุณหมอหาสาเหตุแล้วล่ะค่ะ
6: รู้สึกปีนี้เป็นบ่อยที่สุดนอนไม่หลับแล้วก็นอนแบบกระสับกระส่ายอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เดี๋ยวลองก็ว่าจะไปหาหมอดูสลิปเทสดูอะไรเงี้ยไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะแต่ก็เอ๊ะทำไมนอนไม่หลับวะอะไรเงี้ย
7: อาจจะเครียดไม่รู้ตัว
6: อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นไม่ได้เครียดขนาดนั้นน่าจะเป็นช่วงอาจจะค้นหาอะไรบางอย่างในตัวเองอยู่หรือจริงเราหลับไปแล้วนะทั้งที่ลืมตาอยู่อันนี้หลอนอันนี้แนวหลอน
7: เ
6: ราก็ต้องดึง energy ตัวเองมากขึ้นในการสมมติถ้านอนน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่อยากให้energy เราดรอปในการทำแต่ละงานแต่เราก็พยายามทำเต็มที่มากที่สุดอยู่แล้วในเรื่องงาน
7: ที่บ้านว่าไงบ้าง
6: ที่บ้านตอนนี้ที่บ้านมาบ้านผมเลยฮะนี่มานอนเพิ่งมานอนเลยครับผมที่บ้านก็บอกว่าไปโรงพยาบาลไหมไปโรงพยาบาลไปหาหมอไหมแม่ก็จะบอกเสมอว่านอนเร็วๆนะลูกอย่าแบบทำโน่นทำนี่อย่าเครียดอะไรเงี้ยเรื่องปกติของป้ามาแหละเรื่องน่าจะเป็นทุกคน
3: อัปเดตปัญหาสุขภาพเสร็จปุ๊บหนุ่มซีพฤกษ์ก็ฝากชวนเหล่าซันชายตัวจริงให้ไปร่วมชมโปรเจกต์ฉลองวันเกิดอายุครบ34ปีของเจ้าตัวกับนิทรรศการภาพถ่าย In Solution A Photo Exhibition ที่แท็กทีมกับช่างภาพเบบี้ที่นำชื่อพฤกษ์มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายในหลากหลายอารมณ์ที่สะท้อนตัวตนของหนุ่มซีในหลากหลายมิติซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง27กันยายนนี้รวมถึงมีบ็อกเซตและคอลเลคชันพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะคะหนุ่มซีจะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ต่อไปแหมหล่อและยังใจบุญขนาดนี้เหล่าซันชายจะไม่รักไม่หลงยังไงไหวละเนี่ย
2: ส่วนคราวนี้นะคะจะพาไปแสดงความยินดีค่ะกับ2พิธีกรจากรายการคุยขมงบ่าย 3:00 ทางช่อง9กด30ของเรานะคะที่คว้ารางวัลการันตีการเป็นพิธีกรคุณภาพค่ะ
3: สองพิธีกรคนเก่งสุวิทย์สุทธิประภาและนิรชาลิ้มสมบูรณ์จากรายการคุยขมงบ่าย 3:00 ทางช่อง9กด30เป็นปลื้มไม่น้อยค่ะหลังคว้ารางวัลสยามไดมอนด์อวอร์ด2026ในสาขาพิธีกรคู่ยอดนิยมมาครองแถมพ่อใหญ่สุวิทย์นะคะยังเป็นเจ้าของรางวัลโกลเด้นอีเกิลอวอร์ด2026สาขาพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีไปอีกด้วยโดยทั้งคู่ก็ยอมรับว่าทุกรางวัลที่ได้รับถือเป็นแรงผลักดันสำคัญให้นำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาและก็เป็นกลางที่สุดค่ะ
8: ได้รับรางวัลทีไรก็กดดันทุกทีไม่ให้เสียชื่อรางวัลครับผลงานแล้วก็คุณค่าที่ออกมาหน้าจอจากรายการคุยขมงบ่าย 3:00 ที่อยู่มายาวนาน19ปีครับดีใจครับได้รับรางวัลแต่เนื่องจากว่ารางวัลนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะต้องทำงานให้หนักมากขึ้นขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับ
9: ก็ขอบคุณมากเลยค่ะเราได้รับรางวัลทุกปีเลยนะคะสำหรับรายการคุยขโมยแล้วก็ดิฉันและคุณสุวิทย์ค่ะเป็นกำลังใจให้ทำงานอย่างเข้มแข็งขยันขันแข็งและเป็นกลางในการนำสื่อสารต่างๆเรื่องราวของข่าวความสนุกสนานและสาระให้คุณผู้ชมตลอดไปค่ะ
3: โดยแฟนๆนั้นสามารถติดตามรายการคุยขมงบ่าย 3:00 ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 น.ทางช่อง9กด30ค่ะ
2: ยินดีกับป๋าสุวิทย์แล้วก็พี่หนึ่งนีราชาด้วยนะคะส่วนคราวนี้ค่ะจะพาไปรู้จักกับ3สาวแห่งเมืองผู้ดีนะคะกับวงโฟลว์ที่เพิ่งจะมาไทยไปเมื่อก่อนหน้านี้เองค่ะ
10: เกิร์ลกรุ๊ปสาย R&B จากอังกฤษโฟลว์มาเยือนเมืองไทยครั้งแรกก็ประทับใจหนักมากเพราะ3สาวจอร์จ้าสเตลล่าและเรเน่เอนจอยสุดๆกับการสร้างโมเมนต์ดีๆกับเหล่าแฟนเพลงชาวไทยโดยเฉพาะคอนเสิร์ตโฟลว์เทอราพีแอทเดอะคลับทัวร์อินแบงคอกที่สเฟียร์ฮอลล์เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งกระแสตอบรับก็เรียกว่าปังสุดๆเพราะ3สาวจัดเต็มทั้งเสียงร้องและเพอร์ฟอร์แมนซ์จนแฟนๆต้องลุกขึ้นมาทั้งร้องทั้งเต้นไปพร้อมกันตลอดโชว์ยิ่งไปกว่านั้นการมาเมืองไทยครั้งแรกของโฟลว์ยังเต็มไปด้วยสีสันทั้งการนั่งรถตุ๊กๆเที่ยวกรุงเทพไปจนถึงการทำคอนเทนต์ร่วมกับศิลปินไทยสุดฮอตอย่างมิลลิและเหล่า KOL ที่ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่สำหรับวงโฟลว์ก็ถือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเมืองผู้ดีที่แจ้งเกิดตั้งแต่ปล่อยซิงเกิลแรก Cardboard Box เมื่อปี2022ค่ะโดยมีรางวัล Rising Star จากเวที Brit Award การันตีความฮอตอีกด้วยค่ะ
2: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีประเด็นร้อนค่ะเกี่ยวกับคอนเสิร์ตของ Ed Sheeran นะคะที่ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องจนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงเลยค่ะ
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: ทำไข่จะรสดีจัง
13: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทย
12: ค่ะ
13: โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
14: ของคุณป้าครับ
15: ป้าเหรอ
16: ก็เริ่มมีผมขาวไงผ
7: ผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขา

0: ขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: อ
8: ่
9: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
12: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
13: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
12: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
13: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับของคุณป้าครับ
8: ป้าเหรอ
0: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
17: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
18: ินครับ
17: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
18: ฉลอง24ปีในเอนเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
17: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
18: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
17: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
18: แล้วมาเจอกันนะครับ
19: เตรียมตัวเจอกับหยินวอแล้วก็นักแสดงรวมศิลปินอีกมากมายนะคะ30กันยายนนี้ค่ะกับงาน Nine The Ten 24th Anniversary Charity Concert นะคะและสามารถมาร่วมทำความดีส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆผู้ยากไร้กันได้ค่ะผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเลขที่บัญชี0672135100นะคะก็มาร่วมส่งต่อความดีไปด้วยกันค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่ามีประเด็นร้อนกับดราม่าของคอนเสิร์ต Ed Sheeran ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาชี้แจ้งแล้วแต่สถานการณ์ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ดีขึ้นค่ะ
20: นักร้องหนุ่มเสียงนุ่มเอ็ดชีแรนออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงเรื่องที่แรปเปอร์หนุ่มแมคเคลมอร์ถูกถอดจากการเป็นศิลปินโชว์เปิดในการทัวร์คอนเสิร์ตของเขาเพราะแสดงทัศนะทางการเมืองสนับสนุนปาเลสไตน์บนเวทีโดยเอ็ดยืนยันว่าการถอดแมคเคลมอร์ออกเป็นการตัดสินใจของผู้จัดคอนเสิร์ตไม่ใช่ตัวเขาซึ่งแม้เอ็ดจะเคารพในความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของแมคเคลมอร์ที่เลือกยืนหยัดและแสดงจุดยืนในสิ่งที่เขาเชื่อแต่สำหรับเอ็ดแล้วเขาพยายามใช้ดนตรีของตัวเองเพื่อนำพาผู้คนจากทุกวัฒนธรรมมาอยู่ร่วมกันโดยที่เขาเลือกจะไม่พูดถึงความขัดแย้งนี้ในที่สาธารณะเพราะผู้ชมที่มาชมการแสดงของเอ็ดไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมาอยู่ในเวทีถกเถียงทางการเมืองนั่นเองซึ่งทันทีที่เอ็ดชีแรนออกมาชี้แจงในมุมของตัวเอง4ศิลปินอย่างแอรอนโรบบีโอกาลูคัสแกรมและฟิเนียสที่จะมาร่วมแสดงเป็นศิลปินเปิดให้กับเขาในการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ต่างก็พร้อมใจกันประกาศถอนตัวจากคอนเสิร์ตของเอ็ดชีแรนโดยมองว่าศิลปินไม่ควรถูกปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของตัวเองค่ะส่วนพระเอกซุปตาร์แบรดพิตต์ก็มีผลงานหนังเรื่องใหม่ Heart of the Beast ซึ่งเขารับบทเป็นอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษของกองทัพสหรัฐ ที่ต้องติดอยู่ในพื้น

0: ที่ป่าอันห่างไกลของอลาสก้าพร้อมกับสุนัขคู่ใจที่เคยร่วมรบกันมาค่ะงานนี้แบรดก็บอกว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดของการถ่ายทำก็คือการทำงานร่วมกับเจ้าอูเบอร์สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ดที่รับบทคู่หูสี่ขาของเขานั่นเองแบรดเล่าว่าเขาต้องทำความคุ้นเคยกับเจ้าอูเบอร์ก่อนเปิดกล้องซึ่งอุปสรรคสำคัญก็คือการต้องหลอกล่อเจ้าอูเบอร์ให้มีสมาธิกับการเข้าฉากนั่นเองค่ะงานนี้แบรดยังชื่นชมพุ่มกับเดวิดเอเยอร์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับทหารและการเอาชีวิตรอดซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของหนังเรื่องนี้ Heart of the Beast พร้อมเข้าฉายจริง25กันยายนนี้ค่ะ
1: พรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่ใน Entertain 11:30 นะคะส่วนคืนนี้ออนไลน์ไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
4: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
3: เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงถอนหายใจจากอาจารย์ค่ะหนักใจอะไรคะ
4: หนักใจเรื่องราคาน้ำมัน
3: เดี๋ยวค่อยบอกคุณผู้ชมก็ได้ว่าเรื่องของราคาตอนนี้ค่ะมันดีดไปที่เท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาในการพูดคุยค่ะอาจารย์คะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยหลายอย่างมันน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์บอกว่าหนักใจเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของพลังงานเพราะมันเชื่อมต่อหลายอย่างด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากแสดงความคิดเห็นส่งมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears ค่ะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟต์มอบให้นั่นเองนะคะในช่วงของถามมาต่อไปเดี๋ยวจะตอบให้ฟังในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะแต่ตอนนี้โฟกัสมันอยู่ในหลายจุดค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศที่สำคัญในประเทศเราอะค่ะเชิงของการเมืองเนี่ยก็ยังถกกันน่ะคดีเรื่องหัวสวเนี่ยดูจะไม่จบลงง่ายๆหรือเปล่าคะอาจารย
4: ์มันต้องถามว่าคนที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยเป้าหมายเขาต้องการอะไรไม่เหมือนกันอย่างคนที่เป็นสมาชิกวุฒิสำรองสมาชิกวุฒิสภา
3: สวสำรองอ่ะ
4: อันนี้เราก็เข้าใจได้ว่าเป้าหมายเขาก็คือเขาเป็นสวถูกไหม
3: ค่ะ
4: ตอนนี้มันก็มีการพูดถึงว่าใน20กลุ่มเนี่ยคนที่โดน26คนใครอยู่กลุ่มไหนกี่คนใครจะขึ้นมาแทนอะไรพวกนี้นะส่วนที่เขาจะไปบอกว่าให้มันเกิน26คนคือไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็อีกเรื่องนึงส่วนการไปศาลฎีกาไปบอกว่าคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วมันจะได้มรรคได้ผลอะไรยังไงก็ต้องตาม
3: ค่ะ
4: โอเคอันที่สองการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่สำนักงานคณะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยตัวเลขาธิการคุณแสวงบุญมีเนี่ยเขามารายงานผลการดำเนินงานในปี2567แล้วก็ปี2568

0: ซึ่งเป็นวาระการประชุมของวันนี้
1: ใช่ซึ่งโดยข้อผูกมัดขององค์กรอิสระจะต้องมารายงานกับสภาผู้แทนราษฎรก็แทนที่จะคุยกันเรื่องของรายงานฉบับนั้น
0: แต่กลายเป็นว่า
1: ก็กลายเป็นว่าเอาบางส่วนอาจจะเป็นพันธกิจอาจจะเป็นอะไรเงี้ยของกกต.เนี่ยมาใช้ในการอภิปรายเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องของการเลือกสว.เมื่อปี2567แล้วก็ผลของการวินิจฉัยที่มีคนมาร้องเรียนแล้วออกคำตัดสินมาเป็นอย่างนี้ทางพรรคแต่ละคนก็มีจุดไม่เหมือนกันนะทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ว่าไปอย่างนึง
0: ทางพรรคประชาชน
1: ทางพรรคประชาชนก็พยายามจะหยิบให้ดูว่ามันมีคนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ส่งสารดีกา21คนนะว่าก็พยายามจะชี้ให้ดูมันมีความเชื่อมโยงอะไรยังไงซึ่งมันก็เบสออนรายงานผลการสอบสวนของคณะสืบสวนไต่สวนคณะที่26ซึ่งเราก็ได้อ่านละเอียดแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: นะเขาก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาให้ดูรายละเอียดเป็นข้อๆที่คุณเอกราชช่างอะไรเหลาๆเลยเนี่ยแกไปให้การกับไอ้
0: คือเขามีคณะนี้ค่ะคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26
1: ไปให้การกับคณะอนุกรรมการนี้ก็เห็นมีออกในสื่ออาจจะมีการขีดชื่อคนออกแต่เราก็เดาได้นะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาไม่เอาคำให้การของคุณเอกราชเพราะคุณเอกราชในเวลาต่อมาก็มาบอกว่าไอ้ที่ตัวเองให้การไปเนี่ยขอกลับคำให้การแล้วมันยังมีการเชื่อมโยงก็นี่ประเด็นก็คือว่ามันจะไปถึงไหนถูกไหมคำตอบก็คือว่ามันคงไปไหนไม่ได้เพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีมติอย่างนี้ไปแล้วส่วนความเห็นของคณะกรรมการเลือกตั้งที่เป็นเสียงข้างน้อยก็รับฟังมันก็จะไปเปลี่ยนแปลงมติไม่ได้ในเมื่อเสียงข้างมากจะเป็น5ต่อ2จะเป็น6ต่อ1หรือจะเป็น4ต่อ3หรือจะไปวิเคราะห์ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ลงมติเสียงข้างมากมาจากการได้รับความเห็นชอบจากสว.จำนวน4คนอะไรเงี้ย คืออันนี้มันก็เป็นเหตุผลที่จะนั่นไปแต่คำถามก็คือว่ามันจะนำไปสู่อะไรไหมนะถ้าเขายืนกระต่ายขาเดียวแบบนี้มันก็ไม่นำไปสู่อะไรสิ่งที่จะนำไปสู่ได้มีประเด็นเดียวก็คือว่าเราก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่าคณะกรรมการเลือกตั้งทั้ง5ท่านปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งก็จะเป็นโปรเซสอีกโปรเซสหนึ่งคราวนี้ถามต่อว่าแล้วมันจะนำไปสู่อะไรต่อใช่ไหมมันก็วนปนกันไปอย่างนี้เพราะว่าในมันจะไปเพิ่มจำนวนได้ไห
0: ม
1: จาก26ก็เขาเอาสำนวนขึ้นมาดูทั้งหมดแล้วก็ผมเข้าใจว่าเขาคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้อ่านสำนวนทั้งหมดที่คณะกรรมการชุดที่26ทำลายบุคคลเลยถูกไหมแล้วก็ไปลงมติกันในผิดข้อหาข้อกล่าวหาที่1 2 3 4 5 6 7ก็มีคนบอกว่าเรื่องของการไปช่วยเหลือที่จะให้มีการเลือกตั้งสว.ไม่ถูกต้องเลือกสว.ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นข้อ1ข้อ2ข้อกล่าวหาที่1ที่2เนี่ยก็บอกว่ามันมีเรื่องของคดีอาญากับคดีเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะเอาไปแยกแยะซึ่งสติปัญญาชาวบ้านอย่างผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เรื่องหรอก
0: จริง
1: ผมไม่ได้เข้าใจคือผมไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นที่จะไปอ่านอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าคำถามที่เราควรถามก็คือว่าจะเอาอะไรกันจะเอาไปถึงไหนจะเอาไปถึงขั้นไหนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ที่ผมก็ยังนึกไม่ออกนะกันว่ามันจะไปถึงไหน
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็มาจบ end of the walkway เนี่ยวันจันทร
0: ์สิ้นสุดทางเลือก end of the walkway ค่ะ
1: ก็เขาระบุนี่ว่ามีคนผิดเท่านี้เท่านี้จะส่งสารอย่างนี้ จะส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไปแค่นั้น
0: วันจันทร์ที่ผ่านมา14
1: กันยายน

0: ใช่ใช่แต่ว่าระหว่างทางก็ยังอื้ออึงกันไปก็มันก็เราก็ตามแต่ว่ามันจะได้มากได้ผลหรือเปล่าผมไม่ทราบนะ
1: ค่ะแต่การอื้ออึงในที่นี้ค่ะอาจารย์ค่ะคือวันนี้น้ำหนักข่าวมันโฟกัสมาที่มติเสียงข้างน้อยไงคะแล้วมันเป็นตัวของกกต.เองที่อยู่ในชุดนี้
0: ก็ไม่เป็นไรก็มันก็เป็นเสียงข้างน้อยไงก็เวลาคุณดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: ค่ะ
0: เสียงข้างน้อยมันไม่มีผลทางกฎหมายนะ
1: อือหือ
0: มันเป็นเสียงข้างมากเขาใช้มติเสียงข้างมากก็เหมือนกันน่ะอย่างเรื่องเก่าเรื่องคดีปราสาทพระวิหารเนี่ยคนที่เอามาพูดก็เอาเสียงข้างน้อยที่มาพูดก็ให้เหตุผลเดิมซ้ำๆๆกันก็แพ้ไปแล้วถ้าพูดอย่างนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือลงมติเนี่ยเสียงข้างมากเขาเอาอย่างนี้มันจะไปเปลี่ยนมติได้เหรอผมก็นึกว่าออกมันจะเปลี่ยน
1: อันนั้นมันเป็นเชิงของมติอันนั้นมันเป็นเชิงของตัวบทกฎหมายที
0: ่ตอนเราทำใช่เพราะมันก็เบสออนกฎหมายที่ไปเบสออนอะไรเบสออนความเห็นเบสออนตามอารมณ์เราไม่ได
1: ้ทีนี้คนเขาก็เลยถามต่อเนื่องค่ะเพราะเขาเห็นคำหรือประโยคอะค่ะมันก็เลยเกิดการตีความเกิดการบอกว่าถ้ามีการส่งในกลุ่มบุคคลนี้ไปยังศาลแล้วเฮ้ยเราก็ต้องมาดูในเชิงระบบ
0: เรื่องก็อย่างที่บอกไงว่าศาลตั้งต้นมันคือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: อันนี้เป็นศาลตั้งต้น
0: คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณจะอาร์กิวคุณจะไปว่าแล้วก็เป็นแตกแขนงเป็นกิ่งแขนงเป็นรากฝอยไม่ใช่รากแก้ว
1: โอเคร
0: ากแก้วมันคือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: อาจารย์ทีนี้ถามต่อเนื่องค่ะเวลาที่เราดูรากแก้วอำนาจของกกต.ตรงนี้
0: ต้องไปดูในกฎหมายต้องไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ค่ะแล้วมีหน่วยงานอื่นไหมคะที่เขามีอำนาจตรงนี้ถ้าเกิดว่าคำวินิจฉัยของกกต.เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่อยากสมมติ
0: โอเวอร์รูลไม่ได้
1: ไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: โอเวอร์รูลไม่ได้แต่จะเอาผิดกับเขาในประเด็นอื่นได
1: ้ถ้าเป็นประเด็นอื่น
0: ก็นี่ไงก็ที่เขาทำไงก็จะไป157นี่ไง
1: โอเคอาจารย์ค่ะแล้วถามเพิ่มเติมค่ะในกลุ่มสวสำรองที่เขามีไปยื่นเรื่องของศาลฎีกาค่ะงั้นหนูถามต่อนะคะทีนี้ค่ะวันนี้ในพาดหัวข่าวก็บอกว่าอ้าวศาลมีการรับคำร้อง
0: ก็รับคำร้องไว้แต่ไม่ได้บอกอะไรนี่ผมจะไม่รู้เหรอก็ต้องไปอ่าน
1: เวลาที่ต้อง
0: ไปอ่านเอกสารของศาลดิว่าเขารับคำร้องแล้วเขาจะมีการดำเนินการต่อยังไงอ่ะ
1: ในโปรเซสของ
0: ก็คือเหมือนกับว่าคุณไป
1: เวลาที่รับคำร้องอย่าอ่านแต่พาดหัวข่าวนะต้องดูก่อน
0: ไม่ผมไม่รู้รายละเอียดว่าผมไม่ได้อ่านเอางี้คุณชุติมาแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้วยคือผมบอกคุณอย่างนี้ดีกว่าว่าผมไม่ได้สนใจเลยเอาตรงๆแบบนี้ คือทั้งหมดที่คุยมันตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีนี้นะ ผมไม่ได้สนใจในเชิงรายละเอียดไอ้เรื่องใครจะสำนวนอะไรต่ออะไรทั้งสสพูดสวพูดจะไอรอไอติมเลยผมไม่ได้สนใจเลย คือมันฟังแล้วฟังอีกอ่ะ
1: ใช่
0: มันแผ่นเสียงตกล่องอ่ะ ผมไปเรื่องอื่นแล้ว
1: อ้าวแล้วอาจารย์สนใจเรื่องอะไรคะในช่วงนี้
0: โอ้คุณเอาเรื่องไหนล่ะ
1: เอามิติต่างประเทศก่อนดีกว่าม
0: ิติต่างประเทศมิติต่างประเทศก็มี
1: ค่ะ
0: นะคือเราเนี่ยอยู่ในกาลาจนไม่รู้ว่าโลกเขาไปไหนกันแล้ว
1: ค่ะ
0: มันเกิดความปั่นป่วนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ย พันธบัตรอายุ30ปีหรือ10ปีผมจำไม่ได้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทะลุ 5%
1: ค่ะ
0: ซึ่งไอเนี่ยก่อนเกิดวิกฤตปี2008มันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อน มันสะท้อนตอนนี้คุณต้องเข้าใจนะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีหนี้สาธารณะเหมือนเราเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: 40ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ40ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ค่ะ
0: เฉพาะดอกเบี้ยที่จ่ายแต่ละปีในงบประมาณรายจ่ายประจำปี1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วคนก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในการจะลงทุนพันธบัตรรัฐบาลกระทรวงการคลังรัฐบาลสหรัฐความไม่มั่นใจก็เกิดการเทขายพันธบัตรนอกจากไม่ซื้อแล้วเทขายก็ทำให้ผลตอบแทนมันเพิ่มขึ้นอันนี้ใครที่เรียนเรื่องตราสารหนี้ Fixed Income Analysis จะเข้าใจเราเทขายเพราะพันธบัตรมันก็มีการซื้อขายเขาก็ซื้อขายกันที่ยิวอันนี้มันขายจนต่ำกว่าราคาพามันก็ยิวมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารัฐบาลไอ้กระทรวงทางรัฐมนตรีคลังก็จะสู้ก็ใส่เงินเข้าไป 5,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเอาไปกดเอาไปอัดไปรับซื้อเพื่อที่จะไม่ให้ผลตอบแทนราคาพันธบัตรกระ

0: ทรวงการคลังขึ้นแต่คนก็มองว่าเอาไม่อยู่หรอกเพราะเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในอเมริกาก็ขึ้นประมาณ 60% นะราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้ก็แกลลอนละประมาณ5เหรียญกว่าเกือบ6เหรียญแล้ว
1: จะเป็นแกลลอนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาเรียกเป็นแกลลอนผมจำมันประจำเป็นลิตรไม่ได้นะเป็นเขาเรียกเป็นแกลลอนคนก็มองว่าการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
1: เฟด
0: เขาใช้ชื่อว่า Federal Open Market Committee FOMC ซึ่งเป็นคนกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่เรียกว่า Fed Fund Rateที่เป็นอยู่ในปัจจุบันร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 3.75 เนี่ยก็คาดว่าจะมีการปรับขึ้นเพราะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะทุกคนมองเทรนด์อย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยธนาคารกลางยุโรปขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 อเมริกาประชุมวัน2วันเนี่ยพรุ่งนี้ก็คงได้ข่าวว่าตกลงเขาจะขึ้นไหมแต่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยเทมาทางปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นถ้าปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ต้นทุนทางการเงินของดอลลาร์เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็มีผลต่อราคาทองคำอาจจะลดลงเมื่อผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นก็อาจจะปรับตัวลงส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันจะไปทางไหนก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: พร้อมๆกันนั้นเนี่ยภายในสัปดาห์นี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นแบงก์ชาติญี่ปุ่นก็จะประชุมเรื่องดอกเบี้ย
1: ของเขาด้วย
0: ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
1: ญี่ปุ่น
0: Bank of Japan BOJ เนี่ยร้อยละ1แต่เชื่อว่าจะขึ้นไปร้อยละ 1.25 แล้วร้อยละ 1.5 นะสังเกตดูว่าไอ้นี่เนี่ยมันปั่นป่วนการเงินโลกประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกะลาอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 1.0
1: ค่ะ
0: ทำได้แค่ประคองมันต้องขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าถ้าขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะป่วนแต่มันก็ผิดจากความเป็นจริงถูกไหม
1: ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าทีนี้นุ่นเลยอยากถามอาจารย์ต่อเลยค่ะว
0: ่าการ
1: ป่วนของการเงินโลกอะค่ะมันจะส่งผลต่อต้นทุนทั้งภาคของการเงินการคลังของไทยแบบไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะคะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ที่เด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
4: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
6: โอ้โหคุณลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
7: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
8: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
6: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
9: พ่อน้องไทยมีละจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
10: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
6: ของเขาดีจริงๆ
10: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
11: เอาขนมอะไรไหมเจ้าลิ
12: ซ่าเอาขนมอะไรไหมเจ้าลิซ่าเจ้าลิซ่า
13: เอาขนมอะไรไหม
14: ทวิสโก้ทวิสโก
15: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
16: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
17: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
18: ของคุณป้าครับ
19: ป้าเหรอ
20: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้ง

0: เสียโอเคเฮอร์เบิร์ล
1: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นพิโรธด้วยล่ะคะ
2: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
3: ทิพรส
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
5: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
4: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
7: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
8: าอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
9: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
8: ทานเคอร์มิน500 plus ขาวละอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
10: อาจารย์เอาเรื่องเฉพาะหน้าก่อนที่อาจารย์บอกว่าอันเนี้ยหน้าห่วงแล้วมันจะทำให้เราตาย
11: หน้าเราแบบว่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้หรอกนะมันถึงเขาหอยแล้วนะล่าสุดเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกจากความปั่นป่วนไอ้ฮูตีไปยึดอะไรเนี่ยทำให้ไปถล่มไอ้น้ำมันของซาอุดิอาระเบียส่งออกไม่ได้หรือส่งออกได้น้อยต้องชะงักต้องชะลอทรัมป์ก็บอกว่าโอ้ยคงจะว่ากันถึงหลังเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาอ้าวบรรลัยจักสิครับพี
10: ่ยาวเลยเขาน
11: ี่มันไม่มีอะไรหยุดพี่ว่าจะหยุดภายใน3อาทิตย์นี่มันว่าเข้ามาตั้ง5เดือนแล้ว
10: 6เดือนแล้ว
11: จ้ะ6เดือนแล้วพี่ยังไม่มีแนวโน้มอะไรเลย
10: ค่ะ
11: นะทุกคนก็หาแหล่งใหม่ก็จริงอ่ะแต่มันแพงขึ้นอ้าวอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ราคาน้ํามันดิบดูไบ128เหรียญเนี่ยผมต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยนะวันนี้นะ
10: ค่ะ
11: มันแพงก่อนปีเดือนกุมภาแล้วนะมันแพงก่อนเยอะนะตอนนั้นยังไม่ขนาดนี้ใช่
10: แล้วอะไรถึง200เหรียญ
11: 200นี่ราคาน้ำมันดีเซลที่ตลาดสิงคโปร์200เหรียญต่อ
10: บาร์เรล
11: บาร์เรล
10: แล้วสุดท้ายมันก
11: ็ราคาน้ำมันเบนซินน่ะ151เหรียญ
10: ค่ะ
11: ขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่เป็นราคาวันนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมาคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นบ้านเรา
10: คนลุกเลยเนาะพอดูตัวเลขสีเขียว
11: ว่าม
10: ันบวกมาเท่าไหร่บวกมาเท่าไหร่อะค่ะ
11: เอาคุณดูเนี่ยเอาคุณดูเนี่ย
10: พันมาเป็นราคาย
11: ังไม่ได้เอาราคานี้มาคำนวณนะ
10: ค่ะ
11: ตอนเนี้ย
10: บ้านเรานะ
11: เอาล่าสุดที่ยังไม่ได้เอาราคาของเมื่อวานมาคำนวณเนี่ยตอนเนี้ยราคาน้ำมันดีเซลนะราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ย40.79 บาทสตางค
10: ์ค่ะ
11: ราคาน้ำมันเบนซินหน้าโรงกลั่นนะ30.69 บาทสตางค์พอคุณดูมาบรรทัดหนึ่งสำหรับดีเซลหมุนเร็วเนี่ยรัฐบาลขอบังคับเก็บเงินค่าการกลั่นลดลงจากโรงกลั่นเนี่ยลิตรละ4บาทก่อนหน้านี้ลิตรละ2.40 บาทเมื่อวานนี้ขึ้นเป็นลิตรละ4บาทนะเพื่อที่จะทำให้การชดเชยเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยมันไม่ทะลุ10บาทก็พูดง่ายๆว่าคุณไปเอาเข้ามาบาท60มาที่จริงมันทะลุ10บาทไปแล้วมันคือ10บาทไปแล้วก็เหลือ8.43 บาท8.43 บาทใช้วันละ60ล้านลิตรวันละ480ล้านบาทต้องชดเชย
10: ใช้กองทุนน้ำมันในการ
11: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอขอใหม่มาอีกจะไปเขาประกาศไปแล้วว่าลงกันจนถึงสิ้นเดือนถูกไหมถึงเดือนตุลาเพราะฉะนั้นไปเอาเพิ่มจาก4บาทไม่ได้นี่เขาก็จ่ายไป20,000กว่าล้านแล้วนะคราวนี้ก็เหลือนี่เนี่ย8.43 บาทถ้าไม่ถ้าอุ้มมากกว่านี้ก็ไม่ต้องขึ้นราคาหน้าปั๊มถ้าไม่อยากอุ้มมากกว่านี
10: ้ก็ต้อง
11: ขึ้นราคาหน้าปั๊มซึ่งมันทะลุ40บาทแล้วสำหรับดีเซล
10: ตอนนี้เรา
11: 40บาท69สตางค์พี่ทำใจไว้เลยว่าต่อไปแม่ง42โทษต่อไปมัน42บาท43บาทมันมาแน
10: ่
11: เบนซินตอนนี้ยังไม่ทะลุ40แต่ต้องทะลุ
10: ขอดูแก๊สโซฮอล์95หน่อย
11: ก็นี่ไง39บาท94สตางค
10: ์อันนี้คือราคา
11: ราคาล่าสุดวันนี้ไม่รู้นะเพราะอาจจะขึ้นราคาพรุ่งนี้ก็ได้ผมไม่แน่ใจผมขี้เกียจไปยุ่งเรื่องพวกนี
10: ้ค่ะ
11: เอาเป็นว่าเฮ้ยมันบั่นทอนจิตใจคนใช้รถก็ไม่กล้าขับสีซัวแล้วใช่ไหมคุณเดี๋ยวนี้คุณดูในถนนดิอันนึงที่ผมเห็นชัดๆเลยเพราะผมขึ้นทางด่วนทุกวันเนี่ยรถกระบะหายหมด
10: หายเหรอ
11: ไม่มีเลยน้อยมากเดี๋ยวรถกระบะที่เห็นเนี่ยมีแต่รถเก๋งตอนเย็นตอนเช้าอ่ะรถกระบะไม่วิ่ง
10: ซึ่งรถกระบะส

0: ส่วนใหญ่นี่ก็ใช้
1: ข
0: นส่งของ
1: ไม่ก็ส่งของก็ทำ
0: ก็มีก็มี
1: ไม
0: ่
1: ก
0: ็
1: ก็ส่งของด้วยแล้วก็แบบว่าเป็นรถส่วนใช้ส่วนตัวด้วยแต่มันก็จะหนักไปกึ่งๆไงใช่ไหมอ
0: าจารย์เห็นด้วยสายตาเลยว่า
1: ไม่ผมเป็นคนแบบใช้บริการทางด่วนในแต่ละวันในเวลาเดียวกันเทียบได
0: ้ค่ะ
1: ตอนเช้ากี่โมงผมก็ปกติตอนบ่ายไอตอนเย็นตอนค่ำกี่โมงก็เวลาเดิมเพราะงั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยผมจะเห็นน้อยลงเพิ่มขึ้นอะไรหายไปผมเห็นหมดละ
0: อันนี้ในเชิงของการเดินทางของผู้คน
1: เพราะเขาก็ต้องระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเพราะต้นทุนมันจ่ายอ่ะเหมือนกับค่าไฟอ่ะค่าไฟนี่มันแพงอ่ะเราก็โอ้โหไม่มันกินเองแบบเราไม่รู้ตัวนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงรายจ่ายอื่นๆนะ
0: พลังงานเนี่ยมันจะผันออกมา
1: เป็นอินเทอร์เน็ตเรายังเป็นไอ้ซื้อสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: รายได้ที่ไม่เพิ่มมันก็ทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยเมื่อมีรายจ่ายเพิ่มเนี่ยมันก็บีบลงมาบีบจนรายรับน้อยกว่ารายจ่ายเห็นไหมพอรายรับน้อยกว่ารายจ่ายเนี่ยมันก็ต้องไปกินเงินเก่าบางทีก็ต้องไปตาเขาก่อนบางทีก็ใช้บัตรลูดแล้วก็มาใช้ทีหลังความรู้สึกของผู้คนมันก็จะเป็นความรู้สึกที่หดหูเป็นความรู้สึกที่ไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยนะอาจจะมีบางคนเขาไม่สนใจอยากใช้ก็ใช้ไปแล้วก็ไปตายดาบหน้ากดได้ตายแน่นอนดาบหน้า
0: แต่ส่วนใหญ่ก็ระมัดระวังการใช้จ่าย
1: ก็พอเกิดความระมัดระวังว่ามูดอารมณ์ของผู้บริโภคเมื่อเราไม่มีความมั่นใจกับรายได้อย่างเราเลือดตกงานวันไหนได้ขามึงจะไปรวมกับใครกูไม่รู้เนี
0: ่
1: ย
0: เดี๋ยวมียาวเลยแล้วเป็นสถานะของเราด้วยนะ
1: เออไม่รู้วันเอ้าคนเคยได้รายมีเงินเดือนมีรายได้พอวันพรุ่งนี้ไม่มีอ่ะ
0: ค่ะ
1: เอาถ้าเกิดไม่มีสำรองไว้ก่อนจะทำไงกับชีวิตอ
0: ่ะ
1: ค่ะอ่าใช่ไหมขนาดเรานี่มันก๊อกสามก๊อกสี่เรายังกลัวเลยไม่ใช่ไม่กลัวนะ
0: สิ่งที่เรากลัวก็คือไอ้ความไม่แน่นอน
1: เ
0: นี่ยแหละ
1: บนตรงนี้มันยังมีเรื่องอ่ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้จะทำยังไง
0: รัฐบาลเขาก็พยายามที่จะประคับประ
1: คอง
0: ไทยช่วยไทยพาสนี่จะต่อ
1: นี่จะบอกให้เลยอ่ะโอเค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไทยช่วยไทยพาสถ้าจะทำ
0: 60-40ที่ใช้อยู่ณปัจจุบัน
1: ที่จริงอ่ะผมว่าคนละครึ่งง่ายไหม60-40วุ่นวาย
0: คนละครึ่งคือ50-50รัฐบาลช่วย50เรา
1: ไม่จำเป็นจะต้องให้พันหนึ่งน
0: ะ
1: ไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องให้1,000
0: โอเค
1: เพราะถ้าเกิดจะทำเอางี้เรามีคนที่ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ย26ล้านคนโอเคไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าใช้เต็มพิกัดคนละพันก็26,000รัฐบาลต้องออก26,000เราก็ออกด้วยประมาณ16,000ประมาณ16,000อ่ะเขาออก26,000อ่ะใช่ไหมนะ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่า60-40อ่ะนะรัฐบาลถ้ารัฐบาลมีคนใช้เต็มพิกัดเลยเนี่ย26,000จะไม่ถึงหรอก26,000ล้านไม่ถึงหรอกผมก็ไม่ได้ใช้ครบอ่ะโอเคเอาว่าสัก20,000-22,000ก็แล้วกันอ่ะ22,000อ่ะว่าไม่ใช่26,000นะ22,000ล้านถ้าจะจ่ายคนละพันก็ต้องเดือนละ22,000ล้าน
0: ค่ะ
1: ถามว่าพอมีไหมในพ.ร.ก.เงินกู้ก้อนแรก200,000ล้านยังพอมีเหลือ
0: เงินกู้นะ
1: มันต้องใช้เงินกู้อยู่แล้วนะคราวนี้จะทำถ้าเกิดจะตั้งผมคิดว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าทำแล้วเพราะถ้าดูอย่างนี้ถ้าทำแล้วคราวนี้จะทำเนี่ยผมแนะอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าจะทำเนี่ยไม่ต้องให้พันนึงหรอกเอา500ก็ได
0: ้
1: เอา500ก็ได้เอา500ก็ได้700ก็ได้800ก็ได้มันจะได้ทำครบไตรมาสเลย
0: เอาเวลาเรานับไตรมาสไง
1: เพราะถ้าเกิดคุณจ่ายพันนึงเนี่ยคุณต้องจ่าย22,000เอาตัวเลขกลมๆมา26,000 3เดือนเนี่ย 78,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลไม่มีตังค์ขนาดนั้นแน่นอนถ้าเกิดคุณลดลงมาครึ่งนึงเหลือ500
0: ค่ะ
1: เหลือ500คุณก็จ่าย39,000 ล้านบาทถูกไหมยังพอไหวจะ 7,800 หาร2ก็ 39,000 39,000 ล้านบาทก็เดือนละ 13,000 นะอย่างนี้
0: พอประคองจะได้รายเดือน
1: ก็มันก็ยังมีต่อไงแต่ว่าไม่ได้ให้อาร่าลามแบบนั้นไฟกระพริบแบบว่าให้คนละพันตอนนี
0: ้
1: แล้วเราก็ใช้ไม่ถึงด้วย
0: อันนี้เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะเรามองแบบนั้นซึ่งรัฐบาลนะคะเขาก็มองว่าจะคงขยาย
1: คิดจะทำแบบคิดนั้นจะทำ
0: ค่ะแล้วเราเวลาที่เราใช้งบประมาณเนี่ยก็คือเป็นก้อนของพ.ร.ก.กู้เงินอาจารย์ทีนี้นุ่นถามนิดนึงว่าการนับเรื่องของงบประมาณเดือนนี้เดือนกันยายน
1: เดือนสุดท้ายคำว่างบประมาณในงบประมาณจะมี2 อย่างนะ 1. งบประมาณคือประมาณว่าจะใช้เงินเท่าไหร่แต่ใช้จริงก็ต้องปิดบัญชีโอเคเราไม่รู้ตัวเลข อันที่2 ประมาณการรายได้แล้วมันได้ตามประมาณการหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูเมื่อถึงเวลาก็กระทบยอดส่วนที่เกินส่วนที่ขาดมันก็จะมีบัญชีเงินคงคลังไปเกลี่ยกันให้จบไปโอเคอันนั้นคือเรื่องของการปิดงบประมาณตัวเลขจริงแต่คราวนี้มันมีอยู่รายการหนึ่งอันนี้ผมก็ฟังมาก็น่าสนใจ
0: พอดี
1: ท่านเลขาสภาพัฒน์ท่านพูดท่านบอกว่าในงบกลางของปี2500งบประมาณรายจ่ายปี2569เนี่ยท่านเข้าใจว่าเหลืออยู่ประมาณสักหมื่นล้านท่านก็เลยแนะนำบอกว่าอันเนี้ยเอาไปใช้หนี้ธกส.ตามมาตรา28คืนเงินต้นให้เขาอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไปทำตรงอื่นก็ว่ากันไปแต่อันนี้คนไปจับความตรงนั้นแต่ที่จริงวันนี้งานสัมมนาของผมเสียดายผมไม่ได้ไปนะ
0: ของทางสภาพัฒน์
1: ใช่ใช่
0: ค่ะคืองานเสวนาของสภาพัฒน์เนี่ยท่านเลขาธิการท่านดนุชาพิชยนันท์เนี่ยท่านพูดหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการเมืองกับข้อเท็จจริงด้านวินัยทางการคลังแท้จริงแล้วมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีความเสี่ยงอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ
2: คือใคร
3: ผมชื่อสิริบัญชาไง
2: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชาร
5: ู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
7: ทิพรสครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: ว้าว
8: ยูโร
7: ช็อกโก
8: ช็อกโกพาย
9: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
8: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
10: ยูโร
11: เอาแล้ว
12: ค่าเข็มขัดได้ด้วย
13: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
14: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
13: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
14: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
14: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
17: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
18: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
20: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมอาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
0: วันนี้มีงานสำคัญที่น่าสนใจเป็นการประชุมสัมมนาวิชาการของสายงานเศรษฐกิจมหภาคบัญชีประชาชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2569นะคะเรื่องเสริมคลังสร้างอนาคตไทยค่ะอาจารย
1: ์เผอิญผมได้สปีชของท่านเลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยานัน
0: ท์อาจารย์ได้สปีชเลยเหรอ
1: คือผมตามด้วยแล้วผมว่าน่าสนใจ
0: ค่ะเขาว่า
1: คือเอาว่าเรื่องของการทำนโยบายการคลังให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ท่านก็อธิบายว่า มันมีความเสี่ยง

0: คือเรื่องหนี้สาธารณะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 67.5 เมื่อเทียบกับ GDP
1: ค่ะ
0: จะชนเพดาน70
1: อันนี้คือความเสี่ยงประการแรก
0: เขาบอกว่าปัญหาคือภายใต้สถานการณ์ปกติระดับหนี้สาธารณะควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่คำถามคำถามคือถ้าสถานการณ์ไม่ปกติเราจะยังไง
1: คือน่าสนเนาะอันเนี้ย
0: อันที่สองคือเรื่องความเสี่ยงด้านจัดเก็บรายได้นี่ก็เราเข้าใจอยู่แล้วมันรายได้มันลดลงจะทำอะไรก็ว่ากัน
1: อันที่สามค่ะ
0: ความเสี่ยงด้านรายจ่ายของรัฐบาล
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีเรื่องรายจ่ายผูกพันมีรายจ่ายที่ยากจะตัดทอนอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องบริหารจัดการกันอีกอันนึงนะคราวนี้ประเด็นอีกอันที่กระทรวงทางสภาพัฒน์ก็จะทำคืองบประมาณด้านสังคมโซเชียลบัดเจ็ตซึ่งดูแลทุกอย่างตั้งแต่คนเจ็บคนป่วยอะไรเนี่ยจะเอายังไง
1: ภาวะสังคม
0: ระหว่างสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลจัดสรรให
1: ้
0: กับวินัยการคลังเนี่ยมันต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกันแล้วก็ต้องประเมินอะไรต่อมีอะไรน
1: ะ
0: ท่านก็พูดถึงการสร้างระบบการคลังที่เข้มแข็ง
1: ด้วยหลักคิดอะไรได้บ้าง
0: ให้ความสำคัญต่อการบริหารการคลังระยะยาวนะปรับระบบสวัสดิการทางสังคมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
1: สร้างฐานรายได้ของรัฐให้กว้างขึ้นแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ใช่คราวนี้คือปัญหาของ
1: โจทย์การคลังของไทย
0: โจทย์การคลังก็คือว่าคือจะทำยังไงให้ความสามารถของรัฐในการตอบสนองในอนาคตเนี่ยเมื่อพื้นที่ทางการคลังลดลงเนี่ยจะทำยังไงนะอันนี้คือเรื่องที่เป็นหัวข้อใหญ
1: ่ค่ะ
0: ที่จะต้องปฏิรูปอะไรกันครั้งใหญ่
1: แต่การสร้างพื้นที่ทางการคลังของเราอาจารย์ค่ะมันก็พื้นที่ของเรามีไม่เยอะนะ
0: เออใช่แต่เอาเป็นว่าตอนนี้เขามีนี่ผมยังกำลังรออ่านเอกสาร3ชิ้นมันเป็นรายงานทางวิชาการของทางเจ้าหน้าที่สภาพัฒน
1: ์ค่ะ
0: คุณรู้จักเขาคุณช่วยหายผมด้วยมันจะมีเรื่องบทบาทภาครัฐบาลต่อเศรษฐกิจไทยตามระบบบัญชีประชาชาตินี่ค่อนข้างเทคนิค
1: ค่ะ
0: อันที่2ที่ผมสนใจงบประมาณด้านสังคมกับความเสี่ยงทางการคลัง
1: okay.
0: ไอ้เนี่ยงบไอ้30บาทรักษาที่โลกสวัสดิการเรื่องนั้นเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจนะภูมิทัศน์ความเสี่ยงทางการคลังจากมุมมองพลวัตนี่อันนี้ช่างมันเถอะชื่อมันเป็น
1: พลวัต
0: นี่อะไรเงี้ย
1: ค่ะเดี๋ยวนุ่นไปตามหาเอกสาร
0: ไปตามหาเอกสารมาอ่าน
1: อาจารย์ขาสภาพัฒน์ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ที่เขาบอกว่ามีข้อเสนอกับรัฐบาลให้นำงบกลางปี69ที่ยังเหลืออยู่ก้อนหนึ่งในระดับหลักหมื่นล้านบาทเนี่ยไปใช้ชำระหนี้ของภาครัฐเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุอะไรยังไงคะ
0: มันก็แสดงว่ารัฐบาลในจริงใจที่จะจริงจังที่จะเอาเงินมาใช้เพื่อให้มันไอ้ม.28ที่ธกส.ติดค้างอยู่มันเยอะนะ
1: ในสมัยอดีตมันเป็นยังไงอะคะเขาไม่ชำระหนี้หรอ
0: จะชำระแต่ว่ามันชำระบ้างไม่ชำระบ้าง
1: ให้ตั้งใจชำระ
0: ตอนนี้เขาจะพยายามปีแล้วก็ทำไงเลยทำให้ไม่ถูกปรับอันดับความน่าเชื่อถือ 38,000 กว่าล้านในงบกลางเนี่ยเทไปจ่ายคืนเงินต้นให้ธกส.ตอนนั้น
1: รัฐบาลเป็นหนี้ธกส.แล้ว
0: ไม่ใช่ให้ธกส.ออกเงินไปให้ก่อนเนี่ยตั้งงบใช้ให
1: ้
0: ซึ่งก็ตั้งบ้างไม่ตั้งบ้างไงตอนนี้ถ้าเกิดพอมีเงินเหลือก็ปัดไปตรงเนี้ยมันดีก็เดี๋ยวก็ว่ากันน่ะ
1: นอกจากธกส.แล้วเป็นตรงอื่นอีกไหมคะ
0: มีแต่ว่านี่มันเป็นหลักอยู่ตรงนี
1: ้
0: ยังมีค้างจ่ายกองทุนประกันสังคมยังมีที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่เพียงพออะไรพวกนี
1: ้
0: แต่นั้นเป็นมันเป็นเรื่องที่แก้ยากว่ะผมดูแล้ว
1: ค่ะ
0: เออ
1: ก็ให้ไปตั้งใจในการที่จะจัดสรรตรงนี้ให้มันเรียบร้อยค่ะพื้นที่ทางการคลังเวลาที่เราจัดอ่ะมันจะได้เข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้น
0: มันจะเป็นประเด็นอย่างเงี้ยคนก็จะพูดเนี่ยประคับประคองเศรษฐกิจกับรักษาวินัยการเงินการคลังเน
1: ี
0: ่ยมันเป็นโจทย์ยากนะ
1: นโยบายการเมืองกับข้อเท็จจริงด้านวินัย
0: อย่างเรื่องอย่างเนี้ยอย่างเรื่องโครงการประชานิยมหรือเรื่องไอ้อย่างนี้ที่เราพูดกันเนี่ยไอ้ไทยช่วยไทยพัฒน์หรือไทยเที่ยวไทยพัฒน
1: ์ไทยเที่ยวไทยพลัสนี่เลื่อนนะยังไม่ยกเลิก
0: เลื่อน
1: ไม่ทำแล้ว1ตุลาขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่าช่วงตุลาจริงมันเป็นไฮซีซั่นไงเขาก็เลยจะขยับมองว่านู่นเมษายนปีหน้า
0: เมษายนก็ไฮซีซั่นนะสำหรับคนไทยแต่ต่างชาติมันไม่ไฮซีซั่นด้วย
1: เดี๋ยว
0: คืออย่างนี้อย่างนี้เอาคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้ความสนใจเรื่องตรงนี้แต่อย่างที่บอกอะเรื่องมันคอมพลีเคทเรื่องมันยากคนก็จะเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกก็รัฐบาลก็ต้องโดนด่าพ่อล่อแม่เป็นปกติ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องปกติเวลาไม่รู้จะลงกระโถนไหนกระโถนเนี่ยมันเป็นกระโถนใหญ่ลงง่ายดิถมถุยถมถุยได
1: ้เรื่องการเมืองเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าเขาเสพ
0: เพราะเราพูดถึงคนอื่นถ้าเป็นเรื่องทำมาหากินเนี่ยคือตัวเรา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเขาเฮ้ยมึงต้อง
1: ใช้หลักโยนิโสมนสิการนะคะถ้าไม่รู้หลัก
0: นั้นอย่างไร
1: ก็ติดตามรายการ

กรฆ่าเปลือยสาวร้านสะดวกซื้อคาดคนร้ายหวังล่วงละเมิดทางเพศแต่เกิดต่อสู้เรียกสอบเพื่อนสนิทเก็บ DNA เทียบน่าเวทนาหญิงวัย93ป่วยติดเตียงน้องคอยดูแลสุดท้ายกลายเป็นศพเสียชีวิตในบ้านญาติเชื่อคนเป็นน้องตรอมใจตายหลังพี่เสียชีวิตรวบแล้ว2วัยรุ่นรุมทำร้ายรุ่นพี่ทั้งมีดแทงเหล็กกระหน่ำตีจนเสียชีวิตสอบสวนสารภาพแขนที่ทวงหนี้แล้วไม่ได้คืนติดตามในครับข่าว9กับกมลเนตรนวลจันทร์และจามอนกิตสวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครับข่าว9ค่ะวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
0: และผมจามรกิจเสาวภาคนะครับรับชมข่าวกันนะคุณผู้ชมนะฮะก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเขาบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่20ทั่วไทยก็ยังมีฝนต่อเนื่องนะครับฝนตกต่อเนื่องนะเดินทางอะไรก็ระมัดระวังกันนะครับส่วนข่าวของเราวันนี้นะฮะเริ่มต้นด้วยเรื่องของนี่เลยเขาถึงบอกไงคนรู้จักกันคนสนิทกันเนี่ยอย่ายืมเงินกันน
1: ะ
0: นี่เป็นเรื่องเลย
1: เออพอมันมีเรื่องเงินเข้ามาที่จากคนรักกันก็กลายเป็นไม่ถูกกันนะบาดหมางกันได
0: ้รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเนี่ยไปทวงเงินนะครับอีกฝ่ายนึงบอกไม่คืน
1: ค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวไม่คืน
1: เฉยๆซะอย่าง
0: นั้นไม่คืนก็รุมทำร้ายเนี่ยฮะเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยครับไปดูเหตุการณ์ครับบางคนบอกอะไรติดเงินแค่นี้ตีเขายันตายเลยเหรอรู้จักกันด้วยไม่ใช่เหรอเนี่ยกระทืบศีรษะกระทืบศีรษะนะครับสองคนนี้ครับนะฮะเป็นรุ่นน้องนะ
1: ค่ะ
0: เป็นรุ่นน้องและเผอิญว่าไปเจอรุ่นพี่ที่ยืมเงินไปนะครับก็ไปทวงนะฮะปรากฏว่ารุ่นพี่ก็บ่ายเบี่ยงยังไม่ให้คืนลักษณะก็เหมือนกับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอ่ะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละก็เลยทำให้ทั้งสองคนเนี่ยนะโอ้โหเอาเหล็กกระหน่ำตีนะครับรุมทำร้ายรุมกระทืบ
1: มีมีดด้วยนะ
0: ใช่นะครับใช้ทั้งเหล็กใช้ทั้งมีดนะครับรุมทำร้ายนะครับนายอภิชาติอักขมูลนะครับอายุ27ปีเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะครับตอนอยู่ที่ถนนเนี่ยนะครับบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าถูกตีเข้าที่ศีรษะกะโหลกแตกเลือดคลั่งในสมองนะครับนายอภิชาติก็เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบางปะกงนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดนะครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมาท่านรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับพร้อมด้วยท่านผู้กำกับสภ.บางปะกงไปร่วมกันสอบปากคำนะครับชาย2คนที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นายพีรศิลป์นะฮะอายุ25กับอมรินทร์นะครับอายุเท่ากัน25ปีนะครับไปจับกุมตัวได้นะครับที่โน่นอุบลหนีไปอุบล นะครับทั้งสองคนนะครับให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นะมาเจอนะครับมาเจอกับนายสุวิทย์เนี่ยนะฮะคนเจ็บนะก็เรียกให้ไปเคลียร์ปัญหากันที่หอพักนะครับแต่ทีนี้ตอนคุยเขายอมรับว่าคุยกันด้วยความเมานะพอเมาแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยทำร้ายนะครับเนี่ยลงมือทำร้ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเจอกับผู้ตายโดยบังเอิญนะครับก็เข้าไปพูดคุยเรื่องเงินที่ผู้ตายติดอยู่เท่าไหร่รู้ไหม 1,000
1: ค่ะ
0: ติดหนี้อยู่ 1,000 ทีนี้ด้วยคำพูดแหละไอจำนวนเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่คำพูดคำจาเนี่ย
1: แล้วก็ประกอบกับตอนที่คุยกันยอมรับเมาไง
0: เขาเมา
1: ค่ะ
0: เขาเมาแล้วก็ไปทวงเฮ้ยพี่

0: พันหนึ่งเมื่อไหร่จะคืนลักษณะประมาณอย่างนี้นะทางนู้นก็ไม่มีท่าทีนะครับว่าจะคืนอ่ะแถมยังขู่เขากลับนะเขาบอกว่าทีนี้นะวันหลังนะพวกมึงไม่ต้องมาเรียกว่าพี่แล้วชอบมาทวงเงินกูจังเลยนี่แหละมันก็เลยเหมือนเป็นฟางสุดท้ายว่าอ้าว
1: ติดหนี้แล้วยังมาพูดแบบนี้อีก
0: เออจะไม่จะมาตัดพี่ตัดน้องนี่ลักษณะเหมือนจะไม่จ่าย
1: ค่ะ
0: พันหนึ่งจะไม่จ่ายใช่ไหมเขาบอกว่าด้วยความเมาด้วยความโมโหกะแค่เอาสั่งสอนไม่ได้หวังว่าจะเอาถึงตายนะครับอ่ะพอก่อเหตุเสร็จก็รีบหลบหนีนะครับไปที่อุบลราชธานีนะเอากระเป๋าเนี่ยฮะของผู้ตายไปด้วยโดยที่ไม่รู้เลยว่าในกระเป๋าเนี่ยเขามียาบ้าอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายก็ถูกตำรวจตามจับกุมนะฮะทั้งสองคนบอกว่าอยากจะขอโทษทั้งขอโทษผู้ตายทั้งขอโทษญาติๆด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาพ้นโทษออกมาเนี่ยอยากจะมาบวชให้อยากจะขอบวชให้ผู้ตาย2ปีเพื่อชดใช้กับความผิดที่ก่อขึ้นครับ
2: อยากขอโทษภรรยา
3: ญาติผู้เสียชีวิตด้วยครับไม่พวกผมทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
4: เมาด้วย
3: ครับเมาด้วยครับ
4: สรุปเรื่องแค่เงินพันเดียว
3: มันหลายอย่างครับเรื่องทางใจเลยครับคนอยู่ด้วยกันครับไม่ควรจะมาหนีกันอีก
0: รู้ตัวเมื่อสาย
1: ค่ะ
0: สติกลับมาเมื่อสายไปแล้ว
1: เขาเสียชีวิตไปแล้ว
0: ครับผมนะครับก็ถูกดำเนินคดีไปนะครับในข้อหาร่วมกันฆ่านะฮะตำรวจก็เอาตัวไปนะครับดำเนินคดีเรียบร้อยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะกรณีการเสียชีวิตของสาวที่ร้านสะดวกซื้อวัย24ปีที่ถูกพบว่าฆ่าแล้วก็หมกศพเอาไว้ภายในหอพักตำรวจนะคะลงไปเก็บร่องรอยหลักฐานเพิ่มเติมค่ะคือไปพบเรื่องของสายไฟที่ใช้รัดคอจนเสียชีวิตแล้วก็มีการลากศพเป็นทางยาว
0: ครับต้องมีคนทำเธอแน
1: ่ต้องมีคนทำทีนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเลยนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการล่วงละเมิดค่ะคุณผู้ชมกรณีการพบศพนางสาวภัทรวรินทร์นะคะหรือว่าพิมพ์อายุ24ปีถูกฆาตกรรมเสียชีวิตภายในหอพักที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสภาพศพที่ตำรวจไปพบคือลักษณะนอนคว่ำหน้าเปลือยกายมีเชือกรัดคอและข้าวของภายในห้องกระจัดกระจายแต่ทรัพย์สินไม่ได้เสียหายหรือว่าไม่ได้หายไปคือของยังอยู่ครบค่ะ
0: เ
1: หตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่15กันยายนคือเย็นวันนี้นะคะล่าสุดวันนี้ภูมิกับสภ.เมืองอุดรธานีค่ะพันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันพลพร้อมด้วยชุดสืบนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงไปพื้นที่เกิดเหตุไปหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะนำมาเป็นเบาะแสในการติดตามตัวคนร้ายโดยไปตรวจสอบจุดต่างๆรอบหอพักไปดูเรื่องกล้องวงจรปิดในจุดใกล้เคียงเพราะอะไรเพราะว่าจุดตรงที่เกิดเหตุมันไม่มีกล้องวงจรปิดเพราะฉะนั้นต้องไปหากล้องวงจรปิดเพื่อเก็บหลักฐานพยานแวดล้อมโดยรอบนะคะทางด้านของผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีเนี่ยบอกว่าคดีนี้มันมีหลายประเด็นที่ต้องตรวจสอบแล้วก็เชื่อมโยงเบื้องต้นพบว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคไทรอยมักจะมีอาการหลงลืมส่วนประเด็นการเสียชีวิตหรือว่าเรื่องของการก่อเหตุอันนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องไปตรวจสอบกันอย่างละเอียดคือตอนที่เธอเสียชีวิตเธอเปลือยกายแล้วก็ถูกใช้สายไฟรัดคอทีนี้ก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากเหตุอะไรอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มีคนพยายามเข้ามาเพื่อล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่แล้วก็มีการต่อสู้กัน
0: อ
1: ันเนี้ยมันต้องรอการพิสูจน์ค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องทรัพย์สินของผู้ตายอันนี้อยู่ครบเขาบอกเรื่องการชิงทรัพย์จะตัดไหมยังไม่ตัดยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเลยนะเพราะฉะนั้นต้องรอการพิสูจน์หลักฐานกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: เพราะว่าข้าวของเนี่ยมันกระจายนะแต่ว่าทรัพย์สินไม่หาย
1: มันไม่หาย
0: นะครับ
1: คือตอนนี้มีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องไปแล้วประมาณ10ปากด้วยกันนะคะ10ปากนั้นมีเพื่อนร่วมงานของผู้ตายมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงคนที่อยู่บริเวณหอพักที่เป็นผู้ชายอันนี้ก็เอามาตรวจสอบกันทั้งหมดดูกล้องวงจรปิดเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกมันยังไม่มีความคืบหน้ามากนักเพราะฉะนั้นมันต้องไปไล่หากล้องวงจรปิดค่ะ
5: ประเด็นตอนนี้นะครับก็เนื่องจากผู้ตายเนี่ยนอนเปลื้องผ้าอยู่นะครับแล้วก็ถูกสายไฟรัดคอนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นว่าอาจจะ

0: ถูกถูก
1: คุกคามทางเพศแล้วก็มีการขัดขืนก็เลยใช้เชือกรัดคอก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์ก็ทรัพย์สินพวกเงินในกระเป๋าตังโทรศัพท์ก็ยังอยู่ครับก็เลยแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นใดไปครับก็เก็บเป็นประเด็นที่เราจะเน้นตรงไหนก่อนครับประมาณนี้ครับ
2: ครั้งนี้เราสอบไปกี่ปากแล้วคนที่เกี่ยวข้องครับ
1: ก็สอบเพื่อนร่วมงานสอบบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็พ่อแม่ก็มาเมื่อคืนครับก็สอบไปประมาณเกือบ10ปากแล้วครับตอนนี้ครับ
3: ตรวจกล้องวงจรปิดมีผู้ต้องสงสัยไหมคะ
1: เบื้องต้นกล้องวงจรปิดครับก็ยังไม่ได้มีประเด็นที่ชี้ชัดนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัดประเด็นก็เอาทุกอย่างมารวมๆครับส่วนผู้ต้องสงสัยแล้วก็เก็บให้พอถอเก็บ DNA ไว้ด้วยครับเพื่อเปรียบเทียบกับ DNA ที่พบในร่างกายของผู้เสียชีวิตครับ
4: จริงๆมันมีข้อมูลจากเพื่อนของผู้ตายคือบอกว่าผู้ตายอ่ะเขาเป็นคนระวังตัวนะคุณจอมองผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่เขามักจะลืมหรือว่าสิ่งที่เพื่อนพยายามเตือนก็คือเรื่องของการล็อกประตูปิดประตูล็อกประตูอ่ะก่อนที่จะไปทำงานเขาบอกเวลาไปทำงานผู้ตายมักไม่ค่อยล็อกประตูเพื่อนก็บอกว่าเตือนหลายครั้งแล้วล็อกประตูเถอะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะที่เขาบอกว่ามันมีแบบบางทีใครอาจจะเปิดประตูเข้ามาหรือไม
5: ่
4: คนที่เข้ามาก่อเหตุรู้พฤติกรรมรู้แบบการใช้ชีวิตประจำวันของเธอหรือเปล่าเป็นคนใกล้ๆเคียงแถวนั้นหรือไม
5: ่
4: ขณะเดียวกันข้อมูลจากพิสูจน์หลักฐานนะคะระบุว่าพบร่องรอยเรื่องของการลากร่างผู้ตายออกมาจากห้องน้ำด้วยอันนี้มันสอดคล้องกับรอยถลอกบนร่างกายไม่ว่าจะเป็นสะโพกของผู้ตายแล้วก็คาดว่าน่าจะมีผู้อื่นทำให้ตายส่วนความสงสัยว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่นั้นยังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะคะรวมไปถึงน้ำหนักว่าจะต้องมีการเกิดจากคนที่เขามาทำร้ายมีการต่อสู้กันคือมันยังไม่แน่ชัดว่าคนร้ายมีมากกว่า1คนหรือไม
5: ่ครับผมนะฮะทีมข่าวไปพูดคุยกับเจ้าของร้านชำนะซึ่งรู้จักตัวเธอเป็นอย่างดีแหละรู้จักผู้ตายเป็นอย่างดีนะครับอยู่ร้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามหอก็บอกว่า2สัปดาห์ก่อนเนี่ยผู้ตายเนี่ยนะครับยังมากับเพื่อนสนิทชื่อนายต้องนะครับมาซื้อยาพาราซื้อน้ำซึ่งเพื่อนชื่อต้องคนนี้แหละเขาจะไปมาหาสู่กันมาโดยตลอดนะเป็นเพื่อนสนิทนะครับที่ใครเห็นเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเขาสนิทกันมากนะครับโดยนิสัยของผู้ตายเนี่ยเขาจะเป็นคนเงียบๆจะไม่ค่อยยุ่งไม่ค่อยพูดกับใครนะเขาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไว
4: ้
5: นะว่ามีตัวละครอีกตัวนะชื่อนายต้องนะครับก็ตำรวจก็เอามาสอบแล้วล่ะนะว่าวันที่เกิดเหตุอยู่ไหนอย่างไรนะครับขณะที่เจ้าของร้านชามบอกว่าอย่างนี้เมื่อคืนเนี่ยนะฮะเขาฝันด้วยนะเขาฝันว่าผู้ตายมาหาเขานะครับในฝันเนี่ยในฝันเนี่ยเธอเนี่ยถามผู้ตายไปว่าตายแล้วมาได้ยังไงผู้ตายเนี่ยตอบกลับมาในฝันนะครับบอกว่าหนูตะโกนให้ช่วยแล้วไม่มีใครได้ยินเลยหนูอยากออกจากที่นี่เขาก็บอกมันก็ไม่รู้ว่าด้วยความที่ก่อนนอนเขาอาจจะนึกถึงหน้าน้องเพราะว่าเขาเห็นหน้าน้องเนี่ยแล้วมันจำได้เลยว่าน้องคนนี้เนี่ยมาซื้อของที่ร้านเขาบ่อยก็อาจจะคิดมากไปหรือ
4: ก็เลยเก็บมาฝัน
5: ใช่หรือน้องอยากมาสื่อเล่าอะไรให้เขาฟังจริงๆ
4: ค่ะ
5: นี่แหละก็ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดนะครับซึ่งล่าสุดตำรวจก็นำตัวนายต้องเนี่ยนะครับเพื่อนสนิทนะฮะแล้วก็
4: แล้วก็มีผู้ชายที่อยู่ในหอพักเนี่ยแหละคือเอามาเพื่อเก็บ DNA เอามาสอบปากคำต่าง
5: ๆ
4: คือในต้องเนี่ยให้การแบบนี้นะคะบอกว่าวันที่เกิดเหตุต้องเขาบอกว่าเขาขับรถพาในจ้างไปที่กรุงเทพ
5: ไม่อยู่เหรอ
4: ไม่อยู
5: ่ด้วยเหรอ
4: ส่วนแฟนของเขาเนี่ยกลับบ้านที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะ
5: นี่ตําแฟนอยู่แล้ว
4: เขามีแฟนเขาก็บอกว่าตัวเขาไม่อยู่แฟนเขาเองก็ไม่ได้อยู่เหมือนกันในวันที่ผู้ตายเสียชีวิตนะส่วนทางด้านพ่อแม่ของผู้ตายค่ะวันนี้ก็เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกันมาให้ข้อมูลมาสอบถามเรื่องของการเสียชีวิตของลูกสาวแล้วก็ติดต่อขอรับศพนำกลับบ้านเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาพ่อของผู้ตายค่ะบอกว่าตัวของพ่อกับแม่ของผู้ตายเนี่ยแยกทางกันตั้งแต่ผู้ตายเนี่ยอายุประมาณ 4-5 ขวบต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่ผู้ตายจะอยู่กับแม่ที่หนองคายค่ะเมื่อคืนตำรวจเนี่ยโทรไปบอกเขาบอกตกใจรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกมันโหดร้ายมาก อยากให้ตำรวจจับฆาตกรให้ได้ตัวพ่อเองเนี่ยได้คุยกับลูกสาวครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนที่แล้วก็คุยกันเรื่องทั่วไปเรื่องสัพเพเหระเป็นอยู่อย่างไรทำงานเป็นอย่างไรลูกไม่เคยบ่นเลยเรื่องลำบากอยากฝากตำรวจค่ะให้เอาจริงเอาจังกับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วต้องมารับเคราะห์กรรมแบบนี้ลูกพ่อทำงานสุจริตหาเช้ากินค่ำแต่มาโดนกระทำแบบนี้พ่อรู้สึกแย่มากค่ะ
6: เดือนที่แล้วนะครับได้คุยกันโทรคุยกัน
2: คุยกันว่าไง
6: คุยกันเรื่องสเปเฮล่านี่ครับฉันชุดสุดดี
7: มีบ่นอะไรบ้าง
2: บ่นอย่างไรฟังบ่
6: บ่ผมเคยบ่นเรื่องลำบากลำบนยังไม่เคยบ่นสักทีครับ
2: อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใส่แน
6: ่อยากให้เอาจริงเอาจังนะครับ
2: เร่งติดตาม
6: คนบ่รู้เรื่องบ่รู้ราวต้องมารับข้อรับกรรมไปนำมันลูกผมทำมาหากินอย่างสุจริตแต่มาทำอย่างนี้โอ้
4: เช่นเดียวกันแม่ก็บอกว่าเสียใจอ่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตกใจลูกเพิ่งมาอยู่หอพักนี้ได้ประมาณ3เดือนเอง
5: ครับผม
4: ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
5: ฝากตำรวจคลี่คลายคดีให้ด้วยนะครับให้คำตอบกับครอบครัวด้วยนะฮะข่าวต่อไปไปดูนาทีปฏิบัติการไม่มีใครคาดคิดนะว่านี่จะเป็นการปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายนะครับของรองสารวัตรที่ภูกระดึงนะฮ
4: ะ
5: ไปจับกลุ่มหนุ่มคลั่งยาเสพติดปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมารองสารวัตรแกก็มีอาการเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วโรคหัวใจกำเริบสุดท้ายตำรวจเสียชีวิตนะครับ
4: ค่ะ
8: จะใส่กุญแจมือผมบอยจะใส
9: ่กุญแจมือ
8: ผมครับ
9: โอ้
8: เ
9: จ็บ
8: เจ็บเจ็บเจ็บ
5: เนี่ยทุกทีเราก็จะเล่าถึงปฏิบัติการจับกลุ่มคนร้ายด้วยความยากลำบาก
4: ะ
5: นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยนะต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรให้กับรองสารวัตรที่เข้าไประงับเหตุด้วยนะครับนี่คือการปฏิบัติหน้าที่ครั้งสุดท้ายของร้อยตำรวจตรีแสนชัยยุลีนะครับรองสวปสพภูกระดึงนะฮะนี่เพื่อนตำรวจเนี่ยเป็นคนถ่ายปฏิบัติการเอาไว้นะ
4: ค
5: ือเขาก็คงจะตั้งใจถ่ายนาทีการจับกลุ่มนะครับว่าตำรวจเนี่ยก็ปฏิบัติตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักโดยที่ไม่คาดคิดเลยว่านี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ถ่ายให้เพื่อนเหมือนกันนะครับคือรองสารวัตรแกอายุ54ปีแล้วนะครับก็ไปร่วมระงับเหตุระหว่างคุมตัวชายเมายาบ้าที่คุ้มคลั่งอยู่เนี่ยนะฮะอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านนาโกนะครับร้อยตำรวจตรีแสนชัยเนี่ยนะครับสั่งให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยนั่งลงเพื่อสงบสติอารมณ์เหตุการณ์เหมือนจะไม่มีอะไรปรากฏว่าจู่ๆผู้ก่อเหตุขัดขืนนะครับดิ้นอย่างรุนแรงเนี่ยพยายามขัดขืนการจับกุมนะฮะจังหวะนั้นเองเนี่ยร้อยตำรวจเสียนชัยก็ต้องเข้าไประงับเหตุนะครับทำให้ท่านเนี่ยมีอาการโรคหัวใจกำเริบขึ้นมานะครับโอ้สุดท้ายท่านเสียชีวิตเลยนะครับนี่ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของร้อยตำรวจตรีแสนชัยนะครับก็กำลังเตรียมสถานที่จัดงานศพมีทางผู้กำกับสภ.ภูกระดึงมาให้กำลังใจทางภรรยานะครับของร้อยตำรวจตรีแสนชัยทางผู้กำกับก็เปิดเผยนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ยอมให้ควบคุมตัวมีรูปร่างสูงใหญ่ใช้กำลังขัดขืนนะครับตัวร้อยตำรวจตรีแสนชัยเนี่ยก็เลยเกิดอาการวูบเสียหลักล้มหมดสติไปนะครับหลังจากที่พยายามที่จะเข้าไประงับเหตุนะฮะส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโกนะครับจริงๆอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุแค่300เมตรนะ
4: ค่ะ
5: ตอนนั้นเนี่ยนะฮะตัวท่านรองเนี่ยยังมีสติพูดจากับเจ้าหน้าที่ได้นะครับยังบอกเจ้าหน้าที่เลยว่าผมเนี่ยเป็นโรคหัวใจแต่ผมไม่ได้เอายาอมใต้ลิ้นติดตัวมานะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเอายาที่มีอยู่เนี่ยนะฮะให้อมใต้ลิ้นตรวจวัดความดันวัดได้230อ่ะคุณกมลเนตรนะครับแล้วก็ประสานโรงพยาบาลภูกระดึงส่งรถมารับระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนั่นนะครับท่านเสียชีวิตครับ
10: ในช่วงที่มีการช่วยกันใส่กุญแจมือนั้นปรากฏว่าหมวดแสนชัยเนี่ยมีอาการหัวใจกำเริบจึงได้ถอยออกจากกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่กำลังกดดันเพื่อจะใส่กุญแจมือหลังจากแกรู้ตัวว่าอาการไม่ดีก็เลยแจ้งให้ตำรวจแล้วก็ชาวบ้านช่วยนำส่งโรงพยาบ แกยังพูดคุยได้แล้วก็

0: จ้าหน้าที่ก็ได้วัดความดันความดันแกขึ้นถึง230นะครับหลังจากนั้นรถโรงพยาบาลรถโรงพยาบาลของโรงพยาบาลภูกระดึงก็ไปรับตัวซึ่งช่วงรับตัวนั้นแกก็รู้สึกจะหมดสติแต่ยังมีระบบหายใจช้าแผ่วเบาแต่ว่าช่วงเสียชีวิตเนี่ยเชื่อว่าน่าจะระหว่างทางนะครับ
1: คนที่เสียใจที่สุดก็นี่แหละฮะภรรยานะครับนะบอกว่าสามีเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวทุกครั้งเนี่ยที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะฮะจะกำชับอยู่เสมอให้ระวังสุขภาพพ่อพกยาไปด้วยนะ
2: เพราะว่าตัวเองก็มีโรคประจำตัว
1: พกยาติดตัวไปนะไม่คิดเลยครับว่านี่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ครั้งสุดท้ายของสามีครับ
3: เพื่อนตำรวจที่โรงพักโทรมาค่ะโทรมาบอกว่าพี่เสนน่ะปั่นวูบอยู่ที่บ้านนาโกไประงับเหตุค่ะก็เลยโทรมาแล้วก็บอกว่าส่งตัวมาที่โรงพยาบาลก็ออกไปโรงพยาบาลแล้วอยู่ห้องฉุกเฉินเลยค่ะแล้วพยาบาลก็ปั้มหัวใจก็ไม่มีผลตอบรับค่ะ
4: แล้วพี่ทราบไหมครับว่าแกมีโรคประจำตัว
3: ทราบค่ะ
4: ขณะที่แกปฏิบัติงานทุกครั้งเนี่ยพี่เคยเตือนแกบ้างไหม
3: ก็เตือนอยู่ค่ะแต่ก็แกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ไปได้อย่างนี้นะคะ
1: นะครับขณะเดียวกันตำรวจสภ.ภูกระดึงนะครับหน่วยงานต้นสังกัดก็โพสต์คลิปการปฏิบัติหน้าที่ของร้อยตำรวจตรีแสนชัยนะครับพร้อมแสดงข้อความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยคือผลงานเก่าๆของแกที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็เป็นที่รักใคร่ของชุมชนนะครับขณะที่ตำรวจนครบาล นะครับก็โพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะสืบนครบาล นะนะครับ
2: ท่านก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะ
1: ครับผมพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูปฏิบัติการจับนะฮะขบวนการขนยาเสพติดแล้วข้ออ้างที่เขาขนเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมผมอยากหาเงินไปแต่งงานครับหาเงินด้วยวิธีนี้เพื่อไปแต่งงานครับ
2: ค่ะ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
6: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
7: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่น้ำปลาแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
8: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
9: ความคืบหน้ากรณีเฮลิคอปเตอร์รายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ NBC Los Angeles ประสบอุบัติเหตุตกและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงในย่านชานเมือง Los Angeles เมื่อช่วงเย็นวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บ1คนล่าสุดตำรวจ Los Angeles และสถานีโทรทัศน์ NBC Los Angeles รายงานยืนยันว่าผู้เสียชีวิต2คนเป็นนักบินและผู้สื่อข่าวและช่างภาพทางอากาศของทางสถานีซึ่งกับ

เดินทางไปทำข่าวและเก็บภาพอุบัติเหตุบนท้องถนนห่างจากจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกไม่ถึง3กิโลเมตรก่อนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนส่วนผู้เสียชีวิตอีกคนคาดว่าเป็นคนเดินถนนนอกจากนี้ยังมีคนบนพื้นดินบาดเจ็บอีก1คนอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนบนเกาะบอร์เดียวและเกาะสุมาตราโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยที่ทำให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดและภัยแล้งรุนแรงประกอบกับการลักลอบเผาป่าเพื่อเคลียร์พื้นที่ทำเกษตรกรรมและไร่ปาล์มน้ำมันรัฐมนตรีป่าไม้อินโดนีเซียเตือนไฟป่าในประเทศอาจลามยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากฤดูฝนอาจจะมาถึงล่าช้าย้ำทุกฝ่ายเร่งยกระดับขยายพื้นที่ควบคุมไฟป่าหลังหมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนกระทบชาติเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสิงคโปร์และมาเลเซียอย่างหนักโรดิโกดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นครั้งแรกในรอบ18เดือนวันนี้หลังถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการจัดตั้งและสนับสนุนกองกำลังนอกกฎหมายในสงครามปราบปรามยาเสพติดก่อนหน้าที่ทีมทนายความของดูเตเต้ยื่นข้อโต้แย้งว่าดูเตเต้เผชิญภาวะสมองเสื่อมถอยอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อความจำและการใช้ชีวิตประจำวันขณะที่ผู้พิพากษาได้กำหนดวันเริ่มต้นการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ30พฤศจิกายนหลังเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ว่าสุขภาพของเขายังแข็งแรงพอที่จะเข้าร่วมการพิจารณาคดีได้จีนเปิดการใช้งานคลองผิงลู่อย่างเป็นทางการในวันนี้ถือเป็นคลองเชื่อมแม่น้ำสู่ทะเลสายแรกที่สร้างขึ้นนับตั้งแต่การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1949เพื่อเป็นเส้นทางลัดทางการค้าสายใหม่ทางยุทธศาสตร์สู่อาเซียนคลองผิงลู่มีระยะทาง 134.2 กิโลเมตรเริ่มต้นจากเขตเหิงโจวเมืองหนานหนิงผ่านอำเภอหลูอู่เมืองฉินโจวไหลลงอ่าวตังเกียใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 72,700 ล้านหยวนหรือประมาณ 366,690 ล้านบาทช่วยย่นระยะทางการขนส่งสินค้าจากมณฑลทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเช่นกวางซียูนนานกุ้ยโจวออกสู่ทะเลได้สั้นลงถึง560กิโลเมตรโดยไม่ต้องอ้อมไปผ่านท่าเรือในมณฑลกวางตุ้ง

0: ลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เศร้านะคะเมื่อไปพบศพหญิงชรา2คนคนนึงเนี่ยอายุ93ปีคืออีกคนนึงอายุ73ปีเป็นพี่น้องกันค่ะคนนึงเนี่ยป่วยติดเตียงแล้วก็เสียชีวิต
2: ค
1: ือนี่เขาคาดว่ากรณีการเสียชีวิตอาจจะมาจากสาเหตุของเรื่องของการเหมือนตรอมใจอ่ะคุณจอมรเพราะพี่จากไปคนน้องเนี่ยที่อยู่ด้วยกันก็อาจจะตรอมใจอ๋อแล้วก็เสียชีวิตนะคะตำรวจสน.บุพพารามค่ะพร้อมด้วยกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบเหตุคนเสียชีวิตภายในบ้านพัก2ชั้นที่ซอยอรุณอมรินทร์7ค่ะเขตธนบุรีที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นปลูกอยู่กลางชุมชนพบศพนะคะคนเสียชีวิต2รายรายแรกเนี่ยอยู่บริเวณข้างเตียงนอนเป็นหญิงอายุ93ปีคือสภาพศพเปลือยกายนะคะศพเริ่มเน่าและเป็นสีดำส่วนอีกหนึ่งรายค่ะเป็นผู้หญิงอายุ73ปีพบเป็นศพอยู่ภายในห้องน้ำไม่สวมเสื้อผ้า

0: คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า2วันสอบถามพี่สะใภ้ของผู้เสียชีวิตนะคะนายนางพรทิพย์บอกว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2คนเนี่ยเป็นพี่น้องกันคนพี่ป่วยติดเตียงเนื่องจากประสบอุบัติเหตุถูกรถชนค่ะส่วนคนน้องเป็นคนดูแลพี่ที่ป่วยติดเตียงก่อนหน้านี้ในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาญาติเนี่ยได้พยายามโทรศัพท์มาหาทั้งสองท่านแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรับสายที่เพื่อนบ้านเนี่ยก็เลยมาดูไปขอให้เพื่อนบ้านมาช่วยดูหน่อยว่าเอ๊ะทำไมติดต่อไม่ได้ทำไมถึงไม่รับสายโดยคนน้องค่ะยังตอบรับเพื่อนบ้านที่พยายามที่จะเข้ามาดูปกติแล้วเวลาใครมาที่บ้านหลังนี้ก็จะต้องยืนอยู่ที่หน้าบ้านค่ะแล้วก็ตะโกนคุยกันกับคนในบ้านแม้แต่กระทั่งพี่สะใภ้ของผู้เสียชีวิตเองก็ตามเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่อยากให้ใครเข้ามาในบ้านท่านบอกว่าบ้านรกไม่มีคนเก็บอ่ะคืออายุมากแล้วอายไม่อยากให้ใครเข้าบ้านพี่สะใภ้บอกอีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยจะชวนทั้งสองท่านไปอยู่ด้วยกันที่บ้านเพราะว่าชราแล้วทั้งคู่แก่แล้วทั้งคู่นะคะแล้วก็ท่านนึงก็ป่วยติดเตียงก็ไม่คิดว่าทั้งสองท่านจะมาเสียชีวิตแบบนี้ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้ติดใจเพราะคาดว่าทั้งสองท่านน่าจะเสียชีวิตเองค่ะคนน้องอาจจะตรอมใจที่คนพี่เนี่ยเสียชีวิตไปก่อนนะเพราะว่าที่ผ่านมาสองท่านนี้รักกันมากคือไม่ยอมจะแยกจากกันเลยอย่างที่บอกว่าเคยจะชวนไปอยู่ด้วยแล้วแต่ถูกปฏิเสธนะคะ
1: ครับ
2: มีโรคประจำตัวอะไรหรือคะ
3: ไม่มีนะเขาแข็งแรงนะ
2: แล้วพวกแพมเพิร์สหรือว่าพวกอันนี้ค่ะที่ว่ามีจำนวนมากเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นปวดติดเตียงหรือว่ายังไงคะพี่
3: ใช่เขาเคยถูกรถชนสะโพกร้าวแล้วเขาก็ไม่ยอมไปกายภาพก็ไม่อยากขึ้นเดินแล้วน้องก็ตั้งใจไม่อยากขันใจก็เลยกลายเป็นติดเตียง
2: คนเป็นน้องหรือเป็นพี่คะเธอติดเตียง
3: เป็นพี่
2: ติดเตียงทีนี้กลายเป็นว่าคุณน้องนั่นก็คือดูแลพี่ใช่ไหม
3: ใช่ก็น้องดูแลมาตลอด
2: ทีนี้มีปกติแล้วจะมีใครเข้าออกมาดูแลมาเยี่ยมกันบ้างไหมคะที่ผ่านมา
3: อ๋อมีหลานอยู่ใกล้
0: เมืองต้นญาติไปติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชค่ะก่อนจะนำศพทั้งสองท่านไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ
1: ครับผมไปดูปฏิบัติการจับขบวนการยาเสพติดนะครับตำรวจไล่ล่านะครับคนร้ายที่ขนยาเสพติดหลบหนีสุดท้ายนะครับด้วยความที่ไม่คุ้นชินทางขับพุ่งชนกำแพงบ้านจนมุมตำรวจจนได้สอบไปสอบมานะครับไม่รู้นะเหตุผลเขาบอกกับตำรวจนะผมต้องขนยาเสพติดล็อตนี้จริงๆเพราะว่าเขาจ้างผม 500,000 ผมจะเอาเงินไปแต่งงานครับคุณตำรวจเหรอ
0: แม่
1: เหตุผลเหรอแต่งงานต้องใช้เงินเข้าใจ
0: แต่ว่ามาทำแบบนี
1: ้แต่ขนยาเนี่ยจริงหรือเปล่าว่าจะไปแต่งงานจริงหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับนี่ฮะนาทีจับกุมนายมินทาดานะครับอายุ43อายุ23ปีนะครับถูกตำรวจสภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์และชุดปราบปรามยาเสพติดช่วยกันนะครับสกัดจับเอาไว้ได้นี่ฮะรถพุ่งเข้าไปชนกระแพงรั้วนะนี่ไม่งั้นยังหยุดไม่อยู่นะไม่งั้นหนีต่อนะนะครับเขาบอกว่ายังดีที่มีต้นไม้เนี่ยข้างรั้วเนี่ยเหมือนรับแรงกระแทกไว้ก่อนนะครับถ้าพุ่งชนรั้วเต็มๆเนี่ยนะน่าจะเจ็บหนักกว่านั้นจากการค้นในรถนะครับเจอไอซ์ถุงละ1กิโลทั้งหมด464ห่อหรือ464กิโลนะครับซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยสารสอบสวนเขารับสารภาพครับว่าเขาเนี่ยไปขนยาจากอำเภอแม่สายที่จังหวัดเชียงรายจะลงใต้ไปส่งที่สงขลานะครับพอถูกตำรวจตามจับเลยเร่งเครื่องหนีนะครับเสียหลักพุ่งชนกำแพงนะเลยรับสารภาพนะครับว่ารับทำแบบนี้ขนยามาแล้ว2ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ 150,000 แต่ครั้งนี้มันต้องทำครับคุณตำรวจเขาจ้างผม 500,000
0: ล็อตใหญ
1: ่ผมเลยหวังว่าถ้าผมได้ล็อตนี้เนี่ยผมจะเอาเงินไปแต่งงานกับแฟนผมนะแต่ก็ไม่ได้แต่งแล้วล่ะ
0: นะคะ
1: ไม่ได้แต่งละนะฮะถูกจับก่อนนะครับนะเบื้องต้นตำรวจก็คุมตัวไปส่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเพื่อดำเนินคดีนะฮะไปบอกแฟนได้เลยนะคนติดไม่ท้อถ้าคนรอไม่ทิ้งรอพี่ก่อนนะน้อง
0: แต่ว่ามัน
1: 400กว่าโลนี่น่าจะไม่รู้กี่ปีละ นะครับ
0: ไม่ถูกต้องนะ
1: ครับผมนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับตำรวจไปปฏิบัติการนะครับ

0: จับกุมนะฮะขบวนการให้คนไทยเป็นนอมินีถือทรัพย์สินนะครับให้ลูกชายสวมบัตรคนตายนะฮะเพื่อให้ได้เป็นคนไทยโอ้โหมีทรัพย์สินเนี่ยเขาบอกว่า600ล้านนะอยากเป็นคนไทยทำไมมันง่ายจังเดี๋ยวมาดูครับ
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
4: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: อร่อย
6: ฟินเวอร์
4: มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: ท่านรองผบตรนะครับว่าที่ท่านผบตรเนี่ยแหละฮะวันนี้นำกำลังไปเองเลยนะครับไปเปิดปฏิบัติการจับกุมพวกนอมินีสวมรอยเป็นคนไทยนะครับถือครองทรัพย์สินคาดว่ามีทรัพย์สินกว่า600ล้าน
8: ค่ะ
7: เข้ามาอยู่ในไทยกันสวมบัตรประชาชนคนตายด้วยนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำกำลังไปตรวจค้นนะครับบริษัทนอมินีโรงงานผลิตยางรถจักรยานยนต์ในจังหวัดสมุทรสาครครับสืบทราบว่าที่นี่แหละใช้นอมินีคนไทยถือครองทรัพย์สินมูลค่ากว่า600ล้านนะคร
8: ับ ถือครองแบบ 100% นะคุณจอมร
7: ใช่นะฮะแล้วจากข้อมูลเนี่ยยังพบด้วยนะครับว่าให้ลูกชายนะครับชาวจีนเนี่ยมาสวมสูติบัตรคนตายนะฮะเป็นเด็ก5ขวบที่เสียชีวิตไปนะครับก็สวมเป็นคนไทยเลยใช้สิทธิ์ความเป็นคนไทยนะครับพบว่ามีประวัติก่อเหตุอาชญากรรมทำร้ายคนจีนในไทยนะครับและยังเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตโครงการรัฐบาลของจีนที่ทางการจีนกำลังต้องการตัวด้วยนะครับหลบหนีเข้ามาอยู่ในไทยปูทางไว้หมดแล้วให้ลูกมาเป็นคนไทยจะได้ถือครองทรัพย์สินนะครับทำไมมันง่ายจังเขาบอกว่าการมาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยเนี่ยนะครับก็สืบเนื่องมาจากตอนนั้นที่มีเจ้าหน้าที่ที่เชียงดาวโดนจับ
8: ค่ะ
7: นะฮะก็เป็นล็อตนั้นแหละนะครับมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐของเราเนี่ยนะครับที่ไปให้ความร่วมมือนะฮะเขาก็เลยได้เป็นคนไทยง่ายเหลือเกินนะครับจากการตรวจค้นนะครับก็จับกุมผู้ต้องหา4รายนะครับนายเมียวหรือว่านายลี่เนี่ยนะฮะอายุ37ปีคนนี้แหละเป็นคนจีนนะแต่ว่าถือหนังสือเดินทางเมียนมานะครับก็หลังสืบสวนแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกฮะหนีการจับกุมจากทางการจีนเข้ามาด้วยมีนายธนดลคนนี้เนี่ยเป็นลูกชายของชาวจีนนะครับสวมสูติบัตรเป็นคนไทยนะฮะอีกคนหนึ่งนางสาวนาฝานะครับเป็นแม่ทิพย์ของนายธนดลนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นลูกจ้างของบริษัทของนายเมียวนี่แหละซึ่งเป็นคนขับรถก็เป็น

0: นอมินีให้กับบริษัทด้วยนะฮะจากการตรวจสอบนายธนดลเนี่ยนะฮะลูกชายเนี่ยนะฮะถือบัตรประชาชนคนไทยโดยเอาสูติบัตรของเด็กวัย5ขวบที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับในพื้นที่อำเภอเชียงดาวมาสวมรอยแทนมีอดีตรองปลัดขออภัยอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวนะครับที่ถูกจับกุมเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการให้ส่วนนางสาวนาฝาแม่ทิพย์เนี่ยนะฮะขายสูติบัตรของลูกนะครับเขาอ้างว่าเขาได้รับค่าจ้าง500บาท
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะเชื่อว่าน่าจะเป็นขบวนการที่เกี่ยวข้องนี่แหละนะครับก็เบื้องต้นนะครับทั้งหมดรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาทั้งการใช้ลูกจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีถือหุ้นแบบ 100% เพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายนะครับตัวนางเมียวเนี่ยผู้ต้องหาก่อเหตุทำร้ายร่างกายหญิงชาวจีนแล้วก็มีคดีชิงทรัพย์ติดตัวนะฮะคดีอยู่ในชั้นศาลฎีกาแล้วนะครับมีคำพิพากษาจำคุก2ปี10เดือนส่วนที่นำสูติบัตรของลูกนะครับตัวเขาเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเอามาให้เพื่อให้ลูกชายเนี่ยสวมสิทธิ์เพื่อเตรียมโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดมาให้กับลูกชาย
1: ค่ะ
0: ดูสิวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการหมดเลยนะครับ
1: มีคดี
0: เออนะจากการสอบปากคำลูกชายนะครับอายุ19ปีเนี่ยนะฮะบอกว่าเขาไม่คิดว่าเขาเนี่ยทำอะไรผิดนะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรถ้าผิดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะซึ่งตอนแรกเนี่ยนะฮะตนเองเนี่ยไม่ได้อยากอยู่ประเทศไทยเลยถูกบังคับมามีลูกน้องของพ่อเป็นคนดำเนินการให้หมดเลยตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นป.6นะครับต้องจำใจมาอยู่ที่ไทยตั้ง5ปีตอนนี้อยากกลับบ้านที่จีนจะแย่อยู่แล้วเพราะว่าแม่กับย่าเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนแต่ก็กลับไม่ได้นะฮะกลับไม่ได้เขาบอกเขากลับไม่ได้ขณะที่นางสาวนาฝาจชีเนี่ยนะครับผู้ต้องหาหญิงชาวไทยเนี่ยเป็นคนในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยนะฮะแล้วก็ยอมให้ชาวจีนเนี่ยเอาชื่อลูกชายที่เสียชีวิตไปตั้งแต่5ขวบไปสวมสิทธิ์เนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไม่ได้แจ้ง
1: ไม่ได้แจ้งตาย
0: คือ
1: ลูกชายตายแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้แจ้งตาย
0: เออ
1: แล้วพอมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรเงี้ยเหมือนบอกว่าเออเดี๋ยวให้ค่าจ้างเรื่องการเดินทาง
0: 500
1: บาท
0: ก็รับไว้
1: เพราะว่าขอชื่อไปให้กับเด็กชาวจีนเธอก็รับไว้เธอบอกว่าก็ทำไปเพราะว่าไม่รู้หนังสืออ่ะแล้วก็ได้ค่าจ้าง
0: เออนะฮะซึ่งจากพฤติกรรมทั้งหมดนะครับตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเป็นการทลายโครงข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่แฝงตัวมาใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานฟอกตัวฟอกเงินนะฮะแบบครั้งใหญ่นี่นะครับ
1: ไปที่กำแพงเพชรนะคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็นั่งดื่มเหล้าอยู
0: ่
1: อ๋อปรากฏรุ่นน้องขับรถผ่านหน้าบ้าน
0: ก็มาที่มากิน
1: เรียกชวนเรียกชวนมาดื่มเหล้าด้วยกันปรากฏลูกน้องบอกว่าขอตัวก่อนนะดื่มพอเป็นพิธีแล้วเดี๋ยวกลับไปทำงานต่อไม่พอใจค่ะเอาปืนยิงปลาขี่รถตามไปที่บ้านไปขู่เขาเพราะเขาไม่ยอมมานั่งกินเหล้าด้วย
0: อ๋อกำลังติดลมไง
1: แค่นั้นเลย
0: อยู่เองกลับได้ไงอ่ะ
1: แค่นั้นเลย
0: อยากกินต่อ
1: ค่ะ
0: ไม่มีเพื่อนครับ
2: ไอ้อยู่ไหนมึงไอ้คนแกงมึงอยู่ไหนออกมาหากูดิคนแกงมึงไงถ้ามึงอยู่ได้กูก็อยู่ไม่ได
0: ้เฮ้ยโอ้โห
1: โห
0: นี่แค่ไม่กินเหล้าด้วยเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละมาอย่างนี้เลยเหรอ
1: วิ่งทัดมาได้นะ
0: ถ้ามีเรื่องด้วยจะขนาดไหน
1: ออกมาออกมาสิ อยู่ไหนนี่เป็นวงจรปิดนะคะจับภาพเอาไว้ได้เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจริงๆเขาดื่มเหล้าตอนไหนรู้ไหมจะ11โมงอ่ะ10โมงกว่าเริ่มแล้วเริ่มเลยนะคะขี่รถมาที่บ้านหลังหนึ่งค่ะที่บ้านของคุณยายสมคิดวัย67ปีเพื่ออะไรเพื่อมาเรียกนายไอลูกชายของคุณยายให้ออกมา
0: จริงๆเขาเป็นเพื่อนกัน
1: เขาเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเหมือนมีศักดิ์เป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแบบนี้แหละคุณจามอนให้ออกมาเคลียร์ให้ออกมาเคลียร์ปัญหาเพราะตอนแรกอุตส่าห์ชวนให้นั่งกินเหล้าด้วยกันดีๆแต่ไอ้อันนี้พี่กลับมาบ้านก่อนมันไม่โอเคอ่ะแบบเนี้ย
0: ทำไมอ่ะ
1: รีบมาเลยมาเรียกบอกให้คุณยายอ่ะเรียกลูกออกมาคุณยายสมคิดพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเจรจาบอกให้ผู้ก่อเหตุบอกใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันไม่ยอมเลยค่ะ
0: คร
1: ูอยู่อย่างนั้นอยู่หน้าบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะ

0: ดักรอยิงหัวในไอ
1: โอ้โห
0: โอ้โหทีนี้คนเป็นแม่ก็ตกใจนะคุณยายบอกโอ้โหทำยังไงอะหวาดกลัวนะพยายามที่จะแจ้งตำรวจแม่บอกเดี๋ยวทำเงี้ยเดี๋ยวแจ้งตำรวจผู้ก่อเหตุเลยรีบหนีไปค่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะไปคุยกับคุณยายสมคิดแล้วก็ไปคุยกับนายไอ้นี่แหละนะลูกชายของคุณยายบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก่อนเกิดเหตุเขาก็เจอแล้วว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านด้วยความที่เขาขับรถผ่านรู้จักกันไงก็เลยทักทายพอโดนชวนก็เลยเดี๋ยวนั่งด้วยอ่ะพอเป็นพิธีพอดื่มสักระยะตัวเองเนี่ยมีงานเลยขอตัวกลับบ้านก่อน นั่นแหละเป็นปัญหา ในแดงเริ่มโวยวายเลยค่ะ บอกว่าทำไมอ่ะแค่นี้นั่งคุยกันแป๊บเดียวไม่ได้หรอ โอ้พอเขาเห็นท่าไม่ดีรีบกลับบ้านก่อนค่ะ ปรากฏไม่คิดเลยว่าผู้ก่อเหตุจะตามมาที่บ้านอย่างที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดค่ะ
1: ครับ
2: ที่ผ่านมาเวลาเมาเขาเคยมีอาการอะไรแบบนี้ไหมพี่กับคนอื่นเลย
3: ไม่รู้ครับ
2: แต่ว่าหลังนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
3: ใช่ครับเป็นครั้งแรก
2: ตอนนั้นก็คือพี่นอนอยู่ในห้อง
3: ไม่ใช่ใช่ครับ
2: ได้ยินเสียงเขาตะโกนเรียกพี่ไหม
3: ก็เหมือนจะได้ยินนะครับ
2: แต่ว่าตอนนั้นก็คือ
3: ผมไม่ออกมาหรอกเพราะผมแย่ผมเมาครับ
2: เมาอยู่แล้วตอนนั้นแม่ก็คืออยู่หน้าบ้าน
3: ครับผม
2: ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกันมาก่อนใช่ไหมพี
3: ่ไม่มีครับไม่
2: มีเพียงแค่ว่าโมโหว่าเราแบบไม่กินเหล้าด้วย
3: ประมาณนั้นมั้งครับ
1: แต่บางทีก็เมากับเมาอะนะ
0: เมากับเมา
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าในวงเขามีอะไรกันมากกว่านั้นหรือเปล่านะ
0: คือเขาว่าแบบนี้เขาบอกว่าตอนที่คุยกินกันเนี่ยนะเขาบอกว่าเออในไออะเหมือนเมาแล้วหันมาหาเรื่องท้าตีท้าต่อยกับเขาด้วยตัวเขาเองเขามีศักดิ์เป็นพี่ไงมาทำแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยพอใจ
1: ขอยาม
0: ล่าสุดตำรวจก็รวบตัวไว้ได้แล้วนะคะเขากลับไปที่บ้านพักของเขานั่นแหละไม่ได้ไปไหนพร้อมกับอาวุธไอ้ปืนยิงปลาของเขาด้วย
1: ไอ้แกนที่ถือ
0: มา
1: เนี่ยเหรอ
0: ไอ้ยาวๆแล้วนะผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าจริงๆมันใช้งานไม่ได้แล้วคุณตำรวจโอ้ถ้าใช้ได้ในป่านี้มันน่าจะต้องมีคนเจ็บอะนะเออเขาว่าแบบนั้นเขาบอกจริงๆเขาคงไม่กล้าหรอกถ้าเป็นปืนจริงๆเขาก็คงไม่ทำแบบนั้นเขากลัวติดคุกค่ะ
1: ครับ
4: สรุปแล้วตอนแรกกินเหล้าอยู่ที่บ้านใครอ
5: ยู่บ้านน้าไทยบ้านน้าแกะนี่แหละครับ
4: บ้านที่เราเข้าไปนะ
5: ใช่ครับบ้านไอ้ไอ้ครับ
4: อ๋อ
5: ครับ
4: ไม่ใช่ว่าไปนั่งกินบ้านเรา
5: ไม่ครับนั่งกินที่บ้านเขาครับก็นั่งกินกันมาก็เคยกินประจำอยู่แล้วครับ
4: เออแต่พอไม่เข้าหูกันขึ้นเราก็เลยหนีออกมาก่อน
5: ใช่ผมขอตัวกลับก่อนครับ
4: เออ
5: ครับ
4: แล้วตอนนั้นขู่เขาเนี่ยตั้งใจจะไปทำร้ายเขาจริงไหมหรือว่ายังไง
5: ก็ถ้าผมมีปืนจริงครับผมก็จะไปทำอะไรได้ล่ะผมก็ตัวติดคุกผมก็มีแต่ปืนที่บอกเนี่ยไปค้นบ้านผมก็ไปค้นแล้วทั้งปืนสั้นปืนยาวผมก็ไม่มีก็มีบอกนี้บอกเดียวก็ถามได้เลยเนี่ยถามได้เลยที่ไปตรวจค้นบ้านผมครับครับ
4: สรุปก็คือมีปัญหาพูดไม่เข้าหูกันก่อนนั่นแหละ
5: ครับ
0: นี่นะสุดท้ายก็โดนดำเนินคดีนะคะ
1: ครับ
0: ไปบุกรุกบ้านเขามีอาวุธอีก
1: เออถ้าต่างคนต่างใจร้อนกินคนเดียวสบายใจกว่า
0: ค่ะหรือกินดีๆคุยกันดีๆก็ได้
1: หรือไม่กินดีที่สุด
0: ประคองสติกัน
1: ครับผมพักสักครู่นะครับคุณชมเดี๋ยวช่วงหน้ารับชมข่าวกันต่อครับ
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
7: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ส่งท้ายคืนนี้นะคะจะพาไปที่ฉงชิ่งประเทศจีนคุณผู้ชมมีการแสดงโดรนแปลอักษร 5,000 ลำเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนนะคะพาไปดูลุ่มน้ำแยงซีค่ะจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
0: ค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย์จ๊ะ
2: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาเก่าพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้ราคา
2: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 900คร่าวๆ
2: ใช่ค่ะไม่ถึง 1,000 ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ้
1: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: มี
2: คุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
3: ว
1: ัน
3: น
1: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: ค
1: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Night Stadium ครับก็มาพบกับพวกเราวันนี้เหลือแค่2คนนะ
2: เหลือแค่2จาก3เหลือ2
3: ทำไมอ่ะ
2: สบายเลย
3: สบายเลย
2: ไม่ต้องแบ่งใครนะครับ
3: เขาไม่ได้ไปเอเชียนเกมใช่ไหม
2: ไม่ได้ไปไม่ได้ไป
3: คุณแมว
2: แต่ว่าสลับกันนิดนึงแต่ว่าเ
3: รา
2: จะได้ไปคุณจะไปเอเชียนเกม
3: ที่นาโกย่าใช่
2: ไปแล้วสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
3: ครับสัปดาห์หน้าอาจจะไม่เจอผมอาจจะคิดถึงผมหน่อย
2: ไม่คิดถึงเลย
3: อ้าวว
2: ันนี้เรามาในทีมของเอเชียนเกมคุณใส่ชุดเอเชียนเกมล่าสุด
3: ครั้งนี้เลย
2: ครั้งนี้เลย
3: ใช่ก็กีฬาเอเชียนเกมเนี่ยอีก3วันนะวันที่19กันยายนก็จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เนี่ยมันมีใครหลายคนเนี่ยถามผมมาเยอะ
2: ยังไง
3: นะว่าเฮ้ยเหรียญทองแรกที่เราจะลุ้นเหรียญรางวัลเนี่ย
2: ค
3: ือกีฬาอะไรวันไหน
2: ครับ
3: เวลากี่โมงวันนี้ผมจัดมาให้เลย
2: จัดให้อย่าลืมว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับช่อง9กด30เพราะเรายิงสดด้วย มีฟุตบอลหญิง
3: ใช่
2: จะถ่ายทอดสดด้วยนะ
3: มีฟุตบอลหญิงที่เป็นหลักนะครับเทควันโดยกน้ำหนักนี่ช่อง9นี่
2: ต้องมี
3: จองเลยจองเลย
2: กรีธาต้องมี
3: กรีธาด้วยนะฮะ100เมตรเนี่ยดูกับเราได้เลยนะแต่ว่าเรื่องเหรียญทองแรกนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นกีฬาอะไรนะฮะก็เป็นกีฬาที่ต้องบอกว่าเราเป็นเต็งหนึ่ง
2: มีโอกาสได้เหรียญทอง
3: กว่าทั้ง3เหรียญ
2: กีฬาเทคบอล
3: ใช
2: ่นะครับซึ่งบรรจุอยู่ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะ
3: ครั้งแรกเลย
2: ครั้งแรกเลยนะครับ
3: จริงๆเนี่ยเขามีแข่งขันทั้งหมดเนี่ย5ประเภทด้วยกัน
2: แต่ว่า
3: คือเดี่ยวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสม
2: แต่ว่าญี่ปุ่นส่ง5
3: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยจัดได้เต็ม5ประเภท
2: ชาติอื่นก็ส่งได้5เช่นกัน
3: เราส่งได้3

0: ปี2025
1: โอ้ปีที่แล้ว
0: นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนประเภทคู่ชานะครับมีสอสรศักดิ์ทาวสิริกับตุ้มจิรติจันเลียงนะฮะคู่รองแชมป์โลกปีแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ประเภทคู่ผสมเป็นนิดสุภาวดีเนี่ยมาจับคู่กับต้นพักพงเดชเจริญคู่มือ2โลกแล้วก็รองแชมป์โลกปี2025นะฮะนี่ก็เป็นคู่ที่ดีตั้งเป้าแล้วก็ไปต้องทำให้ได้ด้วย
1: ต้องทำให้ได้เพราะดีกรีของเราอย่างน้อยก็แชมป์โลกแล้วก็รองแชมป์โลก
0: ถูกต้อง
1: นะครับกีฬาเทคบอลก็คล้ายๆกับผสมผสานระหว่างกีฬาตะก้อ
0: กับ
1: เทเบิลเทนนิส
0: ปิงปอง
1: แต่ว่าจะมีส่วนโค้งส่วนเว้านิดหนึ่งนะครับบริเวณท้ายคอร์ตหรือว่าบริเวณปลายสุดนะเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: คือโต๊ะเนี่ยมันจะไม่แบนเรียบซะทีเดียว
1: เหมือนโต๊ะปิงปองไม่ใช่
0: ใช
1: ่
0: นะฮะก็นักกีฬาส่วนใหญ่เมื่อก่อนนี้ก็จะมาจากการเป็นนักตะกร้อมาเกือบจะทั้งหมดนะ
1: ใช่
0: นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียแต่ว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้อ
1: ิรักด้วย
0: อิรักนะฮะอินเดียก็เริ่มดีส่วนในอาเซียนก็มีเมียนมากับอินโดนีเซียที่เก่งเหมือนกันทีนี้นะมีคนถามผมว่าแข่งวันไหนกี่โมงอะไรยังไงเดี๋ยวให้ดูโปรแกรมกันเลยนะฮะสำหร
1: ับ
0: การแข่งกีฬาเทคบอลนะฮะก็วันที่20กันยายนหลังจากพิธีเปิด1วันนะเราจะได้ลุ้นเหรียญทองแรกเลยในกีฬาเทคบอลวันที่19เนี่ยไม่มีแข่งอะไรนะพอ20ปุ๊บเนี่ย20กันยาเนี่ย
1: เริ่มเลย
0: 14:40 นเป็นหญิงคู่รอบชิงเหรียญทองนะครับซึ่งคาดว่าเราน่าจะชิงอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ก็คือสุภาวดีกับจุฑาทิพย์จะลงแข่งขันนะครับตามด้วยประเภทคู่ผสม 14:20 นี่เวลาไทยนะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นสุภาวดีกับพักพงนะได้พักแป๊บนึงสุภาวดี
1: คู่ผสม
0: มาแข่งคู่ผสม
1: สุภาวดีในแข่งตอน 13.40 นะครับ
0: นะครับแล้วก็ชายคู่นะครับ 15.40 นะครับสรศักดิ์กับจิรตินะฮะก็3เหรียญเนี่ยชิงกันในวันแรกเลย
1: ครับ
0: สำหรับเทคบอลแล้วก็เรามีโอกาสที่จะประเดิมขึ้นตารางเหรียญรางวัลด้วยกันคว้า
1: 3เหรียญทองหลังจากที่พิธีเปิดการแข่งขันเปิดฉากมาได้แค่1วันนะ
0: ผมว่าเหรียญเราออกเร็วก็ดีนะเพื่อนๆคนอื่นที่เล่นกีฬาอื่นจะได้
1: ไม่กดดัน
0: สบายใจ
1: เพราะว่าตั้งเป้าเท่าไหร่ที่มีเดอะเพจของสมาคมนะครับ
0: 3ทอง14ทอง
1: 14ทอง
0: 14ทอง
1: และโพลับ21ใช่ไหม
0: 21
1: ครับจะได้ไม่กดดันไง
0: ใช
1: ่ครับ
0: ทีนี้เนี่ยเทคบอลครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนกติกาใหม่ด้วยคุณเจ๋ง
1: ยังไง
0: นะสาระสำคัญเนี่ยคือเรื่องของการทำคะแนนจากการตีลังกาฟาดหร
1: ือ
0: กระโดดฟาดของนักกีฬา
1: ใช่เราโดนเนี่ยคือแบบเฮ้ยเอาเปรียบหรือเปล่าคุณเอานักกีฬาตะกร้อแล้วมาฟาดเนี่ย
0: มาฟาดตีลังกาฟาดเลย
1: ฝั่งตรงข้ามรับไม่ได้
0: ใช
1: ่ก็เลยต้องปรับใช่ไหม
0: คือเขาปรับคือว่ายังฟาดได
1: ้ครับ
0: แต่เวลาฟาดลงไปเนี่ยคุณเห็นลูกใช่ไห
1: ม
0: ลูกเวลากระดอนไปโต๊ะอีกฝั่งเนี่ยปึ้งแล้วถ้ากระเด็นกระดอนออกไปนอกเขตเทคนิคอะกรอบลอกกรอบ
1: มีกรอบอยู่มีกรอบอยู่
0: ที่มันมีป้ายโฆษณา
1: ครับ
0: ถ้าลูกมันกระดอนออกไปนอกปึ้งเนี่ยคุณทำอย่างนั้นได้แค่2ครั้งครั้งที่3ถ้าลูกกระดอนไปนอกอีกเนี่ยคุณเสียคะแนนอีกฝั่งเลย
1: ปรับเลย
0: ปรับเสียคะแนนเลย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นกฎที่เพิ่งตั้งมาใหม่เมื่อปีนี้แหละปี2026เนี่ย
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเกินไป
1: เพราะเราก็อาศัยนักกีฬาตะก้อ
0: ใช่
1: ซึ่งจะมีพวกดีลาฟาดซันแบ็ค
0: ใช่
1: ฟาดได้เลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จักรยานอากาศมันนี่แหละ
0: จริงๆฟาดได้แต่ว่าอย่าแรงเกิน
1: อย่าเยอะอย่าแรงเกินเพราะว่าที่เราคุยกันเขาไม่ได้
0: ใช่เราไม่ได
1: ้ครับ
0: นะเขาบอกว่าเพื่อให้แบบว่าเกมมันแบบมีการโต้ตอบกันสนุกขึ้นนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงที่เปลี่ยนก็คือเรื่องการเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเสิร์ฟต่อเนื่องได้ยาวทีมที่ได้แต้มอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ให้เสิร์ฟฝั่งละ2ครั้ง
1: ฝั่งละ2แต้ม
0: ใช่ใช่
1: ฝั่งละ2แต้มเพราะแต่ก่อนใครได้แต้มก็คือเสิร์ฟยาวเหมือน
0: ใช่
1: ตะก้อสมัยก่อน
0: ใช่นะไม่มีเปลี่ยนเสิร์ฟเมื่อก่อน
1: ครับ
0: นะตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเสิร์ฟ2ครั้งก็เปลี่ยนแล้วนะฮะนี่คือจุดสำคัญมีเรื่องบอลโดนขอบโต๊ะด้วยอะไรนิดหน่อย
1: ใช่นิดหน่อย
0: นะฮะแต่ว่า2เรื่องสำคัญคือเรื่องนี้ซึ่งนะฮะคือเขาออกกฎมาเนี่ยก็เพื่อแบบ
1: ให้มีความสมดุลสูสีกันหน่อย
0: ไม่ได้สกัดเราใช่ไหมสกัดเรา
1: สกัดแหละสกัดแหละสกัดแหละเพราะว่าโอ้คุณดีกีรองแชมป์โลกกับแชมป์โลกอะโหเอามา3ประเภทเลยอะ
0: แล้วคุณกระโดดฟาดซะเต็มแม็กเลยอะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยๆอย่างเงี้ยถ้าลูกเนี่ยมันกระโดดออกไปโดนป้ายหรือเนี่ยออกไปนอกป้ายเนี่ย
1: ออกนอกป้าย
0: เรียบร้อยเลยนะ
1: เกิน2ครั้งไม่ได้
0: เกิน2ครั้งเนี่ยครั้งที่3เป็นคุณเสียแต้มอีกฝั่งเลยก็ต้องเท่าที่ผมสอบถามทางทีมมาเน
1: ี
0: ่ยเขาก็มีเทคนิคของเขาอาจจะฟาดแต่ว่าเบาลงนิดนึง
1: ลดถอนความเร็ว
0: ก็ยังทำให้ได้แต้มอยู
1: ่สนุกนะ
0: น่าสนุก
1: คือแต่ก่อนเนี่ยเราเห็นนักฟุตบอลพวกเนมาร์อะไรเล่นตอนในระหว่างเข้าแคมป์ทีมชาติใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าบรรจุแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรก
0: โรนัลดิโญ่นี่เคยเป็นทูตของเทคบอลเลย
1: นะบ้านเราด้วย
0: บ้านเรานะเออนะฮะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็น3เหรียญทองที่เราลุ้นตั้งแต่วันที่20

0: กันยายนเลยแล้วก็ถ้าได้เนี่ยมันทำให้นักกีฬาของเราในเช่นเกมครั้งนี้เนี่ยคลายความกดดันลงนะเพื่อนๆลงเล่นทีหลังเนี่ยเฮ้ยโล่งแล้วมีเหรียญทองแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ตามเก็บต่อได
1: ้
0: นะฮะ
1: ลุ้นการสนุกนะ
0: ครับ
1: วันที่เท่าไหร่วันที่20นะ
0: 20กันยานะฮะลุ้น3เหรียญทองของเทคบอลนะครับ
1: คุณต้องไปทำข่าวนะที่ญี่ปุ่นนะคุณเนม
0: ญี่
1: ป
0: ุ่
1: นนะ
0: เดี๋ยวไป
1: คุณต้องไปคุณต้องไปเออครับ
0: ส่วนชนิดกีฬาที่เริ่มเป็นขันไปแล้วนะฮะก็มีหลายชนิดมีบาสที่เริ่มไปแล้วบ้างเหมือนกัน
1: บาสบอลชายเริ่มแล้ว
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เตะไปแล้วคือฟุตบอล
1: ฟุตบอล
0: ทั้งชายและหญิงเลยนะครับ
1: ครับ
0: เอาไปดูฟุตบอลหญิงก่อนนัดแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที
1: ่โอ้ดีกรีญี่ปุ่นก็คือแชมป์เก่าสองสมัยติด
0: ถูก
1: และเป็นแชมป์มา3ครั้งในรอบ4ครั้งหลังสุดก
0: ็
1: ต้องให้เขา
0: แล้วเคยแชมป์โลกมาแล้วอ่ะเคยได้แชมป์โลกมาแล้วก็ปรากฏว่านัดแรกของเราเนี่ยภายใต้การคุมทีมของโค้ชอัลเฟรดเนติธงสีทอง
1: เนติธงสีทองอินนะ
0: ก็โดนญี่ปุ่นอัดไป0-8
1: โอ้0-8นะก็โดนนี่ไงโยชิโนะนากาชิมะนะครับใน22ยิงคนเดียว3ประตูเลย
0: แฮตทริกเลย
1: แฮตทริกเลยนะครับส่วนคนนี้คือคามิยะเป็นอสูรหน้าฮะ
0: คือจริงๆบอลหญิงเนี่ยถ้าเราอาจจะไม่ได้จบอันดับ1กับ2เนี่ยก็ยังพอมีลุ้นเข้ารอบได้อยู่แต่ว่าอ
1: ันดับ3นี่สุด
0: ก็เหนื่อยหน่อยนะ
1: แต่ว่าเจอญี่ปุ่นคือเราเจอนัดแรกด้วย
0: ใช่
1: ก็แพ้ไป0-8นะครับแฮตทริกมี2คนนะของญี่ปุ่นมีซาโอริทาคาราดะนะครับซึ่งคนนี้ก็ยิงคนเดียว3ประตูในครึ่งหลังลงมาเป็นสำรอง
0: ครับ
1: แฮตทริก2คนคิดด้วยกัน
0: โ
1: อ้และดีมาก
0: ก็โค้ชอัลเฟรดเนี่ยบอกว่าคือมันนอกเหนือจากเรื่องทีมเวิร์คแล้วเนี่ยนะฮะคือบางทีความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยก็เหนือกว่าเราด้วย
1: นี่ขนาดเขาไม่ได้ใช้นักเตะตัวหลักที่อยู่ต่างประเทศนะ
0: บางคนไม่ได้มาน
1: ี่เขาเอาชุดแบบชุดใหญ่ก็จริงแต่ว่าเป็นชุด B
0: ใช
1: ่ถล่มเรา80
0: นะแต่ของเราเนี่ยชุดใหญ่เลยนะ
1: ชุดใหญ่
0: ดีที่สุดเลย
1: ดีที่สุดเลยมีพิสมัยสอนใสเอออะไรพวกนี
0: ้ใช่
1: เริ่มใจเศรษฐสวัสดิ์อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีธนิการแดงดา
0: ธนิการแดงดาก็มาด้วย
1: น้องใหม่ไง
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูโปรแกรมอีก2นัดของบอลหญิงหน่อยแล้วกันนะฮะก็จริงๆยังมีโอกาสยังไม่ได้ตกรอบซะทีเดียวเพียงแค่นัดแรกเสียประตูเยอะไปหน่อย
1: ลุ้นกันในวันพรุ่งนี้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: 17กันยายนนะครับเจอกับไชนีสไทเปซึ่งชนะเวียดนามในนัดแรก 2-1
0: ใช่อัน
1: นี้กลุ่มเป็นการในกลุ่ม E นะนะครับการแข่งฟุตบอลหญิงของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็ลุ้นกันในเวลา 14:30
0: แล้วก็อีกนัดนึงด้วยครับอีกนัดเจอกับเวียดนามวันนี้น่าจะเป็นอีกนัดนึงที่นัดหยุดโลกมั้ย
1: ก็ตัดสินโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่าเขาจะเอาเราอันดับ3ดีสุด2กลุ่ม
0: ยังมีโอกาส
1: ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าต้องดูว่าเราสามารถชนะเวียดนามได้ไหม
0: คือเจอไทยชิเปจริงๆก็เป็นงานหนักเหมือนกัน
1: ขอแค่เสมอไว้ก่อน
0: เสมอไว้ก็ยังดีแต่แล้วก็ไปชนะเวียดนามเนี่ยยังมีโอกาส
1: รอบ
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: นะฮะอันนี้คือฟุตบอลหญิงครับส่วนฟุตบอลชายนะฮะก็ตอนนี้แข่งไปแล้ว1นัด
1: ใช่
0: นะครับเตรียมลงแข่งขันนัดที่2อยู่นะครับสำหรับทีมฟุตบอลชายก็นัดที่2เนี่ยทีมบอลชายก็จะลงแข่งขันนะครับในการแข่งเอเชียนเกมนะครับพบกับฮ่องกงวันที่20กันยายน
1: ครับ
0: นะครับทีเนี้ยปัญหาของฟุตบอลชายเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นพอสมควร
1: อ๋อยศก่อนป่ะ
0: ใช่คือก่อนหน้านี้ก็เข้าแคมป์กันมานะเก็บตัวได้ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นเองแล้วก็ต้องเดินทางมาแล้วทีเนี้ยจะมีปัญหาของยศก่อนบุรพาหลังจากที่เล่นนัดแรกไปแล้วพบกับคีกิสถานเนี่ย
1: ครับ
0: ยศกรเนี่ยต้องเดินทางกลับไทยคุณเจ๋งคือเขาไม่ได้เข้าแคมป์กับใครเลยนะคนอื่นเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าแคมป์ไปแล้วเนี่ยยศกรเนี่ยต้องเตะไทยลีกก่
1: อ
0: นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอระยองใช่แล้วแพ้ด้วย
1: แพ้ระยอง
0: พอเจอระยองปุ๊บเนี่ยมีทีมงานสมาคมเนี่ยไปจอดรถรอที่สนามเลย
1: เตะเสร็จเฮ้ยบิ๊กมาครับ
0: รับรถไปรับขึ้นรถไปขึ้นเครื่อง
1: ไปที่นาโกย่าเลย
0: เออมันจะอะไรขนาดนั้น
1: ก็อันนี้เขาบอกว่าก็ต้องแต่ว่าคือแค่บินไปกลับได้2รอบเท่านั้นนะหลังจากนั้นก็คือจะอยู่ยาวแล้วเพราะอะไรก็คือฟีฟ่าเดย์แล้ว
0: ใช่แต่เราจะยังอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่าหมายถึงว่า
1: เอาอยู่สิ
0: อ๋อ
1: เอ้เมื่อกี้ชนะพัฒน์บัวพันธ์เป็นแคปทีมชุดนี
0: ้คืออย่างนี้นะครับหลังจากเตะแมตช์แรกไปกับคีกิสถานเนี่ย
1: ครับ
0: ยศกรเนี่ยต้องเดินทางกลับไทยในวันที่17นะเพื่อมาเตะเกมไทยลีกที่ชลบุรีจะเจอกับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
1: ครับ
0: นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยพอเตะเสร็จวันที่20เนี่ยยศกรจะพลาดไป1แมตช์คือแมตช์ที่2
1: เจอ
0: ที่เจอกับฮ่องกง
1: ฮ่องกง
0: ใช่
1: ครับ20กันยา
0: คือยศกรจะไม่ได้อยู่ในทีมเพราะว่าบินกลับมาเตะไทยลีกคุณว่ามีชาติอื่นทำแบบนี้ไหมไม่ค่อยมีนะ
1: เอานะ
0: อ่ะ
1: ครับ
0: พอหลังจากนั้นเนี่ยยศกรจะเดินทางกลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งครับในวันที่21กันยาเพื่อเตะกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยา
1: โอ
0: ้โหมันแปลกๆนะ
1: สองนัดแรกเราเก็บ6แต้มเต็มญี่ปุ่นขอแค่เสมอไม่แพ้ก็พอ
0: ก็เข้ารอบแต่นี้คือแค่1กับ2เท่านั้นนะ
1: ครับ
0: อันดับ3ไม่มีสิทธิ์นะตกรอบเลยนะ
1: มี4กลุ่มนะ
0: ใช่นะฮะก็อันดับ1และอันดับ2ของแต่ละกลุ่มจะเข้ารอบต่อไปก็จริงๆถ้าเราชนะ2แมตช์แรกก็
1: ก็หลายลำแล้ว

0: สบายใจได้
1: สบาย
0: ใจได
1: ้ชุดนี้โค้ชวางบอกเตรียมตัวมาดี
0: เตรียมตัวดีเหรอ
1: ไม่มีคณะขับยกใช่ไหม
0: ใช่ไม่มีคณะไม่มีเสกสรรราตรี
1: ครับ
0: นะก็เดี๋ยวต้องดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทีมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีปัญหาพอสมควรในเรื่องของการดึงตัวมาเพราะว่ามันจะมีเรื่องของที่ไม่ใช่ FIFA Day ด้วยแล้วก็ขาดตัวหลักอย่างคาคานะกับเสกสรรไ
1: ป
0: นะครับแล้วก็ยศกรต้องบินไปบินมาน ะก็ให้กำลังใจกันนะครับทีมฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงครับผมว่าอย่างน้อยเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยเข้าถึงรอบ2ได้เนี่ยผมว่าแฟนบอลก็โอเค
1: แล้ว
0: ถือว่าโอเคแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปลึกกว่านั้นเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับส่วนช่วงหน้านะครับยังอยู่กับเรื่องของเอเชียนเกมนะฮะคุณรู้จักน้อง ST ใช่ไหม
1: รู้จัก
0: วารีดายาสุกเกษม
1: สเก็ตบอร์ดเนี่ย
0: สเก็ตบอร์ด
1: ไปโอลิมปิกเกมล่าสุดที่ญี่ปุ่นที่ประเทศฝรั่งเศส
0: ใช่ทีนี้เนี่ยสเก็ตบอร์ดเนี่ยยังมีอีกคนหนึ่งที่เป็นสาวเหมือนกันแล้วก็เล่นในประเภทสตรีเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือน้องไอนะฮะผมไปคุยมานะครับเดี๋ยวไปรู้จักเธอกันให้มากขึ้นในช่วงหน้าครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ช่วงพักครึ่งเวลานะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเราจะไปรู้จักกับอีกหนึ่งนักสเก็ตบอร์ด
4: ครับ
3: ประเภทสตรีทหญิงนะฮะก็เป็นน้องไอนะฮะณัฐธีริยาพรนะครับนวกิจวงศ์ก็ตอนนี้เนี่ยเธอกำลังจะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งที่2แล้ว
4: อ
3: ายุเป็นแค่15ปีนะ
4: ครับ
3: ครั้งที่แล้วเนี่ยเล่นตอนอายุแค่11
4: โอ้โหเก่งมาก
3: สะสมประสบการณ์อีก4ปีนะครับก็เตรียมจะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมนะครับไปตามในช่วงพักครึ่งเวลาเลยครับ

็ครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำผลงานออกมาค่อนข้างจะดีอยู่ค่ะเล่นแต่ว่ามีข้อผิดพลาดนิดหน่อยแต่ว่ารอบนี้ก็จะแก้ไขมันค่ะจบที่ประมาณที่6ค่ะใช่ก็มีเรื่องท่าค่ะก็เพิ่มท่าที่แบบมีระดับที่ยากขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องความมั่นใจแล้วก็เรื่องร่างกายค่ะที่มีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะท่าที่ถนัดที่สุดก็น่าจะเป็นคิกฟลิปค่ะท่านี้หนูถนัดที่สุดใช่แล้วก็สมิธใช่ก็ค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่าแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ที่ใหญ่แมตช์นึงเลยทั้งต้องเตรียมเรื่องร่างกายเรื่องท่าที่ต้องมีความชัวร์มากขึ้นแล้วก็ทั้งเรื่องสภาพจิตใจของนักกีฬาด้วยใช่ก็หนักพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าก็

0: ถือว่าเป็นกีฬาที่แบบสนุกอ่ะมันเล่นแล้วสนุกเราก็เลยแบบไม่ได้เครียดแล้วก็กดดันขนาดนั้นก็คู่แข่งก็ที่รู้ๆกันอยู่แล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็เป็นโอลิมปิกเลยเนาะใช่แต่ว่าเราก็ยังแบบพอมีสกิลวางเล็กๆน้อยๆที่สามารถแข่งเขาได้อยู่ค่ะแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ทำให้ผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะในการแข่งขันจริงๆส่วนตัวก็อยากให้ติด1ใน3นะคะแล้วก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะที่บอกไว้ใช่ก็กีฬาสเก็ตบอร์ดก็มีความเสี่ยงสูงแต่ว่าเป็นกีฬาที่สนุกเพื่อนเยอะแล้วก็เท่มากๆเลยค่ะสำหรับหนูก็ถ้าใครอยากจะมาเล่นนะคะก็ได้แล้วว่ามันอาจจะเจ็บในช่วงแรกๆแต่ว่าหนูพูดเลยว่ากีฬานี้ถ้าได้เล่นจริงๆแล้วนี่ก็คือทั้งสนุกแล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วก็ทำลายกำแพงของตัวเองได้ดีมากค่ะถ้าเด็กๆที่เล่นช่วงแรกก็เป็นใส่สนับมือสนับศอกสนับเข่าเหมือนกันน้องให้ครบเลยค่ะหนูว่าปลอดภัยที่สุดแล้วค่ะแล้วก็สเก็ตบอร์ดมันมีวิธีป้องกันในการล้มอยู่ว่าทำยังไงให้เราล้มไม่เจ็บจริงๆแล้วถ้าเรารู้วิธีล้มก็เซฟตัวเองได้เยอะเหมือนกันค่ะตอนที่แบบเราเล่นแรกๆใช่ไหมคะเราลองครั้งแรกพอเรารู้ว่าเราลองครั้งแรกแล้วแบบมันเป็นยังไงขึ้นยังไงเราก็จะแบบหายกลัวมากขึ้นใช่พอเราลองเล่นครั้งที่2ครั้งที่3ความกลัวเราก็จะน้อยลงน้อยลงจนถึงมันจะพลาดแต่ว่าความกลัวตรงนั้นมันก็น้อยลงแล้วแล้วก็เล่นซ้ำต่อไปเรื่อยๆจนมันชัวร์ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยในประเภทสตรีทอีกนะเช่นเกมครั้งที่2แล้วนะครับ
2: ครับผม
1: ส่วนช่วงหน้าเป็นไงคุณเจ๋ง
2: มีสปอร์ตแฮชแท็กนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวไปว่ากันในเบรกหน้าผมจะเหมือนคุณสุจิตดังยวน
1: จะฮาไหม
2: จะฮาไหมอันนี้ไม่ฮา
1: ไม่ฮา
2: แต่ว่าเป็นภาพที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในการแข่งขันมากับกีฬาเลยครับอย่างเอเชียนเกมส์นะครับไปชมกันในช่วงหน้านะครับผม

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
2: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: าแล้วสปอตแฮชแท็กนะครับวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศตอนนี้พิธีเปิดการแข่งขันวันที่19ใช่ไหมนะครับแต่ว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ15กันยายนเข้ามาแล้วครับ
1: ใครมาครับ
0: เรือครับผม
1: โอ
0: ้เออคุณจะตกใจทำไม
1: ก็เรือมา
0: เรือมาเรือสนุกสนานเรือสนุกสนานไง
1: เรือสำราญ
0: เรือสำราญมาแล้วชื่อว่าคอสตาเซเรน่าครับซึ่งจะเป็นสถานที่พักให้กับทัพนักกีฬาในมหากาพย์กีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ที่ไอจิและนาโกย่านะครับเทียบเรือที่ท่าเรือที่

0: ย่านะ
1: ครับ
0: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าจะสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึง 4,000 คนด้วยกัน
1: เฮ้ยนี่กับตันเรือเลยเนี่ยตะเกีย
0: พิธีการต้อนรับ
1: เป็นญี่ปุ่นมาเลย
0: เขาบอกเรือลำนี้มีความยาวประมาณ290เมตรและมีห้องพักถึง 1,500 ห้องนี่เนี่ยน่าจะกับตันนะ
1: เ
0: ออนี่ฮะ
1: ยิ่งใหญ่มาก
0: ก็เห็นนะ
1: สักครู่นี้ภาพใหญ่มากนี่ในห้องเลย
0: โอ้โหเนี่ยอย่ากับโรงแรมห้าดาว
1: โรงแรมเลยอ่ะ
0: เออคุณเคยไปล่องเรือเฟอร์รี่ไหม
1: ไม่เคยเลย
0: พี่ก็ไม่เคยนี่คือครั้งแรกจำได้ว่าตอนนั้นที่โดฮาเอเชียนเกมส์สมัครโหลก็มีเน
1: า
0: ะ
1: มีแต่ว่า
0: อาจจะไม
1: ่ไปอยู่ดิ
0: ลูลาขนาดนี้
1: ใช่
0: ครับแต่ว่าที
1: ่อ
0: าจิและนาโกย่าดูสิ
1: แต่ว่าไม่ใช่ทุกชนิดกีฬาที่ได้ไปนอนใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าจุได้แค่ 1,500 ห้อง
0: 1,500 ห้องก็ประมาณสัก 4,000 คนเพราะว่าครั้งนี้เขาจะมีเป็นโรงแรมที่พักใช่ไหมนะครับหมู่บ้านที่กีฬาม
1: ีโรงแรมมีแล้วก็มีเรือ
0: มีเรือแล้วก็มีตู้
1: คอนเทนเนอร์ด้วย
0: นี่ชื่อว่าคอสตาเซเลน่านะนะครับก็โอ้โหที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ก็ถือว่ายิ่งโอ้ใหญ่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใหญ่ๆๆคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะลดคอร์สโดยที่ไม่ทำหมู่บ้านนักกีฬา
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนใหญ่ที่เกมบางทีเขาจะทำหมู่บ้านนักกีฬาไง
0: สร้างมาเลย
1: ครั้งนี้ไม่มี
0: ครับ
1: นะครับพยายามลดคอร์สลงแล้วก็เนี่ยใช้โรงแรมใช้เรือสำราญนะใช้ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งพวกเหล่านี้อย่างตู้คอนเทนเนอร์เองเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้เสร็จเนี่ยเขาก็จะแบบไปให้เป็นที่สำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวหรือประสบภัยทางธรรมชาติใช้ต่อได
0: ้
1: นะฮะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันรายการของเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะ
0: ใช่ที่ท่าที่
1: ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะไปเหมือนกัน
0: คุณต้องไปนะ
1: แต่ไม่รู้เข้าได้ป่ะ
0: ท่าเรือคินโจเพียเมื่อช่วงเช้าตรู่วันอังคารที่ผ่านมานะครับวันที่15กันยายน
1: ดูแล้วหรูหราหรูหราน่าอยู่ทีเดียว
0: เออน่าอยู่นะ
1: ส่วนรายการของเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราเชียร์เอเชียนเกมส์กันนะตลอด2 3สัปดาห์เนี่ยหลังจากนี้นะแล้วก็รายการของเราก็จะเกาะติดการแข่งกีฬาเช่นเกมด้วย
0: คุณต้องส่งภาพสวยๆมา
1: แล้วผมส่งภาพสวยๆมาให
0: ้ครับผม
1: นะครับส่วนรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: รองศาสตราจารย์ธนพรศรียางกุลนักวิเคราะห์การเมืองกล่าวถึงท่าทีของพรรคประชาชนต่อมติกกต.คดีหัวสว.โดยมองว่าความพยายามขยายผลจากคดีไปสู่การกดดันรัฐบาลสะท้อนความหวังเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองแต่การดำเนินคดีต้องตัดสินด้วยพยานหลักฐานไม่ใช่ความต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามพ้นจากอำนาจมติกกต.ที่ออกมาไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาลนอกจากนี้ยังเตือนพรรคประชาชนว่าการโจมตีสว.แบบเหมารวมอาจย้อนกลับมารวมกันสกัดการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะสุดท้ายยังต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยทหารฉุกเฉินของสเปนเร่งควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติใกล้เมืองตูเคคาภูมิภาคบาลินเซียซึ่งเผาทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 4,000 ไร่เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำสามารถปฏิบัติภารกิจได้เฉพาะในช่วงที่มีแสงแดดและต้องหยุดบินทันทีหลังพระอาทิตย์ตกดินทำให้ทีมภาคพื้นดินต้องรับหน้าที่ตรึงแนวป้องกันกันตลอดคืนทางการท้องถิ่นต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้กับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยหลังจากเพลิงเริ่มลุกลามเข้าใกล้ชุมชนภูมิภาคนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังภัยพิบัติสูงเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงฤดูร้อนเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้นจำนวนผู้มีอายุเกิน100ปีในประเทศญี่ปุ่นพุ่งทะลุหลัก 100,000 คนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 107,677 คนผู้หญิงยังคงครองสัดส่วนใหญ่ถึง 188 หรือ 94,298 คนขณะที่มีผู้ชายเพียง 13,379 คนจังหวัดชิมาเนะครองแชมป์ผู้มีอายุเกิน100ปีสูงถึง 186.65 คนต่อประชากรทุกๆ 100,000 คน

แม้ว่าตัวเลขนี้จะแสดงถึงความสำเร็จด้านสุขภาวะและอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวนานอันดับต้นๆของโลกแต่ก็สะท้อนว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับวิกฤตโครงสร้างประชากรอย่างรุนแรงเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนทุบสถิติต่ำสุดใหม่สร้างความท้าทายครั้งใหญ่ต่อระบบประกันสังคมแรงงานและการดูแลผู้สูงอายุการแข่งขันซีดิคฮาฟมาราธอนกระบี่2026ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่และเข้าเส้นชัยที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีรวม4ระยะทางเปิดประสบการณ์วิ่งรับลมทะเลบีชรันระยะทาง5กิโลเมตรและฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรปรากฏว่ามีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 4,000 คนมาร่วมสัมผัสสนามวิ่งมาตรฐานระดับโลกแห่งภาคใต้ท่ามกลางเส้นทางอันสวยงามบรรยากาศริมทะเลผลการแข่งขันระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรเป็นคริสตอฟฮาดาร์ดจากโปแลนด์คว้าแชมป์โอเวอร์ออลชายด้วยเวลา1ชั่วโมง8นาที57วินาทีขณะที่ฟรีดาเจ็บโคดจากเคนยาคว้าแชมป์โอเวอร์ออลหญิงเวลา1ชั่วโมง20นาที55วินาทีด้านนักวิ่งไทยอินทัศน์จงใจจิตคว้าแชมป์ฝ่ายชายขณะที่ปิยนุชสุขชาติได้แชมป์ฝ่ายหญิง

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: เงินจะไม่ได้เป็นคนยืมและฉันก็ไม่ใช้คืนด้วย
3: ถ้าไม่คืนก็ระวังตัวให้ดี
2: นี่ระวังอะไรจะทำอะไรอ่ะข่มขู่เหรอ
3: นี่ยายหนูเธอจะเรียกพี่ชายมาอีกแล้วเหรอนี่เป็นมาเฟียแล้วใหญ่นักเหรอเธอเรียกคนได้เราเรียกคนไม่ได้แล้วพวกเราคนจะตายเราจะสัตว์เธอให้ร่วงก่อนที่พี่ชายเธอจะมา
2: เฮ้ยราจือหัวคุณอยากดูละครลิงก็ไปดูที่สวนสัตว์นะจะให้จัดการกับนักเลงอย่างพวกคุณเนี่ยนะแน่นอนว่าคงต้องถึงมือตำรวจแล้วล่ะ
4: แจ้งตำรวจ
2: มันมีความผิดทางอาญาไหนจะข่มขู่อีกแล้วก็มีสีด้วยนี่ได้999
5: พี่หัวพี่หัว
6: จะดูวิธีอื่นดูเถอะนะเพราะถ้าหากว่าไม่ได้เงินแถมยังต้องไปสถานีตำรวจอีกมันจะยุ่งยากนะพี
4: ่ใช่ใช่เรื่องนี้ผัวฉันไม่รู้เรื่องถ้าไปถึงสถานีตำรวจเรื่องนี้แพร่ออกไปผัวฉันเอาฉันตายแน
2: ่
3: อย่าหาว่าฉันตาจือหัวระแกพวกเธอจู่ๆก็นึกได้ว่าไม่ได้กินข้าวฉันจะกลับก่อนแต่เป็นนี่ก็ต้องใช้คืนหาไม่เลี้ยงเธอ

0: แล้วนี่มาบอกฉันนะไม่งั้นฉันไม่ปล่อยเธอแล้ว
1: สายไปหนึ่งไปได้แล้วไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไ
3: ปไปไปไปไปไปไป
2: ไปไปไปไปไปไปไปไปนึกแล้วโมโหชะมัดเลยเป็นพระยายสองคนนั่นหนีไปแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้ให้พี่เซิงน่าสงสารที่สุดเลยตายไปแล้วก็ยังถูกด่าอีกโอ้นี่ขอโทษนะอาเป่าฉันปากเสียจะปากเสียจริงจริง
3: ฉันไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรก็ดีแล้วจริงสิเธอได้บอกเจียหมิงหรือเปล่าอ่ะ
3: เขาบอกว่าช่วงนี้ต้องจดจ่อกับโปรเจกต์ต้องใช้สมาธิฉันเลยไม่บอกเขาเดี๋ยวเขาเป็นห่วงเธอก็อย่าบอกเขาละ
2: รู้แล้วแล้วเธอจะทำยังไงต่อ
3: ฉันจะทำยังไงได้ไม่กี่ปีมานี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วจะมีอะไรให้เสียอีกเอาชีวิตให้พวกเขาดีมะฉันรู้แค่ว่าคืนนี้ไม่ได้นอนเพราะต้องเขียนวิทยานิพนธ์อีกสองเล่มจริงสิมาหาฉันมีอะไรเหรออ
2: ๋อไม่มีอะไรหรอกฉันเห็นว่าวันนี้เลิกงานเร็วก็เลยจะมาชวนเธอไปกินข้าว
3: ก็ดีนะกินข้าวข้างนอกไปสั่งเดลิเวอรี่ถนนข้างๆดีไหมได้เจอเสี่ยวเหมยบ้างไหม
2: ไม่เจอไม่ได้เจอนานแล้วไปเถอะฉันหิวแล้วว
4: ันนั้นฉันบอกเจ๋อใจแล้วว่าให้จิ้งเอ๋อเอาแบตสำรองไปให้ด้วยคิดไปถึงจิ้งเอ๋อไม่ได้เอาไปให้ตายสิถ้ามีแบตสำรองฉันต้องได้สกู๊ปพิเศษแน
2: ่นะชัยฉันบอกนะแล้วไงเจ๋อใจไม่ได้เอาให้ฉันจริงๆพูดสิเจ๋อใจคุณได้เอาให้ฉันไหม
5: นี่จิ้งเอ๋อพูดแบบนี้ได้ยังไงนะชัยบอกให้ฉันเอาให้เธอจริงๆวันนั้นฉันย้ำกับเธอแล้วแต่เธอกลับลืมเอาไปเองฉันเรียกเธอตามหลังแต่เหมือนเธอไม่ได้ยินเลยจะออกไปอย่างเดียวก็แบบเนี้ย
2: ฉันจะบ้าตายหมายความว่ายังไงอ่ะตอนนี้พวกคุณสองคนรวมหัวกันใส่ร้ายฉันงั้นเหรอพี่โปฉันไม่ได้ลืมของจริงๆนะคะช่วยฉันสิ
4: เด็กวัยรุ่นสมัยเนี้ยทำงานสะเพร่าเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้วรุ่นพี่อย่างเราที่สอนได้ก็สอนเต็มที่แต่ไม่ยอมรับผิดเพราะว่าคนอื่นใส่ร้ายก็กูไม่กลับแล้วฉันจะไม่ได้บ่นเธอวันนั้นฉันบอกแล้วว่าอย่าตามมันอันตรายเธอกับเอากล้องของฉันตามไปไม่คิดชีวิตสุดท้ายรูปก็ไม่ได้ถ่ายแถมทำกล้องฉันพังอีกไหนบอกสิตอนนี้ใครกันแน่ที่ก่อปัญหาใหญ่แล้วโยนให้คนอื่น
2: ใช่ฉันยอมรับว่าฉันบุ่มบามถ่ายรูปไม่ได้แถมกล้องก็พังอีกด้วยแต่ว่าน้าชายเป็นคนบอกให้ฉันตามเองนะฉันทำตามคำสั่งของน้าตอนนี้น้ากลับใส่ร้ายฉันไม่หยุดน้าอายุตั้งเท่าไหร่แล้วมียังอายบ้างหรือเปล่ารู้จักอายบ้างไหม
4: ยายหนูเนี่ยพูดจาระวังปากหน่อยฉันน่าใช้อยู่ในวงการนี้มาหลายปีฉันต้องกู่ข้ออ้างมาใส่ร้ายเธอด้วยเหรอพี่โปพี่เป็นคนบอกฉันเองว่าให้พาเด็กใหม่ไปด้วยสอนประสบการณ์ให้พวกเขาโอเคฉันฟังพี่แต่ดูสิแค่หนึ่งวันเท่านั้นเขาก็ใส่ร้ายฉันว่าฉันใส่ร้ายเขาโ
3: อ้ย
4: เด็กใหม่พวกนี้คิดว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีที่แท้ก็เป็นพวกแทงข้างหลังโหอีกไม่กี่วันไม่วางแผนชิงตำแหน่งเลยเหรอ
2: รู้ไหมทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าน้าเป็นคนเก่าที่ไร้คุณภาพเอาแต่โม้ทั้งวันตามน้าวันแรกฉันก็รู้แล้วว่าน้าไม่ได้เก่งจริงฮะพี่โปฉันวิ่งตามรถจนข้อเท้าเคล็ดตอนนี้ฉันยังต้องไปหาหมอกระดูกอยู่เลยรู้ไหมว่าคนคนนี้พูดประโยคแรกว่าอะไรเขาพูดว่าแขนขาไม่สามัคคีกันก็อย่าวิ่งตามรถแถมยังเลวถ่ายรูปตอนฉันล้มถ้ามีรุ่นพี่อย่างน้าคอยนำรุ่นน้องอย่างฉันแล้วก็ฉันอยากให้มีคนเก่งมาแทนที่น้าจริงๆเลย
4: นังบ้านี่ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่
2: เรียกฉันนังบ้าแล้วนะแต่ทำที่เลวอ่ะ
4: น
2: ่
4: าเธอน่ารู้จักกาลเทศะหน่อยสิ
6: ตอนนี้ทะเลาะกันจบหรือยังให้ฉันสั่งคนไปซื้อมีดมาให้คนละเล่มดีไหมเอาคมๆแล้วฉันจะถ่ายรูปและอัดคลิปทำสกู๊ปพิเศษทะเลาะจบแล้วใช่ไหมถ้าจบแล้วก็มาคิดกันว่าจะเอายังไงกันต่อตามมาตั้งนานใช้ทรัพยากรไปตั้งเยอะขอแค่คำเดียวจะตามหรือไม่ตาม
4: ตามอะไรอีกเล่าสีฟูกุ้ยหลบหลีกเก่งจะตายเฮ้ยที่ซ่อนตัวก็เยอะใครจะรู้เขาตามจีบสาวที่ไหน
3: เฮ้ย
4: ปาปารัสซี่คนแรกอย่างฉันพูดเลยตามไม่ได้ก็คือตามไม่ได้
2: ปาปารัสซี่คนแรกที่แปลว่าหมาเนี่ยเหรอพี่โป้ฉันมั่นใจว่าฉันจะตามต่อค่ะ
6: ฉันขอเหตุผลด้วย
2: เพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าสีฟูกุ้ยจะโผล่ไปที่ไหนและเมื่อไหร่เพราะงั้นตามแค่เขาก็เสียเวลาเปล่าข้อเสนอของฉันก็คือเปลี่ยนเส้นทางตามแค่ผู้หญิงของเขาในเมื่อเราเห็นแล้วว่าเขากับดาราสาวปี้เหลียนกิ๊กกันอยู่งั้นเรามาตามปี้เหลียนไม่ดีกว่าหรือคะคงต้องมีสักวันที่สีฟูกุ้ยจะโผล่มาแผนนี้เรียกว่าเฝ้าตอรอกระต่ายสำเร็จแน
6: ่เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำมากกว่าใช้เวลากี่วัน
2: ภายในหนึ่งอาทิตย์
6: เธอมั่นใจเหรอ
2: ฉันตั้งใจจะพูดว่า5วันอีก2วันขอเผื่อไว
6: ้ได้ตกลงตามนี้น้าชัยไปช่วยงานจิ้งเอ๋อด้วยนะ
4: ฉันเหรอจริงดิ
6: น้าเป็นรุ่นพี่นี่นาต้องดูเด็กใหม่สิถือว่าให้โอกาสเขาอีกครั้ง อีกอย่างทีมอื่นก็ยุ่งกันมากมีน้ำใจหน่อยนะตามนี้นะ
2: ถอนใจอยู่นั่นโถเอ๋ยน้าชัยเลิกเล่นเกมก่อนได้ไหมช่วยดูหน่อยซิว่ามีใครมาที่นี่หรือ

0: ่าร
1: อมาทั้งวันก็ไม่เห็นได้อะไร
2: ไม่เล่นแต่เกม
1: ไม่เล่นเกมก็เบื่อตายพอดีฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอรออะไร
2: ไม่ใช่นะเพื่อนฉันเป็น PA ในสถานีโทรทัศน์บอกว่าปีเหลียนลาป่วยมา 2-3 วันไม่รับงานเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าเขาต้องอยู่บ้านแน่
1: เพื่อนเธออาจจะโกหกก็ได้และปีเหลียนก็จะไม่กลับบ้านก็ได้เขาอาจจะไปที่อื่นที่เราไม่รู้ก็ได้โถ่มีความเป็นไปได้ทั้งหลายแบบไม่จะเธอที่โง่รออยู่หน้าบ้านเขาแบบเนี้ย
2: เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเมื่อวานเพื่อน PA ของฉันบอกว่าปีเหลียนทำงานได้ครึ่งเดียวก็ได้รับสายจากคนลึกลับจากนั้นก็บอกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายจะกลับบ้านทันทีเพื่อนฉันก็มาส่งเขาที่บ้านเหมือนกันน่ะเพราะงั้นนอกจากว่าบ้านของเขาจะมีช่องทางลับไม่งั้นเขาต้องอยู่ข้างในแน่แน
1: ่ประสาทแล้วถ้าเขาไม่ออกมาเราก็ไม่ไปไหนเหรอให้ตายสิฉันไม่มีความอดทนพอที่จะบ้าไปกับเธอหรอกนะเมียฉันทำกับข้าวรอแล้วจะเปล่าไปคนซ่อมถนนอีกแป๊บเดียวก็จะกลับบ้านแล้ว
2: ไอ้ไข่เข้าไปในบ้านพี่เหลียนเถอะไปดูว่ามีอะไร
1: จะเข้าไปยังไงเล่าประตูก็ใหญ่หมาก็ดุรปภก็อยู่นั่นน่ะโอ้ยถ้าเป็นปาปาราซี่ต้องทำงานหลบๆซ่อนๆใครจะทำโจงแจ้งกันเล่า
2: เชอแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนั้นก็ไม่ได้สรุปแล้วน้าไม่อยากช่วยฉันใช่ไหมล่ะ
1: ไอเดียเธอมันโง่ขนาดนี้ไม่ช่วยเธอก็เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วยังจะถามอีกเหรอโถ่
2: อืม

0: เอ๊ะนั่นสงเกอร์ซิงไม่ใช่เหรอนะไฉสงเกอร์ซิงก็ไปในบ้านพี่เหลียนแล้ว
1: อะไรซิงซิงนะ
0: โถเอ้ยนักร้องสงเกอร์ซิงไงเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะพวกเขาสองคนต้องมีอะไรกันแน่เลย
1: บังเอิญขนาดนี้เชียวก็เจอเรื่องเด็ดเข้าแล้ว
0: นี่พูดมากเลยเขาไปดีกว่า
1: ไปเขาไปยังไงเขาไปยังไง
0: พี่ชาย
2: คนสวยมีอะไรเหรอ
0: พี่ชายฉันเป็นผู้ช่วยของพี่ปี้เหลียนวันนี้ทางสถานีให้ฉันเอาบทมาให้เขาค่ะฉันรู้ว่าเข้าไปยังไงฉันเข้าไปแป๊บเดียวนะ
2: เดี๋ยวคนสวยเดี๋ยวก่อนนะผู้ช่วยของพี่ปี้เหลียนน่ะฉันรู้จักดีชื่อแมนดี้ไงส่วนเธอฉันไม่เคยเห็นเธอมาพร้อมกับพี่ปี้เหลียนเลยสักครั้งเดียว
0: พี่เนี่ยทำตามหน้าที่ดีจังแมนดี้เขาป่วยฉันก็เลยมาทำงานแทนแค่ไม่กี่วันเอง
2: เขาป่วยเหรอเป็นอะไรนี่พวกเราสนิทกันจะตายทำไมไม่เคยบอกฉันเลย
0: เอ้ยโรคของผู้หญิงน่าจะเสียงดังไปแต่ฉันอะเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมาแล้วไม่มีอะไรแล้ว
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าไปฉันต้องถามแมนดี้ก่อนดีกว่าว่าเรื่องมันเป็นยังไงจะได้ถามอาการเขาด้วย
0: ก็ได้อยู่แล้วพี่เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีจังเลยนะคะ
3: เมื่อกี้เธอได้ใจมากเลยนี่นา
0: ฮะเปล่านะเธอ
3: ฉันจะบอกให้นะถ้าเธอกล้าพูดเรื่องฉันออกไปฉันจะกรีดหน้าเธอเข้าใจไหม
0: ฉันรู้แล้วขอโทษค่ะพี่ปี้เหลียนฉันรู้แล้วค่ะพี่ปี้เหลียน
3: สัตว์ใจ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ท

0: ีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้
3: ออู้ตายแล้วโอ๊ยตายแล้วอู้ตายแล้วตายแล้วตายดีขอโทษค่ะตายแล้วฉันเช็ดให้นะคะ
4: เช็ดอะไรเราเดี๋ยวขนาดนี้ฉันจะเข้าไปอาบน้ำแล้ว
3: เออได้ค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเอง
4: ต้องอาบน้ำ
3: อุ้ยต้องไม่ใช่อยู่แล้วฉันไหนถึงช่วยเฝ้าประตูให้อาบน้ำอะไรแล้ว
4: เฝ้าประตูเหรอให้เธออยู่นี่คนเดียวฉันควรจะทำประตูระเบิดเออไม่ได้ไม่ได้เธอเข้าไปกับฉันดีกว
3: ่าแล้วใช่จะช่วยอาบน้ำเหรอเห็นฉันเป็นคนยังไงฉันไปทำเรื่องแบบนั้น
4: ฝันมาเธอนาฉันแค่คิดว่าจะให้เธอช่วยดูให้ถ้าเกิดมีคนพุ่งเข้ามาเห็นฉันแก้ผ้าอยู่กล่าวว่าฉันเป็นโรคจิตนะสิเออไปแล้วตอนนี้ไม่มีคนนะ
3: แต่ว่าฉันต้องเอาบทไปให้พี่ปี้เหลียนนะสิ
4: เออน่าเดี๋ยวพอฉันอาบน้ำเสร็จเออหลังฉันอาบน้ำเสร็จแล้วเออฉันจะให้เธอเข้าไป
3: พี่พูดเองนะ
4: เหยียบทั้งตัวเลยมัน
5: โอ้ยทักสะดวก
3: น้าชัยน้าชัยน้าชัยถ่ายจริง
5: เมื่อเช้าแบบนี
3: ้คิดว่าฉันอยากเหรอใครจะรู้ว่ารปภ.คนนั้นต้องอาบจนสะอาดเอี่ยมอ่องถึงจะยอมออกมาเป็นไงได้
5: เล
3: ยมั้ย
5: เงียบมากเลยไม่มีเสียงอะไรเลยอะ
3: โอ้ยแบบนี้ไม่ได้เรื่องแล้วต้องไล่พวกเขาออกมาสินะ
5: ใช่ไล่พวกเขาออกมาถ้าไม่ไปกดกริ่งถามพวกเขาว่าต้องการติดเครื่องทำน้ำอุ่นไหมเย็บ้าเลย
3: อย่าใช้แต่แผนโง่ๆแบบนี้สิไม่จำเป็นต้องกดกริ่งสักหน่อย
5: จะพังประตูหรือไง
3: เฮ้ยฉันละต่อต้านการใช้กำลังที่สุดเลยใช้แผนโบราณดีกว่า
5: แผนอะไร
3: นี่นะชัยถ้าบ้านน้าถูกโจรปล้นแล้วน้าตะโกนว่าโจรปล้นแบบนี้จะมีใครสนใจน้าไห
5: ม
3: แต่ว่าถ้าน้าตะโกนสองคำนี้แล้วก็ทุกคนที่อยู่ข้างในจะต้องวิ่งแจ้นออกมาแน
5: ่สองคำไหน
3: เราฟังไฟไหม้ช่วยด้วย
5: เดี๋ยวเขาที่รักเดี๋ยวเขาโดนไฟคลอกตายแล้ว
3: ไฟไหม้
5: ทำไมกันจะถ่ายนะพี่เหลียนโนดิชันกันอยู่
3: แต่ว่าเขาคบอยู่กับสีผู้กุ้ยนี่นะทำไมไปอยู่กับคุณได้คุณสมเขาไว้เลยเหรอคะ
5: อะไรโนดิชันอยู
3: ่นี่พอไหม
4: รู้พอแกทั้งเดือนเลยไป
3: เร็ว
4: ไอ้เด็กบ้าเขาสายอยู่แล้วฉันต้องหาแมนดี้แล้วเขาแข็งแรงดีไม่ได้ป่วยสักหน่อย
3: เหรอคะ
5: งั้นเหรอ
3: ไปหน่อย
5: พวกเขาจะหนีไปไหนได
3: ้ยกมือ
4: นี่
3: ก
4: ่อนนี่
3: จุดแทน
4: ขอโทษครับผมผิดไปแล้วหยุดถอยได้แล้ว
5: เมื่อกี้ถ่ายมันมือมากเลยไม่ใช่เหรอทำไมตอนนี้ขอร้องฉันสมบูรณ์รูปเลยเล่ากล้าถ่ายฉันกันเหรอถ้าไม่สั่งสอนนายฉันสมเกิดสิงจะอยู่วงการนี้ยังไง
4: เอ้ยเดี๋ยวเขาก็ถ่ายด้วยนี่นะทำไมต่อยกับผมคนเดียวเราชายหญิงเท่าเทียมกันไม่ใช่เหรอ
5: ฉันไม่ทำผู้หญิงโว้ย
3: น่าจะบ้าเหรอคุณไม่ทำผู้หญิงงั้นฉันทำเองนี่มันนี่ตัวดีอย่าแล้วก็พี่เหลียน
4: ความเท่าเทียม
6: ถ่ายเหรอนั่งบ้านเมื่อกี้เธอได้ใจมากเลยนี่นา
3: ฮะเปล่านะคะ
6: ฉันจะบอกให้นะถ้าเธอกล้าแผ่เรื่องฉันออกไปฉันจะกรีดหน้าเธอเข้าใจไหม
3: ฉันรู้แล้วขอโทษค่ะพี่ปี้เหลียนฉันรู้แล้วค่ะพี่ปี้เหลียน
6: สัตย์ใจ
5: เอาวันนี้ถือซะว่าเราไม่เคยเจอกันเอาไปหาหมอซะ
4: ครับ
5: จำไว้ว่าอย่าพูดออกไปถ้าพูดใครก็ช่วยนายไม่ได
4: ้ขอบคุณครับไม่พูดออกไปแน่นอนนี่ขอบคุณสิแล้ว
3: ขอบคุณสมเกียรติมากขอบคุณพี่ปี้เหลียนแต่ว่าพี่ปี้เหลียนคะ
6: มีอะไร
3: ฉัน

0: ฉันขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหม
1: เวลาแบบนี้ยังจะไปห้องน้ำอีกเหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะคืนนี้แม่ฉันจะจัดงานวันเกิดเดี๋ยวฉันต้องไปโรงแรมถ้าเขาเห็นฉันในสภาพแบบนี้เขาต้องเป็นห่วงฉันแน่เลย
2: ฉันชื่นชมเธอกตัญญูเหมือนฉันเลยคุณก็จริงๆเลยลงมือหนักไปแล้วคุณเจ็บมือหรือเปล่า
1: เฮ้ยตรงไปทางนั้นห้องแรก
0: ขอบคุณพี่ปี้เหรียญขอบคุณสงเกิดซิงรีบรีบ
3: โอ้ยดีที่เมื่อกี้ฉันนิ่งพอไม่ล้นลานควบคุมสถานการณ์ได้เฮ้ยเพราะงั้นฉันกับเธอถึงได้ออกมาครบ32จะไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนะนี่ฉันเป็นรุ่นพี่ฉันควรดูแลเธอ
0: แบบนี้เรียกว่าดูแลฉันเหรอฉันต้องขอบคุณนะด้วยนะถ้าน้าไม่พูดพวกเขาก็ไม่ตบฉันหรอก
3: โอ้ยจริงเหรอเข้าใจผิดแล้วคิดดูนะต่อยแค่ฉันไม่ตบเธอกลับไปทุกคนไม่เห็นใจเธอแน่แถมยังสงสัยว่าเธอไปสปายแบบนั้นไม่ดีแน
0: ่โอ้แต่งเรื่องเก่งจังเลยนะฉันต้องขอบคุณนะจริงๆใช่ไหมนะฉัย
3: ถึงครั้งนี้พวกเราจะถูกต่อยจนจุกแต่ก็ใช่ว่าจะไม่คุ้
0: ม
3: นี่ไม่ต้องห่วงนะนะฉัยเนี่ยเป็นคนยุติธรรมต้องแบ่งให้เธออยู่แล้ว
0: อะอะไร5,000เหรอ
3: เดี๋ยวไปเหรอ
0: สงเกิดสิ่งให้น้า100,000แต่น้าให้ฉันแค่5,000น้าตาลายเหรอหรือว่าตกคณิกกันแน่อะฮะ
3: เฮ้ยรูปเมื่อกี้ฉันเป็นคนถ่ายทั้งหมดนะกล้องถ่ายรูปกับอันวิดีโอก็ของฉันนี่เธอแทบไม่ทำอะไรเลยนะฮะถูกตบไปกี่ทีได้5,000ก็ดีแค่ไหนแล้วนี่โอ้ยอย่าลืมสิตำแหน่งฉันสูงกว่าเธอถึงแบ่งเงินได้ก็เยอะกว่าก็เป็นสัจธรรมอะ
0: ถูกต้องน้าพูดถูกแล้วเพราะงาน5,000นี้น้าเก็บเอาไว้ก่อนนะพรุ่งนี้ไปถึงบริษัทฉันจะให้อีก1 หยวนถือซะว่าฉันให้เป็นเงินค่าทำศพไปแล้วกันถ้าฉันได้เจอน้าอีกฉันต้องบ้าตายแน่เฮ้ย
3: อย่าเด็กบ้าเลยเป็นบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ย
4: ต่อสิ
3: พี่โปเรียกฉันเหรอ
4: เข้ามาสิ
3: เออ
4: ตามหาน้าตั้งแต่เช้าหายไปไหนมา
3: พอดีเมื่อเช้ามีธุระนิดหน่อยพี่โปเมื่อเช้าตามหาฉันมีเรื่องสำคัญ
4: สำคัญสิรอน้ากลับมาฉลองด้วยกัน
3: ฉลองอะไรอ่ะ
4: ดูนี่สิ
5: จัด
6: นี่เบาๆนะ
7: ค
6: ะ
7: เฮ้ยอย่าแรง
3: เกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมถ่ายพวกเขาได้ล่ะ
4: ครั้งนี้น้าต้องชมจิ้งเอ๋อแล้วล่ะ
0: ฉันขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะ
1: ตรงไปทางนั้นห้องแรก

0: ีกครั้งนี้ถ้าเสร็จแน
1: ่ครั้งนี้เพราะได้เขาลอบเข้าถ้ำเสือพวกเราถึงได้คลิปลับสุดยอดนี้มาฉบับนี้ใช้คลิปนี้ขึ้นปกยอดขายพุ่งไม่หยุดแน่จริงเออครั้งนี้เธอทำดีมาก
0: ขอบคุณครับพี่โปแต่ฉันแค่ดวงดีที่สำคัญคือนัดฉัยให้ความร่วมมือเขาเนี่ยเสียสละมากเลยนะคะทั้งถูกต่อยกล้องก็พังด้วยเขาน่าสงสารที่สุดเลย
2: เรื่องเล็กน้อยนะทำอาชีพอย่างพวกเราเรื่องเสี่ยงอันตรายแบบนี้นะคิดว่าฉันเจอมาน้อยเหรอที่สำคัญก็คือ พวกเราได้ข้อมูลสุดยอดมาพาดหัวข่าวยอดขายพวกกระฉูดแน่ถึงต้องเสียสละมากกว่านี้ก็คุ้มค่า
1: จริงเออถึงครั้งนี้เธอจะทำผลงานใหญ่แต่อย่าเหลิงไปต้องเรียนรู้จากนัทฉัยเขานะนี่คือตัวอย่างเขาเห็นงานมาก่อนเสมอและเห็นตัวเองอยู่หลังสุดสปิริตในการเสียสละแบบนี้เป็นแบบอย่างที่ดีของคนทำงานสื่ออย่างเราร
0: ู้แล้วค่ะพี่โปฉันมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้จากนัทฉัยเลยล่ะค่ะเออนี่แต่ว่านัทฉัยจู่ๆฉันก็นึกขึ้นมาได้เงิน 100,000 ที่สงเกิดสิ่งให้น้ามาล่ะ
2: 100,000 เหรอ 100,000 อะไร
1: นั่นสินัทฉัยจริงเออบอกฉันแล้วฉันรู้ว่าเงินแสนนั้นอยู่หน้าสมเกิดสิงน่าจะไม่รับก็ไม่ได้แต่น้าทำงานนี้มานานต้องรู้กฎอยู่ว่าต้องเอาเงินก้อนนั้นออกมานะ
2: เอ้ยฉันรู้แล้ว ฉันจะเห็นแก่เงิน 100,000 แล้วทำลายชื่อเสียงตัวเองเหรอง
1: ั้นเย็นนี้เอาเงินมาให้ฉันไม่มีปัญหาใช่ไหม
2: เย็นนี้เหรออ
1: ๋อเย็นนี้นะไม่ว่างงั้นพรุ่งนี้ 9:00 โอเคนะ
0: ซีดเลยซี
2: ดไม่มีปัญหา
1: ดีนี่นะไฉเรารู้จักกันมาหลายปีอย่าเรียกฉันว่าพี่โปเหมือนฉันแก่จะได้ไหมเรียกว่าพี่โปลากเสียงยาวหน่อยฟังดูเด็กขึ้นเยอะ
2: อ๋อพี่โป
1: วันนี้อารมณ์ดีแถมน้าเป็นรุ่นพี่ให้โอกาสน้าเลี้ยงชาย

0: บายเพื่อนข้างนอกให้พวกเขาสั่งเต็มที่เลย
1: ดีจังขอบคุณนะชัย
2: โอเค
1: สปอร์ตเพิ่งได
2: ้พี่ปอปอ
1: เก่งพี่ปีเหลียนเลิกงานแล้วเหรอคะ
3: หล่อนใช่ไหมหล่อนนี่แน่พี่จิ้งจอกแย่งผัวชาวบ้านกินขี้ซะเถอะ
4: จับคนผิดหรือเปล่าเนี่ย
5: ถ้าเจ้าแก่ผมส่งคลิปนี้ให้สำนักหนังสือพิมพ์กับนิตยสารทั้งหมดแล้วต้องเป็นพาดหัวข่าวสุดฮอตของฉบับนี้แน่นอนพี่เหลียนคนนั้นเม้นไปอีกนานเลยล่ะ
6: ผู้หญิงบ้าคนนี้สมน้ำหน้ามันนี่แต่ละเดือนจะได้เงินเขาใช้เท่าไหร
5: ่
6: อยากได้อะไรก็ได้เสื้อมาสวมเขาฉันสมน้ำหน้ามันแล้วจื้อเจียนเก่งใช้ได้นะนายใส่ลงไปในช็อกโกแลตถึงได้เหมือนขี้แบบนี้ฮะ
5: ช็อกโกแลตอะไรเท่าแก่นั่นขี้จริง
6: อะฮะ
5: ช็อกโกแลตแพงจะตายไปผมเป็นห่วงเงินในกระเป๋าเท่าแก่ไม่เกินงบแน่นอน
6: เอาจริงดิโรคจิตเหรอนี่ขอตั้งเยอะแยะแต่นั่นใช้ขี้จริง
5: ฮะอุ้ยขอโทษครับ
6: แต่นายทำแบบนี้ฉันดูแล้วโคตรสะใจเลยแล้วข่าวสาวคนนั้นงานที่จะทำไปถึงไหนแล้ว
5: ไม่ต้องห่วงเรียบร้อยแล้วครับเขาจะไม่มีวันลืมแน
1: ่
5: นี่ทำไมไม่เปลี่ยนล่ะใส่ชุดว่ายน้ำไม่โอเคเหรอครับ
0: ฉันไม่ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปแน
5: ่นี่ไม่ใส่ชุดว่ายน้ำจะใส่อะไรคิดว่าประกวดดาวมหาลัยจริงเหรอทำไมโชว์เนื้อหนังก็ไม่มีใครซื้อนิตยสารหรอก
0: ถ้าคุณชอบใส่ชุดว่ายน้ำก็ใส่ไปคนเดียวเถอะ
5: นี่คุณจะไปไหนอ่ะ

0: ่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: สกู๊ปแมกกาซีน
2: เฮ้ยทำงานเฮ้ยอยากกลับบ้านแล้วใครเอาของมาวางไว้บนโต๊ะฉันไม่รู้สิมีคนมาส่งตั้งแต่เช้าแล้วแถมบอกว่าส่งให้เธอ
3: ไม่ฉันเหรอ
4: ตกใจอยู่เลย
2: โอ้ว้าวแบรนด์เนมรุ่นลิมิเต็ดด้วยมีการ์ดอีกตั้งหากจริงเอ๋อไฮโซคนไหนจีบเธอเหรอเฮ้ยสีชมพูแปรนขนาดนี้ฉันเกลียดที่สุดเลย
1: ขอบคุณที่ลงโทษคนเลว
2: เอออาเปาทางนี้มา

0: มีอะไรนะฉันออกมาเร็วแบบนี้มีอะไรจะคุยกับฉันพวกเธอท่าทางแปลกๆมีอะไรเหรอนายทำก็ท้องเหรอจะบ้าไปแล้วเหรอพวกเธอยังไม่ได้แต่งงานกันเลยฉันไม่สนเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยพวกเธอต้องแต่งงานกันถ้านายไม่รับผิดชอบฉันจะบอกจิ้งเอ๋อนายรู้พี่ชายจิ้งเอ๋อเป็นใคร
1: เป่าที่นี่ร้านอาหารอย่าเสียงดังสิฉันไม่ได้ท้องไม่ได้ท้อง
0: เอาเหรอ
1: ถ้าตอนนี้ฉันท้องถ้าถูกพี่เสินพี่เจียนฆ่าตายแน่จะเป็นข่าวดีได้ไงข่าวดีนี้เกี่ยวกับเธอ
0: เกี่ยวกับฉันเหรอช่วงนี้ฉันไม่มีข่าวดีบอกพวกเธอนะ
1: ยินดีด้วยนะอาเปา
0: พวกเขาลงรูปฉันได้ยังไงประกวดดาวมหาลัยอะไรเนี่ยฉันไม่เคยลงประกวดดาวมหาลัยหลินเซียวเมยนี่เป็นฝีมือเธอใช่ไหม
2: อาเปาไม่เกี่ยวกับเซียวเมยฉันมีเพื่อนคนนึงเป็นบรรณาธิการนิตยสารเขาถามฉันว่ามีเพื่อนสวยๆลงประกวดดาวมหาลัยไหมฉันเลยเสนอเธอไปหลังทันที่ยาสารเห็นรูปเธอทุกคนบอกว่าจะโหวตเธอและเธอต้องชนะแน่นั่นก็แสดงว่าพวกเราตาถึง
1: อาเปาพวกเราคิดว่าเธอสวยมากถึงสมัครให้เธออีกอย่างเธอสวยตั้งแต่เกิดทำให้ประกวดก็น่าเสียดายแย่อีกอย่างถ้าครั้งนี้เธอชนะแล้วก็จะได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่น2ใบเธอยุ่งขนาดนี้ไหนจะเรียนไหนจะสอนพิเศษจะเอาเวลาที่ไหนไปเที่ยวแต่ไม่เป็นไรฉันมีเวลาและเป็นเพื่อนรักของเธอฉันไปเที่ยวแทนเธอได้จะซื้อของมาฝาก
0: หลินเสี่ยวเหมยเธอกล้าขายเพื่อนรักของเธอเพื่อตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น2ใบเหรอเธอจะเล่นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
2: คิดว่าเราทำแค่เพื่อตั๋วเครื่องบินเหรออาเปาครั้งนี้ก็ทำเพื่อเธอนะ
1: ใช่
2: คนที่ได้เป็นดาวมหาลัยจะได้ไปออดิชั่นที่ค่ายเพลงฉันได้ยินเพื่อนฉันพูดว่าเจ้าของสินค้าจะไปคัดคนที่นั่นมาถ่ายโฆษณาถ้าเธอชนะอนาคตดีเลยนะ
1: ใช่
0: ฉันไม่เคยคิดที่จะเป็นดาราพวกเธอ2คนฝันไปเถอะ
1: เธออาเปาไม่จำเป็นต้องเป็นดาราแค่ถ่ายโฆษณาสัก 2-3 ตัวเงินนี่ได้เยอะกว่าเธอไปสอนพิเศษอีกอย่างตอนนี้เธอเหลือตัวคนเดียวมีเงินติดตัวเยอะหน่อยไม่ดีเหรอ
2: นั่นสิไปลองดูเธอยังไงบรรณาธิการก็เป็นเพื่อนฉันเป็นคนรู้จักคอยดูแลดีกว่าเยอะไม่ต้องคิดแล้วเดี๋ยวจะไปสายไปเธอ
0: ไปไหนเหรอ
1: ฉันกับอาจินจะพาเธอไปที่นิตยสารพาเธอไปถ่ายรูปทำโฆษณาแล้วก็สัมภาษณ
0: ์ไปตอนนี้เลยเหรอแต่ฉันไม่ได้เตรียมอะไรเลย
2: ไม่ต้องตอนนี้เธอโอเคแล้วทั้งนั้นมีช่างแต่งหน้าทำผมหลังแต่งตัวเสร็จสวยกับมิสฮ่องกงเอง
0: แต่ว่า
1: เธออเปาไม่ต้องกลัวฉันไปเป็นเพื่อนถ้าเธอกลัวเราสองคนก็กลัวด้วยกันอีกอย่างไปถึงที่นั่นอาจมีหลายคนที่สวยกว่าเธออาจไม่ชนะก็ได
2: ้พี่มาร์คนี่จงเจียวเปาอเปานี่พี่มาร์ค
3: สวัสดีครับคุณจงคุณจงถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมถ่ายรูปกันดีกว่าช่างแต่งหน้าทำผมของเรารอคุณนานแล้ว
2: น่าสิมีเรื่องอะไรค่อยคุยกันไปเปลี่ยนชุดเถอะ
3: อาชิงพาคุณจงไปเปลี่ยนชุด
4: ได้ครับพี่มาร์คท่านี้ครับ
1: อาเปาจะไปเป็นเพื่อนนะ
2: อาเปาโตแล้วน่าจะเปลี่ยนชุดเองได้เนาะ
0: ใช่ฉันเปลี่ยนเองได
1: ้โอเค
2: บีบีเธอไปเดินเล่นก่อนนะฉันกับพี่มาร์คจะไปสู่
1: โอเคอย่าไปนานล่ะ
4: ตัวนี้ครับ
0: ชุดอยู่ข้างในเหรอคะ
4: เข้าไปก็รู้แล้วครับรับรองเซอร์ไพรส์แน
1: ่
4: นี่ทำไมไม่เปลี่ยนล่ะใส่ชุดว่ายน้ำไม่โอเคเหรอครับ
0: ฉันไม่ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปแน
4: ่นี่ไม่ใส่ชุดว่ายน้ำจะใส่อะไรคิดว่าปรากฏดาวมหาลัยจริงเหรอทำไมโชว์เนื้อหนังก็ไม่มีใครซื้อนิตยสารหรอก
0: ถ้าคุณชอบใส่ชุดว่ายน้ำก็ใส่ไปคนเดียวเถอะ
4: นี่คุณจะไปไหน
2: เอาเป่าใช้ได้เลยใช่ไหมสวยมากเลยนะ
3: สวยก็สวยอยู่แต่หน้ามุ่ยไปหน่อยเหมือนโกรธใครอยู่อย่างนั้นแหละ
2: คนสวยก็แบบนี้เล่นตัวนิดหน่อยคุณไปสักพักก็โอเคแล้วที่สำคัญเดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนชุดว่ายน้ำออกมาแล้วถ่ายรูปช่วยพี่มาร์คเพิ่มยอดขายได้แน่ๆ
3: ที่จะพูดอีกนิตยสารขายได้เท่าไหร่ฉันก็ไม่ได้ส่วนแบ่งแต่ละฉบับยุ่งจะตาย
2: แต่ทุกฉบับพี่ก็เก็บผลประโยชน์ไว้นี่ถือเป็นโบนัสสิ
3: พูดเหมือนนายไม่ได้อย่างนั้นละฉันเคยลืมนายด้วยเหรอแต่นายเนี่ยเลวชะมัดเลยเพื่อนของแฟนตัวเองก็ยังแอบถ่ายยังเป็นคนอยู่ไหมวะ
2: กล้องตัวนั้นอยู่ในห้องเปลี่ยนชุดตลอดนี่นะไม่ถ่ายก็น่าเสียดายอีกอย่างต่อไปคลิปอาจจะมีประโยชน์ก็ได
3: ้นายอยากหลอกกินอีกแล้วเหรอนายกินไปเยอะแล้วนะ
2: ผู้หญิง2คนก่อนหน้าถ้าไม่มีจุดอ่อนพวกเขาพี่จะมีความสุขจะแฮปปี้ขนาดนั้นเหรอ
3: เอ้ก็แฮปปี้อยู่แต่ว่าเขาเป็นเพื่อนของแฟนนายไม่กลัวแฟนนายจะรู้เหรอ
2: ไม่ต้องห่วง

0: แฟนฉันโง่จะตายเขาชอบฉันจนฉันพูดอะไรก็เชื่อประโยคเดิมมีเนื้อไม่กินความผิดมหัน
1: ต์ไม่รู้เขาเปลี่ยนบิกินี่เสร็จหรือยังนี่ไปดูกันเถอะ
0: เอาเปล่าน
1: ี่ตบเขาทำไมตามไป
2: บีผีเกิดอะไรขึ้นเอาเปล่าล่ะ
0: เพื่อนเธอ

0: หยุดสิหยุดหยุดนะ
1: นี่อย่าหนีนะหยุดนะ
0: หยุดนะ
1: มานี
0: ่
1: นี่ลงมาเฮ้ยลงมาสิ
2: มานี่สิ
1: ถอยถอย
2: ลงมา
1: หยุดก่อน
2: หยุดก่อน
1: น้องสาวไม่ได้ชนเธอใช่ไหม
3: ไม่ค่ะไม่อยากค่ะขอบคุณค่ะ
1: เรื่องเล็กนะสาวน้อยไปหาเรื่องใครมาถูกตามมาแบบนี้ติดหนี้เขาหรือแย่งแฟนเขาล่ะ
3: เปล่านะคะเพราะฉันคบเพื่อนผิดนะ
1: ฉันช่วยอะไรได้บ้างไหม
3: พวกเราไม่รู้จักกันทำไมต้องให้คุณช่วยคะ
1: ก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันไง
3: ฉันเพิ่งคบเพื่อนผิดมาเมื่อกี้ยังไม่อยากคบเพื่อนใหม่คะ
4: นี่ยี่หนูเธอนี่อวดดีชะมัดเลยเจ้านายฉันแค่ถามเธอด้วยความหวังดีนะ
3: ขอโทษค่ะฉันแค่พูดความจริงฉันไม่ชอบติดหนี้บุญคุณใคร
1: แม่สาวน้อยไม่ได้เจอกัน2ปียังนิสัยเหมือนเดิมเลยนะฉันชอบเธอเป็นไงบ้างตอนนี้เรียนหรือว่าทำงานแล้ว
3: เรียนอยู่ค่ะ
1: เรียนจบแล้วจะเอาไงต่อ
3: เรียนจบแล้วก็หางานทำค่ะ
1: คิดหรือยังว่าจะทำงานอะไร
3: คุณถามเยอะจังฉันยังไม่เคยถามตัวเองแบบนี้เลย
1: ไม่ต้องเรียนแล้วดีไหมฉันจะดันเธอเป็นดารารับรองดังแน
3: ่คุณพูดแบบนี้อีกแล้ว2ปีก่อนฉันตอบไปแล้วไงฉันไม่อยากเป็นดาราค่ะ
1: เธอไม่อยากเป็นดาราอ๋อแล้วทำไมสนใจประกวดดาวมหาลัยล่ะ
3: เปล่านะคะฉันบอกแล้วว่าคบเพื่อนผิดน่ะเฮ้ยเอาเป็นว่าเรื่องมันยาวฉันขี้เกียจเล่าเอาเป็นว่าฉันไม่อยากเป็นดารา
1: ทำไมถึงคิดว่าตัวเองไม่เหมาะที่จะเป็นดาราล่ะ
3: แล้วทำไมคุณคิดว่าฉันเหมาะที่จะเป็นล่ะคะ
1: เพราะฉันหวังอีเหยียนไม่เคยมองคนผิดฉันคิดว่าเธอโอเคเธอต้องโอเคแน
3: ่ขอบคุณที่ชมค่ะแต่ฉันรู้จักตัวเองดีฉันไม่มีศักยภาพในการเป็นดาราจริง
1: ๆศักยภาพต้องให้คนอื่นเป็นคนดึงออกมาเรื่องนี้เป็นความถนัดที่สุดของฉันในหลายปีที่ผ่านมาง
3: ั้นบอกเหตุผลฉันอีกข้อทำไมฉันถึงได้เป็นดารา
1: วันนี้เรายังเจอกันได้แสดงว่าเรามีวาสนาต่อกันในตอนนี้เธออาจจะสงสัยตัวเองแต่ฉันจะบอกให้นะอย่าสงสัยในพระเจ้าเด็ดขาดเพราะหลายๆเรื่องเขาวางแผนไว้หมดแล้ว
4: นี่อีหนูเธอให้ส่งปากทางใช่ไหมลงไปสิ
3: อ๋อขอบคุณค่ะ
1: นี่จริงสิคุยกับเธอตั้งนานฉันยังไม่รู้ชื่อเธอเลย
3: ฉันชื่อจงเจียเป่าค่ะ
1: งั้นต่อไปจะเรียกเธอว่าอาเป่า
3: คุณคิดว่าเราจะได้เจอกันอีกแล้วคะ
1: ฉันมีเซนส์ว่าเราจะได้เจอกันอีกเร็วนี้ถึงตอนนั้นจะถามอีกครั้งว่าอยากเป็นดาราไหม
3: ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันค่ะบ๊ายบายขอบคุณ
4: ค่ะแล้วก็จะให้เขาไปเป็นแอร์ไม่รู้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ฉันเคยพูดกับเสี่ยวเหมยแล้วรู้ไหมเขาตอบฉันว่ายังไงเขาบอกฉันว่าอีจินบอกเขาว่าฉันชอบมันแต่ว่าฉันถูกมันปฏิเสธจากนั้นฉันก็ขีดแค้นเพราะความรักไม่สมหวังก็เลยอยากแยกพวกเขาออกจากกันเธอว่าเขาบ้าไปหรือเปล่าล่ะ
3: ทำไมเธอไม่เล่าให้ฉันฟังล่ะ

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
1: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย Mcord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะว้าว
2: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มาก

0: ใหม่ที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได้
1: ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
4: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
5: คุณอีเหยียนคะคิดว่าเด็กนี่โอเคแน่หรือคะ
6: ไม่ใช่แค่โอเคแต่โอเคมากโอเคโคตรเลยตรงเจ๊เป่าชื่อนี้หลังจากนี้คนในประเทศจีนจะไม่มีใครไม่รู้จักแน
5: ่อ๋อแต่ว่าเขาไม่สนใจคุณเลยด้วยซ้ำคุณอยากดันก็ดันไม่ได
6: ้อย่างน้อยเขาก็รับนามบัตรฉันไปและฉันรู้สึกว่าฉันจะได้เจอเขาอีก

0: หวังอี้เหยียนบอสตันอาหารจานด่วน
1: เป็นบ้าอะไรเนี่ยเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมไม่บอกฉันถ้าคุณโทรหาฉันสิฉันจะได้ไปซัดกับไอ้เลวนั่นน่ะ
2: ถ้าฉันรอเธอไปถึงฉันก็ถูกพวกนั้นยำเละแล้วล่ะตอนนี้ฉันปลอดภัยไร้แผลก็ดีแล้วนี่
1: แล้วยังไงจะปล่อยไปแบบนี้เหรอไม่ได้นะต้องแจ้งตำรวจจับพวกมันเข้าคุกจะให้พวกมันทำร้ายคนอื่นอีกไม่ได้นะ
2: เธอคิดว่าพวกนั้นจะโง่ไม่รีบจัดการกล้องทั้งหมดแล้วเหลือหลักฐานไว้ให้เธอเหรอ
1: ไม่ใช่เธอคิดดูนะมันไม่ได้มีแค่ครั้งนี้แน่เมื่อก่อนมันก็ทำแสดงว่ายังมีผู้เสียหายคนอื่นต้องช่วยพวกเขาทวงความยุติธรรมสิจะปล่อยให้พวกมันเอาเปรียบแบบนี้ไม่ได้นะ
2: เธอรักความยุติธรรมขนาดนี้ไปเป็นปาปารัสซี่ทำไมเนี่ยควรเป็นนักสังคมสงเคราะห
1: ์เฮ้ย
2: เราช่วยตัวเองยังไม่ได้จะช่วยคนอื่นเขายังไงจะช่วยก็ต้องช่วยเสี่ยวเหมยก่อนจริงสิฉันรู้สึกเหมือนเขาถูกอี้จิ้นเล่นของใส่เลยช่วงนี้เธอได้เจอเขาไหมรู้ไหมทำไมเขากลายเป็นแบบนี้
1: เจอฉันเคยเจอเขาหลงไอ้หมอนั่นจะไม่รู้จักอะไรแล้วพ่อตัวเองแซ่อะไรก็คงลืมไปแล้วมั้งก่อนหน้านี้พี่เซินกับพี่เจนบอกฉันว่าปีนี้ไอ้เลวนั่นเอาเงินจากเสี่ยวเหมยไปเยอะมากแล้วก็จะให้เขาไปเป็นแอร์ไม่รู้มีจุดประสงค์อะไรกันแน่ฉันเคยพูดกับเสี่ยวเหมยแล้วรู้ไหมเขาตอบฉันว่ายังไงเขาบอกฉันว่าอีจินบอกเขาว่าฉันชอบมันแต่ว่าฉันถูกมันปฏิเสธจากนั้นฉันก็เครียดแค้นเพราะความรักไม่สมหวังก็เลยอยากแยกพวกเขาออกจากกันเธอว่าเขาบ้าไปหรือเปล่าล่ะ
2: ทำไมเธอไม่เล่าให้ฉันฟังล่ะ
1: ฉันยังมีอีกเรื่องที่ไม่ได้บอกเธอเมื่อก่อนเราไปร้องเกะกันไอ้เลวอี้จินหาโอกาสแตะอังฉันแต่เพราะฉันไม่อยากทำให้เสี่ยวเหมยเสียหน้าก็เลยไม่ได้แฉเขาแต่คิดไม่ถึงว่าไอ้เลวนั่นมันจะแว้งกัดฉันเธอว่ามันน่าโมโหไหมล่ะนี่ไอ้เลวนั่นมันเลวจริงๆนะความโกรธที่ฉันจะเก็บมันไว้ได้ยังไงอ่ะ
2: งั้นก็สมน้ำหน้าเธอแล้ว
1: สมน้ำหน้าฉันเนี่ยนะฉันเป็นเพื่อนรักเธอนะสมน้ำหน้าฉันหรอฉันน่าสงสารมากเลยนะเธอรู้ไหม
2: ตอนนั้นเธอน่าจะรีบบอกเสี่ยวเหมยนะตอนนั้นเขาอาจจะเชื่อเธอก็ได้ตอนนี้ผ่านมานานแล้วพูดไปจะมีประโยชน์อะไรที่เธอเลือกช่วยปิดบังให้อี้จิ้นวันนั้นเธอควรคิดได้ว่าสักวันคนแบบนี้มันจะแว้งกัดเธอฉันไม่กล้าพูดว่าทุกคนบนโลกนี้เป็นแบบนี้แต่บางคนทำร้ายคนอื่นจนเป็นนิสัยและไม่รู้สึกผิดด้วยเห็นสองคนนั้นที่บ้านฉันเธอก็รู้แล้วนี
1: ่ฉันรู้ว่าเสี่ยวเหมยโง่ไม่ทันเขารู้ว่าเขามันไม่น่าช่วยแต่คิดดูนะเขาเป็นเพื่อนรักของพวกเราเห็น

0: เขามีปัญหาแล้วเราจะไม่ช่วยเขาเลยเหรอ
1: ไม่ได้บอกว่าจะไม่ช่วยแต่เขาต้องยอมให้เราช่วยก่อนถึงจะได้
0: จะเอายังไงอ่ะสรุปจะช่วยเขาหรือไม่ช่วยกันแน่เนี่ย
2: โถเอ้ยตอนนี้ฉันมีเรื่องปวดหัวเยอะแยะฉันยังจัดการได้ตัวเองไม่ได้เลย
1: ฉันว่าตอนนี้ยังไม่ต้องห่วงเสี่ยวเหมยมากไปหรอกยังไงเขาก็เป็นตู้กดเงินของอี้จิ้นมันไม่โง่ตัดทางโดยตัวเองหรอกรอพวกเราหาวิธีดีๆได้ค่อยมาคิดว่าจะจัดการเขายังไงดีไหม
0: ก็ดี
1: ทำไมวันนี้เงียบจังมีคนทำให้คุณชายใหญ่โกรธเหรอ
3: คนที่มีเรื่องจะพูดคนเป็นเธอไม่ใช่เหรอ
1: นายได้ยินที่ฉันคุยกับจิ้งเอ๋อหมดแล้วสิ
3: เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงไม่บอกฉัน
1: เรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้มันเกิดขึ้นเร็วและก็ทันหันมากฉันไม่มีเวลาสงบใจด้วยซ้ำอีกอย่างเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ฉันปลอดภัยก็ดีแล้วนี่ใช่ไหม
3: แล้วเรื่องที่จู่ๆเธออยากประกวดดาวมหาลัยล่ะเธอไม่เคยพูดให้ฉันฟังเลยทำไมเธอถึงกลายเป็นคนโลภแบบนี
1: ้ฉันไม่ได้สมัครเองนะเสี่ยวเหมยกับอี้จิ้นแอบเอารูปฉันไปสมัครต่างหากล่ะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำทำไมจู่ๆมาว่าฉันโลภล่ะ
3: แล้วเธอไปถ่ายรูปพวกนั้นทำไมเพราะอยากดังไม่ใช่เหรอพูดเหมือนตัวเองถูกรังแกถูกคนอื่นบังคับอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ฉันไปเองไม่มีใครบังคับฉันแต่เสี่ยวเหมยกับอี้จิ้นบอกว่าไปแล้วอาจได้รู้จักคนพวกเขาอาจจ้างฉันถ่ายโฆษณาและจะได้เงินนายก็รู้สถานการณ์ตอนนี้ของฉันถ้าหาเงินได้มันไม่ดีเหรอทำไมแบบนี้ถึงเรียกว่าโลภล่ะ
3: บนโลกนี้มีเรื่องง่ายแบบนี้ซะที่ไหนครั้งนี้เป็นเรื่องแล้วไงดูซิต่อไปจะกล้าอีกไหม
1: กล้าสิทำไมจะไม่กล้าโลกนี้มันง่ายจะตายไปเพราะมีคนแบบนายไงถึงได้คิดซับซ้อน
3: น่ะเธอคิดจริงเหรอว่าโลกนี้ไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหาสิ่งเดียวที่ฉันผิดวันนี้คือคบเพื่อนผิดไว้ใจคนผิดแต่ฉันอยากหาเงินทางลัดมันไม่มีปัญหาเลยสักนิดถ้าวันนี้ฉันไปถ่ายรูปจริงก็ถือว่าไปทำงานต้องทำงานถึงจะได้เงินนายอธิบายได้ไหมว่ามันมีปัญหาตรงไหน
3: แล้วทำไมไม่ชวนฉันไปด้วยล่ะแล้วเธอเกิดเรื่องทำไมถึงไม่โทรหาฉันฉันอยู่ด้วยอย่างน้อยก็ดู
1: แลนายบอกฉันว่าสองสามวันนี้นายรีบทำโปรเจกต์ถ้าไม่มีอะไรก็ห้ามรบกวนนายไงแล้วจะกล้าโทรหานายได้ยังไงคุณชายใหญ่ถ้าวันนี้ฉันรู้ว่าจะเกิดเรื่องฉันไม่ไปอยู่แล้วรอให้เกิดเรื่องจริงแล้วค่อยโทรหานายจะมีประโยชน์อะไรถึงตอนนั้นก็สายไปแล้วนายเอาแต่ว่าฉันคิดว่าฉันอยากให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเหรอคำพูดที่เป็นห่วงฉันก็ไม่มีสักคำเคยนึกถึงความรู้สึกของฉันบ้างไหม
3: เปล่าฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนี้
1: ตอนนี้รู้หรือยังทำไมฉันไม่บอกนายบอกนายไปนายก็จะสั่งสอนฉันไม่หยุดเหมือนตอนนี้วันนี้ฉันเหนื่อยพอแล้วฉันไม่อยากได้ยินใครด่าฉันว่าโง่ว่าน่าเบื่ออีกแล้วตอนนี้นายกลับด่าฉันคิดว่าฉันโลภคิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะฉันหาเรื่องใส่ตัว
3: เปล่าฉันขอโทษอย่าโกรธเลยนะ
1: ฉันจะกลับเองพรุ่งนี้นายต้องตื่นเช้านายรีบกลับไปพักเถอะ
3: ฉันขอโทษอย่าโกรธเลยนะเพราะฉันเป็นห่วงเธอถึงได้ฉันไม่ได้อยากว่าเธอนะฉันขอโทษ
1: คนอื่นคิดกับฉันยังไงฉันไม่สนใจแต่นายเป็นแฟนฉันนะฉันทุกข์ใจอะไรลำบากยังไงนายรู้ดีที่สุดช่างเธอฉันไม่เป็นไรนายรีบกลับไปพักเธอพรุ่งนี้ฉันจะโทรหานะ

0: Okay, what about this one?
1: A strawberry. A strawberry.
2: ครูจงคะ
0: คุณนายเจ้า
2: ออกมาแป๊บหนึ่งค่ะ
0: ค่ะลิลี่ครูจงออกไปแป๊บหนึ่งหนูเขียนต่อเองโอเคไหม
1: โอเครู้แล้วค่ะ
2: เราอยากเซอร์ไพรส์ลิลี่ค่ะ
0: พวกคุณดีกับลิลี่จัง
3: ผมมีลูกสาวคนเดียวไม่ดีกับลูกใจดีกับใครล่ะ
2: คุณก็มีเมียคนเดียวคุณจะดีกับฉันไหมล่ะ
3: แง่อยู่แล้วที่รักมีผมทั้งสวยและดีกับผมจุ๊บหน่อยนะ
2: ไม่นี่คุณคุณเพิ่งลงเครื่องมาสกปรกเดี๋ยวก่อนสิ
3: งั้นตัดเค้กก่อนมาเรีย
0: ค่ะคุณผู้ชาย
3: ช่อเค้กออกมาจากตู้เย็นทีขอบคุณ
2: เพื่อฉลองวันเกิดให้ลูก

0: าวเขาเลยตั้งใจบินกลับมา1 วันพรุ่งนี้ต้องไปแล้วส่วนวันเกิดฉันซื้อดอกไม้แค่ช่อเดียวผู้ชายน่ะพอได้เป็นพ่อจะลำเอียงเป็นพิเศษ
1: โอ้ที่รักมันควรจะพูดตกหล่นไปนะนอกจากดอกไม้ยังมีกระเป๋ามีตัวเอชด้วยลิลี่ไม่มีนะ
0: ถ้าต่อไปลิลี่อยากได้คุณจะไม่ให้หรือ
1: ถึงตอนนั้นคุณใบหนึ่งลิลี่ใบหนึ่ง

0: ย
1: ่อธิษฐานสิลูก
2: เย้
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์เจลลี่ลี่
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณเจ้าคุณนายเจ้าฉันถ่ายรูปครอบครัวให้นะคะเอาสิคะ
2: นั่งดีๆนะ
1: เอาล่ะ1 2 3โอเค
2: เก่งมาก
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์เจ้า
2: สุขสันต์วันเกิดลูก
1: สุขสันต์วันเกิดนะลูกมาตัดเค้กกันดีกว่า
2: ตัดเค้กกันเดี๋ยวนะตัดด้วยกัน
1: แบบนี้นะ1

0: อยู
1: ่มาแม่จุ๊บหน่อยอธิษฐานแล้วก็ตัดเค้กกันนะลูกนะ
2: เก่งมาก
1: เอาละ
3: ตัดด้วยกัน
4: ฮัลโหล
5: คุณจงคะฉันพยาบาลหวังจากบ้านพักคนชราค่ะ
4: พยาบาลหวังมีอะไรคะ
5: คุณจงมีกลุ่มคนบุกเข้ามาในบ้านพักคนชราบอกให้ย่าคุณชัยนี่ค่ะ
4: อะไรนะคะ
6: คุณคิดว่าภรรยาผมจะเลิกกับผมเพราะเรื่องนี้คุณประเมินความรักของพวกเราต่ำเกินไปหรือเปล่า
4: คุณอาจไม่สนใจว่าคุณนายเจ้าเห็นรูปนี้แล้วจะรู้สึกยังไงแต่คนอื่นล่ะฉันรู้คุณจะลงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติสิ่งสำคัญที่สุดของสมาชิกคือภาพลักษณ์

0: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกราฟคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิอัลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังพื้นที่แห่งโอกาสที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสถาบันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะงานช่างเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างอนาคตให้กับตนเองร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
2: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงที่วัดหนองค้อจังหวัดระยอง
3: ที่มอเตอร์ไซค์ไปชนรถชุดโลก
4: แล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ผมอ้าก็มาดีกว่าทุกวัน
5: มันเสียงคนเดินบนหัวเตียงเอาคุดออกมาอำนาจพญาครุฑ
4: แล้วเสียงหาย
5: หายไปเลยครับ
2: เหลือเชื่อเสาร์ที่19กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
6: ฝรั่งทำจีนจำและปรับให้สุดท้ายมาจากเทศแต่รสเด็ดอย่างไทยหมูสตูกรุงเทพตั้งแต่ปีอะไรครับ
7: 2507
6: อันนี้เนื้อหมูส่วนไหนครับ
7: เป็นหัวไหล่ครับผม
6: หัวไหล่ไม่ใ
8: ช่หอมแบบกลมๆเลยอ่ะออกกลิ่นเครื่องพะโล้หน่อยๆแน
6: ่ดูลักษณะความข้นของน้ำนะเคี่ยวแล้วต้องมีมันแทรกแบบนี้ฮะถูกต้องนี่แบบนี้เลยเจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15:00 น. ถึง 15:30 น. ช่อง9กด30
8: อร่อยมากครับหอมมาก
9: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4 โมงเย็นทางช่อง9กด30

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC จะประชุมฉุกเฉินขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณช่องแคบบับอันมันเดบเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญของโลกหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเดินหน้ารุกคืบทางทหารอย่างรวดเร็วทั้งกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนและซาอุดิอาระเบียรวมถึงเข้าควบคุมชายฝั่งทะเลแดงเกาะยุทธศาสตร์ต่างๆในพื้นที่การสู้รบที่ทวีความรุนแรงตั้งแต่6สิงหาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วกว่า 2,900 คนมีผู้พลัดถิ่นเพิ่มอีกเกือบ 94,000 คนโดยชาวเยเมนจำนวนมากหนีภัยการสู้รบข้ามช่องแคบไปยังประเทศจิบูติในแอฟริกาเออร์ซูล่าฟอนแดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปประกาศข้อเสนอครั้งประวัติศาสตร์ในการเปิดทางให้แคนาดาเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของสหภาพยุโรปหรือ EU ข้อเสนอนี้เกิดขึ้นระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีที่เบิร์กสตาร์บรูประเทศฝรั่งเศสโดยมีนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีผู้นำแคนาดาร่วมรับฟังในห้องประชุมและได้รับเสียงปรบมือต้อนรับอย่างกึกก้องจากบรรดาสมาชิกรัฐสภายุโรปถือเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกันท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าและการเมืองโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะความตึงเครียดด้านการค้าที่ทั้ง EU และแคนาดาต้องเผชิญกับสหรัฐนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาประกาศความพร้อมจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติระดับโลกครั้งที่33รายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026บายมาม่าระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้ซึ่งครั้งนี้มียอดผู้สมัครทะลุเป้า 21,727 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีหลังจากเปิดระบบรับสมัครภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับการแข่งขันมีระยะ 4.5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตรแข่งขันวันเสาร์ที่26กันยายนและวันอาทิตย์ที่27กันยายนแข่งขันระยะ 42.195 กิโลเมตรและระยะทาง 21.1 กิโลเมตรซึ่งจุดปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยอยู่ที่เทอร์มินอล21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรี

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: โอทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใสคุณผู้ชมครับที่ผมร้องเพลงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะตอนนี้นะครับน้องหมูสุดหล่อของเราจะพาไปดูทะเลสวยงามน้ำใสเขียวสีมรกตครับอื้อหือเขาบอกว่าที่นี่นะครับสีเขียวตลอดทั้งปีแล้วก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติไว้อยู่มากมายกันเลยทีเดียวซึ่งน้อยคนบอกเลยว่าน้อยคนที่จะรู้จักและได้สัมผัสทะเลแห่งนี้เอ๊ะจะเป็นยังไงรอบข้างเต็มไปด้วยป่าโอ้โหหมูจะพาเข้าป่าหรือจะไปดูทะเลไปดูกันครับว่าจะมีจริงอยู่หรือเปล่าตามน้องหมูไปกับโปรเจกต์พิเศษแปลกแต่จริงตะลุยต่างแดนแห่งเมืองทวายประเทศพม่าครับ
1: แค่นี้แล้ว
2: นะคะต้องลงเดินนะคะ
3: จริงปะเนี่ย
2: ลงเดินนะคะ
4: ครับคุณผู้ชมผมยืนอยู่กับพี่ปุ๊กกี้ตรงนี้อันนี้เชื่อไหมว่าเรากำลังจะไปทะเลกันครับแต่ว่าทางดูสิฮะอันนี้เราไปทะเลกันจริงๆใช่ไหมพี่
2: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งเราจะไปกันที่ทะเลพาราไดซ์ซึ่งอยู่ในประเทศเมียนมาจังหวัดทวายนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจะมีน้ำสีเขียวมรกตตลอดทั้งปีเลยเขียวแน่ไหมฮะ
2: ต้องลองไปดูนะคะ
4: ต้องลองไปดูถ้าไม่เขียวนี่ไม่ไปนะพี
2: ่เขียวค่ะเขียว
4: ซึ่งเขาบอกว่าที่ทะเลพาราไดซ์ของประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับเป็นที่ที่รู้จักน้อยอยู่นะฮะสำหรับผู้คนที่ในประเทศเองก็ยังรู้จักกันน้อยแล้วก็มากันน้อยเหมือนกันส่วนต่างชาติก็มีมาในจำนวนน้อยๆแต่ว่าเขาบอกว่ามันสวยงามมากวันนี้เราต้องไปพิสูจน์ครับซึ่งเส้นทางเนี่ยเรานั่งรถมาได้ถึงแค่ตรงนี
2: ้
4: ต่อจากนี้อีกประมาณกี่นาทีฮะเราต้องเดินไป
2: ประมาณ
4: 30นาทีนอกจากการที่เราเดินด้วยเท้าเนี่ยมีวิธีอื่นอีกไหมฮะเราจะไปได้
2: นั่งมอเตอร์ไซค์ไปค่ะ
4: นั่งมอเตอร์ไซค์ไปแต่ว่าตอนนี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์สักคันเลยโอเคครับเราฟิตกันอยู่แล้วทีมงานก็ฟิตเนาะดูทีมงานพร้อมไหมครับ
5: สื่อกีฬาบินแกวกมาขนาดนี้แล้วไปคร
4: ับ ไปกันครับ
5: ไม่ช่วยถืออะไรเลยเหรออ
4: ะไรเป็นพิธีกรถืออะไรล่ะ
5: นี่เลยหาตะกล้องมาเนี่ยมาเลย
4: อ่ะน้องใช่ถือสลิป
5: น
4: ี่
5: น้องถือ น
2: ี่ใช่ใช่ค่ะ
4: อ๋อก็คือชาวต่างชาติใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
4: ที่จะเดินทางมาแบบนี
2: ้ใช่
4: ก็คนเมียนมาเองก็ไม่ค่อยเดินแบบนี้ใช่ไหม
2: เมียนมาไม่เดินค่ะ
4: แล้วคนไทยล่ะครับมีน้อย
2: คนไทยน้อยค่ะ
4: แต่ก็มีบ้าง
2: ค่ะน่าจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มแรกเนี่ยแหละค่ะ
4: เป็นกลุ่มพวกเรากลุ่มแรกเหรอ
2: ใช่ค่ะ
4: โอเคถือว่าโชคดีมากเลยเพราะเรากลุ่มแรกเราจะไปบึกเบิกให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าทะเลพาราไดซ์มันจะพาราไดซ์สมชื่อหรือเปล่า
5: ต้องไหวกว่านี้
4: ไม่ไหวเนี่ยจริงๆทีมเรานี่มีอสรพิษมาด้วย
5: ใช่ไหม
6: ไทยด้วยนะ

0: ป้ายก็ไปตามป้ายอีกแต่ไม่ได้บอกว่าเหลืออีกกี่กิโลเมตร
1: พี่จิ๊บเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะ
1: สภาพ
2: สภาพหรอพี่เฮลตี้อยู่แล้ว
1: เฮ้ยอะไรโอ้โห
3: ในที่สุดเราก็ถึงแล้วครับพาราไดซ์บีช
1: โอ
3: ้พาราไดซ์บีช

0: คุณผู้ชมครับมันเขียวแล้วมันเขียวแบบเขียวสีเทอร์คอยส์อ่ะมันเขียวแบบใสมากๆที่บุกี้ฮะทำไมมันเขียวมันใสได้ขนาดนี้ครับ
1: เพราะว่าธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์นะคะคนยังไม่ค่อยมาเที่ยวด้วยค
0: ่ะในมุมมองของนักท่องเที่ยวเนี่ยยังเป็นที่รู้จักน้อยอยู
1: ่
0: เลยทำให้ทะเลแห่งนี้ยังคงสงบแล้วก็ธรรมชาติยังสมบูรณ์
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับมันควรค่าแก่การมาเยือนสัก1ครั้งในชีวิตเลยนะฮะกับทะเลพาราไดซ์บีชแห่งนี้โอ้โหสวยงามมากๆสวยจริงๆสมคำล่ำลือกับที่บอกว่ามันเป็นทะเลที่สวยมากๆแล้วก็อันนี้มันเป็นทะเลอันดามันด้วย
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดตรงไปตรงหน้าเราก็คือจะเป็นระนองนะคะฝั่งไทยแล้วค่ะ
0: ระนองประเทศไทยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเราตรงไปอีกสุดฝั่งนึงจะเป็นจังหวัดระนอง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคุณผู้ชมถ้าอยากกลับบ้านกลับทางนี้ก็ได้นะครับสามารถนั่งเรือไปได้นะฮะไประนองครับแล้วที่สำคัญใช่หาดมันสะอาดมากๆดูดิตั้งแต่เรายืนอยู่เนี่ยจนถึงสุดตรงนู้นอะไม่มีขยะเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าที่เห็นเป็นระเกะระกะนี่คือกิ่งไม้นะมันไม่ใช่ขยะสามารถลงเล่นได้ใช่ไหม
1: เล่นได้ค่ะ
0: เล่นได้เหรอ
2: ล
0: าก
2: ไปเลย
1: ขอผ่านค่ะ
2: ลากไปเลยลากไปเนี่ยลากไปชุดเนี่ย
0: ทำงานต่อไม่ได้นะ
2: ไม่ต้องลากพี่อนุญาต
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไม่มีเสื้อมาเปลี่ยนค่ะ

และนี่แหละครับคุณผู้ชมครับทะเลพาราไดซ์อำเภอลองลาวจังหวัดทวายประเทศพม่าครับโอ้โหสวยสมคำล่ำลือสมกับเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจริงๆครับที่นี่นะครับทำให้เราเห็นถึงความสมบูรณ์ของทะเลพม่าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็อย่าลืมครับทะเลพาราไดซ์ที่นี่นอกจากจะสวยงามแล้วนะครับเขายังคงอนุรักษ์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอีกด้วยนะครับ

0: พี่บอย
1: ค้างไว้ก่อนดิได้งานด้วยเอา
0: ไปเร็วๆๆเร็วๆหมู
1: และนี่คือทะเลพาราไดซ์แปลกแต่จริงมิงกันละบ้าง

0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับฝีมือการวาดภาพของผมครับ
1: นี่ไงไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนจริงเหรอนี่คือฝีไม้ลายมือการวาดภาพของผมนะครับแต่ว่าแปลกแต่จริงของเราในวันนี้นะครับจะพามาเจอกับศิลปินตัวน้อยอายุ11ขวบเท่านั้นครับแต่ว่าผลงานด้านหลังเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นผลงานของน้องเขาครับและนี่ผมมาฉวยโอกาสครับลองวาดดูก็มีความคล้ายคล้ายกับอยู่นั่งเก้าอี้เขาเลยอุปกรณ์ของเขาหมดเลยแต่ทำไมภาพออกมาไม่เหมือนกันเดี๋ยวมาคุยกับเขากันดีกว่าต่างๆที่พี่เห็นเนี่ยคือเป็นฝีมือน้องต้องจ้างหมดเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: เคยเรียนศิลปะมาก่อนไหม
2: ไม่ได้เรียนศิลปะมาก่อนครับ
0: ครับ
2: เพิ่งมาได้หัดเขียนลายเส้นก็ตอนที่ไปออกงานที่เซฟวันครับแล้วก็ได้เจออาจารย์ชื่อว่าอาจารย์บุญกองครับก็ได้ไปให้แกสอน
0: แต่ก่อนหน้านั้นคือเราวาดเองมาก่อนอยู่แล้วถูกไหม

0: ใช่ครับ
1: วาดมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร
0: ่วาดถ้าว่าเป็นวาดรูปผมวาดมาตั้งแต่8ขวบครับแต่ถ้าเริ่มจริงจังเรื่องศิลปะผมมาเริ่มตอน9ขวบครับ
1: ครับแล้วทำไมเราถึงมาสนใจวาดรูปลายไทยเพราะว่าเป็นลายที่ยากมากนะลายไทยอ่ะ
0: เพราะว่าผมเห็นผลงานของอาจารย์ปู่เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ครับตอนแรกๆผมยังไม่รู้จักอาจารย์ปู่ครับพอผมลองศึกษาผมก็รู้ครับผมช่วงแรกๆผมก็เรียนแบบงานท่านครับเพราะว่าคิดไม่ออกครับ
1: นี่ไงผมก็เรียนแบบงานน้องผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอีกสัก2ปีเดี๋ยวได้เจอกัน
2: และนี่ก็คือเป็นผลงานครับเป็นชิ้นแรกๆของน้องต้นกล้าชิ้นนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: นี่คือการเริ่มต้นวาดนี่คือเราศึกษาจาก YouTube อย่างเดียวเลยแล้วก็ดูจากงาน
0: บางทีแม่ก็ซื้อหนังสือมาให
2: ้ครับโหแต่ว่ารายละเอียดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับส่วนนี้เป็นภาพตอนปี60เมื่อ2ปีที่แล้ว

0: ก็ตให้พี่ดูคร่าวๆได้ไหม
1: ใน
0: สมมุติถ้าเริ่มจากตัวเนี้ยแก้ได้ไหมรูปเนี้ยแก้ได้ไหมพี่ถามแค่นี
1: ้ได
0: ้ทำไงลบใช้เวลาเพียงไม่นานครับคุณผู้ชมครับดูรู้เลยนี่คือเป็นแบบจมูกที่ผมวาดไว้แต่ว่าดูน้องแก้ครับคนละเส้นกับผมเลยเหมือนวาดใหม่เนี่ยแหละที่น้องต้นกล้าบอกว่าไม่ต่างกันเราเห็นการสเก็ตนะครับลงลายเส้นแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการลงสีครับแต่ว่านี่คือเป็นผลงานช่วงแรกๆใช่ไหมครับน้องต้นกล้าที่เราเริ่มลงสีเนี่ยในมือของพี่
1: อันนี้เป็นผลงานช่วงแรกๆเลยครับ
0: โอ้นี่คือเริ่มต้นเองเหรอตอนนั้นน่าจะทักอายุ9ขวบได้ไหม
1: ประมาณนั้นเลยครับ
0: ส่วนนี้คือภาพท้าวเวสสุวรรณ
1: ใช่ครับ
0: ลงสีมากี่วันแล้วครับ
1: ลงมาได้หลายวันแล้วครับเพราะว่าทำได้ไม่ประติดประต่อกันครับทำงานอื่นบ้าง
2: สุดยอดฝีมือขั้นเทพน้องต้นกล้าเด็กอัจฉริยะวัย11ขวบครับที่อยู่ตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเองนี่เองครับวาดภาพลายเส้นแบบไทยระดับมืออาชีพโดยมีฉายาว่าอาจารย์เฉลิมชัยน้อยครับแหมเพราะน้องต้นกล้าของเรามีอาจารย์เฉลิมชัยเป็นไอดอลครับซึ่งจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนผลิตผลงานออกมาและมีลายเส้นเป็นของตัวเองเอามากมากอื้อหือ
3: ได้ยังไงวะวาดใส่หน้าโปรดิวเซอร์พี่ได้ปะ
1: ได้ครับ
3: ได้ปะพี่ถามก่อนคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราจะให้น้องต้นกล้าวาดภาพ3มิติโอ้4มิติครับดูจากหน้าแล้วสีหลอดนี้พอไหมอ่ะหน้าเขาอ่ะไม่พอพอเอาเท่าที่พอแล้วกันล็อกตัว
0: พี่ปอยต้องเพิ่มตรงไหนบ้างพี
4: ่ยังสีได้ไ
3: หมอะไรฮะ
4: ลงสีแล
0: ้
4: ว
0: ไม่อันนี้
4: มาตื่นเต้น
0: ม
4: าถามดีดีก็ต้องคัดก่อนไหม
0: ไม่
4: ตอนอะไร
0: ตอนต้นกล้าครับรูปยักษ์หน้าเขาเป็นยังไงอันนี้จินตนาการเป็นผืนผ้าใบ
5: เราไม่ควรทำกันแบบนี้เราคุยกันยังไง
0: อันนี้เป็นผืนผ้าใบครับ
5: จะกัน คุยกันยัง
6: ไงผืนผ้าใบง่ายสำหรับน้องต้นกล้า
5: ผมมีหนวดด้วย

0: เดี๋ยวประเด็นมันไม่ใช่สีแต่งหน้าไง
1: โอเคแล้วครับว้า
2: วผู้ชมครับนี่คือผลงานล่าสุดนะครับเป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดของน้องต้นกล้าที่เคยลองทำเดี๋ยวต่อไปพี่ว่าน้องต้นกล้ารับงานได้นะเท่มากนี่เป็นอะไรเป็นยักษ์
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราเห็นความสามารถของน้องต้นกล้าแล้วต่อไปเราจะมีความสามารถของพี่ป๊อป
3: เอกล่าสุด
2: นี่น่ารักน่ารักพอ
4: เสร็จ
2: แล้วเสร็จแล้ว
1: ว้าว
2: เออเรา
4: ตาไว้นะ
2: อุ้ยล้านล้านโอ้ยอุ้ยล้านล้านล้าน
4: โอ้ยโอ้ยล้านไปไปไปไปโ
0: อ้มันควรจะเป็นสีแดงนะตรงกลมอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวมันจะถ่ายต่อไม่ได้นะ
5: คนนี้จะเละกับเพื่อนเลยท
2: ีใช่ครับแม่ดูดิผมความคิดตอนแรกก็ไม่ใช่ความคิดผมด้วย
4: ได้ได้ได้ลองทำลองเป็นตัวนะ
2: เราได้เห็นนะครับในขั้นตอนของการสเก็ตงานแล้วการลงสีแล้วยังมีเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคใช่ไหมที่น้องต้นกล้าสามารถทำได้เขาเรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้แหละครับ
2: อันนี้ใช่ไหมต่อไปมันม
1: ี
2: เกยองใช่ไหมครับ
1: เป็นเกยองคร
2: ับ เป็นเกยองเดี๋ยวโชว์ให้พี่ดูได้ไหมต้องไปตรงไหนไหม
1: เอาหน้าบ้านก็
2: หน้าบ้านโอเคไปเลยครับไปไปล้างหน้าต่อไปเป็นเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคที่น้องต้นกล้าสามารถทำได้คือเกยอง
1: ใช่ครับ
2: ความยากง่ายต่างกับการวาดเส้นยังไงครับ
1: ก็เกยองจะเป็นแท่งแบบนี้ครับส่วนถ้าเป็นดินสอปกติจะเป็นปลายแหลม
2: ๆเล็กๆหน่อยครับ
1: แล้วก็จะเขียนได้ง่ายครับอันนี้ลบไม่ได้ครับล้างไม่ได้ด้วยคร
2: ับ เกิดพูดถึงเกยองก็คือการใช้ถ่านเนี่ยแหละวาดไปแล้วต้องลงสีหรือว่าลงเงายังไงบ้างไหมครับ
1: เกยองเขาพอเราเขียนลงไปแล้วครับมันจะเป็นเส้นแล้วทีมันก็จะเป็นคล้ายๆผงถ่านพอเราลูบปุ๊บเราสามารถกะได้ว่าจะให้เป็นแสงหรือเป็นเงาหรือว่า

0: ี่ยครับคุณผู้ชมครับคือเทคนิคเกยองครับน้องต้นกล้าฝึกมาไม่นานนะ
1: ประมาณ4ครับ
0: 4เดือนก็ไม่ถึงปีแต่ว่าผลงานนี่คือฝีมือและที่สำคัญอายุ11ขวบเท่านั้นครับเนี่ยพอลงเงาแล้วความสวยงามก็มีมิติขึ้นมาแต่ว่ายังมีผลงานชิ้นก่อนหน้านี้ที่น้องต้นกล้าได้เคยทำไว้ด้วยนี่ลงแบบว่าเต็มที่นะครับมีเกตอันนี้เป็นแบบล่าง
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการวาดภาพแบบใช้เกยองเป็นศิลปะชั้นสูงที่สวยมากจะมีศิลปินชั้นนำหรือคนที่มีอายุมากแล้วทำกันนะครับแต่น้องต้นกล้าเลือกที่จะหัดและวาดแบบเกยองและสามารถวาดได้สวยงามไม่แพ้ใครเลยทีเดียวสุดยอดมากๆครับ
0: นี่คือผลงานเกยองนะครับของน้องต้นกล้าครับสวยงามมากนะครับพูดถึงผมเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยผมลองมองดูภาพแต่ละภาพนี่เป็นฝีมือน้องต้นกล้าหมดเลยใช่ไหมครับเคยมีคนมาขอซื้อไหมครับ
3: เคยค่ะ
0: แล้วทำไมยังไม่ขายไปครับ
3: คือน้องเขาไม่อยากขายเป็นชิ้นแรกที่ทำก็เลยขอเก็บไว้ดูค่ะไม่อยากขาย
0: แต่สวยงามมากที่อยู่บนเสื้อคุณพ่อใช่ไหม
4: ก็เลยทำ
3: เนี่ยเป็นงานที่เรียนแบบมาจากรูปภาพของท่านอาจารย์ปู่เฉลิมชัยค่ะที่แรกๆที่น้องเริ่มทำค่ะ
0: งานเราคล้ายๆแล้วเราสามารถทำเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยได้ไหมต้นกล้า
1: ทำได้
0: ทำไหนทำไหม
1: มันคือศิลปะ
0: ได้ได้จิตวิญญาณมาตั้งแต่ไปเจออาจารย์ปู่นอกจากที่บ้านแล้วยังไปวาดรูปโชว์ที่ไหนบ้าง
1: ที่เซเว่นครับตลาดเซเว่น
0: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ป๊อปก็มาถึงตลาดเซฟวันโคราชแล้วนะครับมาเวลานี้ของอร่อยเยอะมากแต่เดี๋ยวเราไปทานกันนะครับแน่นอนครับตอนนี้เรามีนัดนะครับกับน้องต้นกล้านะครับเพราะว่าเขามาจะแสดงจัดโชว์งานที่นี่ครับที่บริเวณลานน้ำพุเดี๋ยวเราเข้าไปหาน้องต้นกล้ากันเรามานั่งที่ตลาดเซฟวันมาไหนบ้าง
5: ก็ศุกร์เสาร์ครับ
0: ศุกร์เสาร์2วันก็จะเอางานต่างๆมาโชว
5: ์ครับผม
2: น้องต้นกล้านอกจากจะชอบวาดภาพที่บ้านแล้วทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์โอ้โหน้องต้นกล้าจะมาวาดภาพที่ตลาดนัดเซฟวันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ชมกันอย่างล้นหลามเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับผมมายืนดูตรงนี้4ภาพสวยงามมากๆนะครับคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: ผมมีงานหนึ่งที่ผมสังเกตล่าสุดเนี่ยมีวันที่ลงไว้นะครับเดือนมีนาคมปี2562เป็นรูปพญานาคอันนี้คือเพิ่งเสร็จเลย
1: ใช
0: ่แต่ละภาพนี่น้องเขาใช้เวลาวาดนานไหมครับ
1: อย่างภาพนี้ก็ไม่นานค่ะแค่เดือนเดียว
0: ทำไมถึงนำผลงานของน้องมาตั้งที่ตลาดเซฟวันนะครับ
1: เราอยากจะนำภาพของน้องมาให้กับคนในตลาด
0: ครับ
1: ได้เห็นว่าน้องอายุเท่านี
0: ้
1: สามารถที่จะทำงานได้แบบอยู่ในแบบระดับของผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: แล้วให้เด็กๆที่เขาแบบเดินไปเดินมาเขาเห็นเขาก็เหมือนแรงบันดาลใจ
0: ครับผมประโยชน์อื่นๆที่คุณแม่กับคุณพ่อมองเห็นว่าจากการที่น้องต้นกล้ามาแสดงงานที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: คือหนึ่งอยากให้น้องได้รู้จักใช้ชีวิต
0: ครับ
1: ได้พูดคุยได้สื่อสารกับผู้คน
0: คนอื่นบ้างขึ้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็อยากให้น้องแบบว่ารู้จักวิธีการหารายได้ให้กับตัวเอง
0: แล้วในอนาคตคิดจะขยับขยายเปิดเป็นมิวเซียมหรือเป็นแกลเลอรี่ของตัวเองบ้างไหมครับ
1: มีค่ะคิดไว้
2: ค
1: ิ
2: ดไว้ใช่ไหมไว้แล้วตัวน้องก็คิดไว้แล้วตัวน้องก็เคยพูดกับอาจารย์ปู่เนาะว่าอยากจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนอาจารย์ปู่คือสร้างวัด
0: โอ้
2: เขาพูดกับอาจารย์ปู่ไว
0: ้สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินไปดูงานของน้องต้นกล้าก่อนว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วครับเพิ่มมาอีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้องต้นกล้า
3: อ
0: ีก 2% เป็น 77% แล้วนะโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับน้องต้นกล้า
3: อยากเป็นศิลปินแห่งชาต
0: ินี่ไงเป้าหมายยิ่งใหญ่มากถ้าเกิดคนที่เขาดูเนี่ยแล้วสนใจอยากจะสั่งงานของน้องต้นกล้านี่สั่งได้ทางไหนบ้างครับ
3: ก็สั่งได้ตาม Facebook
0: ครับ
3: สั่งได้ที่ LINE ทู
0: ครับผม
3: ทูครับ0981828223ครับ
0: เนี่ยแหละครับศิลปินตัวจริงจะต้องพูดอย่างนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็มาสามารถติดตามนะครับดูผลงานของน้องต้นกล้าได้นะครับเด็กอายุ11นะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาสุดยอดจริงครับแปลกแต่จริงขอบคุณน้องต้นกล้ามากๆนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับ
2: ขอบคุณครับ

0: หลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณดูแล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
1: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
0: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
1: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
2: ที่ทำมาตอนแรกผิด
3: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
4: ช่องแคบพอมูส
3: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
2: วีระก็มีน้ำมันเยอะอีหลานก็มีน้ำมันเยอะ
3: มาฟังเรื่องที่ใช่
5: เข้าใจทุกมุมมอง
3: ห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
6: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปเนี่ย
6: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
8: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
9: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรับคณาวุธอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิก

ทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @shopmaniaสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสดี
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับสวัสดีพี่ปิงสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้พี่ปิงจะมาชวนทุกคนก
2: ับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมาออกกำลังกายการเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป็นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัย
1: นี้อันนี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยเขาเรียกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่เล
2: ยยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลยอาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: คร
2: ับครับเพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่ว่นเฉยๆ
3: ครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ยบีบเรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายตัวทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่เราเน้นเรื่องความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วสำหรับคนในวัยนี
3: ้
2: สำคัญมากๆน้องๆหลายคนทำงานออฟฟิศซินโดรมปวดคอปวดไหล่ปวดบ่าปวดมือที่ฉันไม่ได้ไปทำอะไรมาทำไมฉันถึงเป็นการนั่งเฉยๆใช
1: ้
2: ความคิดแล้วก็เพ่งอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของกล้ามเนื้อนะ
1: ใช่ค่ะหรือว่าแม้แต่นั่งเล่นโทรศัพท์นั่นแหละตัวดีเลย
3: นิ้วล็อก
1: ใช่ทั้งนิ้วไหนจะเรื่องภาวะคอยืดด้วยคอยืดออกมาข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อพร้อมกับมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องด้วย
2: หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
3: ครับ
2: หรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
1: ซึ่งอันนี้แอมมาชอบมากกว่าพวกดัมเบลนะเพราะว่าอย่างดัมเบลอ่
2: ะ
1: คือแบบว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่นเองที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีมันหนักหร
3: ือ
1: ว
3: ่
1: าอยู่ๆเขาอาจจะอ่อนแรงขึ้นมาแล้วมันอาจจะพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดอันตรายต่างๆได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เส้นยางพารา
3: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
3: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดือนหน้าจะวิ่ง
3: เนาะพี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
2: ทุก
3: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวัน
3: ครับ
2: บีบให้กล้ามเนื้อข้างเนี้ยนิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมไม่นั่งดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
3: ครับ
2: นิ่งนะ
3: ตอนนี
2: ้กระดิกกระดิกที่อื่นกระดิกแทน
3: หูกระดิก
2: นิ้วนี้เป็นกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
3: ครับแล้วตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้ว ต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได้และการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งจะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นยางยืดเหยียดนะคะซึ่งยางนี้นะได้รับไปเลย1เส้นพร้อมกับมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นห่วงเปลี่ยนนะคะให้อีก1เซตเอาไปใช้งานได้เลยเนาะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีนี่บีบดีใช่ไหมคะ
3: บีบดี
2: บีบดีบีบดี
1: ใช่ตัวนี้ค่ะเป็นที่นวดยางพารานะคะแบบพกพาด้วยหรือว่าแม้แต่ตัวที่พื้นเลยค่ะ
2: เหยียบดี
1: ต
2: ั
1: วนี้เป็นยางพารานะคะใช้ในการเหยียบนวดเท้านั่นเองนะ
3: มา
1: พร้อมกับหมอนหนุนด้วยนะคะในการที่จะช่วยเสริมความสูงนะเพื่อที่จะให้เท้าของเราเข้ากับอุ้งเท้าได้อย่างดีอ
2: ันนี้เสียหรือเปล่าฮะ
1: ขา
2: เสียไหมอันเนี้ย
1: ไม่เส
3: ีย
2: ทำไมผมเหยียบแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลย
3: พี่ใส่รองเท้าอยู
2: ่ใส่รองเท้าอยู่ขอโทษที
1: อ่ะเซ็ตนี้คุณผู้ชมขาพกพาง่ายเก็บง่ายนะคะสะดวกออกกำลังกาย

0: 030นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองค่ะ
1: มีคนสงสัยครับแล้ววิธีการเล่นพี่ปิงเขาเล่นท่าอะไรบ้าง
2: โอ้ผมเนี่ยจะเอาแห่งท่าเลย
0: ท่าอะไร
2: ท่าเนี่ย
1: ออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
1: ทุกท่าม
2: ีหลายท่าครับ
1: ผม
2: ในแพ็กเกจของเรานะฮะ
1: ครับ
2: เราจะมีท่าเบสิกเอาไว้ให้ออกกำลังกายอยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะสั่งไปแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสามารถดูท่าตามนั้นได
0: ้
2: หรือวันนี้เราจะให้น้องสุดหล่อของเราม
0: าพี่ติว
1: เด
0: ี๋
1: ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเชื่อไหมว่านะครับยางหนึ่งเส้นตัวนี้นะครับยางพารามันสามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยคราวนี้เราจะออกกำลังกายเรื่องของหน้าอก
2: หน้าอก
1: นี่หน้าอกตรงนี้เราสามารถจับนะครับตัวยางพาราแล้วยืดอย่างนี้ครับน
0: ี่
1: คร
0: ับ
1: เบาๆเลยครับ
2: นุ่มมือไหม
1: นุ่มมือ
2: เห็นไหมไม่มีการป้องกันการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้น
1: คราวนี้หน้าอกเสร็จแล้วคราวนี้ด้านหลังบ้างดีกว่านะครับเราจะยืดนะครับกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง
2: ด้านหลังสวยนะ
1: ยืดได้อย่างนี้ครับเราสามารถยืดได้อย่างนี้ได้เลยเราสามารถยืดอย่างนี้ได้เลย
2: แล้วทางแนวดิ่งได้ไหม
1: แนวดิ่งก็ได้ครับสมมติไหล่ติดไหมครับบางคนเป็นไหล่ติดครับเอาที่ซินโดรมนี้ครับเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งหมดนี้ได้เลยจริงๆแล้วมันเป็นท่าวอร์มก่อนเล่นออกกำลังกายทุกท่าแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี
0: ้
1: มีในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าแขนแบบนี้ครับเราสามารถทำได้ใช่ไหม
2: ทำยังไง
1: ครับเราทำให้ดูครับ
2: ท่ายืน
1: เราต้องเหยียบอย่างนี้นะฮะเหยียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาครับแล้วเราก็สามารถ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: ยกได้เลยอันนี้คือจะเป็นท่าหน้าแขนตัวนี้เป็นหน้าแขนนะโอ้นี่สบายมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือมันเป็นแรงจากตัวร่างกายของเราเอง
0: ใช่อย่างที่บอกไงไม่ต้องมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเสี่ยงอันตรายกับตัวของดัมเบลหรือว่าลูกยกต่างๆที่มันแบบมันหนักมันอาจจะพลาดพลั้งตกลงมาใส่เท้าได้
1: ถูกต้องครับ
2: เห็นอย่างนี้นะเห็นเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยน้องทิวใช่ไหม
1: ครับผม
2: น้องทิวเล่น

0: tendons
1: เป็นเขาเรียกว่า bicep curl
0: ครับผม
1: นี
0: ่กล้ามเนื้อกระดิกเลยนะ
2: คือ
0: จริง
2: ๆ
0: แสดงว่ามันมีผลจริงนะ
1: ถูกต้อง
2: ใช่
0: ส่วนผมจะเล่นท่านี้ประจำ
1: เล่นท่าไหน
0: ปรึกษาคุณหมอกายภาพบำบัดที่บ้านก็บอกคุณปิงเล่นท่าหัวไหล่ดีกว่าเพราะว่าเอาแรงหัวไหล่เราอาจจะใช้

0: แล้วถ้าหากว่ามันนิ่มไปทำไงครับ
1: ทำยังไงคะ
0: นิ่มไปเนี่ยเรามีห่วงตรงกลางนี่เห็นไหมเราสามารถเอาออกได้นะ
1: ใช่
2: แล้วก็ได้ถอดออกได
0: ้ยางออกไปสักอันนึง
2: ใช่ครับ
0: สองอัน
2: เพิ่มความหนืดแรงต้าน
0: ถูกต้องมันก็จะเพิ่มแรงต้านที่มันทำให้แบบว่ายางเนี่ยแข็งขึ้น
2: ครับ
0: เพราะว่าห่วงมันน้อยลง
2: คือสมมติว่าอย่างตอนแรกเนี่ยอันนี้อาจจะ
0: ต้องการความยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะฝึกได้นะฮะโอ้ดีมากเลยฮะ
2: ครับผมโ
0: อ้แล้วผมเห็นสาวออฟฟิศหลายคนนะ
1: ทำไมคะ
0: มีอุปกรณ์เนี่ยในกระเป๋
1: า
0: จะดีมากเลยครับเพราะว่าทำไมเวลาทานข้าวเสร็จกลางวันเสร็จขึ้นมาทำงานก็ยืดกันซะหน่อยหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าได้เลยกระเป๋าใบแพงๆของเราเนี่ย129บาทอะไรเน
1: ี่ยใช่แต่ซึ่งต้องบอกนะทุกคนค่ะว่าทั้งเซตนี้นะจาก 2,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่าย
0: หรือเท่าไหร่ครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดค่ะยางพาราแท้ธรรมชาตินะคะ1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania
0: จริงๆเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะผู้สูงอายุเนี่ยยังสามารถออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อได้โดยที่แบบบางทีเนี่ยบางคนลูกๆกังวลเนาะว่าคุณพ่อคุณแม่พอยามแก่เฒ่าเนี่ยร่างกายจะแข็งแรงไหมนะครับซื้อตัวนี้ครับไปให้พวกเขาได้ออกกำลังกายสามารถนั่งเล่นที่บ้านได้แบบสบายๆครับ
1: ถูกต้องเลย
2: ครับผมลองสังเกตอุปกรณ์วันที่เรานำมาเสนอนะฮะ990บาทของเราเนี่ยสามารถบริหารได้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลย
0: ถูกต้องครับ
2: ซื้อแพ็กเกจนี้ครบทุกอย่างนะฮะ
1: แล้วซื้อจ่ายเบามากนะ990บาทรับประกัน2ปี
2: เอาตั้งแต่หัวก่อนเลยจะเห็นนี่นะฮะ
0: อันนี้คืออะไรฮะ
2: คล้ายๆโดนัทนะฮะ
1: ไม่ใช่
2: รับประทานบ่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องช่วยกด
1: เนี่ยชอบมากเลยอ่ะ
2: กดเวลาเราปวดหัวหรือว่าทำงานเครียดๆมานะฮะตึงไหล่คอบ่าไหล
0: ่ตรงช่วงตรงหัวตรงหูตรงนี้จะทำให้ช่วยเรื่องเรอป่ะ
2: ครับผมอันนี้ไม่ยืนยันนะผมกดที่ไหนผมหลับตลอดแล้วมันเพลิน
0: มันสบาย
1: บางคนก็ขมับได้หรือว่าบางทีอ่ะนอนหรือว่าแบบตื่นมาอาจจะรู้สึกอาการแบบว่าตกหมอนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะนวดบริเวณท้ายทอยได
0: ้
1: เพราะว่าเขามีปุ่มค่ะในการช่วยกดตามจุดต่างๆซึ่งมันจะไม่เจ็บเหมือนเวลาที่เราใช้แบบเป็นปุ่มไม้
0: นิ้วก็เจ็บนะแต่อันนี้มันเป็นแบบ
1: อันนี้เป็นแบบซิลิโคนยางพาราแบบนี้
2: เราทำมาห่วงคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะคิดดูนะทำเล็ดทีนึงกี่ตังค์ถ้าเอานิ้วกลางมันจะไม่หายปุ่มมันจะเป็นแผล
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยถ้าหากว่าเราปวดสะบักนะเราสามารถที่จะให้คนที่บ้านมาช่วยนวดสะบักได
2: ้ใช่สามี
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนลองดู
0: สามี
1: แล้วไม่ใช่สามีหรอกนะคะ
2: ผม
1: เ
2: ลือกผมเลือกอย่างงี้
0: เป็นไงสบายไหม
1: สบาย
2: สังเกตดูนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราบีบดีเนี่ยจะมีปุ่มคล้ายๆนิ้วคอยทำงานทดแทนนิ้วและอย่างนิ้วไม่เมื่อยด้วย
1: ใช่แต่ว่าที่พี่ปิงชอบก็คือสามารถที่จะบีบได้
2: มันบีบบริหารมือได้
1: นิ้วมือเลยนะสำหรับแบบว่าแม้แต่พวกเราเองวัยทำงานที่ใช้มือกดคีย์บอร์ด
0: เล่นโทรศัพท์เยอะเงี้ย
1: เล่นโทรศัพท์จับเมาส์อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะเนี่ยเราก็สามารถจะบริหารมือนวดมือได้อ
0: ันนี้ดีนะเวลาขับรถไปรถติดก็สามารถบีบนวดได้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วสบายมากนะแล้วแบบพอเนี่ยเข้าตรงบอกว่าร่องกล้ามเนื้อโอ้โหโดนมาก
2: มันมีเส้นประสาทใหญ
0: ่ครับผ
2: มชื่นชอบแล้วยกย่องคนออกแบบมากน
1: ะ
2: ดีมากเลยทีเดียว
0: นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีดีแค่นี้นะในเซตนี้เนี่ย
2: นี่
0: เลยครับ
2: ลงมาที่เท้าเลย

0: จากหัวลงมาที่เท้าเลย
1: จะบอกว่าอันเนี้ยแอมชอบมาก
2: เพรา
1: ะว
2: ่
1: าใส่ส้นสูงทุกวันถ้าหากว่าเรามีที่นวดเท้าดีๆแบบไม่ต้องเจ็บเหมือนพวกไม้อะเคยเห็นไหมคะไม้ที่เป็นหมอนเอาไว้นวดเท้าเจ็บมากขนาดไม่ไหว
2: นะครับ
0: แต่บางคนไม่ไหว
3: ด้วยตัวเนื้อเป็นยางพาราแท้นะครับที่บอกไปว่าถ้าเราวางไว้เนี่ยที่พื้นปกติก็จะได้อีกฟิลนึงแต
1: ่
3: เขามีหมอนรองมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มเคิร์ฟในเรื่องของบางทีเท้าเราจะมีอุ้งเท้าจะม
1: ี
3: อ
1: ุ้
3: งเท้าคนเท้าแบนบางคนมีเท้าที่เป็นอุ้งเท้าสูงหน่อยอย่างนี้นะครับเวลาเราเหยียบหนึ่งทีครับนี่ครับทำให้ในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของเราในร่างกายเนี่ยโฟลว์ขึ้นมาทันทีเลย
0: เราอย่าลืมว่าฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะห
1: ั
0: วใจตับเติบไส้อุ้ยไตสารพัด
3: ดูจากตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
0: ปลายเท้าเราเนี่ยมันเป็นจุดประสาทสำหรับสัมผัสได
1: ้
0: ทำให้มันเหมือนนวดทุกจุดเลยทำให้เลือดไหลเวียนดี
1: ครับ
0: แล้วยิ่งมีหมอนเนี่ยนะบางคนเอาไปนอน
1: อ
0: ย่าไปนอนเขาให้นอนแล้วเหยียบนะฮะเขาสามารถเหยียบให้เพราะเรามีอุ้งเท้าไงมนุษย์ตีนแบนเนี่ยจะน้อย
3: ครับผม
0: เป็นอุ้งเท้าก็สามารถเดินสบาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่ออกกำลังกายมาหรือว่านั่งขับรถนานๆอ่ะจริงๆนวดตัวสลักเพชรได้นะ
3: แก้สลักเพชรจม
1: ใช่
3: ได ้
1: จากท่ายืนอ่ะให้ลงมาเป็นท่านั่ง
3: นะท่านั่งดูสมมติผมนั่ง
1: น
3: ี
1: ่นี่เห็นมั้ยดูมันมาก
0: แล้วให้ภรรยาที่บ้านนวดให้
3: ครับผมต้องให้ภรรยาที่บ้านนวดอย่างเดียวแต่ฮะ
0: สมมติเชิญภรรยา
1: สามารถ
3: ภรรยา
1: เป็นท่านั่งแบบนี
3: ้
1: แล้วเราใช้ตัวบีบดีอ่ะในการนวดสบักนวดคอมาไหลไปด้วยก็ได้
3: นี่นะสะโพกตรงนี้
0: ประโยชน์เยอะมาก
1: นี่คือครบมากเลยนะ
0: เส้นนี้ครบมาก
1: นอกเหนือจากตัวของยางพาราเหยียบนวดเท้าอ
3: ี
1: กหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่มือพี่ทิวเลย
3: โอ้นี่เลยนะครับ
0: ยืดดี
3: นี่ยิ่งยืดยิ่งสุขภาพดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนามาเรียกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว
3: ครับผม
0: ไม่มีแรงกระแทกใช้ได้ตั้งแต่ผู้สูงอายุ
3: ถูกต้อง
0: ถึงวัยรุ่นเลย
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วสามารถพกพาได้เก็บไปได้สะดวก
1: คือไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหร
3: ือ
1: ว่าอันตรายเพราะว่าบางทีอ่ะเราซื้อแบบว่าเครื่อง
3: ใ
1: หญ่เครื่องใหญ่หรือว่าเป็นเวทเป็นดัมเบลอย่างเงี้ยอาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได
3: ้ถูกต้องการเนี้ยสมมติถ้าเราดึงแล้วรู้สึกไม่ไหวถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแรงต้านดีดกับกระแทกเราเนี่ยค่อนข้างเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายได้หลากหลายจริงๆครับ
1: มี
3: หล
1: าย ชั้
3: นเมื่อกี้นี้นะฮะหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าเส้นยางแบบนี้มันจะออกกำลังกายยังไงสมมติเอาง่ายๆเลยครับนะครับผู้สูงอายุหลายๆคนไหลติดครับนี่ครับคุณสามารถที่จะนี่ครับจับเขาคอไปที่บนหัวของคุณอย่างเงี้ยไหลของเราก็จะไม่ติดนะดูจากด้านข้างนะ
1: คือจากที่ปกติอ่ะเรามักจะได้ยินว่าทำง่ายๆที่บ้านใช้ผ้าขนหนูแต่ผ้าขนหนูมันไม่ค่อยยืด
3: มันไม่ยืดหยุ่น
1: ใช
3: ่
0: ใช่ยังใช้กันอีกแล้วผ้าขนหน
1: ูอ้าวเรียกเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายบ้านใช้
3: ครับแล้วคนนี้มาออกกำลังกายหน้าแขนอีกทีนึงให้ดูนะ
0: อุ้ยสั่นสั่นสั่นเลยสั่น
3: นี่นะ
0: นี่สองนี่ดูนะ
3: นี่นะแต่ถ้าสมมติว่ามันรู้สึกแข็งแรงแล้วเนี่ยเราสามารถถอดออกได้นะในตัวของ
0: เพิ่มความตึง
3: ตึงความหนืดได้อันนี้หน้าแขนมีหลังแขนอีกถ้าหลังแขนเราต้องก้มไปอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงแบบนี้
0: ท่านี้ก็ดีนะ
3: หลังแขนวิ่งไหมเนี่ยอย่างเงี้ยออกกำลังกายแบบนี้
1: แต่เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะคิดว่ามันดูยากมันดูเหนื่อยมันดูหนักหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแบบว่านั่งเก้าอี
3: ้
1: สำหรับผู้สูงอายุหร
3: ือ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านที่อยากจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นมาน ั่งเก้าอี้เล่นได้
0: ผมรับประกันเลยว่าเล่นได้สบายสำหรับคนสูงอายุน
1: ะ
0: อย่างผมเนี่ยปีนี้อายุ65แล้ว
3: ไม่ถึงนะ65
0: ปีแล้วเนี่ย
3: ผมรับประกันไม่ถึงแน่ๆ
0: จริงๆนะ65จริงๆผมยังเล่นได้สบายเลยแล
3: ้
0: วคุณแม่ผมว่านอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่ผม92
3: ค่ะคุณแม่ก็เล่นใช่มั้ย
0: ให้มาม่าเนี่ยให้ลองเป็นแม่ซิเป็นแม
3: ่มาม่า
1: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยเหรอคะ
0: เป็นทั้งเมียทั้งแม่เลยจ้ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ให้คู่
0: ให้มาม่าถือเงี้ยเราก็ดึง
1: แ
0: กแล้วผมลองถือบ้างให้แม่ดึงซิเออแม่เก่งจังเลย
1: เ
0: ห็นมั้ย
1: ก็จะสนุกนะ
0: กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นกิจกรรมประจำบ้าน
1: นี่ไง
0: สร้างความสุขให้กับในบ้าน
3: ดี
0: แม่ก็อายุยืน
1: ใช่ค่ะ
3: นะครับจริงแล้วก็รู้สึกอุ่นใจสุขภาพดีทั้งคนในครอบครัวเลยนะครับก็บอกเลยว่าเซตนี้คุ้มจริงๆไม่ได้มาแค่อย่างเดียวนะดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับในเซตนี้กับยืดดีเซตยางพารายืดเหยียดนะครับตัวนี้ที่ได้ให้มาเนี่ยเป็นยางพารายืดเหยียดนะ1เส้นนะพร้อมห่วงเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมียางพาราที่เหยียบนวดนะครับเพื่อสุขภาพด้วยรวมไปถึงนะครับยังมีที่ว่าเป็นนวดยางพาราแบบพกพานะครับวันนี้ทั้งเซตนี้ฮะจากราคาปกตินะครับ 2,248 บาทวันนี้ใจราคาเบาๆ990บาทรับประกันนะฮะ2ปีเต็มรีบโทรด่วนฮะ02114330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ไลน์ช็อปมาเดียสินค้าดีมีคุณภาพการัน

0: คอร์ดครับ
1: จบ
2: คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะบอกว่าอย่าพลาดนะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้นะคะเราสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกช่วงเวลา
0: ถูกต้องครับ
2: หลายๆคนมักจะมีคำว่าไม่ว่
0: าง
2: ไม่ได้วันนี้ขับรถออกไปไม่ไหวขี้เกียจเหนื่อยแต่ถ้ามีเซตนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทั้งเสริมสร้างกล้ามเนื
0: ้
2: อแล้วก็ยืดเหยียดเส้นต่างๆในร่างกายให้กล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีเมื่อไหร่ที่เรามีความยืดหยุ่นดีอาการปวดเมื่อยต่างๆก็จะลดน้อยลง
0: นี่ขนาดพี่ปิงเห็นไหมถ้าพูดตรงๆว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวแล้วตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอพี่ปิงเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับคนละแบบเลยวันนี้มาแบบโอ้ลุกที่ดูแข็งแรงดูสดชื่นดูสดใสเพราะว่าเล่นในทุกๆวันแล้วเล่นแบบประจำวันอะเล่นเบาๆเล่นไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อมันก็เริ่มพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นนะครับ
2: เราไม่ได้จำเป็นจะต้องหักโหมหรือว่าเล่นหนักๆเยอะๆนะเอาเพียงแค่แบบไปยืดวันละนิดวันละหน่อยทำทุกๆวันเป็นประจำ
0: ครับผม
1: จุดเด่นของเขามากๆที่พี่ปิงชอบมากๆนะ
0: คือ
1: มันพกพาสะดวก
2: ใช่ไหมคะ
1: ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือใส่นี่ใส่ได้หมดเลยนะอันนี้ก็ได้ยืดดีก็ได้หรือว่าเหยียบดีก็ได้แต่ผมแนะนำหนึ่งการเหยียบดีเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าแรกๆเนี่ยอย่าเพิ่งเหยียบด้วยเท้าเปล่
2: า
1: ให้ใส่ถุงเท้าเหยียบก่อนเพราะมันอาจจะมีอาการเจ็บแล้วก็ตุ้นจิ๊ดๆๆๆมากแต่ถ้าเกิดว่าพอเหยียบไปสัก 3-4 วัน
0: ครับ
1: ลองถอดถุงเท้าแล้วเหยียบใหม่รับรองเห็นชิน
2: เลย
1: เพลินเลยฮะสบายเหยียบไปสัก100ครั้ง
0: ไปเรื่อยๆก็ได้ครับนั่งดูทีวีดูข่าวไปเหยียบไปเพลินๆแบบนี้เลย
1: อันนี้เสียป่ะเนี่ย
2: ไม่เสีย
0: พี่ใส่รองเท้า
1: เล่นไป3ครั้งแล้ว
2: พี่ปิงค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ปิงฝากอะไรถึงคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะ
1: ได้ฮะคืออายุกับร่างกายเนี่ยบางทีเนี่ยมันเค้าเรียกว่าอะไรล่ะมันสวนทางกันนะ
0: ครับ
1: อายุเยอะไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงขึ้นมันกลับอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะฮะยิ่งผมผ่านประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกว่าหนักหน่วงมากในชีวิตมาแล้วเนี่ยเห็นความสำคัญของชีวิตเห็นความสำคัญของร่างกายมากมากเลยทีเดียวแล้วหลังจากที่ผมไม่สบายผมมาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยผมอุ๊ยทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีประโยชน์กับร่างกายของเรามาก
0: ครับ
1: เราอยากผมอยากจะให้ทุกคนน่ะใส่ใจในเรื่องการออกกำลังกายนะฮะนอกจากตรงที่ไหนของชีวิตเราที่ทำงานที่บ้านหรือในรถหรือใดๆก็ตามเพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกวันเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนี้เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โห
2: ตลอดเวลา
1: ต้องทำงานหาเงินต้องแบบว่าบีซี่มากเวลาจะไปฟิตเนสอะไรบางทีก็
2: เหนื่อยแล้วไม่มีเวลาด้วย
1: เพราะนั้นการมีผลิตภัณฑ์ยืดดีอยู่ในตัวคุณใกล้ๆตัวคุณนะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากฝากไว้ด้วยครับดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรีบไขว่คว้าหากันมา
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลย
0: รีบโทรด่วนเลยนะฮะในราคาพิเศษนะ990บาทเท่านั้นครับ02-114-3330นะฮะแอดไลน์เข้ามาที่ Ally Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเอ็มคอร์ดครับ
2: จะมีทั่วประเทศด้วยที่ส่งขายบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพร้อมประกันรับประกันถึง2ปีเต็มนะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆเลยค่ะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณคร
2: ับ
1: ขอบคุณมากครับมาครับคือหอมยังเลยอ่ะหอมมาก
2: ใช่ยางพาราเขาไม่มีกลิ่นด้วยนะใครอยากได้นะคะรีบโทรเข้ามานะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับเซอร์เนียนะคะเรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ยืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: แขน1เซตประกอบด้วยยางพารายืดเหยียด1เส้นพร้อมห่วงเปลี่ยน4ชิ้นค่ะยางพาราที่เหยียบนวดเท้าพร้อมที่หนุนค่ะที่นวดยางพาราพกพาค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ 2,248 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเพียงแค่990บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @ @sai shopmania

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีทขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE ShopMania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมาแล้วนะคะกับ ShopMania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเอง
2: โ
1: ทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีททั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอ
3: ค
2: ่ะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วย
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่1กระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
9: สวัสดีครับ
2: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
9: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
2: ครับ
9: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
2: ๆครับ
9: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
2: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
9: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
2: ับ
9: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
2: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
9: ต่างกันมากครับ
2: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่และคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
9: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
2: ม
9: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
2: ์
9: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
2: ครับ
9: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
2: เพราะอะไรล่ะครับ
9: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
2: แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
9: ์ใช่ครับ
2: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
9: ใช่ครับ
2: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
9: ใช่ครับ
2: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
9: ใช่ครับ
2: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
9: ไม่ใช่ครับ
2: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็ไปเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
9: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
2: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยเหรอ
9: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
9: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
2: ครับ
9: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
2: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
9: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
2: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
9: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
2: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
9: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
2: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม

0: ก็ครับ
1: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
0: ก็มีจะปลาทะเล
1: ทะเล
0: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
1: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
0: โอ้
1: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
0: ครับ
1: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
0: ครับ
1: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
0: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
1: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
0: ครับ
1: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
0: ม
1: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
0: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
1: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
0: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
1: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
0: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
1: ได้
0: จากดินแข็ง
1: ๆ
0: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
1: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
0: อ๋ออันนี้ให้ไปทดลองได้เลย
1: ทดลองได้เลย
0: จากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
1: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
0: นะอันนี้เอาไปลองได
1: ้
0: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
1: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
0: ับ
1: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
0: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
1: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
0: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
1: ฉีดแล้วก็ปั่น
0: แล้วก็รอ
1: กี่เดือน
0: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
1: รอสักประมาณสัก8วัน
0: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
1: นาป
0: ีต้องรอฝนรอ
1: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
0: แล้วรอได้เลย
1: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
0: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีความชื้นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
0: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
1: ใช่ครับ
0: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
1: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อราน ะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
0: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตร ปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สารแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02 114 3330ครับ02 114 3330

0: ก็แอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
2: ม
1: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
2: ค่ะ
1: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
2: ม
1: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
2: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
1: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
2: ไ
3: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
3: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
2: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
2: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ Shopmania ได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเมีย
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรไปเน
0: ี่
1: ยคุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู
0: ่
1: มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
1: ไม่
2: เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริง
1: ๆ
2: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
3: พอใจมากมากเลยพอใช้แล้วก็แตกต่างกับเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหม
1: ัก
0: ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเดี๋ยวผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่ส
1: ุ
0: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับ สังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของจริงน
1: ะ
0: ครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมา
0: จบที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับ ครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จะโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
5: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ดินเน่า
1: ดินเน่านะ
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
6: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
3: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตังค์
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
0: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม2070บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
1: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย Mcord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
6: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตังค
4: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
5: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
1: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ดินเน่า
1: ดินเน่านะ
8: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่านะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูก
7: เราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20ลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไปมากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ
5: มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
5: รุดแล้วรุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
5: ้น
4: ป
5: ู
4: ขึ้น
3: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
6: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
6: ่ได้ข้าว140ตัน
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
0: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
5: มันใช้ได้จริง
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
5: ครับ
3: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้านไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก็เล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่เป็นขับเยอะมากค
1: ่
2: ะ
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังค่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ยๆๆโอ้โห
2: คุณป้อง
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
2: โอ้ยกินน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ป้องไปโอ้โห
1: เลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: เราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
1: เป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ที่ไม่ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์สรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ

0: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้ทาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
0: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
0: ะ
1: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
0: คุณป้องแล้วกลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
0: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูสุสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
0: โอ้โห
1: มากันเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
3: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกลิ่นตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุขสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุขสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
0: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุขสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็ม ไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุ๊ยอากาศ
0: อับ
1: ก
0: ิน
1: น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโอ้โหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกอุ๊ยทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
0: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบ
1: อ
0: ย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ดูข้างที่ถูไปเมื่อกี
1: ้นี่แหละ
0: ไม่ได้ฟอก
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
0: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะรอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
0: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับ สบู่สุสกินอยู่แล้ว
0: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
1: ใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบอยู
0: ่
1: มันไม่พอ

0: ตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวันหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณ
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: โอ้โหกลิ่นน้ำปลานี
0: ่โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ไป
0: โอ้โหเลยเราใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะอ่าปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: ฟอกแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
0: เป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยค
0: ุณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค
0: ่
1: ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบั้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยโหจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ
1: ่
0: ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องแล้วกลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: แบบคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อย
1: ู
0: ่แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้ง

0: ไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะโหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับ
1: ก
0: ิน
1: น้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาถูโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
0: ุ
1: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
0: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละ
1: เร
0: ื่อง
1: นะคนละเรื่อง
0: นี่ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
1: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านยังดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยขี้โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุด
0: ค่ะ
2: เรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีด
2: แล้ว
0: รอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได
1: ้ถูกต้องวิธีการ
0: ฉ
1: ี
0: ดโฟมได้เลยทั้งคัน
1: มันง่ายมากแค่เอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถก็ขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
1: ะ
0: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างกระจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะครับเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: เสร็จหัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
2: ตัวใหญ่กว่า
0: เองโอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาแอดปายฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้อีกด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พี่ก้องตอนที่เรากลับกรุงเทพเนี่ยที่นี่ฝนตกไหมพี
1: ่เท่าที่พี่โทรถามผู้ใหญ่บ้านอ่ะไม่ตกนะ
2: อืมโชคดี
0: นั่นสิครับอาจารย์ภาคใต้เนี่ยเอาแน่เอานอนเรื่องฝนไม่ได้อาจารย์จำตอนที่เราไปไซระนองได้ไหมครับได้กลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาเลย
2: จำได้ขึ้นใจเลยแหละวิทย์น้ำก็สนุกสนาน
1: แต่รอบนี้ชัวร์แน่นอนครับอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านอ่ะเป็นคนคอนเฟิร์มกับผมเองเลยนะครับทำงาน
3: ทำ
1: ง
2: านถ
3: ึ
2: งละ
3: ทำงาน
2: ไปสายอยู่ทางนู้น
0: โก้โก้มาครับลุย
2: เดินระวังระวังด้วยนะพง
0: ได้ครับอาจารย์

0: ระวังเด้อ
1: เก่งกันเลยป้าระวังนะครับอาจารย์
0: อือ
1: ได้ไหมครับอาจารย
0: ์ไป
1: เอ๋เอาได้ไหมครับพี่ก้อง
2: ได้ได้ไปเลยไปเลยเดินนำไปเลยเดินนำไปเลย
0: ไป
2: เอ้าผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
3: คร
0: ับ
1: ผู้ใหญ่สวัสดีครับ
2: อันนี้ขนมฝากเด็กๆครับผู้ใหญ
1: ่โหซื้ออะไรมาเยอะแยะเลย
0: ของฝากเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วเหรอคะ
3: ใช่ครับเนี่ยเจ้าไมล่าพอรู้ข่าวว่าพวกอาจารย์จะมาขุดก็ไม่อยากไปเรียนอยากจะมาดูอยากรู้ว่าของที่ขุดเป็นยังไง
1: นี่ดีนะครับที่ยอมไปเรียนกัน
3: ต้องยอมนะครับถ้าไม่ยอมเนี่ยก็ไม่ได้เงินไปซื้อขน
1: ม
3: คุณก็รู้ว่าแม่เขาดุขนาดผมมันกลัวเลย
0: ก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากเลยนะคะที่ช่วยดูแลไซให
3: ้เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับพอดีผมมีธุระในอำเภอยังไงขอตัวก่อนนะครับถ้ามีอะไรโทรหาได้เลย
1: โอเคครับผมขอมานะครับผู้ใหญ่ขอบคุณมากเลยครับ
2: ไปมาครับลุย
1: ไปไปไป

0: มองหน้าอาจารย์ทำไมหรอกล้อง
1: ผมมีคำถามครับอาจารย์คำถามง่ายๆที่ผมอยากถามอาจารย์มานานแล้วแต่ก็ไม่กล้าถามสักทีย
0: ังมีอะไรที่กล้องไม่กล้าถามอาจารย์อีกเหรอถามมาสิ
1: ทำไมอาจารย์ถึงเลือกศึกษาเรื่องดินแดนสุวรรณภูมิล่ะครับทั้งที่ข้อมูลมันหายากมากเลยเมื่อเทียบกับดินแดนอื่นหรืออาณาจักรอื่น
0: แค่ชื่อมันก็น่าสนใจมากเลยนะก้องดินแดนทองทั้งที่พื้นที่นี้ก็ไม่ได้เป็นทองคำจริงๆเลยด้วยซ้ำ
2: จริงครับอาจารย์ตั้งแต่ขุดมาเนี่ยเจอแต่ลูกปัดไม่เคยเจอทองสักแท่งเลย
0: ก็นั่นแหละที่น่าสนใจแสดงว่าพื้นที่เนี้ยต้องมีค่ามากพอที่จะให้ผู้คนเรียกกันว่าดินแดนทองงานเนี้ยอาจจะหาข้อมูลลำบากเลยนะแต่มันต้องมีอะไรที่ทำให้เราได้รู้ว่าคนในสมัยก่อนเขาอยู่กันยังไงทำอะไรกันบ้างส่วนชาวต่างชาติเดินทางมาที่นี่เพื่ออะไรก็อย่างที่ก้องกับธงคิดอย่างนี้ไม่ใช่หรอเราถึงได้มาเป็นทีมเดียวกัน
2: พอฟังเหตุผลของอาจารย์เนี่ยผมก็แอบเขินเลยนะครับ
0: ทำไมหรอ
2: ที่ผมมาเป็นนักวรรณคดีก็เพราะ
1: ผมมาดูอินเดียนาโจน่ะเยอะเกินไปไงแล้วครับอาจารย์มันอยากผจญภัยในหุบเขาเพราะเหตุผลนี้แหละครับมันก็เลยอยากมาเป็นนักโบราณคดี
2: โอ้พี่ก้องผมบอกว่าให้เหยียบเอาไว้ผมไม่น่าพิงข้าวกับพี่หลังเลิกงานเลย
0: หัวร้อนให้เขาแล้วเราล่ะก้อง
1: ผมล่ะครับมันเป็นเพราะว่าผมอ่ะอยากเอาชนะมั้งล่ะครับ

0: คิดกับตัวเองมาตลอดว่าผมจะเรียนรู้เรื่องอดีตพวกนี้ไปทำไมอยากรู้เรื่องเมื่อ 2,000 ปีก่อนไปเพื่ออะไรถ้าผมรู้แล้วผมจะได้อะไรแต่จะให้ผมเลือกสนใจมันผมทำไม่ได้ครับดินแดนสุวรรณภูมิมีทั้งเสน่ห์ทั้งน่าค้นหาเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับฟังอยู่ตรงนั้นน่ะได้ยินไม่ชัดหรอกไหมล่ะออกมาฟังด้วยกันตรงนี้ไหมล่ะแม่พ่อบอกว่าไปโรงเรียน
1: หนูว่าตรงนี้มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าค่ะ
2: กินกาแฟไปเลย
0: พังไปเลย
3: ได้คร
0: ับ
3: กาแฟครับผม
2: พอใจมาก
0: มันชงเก่งจริง
1: ๆพี่ก้องที่พี่ก้องเคยบอกหนูว่าขุดเจอของเก่าอ่ะเจ้าของเขาจะไม่ตามมาที่บ้านหรอคะ
0: เจ้าของเขาไม่ตามมาที่บ้านพี่หรอไม่ล่ะคิดว่ามีไหมล่ะพี่ล้อเล่นของเก่าๆพวกนี้มันมีอายุมานานแล้วป่าเนี้ยเจ้าของคงไปเกิดใหม่ไหนต่อไหนแล้ว
1: พี่ก้องอ่ะทำให้หนูตกใจเลยหนูก็อยากทำเหมือนพวกพี่มั่งนะแต่ถ้าหนูต้องเจอหนูคงต้องกลัวแน่ๆเลย
2: แล้วทำไมหนูถึงอยากทำงานแบบนี้ล่ะจ๊ะ
1: หนูว่าสนุกดีนะคะอาจารย์เท่เหมือนในหนังเลย
2: จะว่าไปก็สนุกนะแต่ว่าเหนื่อยมากเลยแหละ
1: เหนื่อยแต่สนุกใช่ไหมคะได้ไปเที่ยวหลายๆที่ด้วย

0: ขาว่ากันว่าอยู่ในแถวบ้านเรา
1: ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เน
2: า
1: ะ
2: เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดชุมพรพบวัตถุโบราณจำนวนมากที่นั่น
3: เป็นคำที่เราพบอยู่ในจารึกบันทึกของอินเดียเมื่อประมาณ2,000 กว่าปีที่แล้วนะครับประมาณ 2,000 ปี
1: มันมีอยู่ยุคนึงที่พยายามจะพูดถึงกันว่าศูนย์กลางอยู่ที่ไหน
4: ผมมองว่าเป็นดินแดนที่มีการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจากหลากหลายพื้นที่มากมายนะครับ
5: เป็นดินแดนที่เชื่อว่าใครเดินทางมาแล้วกลับไปก็จะมีความมั่งคั่ง

พราะสุวรรณภูมิคือพื้นที่หนึ่งในดินแดนหนึ่งเขาว่ากันว่าอยู่ในแถวบ้านเราแต่ว่านักวิชาการในอดีตก็พูดถึงแผ่นดินทองสุวรรณแปลว่าทองภูมิแปลว่าพื้นที่แอเรียทองคำอะไรอย่างเงี้ยที่พูดถึงว่ามันมีแผ่นชิ้นไครเซอเรียสแผ่นดินทองเขาเป็นบนบันทึกบทจากนักเดินเรือที่ไปนั่นไปนี่แล้วกลับมาแล้วบันทึกว่าไปตรงไหนเจออะไรบ้างแผ่นดินหนึ่งดวงมุมหนึ่งอยู่นี่แหละแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์หรือทองอะไรทั้งนี้แผ่นดินทองแล้วก็มีการจดแล้วก็ทำแบบเมทิโลออกมาแล้วมาร์กตรงนี้แล้วก็มีพวกนักบวชจีนที่พูดถึงว่าถ้าจะผ่านไปเอาคัมภีร์เนาะจากอินเดียอะไร

ครับก็ต้องผ่านพื้นที่นี้นักวิชาการก็แกะกันว่าโซนคุมอยู่ตรงไหนกันแน่แต่เขาไม่ได้บอกว่าอยู่พิกัดไหนมันก็พูดว่าอยู่ตรงนี้แหละจากอินเดียมาตรงนี้เป็นพื้นที่โซนอุณหภูมิ

0: คำว่าสุวรรณภูมิที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปเนี่ยในทางโบราณคดีเนี่ยมันมีที่มาจากเอกสารโบราณของอินเดียแล้วก็มันก็มีเอกสารในภาษาอื่นที่มันแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้ว่าดินแดนทองอย่างเอกสารของกรีก
1: การค้ามาก่อนเลยอันดับแรกพวกที่พ่อค้าที่จะต้องแสวงหาทรัพยากรเช่นพวกทรัพยากรป่าทรัพยากรแร่ธาตุที่มันมีอยู่ซึ่งมีทั้งนักที่เขาเรียกว่านักเสี่ยงโชคที่โผล่แล้วมาเจอเส้นนี
0: ้ถ้าจากหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าเขาก็อาจจะมาเพื่อแสวงหาดินแดนใหม
1: ่ก็อาจจะเจอทรัพยากรเจอผู้คนเจอของแล้วเอากลับไปแล้วก็บอกเล่าแล้วก็ตามมันเข้ามานั้นการค้าผมเชื่อว่าเกิดก่อนเพราะว่าสุวรรณภูมิมันจะพูดไปถึงประมาณก่อนที่จะมีพุทธศาสนา
2: ผมมองว่าเป็นดินแดนที่มีการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจากหลากหลายพื้นที่มากมายนะครับซึ่งอินเดียเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสุวรรณภูมิตั้งแต่ 2,000 ปีที่ผ่านมาเรื่องของการนำวัฒนธรรมการเผยแพร่ศาสนาหรือว่าการนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับจากอินเดียเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูม
1: ิแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสวิสเอเชียที่มันอุดมไปด้วยทรัพยากรที่เขาพูดว่าถ้าใครต้องการมาพื้นที่นี้จะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยกับไปทำนองนี้ซึ่งเราได้ทำการวิจัยเนาะว่าไอ้ความอุดมตรงนี้มันเกิดคุณค่า5มิติขึ้นมาพื้นที่นี้มันมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรทางธรรมชาติมันเป็นภูมิศาสตร์ที่ดีก็มีทั้งแร่ธาตุทองแดงมีดีบุกมีตะกั่วสมุนไพรมีทรัพยากรป่าสัตว์ป่าพืชพันธุ์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยพอมันมีความมั่งคั่งตรงนี้มันก็เกิดการตั้งถิ่นฐานที่ดีในอันที่สองเกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองทำนองนี้นะครับมันก็เกิดการเรียนรู้เกิดวิทยาศาสตร์เกิดการวิทยาการในการเอาพวกนี้มาใช้ประโยชน์แน่นอนตามมาคือเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการค้าเกิดขึ้นมันนำไปสู่ข้อสุดท้ายของสุวรรณภูมิคือมันเกิดเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อประเพณีต่างๆอันนี้คือ5อย่างที่เราพบอยู่ในสุวรรณภูมิเป็นวัฒนธรรมร่วมผมอยากใช้คำว่าวัฒนธรรมร่วมในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สวิสเอเชีย
3: จริงสุวรรณภูมิเนาะเป็นคำที่เราชอบใช้กันบ่อยๆแต่ถ้าในแง่ของโบราณคดีอะค่ะก็มองว่าสุวรรณภูมิอะมันเป็นคำหนึ่งที่ใช้เรียกดินแดนที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะโดยที่ณขณะนั้นอ่ะมันยังไม่มีการแบ่งหรอกว่าประเทศไหนอยู่ตรงไหนนะคะแต่เมื่อวันหนึ่งเรามีการแบ่งแยกดินแดนกันชัดเจนแล้วเรามีประเทศต่างๆมากมายประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิดินแดนในประเทศต่างๆในรอบๆเราเนี่ยค่ะต่างส่งอิทธิพลส่งวัฒนธรรมกันในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิโดยที่ไม่ได้มีใครเด่นไปกว่าใครแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองในแต่ละประเทศด้วยเช่นกันค่ะ
4: คือในเรื่องของสุวรรณภูมินะครับเนื่องจากว่าหลักฐานที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยการบันทึกโดยลายลักษณ์อักษรเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับดังนั้นเราพยายามสนใจในเรื่องของวัตถุโบราณหรือศิลปะวัตถุที่เราสามารถจับต้องได้ซึ่งแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันตรงนี้ก็อาจจะสามารถเชื่อมโยงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้นะครับนอกเหนือจากการศึกษาตำนานในเรื่องของสุวรรณภูมิแล้วหลักฐานเชิงประจักษ์พวกนี้เมื่อมีการศึกษารวบรวมกันมาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุวรรณภูมิก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: เราไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนเมื่อเราศึกษาไปแล้วว่ามันควรจะเป็นทั้งพื้นที่ไชน่าซาวิสเอเชียนี่แหละสุวรรณภูมิก็คือพื้นที่ภาคพื้นแผ่นดินคือไทยพม่าลาวเขมรเวียดนามอะไรทำนองนี้แล้วก็อาชิจินตอนใต้แล้วก็ส่วนอันดาวีเป็นแถวมาเลย์อินโดนีเซียก็ทั้งแผ่นนี้แหละบอกว่ามันควรจะเป็นวัฒนธรรมร่วมที่คนทั้งจากอินเดียหรือจากจีนหรือจากตะวันตกเข้ามาเพื่อจะแลกเปลี่ยนหรือหาทรัพยากร
5: พืชพันธุ์ธัญญาหารเรามีทั้งพืชอาหารทั้งพืชที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
6: อย่างเช่น

0: ริกไทยเพราะว่ามีมูลค่าเหมือนประหนึ่งทองคำดึงดูดหลายประเทศทางตะวันตกให้เข้ามามีบทบาทในกลุ่มนี้ที่เรียกว่าสไปเทรดอดีตเนี่ยเส้นทางการค้าที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นซิลโรดเมื่อทางตะวันตกมีความก้าวหน้าก็มีความต้องการสมุนไพรอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยมาก
1: มันมีคำถามว่าทำไมเรามันมีแต่เรือที่มาจากต่างถิ่นทำไมเราไม่สร้างเรือเองวะคำถามผมกลับแล้วจะไปทำไมอ่ะเราก็อยู่ตรงนี้มันดีอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าอย่างที่พูด5ข้อแรกอ่ะทรัพยากรทองแดงดีบุกตะกั่วรวมกันปุ๊บกลายเป็นสำริดพอสำริดทำจริงมันกลายเป็นทองเลยบ้านเรามีแหล่งทรัพยากรเหล่านี้เยอะอยู่แล้วทำตรงนี้ครับ
2: คำว่าสุวรรณภูมิมันเป็นคำที่คนอื่นใช้คนที่จะมาค้าขายกับแถบนี้เขาเรียกแถบนี้แต่เราไม่ค่อยเจอที่คนแถบนี้จะเรียกพื้นที่ตัวเองว่าสุวรรณภูมินะครับ
0: ในส่วนของมหานิเทศเนี่ยนะครับมีข้อความส่วนหนึ่งนะครับกล่าวไว้ว่าโพเคปริเยสันโตทัตติปักขันทติสุวรรณภูมิงนะครับถ้าต้องการแสวงหาความมั่งคั่งจะต้องไปสู่ดินแดนที่ชื่อว่าสุวรรณภูมิจากข้อความตรงนี้เราจะเห็นว่าไม่ได้อ้างถึงทองนะครับในมุมมองในพระไตรปิฎกเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนแห่งโภคทรัพย์คือสินค้าที่จะนำไปทำมาค้าขายได้เป็นดินแดนที่เชื่อว่าใครเดินทางมาแล้วกลับไปก็จะมีความมั่งคั่งเพราะว่าสินค้าที่นำไปขายเนี่ยสามารถทำเงินจำนวนมหาศาลได้
3: สุวรรณภูมิบอกอะไรสุวรรณภูมิก็จะบอกว่ามีคนที่มาอยู่ที่นี่มานานแล้วเมื่อหลายพันปีที่แล้วเนี่ยมีความเคลื่อนไหวมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆในดินแดนอื่นๆทั้งใกล้และไกล
1: ต้องมีพื้นที่ในพื้นที่ที่คนที่สามารถมาอยู่ได้ทำมาหากินอยู่ตั้งดินแดนได้มันก็เลยมาดูกลางแผนที่ดูภาพถ่ายทางอากาศดูแล้วก็ไล่ดูความสูงประเด็นว่ามันมีภูเขาลูกหนึ่งมันอยู่ตรงกลางแล้วก็น่าจะเป็นแลนด์มาร์คผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องแลนด์มาร์คทำแล้วก็มีแลนด์มาร์คงั้นหลงทางมันก็เจอเขาทะลุนี่แหละครับพบหลักฐานเกี่ยวกับรูปปั้นเยอะไม่แตกต่างจากที่เจอเขาสามแก้วอยู่ที่ภูเขาทองแอเรียตรงนี้น่าจะเป็นชุมทางสถานีการค้าหรือแลกเปลี่ยนที่หนึ่งแล้วคนมาตั้งถิ่นฐานด้วยเราพบเรื่องของรูปปั้นจากอินเดียมาจากที่พวกซาวินพวกอะไรพวกนี้ครับที่เป็นลิงโอตรงนี้เป็นหยกเป็นอะไรเงี้ยเจอซีรีส์อยู่เนี่ยซ้ำกันอยู่ในพื้นที่เนี่ยแสดงว่าพื้นที่นี้ก็มีความหลากหลายแล้วก็เป็นชุมทางในการค้าในอดีตอันนี้คือสิ่งที่เข้าไปทำงานได้เห็น

0: บ๊ายบาย
1: บ๊าย
0: บาย
1: บ๊ายบาย เร็วเลยทองเปิดไฟด้วยนะ
2: ได้ครับพี
1: ่โต๊ะด้วย
2: อึดชิพี่ก้องอาจารย์วันเอาแฟร์ไหมครับ
1: ไม่ไหวว่ะเราเอาเลย
2: โอ้พี่ตอนนี้นี่แหละจะได้ตื่นตัวไงจะได้ทำงานปื๊ด
1: เวลานี้ของพี่มันไม่ตื่นตัวหรอกมันอยากปิดตัวมากกว่าเราอยากทำแล้วเราก็ไปทำเถอะ
2: ก็ได้ก็ได
3: ้เดินทางมาก็นมนานนำหัวใจมารานร้อนเสียงหัวใจที่สงสารคิดถึงแต่ไม่งามงอนคิดถึงแก้แม่นงครานเคยบาดแป้งมาสงกรานมาบัดนี้พี่ลงทางเหมือนเดินตามความไปลงกาเดินวนเวียนอยู่ตรงหอนาฬิกาส่วนสมเด็จไปจนถึงสมภาผ่านเว
4: รเก็บเดี๋ยวนี้เพลงเขาใช้ภาษาแปลกๆไปเรื่อยอาจารย์ฟังไม่ค่อยออกแต่ก็เพราะดี
1: ผมก็ด้วยครับอาจารย์ผมรู้สึกว่าสมัยนี้เพลงใช้ภาษาอีกอย่างนึงแต่ก็มีความหมายอีกอย่างนึงผมฟังแล้วก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกับอาจารย์เลยนะครับ
2: พูดถึงเรื่องภาษาเนี่ยผมอยากรู้จริงๆว่าสมัยนั้นอ่ะเขาคุยภาษา

0: อะไรกันก็ยังหลักฐานอ่ะก็มีทั้งอินเดียเปอร์เซียไหนจะจีนอีก
1: ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนในเรื่องภาษาหรอกนะแต่เท่าที่เห็นภาษาอินเดียก็ใช้ภาษาปากีสถานในการบันทึกเรื่องราวส่วนชาวสุวรรณภูมิเองก็น่าจะมีภาษาของตัวเองในแต่ละพื้นที่แต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะตัวอย่างตอนนี้สิแต่ละประเทศก็ใช้คนละภาษากันแต่ก็ยังสื่อสารกันรู้เรื่องเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้ในเรื่องของท่าทางมาช่วยบ้าง
0: ตอนนี้คนไทยน่าจะมีความหลากหลายมากถึงประเทศหนึ่งเลยนะครับอาจารย์ทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาในเรื่องภาษาอีก
1: ภาษาเนี่ยถือว่ายังน้อยนะแต่ก่อนหน้านี้มีเยอะกว่านี้นะเพียงแต่ว่าโดนภาษาอื่นเข้ามาแทรกโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยตัวดีเลยแหละที่ทำให้ภาษาถิ่นค่อยๆหายไปเรื่อยๆแต่ในเรื่องเชื้อชาติเนี่ยก็มีความหลากหลายจริงนะถ้าพวกเราอยากรู้ว่ามีเชื้อชาติอะไรกันบ้างอ่ะก็ลองตรวจ DNA กันดูได้นะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรามีเชื้อชาติไทยกี่เปอร์เซ็นต
2: ์มันจะดีแล้วครับอาจารย์เกิดถ้าผมตรวจไปแล้วผมไม่พบเชื้อของคนไทยเลยมันจะไม่ดูแปลกไปหน่อยหรอครับ
1: มันแปลกยังไงล่ะก้องยังไงเราก็คนไทยนั่นแหละเพียงแต่ว่าใน DNA ของเราอ่ะอาจจะมีหลากหลายเชื้อชาติแค่นั้นเอง
0: ลองดูไม่เสียหายพี่ก้อง
2: ถ้าเกิดว่าเองกล้าตรวจพี่ก็ตาม
0: ได้รอดูเลย

0: ลองดูนี่สิพื้นที่ตรงนี้อาจารย์ว่าน่าสนใจเลยทีเดียว
1: อาจารย์ครับเราขุดที่นี่กันมา3เดือนแล้วนะครับยังไม่เจออะไรเลยนับวันหลุมที่ขุดมันก็ลึกมากขึ้น
0: สรุปยังอยากรู้เชื้อชาติของตัวเองอยู่หรือเปล่า
2: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผมจะรู้มันไปทำไม

เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปพฤหัสบดีที่17กันยายนนี้ช่อง9กด30ยิงสดเอเชียนเกม2026ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปะทะไชนีสไทเปตั้งแต่เวลาบ่ายโมง50เป็นต้นไป

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ครับ
1: ลิตาอินชลิตาค
2: ่
1: ะ
2: แฮลโสพลครับ
1: พบกับเราทั้ง2คนนะคะกับรายการ
2: รีดีไซน์มันง่ายมากรายการที่ชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้นะครับให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญนะครับเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
1: รวมไปถึงการรีดีไซน์อาหารเหลือในตู้เย็นของคุณผู้ชมค่ะให้ออกมาเนี่ยรูปร่างหน้าตารับประทานและแถมอร่อยอีกด้วย
2: วันนี้ครับลิตา
1: ค่ะ
2: เนื่องจากฝนตกบ่อย
1: จริง
2: ๆอากาศมีความชื้นมาก
1: ตอนนี้ก็เริ่มตกแล้วนะรีบ
2: ๆ ปัญหาที่มากับฤดูฝนตกแบบนี้ลิตาเจออะไรบ้างครับ
1: สิ่งที่ลิตาเจอเนี่ยนะคะก็คือน้ำรอระบายนั่นเองซึ่งอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำทั้งหมดนั้นอยู่แถวบ้านลิตานะคะยังไงถ้าตามหาน้ำอยู่ว่าจุดไหนที่รอระบายอยู่บ้างไปเลยเกษตรนวมินทร์นะคะบอกเลยว่าซอยเสนาอะไรอย่างนี้เนี่ยท่วมเนี่ยเลยเข่าถ
2: ึ
1: งแม้ว่าลิตาเนี่ยอาจจะขาสั้นแต่สมมติคนตัวสูงๆมายืนอ่ะมันก็ยังเกินแข้งขึ้นมาอยู่ดีถามว่ารถจะเป็นยังไงเปียกรถเปียกเปียกข้างนอกหรอไม่เปียกข้างในถามว่าตอนนี้ลิตาไปไหนทำยังไงรถเมย์เพราะอะไรเพราะว่าเพราะมันเปียกเอาเข้าไป
2: เนี่ยอีกคันนึงที่กำลังจะไป
1: ขึ้นนั่งก็ขึ้นฉันขึ้นนั่งก็ขึ้นเพราะอะไรไม่เป็นไรค่ะคือปัญหาทุกบ้านนี่มีอยู่แล้วแหละถ้าสมมติฝนตกปุ๊บการซักผ้าเนี่ยเป็นปัญหาแล้วน้ำรั่วอีกการเดินทางก็ลำบากพี่แฮวมีอะไรคะ
2: มีอีกปัญหาหนึ่งที่ตามมาในฤดูฝน
1: ทำไมพี่ถึงมาเพิ่มปัญหาให้น้องอีก
2: มันจริงๆแล้วเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงคุณผู้ชมด้วย
1: โถนี่เป็นห่วง
2: ลิตารู้จักแมลงก้นกระดกไหมครับ
1: ลิตารู้จักแมลงสาบก็ดีแล้วครับพี่
2: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแมลงก้นกระดกนะครับวันนี้ผมมีเจ้าแมลงก้นกระดกเนี่ยมาแนะนำให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีอันตรายยังไงแล้วเรามีวิธีป้องกันมันยังไงด้วยครับ
3: Trick Top
4: มแมลงก้นกระดกเป็นมแมลงปีกแข็งมีขนาดลำตัวยาว 7-10 มิลลิเมตรมีหัวสีดำลำตัวสีส้มในตัวของมแมลงนั้นจะมีสารที่เรียกว่าเพเดอรีนซึ่งสารชนิดนี้มีพิษทำลายเซลล์ผิวหนังจะมีอาการแสบร้อนและคันเหมือนผิวไหม้มีตุ่มเป็นหนองบริเวณที่โดนสัมผัสเป็นมแมลงที่สามารถพบได้เกือบทุกที่ส่วนใหญ่จะอาศัยในแหล่งน้ำพงหญ้าโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับจะมีการระบาดของแมลงเหล่านี้และอาจจะบินเข้าบ้านคุณในเวลากลางคืนเรามาดูวิธีป้องกันกันดีกว่านะครับกางมุ้งนอนในตอนกลางคืนเพราะขณะที่เราหลับนั้นเราไม่สามารถคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราจากแมลงเหล่านี้เราควรป้องกันตัวเองในเวลาที่เรานอนหลับด้วยการกางมุ้งนอนเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงก้นกระดกเหล่านี้เข้าใกล้ตัวเราและก่อให้เกิดอันตรายได้ครับปลูกดอกไพริทรัมไว้ตามบริเวณหน้าบ้านหรือประตูหน้าต่างที่มีช่องทางเข้าด้วยกลิ่นของดอกไพริทรัมนี้จะมีกลิ่นที่แมลงก้นกระดกไม่ชอบคุณสมบัตินั้นจะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาททำให้สลบตายในที่สุดซึ่งดอกไม้ชนิดนี้นะครับสามารถป้องกันยุงได้อีกด้วยครับใช้สเปรย์กำจัดแมลงฉีดในบริเวณที่มีแสงสว่างบริเวณหลอดไฟและพื้นที่รอบเตียงนอนหรือตามประตูทางเข้าเพื่อป้องกันไว้ครับคุณผู้ชมควรกำจัดแหล่งที่อยู่ของแมลงก้นกระดกด้วยการตัดหญ้ารอบบริเวณตัวบ้านของคุณอย่างสม่ำเสมอนะครับกำจัดขยะเศษอาหารเศษขยะควรใส่ถุงดำและมัดปากถุงอย่างมิดชิดและควรนำออกไปทิ้งนอกบ้านเพราะขยะเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารของแมลงก้นกระดกครับสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับถ้าหากคุณผู้ชมรู้ว่าตัวเองถูกแมลงก้นกระดกแล้วนะครับก็ควรรีบล้างน้ำทำความสะอาดหรือว่าฟอกสบู่หลายๆครั้งหากมีอาการผื่นคันหรือว่าบวมแดงเนี่ยก็ควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับ
1: โอ้โหนั่งข้างล่างมันรู้สึกอย่างนี้นี่เอง
2: ระวังแมลงก้นกระดกด้วยนะนั่งข้างล่าง
1: อันตรายเหมือนกันนะคะแต่ว่าดีแล้วแหละที่เราได้รู้จักเนาะเราจะได้รู้จักวิธีการป้องกันแล้วก็รู้ได้ว่าเวลาเขาเนี่ยแบบทำอันตรายกับเราเนี่ยอาการจะเป็นยังไง
2: ใช่แล้วครับเอาละครับคลิกท็อปจบไปแล้วช่วงหน้ารีดีไซน์มีการทำที่ขั้นหนังสือมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นยังไงติดตามชมช่วงหน้าครับ
1: อย่าคาดหวังค่ะ
2: คาดหวังนะครับ
1: อย่า
2: น่ารักนะครับน่ารัก

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์นะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามีเศษผ้าเหลือครับดิตา
1: หลากหลายสีชอบจุง
0: ใช่
2: รีดีไซน
0: ์วันนี้ยังไม่บอกนะครับว่าเราจะทำอะไรเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือผ้าสักการะนั่นเองครับต่อไปนะครับกรรไกรครับปืนกาวครับเข็มและด้ายครับปากกาครับผมและสุดท้ายนั่นก็คือไม้บรรทัดครับเอาละครับ
1: อุปกรณ์เดิมๆ
0: อุปกรณ์เดิมๆ
1: คราวที่แล้วเราเลือกทำเป็นที่เก็บสายพวกหูฟังอะไรอย่างน
0: ี้ใช่ใช่
1: วันนี้เราก็จะทำเหมือนเดิม
0: ไม่ใช่
1: เอาเหรอเอาเปลี่ยนเหรอ
0: เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้นะครับเราจะเอาใจคนที่รักการอ่านนิดนึงละกัน
1: อุ้ยจะทำอะไรอะคะ
0: ลิซ่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ไหม
1: ไม่
0: ไม่ไม่จริง
1: ไม่ปฏิเสธ
0: เรานัดกันมาแล้วนะ
1: ลิตารักการอ่านมากรักการอ่านพอๆกับรักเด็กเลย
0: โอ้โห
1: นางงามสุดยอดแต่ส่วนสูงไม่ถึงเนี่ย
0: อย่าพูดออกทีวีเขาคิดว่า175แล้วเนี่ย
1: ยืนกับพี่แห้วเขาก็เลยนึกว่า175เพราะเอิ้นเปล่าพี่แห้ว160ลิตา
0: ลิตาไม่มีแรงแล้วสุดไปหมดแล้วตอนนี้วันนี้ครับจะชวนผู้ชมมาทำที่คันหนังสือนั่นเองนะครับแต่ที่คันหนังสือที่เราจะทำในวันนี้จะไม่เหมือนที่คันหนังสือทั่วไปเพราะว่าโดยปกติที่เราเห็นเนี่ยที่คันหนังสือจะเป็นแผ่นเดียวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อ่านถึงไหนแล้วก็คั่นถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันจะช่วยถนอมมุมกระดาษให้ด้วยมันจะได้แบบไม่ต้องแบบพับไปพับมาเลย
1: ก็คือถนอมแค่มุมหน้ากระดาษที่เราอ่าน
0: ใช่ครับ
1: ไอหน้าอื่นของเล่ม
0: จะคั่นตรงไหนก็ได้คั่นเป็นกลุ่มก็ได้เป็น
1: ไม่มันก็ขึ้นอยู่กับความหนาที่เราทำยิ่งหนาเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งคั่นได้เยอะ
0: มานะครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราหาด้านที่เป็นมุมฉาก
1: ค่ะ
0: กรรไกรเนี่ยมีชิ้นเดียว
1: อ๋ออาค่ะ
0: ให้ลิตาก่อนก็ได้
1: ไม่หามุมฉากได้ไงต่อวัดยังไงคะ
0: มุมฉากแล้วทีนี้เราอยากจะได้ไอ้ตัวครอบตรงมุมหนังสือเนี่ยมากเท่าไหร่คุณผู้ชมก็สามารถกะได้เลยนะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวผมจะทำประมาณ5เซนติเมตรละกันนะครับวัดออกมาจากขอบก่อนวันนี้เอา6เซนติเมตร
1: ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันมุมฉากหรือยังหรืออะไรเงี้ยพี่แห้วเราทำยังไงอ่ะ
0: ก็มีวิธีครับเดี๋ยวสาธิตให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับอย่างผ้าผืนเนี้ยมันจะเป็นมุมที่ไม่ได้ฉากมากนะครับเพราะว่าหนังสือของเราเนี่ยทุกเล่มมันก็ต้องเป็นมุมฉากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหามุมฉากกันก่อนนั่นก็คือตีเส้นให้มันเป็นเส้นตั้งไว้ก่อนสักเส้นนึงนะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมอาจจะใช้มุมของใบบรรทัดเนี่ยมันก็เป็นมุมฉากอยู่แล้วนะครับวางตามรอยไปนะครับ
1: วางตามรอยไป
0: แล้วก็ขีดเส้นตรงนี้ให้มันเป็นมุมฉากให้มันตั้งฉากกัน
1: อ
0: ันนี้เป็นวิธีการหามุมฉากง่ายๆพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเส้นมันสั้นไปคุณผู้ชมก็สามารถใช้ใบบรรทัดเนี่ยยึดตรงแกนเนี้ยแล้วก็ตีเส้นอีกเส้นนึงได
1: ้
0: อันนี้เป็นการหามุมฉากแบบง่ายๆนะครับแล้วคุณผู้ชมก็เริ่มตัดจากตรงนี้ก็ได้ครับผม
1: ง่าย
0: เริ่มตัดกันเลยเดี๋ยวดูนะครับว่าวันนี้ลิตาจะทำออกมาเป็นรูปอะไร
1: นิสัย
0: หลุนหลุน
1: นิสัยแย่มากสร้างความกดดันให้ฉัน
0: นี่ได้มุมฉากแล้วแล้วทีนี้ก็มาหาความกว้างนะครับของมุมกระดาษนะครับ6เซนติเมตรทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่แล้วทีนี้คุณผู้ชมอยากได้เป็นรูปอะไรเนี่ยก็สามารถคิดขึ้นมาได้เลยในขั้นตอนนี้อย่างวันนี้จะทำเป็น
1: พูดดีๆนะเดี๋ยวออกไปแล้วมันไม่เหมือน
0: สตรอเบอรี่แล้วกันสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่รูปก็ต้องเป็นแหลมๆหน่อยนะกลมๆเนาะ
1: มันอยู่ที่ว่าเป็นสตรอเบอรี่ไทยหรือสตรอเบอรี่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าเป็นเกาหลีเป็นไงครับสตรอเบอรี่เกาหลี
1: ขนาดเขาก็จะใหญ่หน่อย
0: อ๋อ
1: สตรอเบอรี่ไทยก็จะแบบส่วนใหญ่จะไม่เห็นเป็นลูกเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะแบบหั่นครึ่งอยู่แล้วแล้วก็มีพริกเกลือโรยละช่วย
0: พร้อมกินเสิร์ฟพร้อมกิน
1: จิ้มเลย
0: ก็อาจจะไม่เป็นสตรอเบอรี่มากคุณผู้ชมแต่พอคิดว่าน่ารัก
1: เห็นไหมเริ่มออกตัวแล้วไงไม่แน่ใจว่าทำได้ไหม
0: ก็จะวาดออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ
1: น่ารักฮะนี่อะไร
0: เดี๋ยวมันจะเป็นสตรอเบอรี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
1: แม่รู้เลยว่าเมื่อกี้พูดไปด้วยแบบสัญชาตญาณก็ต้องชมไว้ก่อนคือเรื่องพวกนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกคือรับมาเอาลองกันไกลไปอีก

0: ู้สึกว่าเอาเปรียบน้องไง
1: ทำไมพี่เพิ่งรู้สึกล่ะ
0: คุณผู้ชมครับเราก็จะตัดตามรอยนี้เลยนะครับเราก็ตัดอีกชิ้นหนึ่งถ้ามี

0: จะเป็นมุมที่เราเอาไว้ครอบหนังสือนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณผู้ชมมีฝีมือในการเนาในการเย็บผ้าอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราจะเล่นสีของได้ก็ได้นะครับนี่เราก็เนาง่ายๆเลยนะครับ
1: คือกาวร้อนมันร้อนจริงๆเนาะ
0: หนูอยู่กับมันมานานแล้วนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: พี่จะทนได้
1: ไม่ได้จะทนนะ
0: เย็บเสร็จแล้ว
1: จะใช้ปืนกาวไหมคะพี่แอล
0: เดี๋ยวจะใช้ตอนตกแต่งครับเนี่ยครับคุณผู้ชม
1: ตกแต่งไปอีก
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าหางมันเบี้ยวมันมีส่วนที่เกินออกมาแล้วมันรู้สึกว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันยังไม่สวยเนี่ยไม่ต้องกุ้มใจครับทุกอย่างง่ายมากครับ
1: ทิ้งแค่ทำใหม่
0: ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาเรียนตอนหลังได้เราผูกปมเสร็จปุ๊บ
1: มนุษย์คิดบวกไปอีก
0: สัญญาครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปลงใน Facebook ให
1: ้สัญญาต้องเป็นสัญญาเดี๋ยวเกิน
0: นี่ครับคุณผู้ชมที่ผมทำเนี่ยมันเหลื่อมล้ำกันมันเห็นรอยปากกาแล้วมันก็ไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราแก้ไขได้คือเราก็เล็มไปนะครับให้มันเท่ากันเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาแต่งได้นะครับเนี่ยแค่เนี้ยสตรอเบอรี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาเมล็ดต้องมีเมล็ดด้วยเดี๋ยวทำเมล็ดก่อนก็เริ่มตกแต่งครับโดยใช้ปืนกาวนี่แหละครับเอาละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยงามไหมครับดูนะสวยงามไหมติดเสร็จแล
1: ้
0: ว
1: อีกด้านนึง
0: ด้านนี้ด้านนี้นี่ง่ายๆแค่นี้เองเห็นไหมครับคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้เองนะครับเวลาคุณผู้ชมจะใช้เนี่ยนะครับเราก็นำไปครอบกับมุมหนังสือที่คุณผู้ชมอ่านแบบนี้นะครับถึงหน้าไหนเราก็ขั้นไว้ได้หรือว่าถ้าอยากจะถนอมทั้งเล่มถ้าเป็นเล่มบางๆหน่อยเนี่ยเราก็สามารถครอบไปทั้งมุมได้เลยนะครับแล้วก็เอาปกไว้ข้างนอกนั่นเองนะครับแค่นี้เองง่ายๆคุณผู้ชมส่วนลิตาเนี่ยตอนนี้กำลังทำคอมเมนต์ในการทำอยู
1: ่ลิตาว่าลิตาไปทำอาหารดีกว่า
0: ไม่ลิตาต้องทำให้เสร็จ
1: จะไม่รอดอ่ะจริงๆไว้

0: ลับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียสกับลิตาครับคุณผู้ชมครับ
1: เมื่อช่วงสักครู่นี้ท่านผู้ชมก็อาจจะเริ่มอยากหัดทานอาหารแล้วแหละเพราะว่าพี่แฮวเนี่ยได้ทำที่ขั้นหนังสือในรูปสตรอเบอรี
0: ่ใช่แล้ว
1: ขอย้ำว่าเป็นสตรอเบอรี่
0: เหมือนไม่เหมือนไม่รู้จินตนาการของ
1: จินตนาการของพี่แฮวเป็นแบบนั้นซึ่งอาหารของเราในวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราเจอในตู้เย็นนั่นก็คือนี
0: ่ตำลึง
1: ต้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่
1: ตำลึงซึ่งประโยชน์เขาเยอะมากคุณธรรมดาเนี่ยตำลึงเราจะได้ทานกันจริงๆก็คือตอนกินต้มเลือดหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นใส่ตำลึงได
0: ้
1: ประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างคะพี่แฮว
0: ก็มีวิตามินเอสูงมากบำรุงสายตาเนาะแล้วก็ช่วยลดเบาหวานด้วย มีกากใยสูงด้วย
1: คือดีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้ว
1: แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทำเป็นเมนูที่เหมาะกับพี่แฮวแล้วก็เด็กๆทางบ้านด้วยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบทานอาหารรสจัดเมนูของเราก็คือผัดตำลึงลูกชิ้นปลา New ideas โดยส่วนประกอบของเราวันนี้นะคะเรามีตำลึงลูกชิ้นปลาวันนี้เราเลือกกันแบบเป็นแบบรักบี
0: ้เป็นทรงรักบี้นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีกระเทียมค่ะน้ำตาลซอสหอยนางรมนะคะรวมไปถึงน้ำปลานั่นเองดูสิคุณง่าย
0: ง่ายมาก
1: เริ่มทำกันเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: มาใส่น้ำมันกันเลยนะคะคุณ
0: ใส่กระเทียมนะครับ
1: ใส่หมดเลยไหมพี
0: ่ใส่หมดเลยก็ได้ครับหอมหอม
1: ตามด้วยลูกชิ้นปลาค่ะอุ๊ยนางมีวันนี้เราวาไรตี้คุณ
0: มีทั้งแบบทรงที่มันเป็นกลมๆทรงรักบี้นะครับ
1: แล้วมีทั้งแบบหั่นกับไม่หั่นเอานี้หั่น
0: หั่นในนี้เลยนะ
1: หั่นนี้เลยถามว่าเป็นความผิดพลาดของเราหรอไม่เราไม่ยอมรับนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่นี่ผักตำลึงผักตำลึงของเราแต่ผักตำลึงอ่ะต้องล้างให้สะอาดนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นผักที่แบบอยู่ริมรั้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อยู่ริมรั้ว
1: อยู่ที่ริมรั้วอะไร
0: ครับผม
1: แล้วก็หลายครั้งหลายคราที่

0: ือว่าหนอนนะไม่เจอทุกครั้งจริงๆนี่ค่ะเราปรุงรสกันเลยนะคะเริ่มจากนี่สวยหนึ่งเริ่ม
1: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผักสวนครัวผักริมรั้วที่เรากินได้อ่ะ
0: ค
1: ือมันก็ต้องเหมือนแบบเป็นผักที่แข็งแรงพอสมควรมันถึงจะโตตรงนั้นได้
0: ถูกต้อง
1: นะครับเวลากินไปเนี่ยก็จะมีแบบคุณค่าทางอาหารสูง
0: น้ำตาลค่ะเรียกว่าหก
1: เรียกว่าหกดีกว่า
0: เรียกว่าหกแต่ไม่เป็นไรน้องแก้ได้จะใส่น้ำใช่ไหม
1: ใส่น้ำนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะมันขลุกนิดนึง
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: น้องไม่ชอบกินอะไรแบบแฉะอีกทีก็ได้หลังจากนั้นค่ะเราจะปรุงรสด้วยสิ่งสุดท้ายนี่ก็คือน้ำปลา
1: อาหารจานนี้ทำง่ายมากครับคุณผู้ชมครับเช้าๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณลูกกินก็ได
0: ้
1: ง่ายมากๆเลยแล้วก็ประโยชน์เนี่ยโปรตีนจากเนื้อปลามีแน่นอน
0: นี่ตอนนี้นี่คือมองไม่เห็นตำลึงนะ
1: มันหดหมดแล้วมันสลดไปหมดแล้ว
0: มีความเป็นลูกชิ้นปลาสูงมากอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆอ่ะผัดเร็วๆเนี่ยก็เราก็จะได้มี
1: เนื้อตำลึงเยอะ
0: เนื้อตำลึง
1: มาหน่อย
0: ไม่แต่จริงสมมติเป็นต้มเลือดเลยนะ
1: ครับ
0: เคยขอแบบขอผักตำลึงเยอะๆใส่ให้เป็นกำเลยนะลวกออกมาน
1: ิดเดียว
0: ไหนอะพี่หนูบอกหนูขอเยอะๆพี่ได้ยินไหม
1: เราใส่ให้เยอะแล้วนะนั่น
0: ตักใส่จานได้เลยค่ะ
1: โอ้ยหอมมากพี่ตา
0: เข้าใจคำว่าตรงกลางไหมเนี่ยนี่มันกลางแล้วใช่
1: ไหมใส่ตาเอียง
0: ตรงนี้
1: นะ
0: พี่แก้ว
1: มันเด้งอ่ะลูกชิ้นมันเด้งอ่ะ
0: ผู้หญิงมันเด้งอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะคะว่าคำว่าตรงกลางของพี่แฮวนั้น
1: ตามชิ้นนี
0: ้เพื่ออะไร
1: มันเด้ง
0: ทำเพื่ออะไร
1: สุดท้าย
0: เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนี่ก็คือผัดตำลึงลูกชิ้นปลานั่นเองค่ะเยี่ยมยอดแล้วเดี๋ยวตอนนี้อินเสิร์ตค่ะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารอ่อนสำหรับพี่แฮวไม่ใช่ก็คือมันหลายวันที่ผ่านมาพี่ทานแต่อาหารที่แบบหน
1: ู
0: ก
1: ็สั
0: ดหนูก็สัดพริกเข้าไปทุกเมนู
1: ใช่
0: เราก็เกิดความสงสารไงคือคราวที่แล้วเนี่ยพี่แฮวเนี่ยทานได้เยอะอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือกล้วยบวชชีเราก็เลยรู้สึกเออสงสาร
1: กล้วยบวชชีอร่อยนะ
0: วันนี้ก็เลยทำให้เอากลับไปแล้วเติมหลายอย่างไหม
1: ไม่ครับก็กินอย่างนั้นเลยจนหมดเลย
0: ไม่เราเป็นคนทานง่ายไงทานอะไรก็ได้
1: รวมถึงวันนี้ด้วยนะครับ
0: คือถ้าไม่เสียพี่แฮวทานได้หมดอร่อยใช่ไหม
1: ประมือ
0: ครับ
1: อร่อยคืออาหารจานนี้มันง่ายมากถ้าทำไม่อร่อยก็ไม่รู้จะว่ายังไง
0: คือพูดอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าไม่อร่อยกระโดดออกจากรั้วบ้านออกไปเลยนะไม่ต้องมาเยือนรายการนี้อีกนี่หร
1: อ
0: มันเป็นเมนูง่ายๆท่านผู้ชมก็สามารถที่จะอัดแอปมาเอาผักที่บ้านที่เหลือมาทำแบบนี้ทำอะไรก็ได
1: ้
0: ลองทำดูค่ะทานได้ก็ทานทานไม่ได้ก็ต้องทิ้งแต่อย่างน้อยมันเป็นของที่เหลืออยู่แล้วไงในตู้เย็นเราลองเอามาแบบคิดเป็นเมนูใหม่มันอาจจะเจอของที่อร่อยแล้วเรารู้สึกว่าพอรีแบบนี้ก็มีด้วย
1: เออใช่
0: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ดอลฟินเบิร์นนะครับแต่งตัวมาพร้อมนะครับมาพัทยาครับเราจะไปลงทะเลนะครับไปเกาะล้านไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกันนะครับที่นี่เลยครับไม่ใช่ข้างหลังเรานะครับมีโลมาอยู่นะครับที่นี่นะครับมีโชว์โลมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกนะครับแน่นอนว่าแปลกแต่จริงของเรามานะครับไม่ได้มานั่งดูโชว์โลมาเฉยๆ

0: ครับเราจะต้องมาคุยกับครูฝึกนะครับว่าเขามีวิธีการฝึกโลมายังไงให้สามารถฟังคำสั่งได้นะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งที่บอกเดี๋ยวเรามาคุยกับครูฝึกเลยสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครูถังครับครูถังเป็นครูฝึกโลมาอยู่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ครูถังสุกลีดวงกระจายครับอายุ48ปีเทรนเนอร์โลมาที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากว่า30ปีครับที่น้องโลมาโบกมือกระโดดห่วงยิ้มหวานฉลาดได้ขนาดนี้ก็เพราะฝีมือครูถังของเรานี่เองครับคุณผู้ชมครับคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพแปลกเทรนเนอร์โลมาเขาทำกันยังไงตามน้องป๊อปไปเลยดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงได้มาเป็นครูฝึกโลมาได้ครับ
1: ก็มีคนแนะนำไปว่าจะฝึกโลมาไหมเดิมทีผมไปอยู่จันทร์เลี้ยงกุ้งที่เลี้ยงโลมาตัดสินใจมาเลี้ยงมาฝึกโลมาดีกว่า
0: ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกสัตว์มาก่อนเลย
1: ไม่มีเลยครับ
0: แล้วเริ่มต้นเลยเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอมาก็จะยากนิดนึงยากในการว่าเรามาดูนิสัยดูกิริยาของเขาว่าจะทำยังไงเราสื่อสารกันได
0: ้ครับ
1: สักพักหนึ่งเราก็เริ่มละฝึกโน่นฝึกนี่มาเรื่อย
0: ๆตอนนี้จับโลมาตัวไหนมาก็ฝึกได้เลยป่ะครับ
1: ก็ต้องถ้ามาใหม่ๆจะยากนิดนึง
0: แล้วแต่ละตัวนิสัยเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โลมาที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นโลมาสายพันธุ
1: ์ถ้าคนไทยก็เรียกโลมาพันธุ์หัวบาด
0: หัวบาด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ถ้าภาษานี่เขาเรียกอีราวดีโดฟินตัวนี้แหละครับ
0: อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นของครูถังไหม
1: ของผมของครูเองครับ
0: ครับ
1: อันนี้ตัวนี้เราก็ครูอยู่เขามาครับนี่ครูว่า35กว่ากว่า
0: ตัวนี้เหรอ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ชื่ออะไรครับตัวนี
1: ้ตัวนี้ชื่อน่ารักครับ
0: น่ารัก
1: ครับผมไปนี่หรอกเนาะไปดิน
0: ี่คือเขากำลังสื่อสารอ๋อนี่ให้โบกมืออย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าเริ่มต้นการฝึกให้เขานอนเอียงอย่างเงี้ยแล้วโบกมือทำยังไงอ
1: ันนี้ขั้นต้นถ้าเราจะฝึกเขาเราจะจับคีบก่อนวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รู้แล้วเราพอยกมือก็รู้เลยรู้ปุ๊บเราก็ให้จอดให้เรามันเขา
0: ครับผมใช้เวลาฝึกนานไหมครับโลมาตัวนึง
1: อย่างน้อยสี่ห้าปี
0: สี่ห้าปีเลยกว่าที่จะมาโชว์ได้เต็มที่เนี่ยแหละฮะ
1: ตัวอย่างคือต้องให้เสถียรทุกอย่างเลยสั่งปุ๊บ1 2 3เลยเราโชว์1โชว์2โชว์3
0: ต้องได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: สาธิตท่าแบบว่าเบื้องต้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ไม่ใบ
0: อ่ะอ๋อเงี้ยพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาจะทำตาม
1: เขาบอกว่าเมื่อเราฝึกเนี่ยเราได้ซ้ายเลือกขวาทำยังไงเรา
0: ก็จับทำไงครับ
1: ก็ขวาก็จับเหมือนกันขยับคีบไปเขาเนี่ยถ้าเขาเริ่มรู้แล้วเราก็เป็นรางวัลกันตลอด
0: ครับ
1: เมื่อเราทำได้ข้างหนึ่งกับเลือกข้างเช่นมาเฮ้ยทำอย่างแบบนี้นะได้แล้วก็ปอนรางวัลเขาจำเริ่ม
0: เขาจะเริ่มจำแล้วยิ่งถ้าเกิดผมทำเขาทำตามผมไหม
1: ก็ต้องมีลองดูนะ
0: ผมต้องทำไง
1: ต้องบายบายยก
0: บายบาย
1: บายบายดีบายบายดีเดี๋ยว
0: อ้าว
1: บายบาย
0: บายบายสิลูก
1: บายบายบายดีหรอ
0: นี่คือเป็นท่าเบื้องต้น
1: ใช่เบื้องต้น
0: หลังจากบายบายแล้ว
1: บายบายให้ทำเงี้ยหมุนตัวเงี้ยทำหมุนตัวเขาดูสัญญาณเราอยู่แล้วเนี่ยทำหมุนได้ดี
0: นี่เขาดูอยู
1: ่ทุกอย่างก็ดูเราหมดเลยเราสั่ง
0: เราหมุนทางย้อนดิย้อน
1: ทางต้องย้อนกับทาง
0: ย้อนมานี่ย้อน
1: ทางมานี
0: ่นี่นั่นแหละโอเคเทคแล้วโอ้ยโอ้ยเขามีเทคตัวก่อนด้วยนะ
1: เมื่อทำแบบนี้ทำยังไงแล้วก็เป็นรางวัลเนี่ยเรามาประกอบในการฝึกบางทีอยากให้สูงๆเนี่ย
0: อ๋อเอารางวัลล่อเลย
1: นี่แหละอันนี้มาเร็วมาเร็ว
0: โอ้ที่อย่างเงี้ยทีเดียวละถึงท่าไหนที่ยากที่สุดสำหรับการฝึกโลมา
1: ถ้าพูดความจริงคือลอดห่วงเนี่ยใช้เวลานาน
0: ลอดห่วงใช่ไหมฮะ
1: ครับแต่ขั้นแรกก่อนฝึกไม่ใช่แบบนี
0: ้
1: ต้องอยู่ในน้ำเงี้ยก่อนให้เขาขึ้นโผล่จากใจนี่มาก่อนโผล่จน
0: อ๋อมันหนึ่งเขาขึ้นให้เขาขึ้นให้ตรง
1: เราก็ให้ระวังเขาขึ้นมาเรื่อยๆ
0: สองค่อยๆต่อมาเรื่อยๆ
1: จุ่มลงน้ำเลย
0: อ๋อ
1: จุ่มลงน้ำสุดเลยแล้วก็แตะให้รางวัลแตะฝั่งนี้
0: ครับขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มรู้ไปเรื่อยๆ
1: จนมาสูงนี่เลย
0: สูงนี้ก็ได้ครับ
1: ได้ครับไปดิมา
0: มาเลยว้าวโอ้โหยอดมีความรู้สึกคืนเลยคุณโอมาเอารางวัลป่ะ
1: มาเร็ว

0: อย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: ขั้นต้นละ
2: โดดเร็วฮึบ
0: อันนี
3: ้โดดเร็วโดดว้าได้อยู
0: ่ป้อนหลังป้อนรางวัลนะ
3: อันนี้ป้อนกับปากกันเลยครับ
0: ป้อนปากเลย
4: ถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าป้อนป้อนมือไปปากถ้าปากกับปากป้อนได้ไหมครับ
0: กาว
1: กาว
3: ได้ป่าว
1: กาว
3: กาวป่ะล่ะ
1: วิ่งไปป๊อปก่อน
0: เนี่ยเนี่ยเวลาเงี้ยพอเราปุ๊บเราจะงับดีๆอย่างน้อยเนี่ยเราต้องอยู่ต่ำก่อน
1: อ๋ออยู่ต่ำก่อน
0: เพราะไม่ต่ำปากแตกเลย
1: ฮะฮะปากแตกเลยเหรอ
0: ปากแตกขึ้นมันจะว่าขึ้นแรงอยู่เฉยอ่ะนี่ไงนะครับ
3: เสียวดีปากแตกอ่ะ
5: ปากแตกแค่ทาลิปไง
3: โอ้โหโหขาวชัวร์เลยอ่ะ
0: ขาว
5: แต่ต้องทำไงนะทาลิปมาม
3: าลองดูดิมาก
0: กลมอะไรกลมอะไรอยู่เฉยกัดปลาไว้หมุนได้หมุนได้หมุนได
3: ้เออ
0: สังเกตดูไหมทำไมวะเขาชอบไปฝั่งนี
3: ้ทำไมครับ
0: โนมาจะจำถนัดถนัดไปทางนั้นคน
3: อ๋อถ้ากับอันนี้เขาจะถนัดไปทางซ้ายของเขาน
0: ี่ลูกนี่ดีช้าช้านิ่งนิ่งอันนี
3: ้มาลูกมา
0: ลองแตะอยู่เฉยอยู่เฉยอัน
3: นั้นโอเคเนี่ย
1: ชอบดิแก้มหอมดิ
3: เฮ้ยทางนี้สิ
1: เราก็ได้เห็นนะครับการสาธิตนะครับการสอนโลมาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นแล้วนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีโชว์โลมาแล้วนะครับยังสามารถลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ด้วย
0: ครับ
1: คือประชาชนทั่วไปที่มาสามารถว่ายกันได้ใช่ไหมครับ

0: 包。
1: 妈。
0: 来听那里啊。
2: 哎，难哟。
3: วันนี้ป๊อกก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในการลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดในทะเลเราคงไม่มีโอกาสได้ว่ายกับโลมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: สำหรับคนที่เขาดูรายการนี้แล้วครับอยากจะมาชมโชว์โลมาที่นี่เปิดปิดทุกวันไหมครับ
4: เปิดทุกวันครับ
3: เปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ใครที่อยากมาชมโชว์โลมานะครับรวมมาถึงลงมาว่ายน้ำนะครับกับโลมาครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณถังมากครับขอบคุณนะครับและนี่ครับคือพัทยาดอลฟินเวิลด์ครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: วายทำไมครับพี่ทำรายงานจริงๆพี่ไม่ได้โกหกพี่จะโกหกเราทำไมไม่โกหก
1: พ่อจ้า
0: พี่
1: แม่จ้าแย่แล้วจ้า
0: ค่ะแย่แล้วค่ะแย่
1: แล้ว
0: ไม่ใช่ไม่ได้ว่าเพาแย่
1: นี่นายเห็นพ่อแม่ใช่ไหม
0: พี่จะไปเห็นพ่อแม่เราได้ยังไงกะไม่ใช่พี่ไม่ได้คุยกับเพาไม่ได้ตะโกนไม่ได้คอกไม่ได้คอกเพาเพาเดี๋ยวเพาแม
1: ่ไอ
0: ้มีปัญหาอะไรหนาเนี่ยคนกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เห็นไหมเนี่ย
1: เห็นแต่ว่ามันมีเรื่องที่สำคัญกว่านี่
0: เฮ้ยเดี๋ยวเรื่องไปเปรียบกับลูกหมาขนาดเนี้ย
1: กดท่อน้ำแตกอะดิ
0: ท่อน้ำแตก
1: โอ้
0: แค่ท่อน้ำแตกตกใจทำไม
1: ก็ต้องตกใจดิตอนแรกอ่ะมันก็รั่วมาใช่ไหมฉันก็เลยไปหาอะไรอุดแต่ว่ามันอุดไม่ไหวไงแล้วฉันก็เลยไปหาอะไรมาอุดเพิ่มแต่ทีเนี้ยพอมันอุดไม่ไหวน้ำมันก็พุ่งแรงกว่าเดิมอีก
0: พุ่งไปไหนอ่ะ
1: พุ่งเข้าบ้านไหนอ่ะ
0: พุ่งเข้าบ้านฉันพุ่งเข้าบ้านฉัน
1: เออ
0: พุ่งเข้าบ้านฉันเลยเหรอ
1: ใช่ใช่ตอนนี้นะบ้านนายเนี่ยน้ำเอ่อนองเต็มไปหมดเลยเป็นทะเลเลย
0: เป็นทะเลเรียกมาเลยโหเข้าดิรออะไรอ่ะ
1: ไปตบนี่เหรอคะที่เรียกว่าโฮมเวิร์ก
0: ไม่คือพี่อธิบายได้หรือเปล่าคือ
1: มันจะไม่ใช่ได้ไงคะหลักฐานคาตาแบบเนี้ยยายโกหกเธออ่ะ
0: เฮ้ยไม่ใช่คือ
1: พี่อยากถามพี่กับเธอได้ยังไงคะพี่อยากไม่เถียงพี่อยากไม่อธิบายพี่อยากนอกใจเธอผ่านมาพี่อยากหลอกลวงเธอมาตลอด
0: ขอไปเลยพี
1: ่พี่อยากพี่อยากกลับมาก่อนนะคะพี่อยากที่ก่อนนี้ไม่ได้นะคะ
2: โอ้ยโอ้โหไม่เหลืออะไรแล้วจ้ะเนี่ยชั้นสองเราไม่มีอะไรเหลือแล้วทุกอย่างน้ำท่วมพังหมดแล้วกัดกาด
1: ไม่เหลือเลยเหรอ
2: ไม่เหลือเลย
1: หมดกันเนอะใช่ค่ะท่วมทุกชั้นทุกแผนกเลยค่ะ
3: เอางี้ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี้เดี๋ยวนั่งปรึกษาหารือกันแล้วก็คิดซะว่าเป็นคราวซวยคราวเคราะห์ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกกันเพื่อนบ้านเพื่อนเคียงกัน
4: ใช่ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเอ๋ย
2: ก็ได้คุยกันไปเลยอย่างน้อยที่สุดพวกแกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
4: เฮ้ย
3: รับผิดชอบ
4: มันจะมารับผิดชอบอะไรอะน้ำท่วมบ้านแกไม่ใช่ท่วมบ้านฉันเนี่ย
2: ก็ที่น้ำท่วมบ้านฉันน้ำนั้นมันมาจากบ้านแก
1: อ้าวจริงเหรอคะคุณไข่
2: เออ
1: เร็ว
4: มันจะจริงได้ยังไงอะน้ำบ้านฉันจะมาท่วมบ้านแกได้ยังไงอะกำแพงก็ออกจะหนา
2: แล้วมันไม่มาจากบ้านแกแล้วมันมาจากไหนโว้ย
3: อย่าโว้ยสิวะที่อุตส่าห์ญาติดีด้วยนะโว้ยกลับบ้านก็จ่าย
1: ไม่ต้อง
3: จ
1: ับเลยคิดจะหนีเหรอฮะอยู่เคลียร์กันก่อนเลยใช่ค่ะหนังสือดาราของยุ้ยอะสะสมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอะใครจะรับผิดชอบล่ะคะ
2: ใครจะรับผิดชอบนางยุ้ยไอ้พวกนี้สิมันต้องรับผิดชอบ
4: ว้ายนั่งดูเยือกกันอยู่ดีๆอยู่ๆจะมาโยนขี้ให้กันรับผิดชอบ
2: เอานี่คิดจะหนีหนีไปเลยคอยดูฉันจะเอาไปประกาศเรื่องนี้ที่ดอนเจดีว่าพวกแกทำน้ำท่วมแล้วทิ้งไม่รับผิดชอบ
4: หยุดเลยไอ้ไข่บางคนนี่ยังมากล่าวคำดูถูกกันนะเว้ยคนอย่างฉันล่ะถ้าฉันทำผิดจริงฉันก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ทุกบาททุกสตางค
2: ์แกพูดแล้วนะแกพูดนะว่าแกต้องรับผิดชอบทุกบาททุกสตางค์ถ้าแกไม่รับผิดชอบแกทำผิดฉันจะเอาไปประกาศให้ทั่วดอนเจดีเลย
4: เออที่ว่าถ้ามันเป็นน้ำมาจากบ้านฉันจริงๆแล้วก็ฉันจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแล้วเลี้ยงดูปูเสื้อ
3: ไม่ต้องไปเถียงกันเอาดีกว่าจะมาโทษกันอย่างนี้หลักฐานอยู่ไหนถ้าไม่มีพ่อจ๋ากลับ
4: ไปแม่จ๋า
1: พ่อจ๋าแม่จ๋าแย่แล้วล่ะถือว่าท่อน้ำบ้านเราแตกจ้านี่น้ำบ้านเราคุ้มมาท่วมบ้านเขาเต็มไปหมดเลยจ้าแม่จ้า
4: หยุด
1: ไม่ได้แล้วจ้าแม่จ้าก็น้ำบ้านเรามันคุ้มมาท่วมเต็มไปหมดแล้วเนี่ยจ้า
0: ใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้น้ำมันไหลมาเต็มบ้านเราเลยฮะ
1: นี่ไงจะถามหาหลักฐานดีไหมคะคุณนงยา
2: ดาวนี้ก็รู้แล้วนะฮะว่าน้ำมันแตกที่บ้านแกแล้วมันก็พุ่งมาบ้านฉันเนี่ย
4: เจ็ดแสนห้า
1: เจ็ดแสนห้า
4: ใช่เจ็ดแสนห้า
1: โอ๊ย
3: ล้วไอ้เงินเยอะขนาดนี้จะเอามาจากไหนล่ะแม่เอาเงินไปลงทุนกองทุนหมดแล้วอะ
4: โอ้แม่จ๋าพี่พ่อจ๋ารับปากไปแล้วนะลั่นวาจาไปแล้วว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดนะ
3: พ่อจ๋านี่หน้าจานบินจริงๆเลย
4: อะไรอะแม่จ๋า
3: หน้าใหญ่ไงรับปากเขาแล้วก็ไปหาเงินเองไป
4: ถ้าอย่างนั้นพ่อจ๋าเนี่ยขอยืมกระเป๋าแม่จ๋าสักใบสองใบนะจะเอาไปขัดไว้ก่อนนะจ๊ะแม่จ๋าจ๊ะ
3: ถ้างั้นแม่จ๋าก็ขอไอ้สุชาติหน่อยได้ไหมล
4: ่
3: ะ
4: ได้เลยเฮ้ยไอ้สุชาติไม่ได้มันไก่ต้มพ่อพันเลยนะ
1: อุ้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าพึ่งทะเลาะกันเลยจ้าความผิดหนูเองละจ๋าที่หนูไม่ระวังอ่ะ
3: ช่างมันนางหนูของเสียมันก็ต้องซ่อมแต่ทีนี้เราไม่มีเงินไปจ่ายค่าซ่อมเราก็หาช่างไปซ่อมให้เขาสิ
1: โอ้ยแต่ว่าหนูช่างที่กรุงเทพเขาก็มีแต่แพงๆหรือเปล่าจ๊ะแม่จ๋าซ่อมไปซ่อมมาเผลอๆอาจจะเกิน 750,000 ด้วยนะจ๊ะ
4: อ
1: ้
4: าวโหตกอะไรแม่จ๋าน
3: ึกออกแล้วพ่อจ๋าจำได้มั้ยไอ้ช่างจ่อยอะลูกตะเจิดหลานตะเทิดอะ
4: เออตะเทิดพี่ตะเจิดลุงช่างจ้อย
1: พ่อจ๋าพ่อจ๋าแค่บอกว่าช่างจ้อยที่เป็นหลานพ่อจ๋าแค่นี้ก็จบละจ้าเราว่าแต่ช่างจ้อยทำไมเลยจ้ะ
3: โอ้ยช่างจ้อยเนี่ยเขาเป็นช่างครอบจักรวาลหมายความว่าทุกอย่างในโลกนี้เขาซ่อมได้หมด
4: ใช่ใช่ในเมื่อกลัวว่าช่างของเขานี่มันจะแพงก็เอาคนของเรามาซ่อมแทนเอ้ยแม่จ๋านี่หลักแรกจริงๆนะแม่จ๋า
3: ฮัลโหลสิ
4: ฮัลโหล
3: ฮัลโหลไปบอก
4: เอาเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: ไปเดี๋ยวนี้
4: เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เรื่องนี้ยังไงฉันก็ต้องปรึกษาคุณวรการก่อนแต่ถ้าคุณวรการเขาไม่ตกลงฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไง
1: ยังไงคะตกลงเขาว่าไงบ้างคะ
2: เรื่องนี้มันตอบได้แค่2ทางเท่านั้นนี่ทางแรกคือ yes or no นั่นก็คือรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนั่นเอง
1: อย่าลีลาได้ไหมคะเอาว่าสรุปเขาว่ายังไงคะ
2: แหมจะสรุปว่ายังไงมาเล่นแง่กับใครไม่เล่นมาเล่นกับคนอย่างฉันไม่รู้จักอดีตผู้จัดการแบงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซะแล้ว
1: ตอบค่ะจะตอบหรือไม่ตอบคะถ้าไม่ตอบปุบยังไม่ตอบอีกเดี๋ยวตอบ
2: จะให้ตอบได้ไงส้มอยู่เต็มปากอย่างเงี้ย
1: ขอโทษค่ะแล้วเขาว่ายังไงล่ะคะ
5: เขาจะว่ายังไงเขาก็ต้องรับผิดชอบซ่อมบ้านเราให้ทั้งหลังเลยสิ
1: เฟอร์นิเจอร์ล่ะ
2: ก็ต้องซ่อมด้วยทั้งหลัง
1: อุ้ยแล้วเรื่องประกันล่ะคะ
2: ประกันประกันอะไร
1: เอ้าก็ประกันเขาจ่ายให้เราใช่ไหมคะถ้าบ้านนู้นรู้ว่าเรามีประกันมันก็ไม่จ่ายเงินให้เราสิ
2: เราจะไปบอกให้บ้านนู้นรู้ทำไมเลยจะกั่นการ
1: เอาแล้วถ้าประกันรู้ว่าบ้านนู้นจ่ายเงินล่ะคะ
2: ก็จะไปบอกให้ประกันเขารู้ทำไมเลยจะกันกา
1: ถูกถูกถูก
2: อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าได้สองเด้งแป๋วแป๋ว
1: ได้ทั้งเงินประกันได้ทั้งขนซ่อมบ้านใหม่ให้ว้ายคุณไก่คะจะต้องซ่อมบ้านไปอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: นี่มันอะไรกันเนี่ยขนข้าวขนของมาทำไมกันเยอะแยะ
5: จะมาทำไมก็เราจะมาอยู่ที่นี่ทั้ง4คนแหละของแบบนี้บอกกันแล้วว่าจะรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมคุณเธอ

0: ี่มันอะไรกันเนี่ยคนข้าวคนของมาทำไมกันเยอะแยะ
1: จะมาทำไมก็เราจะมาอยู่ที่นี่ทั้ง4คนแหละ
2: ใช่คือรับปากว่าจะรับผิดชอบเลี้ยงดูปูเสือไม่ใช่เหรอ
3: แม่ไอเลี้ยงดูปูเสือเนี่ยพูดแบบไอ้คล้องจองไม่เห็นเกี่ยวเลยเลย
0: อันนั้นพิศจะเสียสัตว
1: ์โอ้โหเสือชื่อคุณดอนเจดีนะของแบบนี้บอกกันแล้วว่าจะรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมคุณเทิด
0: ก็ถูกเลยรับปาก

0: ดอนใจดีพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วไหนๆก็มากันแล้วเนี่ยทำตัวตามสบายคิดเสียว่าที่นี่คือบ้านของพวกคุณเองก็แล้วกัน
1: ฮะน้องหนูยุ้ยยกไปยกให้นายแกขึ้นไปเลยป่ะ
2: ค่ะ
3: หยุดนางยุ้ยไม่ต้องขนเรามาอยู่ที่นี่ในฐานะผู้เสียหายเพราะฉะนั้นผู้ก่อความเสียหายก็ต้องบริการดูแลเราเท่านั้น
1: เหิมนักน้ำ
0: น่าจะท่องไว้ในใจเลย750,000750,000เอ้ยนางโง่
1: จ้า
0: เอ้ยจมูกยืนซึมอยู่ทำไมคนข้าวคนคลองที่ช่วยเขาเราเป็นเจ้าบ้านนี่ต้องทำตัวให้สมกับเป็นเจ้าบ้านหน่อย
4: อย่ารุนน้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็บริการหน่อยคนไปเลย
1: จ้าได้เลยจ้า
5: ป้าจ๋า
1: คน
6: ไปไปนี่นี่นี่เอาไปเลยนะระวังนิดนึงมันหนักหนักระวังระวัง
4: ขอคุณเทิดระวังหลังหลายสิบกิโลระวังหลัง
0: แกหลังเหลิงเสียไปลำบากโอ้ยวุ่น
6: หนักหนักจะก
3: ิน หนักจะกินโอ้ยอย่าลากอย่าลากเดี๋ยวพังเดี๋ยวนะคะตอนนี้เราต้องมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่ไหมคะ
2: อ
3: ้
2: าวใช่นะสิอะไรอีกนางยุ้ยฮะ
3: งั้นเราเข้ามาอยู่ในฐานะเจ้านายใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: แสดงว่ายุ้ยก็ไม่ต้องทำงานอะไรใช่ไหมคะงั้นยุ้ยก็เป็นคุณหญิงเหมือนกันเอาเป็นว่าต่อไปนี้ขอให้เรียกยุ้ยสั้นๆว่าหญิงยุ้ยแล้วกันนะคะ
1: นางยุ้ยเอานั่งพักกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปดูแลความเรียบร้อยข้างบน
6: ระวังระวังระวังหนักหนัก
1: โอ้โห
6: เฮ้ยโอ้ย
1: อ
6: ย่างนี
1: ้กระเป๋าแม
6: ่มันเคยทำงานอยู่สายพานสนามบินหรือเปล่าวะนี่โยกระเป๋าขนาดนี
1: ้โอ้โห
7: พ่อครับทำไมเราไม่ย้ายไปนอนโรงแรมกันครับเราได้เงินค่าโรงแรมจากบริษัทประกันมาแล้วไม่ใช่เหรอครับ
6: นี่น่ะดีแล้วลูกเอ้ยมีแต่ได้กับได้เขาเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอะไรที่เสียก็เสียไปแต่อะไรที่มันควรจะได้มันต้องได้ลูก
3: ต้องค่ะ
2: ใช่แล้วลูกอาร์ตบ้านเราพังเขาก็ต้องซ่อมบ้านให้เราถูกไห
6: มนี่จะบอกให้ฟังนะลูกนะไอ้เงินที่เราจ่ายเบี้ยประกันไปเนี่ยพอถึงเวลาเขาก็ต้องคืนให้เราเวลาบ้านเราเสียหายถูกไหมส่วนไอ้การซ่อมบ้านเนี่ยแล้วเราไม่มีที่อยู่ทางนี้เขาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วอีกอย่างนึงช่วยให้เขาไม่เสียสัจจะด้วยโอ้โหอันนี้ละคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม
3: คุ้มไข่ของกันกาเนี่ยหลักแหลมสุดยอด
6: แหลมเปรี้ยว
1: อยู่ในห้องน้ำเหรอจ๊ะคือท่านรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะจ๊ะมาไหวแล้วโอ้มาเถอะ
3: ห้องนี้ไม่ว่างค่ะหญิงยุ้ยจองแล้ว
1: ยุ้ยนี่ถ้ายุ้ยจะนั่งเล่นนะยุ้ยออกมาก่อนแล้วยุ้ยค่อยกลับเข้าไปนั่งเล่นใหม่ก็ได้แต่ท่านไม่ไหวแล้วออกมาเถอะ
3: โอ้ยอะไรกันนะกันหนาคะคุณบัวหญิงยุ้ยยังอ่านไม่ถึงหน้าเมาส์มอยดาราเลยนะคะ
1: โอเคโอเคโอเค
0: นี่ขนูยุ้ยเห็นสบู่กานกเอี้ยงของฉันที่อยู่ในห้องน้ำข้างบนไหม
3: อ๋อทิ้งไปแล้วค่ะคุณเธอ
0: เอ้าจะเอาทิ้งทำไมอ่ะ
3: ก็มันเกะกะห้องน้ำคุณวรการก็เลยให้หญิงยุ้ยเอาไปทิ้งแล้วค่ะ
0: อ้าวได้ไงอ่ะ
3: แล้วนี่นะคะผ้าของคุณมงคลคุณวรการและก็คุณอาร์ตเอาไปซักด้วยจ้ะ
0: เดี๋ยวให้ใครซัก
3: ก็พวกคุณไงคะ
0: เฮ้ย
1: เอ๊ะโวยวายอะไรจะพ่อจ้าดึกแล้ว
0: โวยวายอะไรแล้วก็นี่เสื้อผ้าของพวกบ้านโน้นเนี่ย
1: แล้วทำไมเอาเสื้อผ้ามาเยอะแยะเลยอะแต่เนี้ย
0: ก็นางหนูยุ้ยเนี่ยคนมาให้พวกเราซักอะ
1: ฮะฮะยุ้ยคนมาแล้วทำไมยุ้ยไม่ซักเองอะ
3: คงไม่เหมาะมั้งคะเพราะว่าตอนนี้ยุ้ยคือหญิงยุ้ยอย่าลืมนะคะ

0: กรุณาเรียกว่าหญิงยุ้ยด้วยเข้าใจตรงกันนะคะเทิดบัว
1: คุณกั่งการวันนี้คุณนายมา
2: อะไรคะ
1: โอ้ยนี่อาหารเช้าเลยนี่จะเล่าให้ฟังนะอาหารนี้เนี่ยนะเป็นสูตรโบราณของยะมอยยะมอยสูตรโบราณของยะมอยแม่ดูดม
0: หอม
1: นิดหนึ่ง
0: รสชาติก็กลมอะไรอะคะ
1: ก็ปลาหล่นทรงเครื่องนี่ทุกตอนนั้นคัดกับมือเลยเนี่ยตอนมันมาเนี่ยใหญ่เลย
0: ปลาเหม็นอะเหม็น
1: อะไรก็เมื่อกี้ยังบอกว่าหอมอยู่ดีเหม็นซะละกินนะอร่อยจริงๆมันกลมกล่อม
0: ไม่ไหวหรอกเช้าๆมันก็ต้องเป็นพวกเบรคฟาสต์ข้าวต้มอะไรแบบนี้ไม่ใช่หร
1: อก็นึกถึงชอบไอ้นี่เสียเวลาทำตั้งนานน่ะแล้วก็ไอ้อย่างอื่นกับอย่างอื่นก็ไม่มีด้วยอ่ะ
0: ไม่มีก็ไม่กิน
1: ไม่กินก็ไม่เป็นไรกินเองก็ได้อ่ะดื่มน้ำอร่อยโอ้ยถ้ามีย่าม้อยนะไม่ได้สูตรนี้หรอกลดความอ้วนก็ได้หน่อข้าวอร่อย
0: พี่อาร์คะทำไมพี่อาร์ต้องย้ายเข้าอยู่บ้านเดียวกับยายหน้ามดนี่ด้วยคะ I don't understand อ่ะ Why
3: ก็พี่บอกแล้วไงคะว่าบ้านพี่ซ่อมพี่เลยมาอยู่บ้านเขาก่อน
0: โรงแรมก็มีเนี่ยคะ
4: เออใช่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ย
0: หรือว่ายายหน้ามดนี่หลอกล้อพี่อาร์คะ
4: หลอกล้อเดี๋ยวเล่นขนข้าวขนของมากันเองทั้งบ้านแบบนี้นะฉันยังไม่ได้เชิญชวนสักนิดเลย
0: เงียบสูหรือว่าพี่อาร์ตหลงเสน่ห์ยายหน้ามดนี่คะ
3: ก็พี่บอกแล้วไงคะว่าบ้านพี่ซ่อมแล้วเขาก็เป็นคนทำพี่เลยต้องมาอยู่บ้านเขาก่อน
0: ไม่รู้แล้วค่ะยังไงถ้าพี่อาร์ตไม่ย้ายออกที่นี่เดี๋ยวนี้เพ้องอนพี่อาร์ตจริงนะคะ
3: แล้วเธอจะให้พี่ไปอยู่ไหนล่ะคะ
0: My home บ้านเพลย์คะ
4: ว้ายโอ้โห
0: ชวนผู้ชายเข้าบ้านเฉยเลย
4: น่าไม่อายนะเนี่ย
0: แล้วพี่เธอล่ะพี่อาร์ตไปนอนค้างบ้านเธอคืนนึงคงผิดนะแต่ว่าเขามาเองอ่ะฉันยังไม่ได้ชวนสักนิดเลย
4: พี่อาร์ตเลือกอย่างหน้าหมดนี่ใช่ไหมคะ
3: พี่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะเนี่ย
4: ตกลงพี่อาร์ตจะไม่กลับบ้านกับเพลย์ใช่ไหมคะพี่อาร์ตไม่รับเพลย์ใช่ไหมคะ
3: พ่อ
4: แม่ไม่รักพ่อแล้ว
3: พ่อเดี๋ยวให้พี่อธิบายก่อนสิพ
4: ่อทะเลาะกันเฉยเลยอ่ะฉันขอโทษนะ

0: อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยใครครับโอ้ยใคร
1: นู่นว้าแล้วมันแปลกแปลกจ้ะแม่จ้ะไหนพายเย็นมีอะไรหรือเปล่าจ้ะ
2: ไม่มี

0: ้องเจอแบบนี้มามุ้ยขันขยิกขยิก
1: พ่อจ๋าไอ้อันนี้เนี่ยมันยิกไปถึงไหนต่อไหนเลยนะล้วงกันยิกยักยักเลยแสบมากแม่จ๋าจำได้ตอนเด็กๆนะแม่จ๋าไปเก็บเล่นแม่จ๋าไม่รู้อะโอ้โหหยิบที่เดียวเนี่ยเกาจนแขนแหกเลยอะ
0: มันต้องเจอแบบนี้แล้วแม่จ๋าหน่อยวางท่ากันดีนักเอาซะเราเคลิ้มนึกว่าเป็นคนใช้เข่าจริงๆเลยนะเนี่ย
1: พ่อจ๋าแต่ว่าไอ้ผ้าเย็นนี่เราจะให้ใครอะ
0: ใครมาก่อนก็โชคดีไปกันแล้วกัน
1: เอางั้นเหรอ
0: เอาอย่างนี้แล้วแม่จ๋าแขนด้วยมันแขน
1: เฮ้ยเฮ้ยเหยื่อมาแล้วเหยื่อมาแล้ว
0: โอ้อาฮ่าคุณหนูอาร์ตโอ้โหกลับมาแล้วเหรอนี่กลับมาใหม่ๆกำลังเลยเอาผ้าไปเช็ดหน้าเช็ดตาให้ชื่นใจก่อน
2: โอ้โหพ่อจ้ารู้ใจสุดๆไปเลยจ้ากำลังร้อนเลยจ้าข้อหนึ่งพึ่ง
0: เย้เย้เย้เย้เย้เนี่ยไม่ต้องเลยเองมันคนละชั้นกับเขาเองมันแค่นางนูคุณอาร์ตนะเขาคุณหนูโว้ย
1: หนูอาร์ต
0: บริการคุณหนู
1: หลบไปเนี่ยหนูหลบไปน้ำคาย
3: จะดีเหรอฮะผมเกรงใจอ่ะ
0: ไม่ต้องเกรงใจแม่ขอให้ได้รับใช้ทีเถอะ
3: เอาจริงๆนะฮะ
0: จริงๆนะดิ
1: เอานะ
3: ผมขอหนึ่งทีแล้วกันเนาะ
0: ชื่นใจชื่นใจ
1: โอ้โหเหนื่อยนะพ่อจ๋าเนาะ
0: ส
1: ดชื่นจะล้วงเลิงตรงไหนให้มันสดชื่นนะสบายเลยไม่ต้องเกรงใจ
3: ได้เลยครับ
1: เช็ดไปลูก
0: เออยังไงโอ้โหเช็ดเท้าได้เลยเช็ดเท้าได้เลย
1: ได
0: ้เลย
1: ได้ได้ทำไป
0: ง้างเท้าแล้วเช็ดไปเลยแย่ไปด้ว
1: ยฉันว่ามันแปลกแปลกนะเนี่ย
3: อิจฉาคุณหนูอาร์ตละสิที่มีคนมาบริการขนาดนี
1: ้เออจ้ะเชฟคะ
3: ผมว่ามันเย็นนะฮะ
0: เย็นดิ
1: เย็น
3: มันคันด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: โอ๊ยโอ๊ยมดหรือเปล่าโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทันทัน
2: โอ๊ยนั่นไงนั่นไงหนูว้าแล้วมันแปลกแปลกขอจากแล้วจ้ะในพายเย็นมีอะไรหรือเปล่าจ้ะไม่มีไม่มีเสียงสู้แบบนี้เนี่ยมีแน่นอนพ่อจ๋าอย่าไม่ทราบใส่อะไรลงไปในผ้าเย็นจ๋า
0: หุ้ย
2: มาหุ้ย
0: บอกต่อหุ้ย
2: มาหุ้ย
0: โอ
2: ้
0: ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
1: อ้ยแม่จ๋าดูไม่ไหว
0: ใส่อะไรอ่ะลุง
5: ทาดีดีเอ้ยนี่เธอถูแรงไหมป่ะคนนั้นไม่ใช่ต้นไม้ถูขอหวยด้วยกันเดี๋ยวฮะ
2: ทาเองเลยแม่จะได้ถูกใจฮะ
5: ไม่มีทางพ่อเธอเป็นคนแกล้งฉันเธอต้องรับผิดชอบทาไปเลยเบาๆเรื่องค่อย
2: ๆนี่แล้วฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยฮะฉันไม่ได้ร่วมมือกับพ่อแม่ฉันสักหน่อย
0: ฉันไม่เชื
2: ่อตามใจอ่ะถ้างั้นก็เอาไปทาเองเลย
3: เฮ้ยใจเย็นๆอีกนิดนึงยังคันอยู่เลยมันทาไม่ได้ตรงนี้ทาให้หน่อยนิดนึงค่ะ
2: ท้ออย่าทาเผาซื
6: ้อ What are you doing เนี่ยสองคนทำอะไรกันอยู่คะ
3: ก็ไม่มีอะไรนี่คะพี่ให้บัวพุทายาให้เฉย
6: แล้วทำไมต้องทาด้วยคะแล้วรอให้เธอมาทาให้ไม่ได้เหรอคะ
2: โอ้โหนี่ใครจะไปรู้ฮะว่าเธอจะกลับมาถ้าปล่อยให้รอนานขนาดนั้นนะไอ้หมอนี่ตายพอดีฉันไม่ถามเธอทาได
3: ้โอ้โหใจเย็นๆก่อนสิคะ
6: ไปเย็นแล้วค่ะพี่ยัดตกลงพี่ยัดเลิกอยู่หน้าบนนี้ใช่ไหมคะ
3: ไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเพิ่มพี่ขอคันอย่างเดียวไม่เอาช้ำได้ไหม
6: เห็นไหมคะสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่พ่อคิดจริงด้วยอ่ะพี่ยาทีอะไรกันหน้ามดจริงด้วยอ่ะ
3: ไอ้โอ้โหยังไม่ได้คิดเ
6: ออยังพอมี่ตรงไหนคะฟุตบอลค่ะ
3: พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะเพล
6: เอาเอาเอาเอา
3: Oh, my God.
6: ไหนพี่อาร์ตบอกเพิร์ลมาสิคะว่าพี่อาร์ตจะเลือกเพิร์ลหรือว่าเลือกไอ้หน้ามดนั่นเนี่ย
7: โอ้เพิร์ลคะเลือกอะไรกันคะ
6: เลือกโอ้ my god พี่อาร์ตจะเลือกเพิร์ลเหรอคะ
7: ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลย
6: พี่อาร์ตหมายความว่าไงคะ
7: คือพี่แค่จะพูดว่ามันก
6: ็พี่อาร์ตอึกอักพี่อาร์ตลังเลพี่อาร์ตดีใจให้กับอีน่าหมดแน่นใช่ไหมคะไม่ใช่ตอบแทนกัน
2: ฮะ
6: รู้ใจกันพี่อาร์ตฉันเลือกอีน่าหมดนี่ใช่ไหมคะ
2: ฟังก่อนได้ไหมคือไม่ได้รู้ใจอะไรกันเป็นแค่เพื่อนบ้านกันและสุดท้ายเนี่ยที่ฉันตอบแทนก็เพราะว่าฉันรำคาญรู้ไว้ด้วยนะยี่ต้อง
6: เนี่ยค่ะหน้าหมดนั้นว่าเพิร์ลค่ะอย่าเพิ่งเคยเพิร์ลนะคะ
7: แล้วเพิร์ลจะพี่ทำยังไงล่ะคะ
6: ไม่รู้ละค่ะยังไงพี่ไอ้ก็ต้องให้ใหญ่หน้าหมดนั่นน่ะมาขอโทษเพิร์ลนะคะ
7: ขอโทษขนาดนั้นกันเนาะขอร้องนะ
2: ขอโทษ
6: ก็ตรงนั้นแหละพี่อาร์ตคะพี่อาร์ตคะเราไปดีกว่าไหมคะปล่อยให้เยน่าหมดเนี่ยยืนหน้าแห้งอยู่แบบนี้แล้วค่ะรีบเพิร์ลโหลดไปกันค่ะ
7: เดี๋ยวเพิร์ลคะเพิร์ลเปลี่ยนอารมณ์ไวไปนะคะ
6: หรือว่าพี่อาร์ตอยากให้เพิร์ลกลับมาเหมือนเดิมคะ
7: ไม่หรอกค่ะพี่ชอบเพิร์ลแบบนี้มากเลยไปเลยค่ะ
6: งั้นเราไปดีกว่า
2: อะไรเนี่ยเขาไปยุ่งเรื่องของเขาแล้วกลายเป็นหมาหัวเน่าแบบนี้เนี่ยนะ
6: แปลว่าจานนี่แสบมากจริงนี่ขนาดเก่าเล่นๆยังแสบยังคันขนาดนี้เลยแต่จะว่าไปจะบอกให้เลยนะแม่จ๋าชักทนไม่ไหวแล้วนะที่เป็นทาสไอ้บ้านนั้นอยู่ได้เนี่ยพ่อจะเอาเหยือกมาใช้ทำไมเอาถามมาตอบสิพ่อจ๋าแม่จ๋านิดเราจะต้องทนกันไปอีกนานแค่ไหนล่ะจ๊ะ
8: ช่างจ่อยมันวัด 3-4 วันก็เสร็จแล้วลูก
6: หรือว่าเราจะจ่ายเงินให้เขาไปเลยจ๊ะจะได้จบกันไปเลยจ้ะ
8: เฮ้ย 750,000 นะเว้ยเฮ้ย
6: ไหนหนูจะต้องไปเรียนหนังสือกลับมาหนูยังต้องมาเป็นค้ารับใช้เขาเนี่ยจะแม่เห็นไหมจ๊ะแถมดิคือติ้งต้องกันมาอีกโอ้ยปวดหัวจะแย
8: ่ที่พูดนี่ไม่ได้หึงเขาใช่ไหม
6: ฮะหึงหนูจะไปหึงอะไรเขา
9: เอ้ยนี่ไม่ต้องห่วงนะแม่ลูกเลือดเถอะไอ้บ้านนั้นอ่ะมันอยู่ได้อีกไม่นานหรอกเชื่อหัวแต่เทิดสิ
6: อะไรคะ
7: เหยือก
6: เหยือกไหน
7: เหยือกบัวหมี

0: ิดเรื่องขึ้นทุกทีสา
1: วเบาๆเบาๆกัดขา
2: อะไรกันไ
1: ก่ผมขอรออยู่ข้างบนไม่ได้อะ
2: โถ่เอ้ยก็ไหนบอกว่าจะมาเป็นเพื่อนกันแล้วคุณจะทิ้งกันได้ยังไงเล่าต้องพูดว่า
1: เดี๋ยว
2: อะไรเล่า
1: ทำไมต้องย่องเลยล่ะ
2: โถ่เอ้ยไม่ก็ไม่อะไรเล่าเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาเห็นทำยังไงฉันบอกเขาไปแล้วว่าฉันไม่กินปลาล่าฉันเบ็ดที่อีแล้วเขาเห็นก็เสียฟอร์มสิคน
1: เราเข้าไปอยู่ในฐานะเจ้าของบ้านใจเขาได้ทีแรกนะเนาะ
2: อ
1: ื
2: ม
1: สน
2: ิทไหม
1: สนิท
2: เร็วเร็วเร็วเร็วว้าวอยู่บนท้องอยู่บนท้อง
3: หยุดเดี๋ยวนี้นะพวกแกมาทำอะไรในบ้านฉันถามเนี่ยยังมาทำน่ารักใส่อีกให้กอดสักนิดหนึ่งละเมอ
2: หัวใจแทบวาย
3: โชคดีมากเลยนะเนี่ย
2: นั่นน่ะสิ
3: ปล่อยทิ้งไว้นะตื่นไปจริงไม่รู้จะ
2: พูดอย่างนั้นจะพูด

0: ือกเหยือกบัวหมิง
1: จะแตกไหม
0: หูแยกออกมา
1: หูแยกออกมา
0: หูแยกออกมาที่เหลือกระจุย
2: อุ้ยแล้วนี่ล่ำลาจะไปไหนกันล่ะ
1: คือทางเรารู้สึกว่าอยากกลับบ้านที่มาจ้ะมันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สุขใจเหมือนบ้านเราเนาะ
3: คืออย่าไปคุมการก่อสร้างเดี๋ยวทำออกมาแล้วมันผิดเพี้ยนแบบเดี๋ยวไม่สวยเหมือนเด
4: ิมอ๋องั้นเหรอเออไหนๆก็จะไปกันแล้วนี่มากินข้าวกินปลาด้วยกันก่อนนี่นะแม่ยาวกับนางบัวนี่เขาทำกับข้าวกับปลาไว้ให้แล้วเนี่ย
1: หิวอยากชิม
3: นางยุ้ยอาหารบ้านนี้มันไม่ค่อยถูกปากพวกเราเท่าไหร่แล้วอีกอย่างนึงลืมบอกไปเราสองคนตัดสินใจกันแล้วนะเรื่องหนี้ที่ค้างกันอยู่เนี่ยด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจของบ้านนี้เนี่ยเราก็เลยขอยกหนี้ทั้งหมดไม่ต้องมาให้อะไรแล้วพอกันแค่นี้จบแล้วล่ะ
4: มันจะดีเหรอเดี๋ยวจะหาว่าฉันผิดคำพูดเลย
1: โอ้มันจะดีมากเลยจ้ะ
3: คนดีสีสุพรรณเลยล่ะอย่าง
1: เ
3: งี้ย
1: ไม่ต้องยกย่องเนาะไม่เป็นไรแล้วกันจ้ะไม่ต้องเลยแล้วก็เช็คของแล้วว่าไม่มีอะไรเสียหายเช็คหรือยังอ่ะเช็คแล้วไม่มีเนาะ
3: ไม่มีก็กลับ
5: หยุดเดี๋ยวมีอะไรจะโชว์เจอแล้วแหลกแล้วเชียว
1: อยากได้เลย
5: นี่ค่ะพ่อจ๋าชอบข้าวต้มปลา
4: ต้ม
5: ปล
4: า
5: แต่เดี๋ยวนี้ข้าวต้มปลากินได้ก่อนเอาให้กับ
3: บ้านเก็บไว้เดี๋ยวยิ้วไปของมันเยอะเดี๋ยวพลาดทำแตกอีก
1: โอ้ไม่มีแตกเดี๋ยวพลาดทำแตกแต่ไม่มีอีกอ้าว
5: นางหนูนางหนู
1: จ้า
5: ว่ายลาเขาซะเขาจะกลับบ้านเก่ากันแล้วเนี่ย
6: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าง
7: ั้นไปก่อนนะขอบคุณสำหรับทุกอย่างเนาะ
6: ไม่เป็นไร
7: ไปนะ
6: ไป
3: แต่แน่ใจนะว่าไม่มีอะไรเสียหายมาบอกทีหลังไม่ได้แล้วนะมาบอกทีหลังไม่ได้นะบอกทีหลังถือว่าฟาว
1: ไปเถอะจ้าไป
3: รีบไปเลยจ้านี่เราไปรีบไปผมเอาไป
5: ขายมีมือถือมอไปไหมล่ะ
3: ไม่ดิ
1: มาเร็วจ้านางยุ้ยเร็ว
5: เฮ้ยที่ไหนวะทำให้ก็ไม่ถึงแล้วบ่นชอบข้าวต้ม
1: นางยุ้ยเอาขึ้นไปเก็บทั้งหมดทำไมเป็นหญิงยุ้ยล่ะคะหรือจะให้ฉันหักเงินเดือนก่อนเก็บล่ะฮะไม่ได้ค่ะสู่สถานะเดิมแล้วนางยุ้ย
5: yes
1: เสร็จเรา
4: yes 3 yes เลย เราทำได้สำเร็จ
1: โชคดีที่สุดเลยคุณไข่ที่เราหนีออกมาก่อนจะถูกจับได
4: ้โอ้ยคุณขโมยจับได้นะเครื่องรายคามเป็นล้านโอ้โหจ่ายแย่เลยอะ
1: แต่ว่า
4: ตอนนี้
1: ไม่ต้องจับสักบาทเดียว
8: ผมก็ว่าอยู่แล้วว่าทำไมพ่อกับแม่เนี่ยถึงรีบกลับมาอยู่บ้านกันจังนี้เขารู้เขามาทวงเขาอยู่ดีครับพ่อ
9: ทวงแล้วไงไม่รับสักอย่างใครจะว่าไง
1: ตามกับทุกคนใจหัวแหลมที่สุดเลยค่ะ
4: โอ้ยหัวแหลมเปี้ยว
0: ส่งไปทำไมอี
5: อย่าฉลองอย่าฉลองฉลองมันเลยฉลองมันโอ้ฉลองมันทุกวันก็ได้เดี๋ยวดีไอ้บ้านนั้นมันก็เอาไปตัวเองกลับบ้านไปอ่ะ
4: แม่จ้ารู้ไหมว่าเนี่ยมันคือแผนของพ่อจ้า
5: แผนพ่อจ้า
4: จ้าน
5: านๆจะเห็นพ่อจ้าหลักแหลมเสียที
4: แม่จ้า

0: พูดอย่างนี้แม่จ๋าว่าพ่อโง่เหรอ
1: ไม่แม่จ๋าโง่พออีกนี่มาเอาพ่อเป็นผัวไง
0: แม่จ๋าเนี่ย
2: เล่นเหรอเล่นเหรอเล่นแผนอะไรพูดมาแล้ว
0: แผนอะไรซะล่ะจำไอ้เยือกลายบัวที่เรียนแบบของจริงได้ไหมล่ะ
1: ฮะ
0: อันนั้นแหละพ่อจ๋าก็แป้งเอามาตั้งไว้ให้ไอ้พวกบ้านโน้นมันเดินเฉียดไปเฉียดมาในที่สุดมันก็ชนแตก
1: แล้วพ่อจ๋ารู้ได้ยังไงอะจ๊ะว่าอันไหนเยือกจริงอันไหนเยือกปลอมเพราะหนูเห็นพ่อจ๋าชอบหยิบผิดเองอยู่บ่อย
3: ๆง่ายมากมันหนู
0: เดี๋ยวสาธิตให้ดูนี่ถ้าเป็นเยือกของปลอมนะพิสูจน์ได้โดยการเอามือทู่เข้าไปแล้วสีเนี่ยมันจะลอกออกมาแต่ถ้าเป็นของจริงให้ทู่ให้ตายทู่ยังไงสีมันก็ไม่หลุดแบบนี่ก็แสดงว่าอันที่แตกก็คือ
4: ของจริง
1: เฮ้ยเดี๋ยวคือฉันมีเรื่องอยากจะถามนายอ่ะ
5: มีอะไรจะถามอ่ะ
1: คืออ
5: ะไรจะถามไหมเนี่ย
1: ถามฉันขอโทษที่ทำให้นายทะเลาะกับแฟนนาย
5: ไม่เป็นไรแล้วนี่สรุปเธอจะมาถามหรือว่าเธอมาขอโทษกันแน่โง
1: ่ถามฉันมาถามคือนี่นาย
5: นึกคำถามเสร็จเราค่อยมาถามแล้วกัน
1: เดี๋ยวนายคิดอะไรกับฉันหรือเปล่า

0: คิดอะไรไม่ได้คิดเธอหนูหรือว่าเธออ
1: ะไรฉันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันเว้ยแบบนี้ก็ดีเลยเนาะไม่งั้นฉันว่าฉันกับนายอ่ะมองหน้าจะไม่ติดแน่ๆเลย

0: ุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านลีน่าฟู้ดนะครับอยู่ตรงข้ามนะครับกับมัสยิดกลางนะครับประจำจังหวัดยะลานั่นเองครับวันนี้ทีมงานบอกว่าให้เรามาที่ร้านลีน่าฟู้ดเพื่อมาหาของหวานและเป็นอาหารหวานพื้นถิ่นด้วยเดี๋ยวเราลองสั่งดีกว่าเพราะว่าผมยังไม่รู้เขาบอกว่าแค่ชื่ออย่างเดียวตูปะซูตงถูกไหม
1: ประมาณนั้น
0: ผมเอาตูปะซูตง1ที่ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ผมสั่งของหวานนะครับ
2: ค่ะนี่ของหวานค่ะ
0: ของหวานที่นี่
2: ของหวานที่นี่ค่ะ
0: ปลาหมึกเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปลาหมึกมันต้องเป็นของคาว
2: แต่เราสามารถแปลให้มาเป็นของหวานได้ค่ะ
0: นี่เหรอตูปะซูตง
2: ซูตงก็คือปลาหมึก
0: อ๋อซูตง
2: ปลาอันนี้ก็คือคล้ายๆที่ว่าพอยัดไส้เข้าไปข้าวเหนียวเข้าไปก็จะ
0: โอ้โหยิ่งไม่มีอะไรที่มันเป็นอาหารหวานเลยนะก็คือเป็นปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวแหละอาหารหวานได้ไงเพราะว่าตัวปลาหมึกเองอ่ะมันดูคาว
2: ใช่ไ
0: หม
2: แ
0: ล้วมันจะคาวไหมคร
2: ับไม่คาวค่ะ
0: เขาบอกว่าหากินได้ยากเลยมีไม่กี่ร้านที่ทำใช่ไหมครับ
2: ค่ะจะมีช่วงเทศกาลช่วงถือศีลอดรอมฎอนจะมีเยอะหน่อยค่ะ
0: อ๋อเหร

0: ินทั้งตัวไปเลยเนี่ยทั้งคำจะได้รู้ทั้งคำอย่างเงี้ยครับ
1: ตัวใหญ่ด้วยเนี่ยป่ะลองชิมน้ำก่อนแล้วกันนะน้ำมันของหวานแต่อ่ะลองดูนะท่านผู้ชมครับตูปะซูตงครับ
2: ตามเลย
3: อาหารญี่ปุ่นเนี่ยใส่วาซาบิด้วยเนี่ย
1: ถึงว่าพี่จูรี่เน้นผมต้องกินอย่างทั้งหัวนะวาซาบิมันอยู่ตรงหัวอืมโอ้โล่งนะครับพี่จูรี่เอาพี่จูรี่หัวล้อดูสิพี่ก็เข้ากระบวนการกับเขาอะฮะมีการเน้นด้วยนะ
4: อันนี้เดี๋ยวจะแก้ทีมงานจะเอาตัววาซาบิยัดไส้เข้าไปในปลาหมึกเยอะๆพอแบบเอาให้ขึ้นช่วยเป็นกำลังใจให้น้องภูมิด้วยนะครับเจอกัน
5: คือวิวสารทำมันก็ต้องมีคนกิน
6: ค่ะต้องมีคนกินค
1: ่
6: ะ
1: ใช่ครับอันนี้ต้องมีคนกินนะชามนี้ผมให้พี่สุรีชี้เลยว่าพี่สุรีจะให้ใครกิน
6: ขอคุณนนท์ค่ะพี่นนท์ค่ะ
0: อ
6: ัน
0: น
6: ี้
0: เป็นต
6: ั
0: วแบบสะดุดตาใช
6: ่
0: ไหม
6: ครับใช่ค่ะ
1: ให้ชิมน้ำก่อนพี่บอลลองชิมน้ำก่อน
5: เหมือนกล้วยบวชชีแหละน้ำเขาอะ
1: ใช่
5: ใช่ไหมแล้วปลายคือวาซาบิ
1: ใช่เกี๊ยวสิ
5: แรงงาน
0: ต้องทำการละชิมวิ่ง
1: กินกล้วยบวชชีแล้วขึ้นอะ
5: มันขึ้นจริง
3: ก็ถือว่ารสชาติใช้ได้เหมือนข้าวปั้นญี่ปุ่นอยู่ใน
1: คนเราอ่ะเวลาทำอาหารคนทำเขาก็ต้องกินได้เพราะฉะนั้นวันนี้คนคิดเขาก็ต้องกินได้เช่นเดียวกัน
0: แต่ให้กินแค่หัวพอเพราะว่ากินตัวมัน
1: เปลืองน้องเขาเปลืองกินแค่หัวพอดูเอาแค่หัวพอดีกว่าคนคิดมันต้องกินได
5: ้แต่คนคิดมี2คน
7: ว้า
1: ไม่ไม่เราโอเวอร์ก่อนโอเวอร์ก่อนโอเวอร์ก่อน
3: ไม
1: ่
3: เป็นไรคร
1: ับ
3: น้องได้ครับนี
1: ่อันนี้ต้นตาหลักนะครับไม่มีสอดไส้แล้วนะ
6: ไม่มีแล้วค่ะ
1: พี่ซูรี่ได้สูตรนี้มาจากไหนครับอันนี้เป็นเมนูที่แบบมีมานานหรือยังครับราคาเวลาขายนี่ขายเป็นชามเล็กๆหรือว่าเป็นหนึ่ง
6: ขายเป็นหนึ่งตัว
1: ครับตัวละเท่าไหร่ครับ
6: 30บาทค่ะ
1: โอ้ก็ไม่แพงนะถ้ามอง
6: ที่ร้านจะขายที่ร้านจะขายไม่แพงลูกค้าจะบอกที่นี่ขายถูก
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวแน่นๆนะครับที่อยู่ในตัวปลาหมึกด้านในครับอร่อยนะ
6: ไม่มีกลิ่นข้าวเลย
1: ไม่มีเลยมีรสชาติปลาหมึกมันต้องใส่น้ำกะทิอีกด้วยป่ะครับ
6: ใส่น้ำกะทิด้วยค่ะ
1: อร่อยอ่ะ

0: ลังจากที่เราได้ชิมนะครับตูปะซูโตะมาแล้วนะครับความสงสัยของเราเนี่ยเราจะต้องมาไขความสงสัยให้ได้ว่ามีวิธีการตัดคาวของปลาหมึกยังไง
1: วัตถุดิบเขาต้องหาที่ว่าสดถ้าไม่สดอ่ะเขาคาวแล้วก็ทำความสะอาดแบบต้องสะอาดมาก
0: ๆตัวใหญ่มากแล้วก็มีข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียว
0: น้ำตาล
1: น้ำตาลแล้วก็กะทินี่คือน้ำตาลแว่นน้ำตาลของทางภาคใต้ค่ะจะช่วยกลิ่นหอมดับกลิ่นคาวของปลาหมึก
0: อ๋อนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการดับคาวด้วยนี่ก็จะเป็นเกลือ
1: เกลือค่ะแล้วก็ตะไคร้จะไปตัดคาวนิดนึงค่ะเอาข้าวเหนียวนะคะ
0: ครับ
1: ผสมน้ำกะทิเข้าไปแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็เกลือนิดหน่อยเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมในข้าวเหนียวไม่จืดเกินค่ะ
0: แล้วก็ยัดลงปลาหมึกเราต้องยัดให้มันแน่นเลยป่ะครับ
1: 3/4ค่ะ
0: 3/4หัวประกอบเข้าไป
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเราก็กลัดเลยแหละครับ
1: ค่ะนี่ค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปคือการต้ม
1: การต้มค่ะ
0: ต้มนี่เริ่มจากใส่

0: น้ำหางกะทิ
1: น้ำหางกะทิลงไปก่อนนะครับเดือดได้ที่แล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปก่อนนะครับ
0: ได้หมดเลยค่ะ
1: อ๋อใส่ปลาหมึกลงไปด้วยเลย
0: ค่ะใส่ตะไคร้
1: ใส่ตะไคร้แล้วก็ปลาหมึก
0: ปลาหมึกค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลแว่นค่ะ
1: ใส่ลงไปเลย
0: ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย
1: ระยะเวลาในการต้มนี่นานไหมครับพี่สุรี
0: ครึ่งชั่วโมงค่ะ
2: ครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
1: หัวกะทิเราจะใส่ตอนไหนครับพี่สุรี
0: ประมาณได้ไปสัก20นาทีรอจนกว่ากะทิเดือดก็เป็นก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับผมเมื่อกี้ที่ผมลองทานดูไม่หวานจนเกินไปไม่หวานมากนี่เป็นรสชาติปกติของเขาอยู่แล้วครับ
0: เป็นรสชาติของที่ร้านค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ที่มีมามันจะหวานกว่าน
0: ี้เขาจะให้หวานกว่านี้ค่ะเข้มข้นเลยค่ะคล้ายๆเชื่อมแต่ทำที่จะทำแบบว่าอาจจะเป็นแบบปวดรสชาติแบบกลางๆหน่อยค่ะ
3: ทางใต้ครับตูปะสูตงต้องออกสำเนียงยังไงคร
0: ับ ก็ตูปะสูตงค่ะ
3: ปลาหมึกในน้ำกะทิภาษาใต้นี่อยากให้พูดแบบภาษาใต้ครับ
0: ปลาหมึกในน้ำกะทิ
1: ปลาหมึกในน้ำกะทิปลาหมึกในน้ำกะเถ
0: ปลาหมึกในน้ำที
4: ปลาหม
1: ึ
4: กในน้ำท
1: ีโอเค
0: ก็ปิดได้แล้วนะคะเขาเดือดแล้ว

0: นี่ครับคุณผู้ชมครับอาหารหวานพื้นเมืองนะครับที่มีความแปลกตูปะสู่ตรงนะครับเราได้มาลองชิมนะครับรวมไปถึงเห็นวิธีขั้นตอนการตัดคาวของปลาหมึกแล้วก็ขั้นตอนการทำนะครับอร่อยมากจริงๆนอกจากของหวานแล้วที่ร้านพี่สุรีนี่มีเมนูไหนแนะนำอีกบ้างครับ
1: ขนมจีนนครเย็นตาโฟข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่ข้าวหมกไก
2: ่
1: ค่ะอาหารเกลี้ยงก็มีคือมีพิซซ่ามีสปาเกตตี้คือหลากหลายเมนู
0: ร้านพี่สุรีนี่เปิดทุกวันไหมครับ
1: เปิดทุกวันค่ะ10โมงถึง4ทุ่มสาขาที่1
0: แสดงว่าสาขาที่2กำลังจะมาใช่ไหม
1: เร็วๆนี
0: ้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาทานอาหารพิกัด
2: ร้านพี่สุรีอยู่ตรงไหนครับ
1: ตรงข้ามมัสยิดกลางตลาดเก่าเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมที่อยากจะลองมาชิมนะครับทานอาหารอร่อยๆรวมไปถึงนี่ครับเมนูของหวานพื้นเมืองตูปะสู่ตรงนะครับสุดท้ายนี้ครับพี่สุรีแปลกแต่จริงของเรามาถ่ายมีระนองระยองยะลา
2: พี่สุรีพูดให้ผมหน่อยได้ไหม
1: ระนองยะ
0: เอาใหม่เอาใหม
1: ่ระนอง
0: ระยอง
1: ระยองยะลา
0: โอเคขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณค่ะ

0: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เกินร้อยสมชื่อสุดม้วนปองลางเมืองร้อยเอ็ดเสิร์งหาคู่เกี้ยวสาวลาวเวียงสุพรรณบุรีแปลงร่างขยะริมหาดเป็นแฟชั่นหลักหมื่นและเทวีสี่ทิศพลังสตรีล้อมแผ่นดินสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา10:30 น.ทางช่อง9กด30
1: ทุกคนมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟ F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปพฤหัสบดีที่17กันยายนนี้ช่อง9กด30ยิงสดเอเชียนเกม2026ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปะทะไชนีสไทเปตั้งแต่เวลา 17:50 เป็นต้นไป
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อจิลงเดชไกรศักดิ์อายุ28ปียาเสพติด
1: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ฆ่าข่มขืนช่อโกง
2: ไม่เคยเลยครับ
3: ไม่เคยเลยครับ

ที่ผมกำลังเจออยู่แจมือแล้วก็ชุดแล้วก็ดูสภาพที่ถูกปล่อยมานะครับอย่างดีครับเหลือไม้เซลฟี่ไว้ให้ผมทำมาหากินโอ้ตายมีโกงแบบนี้ชัวร์ครับไปไหนไม่ได้แล้วครับวันนี้ในหนังมันทำได้เราก็ต้องทำได้แต่ว่าอันเนี้ยมันคือข

0: ป๊อปอาจิลงเดชใจสักอายุ28ปีรู้ตัวไหมไปทำความผิดอะไรมา
1: ผมไม่ได้ทำความผิดอะไรมาเลยนะครับผมอยู่เฉยๆยังไม่ทำอะไรเลย
0: ยาเสพติด
1: โอ้ยไม่มีเลยครับ
0: ฆ่าข่มขืน
1: ไม่มี
0: ช่อโกง
1: ยิ่งไม่ใช่เลยทำไมแต่ละข้อหามันหนักจังเลยครับ
0: จะสารภาพดีๆหรือใช้ใช้กำลัง
1: เฮ้ย
2: สารภาพไหม
1: ผมยังไม่ทำอะไรผิดเลยโอ้โหไม่ผิดยังเจ็บตัวอีก
0: อ่ะพอ
1: ขอบคุณครับ
0: คดีที่โดนคืออยู่เกินเวลาเช็คเอาท
1: ์ว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนครับ
0: โรงแรมคุกครับ
1: โรงแรมคุก
0: เป็นโรงแรมคุกแห่งแรกของประเทศไทย
1: ชื่อว่า
0: สุขสเตชั่น
1: เป็นโรงแรมคุกทำไมไม่ชื่อคุกสเตชั่นไปเลยครับ
0: ตรงนี้อยู่อุดมสุขก็เลยใช้ชื่อสุขสเตชั
1: ่
0: น
1: แต่ว่าคอนเซ็ปต์โดยรวมนี่คือเป็นคุก
0: ใช่
1: รวมไปถึงสิ่งที่ผมกำลังโดนอันนี้ด้วยป่ะครับอันนี้คือเป็นกิมมิคของโรงแรมเหรอครับ
0: เอาไว้ให้ถ่ายรูปเล่น
1: อ๋อก็คือมีกุญแจมือ
0: ใช่
1: รวมไปถึงชุดที่เหมือนเป็น
0: มีชุดนอน
1: ชุดนอน
0: ป้ายให้ถ
1: ่
0: ายรูป
1: แล้วก็คือห้องนอนที่นี่ทุกอย่างเป็นดีไซน์เป็นคุกหมดเลย
0: เป็นคุกหมดเลย
1: มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
0: พี่เจ้าของเขาชอบดูหนังเรื่องชอแชง
1: ครับ
0: เขาก็เลยเอามาเป็นธีมในการทำโรงแรม
1: อ๋อเลยเป็นธีมของที่นี่ทุกอย่างนี่คือเหมือนเอายกคุกมาไว้ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
0: ประตูหรืออะไรก็เหมือนในคุกหมด
1: พอฟังจากพี่ก้อยแล้วอยากเห็นนะอยากเห็นห้องว่าแบบห้องคุกเป็นยังไงแล้วก็ลานกิจกรรมที่เป็น co-working space หรือว่าที่เป็นลานปาร์ตี้เป็นยังไงรบกวนพี่ก้อยพาทัวร์หน่อยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวพี่พาไป
1: ก่อนอื่นเนี่ยครับแกผมว่าผมโดนทีมงานแล้วเลยพี่ก้อย
0: หรือว่าจะขึ้นไปอย่างนี้เลย
3: มันจะสมไปเดี๋ยวจะทำอะไรลำบากอันนี้กุญแจคือถูกต้องเลยใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับน่าจะเอาไม่ออก
1: ฮะฮะชั้นนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักใช่ไหมครับพี่ก้อย
0: ใช่ครับ
1: โหมาถึงก็มีเรียกว่าเป็นกิมมิก
0: อันนี้เป็นที่ถ่ายรูปสำหรับคนคุก
1: อ๋อที่เราเคยเห็นกันจะมีตารางอย่างนี้ข้างหลังนะครับ
0: หนึ่งสองสาม
1: นี่เข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องพักงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูที่พักกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องพักแล้ว
0: มีทั้งหมด9ห้องมีห้องเล็ก7ห้อง
1: ห้องเล็ก7ห้องแล้วก็ห้องใหญ่2ห้องอ๋อนี่ก็เป็นขนาดห้องเล็กก็คือสามารถนอนได้2คน
0: 2คน
1: 2คนนะครับ

0: หน้าต่างเปิดได
1: ้อนุญาตนะครับ
2: สวยงามครับคุณผู้ชมสุดยอดดีเทลเยอะมากเก็บดีเทลเกี่ยวกับ
1: คุกไว้หมดเลยนะครับ
2: อันนี้เหมือนที่ผมเคยดูเลยเป็นห้องมืดอ่ะครับ
0: คุกมืดคร
2: ับ คุกมืดผมมี2คุกด้วยอ๋อเพราะว่าอย่างเมื่อกี้จะเป็นกรงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าประตูปิดทึบเลยผมมีแอบถ่ายด้วยสวยมากครับมีคิมมิคในเรื่องของประตูเดี๋ยวเจอกันนะครับขอไปนอนก่อน
0: นอนได้4คน
2: พักได้4คนเลยนี่ก็คือเหมือนเป็นคุกไฮโซ
1: ชั้น5ที่เรากำลังจะขึ้นไปนี่คือเป็นดาดฟ้า
0: ใช่ชื่อดาดฟ้าแสนสนุก
1: ดาดฟ้าแสนสนุกที่พี่ก้อยบอกว่าจำลองมาจากลังกิจกรรมของคนคุก
2: โอ้เหมือนจริงนะครับคุณผู้ชมดูชั้น5บรรยากาศก็คือจะเป็นเหมือนลานกิจกรรมที่ให้นักโทษเขาออกกำลังกายมีบ่อน้ำนี่ครับก็เป็นจำลองให้เหมือนอยู่ในกรงแล้วก็ป้องกันคนตกลงไปบางคนมาปาร์ตี้สนุกจนเพลินลืมดูนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกมากนะคือผมว่าไม่มีใครคิดหรอกคือต่อให้ผมทำผมว่าผมก็ไม่คิดหยิบคุกมาไว้ที่นี่
0: ใครจะอยากมานอนคุกต้องมาลองที่นี่
2: ใช่ไหมฮะมี Facebook หรือว่าช่องทางในการติดต่อไหมครับ
0: มี Facebook ค่ะสุขสเตชัน
2: สุขสเตชันนะครับถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกนะครับแต่ว่าไอเดียดีมากสร้างสรรค์มากนะครับใครที่แบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศมานอนคุกอย่าไปทำความผิดนะครับมาที่สุขสเตชันคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศการนอนคุกที่สุขสบายที่สุขสเตชันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมมาติดคุกอีกทีนึงครับ
0: ได้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ผู้ชมค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับสินค้าขายดีของเรามากๆเลยนะที่อยู่ในหมวดของเครื่องแต่งกายค่ะและที่สำคัญขาดตลาดมาแล้วกว่า2เดือน
2: เอาล่ะครับนี่คือ Aeroline นะครับกางเกงขาสั้นผู้ชายนะครับบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ดังขึ้นห้างนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วและคุณผู้ชายนะครับในเรื่องของกางเกงเนี่ยบางทีเนาะทุกๆกิจกรรมที่ทำไม่ว่าจะเป็นการที่ตื่นนอนใส่นอนก็ได้ไปทำกิจกรรมอย่างรดน้ำต้นไม้ทำงานบ้านไปร้านกาแฟนะครับหรือจะออกไปออกกำลังกายกางเกงหนึ่งตัวเนี่ยถือว่ามีผลมากเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนต้องการกางเกงที่ระบายอากาศได้ดีครับ
1: ค่ะใช่แล้วนะคะและที่สำคัญนะผู้ชมขานอกเหนือจากการที่ระบายอากาศดีนะเวลาที่เอาไปซักนะคะต้องไม่หดไม่ย้วยนะแล้วก็สีต้องไม่ตกและที่สำคัญค่ะง่ายๆเลยคือซักสะบัดตากแล้วก็เอามาสะบัดใส่ได้เลยไม่ต้องรีนั่นเอง
2: เป็นคุณสมบัติทั้งหมดที่ดีของ Aeroline นะครับเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ที่เข้ามากับผ้านะครับเป็นทีคอตตอนน
1: ะ
2: เป็นผ้าคอตตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์ใส่แล้วเบาสบายครับรวมไปถึงการถักเย็บแบบใหม่นะครับเป็นดับเบิลนิตนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษเลยแต่เป็นความ

0: หนาที่ดูฮะมันเบาบางและสบายนะครับ
1: นุ่มอะเนาะ
0: ถูกต้องอันนี้จับนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มกว่าแบบกางเกงทั่วไปที่เราเคยใส่เลยครับ
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามารถจะใส่ได้กับทุกกิจกรรมเนาะตั้งแต่ตื่นยันนอนเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูเรื่องของการตัดเย็บนะคะนี่ด้านหลังนะตัดเย็บออกมาเรียบร้อยงานเนียนนะคะแล้วก็บริเวณด้านในด้านหน้าเนี่ยให้ดูที่ลิ้นกระเป๋าค่ะว่าลิ้นกระเป๋าเนี่ยคือลึกนะแล้วก็ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชายอยากจะเอาไว้ใส่ของกุญแจรถเอ่ยเหรียญเอ่ยนะโทรศัพท์มือถือเอ่ย
0: ถูกต้องเวลานั่งลูกนั่งนะคุณผู้ชายครับเวลาเราใส่นะเห็นถ้ากระเป๋าลึกแบบนี้เห็นไหมมันเก็บหมดนะครับพอเก็บหมดเนี่ยเวลาเรานั่งเวลาเรายืนหรือเวลาทำกิจกรรมอะไรของก็จะไม่หล่นหายออกจากกระเป๋านี่เองนี่คือข้อดีของการที่มีกระเป๋าลึกครับ
1: ถูกต้องค่ะยังไม่พออยากให้ดูดีไซน์ด้านนอกคุณผู้ชมค่ะดีไซน์ด้านนอกเนี่ยนะเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นเป้าหลอกค่ะเวลาที่คุณผู้ชายสวมใส่เนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินแล้วยังไม่พอจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันลำลองจนเกินไปเผื่อว่าอยากจะใส่ออกไปข้างนอก
0: ถูกด้วยความที่มันเบาสบายเนาะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะดูแบบเรื่องความมั่นใจถ้าตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าผิวหรือดูโป๊เกินไปคุณผู้ชายก็จะไม่มีความมั่นใจเกิดขึ้นครับ
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้มาดูที่เชือกนะคะเชือกเนี่ยเขาดีไซน์ออกมานะให้เป็นสีเดียวกันกับตัวกางเกง
0: สวยเลย
1: ยังไม่พอค่ะตรงปลายเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่ามีตุ้มเนาะเป็นปมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันร่นหายไป
0: ครับผม
1: แต่อีกหนึ่งสิ่งของการดีไซน์ค่ะคือตัวเชือกเนี่ยเขาจะมีการเย็บอยู่กับด้านหลังป้ายตรงนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปซักนะไม่ว่าจะเป็นการซักมือซักเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลว
0: ่
1: าเชือกมันจะหลุดหายหรือเราจะต้องคอยดึงออก
0: ครับผม
1: แล้วก็ตัวของเนื้อผ้าอย่างที่บอกค่ะว่าเขานุ่มเขาสบายใส่ได้กับทุกกิจกรรม
0: ถูกต้อง
1: คุณใส่ไปทำอะไรบ้าง
0: อย่างทิวเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยชอบใส่กางเกงขาสั้นทำงานบ้านครับถูพื้นเอาเสร็จแล้วออกกำลังกายอย่างเช่นนี้ฮะผมสควอตอยู่เป็นประจำนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันไม่รัดเป้าเลยแล้วดูจากตัวผ้านะเห็นไหมฮะดูจากตัวผ้ามันยืดหยุ่นแล้วก็ทรงมันยังสวยเหมือนเดิมแล้วมันระบายอากาศได้ดีผมชอบเวลาลงเหงื่อออกแป๊บเดียวแห้งเลยดีมากๆเลยครับ
1: นี่ไงแล้วที่สำคัญนะคะไซส์พี่มาให้เลือกถึง3ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ M ค่ะ L เนี่ยนะเริ่มต้นที่30ถึง33นิ้วไซส์ L นะคะเริ่มต้นที่33จนถึง36นิ้วค่ะและไซส์สุดท้ายไซส์ XL นะคะ36ถึง39นิ้ว
0: ไซส์ไหนก็จ่ายราคาเดียวนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าขาดตลาดไป2เดือนแล้วว
1: ัน
0: นี้กลับมากับช็อปบรรยายสินค้าดีมีคุณภาพทุกคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
0: วันนี้โปรโมชั่นวันนี้นะครับแอโรไลท์กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: สั้นแอลโลไลท์ค่ะเป็นผ้าทีซีเนื้อผ้าผลิตมาจากทีคาตอนนะคะใส่แล้วนุ่มรู้สึกสบายทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะระบายอากาศได้ดีจะใส่อยู่บ้านหรือว่าไปข้างนอกก็ได้นะคะวันนี้มาเติมสต็อกให้ช็อปกันแล้วค่ะ
1: มาตรฐานการถักทอนะครับแบบดับเบิลนิตนะครับรวมไปถึงเนื้อผ้าที่หนานุ่มยืดหยุ่นแล้วก็รักษาทรงได้ดีไม่ย้วยแข็งแรงทนทานนะครับรับรองสินค้าคุณภาพและมาตรฐานของแท้แน่นอนจากแบรนด์ Aero Light ครับ
0: มาเลือกไซส์ให้เหมาะกับคุณกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ M ค่ะรอบเอวอยู่ที่30ถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะรอบเอวอยู่ที่33ถึง36นิ้วค่ะหรือว่าไซส์ XL ค่ะรอบเอวอยู่ที่36ถึง39นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้กับทุกกิจกรรมนะคะรีบมาเป็นเจ้าของก่อนสินค้าจะหมดอีกครั้งค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับ Aero Light กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
0: ผู้ชมคะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้คือสินค้าของเรานะเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลนะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงในรอบ2เดือนเลยนะแล้วที่สำคัญคือโปรโมชั่นก็ดีราคาก็ดีนะแล้วก็อย่าง Aero Light นะคะเขาอยู่มายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นพวกเราแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอยู่มานะ40กว่าปีแล้วมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในแบรนด์ได้เลยค่ะ
1: ส่งต่อความเท่นะฮะจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับในตอนนี้ความเบาสบายนะครับแล้วก็การที่ mix and match ได้ในหลากหลายรูปแบบอย่างวันนี้ผมแต่งตัวออกไปเที่ยวทะเลครับจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของกางเกงขาสั้น1ตัวนะครับใส่เสื้อยืด1ตัวรวมไปถึงมีเสื้อคลุมหน่อยแบบนี้คุณสามารถออกจากบ้านได้แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่ตื่นนอนนะครับใส่นอนตื่นมาปุ๊บทำงานบ้านกินกาแฟอยู่บ้านนั่งทำงาน work from home อยู่บ้านก็ดีหรืออยากออกไปนะครับห้างก็ดีนะครับหรือจะไปเรียกว่าเที่ยวต่างๆเนี่ยผมว่าเสื้อตัวเดียวแล้วก็กางเกงดีๆแบบนี้ผมว่าเอาอยู่กับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะอากาศร้อนไม่เป็นผลนะคะถ้าหากว่าคุณใส่กางเกงขาสั้นของ Aero Light ของเรานะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาอ่ะบางเบาใส่สบายมีความนุ่มนะคะแล้วก็ระบายอากาศดีมากๆนะเวลาที่เราเอาไปซักเนี่ยผู้ชมขาไม่ต้องกังวลใจเลยนะว่าเขาจะย้วยจะหดนะคะหรือว่าสีจะตกหรือไม่นะที่สำคัญเพียงแค่สะบัดแล้วก็ตากนะแล้วก็มาสะบัดนิดหน่อยใส่ได้เลยไม่ต้องรีดนะคะ
1: อย่างที่บอกไปนะครับเป็นการถักทอแบบดับเบิลนิตนะครับแบบนี้ดูนะความหนานะจับแล้วดูถึงความนุ่มความหนาแต่มันเบาสบายนะครับอย่างที่เจ้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าซักแล้วแห้งง่ายสมัดตากสวมใส่ออกไปใช้กิจกรรมข้างนอกได้เลย
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็การตัดเย็บนะคะนี่ตัดเย็บออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็นี่อยากจะให้ดูเรื่องของกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยมีความลึกนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายเวลาที่จะใส่ออกไปทำกิจกรรมด้านนอก
1: ถูกต้องครับ
0: ใส่กุญแจรถใส่เหรียญใส่โทรศัพท์นะคะสามารถที่จะใส่ได้เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดหายไปหรือเปล่า
1: เป้าของเขานะ
0: นี่นี่
1: ทำเป็นเป้าหลอกแบบนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนครับที่เวลาใส่กางเกงขาสั้นจริงๆเนี่ยเวลาใส่กางเกงบางๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเคอะเขินมันจะดูโป๊ไปหรือเปล่าแต่ตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปฮะดับเบิลนิตนะครับเป็นผ้าที่หนาและเบาสบายและยิ่งมีเป้าหลอกแบบนี้นะครับทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าแต่งตัวไปเนี่ยมันดูไม่โป๊แล้วรู้สึกว่าดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยคร
0: ับ ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบอกเลยนะว่า คือคุ้มมาก
1: คุ้มจริ งๆ
0: เฉลี่ยมาตัวนึงไม่ถึง200บาทนี่คือคุ้มมากๆแล้วนะคะยังไม่พ
1: อ
0: เรื่องของไซส์ด้วยนะคะไซส์เนี่ยมีถึง3ไซส์ด้วยกัน
1: ถูกต้องนะครับมันจะเป็นไซส์ M นะฮะขนาด L 30ถึง33นิ้วนะครับทางด้านของไซส์ L 33ถึง36และ XL ครับ36ถึง39อย่างที่บอกไปว่าคนที่แบบรูปร่างอ้วนๆท้วมๆแบบนี้ก็ยังสามารถใส่ได้
0: นี่ๆๆเดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมอยากจะให้ดูว่าย
1: ืดให้ดูอีกทีนึง
0: แอบมาเข้าไปอยู่ได้เลยนะ
1: ครับผม
0: ถึง2แอมด้วยกันด้วย
1: 2แอมยังสามารถใส่ตัว L นี้ได้นะฮะสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณพ่อบ้านหลายๆคนที่มีตัวขนาดที่ใหญ่รับรองว่าใส่ตัวนี้ได้แบบง่าย
0: ๆ
1: และทุกไซส์นะครับราคาเดียวเท่ากันหมดเลยนะครับบอกเลยว่าส่งต่อความเท่ตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแล้ววันนี้ซื้อกับช็อปมาเนียของเรานะฮะเป็นสินค้าคุณภาพดีนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับ Aero Light กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่ง

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมคะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะครเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะ
3: ครับ
1: จากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะสวั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ โอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
5: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
5: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
3: ครับ
5: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเสคเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
3: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
1: ค
3: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
1: ค
3: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี้เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนีย
1: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
5: ได้ครับ
3: ครับ
5: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10วันครับ
1: ครับ
5: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกระดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได้
3: แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
3: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
5: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล Oyo Quality Award
3: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร
3: ่
1: อยแน่นอนค่ะ
3: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: คุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกั ดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลายอ
3: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
3: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
5: เขา
3: สวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
1: น้ำยำ
3: น้ำยำมาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะโอ
1: ้
3: โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากเรากินครับ
1: โอ้โหดีไหม
3: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
3: คือ
1: จริง
3: ๆมันเค็มกำลังพอดีแล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
3: ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
3: นิดเดียว
1: ม
3: ัน
1: น
3: ุ่
1: มมากใช่เน
3: า
1: ะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
3: ๆ
1: ไม
3: ่
1: ว่าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
5: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
1: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
3: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
3: ม
1: ัน
3: คืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
3: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
3: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ

0: แบบนี้นะ
1: มาเลยจ้า
0: เอามาขยี้ข้าวนะ
1: คล
0: ุ
1: กนะ
0: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
1: กินไปเลยจ้า
0: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
1: กลิ่นเป็นไงคะ
0: กลิ่นดีมาก
1: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอ้ำไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับนี่เป็นตัวข้าวสวย
0: มันมีความเค็มแบบนวล
1: ๆ
0: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
1: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
0: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
1: จ้ะ
0: อ่ะเปิดฝารอดูนี
1: ่
0: ซูมเข้ามาทุกคน
1: ครับผม
0: มาดูข้างใน
1: ครับ
0: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดี
1: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
0: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
1: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
0: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
1: ่
0: ไปแล้วนะ
1: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะอันนี้ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
0: อร
1: ่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา @sideshopmania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
1: ั
2: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
0: ครับ
2: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
0: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: ใช่เลยวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เอาละครับทุกท่านให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@sideshopmania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณปอคะวันนี้ความพิเศษอะไรมาฝากเรา

0: บ้างคะ
1: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพบุรุษชื่อสุภาพกาแฟเป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
2: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเดียนะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอน
2: วันนี้นะครับกับสุภาพกาแฟครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
0: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
1: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพบุรุษ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
0: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพกาแฟ
1: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพกาแฟเราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วย
0: นะ
1: ครับคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
2: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้วสามารถเอาตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพคอฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินได้ในมื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอ
6: ม
5: คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าท่านชมขาน
6: ี
5: ่คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
6: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
7: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คู่ไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริสุทธิ์ได้เลยครับ
7: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02 114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
5: คุณปอคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลย
7: ขอบพระคุณค
5: ่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

ก่อนบวชนี่ผมคิดว่าผมจะบวชให้พ่อกับแม่ทดแทนบุญคุณครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าต้องโกนหัวครับผมแล้วแบบโกนคิ้วผมเป็นคนที่แบบรักผม

ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกครับผมก็อาจจะใช้คำว่า bittersweet ก็ได้ครับเป็นการรู้สึกที่ดีแล้วก็ไม่ดีในครั้งเดียวกันนะครับผมรู้สึกดีก็คือว่าความทรงจำที่นี่ที่ทำมีกับเพื่อนก็แบบได้เล่นกีฬาแบบอย่างเช่นปิงปองตะกร้อเล่นกันมีความสุขได้มีเพื่อนใหม่ความรู้สึกที่ไม่ดีก็อาจจะจากลาความทรงจำพวกนู้นไปก็มีเก็บของที่ระลึกไว้บ้างอย่างเช่นพระที่เพื่อนเขาให้ผมมาครับผมแล้วก็รู้สึกดีเพราะว่าไม่ต้องเรียนนั่งเรียนเจ็บขาครับผมก็เลยคิดว่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากๆครับ

าสนาพุทธครับแล้วหลังจากปวดผมก็จะตื่นช้าแล้วก็นอนเร็วกว่านี้ครับแล้วก็ไป

ก็ผมคิดว่าผมจะได้บุญแล้วก็ความภาคภูมิใจจากพ่อกับแม่ครับผมแต่ที่จริงแล้วมันมากกว่านั้นครับผมได้ความเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาพุทธครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่เป็นคนพุทธแต่ว่าไม่รู้เรื่องราวอะไรมากมายครับผมก็แค่เป็นคนพุทธนะโมพุทธายะอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้แต่ตอนที่มานี่ก็ท่องได้ครับผม

0: พอใกล้จะสึกแล้วผมก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกแปลกครับผมก็ไม่อยากสึกอย่างนั้นก็อยากสึกก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับผม
1: คือเราอะจะบอกเลยว่าการมาบวชอะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วทุกคนอะเทวดาทุกหมู่เราอะจะอนุโมทนาบุญผมก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าการบวชครั้งเนี้ยมีอยู่3ประโยชน์ประโยชน์อย่างแรกคือได้บุญทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ด้วยอย่างที่2คือเราได้ทำกิจกรรมต่างๆนานาเช่นบางครั้งเราได้เลี้ยงหินเราได้ทำสมาธิเราได้ออกไปปลูกต้นไม้นั่นก็คือ2เดือนก่อนนะผมได้ปลูกต้นไม้มาปลูกต้นไม้ที่นี่แหละตรงนี้เลยแล้วก็การบวชแต่ละครั้งสนุกมากเลยฮะแล้วอย่างที่3ก็คือเราได้ศึกษาธรรมะได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นยังไงมาตั้งแต่เมื่อไหร่อยู่ที่

0: ไหนเริ่มเมื่อไหร่เราได้รู้หมดเลยแถมที่นี่ไม่ได้เคร่งครัดเรื่องศาสนาขนาดนั้นแบบไม่ได้บอกว่าต้องทั้งสมาธิทั้งวันเดินจงกรมทั้งวันที่นี่คือเหมือนค่ายมันเป็นค่ายอบรมที่หนึ่งที่ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมต่างๆขอเจริญพรและเชิญชวนมาบวชที่นี่ครับ
1: แล้วผมขอให้ทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้ขอให้มีบุญเยอะๆไปเอาไปให้พ่อแม่นะครับอนุโมทนาบุญนะโยม

กหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ให้เราตั้งใจเรียนครับ
1: โอ้ทำยังไงให้เราตั้งใจเรียนเราก็ต้องรู้ว่าต่อไปเราจะเป็นเด็กอยู่อย่างนี้ไหมต้องโตไหมโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต้องทำงานต่อไปนี่แพนเตอร์ตอนนี้คุณแม่เลี้ยงแพนเตอร์ใช่ไหมแล้วต่อไปแพนเตอร์ก็ต้องเลี้ยงคุณแม่ใช่ไหมเออนั่นแหละทีนี้เวลาที่โตขึ้นไปแล้วถ้าแพนเตอร์ไม่มีงานทำไม่มีเงินเดือนแพนเตอร์จะเลี้ยงคุณแม่ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ตั้งใจเรียนตอนที่อยู่ในเวลาที่เราจะเรียนเนี่ยโตไปแล้วมันเรียนไม่ได้แล้วมันเป็นเวลาทำงานเราก็ไม่สามารถจะเลี้ยงคุณแม่ได้จะเลี้ยงคนที่เราควรจะเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงไม่ได้เพราะไม่มีอะไรไม่มีเงินนะเพราะว่าไม่มีเงินก็นี่แหละก็เป็นเหตุว่าทำไมเราจึงต้องตั้งใจเรียนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เรียนเราก็ไม่มีความรู้การเรียนทำให้เราเกิดความรู้ก็จะทำให้เรารู้ว่าเราทำยังไงเราถึงจะสามารถใช้ชีวิตมีอาชีพได้เงินเดือนถ้าเรามีความรู้น้อยไม่รู้จักวิธีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ก็หาเงินได้น้อยใช่ไหมดีไหมหาเงินได้น้อยไม่ดีอ่ะต้องหาเงินได้เยอะๆทีนี้จะหาเงินได้เยอะก็ต้องมีความรู้ซึ่งก็ตอนนี้แพนเตอร์กี่ขวบนะครับตอนนี
0: ้7ครับ
1: โอ้ก็ต้องตั้งใจเรียนไป
0: ถ้านั่งสมาธิจะเห็นชัดก่อนของตัวเองไหมครับพระอาจารย
1: ์ชัดก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: แพนเตอร์คิดว่าชัดก่อนมีไหมทำไมถึงคิดว่าชัดก่อนมีเมื่อวานมีไหมแพนเตอร์มีอาทิตย์ที่แล้วอ่ะ
0: มี
1: เดือนที่แล้ว
0: มี
1: ปีที่แล้ว
0: มี
1: แพนเตอร์อายุตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
0: 7 ขวบ
1: แล้วก่อน7ขวบแพนเตอร์อยู่ที่ไหนเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่ามีใช่ไหมมีเหมือนกันชาติที่แล้วก็มีชาตินี้ก็มีทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องมาถามว่าเราจะเห็นชาติที่แล้วไปทำไมบางคนชอบมากเลยที่จะเห็นชาติที่แล้วแต่เห็นชาติที่แล้วมีความสำคัญยังไงกับเราบ้างเหมือนกับเพนเตอร์นึกได้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเพนเตอร์เคยแกล้งเพชรนึกขึ้นได้แล้วจำได้สบายใจไหมแกล้งเพชร
0: ไม่
1: ถ้านึกได้ว่าแกล้งเพชรแล้วไม่สบายใจนะเพชรก็ไม่ทำอีกการเห็นชาติที่แล้วเนาะการเห็นชาติที่แล้วมันก็มีทั้งส่วนดีก็คือเราจะได้รู้ว่าเราเคยทำอะไรที่มันพลาดไปแล้วบ้างใช่ไหมเหมือนกับที่แพนเตอร์นึกได้ว่าเออบางทีเมื่อเดือนที่แล้วเราทำกับเพชรไม่ดีเราก็ไม่ทำอีกอันเนี้ยไอการไม่ทำอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องปัจจุบันแล้วเรื่องชาตินี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดชาติที่แล้วจะมีหรือไม่ชาติหน้าจะมีหรือไม่เป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตอนนี้ปัจจุบัน

เนี้ยแพนเตอร์ดีแล้วหรือยังถ้ายังไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขเนาะอันนี้ก็เป็นคำตอบโดยสรุปของคำว่านั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิแล้วจิตสงบดีเราก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อก่อนเกิดอะไรขึ้นมาบางทีก็จะเห็นไปข้างหน้าว่าต่อไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโอเคนะครับมีอะไรสงสัยถามต่อ

0: เอาในแต่สิ่งดีๆเขาก็กลายเป็นเพื่อนเรามีเพื่อนเยอะๆก็ดีใช่ไหมสาธุ
1: ถ้าเราโดนแกล้งควรทำยังไงครับ
0: ถ้าเราโดนแกล้งควรทำยังไงก็ต้องอย่าให้เขามาแกล้งเราเขาจะแกล้งเราทำไมบางทีคือบางคนเราเคยไปแกล้งคนอื่นไหมเจอจริงคนอื่นแกล้งเราบางทีเขาก็เผลอไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเกิดว่าถูกเพื่อนแกล้งทำยังไงบอกคุณครูบอกว่าเนี่ยถูกเพื่อนคนนั้นแกล้งเขาพูดไม่ดีกับเราอย่างนี้ให้คุณครูเป็นคนช่วยจัดการนะก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันก็ต้องการป้องกันไม่ให้เพื่อนมาแกล้งเราโดยที่เราก็ไม่ไปแกล้งเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไปแกล้งเพื่อนเพื่อนก็จะมาแกล้งเราใช่ไหม
1: พ่อแม่ชอบบ่นทำยังไงดีครับ
0: พ่อแม่ชอบบ่นทำยังไงดีครับทำไมพ่อแม่ถึงบ่น
1: เราดื้อ
0: เพราะเราดื้อแล้วถ้าเกิดเราไม่ดื้อพ่อแม่จะบ่นไหม
1: ไม่บ่น
0: ง่ายมากเลยเขาแค่ไม่ดื้อแต่เราเป็นเด็กเราอดที่จะดื้อได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหรอโอ้ต้องสุดยอดเลยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กแล้วอดที่จะดื้อได้ก็คือไม่ดื้อแล้วแพนเตอร์ไม่ดื้อได้กี่วัน2วันแล้ว3วันได้ไหมเดือนนึงมีกี่วันครับ
1: เดือนนึง
0: 30ใช่มั้ย
1: ใช่
0: 30วันไม่ดื้อแค่3วันเอง

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Wisdom ในช่วงเส้นทางนมัสการจากพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าที่วัดไพชยนต์พลเสพราชวรวิหารมาในวันนี้เรายังอยู่กันที่อำเภอพระประแดงเราจะพาท่านผู้ชมมากราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจาก3ประเทศก็คืออินเดียศรีลังกาและพม่าและอีกหนึ่งความสำคัญของที่นี่ก็คือวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะวัดแห่งนี้ก็คือวัดจากแดงและการเดินทางมาชมวัดจากแดงในวันนี้รายการของเราก็ได้รับความเมตตาจาก

0: พระราชวัชรบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดจากแดงได้เมตตามาเล่าประวัติความเป็นมาและสิ่งสำคัญต่างๆภายในวัดแห่งนี้ให้พวกเราฟังกันค่ะ
1: คือมีตัวเลขแล้วก็มีรหัสอยู่ข้างในทั้งหมดนั่นคือสุดยอดของคณิตศาสตร์เป็นธรรมะที่ลึกที่สุดละเอียดที่สุดแล้วก็จะหายสาบสูญก่อนเพราะฉะนั้นที่นี้มีการเรียนการสอนอย่างนี้คือถ้าไม่มีคนเรียนคนสอนนั่นนี่คือพุทธศาสนาที่เป็นองค์ปัญญาขั้นสูงสุดหายไม่มีคนสืบทอดเพราะนั้นก็คือทำเป็นเขียนเป็นวงกลมเรียกว่าสภาคคตนาให้เห็นก็เรื่องของคณิตศาสตร์ในพระไตรปิฎกเป็นคณิตศาสตร์ตั้งแต่หลักธรรมขั้นพื้นฐานจนกระทั่งหลักธรรมขั้นพ้นทุกข์จนกระทั่งหลักธรรมขั้นสูงสุดก็จะมีรายละเอียดให้เห็นทั้งหมดอันนี้ก็คือเรื่องของตรงนี้ชื่อว่าคัมภีร์มหาประธานที่เราไปในงานศพได้ยินพระท่านสวดว่าเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยเหตุปัจจโยเอาใกล้สวดใกล้จบแล้วอภิธรรมใกล้จบแล้วแต่จริงๆนั่นก็คือสุดยอดเหตุปัจจโยเหตุแห่งความเสื่อมโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเหตุแห่งความเจริญอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุโลภะเหตุเหตุที่โลภอยากได้ของคนอื่นโทสะเหตุเหตุที่โกรธโมหะเหตุเหตุที่หลงอโลภะเหตุเหตุที่ไม่โลภโดยการให้ทานอโทสะเหตุเหตุที่ไม่โกรธโดยการรักษาศีลอโมหะเหตุเหตุที่ไม่หลงโดยการฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอันนี้ก็คือเหตุปัจจโยเหตุปัจจโยครับนี้ขยายความออกไปเป็น50หน้ากระดาษอันนี้คือความลึกนะคือโลภะเหตุคืออะไรโทสะเหตุคืออะไรโมหะเหตุคืออะไรก็แจงรหัสออกมาทั้งหมดนะเพราะนั้นก็คือข้างบนเนี่ยเป็นธรรมะที่ลึกที่สุดก็เรียกว่าสุดยอดของคณิตศาสตร์ในทางโลกคณิตแบบนี้นี่อันนั้นก็คือเป็นคณิตที่คำนวณหาวัตถุคำนวณนู่นคำนวณนี้ต่างๆแต่อันนี้คือคำนวณหลักธรรมที่อยู่ในใจของคนเป็นคณิตศาสตร์สุดยอดของคณิตศาสตร์เพราะนั้นสุดยอดของคณิตศาสตร์อยู่ที่ไหนอยู่ที่คัมภีร์มหาประธานคัมภีร์มหาประธานเนี่ยเอามาพิมพ์เป็นหนังสืออภิธรรมปิฎกเล่มสุดท้ายคือคัมภีร์มหาประธานปัจจุบันก็พิมพ์7เล่มแต่7เล่มเนี่ยคือใช้เปยยานใหญ่เข้ามาช่วยแต่ถ้าไม่ใช้เปยยานใหญ่9ล้อ9เข้ามาช่วยเนี่ยจับยืดออกไปทั้งหมดเนี่ยจะต้องพิมพ์พระไตรปิฎกเฉพาะคำนี้คัมภีร์นี้คัมภีร์เดียว3ล้านเล่มเพราะนั้นก็คือความละเอียดลึกซึ้งมากขนาดนั้นเพราะนั้นก็เลยใช้เปรยยานอันไหนที่มันเหมือนกันบ้างเหมือนกันบ้างก็ใช้เปรยยาน9ล้อ9มาต่างกันเล็กน้อยต่างกันเล็กน้อยก็ใช้วิธีการพิมพ์อย่างนี้จึงสามารถพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกออกมาได้นั่นคือความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาตรงนี้เข้ามาในพระอุโบสถจะมีคนมานั่งบรรยายประจำก็ไม่มีไม่สะดวกทำยังไงดีก็มีนักศึกษาที่เรียนที่เรียนปริญญาโทที่จุฬาขอมาทำเป็นโปรเจกต์พิเศษทำ QR โค้ดไว้ให้ตรงนี้ถ้าใครอยากทราบว่าเนื้อหามันคืออะไรแล้วไม่มีพระมานั่งบรรยายให้ประจำอ้าวเนี่ยเลข3เลข1เลข2เลข3เลข4ก็คือเอาโทรศัพท์ถ่ายเข้าไปจะมีบรรยายให้ทั้งหมดเพราะนั้นต้องการรายละเอียดเนี่ยไม่ต้องให้มีพระมาต้องนั่งบรรยายเพราะถ้าบรรยายก็เสียเวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ก็ไม่ได้ทำไงดีทำเป็น QR โค้ดไว้หลายปีแล้วตั้งแต่ QR โค้ดเข้ามาใหม่ๆพอดีก็มีการเรียนรู้เรื่อง QR โค้ดในมหาลัยแล้วก็การเขียน QR โค้ดเขียนยังไงบ้างพอเขียนเสร็จมีโปรเจกต์ที่จะลงที่ไหนบ้างมาลงวัดจักแดงเห็นว่าพ่อโบสถภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็ให้องค์ความรู้แล้วก็เป็นอุโบสถที่ให้ปัญญาให้ศรัทธาให้ปัญญานะแล้วก็ในเชิงจิตรกรรมก็เรียกว่าผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยมาวาดให้นะที่สำคัญก็คือมีองค์ความรู้ชัดเจนนะตรงนี้ก็เลยมีนักศึกษามาเห็นก็เลยขอทำ QR โค้ดเป็นโปรเจกต์ของปริญญาโทนะของนักศึกษาเป็นสื่อผสมผสานเพราะนั้นก็เลยองค์ความรู้ตรงนี้ถ้าใครต้องการเพียงแค่เอาโทรศัพท์มาถ่ายก็จะมีเสียงบรรยายให้ทันทีนะอันนั้นก็ QR code ที่เข้ามายุคแรกเลยนะยุคแรกเพราะฉะนั้นในโบสถ์นี้ถ้าเราเข้าใจโบสถ์และโบสถ์เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนยังไงวัดเนี่ย เวรคืนได้แต่โบสถ์เวรคืนไม่ได้เอาทำไมเวรคืนไม่ได้โบสถ์เนี่ยในหลวงต้องพระราชทานแต่พื้นที่วัดเนี่ยกรมที่ดินเซ็นอนุมัติเอาเป็นที่ดินที่วัดได้แต่ที่โบสถ์จะได้ต้องขอพระราชทานวิสุงคามสีมาคือพื้นที่เนี่ยก็เหมือนกับยกให้เป็นเอกเทศอยู่เหนืออำนาจของอธิบดีกรมที่ดินที่จะเซ็นให้แล้วต้องรออนุมัติจากในหลวงเท่านั้นเซ็นพระราชทานเพราะนั้นจึงมีคำว่าพระราชทานวิสุงคามสีมา
2: ในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอเลยสำหรับเล่มนี้เนี่ยไอ้ชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี่เป็นใช้คำพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 2-3 หน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร

0: นมายิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: เที่ยวจีนปี2569ฮอตปลาร์แตกคนไทยบินลัดฟ้าเพิ่มกว่า 80%
2: อู้ตรงนั้นบางคนน่ะมองจีนน่ะมองแค่ว่าแบบจีนคือจีนใช่มั้ยครับแค่เปลี่ยนมณฑลน่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะมันเป็นเสน่ห์ที่เราควรไปเห็นสักครั้งนึง
1: เจาะลึกเหตุผลที่ทำให้แดนมังกรกลายเป็นที่เที่ยวในฝันของทั้งโลก
2: ที่สำคัญที่สุดเลยนะอันนี้สำคัญมากๆครับ
1: ม
2: ันคุ้มบัดเจ็ต
1: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 นทางช่อง9กด30
3: The Xenon TV สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณเติ้งรักศิลป์ฟังเรื่องราวของยอดเซียนเครื่องรางสายอนุรักษ์ถึงมุมมองการสะสมพร้อมเปิดรางใหญ่ชมสุดยอดเครื่องรางยอดนิยมและวัตถุมงคลหายากที่ไม่ใช่ใครจะมีโอกาสได้เห็นกันง่ายๆก่อนพาไปกราบขอพรหลวงพ่อชานรงค์อภิชิโตเกจิอาจารย์สายลี้ลับที่ถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของหลวงตาดำในดงที่วัดทองบางพรมหรือวัดกาญจนสิงหาวรวิหารเขตตลิ่งชัน The Xenon TV พบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
4: ขวดน้ำ
5: ขวดน้ำ
4: ถุงพลาสติก
5: ถุงพลาสติก
4: กล่องนม
5: กล่องนม
6: สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันจะลอยลงไปสู่ทะเล
7: เขาก็จะไปรีไซเคิลกลับมาเป็นพวกขาเทียมก็ได
5: ้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมีร่มเงาอยู่ตรงนี้ข้างบนก็เป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะครับ
4: กล่องนม
5: กล่องนมนี่ครับ
1: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
0: Perspective สัปดาห์นี้พบกับทายาทรุ่นที่4ผู้บริหารหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกับการพัฒนากิจการแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้เป็นมากกว่าเรือขนส่ง
8: คือหัวใจทางธุรกิจของเราก็คือริมน้ำและคนที่ขึ้นเรือเราอะทั้งปีอะ17ล้านคนอะตรงเนี้ยผู้ประกอบการเฟอร์รี่ทั่วโลกเขาก็เลยทึ่งไทยแลนด์ทำได้ยังไงแล้วอยู่ไม่ได้มีซัพพอร์ตอะไรจากภาครัฐแล้วอยู่ๆมาได้ขนาดนี้ได้ยังไง
0: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
2: ้น
5: ป
2: ู
5: ขึ้น
6: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
8: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
8: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
8: ่ได้ข้าว140ตังค์
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
10: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
11: สวัสดีครับ
10: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
11: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
10: ครับ
11: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
10: ๆครับ
11: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
10: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
11: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะคร
10: ับ
11: พวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
10: ับ
11: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
10: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
11: ต่างกันมากคร
10: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
11: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
10: ม
11: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
10: ์
11: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
10: ครับ
11: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
10: เพราะอะไรล่ะครับ
11: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
10: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
11: ์ใช่ครับ
10: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
11: ใช่ครับ
10: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
11: ใช่ครับ
10: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
11: ใช่ครับ
10: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
11: ไม่ใช่ครับ
10: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดิน
11: ครับ
10: ให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
11: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
10: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรือ
11: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
10: ครับ
11: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
10: ครับ
11: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
10: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
11: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
10: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
11: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
10: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี
11: ่โอ้โหก็ถามว่า คนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
10: เ
11: ห็นไหมครับ
10: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
11: ใช่ใช่
10: ครับ
11: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
10: ก็มีแต่ปลาทะเลโ
11: อ้
10: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
11: ใช่ครับ
10: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
11: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
10: โอ้
11: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
10: ครับ
11: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาที่มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
10: ครับ
11: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เงี้ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
10: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
11: ใช่ครับ
10: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
11: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
10: ครับ
11: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
10: ม
11: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
10: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
11: ใช่ครับ
10: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
11: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
10: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
11: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
10: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
11: ๆ
10: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
11: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
10: อันนี้ให้ทดลองได้เลย
11: ทดลองได้เลย
10: จากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
11: บีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
10: นะอันนี้เอาไปลองได
11: ้
10: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
11: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
10: ับ
11: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
10: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
11: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
10: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ้าเป็นนาปัง
11: ฉีดแล้วก็ปั่น
10: แล้วก็รอถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
11: รอสักประมาณสัก8วัน
10: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
11: นาปี
10: ต้องรอฝนรอ
11: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
10: แล้วรอได้เลย
11: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
10: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
11: ใช่ครับ
10: มีความชื้นอยู่แล้ว
11: ใช่ครับผมก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
10: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
11: ใช่ครับ
10: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
11: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรด
10: ครับ
11: นะครับ

0: ในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอดินเน่าแล้วเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอด line @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายม
0: ัน
2: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงรุดนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: รุดแล้ว
0: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไหมเคยได้อย่างนี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ Shop Mania ได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเมีย
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุน

0: แล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
1: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะฮะ
1: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
1: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
2: ม
1: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: คำว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
1: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
1: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
1: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
1: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
1: ไหมได้อย่าง
2: น
1: ี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
1: ครับ
2: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
1: ไม่มี
2: เลยหรอ
1: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
3: พอใจมากมากเลยพอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
2: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: ๆคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
3: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
3: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
3: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
3: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะ
3: ครับ
0: น้ำจะเป็นสี
3: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
3: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
3: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่ส
3: ุ
0: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับ สังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
3: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
3: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
3: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
3: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
3: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
3: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เขาเรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
3: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
3: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
2: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช้ก
2: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มาครับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
5: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้น ให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ดินเน่า
2: เน่านะ
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
6: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
7: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
3: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
3: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
3: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
3: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
3: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนครับ
0: เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ021143330ครับ021143330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
3: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
3: ับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย Mcord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
2: ดูเนื้อดู
7: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
5: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ตังค
4: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
4: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
4: ด
2: ิน
4: เน่า
2: ดินเน่านะ
9: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20กว่าลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไปมากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
3: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
0: ึ้
4: น
0: ปู
4: ขึ้น
7: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
1: ผม กล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
10: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
10: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
10: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่น

0: พิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: มันใช้ได้จริง
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
3: ครับ
4: รู้สึกว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมครับ
5: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
6: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตังค์
7: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มิกาเล่กับชอปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านบ้างคะดึกดึกดื่นดื่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเราชอบที่จะลุกมาเข้าห้องน้ำทั้งคืน
1: จ้ะ
0: หลายหลายบ้านมีเป็นกระโถนเอาไว
1: ้
0: หรือว่าบางบ้านผู้สูงอายุไม่ชอบใช้กระโถนเพราะว่ามันหกเลอะเทอะง่ายทำความสะอาดยากเนาะ
1: ครับ
0: ก็สู้เดินไปเข้าห้องน้ำทุกทุกคืนห้องน้ำไกลบ้างล่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างบ้างล่ะบางบ้านเป็นบ้านยกสูงห้องน้ำอยู่ใต้ถุนบ้าน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สะดวกเลยค่ะแถมอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายดายเลยนะคะเราเปลี่ยนค่ะยกสุขภัณฑ์เอาไว้มาไว้ข้างๆเตียงจะได้สะดวกต่อการขับถ่ายเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนหรือว่าในช่วงที่อยากจะเข้าห้องน้ำนั่นเองเนาะ
1: ครับผมและนี่คือคอมโบครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับมาพร้อมกับถังเก็บของเสียขนาด4.2 ลิตรขนาด1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์ให้ด้วยนะครับแล้วมีถุงพลาสติกให้ทั้งเซตนี้990บาททั้งนั้นเมื่อกี้นี่ขอย้อนกลับไปหน่อย มีภาพจำเดิมๆผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับคุณยายของผมเนี่ยนะฮะเวลาจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำมันอยู่ชั้นหนึ่งแต่เวลานอนมันอยู่ชั้นสองเขาก็ใช้กระโถนนี่มันเป็นมังกร
0: อ
1: ะแล้วเขาก็นั่งลงไปเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่คุณตาคุณยายเข้าห้องน้ำบ่อยมีแบบนี้ไว้อุ่นใจกว่านะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เรามาดูกันนะสำหรับตัวโถสุขภัณฑ์ตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: รับน้ำหนักได้เยอะนะ150กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลายๆบ้านบอกว่าโอ้คุณตาตัวใหญ่คุณยายตัวใหญ่จะนั่งได้ไหมตัวนี้นั่งได้นะคะมาพร้อมกับตัวฝารองที่แข็งแรงทนทานเลยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะมีถังเก็บมูลนะจุถึง 4.2 ลิตรด้วยกันนะคะมีตัวฝาปิดอีกต่างหากนะทีนี้เราจะมาดูซิว่าแล้วเขาจะสามารถเก็บกลิ่นได้หรือไม่นะคะสมมุติว่าคุณตาคุณยายที่บ้านนะ
1: ทำธุระ
0: นี่ทำธุระส่วนตัวค่ะ
1: เทเข้าไปเลย
0: เทไปเลยเรามีถุงให้กับคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เทไปเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเก็บกลิ่นถึง2ชั้นเนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ก่อน
1: ปิด
0: ฝาชั้นแรกไปนะคะจากนั้นปิดตัวนั่งแล้วก็ปิดฝาอีก1ชั้นรวมแล้วเป็นการเก็บกลิ่นถึง2ชั้นด้วยกันค่ะ
1: แล้วเวลาทำความสะอาดก็ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแค่เอาถุงแล้วก็ยกไปนะครับแต่ผมชอบตรงนี้ครับด้วยความที่เขามีตัวกันลื่นทั้งหมด4มุมนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาจะนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่ามั่นคงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขามีตัวจับแขนที่ถนัดมากๆเวลาจะนั่ง

0: นั่งลงไปตัวผมเองหนักอยู่ประมาณ85กิโลครับผมนั่งแบบนี้ผมรู้สึกสบายเพราะมันเทียบเท่ากับสุขภัณฑ์ปกติที่เราเข้ากันอยู่ในห้องน้ำเลยและยังมีที่วางทิชชู่ให้อยู่ข้างๆอีกด้วยนะครับเคลื่อนย้ายก็สะดวกเพราะว่าเขามีน้ำหนักค่อนข้างเบามากๆนะครับเวลาหลายๆคนเนี่ยพาคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ยังสามารถขนขึ้นรถเอาไปใช้งานได้ด้วยครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าโอ๊ยยังมีกระโถนเป็นอันเล็กๆวางเอาไว้ข้างเตียงนะคะหรือว่ายังคงปล่อยให้ผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยเดินเหินยากลำบากในช่วงกลางคืน บางทีสะดุดล้มการล้มของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะเรามีสุขภัณฑ์เคลื่อนที่แบบนี
0: ้
1: ติดเอาไว้อยู่ในห้องนอนอยู่ไว้ข้างๆเตียงดีกว่า
0: โอเคครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่นะครับวันนี้ในเซ็ตก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตรนะครับ1ชิ้นมีแปลงอเนกประสงค์คระสีนะครับและยังไม่พอมีถุงพลาสติกให้อีก1ม้วนนะครับทั้งเซ็ตนี้ 2,228 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นรับประกันโครงสร้าง1ปีเต็มโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcot ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณออฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณออฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ไม
3: ่
2: ครบ
3: วัน
2: ไม่ครบสักวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช่
1: ใช่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard แม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรักค่ะ
1: ค่ะ
2: นั่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
1: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียวก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะ กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนคะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางหลักทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
3: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอะไรเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
3: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026 นะคร
2: ับ
3: จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
3: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
3: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมฟรีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
2: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
2: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
3: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบ

0: ครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
2: รายการสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกสูตรดีๆให้ประชาชนนะคะ
2: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ shopmania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่ค่ะผู้ชมคะวันนี้มีความสวยและความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตูนมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกมุกนะคะและนอกจากนั้นมันจะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู่
2: สีแดงทับทีมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คนจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้ขายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์ค่ะถ้าอยากได้แล้ว

0: ะตอนนี้คาบิน่าออกกระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆเขาอยากได
1: ้ใช
0: ่แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบิน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: นี่คือแบรนด์ซาบิน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบายมากจริง
1: ใช่ใส่
0: บ้านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี
1: ้แล้วให้ดูนี่เจ็บค่อยดู14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปุ๊บ
0: โอ้โห
1: ถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมันไม่ได้แข็งนะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช
0: ่แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ๊ะ
1: ตั้งใจเอาสีสดสด2สีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ
0: ที่หนึ่ง
1: น้ำแรกนี่แหละหน้ากังวลสุดเลยแล้วนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำ
0: ยังเปลี่ยนสี
1: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้า
0: สีตก

0: ใส่กันหรือเปล่าน
1: ี่มีนะ
0: สีเหลือง
1: เอออันนี้สีแดง
0: ไม่มีสีแดงตกเข้ามาเลย
1: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดปากนะมันเรียบมันยับยากจ้ะแม่จ๋าแล้วมันแห้งไวมากอันนี้เป็นข้อดีของเสื้อของซาบีน่าแล้วซาบีน่า

0: สี่ไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนเคยใส่สีเก่าๆแล้วคนโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
1: 990บาทแม่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่100
2: แอสไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcot ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
4: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
0: ้
4: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
0: ถูก
4: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
0: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
4: มันดียังไง
0: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
4: ถูก
0: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
4: ลอดออก
0: แผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
4: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
0: ใช
4: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
0: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
4: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: ยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรง
1: ตึ
0: งเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: ปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า 33-41 ใช่ไหมคะแต่ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับไปเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะแล้วเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: 3ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาท

0: ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับพบกับผมดีเจบอยสมศักดิ์ยุวพัฒน์นะครับในรายการเรื่องหลอกลวงวันนี้เราจะคุยเรื่องของกรณีอดีตดาราชื่อดังท่านหนึ่งที่เสียชีวิตจากเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นซึ่งผมขอยกว่ากรณีนี้ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของคนไทยที่หันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพของหัวใจมากขึ้นเชิญคุณหมอของโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นหมอหัวใจและท่านผู้การนิติเวชที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการชันสูตรพลิกศพที่ส่งเข้ามานิติเวชตอนนี้คุณหมอทั้งสองท่านอยู่กับบอยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เขาเรียกคุณหมอวิรุณกับคุณหมอบิ๊กนะครับ
2: ครับผม
0: หมอบิ๊กนี่เชี่ยวชาญหัวใจนี่ด้านไหนนะไม่ใช่อกหักนะครับด้านไหน
2: ด้านเป็นอายุรกรรมหัวใจครับโดยจะเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านส่วนหัวใจก็คือที่รู้จักโดยทั่วไปก็คือการทำบอลลูนแล้วก็ใส่ขดลวดหลอดเลือดหัวใจครับ
0: ไอ้ที่เขาเรียกว่าบายพาสคืออันเดียวกันไหม
2: บายพาสจะเป็นการผ่าตัดใหญ
0: ่อีกแบบนึงเห็นไหมครับคนไทยผมเองเป็นสื่อมวลชนยังไม่เข้าใจดีเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการทำหัตถการหรือว่าการรักษาเกี่ยวกับโรคหัวใจวันนี้ก็จะคุยกันให้รู้ส่วนพี่วิรุณนี่เป็นผู้การนิติเวชเอาจริงๆศพที่ส่งเข้ามาแล้วผ่านมือพี่วิรุณเฉพาะพี่ที่ลงมือผ่าเองหรือลงไปตรวจศพเองนี่สักกี่ศพแล้ว
1: ปีหนึ่งประมาณ500ครับก็ประมาณสัก20ปี
0: กรณีของคุณเรย์แมคโดนัลด์วันนี้เราขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาอีกสักครั้งนึงนะคุณผู้ชมครับเพื่อให้เห็นเพราะผมยกว่ากรณีคุณเรย์เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนให้คนไทยเราหันกลับมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพหัวใจใจสุขภาพของคนรอบข้างต้องถามคุณหมอนะครับหมอหัวใจผมเชื่อว่าพอมีเรื่องนี้เป็นข่าวออกมาน่าจะมีคนใกล้ตัวคนไข้หรือใครก็ตามที่รู้จักสอบถามเรื่องนี้เข้ามาเยอะไหมเรื่องของหัวใจโรคหัวใจ
2: เยอะมากขึ้นเลยครับอย่างอื่นเลยเนี่ยตั้งต้นเลยก็คือขออนุญาตแสดงความเสียใจกับคุณเรย์และครอบครัวก่อนนะครับแล้วก็ตอนหลังเรามาทราบสาเหตุภายหลังแล้วเนี่ยว่ามีการตีบของตัวหลอดเลือดหัวใจถึง3เส้นแล้วก็เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตซึ่งจริงๆแล้ว เราเจอคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากเพราะว่าการเสียชีวิตด้วยภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการเป็นสาเหตุต้นๆอันดับต้นๆเลยติด1ใน3ของการเสียชีวิตในภาพรวมของทั้งประเทศครับ
0: กรณีนี้มันเกิดใกล้เคียงนะกรณีคุณเรย์แมคโดนัลด์คุณฮารุนยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว
2: ครับ
0: สองเคสเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างยังไงฮะ
2: สองเคสต้องแยกกันก่อนว่าคุณฮารุนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากนะฮะส่วนคุณเรย์นี่เราพอจะทราบอยู่แล้วว่ามีโรคประจำตัวอยู่บ้างนะครับซึ่งเราก็อายุที่แตกต่างกันนะฮะถ้าผู้ที่เสียชีวิตเฉียบพลันโดยอายุที่น้อยโดยทั่วไปก็จะตัดที่ประมาณ 35-40 เนี่ยโรคมักจะแตกต่างกันชัดเจนนะฮะแล้วมีบางส่วนที่จะเป็นจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบได้แต่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะเกิดจากภาวะที่มีความผิดปกติของพันธุกรรมที่ทำให้เกิดการเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้ง่ายขึ้น อย่างที่เรารู้จักโรคไหลตาย
0: ครับ
2: อันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 2-3 ภาวะนี้ทำให้เกิดภาวะเสียชีวิตฉับพลันได้เยอะในคนที่อายุยังน้อยแล้วยังดูสุขภาพแข็งแรง
0: ท่านผู้การวิรุณนะฮะคนใกล้ตัวถามถ่ายปรึกษาหรือขอข้อมูลหรือว่าผมเข้าใจว่าพอเจ็บหน้าอกเล็กๆน้อยๆหรือปวดร้าวลงแขนเล็กๆน้อยก็มาถามแล้วว่าผม

0: เป็นโรคหัวใจไหมพอมีข่าวนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเขาเรียกว่ามีสนใจแล้วก็กังวลพร้อมทั้งใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะครับในช่วงหลังเนี่ยผมพบคนเสียชีวิตที่ส่งมาตรวจเนี่ยและพบว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยในอายุที่น้อยลงเรื่อยๆนะครับต่ำกว่า40ก็ค่อนข้างมากและก็ในผู้เสียชีวิตที่ไม่ทราบเหตุที่ส่งมาตรวจเนี่ยประมาณครึ่งนึง 40-50% เนี่ยก็ตายจากพวกโรคหัวใจนี่แหละครับ
0: ลักษณะของการตีบของเส้นเลือดหัวใจมันเป็นยังไงครับเอาให้คุณผู้ชมเนี่ยดูเข้าใจง่ายๆอ่ะ
2: ให้ผมอธิบายนิดนึง
0: เชิญเลยครับ
2: คือโดยปกติแล้วเส้นเลือดหัวใจเราเนี่ยจะถ้าตั้งแต่แรกเกิดเลยเนี่ยก็จะใสกิ๊กเลยคือไม่มีการสะสมของคราบไขมันหรือหินปูนเกาะ
0: ของใหม่เพิ่งออกจากโรงงาน
2: ใช่ครับแต่พออายุผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อสัมผัสกับคอเลสเตอรอลที่เป็นคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีที่เราเรียกว่า LDL เนี่ยนะครับอยู่นานเนี่ยมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเกิดเป็นพลาคขึ้นมาม
0: ันเป็นยังไง
2: ก็คือเป็นคราบไขมันเมื่อสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้ท่อเล็กลงเรื่อยๆถูกไหมฮะข้อดีอย่างหนึ่งของร่างกายเราคือถ้าตีบไม่มากนะฮะบางทีเราไม่สามารถมีอาการได้
0: ไม่แสดงอาการ
2: ไม่แสดงอาการบางที70%ตีบเนี่ยนะฮะจาก 100% เหลือแค่ 30% เนี่ยยังสามารถออกกำลังกายอะไรได้โดยที่ไม่ได้มีอาการ
0: ไม่เหนื่อยแม้แต่เล็กน้อย
2: บางคนอาจจะไม่เหนื่อยบางคนอาจจะมีแสดงอาการเหนื่อยถ้าคนที่มีอาการเหนื่อยก็จะโชคดีมาตรวจทัน
0: ครับ
2: นะฮะในคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้า 60-70% เนี่ยบางทีแคปซูลที่มันหุ้มคราบไขมันอยู่เนี่ยมีการปริแตกเกล็ดเลือดก็จะทำงานทันทีมาเกาะแล้วก็เกิดลิ่มเลือดทำให้อุดตันเฉียบพลันโดยลิ่มเลือดเป็น 100% แล้วก็คือเป็นอาการเขาเรียกว่าหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
0: สมมติว่านี่คือหลอดเลือดแล้วไอ้เจ้าเขาเรียกว่า
2: คราบไขมัน
0: คราบไขมันง่ายๆไปเกาะอยู่เนี่ยโดยรอบของเส้นเลือดด้านใน
2: ใช่ครับ
0: แล้วเกาะไปนาน
2: ๆครับผม
0: มันแข็งตัวแล้วผ้ามัน
2: ปริ
0: แล้วมีเลือดออกมา
2: ปริแล้วเราเกล็ดเลือดไปเกาะเหมือนเราเหมือนเรามีแผลที่ไหนเนี่ยร่างกายเราก็จะมีเกล็ดเล
0: ือ
2: ดซ่อมแซมแต่ซ่อมในหลอดเลือดหัวใจปุ๊บเกิดเป็นการอุดตันของหลอดเลือดขึ้นมา
0: อ๋อนึกภาพง่ายสมมติเรามีรอยขีดข่วนบนหลังมือแป๊บเดียวถ้าเราไม่ทำอะไรเดี๋ยวมันก็หยุดได้ตัวเองของมันน
2: ี่
0: คือเกล็ดเลือดมาปิดบาดแผลของเรา
2: ใช่ครับ
0: โอ้ตายทันทีไหมฮะมีเวลาไหม
2: ขึ้นอยู่กับตำแหน่งความสำคัญของหลอดเลือดถ้าอยู่ในเส้นหลักหรือตรงขั้วหัวใจก็มีโอกาสเสียชีวิตในที่ในณเหตุการณ์นั้นเลยสูงถึงได้ถึง 30-50%
0: ไม่ต้องขยับไปไหนอยู่บ้านก็ตรงบ้านเลยตรงบันไดบ้านก็ตรงบันไดบ้านเลยพี่วิรุณผ่าเจอลักษณะนี้ไหมอย่างที่คุณหมอปืนอธิบายเลยไหมว่ามันตีบโดยการอุดตันของเกล็ดเลือดหรือมันตันโดยไขมันของพี่ที่เจอ
1: คือโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตันโดยไขมันไปเรื่อยๆผมเคยเจอถึง 90% พวกนี้เริ่มมีอาการเตือนทำให้เขาน่าจะไปรักษาได้ทันแต่ไอ้เจ้าการบาดเจ็บของเส้นเลือดเนี่ยทำให้มีการเลือดมันเป็นก้อนเลือด
0: มาริมมาปืดให้
1: มาอีกแบบจาก70เป็น100ทันทีอุดตันโดยสมบูรณ์ซึ่งอันนี้ทำให้มันไม่มีเวลาหรือแทบจะไม่ได้มาโรงพยาบาลด้วยซ้ำถ้านอนอยู่นี้ก็อาจจะไม่ฟื้นเลย
0: หัวใจนี่ถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของร่างกายไหม
2: ทุกอวัยวะสำคัญหมดมีหัวใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ฮะ
0: ใช่ไหม
2: นะครับแต่ว่าหัวใจนี่เนื่องจากว่าทำงานตลอดเวลา24 ชั่วโมงผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเมื่อไหร่หยุดทำงานเพียงแค่6วินาทีเราก็หมดสติได้แล้ว
0: อะไรทำให้หัวใจเราหยุดเต้น6วินาทีได้บ้าง
2: ก็หนึ่งในนั้นเลยก็คือเขาเรียกว่าภาวะขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยแหละฮะ
0: คืออุดปั๊บ
2: อุดปั๊บจะมีการ1หยุดเต้นไปเลยก็ได
0: ้
2: 2เต้นแบบเขาเรียกว่าสั่นพริ้วจนไม่มีเลือดออกมา
0: ไม่ว่าจะบีบ
2: เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อันนั้นแค่สัก6วินาทีเราก็สามารถหมดสติได้แล้วเรียกไปคนช่วยไม่ทันประมาณนี
0: ้ครับ
2: ผม
0: ขออนุญาตถามคำถามจากผมขอใช้ว่าทางบ้านก็ได้หรือว่าอาจารย์คำถามแรกเลยฮะเขาบอกว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัวสามารถเสียชีวิตจากโรคหัวใจแบบกระทันหันได้จริงหรือไม
2: ่ได้ครับเพราะว่าโรคหัวใจไม่ได้จำเป็นจะต้องมีโรคประจำตัวมาก่อนหลายโรคอาจจะตั้งต้นด้วยโรคพันธุกรรมนะครับอย่างเช่นโรคไหลตายที่เป็นพันธุกรรมของการเต้นความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะฮะหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาโดยกำเนิดซึ่งจริงเจอบ่อยนะฮะ1 ใน 500ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจจะหนาแล้วกระตุ้นทำให้เกิดการเต้นผิดจังหวะได้แล้วก็อาจจะมีการเสียชีวิตได
0: ้ถ้าไม่เคยมีอาการเจ็บหน้าอกเลยจะรู้ได้อย่างไรว่าหลอดเลือดหัวใจตีบ

0: ตรวจฮะมาหาหมอต้องตรวจฮะ
1: แต่ว่านี่ไงพี่วิรุณบอกว่า 40-50% ที่ส่งมาชันสูตรเมื่อตายโดยไม่รู้สาเหตุเนี่ยคือกลุ่มนั้นคือไม่ได้ตรวจนะ
0: ไม่ใช่ไม่รู้ตัวตัวมีโรคประจำตัวหรือมีโรคหัวใจซ่อนอยู่ครับ
1: แสดงว่าถ้าเราไปพบคุณหมอแล้วหรือว่าถ้าเรามีเวลาว่างมีกำลังทรัพย์หรือเพียงพอและใส่ใจสุขภาพเรามากๆก็ควรจะนัดหมอหัวใจเพื่อตรวจหัวใจดูจำเป็นถูกไหมคุณหมอ
0: จำเป็น
1: ตรวจให้เจอตรวจให้รู
2: ้ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาถามคุณหมอว่ามันมีสัญญาณเตือนไหมว่าเราควรต้องพบแพทย์แล้วพักสักครู่ครับ
0: อาการคือจุกแน่นตรงบริเวณหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกสามารถล้าวไปกรามได้ทั้งสองข้างบางคนมาแค่ปวดฟันสุดท้ายเป็นโรคหัวใจก็มี

0: ด้วยชุดเตาแก๊สแบบครบเซตครับวันนี้กับเตาแก๊สคาชิวานะครับรุ่น X2500 ดีไซน์สวยพรีเมียมนะครับตัวเตาทำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนครับ
1: หัวเตาแก๊สค่ะเป็นแบบหัวคู่นะคะมีทั้งหัวเทอร์โบและหัวอินฟราเรดค่ะทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดทอดต้มนึ่งค่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะกับเตาแก๊สคาชิวาหน้ากระจกหัวคู่ค่ะราคา 1,390 บาทค่ะมาพร้อมกับชุดหม้อแขก5ใบพร้อมฝาและ5ขนาดค่ะประกอบไปด้วยขนาด15เซน17เซน19เซน21เซนและ23เซนค่ะราคา990บาทค่ะกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32ซมก้นลึกราคา590บาทค่ะชุดกระชอน2ชิ้นราคา398บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,368 บาทแต่ว่าสำหรับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @fivechapmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ช่วง2ของรายการล้วงลึกหลอกลวงนะครับถามคุณหมอบิ๊กนะผมเรียกหมอปืนต้องขออภัยจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: อาการหรือว่าสัญญาณเตือนมันมีไหมคนที่จะเป็นเกี่ยวโรคหัวใจเนี่ยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดสัญญาณจะเป็นยังไงบ้างคุณหมอ
1: ครับผมสัญญาณเตือนเนี่ยก็คือเป็นสัญญาณของกล้ามเนื้อหัวใจที่เริ่มขาดเลือดถ้าหัวใจเริ่มขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยจะมีอาการจุกแน่นบริเวณหน้าอก
0: 1จุกแน่น
1: จุกแน่นตรงบริเวณหน้าอกบอกตำแหน่งได้ไม่ชัดแต่ว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าอึดอัดเหมือนมีคนมาทับถ้าเป็นตอนออกกำลังกายแปลว่าอาจจะมีตีบเยอะแล้วพักแล้วหายแต่ถ้าเป็นขณะพักอันเนี้ยคือขาดเลือดเฉียบพลันต้องมาเลยนะฮะอาการจะต้องคล้ายกันนะอาการคือจุกแน่นตรงบริเวณหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับอึดอัดเหมือนหายใจไม่ออกสามารถล้าวไปกรามได้ทั้งสองข้าง
0: กรามฟันเราเนี่ย
1: กรามใช่ครับ
0: โอ้
1: นะฮะบางคนมาแค่ปวดฟันสุดท้ายเป็นโรคหัวใจก็มีนะฮะ
0: มารักษาฟันผุฟันปวด
1: ใช่แต่ตรวจเราไม่เจออะไรสุดท้ายคุณหมอเขาไปตรวจคลื่นหัวใจแล้วเจอว่ามีภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน
0: อันนี้สำคัญนะเพราะว่าบางทีเราคิดว่ามันไกลกันคนละตำแหน่งกันกรามเรากับหัวใจเราสัมพันธ์กัน
1: แล้วก็มักจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเพราะว่าหัวใจเราเป็นอวัยวะสำคัญร่างกายเรามักจะเตือนบางคนก็จะมีอาการรู้สึกว่ามีเหงื่อออกที่ไปมือไปเท้าวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเหมือนจะเป็นลม อาการเหล่านี้ต้องคงอยู่อย่างน้อย 5-10 นาทีถึงจะบอกว่าเป็นภาวะขาดเลือดเฉียบพลันส่วนถ้าอาการที่พูดมาทั้งหมดที่เมื่อกี้นะฮะเป็นตอนเราออกแรงหรือเราเดินเราออกแรงเรามีอาการจุกแบบที่ว่าเลยแล้วก็ล้าวเลยพักแป๊บหนึ่ง5นาทีหาย อันเนี้ยแปลว่าเริ่มมีหัวใจเส้นเลือดตีบแบ

0: วิกฤต
1: เรามีเวลานานแค่ไหนที่ต้องไปพบคุณหมออ
0: ันนี้สามารถไปนัดได้แต่ถ้าเป็นกรณีแรกคือเจ็บแบบอยู่เฉยๆก็เจ็บเป็นขณะพักนะฮะเกิน5นาทีหรือ10นาทีบางคนบอกว่าถ้ามีอมยาใต้ลิ้นอมไป1เม็ดแล้วไม่ดีขึ้นจะอมเม็ดที่2เนี่ยให้มาโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอันนั้นแปลว่าเราหัวใจเราเริ่มขาดเลือดแล้วยิ่งมาเปิดเส้นเลือดได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งรักษากล้ามเนื้อหัวใจไว้ได้มากเท่านั้น
1: มีคำถามนะผมขออนุญาตถามคำถามจากทางบ้านเพิ่มเติมนะครับมีบางคำถามบอกว่าถ้าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG ถูกไหมฮะอย่างเดียว
0: ครับผม
1: เพียงพอที่จะคัดกรองโรคหัวใจได้หรือไม่คุณหมอ
0: คัดกรองได้แต่ไม่เพียงพอครับ
1: ต้องยังไงเพิ่มฮะ
0: สมมุติว่าถ้าสงสัยเส้นเลือดหัวใจตีบก็อาจจะจำเป็นจะต้องการทำวิ่งสายพานหรือให้ยากระตุ้นเพื่อที่จะเช็คว่าหัวใจทำงานเป็นยังไง
1: บอกว่าการนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอและทำงานหนักมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจหรือไม่ครับ
0: แน่นอนฮะร่างกายเราเมื่อมีความเครียดนะไม่ว่าจะเป็นความเครียดทางร่างกายหรือความเครียดทางจิตใจเนี่ยมันจะทำให้เกิดสารที่เรียกว่า inflammation ภาษาไทยเรียกว่าสารที่ทำให้เกิดภาวะอักเสบนะฮะซึ่งทำให้ง่ายต่อทำให้ลิ่มเลือดหรือไขมันคาบไขมันเหล่านั้นปริแตกง่ายขึ้นอันนี้มีงานวิจัยชัดเจน
1: ครับโอ้ข้อนี้สำคัญนะคุณผู้ชมฮะข้อนี้ก็ถามว่าทำไมคนที่สุขภาพภายนอกเนี่ยดูแข็งแรงมากแต่ว่าอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจซ่อนอยู่เราดูแข็งแรงนะออกกำลังกายได้แต่สุดท้ายเรามีโรคหลอดเลือดหัวใจซ่อนอยู่เป็นยังไงอ่ะ
0: เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเรามีโรคประจำตัวหรือไม
1: ่อ๋อก็เหมือนกับที่เราคุยเบรกที่แล้วว่าเพราะเราไม่ตรวจ
0: ครับผมปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆที่ทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็คือการที่มีคอเลสเตอรอลสูงโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีที่เราเรียกว่า LDL นะฮะถ้าสูงนานตั้งแต่เด็กหรือว่าสูงแล้วไม่รักษาเนี่ยอันนี้ถึงแม้จะดูภายนอกแข็งแรงแต่ว่าในหลอดเลือดหัวใจนี่อาจจะตีบไปเยอะแล้วก็ได้ครับ
1: ก็เท่าที่มีคนสอบถามเอาจากประสบการณ์ตรงของคุณหมอบิ๊กกับพี่วิรุณกันแล้วกันว่าคนถามมาไหมเรื่องยาตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้มันช่วยได้จริงไหมอะไรไหมเคยเจอคำถามเหล่านี้ไหม
0: มีอยู่แล้วในชีวิตจริงผมก็ตอบไปว่าตามคำแนะนำเลยเนี่ยนะครับอาหารเสริมกลุ่มพวกนี้ผมไม่ลงชนิดยี่ห้อหรือรุ่นนะฮะก็คือสามารถถ้าอยู่ในคำแนะนำสามารถทานได้โดยคำแนะนำบอกว่าจะทานหรือไม่ทานก็ได้ให้ขึ้นอยู่กับเศรษฐฐานะด้วยเพราะบางอย่างก็แพงนะครับสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือให้ไปควบคุมระดับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ตามความเสี่ยงที่เราเป็นอันนี้เนี่ยถูกกว่าแล้วได้ประโยชน์มากกว่าลดอัตราการเสียชีวิตมากกว่า
1: พี่วิรุณนะครับเจอประสบการณ์ตรงจากคำถามเนี่ยเบย์อย่างเงี้ยอย่างไรบ้าง
2: ก็จริงๆแล้วผมคิดว่าเราดูแลตัวเองคือออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารรวมทั้งมีการตรวจร่างกายประจำปีก็เพียงพอละ
1: ครับ
2: ครับส่วนอาหารพวกนี้ขึ้นอยู่กับแน่นอนมันก็ต้องผ่านมาตรฐานมันมีทั้งที่ไม่ผ่านอย.ก็มีส่วนที่ปกติที่เป็นยาอาหารเสริมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่จำเป็นมากมายนัก
1: ครับ
2: นอกจากปรับวิธีใช้ชีวิตการกินแล้วก็การออกกำลังกายรวมทั้งการนอน
1: ครับ
2: ผมเชื่ออย่างนี้ครับ
1: มันมีบางกรณีที่เขาเอามาหลอกกันเขาบอกว่ายาหรือว่าอาหารเสริมที่เรียกว่าล้างหลอดเลือดหัวใจได้อันนี้มีจริงไหมฮะ
0: ไม่มีอะไรที่จะเอาคราบไขมันอันนี้ออกไปได้ให้นึกภาพว่าครับหลอดเลือดหัวใจเราใช้งานมาถ้าอายุก็ประมาณ 30-50 ปีอย่างเงี้ยนะฮะเราให้นึกถึงสายยางที่ใช้ไปคราบตะกันที่เกาะอยู่ในสายยางนั้นเนี่ยมันก็จะเกาะแน่นเช่นกันนะถ้ามีคราบไขมันหรือคราบหินปูนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเอาออกหมดเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ยกเว้นถ้ามาหาผมแล้วมันจำเป็นจะต้องใส่บอลลูนเราอาจจะเอาหัวเพชรไปกรอได้ซึ่งมันจะเป็นการกรอเอาคราบหินปูนออกแต่คราบไขมันเนี่ยมีข้อมูลอย่างหนึ่งว่าถ้าเราลดระดับคอเลสเตอรอลได้ดีเพียงพอโดยเฉพาะน้อยกว่า70มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเนี่ยมีโอกาสฝ่อได้และคราบไขมันนั้นแข็งแรงขึ้นลดโอกาสปริแตกคำว่าฝ่อก็คือฝ่อลงนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่หายไปเลยไขมันหรือคอเลสเตอรอลเนี่ยจริงๆยังจำเป็นกับร่างกายเพราะมันเป็นองค์ประกอบของเซลล์สมองแต่ว่าถ้าสูงไปเนี่ยไม่ดีนะฮะ
1: ที่คุณผู้ชมถามมาบอกว่าแล้วถ้ารู้ตัวว่าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดออกกำลังกายแบบไหนให้เหมาะฮะพี่วิรุณนี่ออกกำลังกายประจำต้องยังไงดีฮะแนะนำ
2: ก็ผมคิดว่าเราออกกำลังกายพอสมควรออกกำลังกายให้เป็นประโยชน์ดีกว่า
1: ใช่ไหมอย่าให้มันทำร้ายตัวเรา
2: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมเพราะว่า

0: ที่เป็นข่าวกันนะออกกำลังกายแทนที่ได้ประโยชน์สุดท้ายเป็นการออกกำลังกายแล้วมันทำร้ายกล้ามเนื้อทำร้าย
1: ใช่ครับ
0: อวัยวะเราไตเราเนี่ยสำคัญถูกไห
1: ม
0: ถ้าออกกำลังกายมากไปทำให้ไตวายได้จริงไหมพี่
2: จริง
1: ครับ
2: จากกล้ามเนื้อสลาย
1: กล้ามเนื้อมันจะ
2: เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายทุกชนิดไม่ใช่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไอ้ก็ยังต้องยกตัวอย่างถ้าการวิ่งมาราธอนที่ยาวนานเกินไปอันนี้มันก็เกินลิมิตของร่างกาย
0: จะรับได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปคำแนะนำที่เขาให้ออกก็คือออกแบบหัวใจเต้นอยู่ที่ประมาณ 60-70% ตามค่ากำหนดตามอายุมันจะมีตัวเลขว่าอายุเท่านี้หัวใจไม่ควรเต้นเร็วเกินเท่านี
0: ้
2: เราเอาขอแค่ 60-70% ของเท่านั้นพ
0: อมันมีหลักของการเอาไปคำนวณไหมคุณหมออธิบายได้ไหม
2: ก็เนี่ยฮะ220ลบอายุ
0: เอา220ตั้ง
2: ลบอ
0: ายุปัจจุบันของเรา
2: ครับผมแล้วก็คูณด้วย 60% ก็ได
0: ้220ลบอายุคูณ 60% แล้วก็นั่นคืออัตราการเต้นหัวใจเมื่อออกกำลังกาย
2: ใช่ครับ
0: จะเหมาะสมกับเรา
2: เหมาะสมครับโดยเฉลี่ยทั่วไปถ้าอายุประมาณ40จะอยู่ที่110-130ครั้งต่อนาที
0: คุณผู้ชม
2: แต่ว่าเราต้องมีระยะเวลาด้วยเขากำหนดว่าขอ150นาทีต่อสัปดาห
0: ์
2: ก็คือ
0: ต้องคุมด้วยระยะเวลา
2: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็20-30นาทีต่อวัน5ครั้งต่อสัปดาห
0: ์
2: ก็จะถือว่าสุขภาพดีอันนี้เรียกว่า healthy exercise
0: คุณผู้ชมครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อจะบอกนิดนึงว่าโรงพยาบาลตำรวจนี่ถือว่าเป็นแห่งแรกในทวีปเอเชียนะที่มีห้องผ่าตัดที่เขาเรียกว่า
2: ORCT hybrid นะฮะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันว่าห้องผ่าตัดลักษณะนี้เกี่ยวกับหัวใจเนี่ยมันดีอย่างไรฮะ
2: ในห้องนี้เราจะมีเครื่อง CT นะฮะแล้วก็มีเครื่องที่เป็นฟูโรสโคปสำหรับการทำส่วนหัวใจสามารถเปิดผ่าตัดเป็นโอเพนเซอร์เจอรี่ได้ด้วยห้องผ่าตัดส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่อง CT สแกนอยู่ในนั้น

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
3: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะว้าว
4: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เกินร้อยสมชื่อสุดม่วนปองลางเมืองร้อยเอ็ดเสิร์งหาคู่เกี้ยวสาวลาวเวียงสุพรรณบุรีแปลงร่างขยะริมหาดเป็นแฟชั่นหลักหมื่นและเทวีสี่ทิศพลังสตรีล้อมแผ่นดินสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา10:30 นทางช่อง9กด30
5: พฤหัสบดีที่17กันยายนนี้ช่อง9กด30ยิงสดเอเชียนเกมส์2026ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปะทะไชนีสไทเปตั้งแต่เวลา17:50เป็นต้นไป
6: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
7: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
8: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
9: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
10: ช่วงสุดท้ายของรายการล่วงลึกหลอกลวงวันนี้ถือว่าเป็นอีกเทปนึงที่ค่อนข้างจะมีสาระแล้วก็สำคัญจริงๆกับสุขภาพของเราทุกๆคนไม่ว่าจะคนไทยหรือว่าคนทั้งโลกนะครับเรื่องของสุขภาพหัวใจโรงพยาบาลตำรวจมีห้องผ่าตัดหัวใจชื่อว่า TC Hybrid ถูกไหมฮะ
11: ครับผม
10: มันย่อมาจากอะไรแล้วมันคืออะไร
11: ฮะห้องผ่าตัดนี้เป็นห้องแรกในประเทศไทยนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าทันสมัยคือเราผนวกเอาเครื่องในห้องนี้เราจะมีเครื่อง CT นะฮะแล้วก็มีเครื่องที่เป็นฟูโรสโคปสำหรับการทำส่วนหัวใจนะฮะแล้วก็สามารถเปิดผ่าตัดเป็นโอเพนเซอร์เจอรี่ได้ด้วยทำได้ในห้องเดียวกัน
10: โดยทั่วไปเขาอยู่คนละที่กันเหรอฮะอยู่คนละห้องกันเหรอครับ
11: ใช่ครับปกติห้องผ่าตัดส่วนใหญ่จะไม่มี CT สแกน
10: ครับ
11: เครื่อง CT สแกนอยู่ในนั้น

0: เราจับมามิกรวมกัน
1: รวมกัน
0: ซึ่งมันก็จะจบในห้องเดียว
1: ใช่ครับ
0: เตียงเดียว
1: เตียงเดียว
0: ก็คือเตียงที่ทำอัตการผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจนี่แหละ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็สามารถทำทีซีสแกนทำอะไรได้ผมกำลังนึกตัวอย่างสมมติเราเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือว่าทำอะไรก็ตามแล้วเราจะดูเอ็กซเรย์ดูว่ามันดีไหมตำแหน่งที่วางไว้มันถูกต้องไหมเหมาะสมไหมก็ทำเลย
1: เสียบเสียบทำได้เลยตอนนั้นเลยเราวางลิ้นหัวใจปุ๊บเราสามารถเข็นคนไข้เข้า CT ตรงนั้นเลยนะฮะแบบแล้วก็สามารถดูเลยว่าเว้าวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม
0: ่เราไปเห็นแบบที่ไหนที่เขาทำกัน
1: จริงๆมันจริงๆในยุโรปในอเมริกาเขาก็มีกันบ้างแล้วครับผม
0: แต่บ้านเรานี่คือที่นี่เลย
1: ใช่ต้องเป็นที่เรา
0: โอ้โหคือก้าวหน้ามากนะโรงพยาบาลตำรวจแล้วจะบอกนะคุณผู้ชมวันนั้นเนี่ยวันที่เขาเปิดคือเขามีถ่ายทอดสดลงมา
1: ฮะ
0: มีคนไข้หนึ่งเคสท่านอยู่ในห้องแล้วก็มีทีมแพทย์เนี่ยอยู่บนห้องชั้น7ของตึกนี้แล้วก็ท่านผบ.ตร.ท่านแพทย์ใหญ่แล้วก็ทีมคุณหมอโรคหัวใจเนี่ยก็ดูถ่ายทอดสดเป็นการสวนหัวใจเพื่อดูตำแหน่งเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็จะเห็นเลยว่าพอเขาฉีดไปเนี่ยเหมือนกับไอ้ฟุ้งฟุ้งที่ตอนฉีดนั่นคือตัวยาเหรอฮะ
1: ถ้าเรียกที่คนไทยจะรู้จักกันก็คือฉีดสี
0: พอฉีดเข้าไปก็เห็นมันฟุ้งฟุ้งเหมือนสีตกน้ำอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันตำแหน่งที่เส้นเลือดมันตีบ
1: เราก็จะฉีดคอนทราสต์หรือว่าฉีดสีเนี่ยนะฮะปริมาณเล็กน้อยอันนี้คือฉีดเพื่อดูเฉพาะจุดเลยเฉพาะเส้นเลยนะฮะซึ่งเป็นโกลด์สแตนดาร์ดหรือเป็นเพื่อในการวินิจฉัยเส้นเลือดตีบเขาเรียกว่าฉีดสีสวนหัวใจ
0: มันก็จะเห็นตำแหน่งที่ตีบเลยนะ
1: เพราะเราฉีดเข้าไปเหมือนเราฉีดเข้าไปในท
0: ่อ
1: จะเห็นเงาของหลอดเลือดนะครับว่าตรงไหนเนี่ยมันขนาดปกติตรงไหนที่มันกิ่วไปตีบไปแล้วก็เราก็จะได้วางแผนการรักษาถูกแล้วก็เราก็เรียลไทม์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นตอนที่หัวใจกำลังเต้นอยู่ด้วยนั่นแหละเราก็เห็นเลือดวิ่งไหลอยู่ตรงนั้นด้วย
0: นั่นแหละคุณผู้ชมถึงบอกว่ามันหูเห็นแล้วเสียวหัวใจมีความสุขว่ารักหัวใจตัวเองมากขึ้นเลยอยากให้คุณผู้ชมดูเทปนี้นะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันตระหนักต่อการที่จะต้องดูแลสุขภาพและสุขภาพใจเราให้ดีอย่าให้ได้มีเนี่ยคอเลสเตอรอลไปก่อนหรือมีปัญหาอะไรเลยสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมไหมเรื่องของหัวใจเรื่องของการสังเกตเรื่องของการที่จะรู้ทั้งรู้ว่าอะไรไม่ดีอย่าเอาใส่ตัวเข้าไปเรื่องของอาหารการกิน
2: ก็จะบอกว่าภาวะเนี่ยมันเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ เมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเวลาเกิดเรื่องอันเนี้ยมันก็ถึงแก่ชีวิตไม่สามารถกลับมาได้โดยไม่มีสัญญาณเตือนด้วยซ้ำนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ในฐานะแพทย์เช่นกันก็จะขอแนะนำให้ดูแลสุขภาพเช่นออกกำลังกายเลือกทานอาหารรวมทั้งตรวจร่างกายหรือประจำปีอย่าเป็นประจำ
0: คุณหมอบิ๊กฮะเราสามารถดูแลตัวเองได
1: ้ครับตั้งต้นขอแยกเป็น2กลุ่มถ้าคนที่ยังไม่มีอาการก็คือให้ตรวจสุขภาพนะครับว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างนะครับที่ต้องรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัวใจนะฮะแล้วก็ในอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีอาการแล้วเนี่ยก็คืออยากจะให้รีบมาตรวจหรือมีอาการที่เราไม่แน่ใจเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษากันได้นะครับหมอก็จะมีวิธีส่งตรวจคัดกรองเพื่อจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นอาการที่ใช่ไหมเป็นโรคหัวใจจริงไหมหรือว่าเป็นอาการที่เป็นที่เราวิตกกังวลก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคุณหมอบิ๊กและคุณหมอวิรุณนะครับ ที่สละเวลามาให้ความรู้นะคุณผู้ชมนะขอให้ดูให้จบแล้วก็จะได้ความรู้แล้วก็ตระหนักเรื่องของการรักสุขภาพของตัวเองวันนี้เวลาหมดแล้วลานะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
0: เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงถอนหายใจจากอาจารย์ค่ะหนักใจอะไรคะ
1: หนักใจเรื่องราคาน้ำมัน
0: เดี๋ยวค่อยบอกคุณผู้ชมก็ได้ว่าเรื่องของราคาตอนนี้ค่ะมันดีดไปที่เท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาในการพูดคุยค่ะอาจารย์คะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยหลายอย่างมันน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์บอกว่าหนักใจเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของพลังงานเพราะมันเชื่อมต่อหลายอย่างด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากแสดงความคิดเห็นส่งมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID@2ears ค่ะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นั่นเองนะคะในช่วงของถามมาต่อไปเดี๋ยวจะตอบให้ฟังในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะแต่ตอนนี้โฟกัสมันอยู่ในหลายจุดค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศที่สำคัญในประเทศเราอะค่ะเชิงของการเมืองเนี่ยก็ยังถกกันน่ะคดีเรื่องหัวสวนะดูจะไม่จบลงง่ายๆหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์มันต้องถามว่าคนที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยเป้าหมายเขาต้องการอะไรไม่เหมือนกันอย่างคนที่เป็นสมาชิกวุฒิสำรองสมาชิกวุฒิสภา
0: สวสำรองอ่ะ
1: อันนี้เราก็เข้าใจได้ว่าเป้าหมายเขาก็คือเขาเป็นสวถูกไหมตอนนี้มันก็มีการพูดถึงว่าใน20กลุ่มเนี่ยคนที่โดน26คนใครอยู่กลุ่มไหนกี่คนใครจะขึ้นมาแทนอะไรพวกนี้นะส่วนที่เขาจะไปบอกว่าให้มันเกิน26คนคือไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็อีกเรื่องนึงส่วนการไปศาลฎีกาไปบอกว่าคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วมันจะได้มรรคได้ผลอะไรยังไงก็ต้องตาม
0: ค่ะ
1: โอเคอันที่สองการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่สำนักงานคณะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยตัวเลขาธิการคุณแสวงบุญมีเนี่ยเขามารายงานผลการดำเนินงานในปี2567แล้วก็ปี2568
0: ซึ่งเป็นวาระการประชุมของวันนี้
1: ใช่ซึ่งโดยข้อผูกมัดขององค์กรอิสระจะต้องมารายงานกับสภาผู้แทนราษฎรก็แทนที่จะคุยกันเรื่องของรายงานฉบับนั้น
0: แต่กลายเป็นว่า
1: ก็กลายเป็นว่าเอาบางส่วนอาจจะเป็นพันธกิจอาจจะเป็นอะไรเงี้ยของกกต.เนี่ยมาใช้ในการอภิปรายเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องของการเลือกสว.เมื่อปี2567แล้วก็ผลของการวินิจฉัยที่มีคนมาร้องเรียนแล้วออกคำตัดสินมาเป็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ทางพรรคแต่ละคนก็มีจุดไม่เหมือนกันนะทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ว่าไปอย่างนึง
0: ทางพรรคประชาชน
1: ทางพรรคประชาชนก็พยายามจะหยิบให้ดูว่ามันมีคนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ส่งศาลฎีกา21คนนะว่าก็พยายามจะชี้ให้ดูมันมีความเชื่อมโยงอะไรยังไงซึ่งมันก็เบสออนรายงานผลการสอบสวนของคณะสืบสวนไต่สวนคณะที่26ซึ่งเราก็ได้อ่านละเอียดแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: นะเขาก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาให้ดูรายละเอียดเป็นข้อๆที่คุณเอกราชช่างอะไรอะไรเหลาๆเลยเนี่ย
0: แ
1: กไปให้การกับไอ
0: คือเขามีคณะนี้ค่ะคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26
1: ไปให้การกับคณะอนุกรรมการนี้ก็เห็นมีออกในสื่ออาจจะมีการขีดชื่อคนออกแต่เราก็เดาได้นะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาไม่เอาคำให้การของคุณเอกราชเพราะคุณเอกราชในเวลาต่อมาก็มาบอกว่าไอ้ที่ตัวเองให้การไปเนี่ยขอกลับคำให้การ
0: ค่ะ
1: แล้วมันยังมีการเชื่อมโยง ก็นี้ประเด็นก็คือว่ามันจะไปถึงไหนถ
0: ู
1: ก

0: คำตอบก็คือว่ามันคงไปไหนไม่ได้เพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีมติอย่างนี้ไปแล้วส่วนความเห็นของคณะกรรมการเลือกตั้งที่เป็นเสียงข้างน้อยก็รับฟังมันก็จะไปเปลี่ยนแปลงมติไม่ได้ในเมื่อเสียงข้างมากจะเป็น5ต่อ2จะเป็น6ต่อ1หรือจะเป็น4ต่อ3หรือจะไปวิเคราะห์ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ลงมติเสียงข้างมากมาจากการได้รับความเห็นชอบจากสว.จำนวน4คนอะไรเงี้ย
1: ค
0: ืออันนี้มันก็เป็นเหตุผลที่จะนั่นไปแต่คำถามก็คือว่ามันจะนำไปสู่อะไรไหมนะถ้าเขายืนกระต่ายขาเดียวแบบนี้มันก็ไม่นำไปสู่อะไรสิ่งที่จะนำไปสู่ได้มีประเด็นเดียวก็คือว่าเราก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่าคณะกรรมการเลือกตั้งทั้ง5ท่านปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายยามาตรา157ซึ่งก็จะเป็นโปรเซสอีกโปรเซสหนึ่งคราวนี้ถามต่อว่าแล้วมันจะนำไปสู่อะไรต่อมันก็วนๆปนๆกันไปอย่างนี้เพราะว่าในถ้ามันจะไปเพิ่มจำนวนได้ไห
1: ม
0: จาก26ก็เขาเอาสำนวนขึ้นมาดูทั้งหมดแล้วก็เราผมเข้าใจว่าเขาคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้อ่านสำนวนทั้งหมดที่คณะกรรมการชุดที่26ทำลายบุคคลเลยถูกไหมแล้วก็ไปลงมติกันในผิดข้อหาข้อกล่าวหาที่1 2 3 4 5 6 7ก็มีคนบอกว่าเรื่องของการไปช่วยเหลือที่จะให้มีการเลือกตั้งสว.ไม่ถูกต้องเลือกสว.ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นข้อ1ข้อ2ข้อกล่าวหาที่1ที่2เนี่ยก็บอกว่ามันมีเรื่องของคดีอาญากับคดีเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะเอาไปแยกแยะซึ่งสติปัญญาชาวบ้านอย่างผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เรื่องหรอก
1: จริง
0: ผมไม่ได้เข้าใจคือผมไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นที่จะไปอ่านอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าคำถามที่เราควรถามก็คือว่าจะเอาอะไรกันจะเอาไปถึงไหนจะเอาไปถึงขั้นไหนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งผมก็ยังนึกไม่ออกนะกันว่ามันจะไปถึงไหนเพราะมันก็มาจบ end of the walkway เนี่ยวันจันทร
1: ์สิ้นสุดทางเลือก end of the walkway ค่ะ
0: ก็เขาระบุนี่ว่ามีคนผิดเท่านี้จะส่งศาลอย่างนี้จะส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอย่างนี้มันก็ไปแค่นั้น
1: วันจันทร์ที่ผ่านมา14
0: กันยายนที่เราเห็นแต่ว่าระหว่างทางก็ยังอื้ออึงกันไปก็เราก็ตามแต่ว่ามันจะได้มรรคได้ผลหรือเปล่าผมไม่ทราบนะ
1: ค่ะแต่การอื้ออึงในที่นี้ค่ะอาจารย์ค่ะคือวันนี้น้ำหนักข่าวมันโฟกัสมาที่มติเสียงข้างน้อยไงคะแล้วมันเป็นตัวของกกต.เองที่อยู่ในชุดนี
0: ้ก็ไม่เป็นไรก็มันก็เป็นเสียงข้างน้อยไงก็เวลาคุณดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: เสียงข้างน้อยมันไม่มีผลทางกฎหมายเพราะมันเป็นเสียงข้างมากเขาใช้มติเสียงข้างมากก็เหมือนกันน่ะอย่างเรื่องเก่าเรื่องคดีปราสาทพระวิหารเนี่ยคนที่เอามาพูดก็เอาเสียงข้างน้อยที่มาพูดก็ให้เหตุผลเดิมซ้ำกันก็แพ้ไปแล้วถ้าพูดอย่างนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือลงมติเนี่ยเสียงข้างมากเขาเอาอย่างนี้มันจะไปเปลี่ยนมติได้เหรอผมก็นึกว่าออกมันจะเปล
1: ี่
0: ยนอ
1: ันนั้นมันเป็นเชิงของมติอันนั้นมันเป็นเชิงของตัวบทกฎหมายที่ตอน
0: ก็ใช่เพราะมันก็เบสออนกฎหมายที่ไปเบสออนอะไรเบสออนความเห็นเบสออนตามอารมณ์เราไม่ได้
1: ทีนี้คนเขาก็เลยถามต่อเนื่องค่ะเพราะเขาเห็นคำหรือประโยคอะค่ะมันก็เลยเกิดการตีความเกิดการบอกว่าถ้ามีการส่งในกลุ่มบุคคลนี้ไปยังศาลแล้วเฮ้ยเราก็ต้องมาดูในเชิงระบบ
0: เรื่องก็อย่างที่บอกไงว่าศาลตั้งต้นมันคือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: อันนี้เป็นศาลตั้งต้น
0: คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณจะอาร์กิวคุณจะไปว่าแล้วก็เป็นแตกแขนงเป็นกิ่งแขนงเป็นรากฝอยไม่ใช่รากแก้ว
1: โอเคร
0: ากแก้วมันคือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: อาจารย์ทีนี้ถามต่อเนื่องค่ะเวลาที่เราดูรากแก้วอ่ะอำนาจของกกต.ตรงนี้ค่ะ
0: ต้องไปดูในกฎหมายต้องไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ค่ะแล้วมีหน่วยงานอื่นไหมคะที่เขามีอำนาจตรงนี้ถ้าเกิดว่าคำวินิจฉัยของกกต.เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่อยากสมมติ
0: โอเวอร์รูลไม่ได้
1: ไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: โอเวอร์รูลไม่ได้แต่จะเอาผิดกับเขาในประเด็นอื่นได
1: ้ถ้าเป็นประเด็นอื่น
0: ก็นี่ไงก็ที่เขาทำไงก็จะไป157นี่ไง
1: โอเคอาจารย์ค่ะแล้วถามเพิ่มเติมค่ะในกลุ่มสว.สำรองที่เขามี

0: ไปยื่นเรื่องของศาลฎีกาค่ะถ้าหนูถามต่อนะคะทีเนี้ยค่ะวันเนี้ยในพาดหัวข่าวก็บอกว่าอ้าวศาลมีการรับคำร้อง
1: รับคำร้องไว้แต่ไม่ได้บอกอะไรนี่ผมจะไปรู้เหรอก็ต้องไปอ่าน
0: เวลาที่
1: ต้องไปอ่านเอกสารของศาลดิว่าเขารับคำร้องแล้วเขาจะมีการดำเนินการต่อยังไงอ่ะ
0: ในโปรเซสของเวลา
1: ที่เขาบอกว่าคุณเป็น
0: เวลาที่รับคำร
1: ้
0: องยังอาจจะพลาดหัวข่าวนะต้องดูก่อน
1: ไม่ผมไม่รู้รายละเอียดว่าผมไม่ได้อ่านเอางี้คุณชุติมาแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้วยคือผมบอกคุณอย่างนี้ดีกว่าว่าผมไม่ได้สนใจเลยเอาตรงๆแบบนี้ คือทั้งหมดที่คุยมาตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีนี้นะ
0: ค่ะ
1: ผมไม่ได้สนใจในเชิงรายละเอียดไอ้เรื่องใครจะสำนวนอะไรต่ออะไรทั้งสสพูดสวพูดจะไอรอไอติมเลยผมไม่ได้สนใจเลยคือมันฟังแล้วฟังอีกอ่ะ
0: ใช่
1: มันแผ่นเสียงตกล่องอ่ะ ผมไปเรื่องอื่นแล้ว
0: อ้าวแล้วอาจารย์สนใจเรื่องอะไรคะในช่วงนี้อ่ะ
1: โอ้คุณเอาเรื่องไหนแล้ว
0: เอามิติต่างประเทศก่อนดีกว่าม
1: ิติต่างประเทศม
0: ิ
1: ติต่างประเทศก็มี
0: ะ
1: นะคือเราเนี่ยอยู่ในกาลาจนไม่รู้ว่าโลกเขาไปไหนกันแล้ว
0: ค่ะ
1: มันเกิดความปั่นป่วนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ย พันธบัตรอายุ30ปีหรือ10ปีผมจำไม่ได้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทะลุ 5%
0: ค่ะ
1: ซึ่งไอเนี่ยก่อนเกิดวิกฤตปี2008มันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อน มันสะท้อนตอนนี้คุณต้องเข้าใจนะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีหนี้สาธารณะเหมือนเราเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: 40ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ40ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
0: ค่ะ
1: เฉพาะดอกเบี้ยที่จ่ายแต่ละปีในงบประมาณรายจ่ายประจำปี1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วคนก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในการจะลงทุนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลกระทรวงการคลังรัฐบาลสหรัฐความไม่มั่นใจก็เกิดการเทขายพันธบัตร
0: ค่ะ
1: นอกจากไม่ซื้อแล้วเทขายก็ทำให้ผลตอบแทนมันเพิ่มขึ้นอันนี้ใครที่เรียนเรื่องตราสารหนี้ Fixed Income Analysis จะเข้าใจเราเทขายเพราะพันธบัตรมันก็มีการซื้อขายเขาก็ซื้อขายกันที่ yield อันนี้มันขายจนต่ำกว่าราคาพามันก็ยิวมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารัฐบาลไอ้กระทรวงทางรัฐมนตรีคลังก็จะสู้ก็ใส่เงินเข้าไป 5,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเอาไปกดเอาไปอัดไปรับซื้อเพื่อที่จะไม่ให้ผลตอบแทนราคาพันธบัตรกระทรวงการคลังขึ้นแต่คนก็มองว่าเอาไม่อยู่หรอกเพราะเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในอเมริกาก็ขึ้นประมาณ 60% นะ
0: ค่ะ
1: ราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้ก็แกลลอนละประมาณ5เหรียญกว่าๆเกือบ6เหรียญแล้ว
0: จะเป็นแกลลอนเนาะ
1: ใช่เขาเรียกเป็นแกลลอนผมจำมันประจำเป็นลิตรไม่ได้นะเป็นเขาเรียกเป็นแกลลอน
0: ค่ะ
1: คนก็มองว่าการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
0: เสร็จ
1: เขาใช้ชื่อว่า FederalOpen Market Committee FOMC ซึ่งเป็นคนกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่เรียกว่า Fed Fund Rate ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 3.75 เนี่ยก็คาดว่าจะมีการปรับขึ้นเพราะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะทุกคนมองเทรนด์อย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยธนาคารกลางยุโรปขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 อเมริกาประชุมวัน2วันเนี่ยพรุ่งนี้ก็คงได้ข่าวว่าตกลงเขาจะขึ้นไหมแต่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยเทมาทางปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นถ้าปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ต้นทุนทางการเงินของดอลลาร์เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: ก็มีผลต่อราคาทองคำอาจจะลดลงเมื่อผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นก็อาจจะปรับตัวลงส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันจะไปทางไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ค่ะ
1: พร้อมๆกันนั้นเนี่ยภายในสัปดาห์นี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นแบงก์ชาติญี่ปุ่นก็จะประชุมเรื่องดอกเบี้ย
0: ของเขาด้วย
1: ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
0: ญี่ปุ่น
1: แบงก์ออฟเจแปน BOJ เนี่ยร้อยละ1แต่เชื่อว่าจะขึ้นไปร้อยละ 1.25 แล้วร้อยละ 1.5สังเกตดูว่าไอ้นี่เนี่ยมันปั่นป่วนการเงินโลก
0: ค่ะ
1: ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกะลาอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 1.0
0: ค่ะ
1: ทำได้แค่ประคองมันต้องขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้เพราะถ้าขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะป่วน
0: ค่ะ
1: แต่มันก็ผิดจากความเป็นจริงถูกไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าทีนี้นุ่นเลยอยากถามอาจารย์ต่อเลยค่ะว
1: ่า
0: การป่วนของการเงินโลกอะค่ะมันจะส่งผลต่อต้นทุนทั้งภาคของการเงินการคลังของไทยแบบไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะคะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: คุณผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแกสังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sashapaneer ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: จารย์เอาเรื่องเฉพาะหน้าก่อนที่อาจารย์บอกว่าอันเนี้ยน่าห่วงแล้วมันจะทำให้เราตายได้นะ
1: เราแบบว่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้หรอกนะมันถึงคอหอยแล้วนะล่าสุดเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกจากความปั่นป่วนไอ้ฮูตีไปยึดอะไรเนี่ยทำให้ไปถล่มไอ้น้ำมันของซาอุดิอาระเบียส่งออกไม่ได้หรือส่งออกได้น้อยต้องชะงักต้องชะลอทรัมป์ก็บอกว่าโอ้ยคงจะว่ากันจนถึงหลังเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาอ้าวบรรลัยจักรสิครับพี
0: ่ยาวเลยเขาน
1: ี่มันไม่มีอะไรหยุดพี่ว่าจะหยุดภายใน3อาทิตย์นี่มันว่าเข้ามาตั้ง5เดือนแล้ว
0: 6เดือนแล้วอาจารย์
1: 6เดือนแล้วพี่ยังไม่มีแนวโน้มอะไรเลย
0: ค่ะ
1: นะทุกคนก็หาแหล่งใหม่ก็จริงอ่ะแต่มันแพงขึ้นอ้าวอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันดิบดูไบ128เหรียญเนี่ยผมต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยนะวันนี้นะ
0: ค่ะ
1: มันแพงก่อนปีเดือนกุมภาแล้วนะมันแพงก่อนเดือนตอนนั้นยังไม่ขนาดนี้ใช่
0: แล้วอะไรถึง200เหรียญ
1: 200นี่ราคาน้ำมันดีเซลที่ตลาดสิงคโปร์200เหรียญต่อ
0: บาร์เรล
1: บาร์เรล
0: แล้วสุดท้ายมันก
1: ็ราคาน้ำมันเบนซินน่ะ151เหรียญ
0: ค่ะ
1: ขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่เป็นราคาวันนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมาคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นบ้านเรา
0: คนลุกเลยเนาะเพราะดูตัวเลขสีเขียวว่ามันบวกมาเท่าไหร่บวกมาเท่าไหร่อะค่ะ
1: เอาคุณดูเนี่ยเอาคุณดูเนี่ย
0: ผันมาเป็นราคาย
1: ังไม่ได้เอาราคานี้มาคำนวณนะ
0: ค่ะ
1: ตอนเนี้ย
0: เอาบ้านเรานะ
1: เอาล่าสุดที่ยังไม่ได้เอาราคาของเมื่อวานมาคำนวณเนี่ยตอนเนี้ยราคาน้ำมันดีเซลนะราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ย40.79 สตางค์ราคาน้ำมันเบนซินหน้าโรงกลั่นนะ30.69 สตางค์พอคุณดูมาบรรทัดหนึ่งสำหรับดีเซลหมุนเร็วเนี่ยรัฐบาลขอบังคับเก็บเงินค่าการกลั่นลดลงจากโรงกลั่นเนี่ยลิตรละ4บาทก่อนหน้านี้ลิตรละ2.40เมื่อวานนี้ขึ้นไปลิตรละ4บาทนะเพื่อที่จะทำให้การชดเชยเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยมันไม่ทะลุ10บาทเราพูดง่ายๆว่าคุณแบลเข้ามาบาท60ที่จริงมันทะลุ10บาทไปแล้วมันคือ10บาทไปแล้วก็เหลือ8.43สตางค์8.43สตางค์ใช้วันละ60ล้านลิตรวันละ480ล้านบาทต้องชดเชย
0: ใช้กองทุนน้ำมันในการ
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอขอใหม่มาอีกจะไปเขาประกาศไปแล้วว่าลงกันจนถึงสิ้นเดือนถูกไหมถึงเดือนตุลาเพราะฉะนั้นไปเอาเพิ่มจาก4บาทไม่นะนี่เขาก็จ่ายไป20,000กว่าล้านแล้วนะคราวนี้ก็เหลือนี่เนี่ย8.43ถ้าไม่ถ้าอุ้มมากกว่านี้ก็ไม่ต้องขึ้นราคาหน้าปั๊มถ้าไม่อยากอุ้มมากกว่านี
0: ้ก็ต้อง
1: ขึ้นราคาหน้าปั๊มซึ่งมันทะลุ40บาทแล้วสำหรับดีเซล
0: ตอนนี้เรา
1: 40บาท69สตางค์พี่ทำใจไว้เลยว่าต่อไปแม่ง42โทษต่อไปมัน42บาท43บาทมันมาแน
0: ่
1: เบนซินตอนนี้ยังไม่ทะลุ40แต่ต้องทะลุ
0: ขอดูแก๊สโซฮอล์95หน่อย
1: ก็นี่ไง39บาท94สตางค
0: ์อันนี้คือราคา
1: ล่าสุดวันนี้ไม่รู้นะเพราะอาจจะขึ้นราคาพรุ่งนี้ก็ได้ผมไม่แน่ใจผมขี้เกียจไปยุ่งเรื่องพวกนี
0: ้ค่ะ
1: เอาเป็นว่าเฮ้ยมันบั่นทอนจิตใจคนใช้รถก็ไม่กล้าขับสีซัวแล้วใช่ไหมคุณเดี๋ยวนี้คุณดูในถนนดิอันหนึ่งที่ผมเห็นชัดๆเลยเพราะผมขึ้นทางด่วนทุกวันเนี่ยรถกระบะหายหมด
0: หายเหรอ
1: ไม่มีเลยน้อยมากรถกระบะที่เห็นเนี่ยมีแต่รถเก๋งตอนเย็นตอนเช้าว่ารถกระบะไม่วิ่ง
0: ซึ่งรถกระบะส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้ขนส่งของ
1: ไม่ก็ส่งของก็ทำ
0: ก็มีก็มี
1: ไม
0: ่
1: ก็ส่งของด้วยแล้วก็แบบว่าเป็นรถส่วนใช้ส่วนตัวด้วยแต่มันก็จะหนักไปกึ่งไงใช่ไหม
0: อาจารย์เห็นด้วยสายตาเลยว่า
1: ไม่ผมเป็นคนแบบใช้บริการทางด่วนในแต่ละวันในเวลาเดียวกันเทียบได
0: ้ค่ะ
1: ตอนเช้ากี่โมงผมก็ปกติตอนบ่ายไอตอนเย็นตอนค่ำกี่โมงก็เวลาเดิมเพราะงั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยผมจะเห็นน้อยลงเพิ่มขึ้นอะไรหายไปผมเห็นหมดละ
0: อันนี้ในเชิงของการเดินทางของผู้คน
1: เพราะเขาต้องระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเพราะต้นทุนมันจ่ายอะ เหมือนกับค่าไฟอะค่าไฟถ้ามันแพงอะเราก็โอ้โหไม่มันกินเองแบบเราไม่รู้ตัวนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงรายจ่ายอื่นๆนะ
0: พลังงานเนี่ยมันจะผันออกมา
1: เป็นอินเทอร์เน็ตเรายังเป็นไอซื้อสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยน
0: ะ
1: รายได้ที่ไม่เพิ่มมันก็ทำให้ความรู้สึกของคนเมื่อมีรายจ่ายเพิ่มเนี่ยมันก็บีบลงมาบีบจน รายรับน้อยกว่ารายจ่ายเห็นไหมพอรายรับน้อยกว่ารายจ่ายเนี่ยมันก็ต้องไปกินเงินเก่าบางทีก็ต้องไปตาเขาก่อนบางทีก็ใช้บัตรลูดแล้วก็มาใช้ทีหลังความรู้สึกของผู้คนมันก็จะเป็นความรู้สึกที่หดหูเป็นความรู้สึกที่ไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยนะอาจจะมีบางคนเขาไม่สนใจอยากใช้ก็ใช้ไปแล้วก็ไปตายดาบหน้ากดได้ตายแน่นอนดาบหน้า
0: แต่ส่วนใหญ่ก็ระมัดระวังการใช้จ่าย
1: ก็พอเกิดความระมัดระวังว่ามูดอารมณ์ของผู้บริโภคเมื่อเราไม่มีความมั่นใจกับรายได้อย่างเราไม่รู้จะตกงานวันไหนได้ขามันจะไปรวมกับใครกูไม่รู้เนี
0: ่
1: ย
0: เดี๋ยวมียาวเลย แล้วเป็นสถานะของเราด้วยนะ
1: เออไม่รู้วันเอ้าคนเคยได้รายมีเงินเดือนมีรายได้พอวันพรุ่งนี้ไม่มีอ่ะ
0: ค่ะ
1: เอ้าถ้าเกิดไม่มีสำรองไว้ก่อนจะทำไงกับชีวิตอ
0: ่ะ
1: ค่ะอ่าใช่ไหมขนาดเรานี่มันก๊อก3ก๊อกก๊อก4เรายังกลัวเลยไม่ใช่ไม่กลัวนะ
0: ส
1: ิ่
0: งที่เรากลัวก็คือไอ้ความไม่แน่นอนเนี่ยแหละ
1: บนตรงนี้มันยังมีเรื่องอ่ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้จะทำยังไง
0: อ้าวรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะประคับประ
1: ค
0: องไทยช่วยไทยพลัสนี่จะต่ออ
1: ่ะนี่จะบอกให้เลยอ่ะโอเค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสถ้าจะทำ
0: 60 40ที่ใช้อยู่ณปัจจุบัน
1: ที่จริงอ่ะผมว่าคนละครึ่งง่ายไหม60 40วุ่นวาย
0: คนละครึ่งคือ50
1: 50
0: รัฐบาลช่วย50เรา
1: ไม่จำเป็นจะต้องให้ 1,000 นึงนะ
0: ค่ะ
1: ไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องให้ 1,000
0: โอเค
1: เพราะถ้าเกิดจะทำเอางี้เรามีคนที่ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ย26ล้านคนโอเคไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าใช้เต็มพิกัดคนละ 1,000 ก็ 26,000 รัฐบาลต้องออก 26,000 เราก็ออกด้วยประมาณ 16,000 ประมาณ 16,000 อ่ะนะเขาออก 26,000 อ่ะใช่มั้ยนะ
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่า60 40อ่ะนะรัฐบาลถ้ารัฐบาลมีคนใช้เต็มพิกัดเลยเนี่ย 26,000 จะไม่ถึงหรอก 26,000 ล้านไม่ถึงหรอกผมก็ไม่ได้ใช้ครบอ่ะโอเคเอาว่าสัก 20,000 22,000 ก็แล้วกันอ่ะ 22,000 อ่ะว่าไม่ใช้ 26,000 นะ 22,000 ล้านถ้าจะจ่ายคนละ 1,000 ก็ต้องเดือนละ 22,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: ถามว่าพอมีไหมในพรกองเงินกู้ก้อนแรก 200,000 ล้านยังพอมีเหลือ
0: เงินกู้นะ
1: มันต้องใช้เงินกู้อยู่แล้วนะคราวนี้จะทำถ้าเกิด

0: นั่นแน่นอนถ้าเกิดคุณลดลงมาครึ่งนึงเหลือ500
1: ค่ะ
0: เหลือ500คุณก็จ่าย 39,000 ล้านบาทถูกไหมยังพอไหวจะ 7,800 หาร2ก็ 39,000 39,000 ล้านบาทก็เดือนละ 13,000 ใช่ไหมอย่างนี้
1: พอประคองจะได้เป็น 10,000 อาจารย์ทีนี้นุ่นถามนิดนึงว่าการนับเรื่องของงบประมาณเดือนนี้เดือนกันยายน
0: นี่เดือนสุดท้ายคำว่างบประมาณในงบประมาณจะมี2อย่างนะ1งบประมาณคือประมาณว่าจะใช้เงินเท่าไหร่แต่ใช้จริงก็ต้องปิดบัญชี
1: ค่ะ
0: โอเคเราไม่รู้ตัวเลข
1: อ
0: ันที่2ประมาณการรายได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมันได้ตามประมาณการหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูเมื่อถึงเวลาก็กระทบยอดส่วนที่เกินส่วนที่ขาดมันก็จะมีบัญชีเงินคงคลังไปเกลี่ยกันให้จบไปโอเคอันนั้นคือเรื่องของการปิดงบประมาณตัวเลขจริง
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้มันมีอยู่รายการหนึ่งอันนี้ผมก็ฟังมาก็น่าสนใจ
1: พอดี
0: ท่านเลขาสภาพัฒน์ท่านพูดท่านบอกว่าในงบกลางของปี2500งบประมาณรายจ่ายปี2569เนี่ยท่านเข้าใจว่าเหลืออยู่ประมาณสักหมื่นล้านท่านก็เลยแนะนำบอกว่าอันเนี้ยเอาไปใช้หนี้ธกส.ตามมาตรา28คืนเงินต้นให้เขาอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไปทำตรงอื่นก็ว่ากันไปแต่อันนี้คนไปจับความตรงนั้นแต่ที่จริงวันเนี้ยงานสัมมนาของผมเสียดายผมไม่ได้ไปนะ
1: ของทางสภาพัฒน์
0: ใช่ใช่
1: ค่ะคืองานเสวนาของสภาพัฒน์เนี่ยท่านเลขาธิการท่านดนุชาพิชยนันท์เนี่ยท่านพูดหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการเมืองกับข้อเท็จจริงด้านวินัยทางการคลังแท้จริงแล้วมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีความเสี่ยงอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ
2: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เกินร้อยสมชื่อสุดม้วนบองลางเมืองร้อยเอ็ดเสิร์งหาคู่เกี้ยวสาวลาวเวียงสุพรรณบุรีแปลงร่างขยะริมหาดเป็นแฟชั่นหลักหมื่นและเทวีสี่ทิศพลังสตรีล้อมแผ่นดินสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา10:30 น.ทางช่อง9กด30
3: พฤหัสบดีที่17กันยายนนี้ช่อง9กด30ยิงสดเอเชียนเกมส์2026ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปะทะไชนีสไทเปตั้งแต่เวลา17:50เป็นต้นไป
4: ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาคงจำกันได้ใช่ไหมครับว่ามีสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่ถือเป็นพระเอกเลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจรมีรายงานการใช้พืชสมุนไพรในประเทศไทยประมาณ 2,187 ชนิด
5: พืชทุกชนิดที่เป็นพืชสมุนไพรก็กินได้ไหมครับ
6: ไม่มีพืชใดไม่เป็นยาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพืชทุกชนิดจะใช้กินได้นะคะ
7: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
1: วันนี้มีงานสำคัญที่น่าสนใจเป็นการประชุมสัมมนาวิชาการของสายงานเศรษฐกิจมหภาคบัญชีประชาชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2569นะคะเรื่องเสริมคลังสร้างอนาคตไทยค่ะอาจารย
0: ์เผอิญผมได้สปีชของท่านเลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยานัน
1: ท์อ๋ออาจารย์ได้สปีชเลยเหรอ
0: คือผมตามด้วยแล้วผมว่าน่าสนใจ
1: ค่ะเขาว่า
0: คือเอาว่าเรื่องของการทำนโยบายการคลังให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ท่านก็อธิบายว่ามันมีความเสี่ยงคือเรื่องหนี้สาธารณะ
1: อ
0: ันนี้เพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ที่
1: 167.5
0: เมื่อเทียบกับ GDP จะชนเพดาน70
1: อันนี้คือความเสี่ยงประการแรก
0: เขาบอกว่าปัญหาคือภายใต้สถานการณ์ปกติระดับหนี้สาธารณะควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่คำถามคำถามคือถ้าสถานการณ์ไม่ปกติเราจะยังไง
1: คือน่าสนเนาะอันนี้
0: อันที่สองคือเรื่องความเสี่ยงด้านจัดเก็บรายได้นี่ก็เราเข้าใจอยู่แล้วมันรายได้มันลดลงจะทำอะไรก็ว่ากัน
1: อันที่3ค่ะ
0: ความเสี่ยงด้านรายจ่ายของรัฐบาล
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีเรื่องรายจ่ายผูกพันมีรายจ่ายที่ยากจะตัดทอนอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องบริหารจัดการกันอีกอันนึงนะคราวนี้ประเด็นอีกอันที่กระทรวงทางสภาพัฒน์ก็จะทำคืองบประมาณด้านสังคมโซเชียลบัดเจ็ตซึ่งดูแลทุกอย่างตั้งแต่คนเจ็บคนป่วยอะไรเนี่ยจะเอายังไง
1: ภาวะสังคม
0: ระหว่างสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลจัดสรรให
1: ้
0: กับวินัยการคลังเนี่ยมันต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกันแล้วก็ต้องประเมินอะไรต่อมีอะไรน
1: ะ
0: ท่านก็พูดถึงการสร้างระบบการคลังที่เข้มแข็ง
1: ด้วยหลักคิดอะไรได้บ้าง
0: ให้ความสำคัญต่อการบริหารการคลังระยะยาว
1: ค่ะ
0: นะ

0: รับระบบสวัสดิการทางสังคมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
1: สร้างฐานรายได้ของรัฐให้กว้างขึ้นแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ครั้งนี้คือปัญหาของ
1: โจทย์การคลังของไทย
0: โจทย์การคลังก็คือว่าคือจะทำยังไงให้ความสามารถของรัฐในการตอบสนองในอนาคตเนี่ยเมื่อพื้นที่ทางการคลังลดลงเนี่ยจะทำยังไงนะอันนี้คือเรื่องที่เป็นหัวข้อใหญ
1: ่ค่ะ
0: ที่จะต้องปฏิรูปอะไรกันครั้งใหญ่
1: แต่การสร้างพื้นที่ทางการคลังของเราอาจารย์ขามันก็พื้นที่ของเรามีไม่เยอะนะ
0: เออใช่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เขามีนี่ผมยังกำลังรออ่านเอกสาร3ชิ้นมันเป็นรายงานทางวิชาการของทางเจ้าหน้าที่สภาพัฒน
1: ์ค่ะ
0: คุณรู้จักเขาคุณช่วยหายผมด้วยมันจะมีเรื่องบทบาทภาครัฐบาลต่อเศรษฐกิจไทยตามระบบบัญชีประชาชาตินี่ค่อนข้างเทคนิค
1: ค่ะ
0: อันที่2ที่ผมสนใจงบประมาณด้านสังคมกับความเสี่ยงทางการคลัง
1: โอเค
0: ไอ้เนี่ยงบไอ้30บาทรักษาที่โลกสวัสดิการเรื่องนั้นเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจนะภูมิทัศน์ความเสี่ยงทางการคลังจากมุมมองพลวัตหนี้อันนี้ช่างมันเถอะชื่อมันเป็น
1: พลวัตหนี
0: ้อะไรเงี้ย
1: ค่ะเดี๋ยวนุ่มไปตามหาเอกสาร
0: ไปตามหาเอกสารมาอ่าน
1: อาจารย์ขาสภาพัฒน์ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ที่เขาบอกว่ามีข้อเสนอกับรัฐบาลให้นำงบกลางปี69ที่ยังเหลืออยู่ก้อนหนึ่งในระดับหลักหมื่นล้านบาทเนี่ยไปใช้ชำระหนี้ของภาครัฐเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุอะไรยังไงคะ
0: มันก็แสดงว่ารัฐบาลในจริงใจที่จะจริงจังที่จะเอาเงินมาใช้เพื่อให้มันไอ้ม.28 ที่ธกส.ติดค้างอยู่มันเยอะนะ
1: ในสมัยอดีตมันเป็นยังไงอะคะเขาไม่ชำระหนี้หรอ
0: จะชำระแต่ว่ามันชำระบ้างไม่ชำระบ้าง
1: ให้ตั้งใจชำระ
0: ตอนนี้เขาจะพยายามปีที่แล้วก็ทำไงเลยทำให้ไม่ถูกปรับอันดับความน่าเชื่อถือ 38,000 กว่าล้านในงบกลางเนี่ยเทไปจ่ายคืนเงินต้นให้ธกส.ตอนนั้น
1: รัฐบาลเป็นหนี้ธกส.แล้ว
0: ไม่ใช่ให้ธกส.ออกเงินไปให้ก่อนเนี่ยตั้งงบใช้ให
1: ้
0: ซึ่งก็ตั้งบ้างไม่ตั้งบ้างไงตอนนี้ถ้าเกิดพอมีเงินเหลือก็ปัดไปตรงนี้มันดีก็เดี๋ยวเขาก็ว่ากันน่ะ
1: นอกจากธกส.แล้วเป็นตรงอื่นอีกไหมคะ
0: มีแต่ว่านี่มันเป็นหลักอยู่ตรงนี
1: ้
0: ยังมีค้างจ่ายกองทุนประกันสังคมยังมีที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่เพียงพออะไรพวกนี
1: ้
0: แต่นั้นเป็นมันเป็นเรื่องที่แก้ยากว่ะผมดูแล้ว
1: ค่ะ
0: เออ
1: ก็ให้ไปตั้งใจในการที่จะจัดสรรตรงนี้ให้มันเรียบร้อยค่ะพื้นที่ทางการคลังเวลาที่เราจัดอ่ะมันจะได้เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น
0: มันจะเป็นประเด็นอย่างเงี้ยคนก็จะพูดเนี่ยประคับประคองเศรษฐกิจกับรักษาวินัยการเงินการคลังเน
1: ี
0: ่ยมันเป็นโจทย์ยากนะ
1: นโยบายการเมืองกับข้อเท็จจริงด้านวินัย
0: อย่างเรื่องอย่างเนี้ยอย่างเรื่องโครงการประชานิยมหรือเรื่องไอ้อย่างนี้ที่เราพูดกันเนี่ยไทยช่วยไทยพัฒน์หรือไทยเที่ยวไทยพัฒน์
1: ไทยเที่ยวไทยพัฒน์นี่เลื่อนนะยังไม่ยกเลิก
0: เลื่อน
1: ไม่ทำแล้ว1ตุลาขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่าช่วงตุลาจริงมันเป็นไฮซีซั่นไงเขาก็เลยจะขยับอ่ะมองว่านู่นเมษายนปีหน้า
0: เมษายนก็ไฮซีซั่นนะสำหรับคนไทยแต่ต่างชาติมันไม่ไฮซีซั่นด้วย
1: เดี๋ยว
0: ไ
1: ปดู
0: คืออย่างนี้เอาคือมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้ความสนใจเรื่องตรงนี้แต่อย่างที่บอกอะเรื่องมันคอมพลีเคทเรื่องมันยากคนก็จะเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกก็รัฐบาลก็ต้องโดนด่าพ่อล่อแม่เป็นปกติ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องปกติเวลาไม่รู้จะลงกระโถนไหนก็โถนเนี่ยมันเป็นกระโถนใหญ่ลงง่ายดิถมถุยได
1: ้เรื่องการเมืองเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าเขาเสพ
0: เพราะเราพูดถึงคนอื่นถ้าเป็นเรื่องทำมาหากินเนี่ยคือตัวเรา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเขาเฮ้ยมึงต้อง
1: ใช้หลักโยนิโสมนสิการนะคะถ้าไม่รู้หลัก
0: มันอย่างไร
1: ก็ติดตามรายการฟังหูไว้หูของเรานะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

0: พฤหัสบดีที่17กันยายนนี้ช่อง9กด30ยิงสดเอเชียนเกม2026ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปะทะไชนีสไทเปตั้งแต่เวลา 17:50 เป็นต้นไป
1: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 เป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง9โมงตรงช่อง9กด30
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์เกินร้อยสมชื่อสุดม่วนปองลางเมืองร้อยเอ็ดเสิร์งหาคู่เกี้ยวสาวลาวเวียงสุพรรณบุรีแปลงร่างขยะริมหาดเป็นแฟชั่นหลักหมื่นและเทวีสี่ทิศพลังสตรีล้อมแผ่นดินสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา10:30 นทางช่อง9กด30
2: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
3: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังพื้นที่แห่งโอกาสที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสถาบันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะงานช่างเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างอนาคตให้กับตนเองร่วมเดินทางไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
4: มิกเบนซ์เป็นหนึ่งสัปดาห์นี้
5: แล้วช่องว่างตรงเนี้ยหามาได้เท่าไหร่สุดท้ายมันไหลออกไปกับเรื่องแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะ
6: ดีอ่ะ
7: ปลาสดหวานเจี๊ยบอร่อยสุด
5: ตอนเนี้ยคุณแม่สังเกตไหมว่าเราเหมือนโทษนะเราเหมือนโดนปิดไปซะทุกด้านอ่ะแปลก
8: เป็ดอร่อยใช่ปะล่ะ
5: บ้า
9: ดูนะ
8: ความแบบความไม่มีมันอ่ะ
4: ถามช่อง9กด30
0: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑตัวแทนอันทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยมนต์ขลังที่เชื่อกันว่ามีพุทธคุณด้านมหาอำนาจช่วยล้างอาถรรพ์และเสริมดวงที่วัดหนองค้อจังหวัดระยอง
10: ที่มอไซค์ไปชนรถชุดโลก
11: มีพญาครุฑเขาเป็นยังไงบ้างครับลุง
10: ปู่อ้าก็มาดีกว่าทุกวัน
12: เหมือนเสียงคนเดินบนหัวเตียงเอาครุฑออกมา
11: อำนาจพญาครุฑ
12: แล้วเสียงหายไปเลยครับ
0: เหลือเชื่อเสาร์ที่19กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
13: ชวนผู้ชมนะครับมาส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการลุยศึกเอเชียนเกม2026กันครับติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9กด30ตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้เป็นต้นไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยกันครับ
14: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่อทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินพัจจิอัลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จิ้นบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
15: พฤหัสบดีที่17กันยายนนี้ช่อง9กด30ยิงสดเอเชียนเกม2026ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยปะทะไชนีสไทเปตั้งแต่เวลาบ่ายโมง50เป็นต้นไป
16: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 นเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30